ศึกษาทั้ง3หมวดเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพื่อรองรับกับสภาพสังคมในอนาคตที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมันจะมีอิทธิพลอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะครับงั้นมาดูซิว่าแนวโน้มการศึกษาด้านสังคมศาสตร์นะครับควรจะมีลักษณะยังไงนะครับเขาก็บอกว่าในเรื่องของการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยนะซึ่งเราก็เคยพูดไปแล้วถูกไหมฮะว่าการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมปรากฏการทางสังคมอะไรต่างๆนั่นนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยในด้านสังคมศาสตร์เนี่ยควรมีการศึกษาอย่างหลากหลายทุกแง่มุมนะเพื่ออะไรก็เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่เพราะว่าสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความสลับซับซ้อนและก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับการมีองค์ความรู้ใหม่ๆมันก็จะทำให้สามารถอย่างน้อยคลี่คลายปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะตอนนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นและกระทบต่อมนุษย์เรานะครับโดยที่เราอาจจะไม่ทันตั้งตัวเพราะมาเร็วมากก็คือเรื่องของโรคระบาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทำยังไงจะแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้ถูกไหมครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นโรคระบาดใหม่นะครับแม้แต่ในทางการแพทย์ในทางการสาธารณสุขก็อาจจะไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนนักถูกไหมครับรวมไปถึงการป้องกันก็ต้องเร่งระดมการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับจนไปถึงง่ายที่สุดของการที่จะยับยั้งโรคระบาดก็คือได้ข้อสรุปข้ออย่าอยู่อย่ามีปฏิสัมพันธ์กันพูดง่ายนะครับโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันเราคงจำคำพูดนี้ได้ที่ในวงการการแพทย์หรือหมอหรือแพทย์ดังๆต่างๆนานาก็ออกมาให้ข้อคิดว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาโรคระบาดนะคนเราก็อย่าติดต่อกันเมื่อไม่ติดต่อกันก็ต้องยุติกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพถูกไหมส่วนแนวโน้มของการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์จะเป็นยังไงนะครับการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์คืออะไรนี่เราก็ได้พูดถึงไปแล้วในหน่วยที่1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าแนวโน้มถัดไปในอนาคตเนี่ยการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยควรมีลักษณะที่เป็นงานรวบรวมแล้วก็จัดประเภทมีงานที่เป็นวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าแล้วก็วิจัยสหสาขาวิทยาหรือสหวิทยาการวิจัยสหวิทยาการหรือสหวิทยาการนี่ก็คือพูดง่ายๆต้องมีการนำองค์ความรู้ในหลากหลายองค์ความรู้นะครับมาประมวลร่วมกันนะครับเพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็คือแนวโน้มของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นะการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าควรที่จะมีความหลากหลายนะและที่สำคัญก็คือจะต้องเจาะลึกเข้าไปสู่ภายในร่างกายมนุษย์รวมไปถึงเรื่ององค์ประกอบของสสารอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่านับอีกต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามนุษย์เรานะครับอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากความเจริญก้าวหน้าที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองถูกไหมครับมนุษย์เราสร้างนู่นสร้างนี่โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆแน่นอนมันทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นในขณะเดียวกันมันก็อาจส่งผลกระทบทางลบต่อมนุษย์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของฝุ่นควันพิษเนี่ยนะฮะนะจริงๆมันก็มาจากเหตุผลนึงของการที่เราพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันถูกไหมครับมันก็อาจจะเป็นฝุ่นละอองมาจากการกระบวนการก่อสร้างหรือเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาอะไรต่างๆนานานะครับก็ส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นผลกระทบสู่มนุษย์เรานั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายถูกไหมครับและมันก็ค่อนข้างที่จะป้องกันยากเนื่องจากมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันมีเหตุผลและความจำเป็นก็คือหมายความว่าประเทศหรือสภาพสังคมก็คงต้องพัฒนาไปในขณะเดียวกันการพัฒนานั้นก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ด้วยนะครับมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าจะต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสุขภาพของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือแนวโน้มแรกนะครับก็คือแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์ซึ่งเป็นการมองว่า
การศึกษาเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ในอนาคตเนี่ยจะมีลักษณะยังไงต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์ทั้ง3ด้านหรือ3หมวดจะมีลักษณะยังไงก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับในหมวดของสังคมศาสตร์นะครับก็จะต้องมีการเจาะลึกลงลึกในรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับเพราะว่า

ครับซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเกิดจากน้ำมือมนุษย์แต่ยังไงก็แล้วแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เรานั่นเองเพราะฉะนั้นในทางสังคมศาสตร์ไม่ว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมุ่งแสวงหาความรู้นะครับรวมไปถึงในด้านมนุษยศาสตร์นะครับก็ควรจะต้องมีการศึกษาที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าสหวิทยาการเนี่ยก็คือหมายความว่านำความรู้จากหลากหลายด้านหลากหลายสาขาวิชามาใช้ในการศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์เพราะว่ามนุษยศาสตร์คืออะไรมนุษยศาสตร์ก็คือการศึกษาถึงผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นก็มีหลากหลายไปหมดเลยแต่รวมๆแล้วก็เรียกว่าวัฒนธรรมนั่นเองเพราะว่ามนุษย์เท่านั้นที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เท่านั้นที่สามารถที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้ส่วนในด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วว่าในหมวดวิทยาศาสตร์แนวโน้มของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องเจาะลึกลงไปในร่างกายของมนุษย์รวมไปถึงองค์ประกอบของสสารต่างๆนานาเพราะว่าแนวโน้มถัดไปในอนาคตนะครับด้วยความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆนานานะครับมันทำให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้นมากก็จริงมันทำให้ความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ดีขึ้นก็จริงแต่มันจะส่งผลกระทบต่อตัวมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์ครับครับตัดมานะครับก็จะเป็นแนวโน้มของการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือหมายความว่าอะทีนี้ในอนาคตเนี่ยนะครับการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการจัดการความรู้ของมนุษย์เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เรื่องการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมาดูที่ว่าประเด็นแรกเรื่องของการจัดการความรู้ของมนุษย์นะครับจะมีลักษณะยังไงเขาก็บอกว่าเวลาพูดถึงความรู้เนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยความรู้มันก็แบ่งออกเป็นความรู้ที่มีอยู่ในตำรานะก็คือพูดง่ายๆความรู้ที่มีการบันทึกไว้อยู่ในตำรานะครับซึ่งโดยปกติความรู้ก็อาจจะมาจากเรื่องของการทำวิจัยเพื่อที่จะสร้างความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะครับทำวิจัยแล้วนะครับก็เอามาเขียนอยู่ในตำรานั่นเองและความรู้อีกลักษณะหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวคนความรู้ที่อยู่ในตัวคนก็คือพูดง่ายก็คือความรู้ความชำนาญที่อยู่ในตัวคนแต่ละคนนะครับแต่เป็นความรู้อาจที่จะได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงานก็คือหมายความว่าอันเนี้ยจะเป็นความรู้ที่ต้องผ่านการฝึกฝนละนะครับอ่านหนังสือหรืออ่านตำราอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านการช่างถูกไหมครับเพราะว่าความรู้ทางด้านการช่างเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกการปฏิบัติการทำจริงอ่านตำราแล้วมาทำเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่านตำราก็จะเป็นความรู้อีกด้านหนึ่งนะครับแต่ความรู้อีกด้านหนึ่งก็คือความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริงนั่นเองนะครับเพราะความรู้ของมนุษย์แบ่งเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับถัดมานะครับถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับนอกจากความรู้แหล่งที่มาของความรู้แล้วเนี่ยแหล่งที่มาของการศึกษาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเขาก็บอกว่ามันมาจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็แน่นอนว่าเราได้ความรู้มานะครับจากที่มีการถ่ายทอดจากที่มีการสั่งสอนจากที่มีการแนะนำถูกไหมฮะก็มีคนมาสั่งสอนเรามีคนมาแนะนำเรามีคนมาถ่ายทอดความรู้ให้เราถือว่าเราได้ความรู้ขึ้นมาความบนการเรียนรู้ของเรานั้นเกิดจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือปัจจัยภายในตัวบุคคลเองก็คือการคิดอย่างมีระเบียบหรือคิดตามแนวทางอันนี้ก็คืออยู่ที่ปัจเจกบุคคลของแต่ละคนแล้วถูกไหมครับบางคนอาจจะได้รับการสั่งสอนจากปัจจัยภายนอกเหมือนกันแต่แต่ละคนก็อาจจะมีความคิดความจดจำความใส่ใจที่แตกต่างกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละคนแล้วถูกไหมครับอาจจะได้รับการเรียนการสอนมาพร้อมกันถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆในห้องเรียนเงี้ยอาจารย์ก็สอนคนเรียนก็มีมากกว่า1คนถูกไหมครับแต่แต่ละคนใครจะมีความใส่ใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในแล้วนะครับ

มันก็จะทำให้ผลการเรียนรู้นั้นแตกต่างกันนั่นเองถูกไหมครับทีนี้ถัดมานะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็คือคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่การคิดอย่างมีเหตุมีผลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยนะก็ได้เสนอแนวทางไว้ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะมีตำราหลายๆเล่มอาจจะมีนักวิชาการจำนวนมากได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันนะครับในเอกสารของเรานะครับก็พูดถึงหลักที่เรียกว่าสัพพลิสธรรม7สัพพลิสธรรม7นั้นก็จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์เพราะคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างแรกก็คือรู้จักเหตุก็คือหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนแล้วในหน่วยที่1มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสมองส่วนหน้าที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์เรามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักความพอดีนะครับรู้การเวลารู้เหมาะสมนะครับรู้ในเรื่องของชุมชนรู้ถิ่นรู้บุคคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูนะครับคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยจากสัพพลิสธรรม7ประการเนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนานารอบตัวได้มันทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนั่นเองเพราะว่าอย่างน้อยนะครับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆไม่สามารถรู้จักใช้เหตุไม่สามารถรู้จักใช้ผลเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้พอสองอย่างนี้มันก็เลยทำให้มนุษย์เรานั้นเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตเกือบจะทุกชนิดเลยก็ว่าได้มันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนานาขึ้นมาได้นี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์คุณค่าความเป็นมนุษย์มันจึงเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆนั่นเองหรือพูดง่ายๆสัพพลิสธรรม7มันก็กินความไปถึงว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็เพราะว่ามนุษย์นั้นมีความสามารถในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้นั่นเองซึ่งมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มในเรื่องของการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าในอนาคตนั้นมนุษย์เราควรที่จะมีลักษณะการเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับอย่างน้อยก็เรียนรู้ในเรื่องของความรู้นะครับที่เราจะต้องมีถูกไหมฮะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับว่ามันเกิดจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งก็เรียนแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถจะกระทำได้สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนานานั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้นะครับการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รอบตัวเรานะครับเพราะกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มันก็เลยทำให้มนุษย์มีพัฒนาการนั่นเองนะครับมนุษย์นะครับไม่โดยธรรมชาติไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนานารอบตัวด้วยสัญชาตญาณนะครับไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนั้นดำรงชีวิตหรือเรียนรู้เรื่องอื่นด้วยสัญชาตญาณก็คือหมายความว่าพอโดยถึงเวลาแล้วนะฮะก็จะเป็นเองแต่มนุษย์เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมนุษย์เราเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆนานารอบตัวก็เพราะว่ามนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้ได้มนุษย์สามารถที่จะฝึกได้และมนุษย์ต้องฝึกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวโยงไปถึงหน่วยที่1ถูกไหมครับเพราะนั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้
และมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เลยมีพัฒนาการเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพราะมนุษย์รู้จักการเรียนรู้สิ่งต่างๆนานาและมนุษย์รู้จักการถ่ายทอดสิ่งต่างๆนานาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับเราจะพูดถึงแนวโน้มการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีก็คือหมายความว่าในอนาคตนั้นนะครับเราจะเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีเนี่ยโดยอะไรบ้างโดยยังไงบ้างด้วยวิธีไหนบ้างเขาก็บอกว่าแนวโน้มการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีอันแรกนั้นก็คือจะต้องสร้างความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์ก็คือพูดง่ายๆมองคุณค่าของมนุษย์อย่างถูกต้องจะมองในแง่มุมไหนนั่นเองแล้วเราจะสร้างสรรค์ความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์ยังไงนะครับมนุษย์ควรเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ2การใช้หลักธรรมาภิบาลในสังคมไทยนะแล้วก็3การเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนนะเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าอันแรกนะครับประเด็นแรกการสร้างสรรค์ความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์เราจะมองคุณค่าของมนุษย์อย่างไรแน่นอนว่าการสร้างความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่อาจจะเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีการใช้เทคโนโลยีมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อมูลความรู้อะไรต่างๆนานารวมถึงการสร้างความเจริญให้กับตัวมนุษย์เองแล้วจริงๆเนี่ยนะไอ้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งอะไรหรอกมันก็คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายนะคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงก็คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายนะครับสร้างสังคมด้วยความสุขดำรงความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็คือหมายความว่าไอ้คำสอนตรงนี้หรือการมองคุณค่าของมนุษย์ตรงนี้ไม่ต้องการให้เราฟุ้งเฟ้อถูกไหมฮะหลงไปกับ เรื่องอะไรต่างๆนานานะครับที่มันเข้ามาหลอกล่อเราถูกไหมฮะมันก็อาจจะมีสิ่งอะไรต่างๆนานาที่มันกระตุ้นความต้องการกระตุ้นความอยากได้ใคร่มีของเราอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นจริงๆแล้วนะครับคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงก็คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายเมื่อเราดำรงชีวิตที่เรียบง่ายปัญหาจะไม่เกิดปัญหาต่างๆนานาจะไม่เกิดถ้าเราดูปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจริงๆแล้วมันเกิดจากความที่มนุษย์เรามีความละโมบโลภมากนั่นเองทำไมเราต้องถูกหลอกจากพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆนานาจริงๆแล้วก็เพราะว่าเรามีความอยากได้ใครมีถูกไหมครับเขามีผลประโยชน์มาหลอกเราถูกไหมครับอาจจะมีการส่งข้อความหรืออะไรบอกว่าเราอาจจะต้องได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นนะเราอาจจะได้รับเงินนู่นนี่นั่นจำนวนเท่านู้นเท่านี้แต่ว่าจะต้องส่งอะไรมาให้ก่อนอะไรทำนองนี้ถูกไหมครับต้องส่งเลขที่บัญชีมาหรืออะไรต่างๆนานาหรือต้องโอนเงินมาก่อนอะไรทำนองนี้นะครับพูดง่ายคือว่าถ้าเราดำรงชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีความละโมบโลภมากเห็นไหมครับสร้างสังคมด้วยความสุขนะครับโอกาสที่จะโดนหลอกเขาพูดง่ายก็คือค่อนข้างที่จะยากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลอกลวงคนเนี่ยมันก็อาศัยจุดอ่อนของความเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์เราจริงๆแล้วก็คืออาจจะมีความละโมบโลภมากอยากได้ใกล้มีนั่นเองนะครับถัดมาเวลาพูดถึงหลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาลคืออะไรนะครับบอกว่ามันก็คือการใช้อำนาจในการจัดการทรัพยากรของประเทศในทุกระดับอย่างโปร่งใสมีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมจากการมีส่วนได้เสียมีประสิทธิภาพเที่ยงธรรมภายใต้หลักนิติธรรมที่เน้นการปกครองอย่างเสมอภาคโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายึดหลักธรรมาภิบาลนะครับในการดำเนินการของสังคมแน่นอนมันก็อาจจะทำให้เกิดความสงบสุขอาจจะก่อให้เกิดการยอมรับนะครับของคนในสังคมความแตกแยกการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับปัญหาต่างๆนานาก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าก็ถือว่ารับผิดชอบร่วมกันนะครับนึกถึงส่วนรวมนั่นเองนะครับทีนี้แล้วหลักธรรมาภิบาลล่ะที่จะนำมาใช้ในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทำไมมัน

นำมาใช้แล้วมันถึงจะได้รับการยอมรับทำไมมันจะถึงทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนะครับก็เพราะว่ามันยืนอยู่บนหลักการของ1นิติธรรมก็คือพูดกันง่ายๆก็คือหลักของความยุติธรรมหลักของกฎหมายอะไรนั่นเองถูกไหมฮะอันที่2ก็คือหลักของคุณธรรมนะอันที่3คือหลักความโปร่งใสนะเพราะฉะนั้นความโปร่งใสก็คือหมายความว่าไม่มีอะไรที่ติดขัดติดใจขัดข้องหรือไม่ชอบมาพากลนะครับโปร่งใสคือสามารถทดสอบได้พิสูจน์ได้อะไรต่างๆนานาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนิติธรรมนะครับก็หลักของความยุติธรรมหลักของกฎหมายนะครับคุณธรรมก็คือเรื่องของความดีความงามความดีงามถูกไหมครับหลักของความโปร่งใสก็สามารถตรวจสอบได้พูดง่ายๆนะครับรวมไปถึงหลักความมีส่วนร่วมนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในทุกระดับชั้นนะครับมันก็เกิดความยินยอมพร้อมใจเกิดการยอมรับนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของหลักความรับผิดชอบก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือภาพรวมนั่นเองรวมไปถึงหลักความคุ้มค่าดำเนินการแล้วก็ต้องมีความคุ้มค่านะครับและมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องมีการเน้นคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียนนะฮะก็คือหมายความว่าผู้เรียนก็แน่นอนนะครับอาจจะอยู่ในวัยที่แตกต่างกันอย่างน้อยก็คืออยู่ในวัยที่ศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับไปใช้ในการดำรงชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือไปใช้เมื่อเติบโตขึ้นนะครับถ้าผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเป็นผลดีกับสังคมในอนาคตนั่นเองนะครับการเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนจะทำอะไรบ้างล่ะนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับในการแสดงความคิดเห็นมีความรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้รับได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็คือต้องให้เขาได้มีโอกาสในการอภิปรายอย่างน้อยก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เหตุการณ์ถูกไหมฮะก็อาจจะต้องมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆนานานะครับหรือเหตุการณ์จริงนะครับเพื่อให้นักผู้เรียนหรือนักเรียนนักศึกษาได้มีการอภิปรายกันนะครับว่าเหตุการณ์จริงนะตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเกิดการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้เกิดภัยธรรมชาติอย่างนี้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในลักษณะอย่างนี้นะครับอะไรอย่างต่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงให้ผู้เรียนได้เรียนทำประโยชน์นะครับก็อาจจะมีในหลากหลายลักษณะนะครับการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสวมบทบาทนะครับสวมบทบาทในการที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องต่างๆนานานะครับรวมไปถึงนำวิธีที่มีในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนะครับก็คือเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเข้ามามีส่วนในการเรียนการสอนนะครับก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับท้องถิ่นตัวเองนะครับแล้วก็หวงแหนท้องถิ่นของตัวเองนั่นเองนะครับรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในลักษณะข้ามวิชานะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าอีกหน่อยนะครับสภาพปัญหาสังคมสภาพอะไรต่างๆนานาจะเปลี่ยนแปลงไปอาศัยความรู้เพียงด้านใดด้านเดียวคงไม่พอแม้จะต้องมีการเรียนการสอนในระดับที่ข้ามวิชาแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เรื่องของการจัดกิจกรรมที่จะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมก็คือเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนรวมทั้งนิสิตนักศึกษาผู้เรียนควรจะต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่พูดถึงในเรื่องของการเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนรวมไปถึงไม่ใช่แต่เฉพาะผู้เรียนนะครับคณาจารย์เองนะครับก็จะต้องมีส่วนร่วมเป็นกรรมการหรือเป็นคณะทำงานเพื่อส่งเสริมความเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพนะครับนักศึกษาที่มีคุณภาพหรือมีคุณธรรมเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถูกไหมครับอย่างน้อยคณาจารย์ก็ต้องมีส่วนร่วมที่สำคัญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มของการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีว่าควรจะมีลักษณะอย่างไรนั่นเองครับ

0: ยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

0: ครับกลับมาสู่ช่วงนี้นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาหน่วย15นะครับการใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้นะครับเหตุที่เอาหน่วย15เรียนก่อนนะครับไม่เรียงทำไมไม่เรียง1 2 3นะครับเพราะว่าหน่วยนี้เนี่ยก็กรรมการเนี่ยได้มองแล้วว่านะครับเป็นหน่วยที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษานะไม่เรียนแต่แรกๆเลยนะครับเพราะนักศึกษาเนี่ยเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเนาะซึ่งอาจจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อไปติวกันเนี่ยจะใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทั้งในการเรียนในการทำงานนะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยจะแบ่งเนื้อหาเป็น3ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาค้นคว้านะครับตอนที่2จะเป็นการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความรู้และก็ตอนที่3เป็นการใช้ภาษาในการอ้างอิงนะครับการอ้างอิงเนี่ยก็คือทั้ง3เรื่องเนี่ยมันก็ใช้ได้ประโยชน์ทั้งชีวิตประจำวันนะครับและการทำงานการเรียนการสอนได้หมดนะครับโดยเฉพาะ 15.3 เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหมาะกับเรามากที่เป็นนักวิชาการนะหมายถึงนักศึกษาเนี่ยนะครับการอ้างอิงนะการทำกิจกรรมประจำชีวิตวิชาเนี่ยนะครับมาส่งและเกิดสมมติว่าโอ้โหเราไปค้นคว้าข้อมูลมาอ้างอิงอย่างชัดเจนเนี่ยคะแนนได้พุ่งแน่นอนนะสำหรับบางวิชานะครับต่อมามาดูกันนะครับตอนแรกการใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้านะครับก็จะมีความหมายความสำคัญขั้นตอนและการใช้คำสำคัญและการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาดูความหมายกันก่อนนะครับการศึกษาค้นคว้าก็บอกว่าเป็นการเรียนรู้ครับด้วยการแสวงหาข่าวสารข้อมูลสารสนเทศความรู้ที่ผู้ศึกษาสนใจและกำหนดจุดประสงค์ไว้ก่อนนะครับโดยแสวงหาจากแหล่งต่างๆที่น่าเชื่อถือเพื่อทำการรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนำมาเรียบเรียงจัดลำดับนะครับอ่านนำความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงแหล่งที่มานะครับก็จะเห็นว่าก็ใช้ความรู้ที่ได้จากหน่วยเมื่อกี้นะครับหน่วยที่2เรื่องความคิดนะครับว่าข้อมูลความรู้เนี่ยในสังคมในทุกวันนี้ในโลกนี้มันเยอะมากเลยนะฮะนักศึกษามีวิธีการกันกรองอย่างไรนะก็ต้องใช้ความคิดของตัวเองนั่นแหละในการกันกรองดูนะกันกรองเสร็จจัดลำดับครับตามเวลาตามอะไรก็ได้ตามที่นักศึกษาคิดว่ามันดีนะเรียงตามลำดับเวลาเรียงจากมากไปน้อยเรียงจากอะไรนะครับเพื่อเรียบเรียงและเขียนออกมานะครับหรือถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ความรู้นั้นอยู่ต่อไปก็เลยบอกว่าจะต้องเป็นระบบเนาะไม่ใช่คิดมาศึกษาค้นคว้าเนี่ยเป็นวิธีการคิดที่เป็นระบบนะครับจะต้องมีวิธีการของเขาอยู่นะครับมาดูกันความสำคัญนะครับของการศึกษาค้นคว้านะครับก็ตามนี้เลยนะส่งเสริมความคิดเพิ่มพูนความรู้นะพัฒนาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษานะครับสามารถเรียบเรียงรวบรวมเป็นระบบส่งเสริมการรู้ต่อชีวิตและก็สามารถนำผลเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับการศึกษาค้นคว้าเนี่ยนะครับศึกษามาแล้วเนี่ยถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้ประโยชน์ครับผู้ค้นคว้าเองก็ได้ประโยชน์อย่างน้อยก็ได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือนะประโยชน์จากการค้นคว้าแหล่งข้อมูลรู้ว่าสื่อไหนน่าเชื่อถือสื่อไหนไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับการศึกษาค้นคว้าเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับแบ่งง่ายๆก็คือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับการศึกษาค้นคว้าไม่จำเป็นว่าโอ้โหจะต้องนั่งทำวิจัย300หน้ามาส่งนะครับการศึกษาค้นคว้าแบบเป็นทางการก็มีนะเช่นเราอาจจะอยากรู้เรื่องนี้นะครับเราก็ไปศึกษาค้นคว้าได้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำกัดวงอยู่แค่ห้องสมุดเท่านั้นใช่ไหมครับเรามีอินเทอร์เน็ตเรามี Google นะโฆษณาเขาเลยนะ เราอยากรู้อะไรเนี่ยท่านนายกก็บอกแล้วนะว่ามีอะไรก็ไปหาใน Google ได้นะครับก็ไปหาดูนะอยากดูเรื่องอะไรนะอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์ภาษาไทยก็อาจจะแบบอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์บ้างก็เสิร์ชไปนะเข้า Google เสร็จประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็มีความรู้พวกนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะ อยากรู้เรื่องการทำอาหารโอ้โหวันนี้อยากทำแกงกินมากเลยก็ไปเสิร์ชวิธีการทำแกงนะก็จะรู้วิธีการอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยคือวิธีการแบบไม่เป็นทางการนี่คือศึกษาด้วยตัวเองหรือถามจะผู้รู้ก็ได้ครับการศึกษาค้นคว้าไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเท่านั้นใช่ไหมถามจะผู้รู้ก็ได้นะให้เขาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็เป็นการศึกษาค้นคว้ารูปแบบหนึ่งนะครับส่วนการศึกษาค้นคว้าที่เป็นทางการก็เป็นพวกที่มีกระบวนการวิจัยมีขั้นตอนวิธีการมีสมมติฐานมีการหลายๆมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหามีการกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างพวกนี้นะครับซึ่งเราไปเจอในการทำรายงานวิชาการรายงานวิจัยในอนาคตต่อไปนะครับต่อมาขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้านะครับก็เป็นกระบวนการที่ไม่รู้จบนะเริ่มจากการกำหนดเรื่องครับก่อนเราอยากรู้เรื่องอะไรอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำแกงส้มมากเลยนะครับผมก็ต้องกำหนดเรื่องก่อนว่าผมจะเข้าไปเสิร์ชว่าแกงส้มนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมาถึงก็อ่ะแกงส้มแล้วไปพะแนงมั่งอ่ะแกงเขียวหวานมั่งไม่ได้นะกำหนดเรื่องชัดๆก่อนว่าจะเอาอะไรนะครับจากนั้นกำหนดแหล่งครับ แน่นอนทำแกงส้มเนี่ยก็ต้องเอาหนังสือตำราอาหารเนาะไม่ใช่ไปเอาตำราวิชาการประเภทแบบสารอาหารในแกงส้มมีอะไรบ้างเราไปต้องการหาสารอาหารในแกงส้มไม่ต้องการวิธีการทำแกงส้มให้อร่อยนะทำอย่างไรกำหนดแหล่งให้ชัดเจนว่าจะใช้อะไรใช้หนังสือถามจากผู้รู้อ่ะเดินไปถามเนี่ยแม่ครัวที่โรงอาหารธวัชทอเลยว่าแกงส้มร้านพี่อร่อยมากเลยทำไงถึงจะอร่อยขนาดนี้อ่ะบอกวิธีการมาเราก็จดไปนะครับต่อมาสำรวจเลือกข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการครับบางครั้งเนี่ยเราไปกำหนดแหล่งค้นคว้าว่าสมมติไปห้องสมุดหนังสือเกี่ยวกับแกงส้มมีประมาณ30เล่มนะเราก็ต้องเลือกดีๆแบบว่าผู้เขียนคนนี้โอ้ตำรับชาววังเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ตำรับชาวบ้านเอามาบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ได้เนี่ยมันจะดีหมดหมายถึงว่ามันดีหมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านหมดเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับเราก็คัดแต่ตัวดีๆมาคัดแต่หนังสือดีๆมาแหล่งดีๆมานะครับจากนั้นเรียบเรียงข้อมูลต่างๆอันนี้ถ้าไปเน้นพวกนี้ก็เป็นพวกเกี่ยวกับการทำรายงานเนาะเราต้องรวบรวมเราต้องเรียบเรียงครับเนื้อหามาเปลี่ยนโจทย์ใหม่ไปทำเรื่องบริษัทไทยนะครับเราเตรียมรวบรวมข้อมูลนะมาตั้งแต่อดีตนะถึงปัจจุบันเราจะพูดถึงกษัตริย์เนี่ยเราอาจจะต้องเรียงตามลำดับเวลาไม่ใช่มาถึงพูดถึงพระนเรศวรเสร็จโยงไปพ่อขุนรามกลับมากันที่1กับพระเจ้าตากเนี่ยไม่เป็นลำดับเลยนะต้องเรียบเรียงข้อมูลให้ดีนะเรียงจับเก่าไปใหม่เราจะได้อธิบายตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธุมรีนครศรีเป็นต้นมานะครับเมื่อทำรายงานเสร็จเป็นเล่มนะหรือค้นคว้าวิจัยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่นะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของงานเขียนก็ได้การพูดก็ได้นะการไปอะไรล่ะพรีเซนต์งานการนำเสนอผลงานก็ได้นะครับพวกนี้เพราะว่าความรู้เนี่ยที่จันเจียดว่าเนาะถ้าเรารู้คนเดียวเราคิดได้คนเดียวรู้คนเดียวก็ตายความรู้นั้นนะครับแต่ก็เราความรู้นั้นไปเผยแพร่ต่อองค์ความรู้นั้นก็จะคงอยู่คู่สังคมต่อไปนะครับจากนั้นมีการประเมินความรู้ครับว่าสิ่งที่มีความรู้ที่เราประเมินที่เราทำมันเนี่ยความรู้นี้เนี่ยนะเราได้รับอะไรประโยชน์อะไรบ้างจากการวิจัยนั้นนะครับหรือการค้นคว้านั้นๆ นะครับถ้าเกิดสมมติว่ายังมองว่าอ๋อยังมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องอื่นอีกก็กำหนดเรื่องต่อไปนะทำประวัติศาสตร์อยุธยาเสร็จโอ้สนุกมากเลยทำประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ต่อทำประวัติศาสตร์ธนบุรีต่อเนี่ยกำหนดเรื่องต่อๆไปนั้นกระบวนการเนี่ยก็เป็นกระบวนการไม่รู้จบอย่างนี้เองนะครับคำสำคัญครับอันนี้ก็ในเอกสารการสอนเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะเขียนไว้ละเอียดมากนะครับอันนี้ผมก็สกัดแต่ที่น่าจะง่ายๆมาให้นักศึกษาฟังละกันนะครับ
1: คำสำคัญนี่คือยังไงอาจารย์พัชร์คือหมายความว่าเวลาเราจะไปค้นคว้าเนี่ย
0: ใช่
1: เราเอาไปค้นเป็น
0: ลืด
1: เป็นย่อหน้าเลยได้ไหมโอ้ยเราอยากรู้อย่างเงี้ยเอาช่องย่อหน้าเนี่ยไปค้นเลยได้ไหม
0: ก็จะลำบากนิดนึงนะกลับไปสู่เรื่องประวัติศาสตร์เนาะสมมติว่าผมจะทำประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์อย่างเงี้ยเราก็หมายว่าประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเรื่องเศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: ยาวไปไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
0: มันก็เจอเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลเยอะมากใช่ไหมครับ
1: และที่ไม่เกี่ยวก็จะออกมาด้วยใช่ไหม
0: อาจจะมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็ได้เพราะว่าในเสิร์ชเอนจินของบ้านเราเนี่ยอาจจะบางคำเนี่ยอาจจะไม่อะไรล่ะ
1: เอาอย่างงี้ก็ได้อาจารย์ว่าสันคือหรือเวลาเรามาค้นหนังสือในห้องสมุดเนี่ยเราก็มักจะไม่เขียนถ้าเรารู้ชื่อที่ตรงปุ๊บเราเสิร์ชเข้าไปได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าหนังสือเรื่องนี้เรื่องอะไรเราต้องสกัดเอาคำสำคัญออกมาให้ได้ก่อนไม่ใช่ไปสเปะสปะว่าเราจำว่ามันมีคำว่าแกงส้มบ้างแกงมัสมั่งมั่งอะไรแล้วค้นไปอย่างนี้จะไม่เจอหนังสือ
0: ใช่
1: ไหมอัน
0: นี้ก็ที่เสริมอาจารย์สมเกียรตินะครับว่าอย่างนักศึกษาบางคนเนี่ยนะครับนักศึกษาผมเองนี่แหละมาประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยพอบอกว่าจะทำสมมติจะทำประเพณีของไทยประเพณีลอยกระทงก็ไปทื่อๆเลยว่าลอยกระทงหนังสือเนี่ยที่ชื่อว่าลอยกระทงเนี่ยมันแทบจะไม่มีในสังคมไทยหรอกใช่ไหมมันก็ต้องแบบประเพณีไทยประเพณีเกี่ยวที่เกี่ยวประเพณีของไทยอะไรมันเนี่ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องหาเอาคำใหญ่ๆก่อนประเพณีใช่ไหมคุณไปเสิร์ชประเพณีเนี่ยจะเจอหนังสือพวกนั้นแต่ไม่ใช่พูดถึงก็ลอยกระทงไม่ค่อยมีหนังสือชื่อลอยกระทงหรอก
1: เพราะว่าเนื้อมันไม่เยอะพอใช่ไหม
0: ที่ทำเป็นเล่มได
1: ้เนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ประสันก็เลยมาบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราต้องค้นคว้าเนี่ยเราต้องสกัดเอาคำสำคัญออกมาแล้วจะไปค้นเจอไม่ใช่นั้นเนี่ยนักศึกษาเข้าห้องสมุดเองก็จะงงว่าเอ๊ะเราจะเลือกหนังสือเล่มไหนเราจะไปหาข้อมูล
0: หัวข้อใหญ่ๆให้เจอก่อนนะครับอย่างที่ว่าครับคำสำคัญนี่คือคำหรือวลีที่บ่งชี้สาระสำคัญของเรื่องนะครับเช่นสมมติว่าอย่างที่บอกอ่ะจะทำประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์เนี่ยประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์เนาะถ้าไปพิมพ์ว่าพระนารายณ์สมัยพระนารายณ์มหาราชเนี่ยอาจจะเจอพระประวัติอาจจะไปเจออะไรไม่รู้ที่เกี่ยวข้องสมัยนั้นน่ะขุนนางสมัยนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการแค่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องการสิ่งเฉพาะเนี่ยโอเคเราอาจจะไปหาคำว่าสมัยพระนารายณ์ก่อนก็ได้แล้วหาหนังสือเนี่ยที่เกี่ยวข้องอีกรอบนึงก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเสิร์ชเอาคำว่าสมเด็จพระนารายณ์ไปหาในคำสำคัญเนี่ยข้อมูลมันจะเยอะมาก เนี่ยเราจะเสียเวลาในการมาคัดเลือกข้อมูลอีกนะแต่ก็เรามีคำที่มันบ่งเข้าไปชัดๆนะว่าสงครามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมันจะน้อยลงจะเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะที่บอกนะครับว่าปัจจุบันก็มีเซิร์ชเอนจินเนาะในระบบอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเราก็เอาคำสำคัญเนี่ยไปหาได้นะครับประโยชน์คำสำคัญครับช่วยเราเข้าใจภาพรวมของเรื่องมากขึ้นนะสามารถค้นหาแนวคิดของเรื่องได้ทำให้ผู้อ่านมีทักษะแนวคิดทำให้สามารถจับประเด็นได้และที่บอกที่สำคัญคือประหยัดเวลานั่นแหละค่าใช้จ่ายในการสืบค้นนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดอย่างที่บอกเอาคำที่แบบว่าคำที่มันคำสำคัญที่ใหญ่เกินไปหาเนี่ยข้อมูลก็เยอะเกินเยอะเกินแล้วมันเสียเวลาหาอีกนะครับทำให้เราอาจจะเสียเวลา
1: ในทำนองกลับกันถ้าเราเอาคำสำคัญที่เล็กเกินไปอย่างลอยกระทงไม่สักครู
0: ่หาไม่เจอ
1: ก็จะไม่เจอหนังสือเลย
0: เราต้องทำที่เหมาะสมอันนี้ก็เลยบอกว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยมีทักษะในการคิดนี่แหละครับว่าเราจะคิดอะไรดีคำไหนดีที่เหมาะสมที่สุด
1: แล้วกลั่นออกมาเป็นคำ
0: ต้องหาคำที่สั้นที่สุดที่สามารถมีข้อมูลเพียงพอในคำนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ที่ว่าไปนะครับปัจจุบันเราก็มีเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลที่เรียกว่าเสิร์ชไซต์นะครับจำนวนมากก็โฆษณาไปคือ google.com นะครับนอกจากก็มี Yahoo นะมี Bing มีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าคนไทยก็จะค่อนข้างจะใช้ Google เป็นหลักนะครับอันนี้นะครับเราลองเนี่ยเสิร์ชดูนะใช้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นคำสำคัญในการเสิร์ชนะครับเราก็จะเจอข้อมูลใน Google เนี่ยก็เจอสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเว็บไซต์ Wikipedia ที่เกี่ยวกับสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับอ
0: ย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปใช้คำสำคัญเป็นมหาวิทยาลัย
2: ม
0: าทั่วโลกประเทศเลยมีกี่ร้อยแห่งมาหมดนะหรือว่าจะใช้ว่าสุโขทัย
1: จังหวัดสุโขทัยมาเลย
0: ได้เจดีย์พุ่มเขาบินมาเลยอย่างเงี้ยใช้ว่าธรรมาธิราชก็ไม่ได้ถูกไหมแล้วใช้มหาวิทยาลัยสุโขทัยจะยาวก็ต้องยาวยอมยาวไปนะหรือว่าจะรู้ชื่อย่อก็ใช้มสท.อะไรจะขึ้นเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยใช้คำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับใน Google เนี่ยเจอทั้งหมด 1,980,000 รายการเยอะมากนะทั้งนี้เนี่ยเพราะว่า Google เองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่า Search Engine ในภาษาไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปหลังๆเนี่ยมันคงไม่ใช่คำว่าสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งหมดหรอกบางทีมันอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยคำหนึ่งสุโขทัยธรรมาธิราชคำหนึ่งมาได้คำหนึ่งเหมือนกันไปที่หลังๆนะครับแต่นั้นแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเราทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านก็ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้พวกบูลีนต่างๆการใช้แบบคำบ่งต่างๆไปนะมาดูอันที่สองเนาะทีนี้เราจะลองใช้ผมจะเสิร์ชคำว่าอาสาอาหารอีสานนะครับทีนี้เราใช้ตัวเลือกลบครับลบส้มตำนะลบเนี่ยก็คือจะไม่จะเป็นอาหารอีสานที่ไม่ใช่ส้มตำ
1: คือไม่เอาส้มตำ
0: ไม่เอาส้มตำในการเบื่อแล้วอาหารอีสานรู้ว่ามีส้มตำแล้วมีอะไรอื่นอีก
1: นะแบบอื่น
0: เราก็ลองใช้ดูลองเล่นดูนะอาหารอีสานแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงลบส้มตำที่มีอะไรบ้างมาแล้วมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยแกงอีสานแกงขี้เหล็กเห็ดเพาะเราดูแล้วโอ
1: ้
0: นอกจากนอกจากส้มตำแล้วอีสานเขากินเห็ดเพาะไหมกินแกงขี้เหล็กไหมอันนี้มีอะไรอันนี้ยังต้มซั่วไก่คืออะไรก็ไม่รู้แจ่วบองโอ้ก็จะมาแบบเยอะแยะมากมายที่ไม่เกี่ยวกับส้มตำเนี่ยเพราะถ้าเกิดเสิร์ชอีสานเนี่ยอีสานแน่นอนส้มตำไก่ย่างมาหมดเลยเนี่ยพออย่างนี้มาเนี่ยก็จะมีตั้งหลายแบบนะหรือเนี่ยจะมีคำว่าแค่ปรากฏว่าอาหารอีสานที่เราต้องการภาษาอีสานแต่เราจะไม่มีความส้มตำปรากฏในนี้เลยนะมีออรินจิหน่อไม้ดองด้วยนะแกนเห็ดชิตาเกะฟังดูไฮโซเหลือเกินนะครับ
1: สาวลองไปเสิร์ชดู
0: ลองไปเสิร์ชเล่นๆดูนะครับหรืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คำที่ดูแล้วมันใกล้ๆกันนะแต่พอเสิร์ชเข้า Google ปั๊บเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับอย่างผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมจะลองว่าหาที่พักแนะนำดูซิโรงแรมที่พักถ้าขึ้นว่าที่พักโรงแรมเนี่ยมาเลยครับจองโรงแรมโดยเว็บไซต์นี้ที่พักราคาถูก booking.com อะไรก็ว่าไปนะแต่ก็เปลี่ยนใหม่ว่าที่นอนก็นอนได้เหมือนกันเนาะแต่กลับมาเป็นเตียงเลยจ้ะ
1: ที
0: ่นอนผ่อนคลายผ่อนสบาย
1: ที่นอนนั้นน่าจะมาเป็นฟูก
0: ใช่มาเป็นฟูกเลยนะเราใช้ว่าที่นอนไม่ได้นะใช้ที่พักได้แต่ที่นอนไม่ได้เพราะที่นอนเนี่ยในภาษาไทยจะกลายเป็นคำเขาเรียกคำพ้องไปอีกอย่างเงี้ยนะครับ
1: ตัวอย่างนี้หอยชมพูสันชัดเจนนะครับเพราะว่าอันนี้แสดงว่าถ้าเราเซิร์ชคำว่าที่นอนเนี่ยเราอาจจะยังคิดถึงคำเราอาจจะยังไม่ได้คิดถึงคำพ้องมันมันจึงออกมาเป็นฟูกที่นอนอย่างนั้นไป
3: การเลือกใช้คำที่เหมาะสมก
1: ็ในการค้นมันจะช่วยประหยัดเวลา
0: ก็ต้องลองหาดูนะว่ายังไงเพราะคำบางคำเดี๋ยวพูดผลไม้เหมือนกันครับสมมติว่าทับทิมอย่างเงี้ยถ้ากดว่าทับทิมไปเนี่ยออกไปเป็นเม็ดทับทิมเต็มเลยเป็นอัญมณีมาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็บางคำบางคำเนี่ยมันจะเป็นคำพ้องอาจจะมีพ้องเสียงพ้องรูปอะไรอย่างเงี้ยไปใช้เนี่ยภาษาไทยเป็นคำภาษาละเอียดเงี้ยแหละครับเวลาไปใช้ในเสิร์ช Google เนี่ยบางทีมันก็จะ ได้คำตอบที่ไม่ต้องการมาเหมือนกัน
1: ถ้าเราใช้คำว่าทับทิมลบพลอยจะได้ไหมอาจารย์วสันต
0: ์
1: ทับทิมที่ไม่เป็นพลอย
0: ก็ได้ครับ
1: มันจะไม่ขึ้นมาไหม
0: หรือจะระบุไปเลยว่าผลทับทิมอะไรเงี้ยมันจะเป็นจะเป็นลูกที่เป็นผลไม้มาอย่างเงี้ยครับขึ้นมา
1: หรือจะบ่งเพิ่มเป็นทับทิมบวกผลไม้อันนี้อาจจะได้เนาะ
0: นะครับก็ลองไปเสิร์ช Google ดูเนาะสนุกดีนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่ 15.2 นะครับตอนที่ 15.2 ครับวิธีการถ่ายทอดความรู้นะครับก็จะมีความหมายความสำคัญนะการถ่ายทอดความรู้คือการนำความรู้ที่รับจากการศึกษาค้นคว้าเมื่อสักครู่นะครับไปเล่าต่อกล่าวต่อนะอธิบายให้บุคคลอื่นฟังเพื่อเกิดการรู้ร่วมกันนะง่ายๆนะครับความสำคัญก็อย่างที่ว่าครับทำให้ความคิดคงอยู่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาทักษะภาษาได้รับแนวคิดในการดำเนินชีวิตทั่วไปนะครับวิธีการล่ะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกการอธิบายฮะรู้มาอธิบายต่อนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้นะก็อธิบายต่อว่าตรัสรู้อะไรใช่มั้ยให้คนเนี่ยความรู้ที่พระองค์ได้มาเนี่ยท่านพระองค์ก็ไปถ่ายทอดต่อ
1: คร
0: ับ อธิบายเข้าใจทุกข์คืออะไรในคืออะไรเหตุการณ์ดับทุกข์เป็นยังไงบ้างคนก็เข้าใจเสร็จก็บรรลุกันไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างประกอบครับอันนี้ก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเหมือนกันนะบางคนจะไม่เข้าใจว่าผลไม้เนี่ยของในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้อะไรมั่งอ่ะอ๋อก็พวกมีกลิ่นแรงๆอะไรอ่ะอะไรล่ะกลิ่นแรงๆทุเรียนอย่างเงี้ยห้ามเอาขึ้นนะบางที่มังคุดก็ห้ามเอาขึ้นมังคุดก็ไม่น่ามีกลิ่นนะทำไมไม่ให้กินไม่รู
3: ้ถ้ามันสุกแล้วมันมีกลิ่นนะ
0: อ๋อมีกลิ่นเหมือนกันใช่ไหมฮะโรงแรมที่เคยไปพักเนี่ยโนทุเรียนกับโนแมงโก้สตีนแบบงงแบบอะไรมันต้องไปด้วยกันตัวเองไม่กินผลไม้ก็เลยไม่ทราบ
1: หรืออาจจะแบบว่าถ้าเกิดมีเจอมังคุดคนมักจะเอา
0: ทุเรียนไปด้วยก็เลยแบดทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับอธิบายเข้าใจเนาะการนิยามเป็นการจำกัดขอบเขตความหมายของคำนะเนี่ยจะทำเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีอะวรรณคดีคืออะไรอะงานที่เขียนดีไงเขียนดีขนาดไหนอะโอ้ก็ใช้ภาษาที่มันแบบพิงพลายอะไรเงี้ยในการอธิบายก็เป็นการนิยามนะครับกล่าวซ้ำก็คือการเน้นย้ำความนั้นอะให้คนฟังรู้ว่าโอ้อันนี้มันสำคัญจริง
1: ซึ่งวันนี้เราซ้ำหลายครั้งเหมือนกันในบางประเด็นเราซ้ำหลายรอบเลย
0: นะครับแล้วก็มีการให้รายละเอียดครับอันนี้ให้ตัวเลขข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับลักษณะประเทศไทยนั้นประกอบด้วยประชากร65,849,000 คนอะไรเงี้ยประกอบด้วยคนภาคเหนือเท่าไหร่ภาคอีสานเท่าไหร่โอ้เห็นไหมภาคอีสานมีจำนวนประชากรมากสุดคิดเป็นร้อยละ80อะไรมั่วไปร้อยละ40ของประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทั้งหมดเท่าไหร่โอ้เป็นตัวเลขเนี้ยเห็นชัดเจนว่าอ๋ออีสานเนี่ยเขาเป็นคนเยอะสุดนะเป็นชาวนาเยอะสุดนะโอ้รายได้เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นการให้ละเอียดนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้นะครับก็บอกการวิธีพวกนี้สามารถใช้ผสมประสานกันได้นะครับและมีวิธีการอื่นๆเช่นพวกการสาธิตที่อาจารย์เจษฎาว่าไว้ว่าทำไม่เข้าใจสักทีตัวอย่างก็ไม่รู้สักที
3: ทำ
0: ก็เห็นเลยก็ได้อ๋อเป็นอย่
3: าง
0: นี้เองนะครับ
1: เดี๋ยวนี้เยอะใน YouTube ไงในYouTube เนี่ยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้โดยใช้การสาธิตเลยเพราะว่าโดยเฉพาะบางการถ่ายทอดความรู้บางอย่างอย่างเช่นทำอาหารที่อาจารย์วสันต์พูดเนี่ยใน YouTube เนี่ยสาธิตให้ดูเลยจะได้ไม่ต้อง
0: ชัดเจน
1: เพราะว่าใช้ภาษา
0: ในการไม่รู้เรื่อง
1: ในการอธิบายไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยเลย
0: นี่ครับอย่างนี้ก็แบบว่าสื่อสมัยนี้มันทันสมัยขึ้น
3: ทำตามได้เลย
0: ความรู้อะไรเยอะเลยแหละนะครับกระบวนการถ่ายทอดความรู้นะครับก็เริ่มจากเหมือนการเขียนทั่วไปนะครับเนื่องจากเป็นหน่วยสุดท้ายเนาะเราก็เลยเขียนแค่นี้แต่ถ้านักศึกษาอ่านมาหน่วย10หน่วย11แล้วเนี่ยมันจะมีพวกนี้แหละครับกำหนดโครงเรื่องก่อนว่าจะเขียนอะไรนะครับสืบค้นหาข้อมูลกำหนดรูปแบบการถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ผู้รับสารที่ผู้รับสารเป็นใครนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวในหน่วยที่เกี่ยวกับการพูดกับหน่วยที่เกี่ยวกับการเขียนจะย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนำนะครับการจะพูดหรือการจะอธิบายสักอย่างนึงเราก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้แหละครับกล่าวแนะนำตัวเองปูความรู้กล่าวถึงความสำคัญเล่าถึงความเป็นมาเกริ่นก่อนไม่ใช่เริ่มมาก็วันนี้จะ
3: เข้าเรื่องเลย
0: การทำส้มตำทำอย่างนี้แบบอะไรผมจะไปทันจูนสมองเลยแบบวันนี้ฉันจะมาสอนทำส้มตำนะวิธีการส้มตำเนี่ยทำยังไงบ้างได้อร่อยนะเกิดนิดนึงให้เขารู้ว่าเป็นยังไงนะครับจากนั้นส่วนเนื้อเรื่องเข้าเรื่องแล้วนะครับเชื่อมโยงจากส่วนนำนิยามสับเสนอหลักการอธิบายขยายความยกตัวอย่างแสดงแผนภูมิแผนภาพต่างๆมานะครับพวกนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะสรุปล่ะนะไม่ถึงว่าตามเสร็จตักใส่จานจบก็เห็นไหมว่าเราได้ส้มตำที่อร่อยมีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนนู่นนี่นั่นนะเป็นแบบความคิดสร้างสรรค์ที่ทำมาอย่างเงี้ยไม่เอาเส้นส้มตำไม่เอาเส้นมะละกอไปเอาเส้นอื่นทำอะไรเงี้ยเราก็มีวิธีการอะไรเงี้ย
3: ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์มากกว่าเดิม
0: อะไรเงี้ยได้นะครับ นะก็สรุปประเด็นเน้นย้ำเถิดทัศนะอะไรก็ว่ากันไปนะครับการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ก็ควรใช้ภาษาให้เหมาะสมนะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นการสรุปความเป็นการแบบอะไรล่ะในเรื่องอื่นก็ว่าไปแล้วล่ะว่าใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมอย่างไรนะครับเหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับโอกาสสถานที่ต่างๆความถูกต้องในการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาเรียงลำดับให้ดีอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ดีมีวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมต่างๆนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องการใช้ภาษาในการอ้างอิงนะอันนี้ก็เหมาะมากกับพวกเราซึ่งเป็นนักวิชาการหมายถึงว่าพวกเราพวกนักศึกษาด้วยแหละนะซึ่งเราเป็นนักวิชาการในอนาคตนะครับในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ภาษาในการอ้างอิงให้ได้นะครับการอ้างอิงคืออะไรนะครับคือการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือแนวคิดต่างๆนะโดยให้รายละเอียดส่วนต่างๆที่รู้ว่ามาจากไหนนะครับมาจากการสัมภาษณ์หรือมาจากหนังสือมาจากวิทยานิพนธ์มาจากงานวิจัยอะไรนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เจษฎาว่าไว้ในหน่วย2ครับว่ากระบวนการคิดเนี่ยเป็นกระบวนการที่สามารถนำมารวมกันได้นะครับทุกอย่างในโลกนี้เราไม่ได้คิดได้คนเดียวหรอกครับคนอื่นก็คิดได้เราก็ใช้ฐานความรู้จากชาวบ้านนี่แหละในการมาต่อยอดความรู้ของตัวเองแล้วก็สรุปอะไรที่เป็นของตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยให้เครดิตนะหรือให้เกียรติคนที่คิดมาก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนี่ยมารยาททางวิชาการรูปแบบหนึ่งนะครับความสำคัญกับสร้างแหล่งที่มาสร้างเป็นระบบในการเขียนที่เกียรติเจ้าผลงานแล้วก็เป็นแหล่งในการให้คนอื่นเนี่ยไปหาแหล่งความรู้เพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับรูปแบบนะฮะอันนี้ก็มีการทั้งอ้างอิงในเนื้อหานะก็คือไปยกมาเลยนะเช่นแบบว่าอาจารย์เจษฎาได้กล่าวว่าเนี่ยนะก็ยกมาเลยนะว่าอาจารย์เขากล่าวว่าอย่างไรนะครับซึ่งวิธีการอ้างอิงเนี่ยเขาเรียกว่านามปีเนาะซึ่งรายละเอียดหนังสือก็มีนะครับคือที่ไม่อยากลงรายละเอียดเพราะว่านามปีเนี่ยในแต่ละสำนักที่เรียนเนี่ยที่ศึกษาเนี่ยที่สอนเนี่ยอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าให้รู้ว่านามปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อผู้เขียนแล้วก็ปีที่เขียนหนังสือเล่มนั้นนะครับที่มาอ้างอิงเนาะเช่นอาจารย์เสดาอาจจะเขียนหนังสือเอาไว้ว่าปี55นะแล้วเขียนว่าอาจารย์เสดาศรีวัฒนเมธากุล2555แล้วก็ตามด้วยเลขหน้านะครับซึ่งที่บอกอะว่ามันจะมีเครื่องหมายทั้งจุลภาคบ้างทวีภาคบ้างอันนี้แล้วแต่ละที่เขียนไม่เหมือนกันเนี่ยไม่อยากลงรายละเอียดเนาะเอาแค่ว่าข้อมูลที่มีอะที่ปรากฏเนี่ยจะมีนามผู้เขียนปีที่เขาพิมพ์หนังสือเล่มนั้นละกันนั่นเองนะครับเชิงอัดอันนี้เป็นวิธีการโบราณเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แต่เชิงอัดก็ชัดเจนแหละอยู่ใต้นั้นเลยว่าอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มไหนนะครับวิธีการเขียนอ้างอิงนะครับเขาบอกว่าก็ควรนำหรือคัดข้อความที่จำเป็นไม่ใช่ลอกเจษฎามา10หน้าเลยไม่ได้นะสกัดเขาก่อนนะว่าเอาสิ่งที่เขาสำคัญจริงๆนะอาจจะยกมาแค่3-5บรรทัดอะไรเงี้ยหรือเอาหัวข้อของเขามาอะไรเงี้ยไม่ใช่เขียนลอกเพราะว่าตอนนี้แม้เราอ้างอิงก็เถอะนะครับแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าจริยการอ่ะคัดลอกงานคนอื่น
1: เท่าที่จำเป็นก็มันมองอีกด้านหนึ่งก็ได้นะเช่นข้อมูลนั้นรู้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงเช่นบอกประเทศไทยอยู่ในทวีปอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: คือแล้วไม่ต้องอ้าง
1: ไม่ต้องแม้ว่าอาจารย์วสันต์จะเคยเขียนไว้แล้วก็ไม่ต้องอ้างเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
0: อ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนนะอ้างอิงมีจุดมุ่งหมายด้วยไม่ใช่อ้างไปเยอะไปหมดเนี้ยแบบอุ๊ยเหมือนแซงว่าเราอ่านหนังสือเยอะอ้างไปทุกหน้าเลยก็มากไปนะบางอย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าคือไม่ต้องอ้างก็ได
1: ้เคยเจอเหมือนกันนะอาจารย์วสันต์แบบเขียนเนื้อ2หน้าอ้างอิงมา10หน้าอย่างงี้แซงว่าก
0: ันมากไป
1: อันนี้คืออาจจะคิดว่าการอ้างอิงสำคัญเกินไป
3: ต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำด้วยครับ
0: ถ้าจะอ้างอิงผลงานคนอื่นเข้ามานะครับถ้าเกินกี่บรรทัดเกิน3บรรทัดต้องใส่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเรียกอัญญพจน์อ่ะเนาะประมาณนี้นะครับหรือเรียบเรียงใหม่ก็ได้นะอย่างที่บอกเราจะย่อผลงานอาจารย์เสดา10หน้าเนี่ยเหลือ1ผลงานเร็วประมาณ5บรรทัดของเราก็ได้คือสรุปความมาแต่เราอ้างอิงนะว่างานเนี้ยคืออาจารย์เสดาเป็นคนคิดไว้นะครับเราไม่ได้คิดเองนี่เป็นต้นนะครับต่อมาการเขียนส่วนที่มานะแล้วก็ที่บอกครับการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาแบบนามปีเนี่ยก็ต้องมีส่วนที่สำคัญคือชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์และก็เลขหน้านั่นเองนะครับเช่นอย่างนี้อันนี้เป็นเชิงอัดนะครับการเขียนแบบเชิงอัดหรือเขียนแบบอนุกรมก็เขียนประมาณนี้นะครับการอิงแบบเชิงอัดอันนี้ก็จะใช้ข้อมูลแบบอนุกรมนะจะมีชื่อผู้แต่งชื่อหนังสือเพียงที่พิมพ์อะไรก็ว่าไปอันนี้รายละเอียดในหนังสือมีนะครับนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมเอานะเนาะอันนี้เป็นเชิงอัดนะครับคือเขียนอยู่ใต้หน้านั้นๆ นะครับสุดท้ายก็เขียนแบบอนุกรมครับอนุกรมก็เป็นส่วนที่อยู่หน้าเกือบหลังสุดอะของรายการวิจัยต่างๆนะครับ เป็นบัญชีแสดงรายชื่อหนังสือเอกสารหรือสื่อสารประเทศต่างๆที่ใช้ในการประกอบการค้นคว้าวิจัยนั้นๆ นะครับส่วนใหญ่เรียงตรงตัวอักษรเนาะจะภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษขึ้นก่อนก็ได้นะภาษาอังกฤษก็เรียง A ถึง Z ภาษาไทยก็เรียงกไก่ฮนฮูกนั่นเองนะครับวิธีการเขียนมีหลายวิธีการนะครับตอนนี้เขานิยมใช้แบบ APA นะอันนี้ก็แล้วแต่อีกนะสำนักมสทใช้แบบนึงจุฬาใช้แบบนึงธรรมศาสตร์ใช้แบบนึงอันนี้ไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับการลงรายละเอียดมนุกรมส่วนใหญ่ก็จะปรากฏคล้ายๆกันครับมีชื่อผู้แต่งปีที่แต่งปีที่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นชื่อเรื่องครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์ไม่ต้องใส่เลขหน้านะครับในบรรณุกรมเว้นแต่เป็นพวกบทความทางวารสารอะไรเงี้ยอาจต้องใส่เลขหน้าเข้าไปนะครับนี่บอกนะอันนี้บอกไปแล้วเรียงตามกไก่ฮนฮูก A ถึง Z ไปนะครับข้อคำนึงในการเขียนบรรณุกรมก็เขียนถูกต้องตามแต่ที่กำหนดนะครับข้อมูลครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์อย่ามั่วเองนะไม่ใช่ว่าเขียนเลยแบบว่าโอ้เขียนตั้งเทียนเขียนเองก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการให้เกียรติเจ้าของงานแล้วก็เป็นจริยธรรมของคนวิจัยรูปแบบหนึ่งนะครับสับเนื้อหาหน่วยที่15นะครับเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายความรู้ก็มีด้วยประการฉะนี้นะครับ

0: คนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สัปดาห์หน้าพบกับรายการ Hello English รายการภาษาอังกฤษที่คุณชื่นชอบเราจะมาดูวิธีการทำขนมชั้นใบเตยของไทยกันนะครับกับครูสายไหมและไปพูดคุยกับน้องทรีสาวน้อยอายุเพียงแค่12ปีแต่มากด้วยความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยช่วงท้ายรายการ English Corner อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟต์มีความรู้ภาษาอังกฤษมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับอย่าลืมติดตามชมรายการ Hello English ได้ทางสถานี STOU Channel กันนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้นะครับก็เป็นการสรุปเนื้อหาสาระของหน่วยที่15การรู้เท่าทันสื่อนะครับสาระสำคัญของหน่วยนี้จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สนใจผู้รับสารนะครับที่เป็นแนวคิดที่สนใจการวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อนะครับในอดีตนั้นจะสนใจเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนแต่ปัจจุบันนะครับการรู้เท่าทันสื่อนั้นขยับไปสู่การรู้เท่าทันสื่อมวลชนแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับทั้งนี้การรู้เท่าทันสื่อนอกจากทำให้ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสื่อแล้วนะครับในปัจจุบันในโลกของดิจิทัลนะครับการรู้เท่าทันสื่อเรายังขยายไปสู่สิทธิการเป็นพลเมืองการรู้หน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ให้น่าอยู่และเป็นธรรมยิ่งขึ้นนะครับหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับตอนแรกจะเป็นแนวคิดเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อนะครับตอนที่2จะเป็นการรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับและตอนที่3จะเป็นการรู้เท่าทันสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่หรือว่าในโลกของดิจิทัลนะครับเรามาดูตอนแรกกันนะครับในตอนแรกนั้นก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกจะสนใจเรื่องของการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อนะครับเรื่องที่2เราจะเจาะลงไปถึงเรื่องความหมายความสำคัญนะครับและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับในเรื่องแรกนะครับพัฒนาการของแนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อนะครับเราจะพบว่าในอดีตนะครับเราจะสนใจการรู้เท่าทันสื่อหมายความว่าเราจะเข้าใจเรื่องการพูดรู้การฟังรู้การเขียนอันนี้เรียกว่ารู้เท่าทันสื่อนะครับแต่ในเมื่อเราพัฒนาสู่ยุคของการมีสื่อมวลชนนะครับเราก็จะขยับไปส

หรือว่าเราจะรู้เท่าทันสื่อมวลชนได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนั้นเมื่อเป็นสังคมดิจิทัลนะครับการขยายความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อจึงขยายไปสู่การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับซึ่งไปนอกจากเรารู้เท่าทันแล้วนะครับเรายังต้องเข้าใจถึงการเป็นพลเมืองการสร้างสื่อเพื่อความเท่าเทียมด้วยนะครับอันที่สองนะครับเมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องแนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อนะครับมุมมองที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อนั้นเราสามารถมองได้สองมุมด้วยกันนะครับมุมมองแรกนั้นเป็นมุมมองที่เรียกว่ามุมมองเชิงลบนะครับอันนี้ได้มาจากอิทธิพลของแนวคิดทฤษฎีเข็มฉีดยาการปลูกฝัง cultivation theory นะครับแล้วก็ทฤษฎีทางด้านการกำหนดวาระสื่อทฤษฎีสำนักวิพากษ์เป็นต้นนะครับอันนี้มองสื่อในแง่ลบนะครับส่วนในอีกมุมมองนึงนะครับเราจะมองสื่อในแง่ค่อนข้างบวกนะครับในการมองสื่อในแง่บวกนี้นะครับเรามองว่าสื่ออาจจะไม่ได้ครอบงำเราเสมอไปแต่ว่ามองความสามารถของมนุษย์นะครับที่สามารถดึงประโยชน์ของสื่อนั้นเอามาใช้ในการผลิตเพื่อที่จะทำให้สังคมเราเท่าเทียมกันได้เช่นการผลิตสื่อของคนชายขอบคนกลุ่มน้อยคนพิการเป็นต้นนะครับถ้าเรามาแยกแยะองค์ประกอบของการสื่อสาร SMCR หรือผู้ส่งสารเนื้อหาสื่อและผู้รับสารนะครับแล้วเทียบตามตารางนี้ในตารางตรงช่องกลางนะครับก็คือมุมมองเชิงลบส่วนตารางทางด้านขวามือก็จะเป็นมุมมองเชิงบวกนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นมุมมองเชิงลบนั้นผู้ส่งสารจะมีอำนาจในการควบคุมสารสร้างโดยในทุนผู้มีอำนาจนะครับเนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับในทุนนะครับสื่อจะเป็นสื่อมวลชนที่มีปัญหานะครับส่วนผู้รับสารก็คือคนที่อ่อนด้อยเฉื่อยชานะครับแต่ถ้าเป็นการมองการสื่อสารรู้เท่าทันสื่อเชิงบวกนั้นเปลี่ยนไปนะครับผู้ผลิตนั้นอาจจะเป็นคนผลิตสื่อที่ดีก็ได้นะครับผู้รับสารก็สามารถที่จะ เป็นผู้ที่ไม่ใช่ถูกครอบงำไปทั้งหมดเนื้อหาสารก็มีความหลากหลายนะครับสื่อก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสื่อมวลชนอย่างเดียวนะครับยังขยายไปสู่สื่อบุคคลสื่อพื้นบ้านสื่อชุมชนนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อดิจิทัลและท้ายสุดคือผู้รับสารนั้นก็จะมีคุณลักษณะที่หลากหลายนะครับมีความรู้เท่าทันที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ตามพื้นฐานความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถพัฒนาจากผู้รับสารที่อ่อนด้อยกลายเป็นผู้รับสารที่กระตือรือร้นได้นะครับแต่นี้ถ้าเรามาดูความหมายของการรู้เท่าทันสื่อนะครับเราสามารถแยกได้เป็น2ความหมายนะครับอันแรกเป็นความหมายในเชิงวิชาการนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อนั้นจะมีความสามารถการรับรู้ถึง6ด้านตามลูกศรนะครับก็หมายความว่าจากขั้นเบื้องต้นที่สุดคือเข้าใจความหมายนะครับถัดมาลำดับถัดมาคือวิเคราะห์ได้วิเคราะห์สารหรือแยกแยะได้นะครับลำดับที่3ก็คือการประเมินนะครับว่ามันดีไม่ดีอย่างไรนะครับลำดับที่4ก็คือสามารถสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆเราเข้าใจนะครับว่าแต่ละสื่อแต่ละประเภทต่างๆนั้นมีการสื่อสารไม่เหมือนกันสื่อโทรทัศน์วิทยุหรือว่าในรายการสารคดีรายการข่าวนั้นสื่อสารต่างกันนะครับลำดับที่5อันนี้ลำดับที่เรียกว่าสูงขึ้นนะครับก็คือว่าเราสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาอันนี้เราต้องเปลี่ยนตัวเองจากเป็นผู้รับสารเราเป็นคนสื่อสารได้เองเป็นนะครับและท้ายสุดก็คือเราสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารนะครับเป็นผู้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นคนที่ร่วมผลิตสื่อได้อันนี้เราเรียกว่าความหมายในเชิงวิชาการนะครับในอีกด้านนึงนะครับเราจะมีความหมายที่เรียกว่าความหมายเชิงผู้บริโภคสื่อนะครับถ้าเราเป็นผู้บริโภคสื่อนะครับการรู้เท่าทันสื่อก็จะมีความหมายอย่างน้อย5ด้านด้วยกันนะครับอันแรกก็คือการตระหนักรู้ในกระบวนการทำงานของสื่อนะครับรู้ว่าสื่อนั้นมีกระบวนการทำงานอย่างไรใครเป็นผู้ผลิตนะครับอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่แบบไหนอย่างไรอันที่2นะครับคือการตระหนักรู้ในเรื่องของการตีความหมายนะครับซึ่งเราเข้าใจสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์นะครับโฆษณาบีบคั้นอย่างไรให้เรารู้สึกอยากซื้อของเป็นต้นนะครับความหมายที่3ก็คือการตระหนักรู้ในหน้าที่ของสารที่นำเสนอผ่านสื่อนะครับลำดับที่4ก็คือความตระหนักรู้ในเทคนิคหรือวิธีการนะครับหรือธรรมชาติของสื่อเช่นการพาดหัวข่าวนะครับในภาพยนตร์โฆษณาก็มีเทคนิคต่างๆการใช้การปรับแสงการจัดสีการจัดองค์ประกอบต่างๆทำให้คนอยากซื้อของเป็นต้นนะครับและลำดับสุดท้ายก็คือการตระหนักรู้ในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อปัจเจกบุคคลและสังคมนะครับอันนี้คือความหมายของการรู้เท่าทันสื่อนะครับแต่นี้ถ้าเราจะถามว่าความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็มีคนบอกเอาไว้ว่าโลกปัจจุบันเราหนีไม่พ้นเรื่องของข่าวสารนะครับข่าวสารมีผลกับเรามากนะครับเพราะฉะนั้นไปไหนเราก็เจอข่าวสารทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมีการรู้เท่าทันหรือมีทักษะรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับที่แคนาดานะครับสมาคมรู้เท่าทันสื่อมวลชนแห่งแคนาดาระบุว่าการรู้เท่าทันสื่อมีความสำคัญ6ประเภทด้วยกันนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าอันแรกก็คือว่าสื่อมวลชนนั้นครอบงำชีวิตนะครับข้อมูลข่าวสารนั้นนำเสนอผ่านสื่อมวลชนเป็นหลักนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเป็นแบบฉบับต่อค่านิยมพฤติกรรมของมนุษย์นะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามคนส่วนมากก็ไม่ค่อยตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนนะครับอันที่5ก็คือว่าสื่อมวลชนนั้นถ้าเราจะรู้เท่าทันนั้นทำให้เราสามารถมีอรรถรสในการบริโภคสื่อได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นผู้บริโภคที่กระตือรือร้นไม่เฉื่อยชานะครับอันที่2นะครับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อเขาบอกว่าเนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเท่าทันสื่อเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับจึงเกิดการพัฒนาหลักสูตรเรียกว่าสื่อศึกษาหรือว่า Media Education นะครับกำเนิดขึ้นในปี1970นะครับแล้วก็นำไปสู่ผลลัพธ์ก็คือการทำให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อโลกนะครับแล้วก็ในสังคมไทยก็มีลักษณะเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเข้าใจความหมายความสำคัญแล้วนะครับลำดับที่3ก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับทีนี้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อนั้นจะเชื่อมโยงกับความสามารถของเรา2เรื่องด้วยกันนะครับประการแรกก็คือความสามารถส่วนบุคคลตั้งแต่การใช้สื่อนะครับและรวมไปถึงการเข้าใจสื่อด้วยมุมมองเชิงวิเคราะห์หรือการวิพากษ์นะครับเช่นเข้าใจเนื้อหาถอดรหัสความหมายในสื่อได้โฆษณาความขาวในสื่อนั้นคืออะไรใช้เทคนิคอะไรอันนี้ความสามารถส่วนบุคคลนะครับอีกอันนึงก็คือการโยงไปสู่ความสามารถทางสังคมก็คือการที่เราสามารถเข้าใจสื่อแล้วเราจะสามารถเชื่อมโยงไปกับบุคคลอื่นๆที่ใช้สื่อได้เช่นเราสามารถมีส่วนร่วมหรือว่าเราสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์หรือว่าผลิตสื่อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายกันจริงๆแล้วทักษะการรู้เท่าทันสื่อนั้นคืออะไรก็คือความสามารถในการอ่านความหมายการตีความสิ่งที่นำเสนอในสื่อมวลชนนะครับไม่ถูกครอบงำนะครับซึ่งเราจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือทักษะที่เรียกว่าเบื้องต้นนะครับเป็นทักษะพื้นฐานอันนี้เกิดตั้งแต่วัยเด็กๆของเรานะครับเกิดจากการเรียนรู้ขึ้นมานะครับตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการจดจำนะครับทักษะการใช้ภาษาอันนี้ต้องคิดถึงตอนเด็กๆกว่าจะใช้ภาษาการเรียกชื่อพ่อชื่อแม่สิ่งของนะครับอันนี้ต้องค่อยๆพัฒนานะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการเล่าเรื่องก็คือการเริ่มที่จะพูดสื่อสารออกมานะครับและสุดท้ายก็คือทักษะการตั้งคำถามอันนี้เป็นทักษะเรียกว่าเบื้องต้นนะครับทักษะถัดมานะครับก็คือทักษะทางด้านที่เรียกว่าการพัฒนาถัดมาก็คือทักษะขั้นสูงขึ้นมานะครับทักษะขั้นสูงก็คือทักษะที่เรียกว่าเราจะสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของสื่อนะครับแล้วเราสามารถก้าวเป็นผู้รับสารที่กระตือรือร้นมีส่วนร่วมในสารและเป็นผู้บริโภคสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้นะครับทักษะอันนี้คืออะไรนะครับทักษะอันนี้เริ่มตั้งแต่ว่าเราจะแสวงหาข้อมูลเป็นนะครับเราแสวงหาข้อมูลจากที่หลากหลายนะครับไม่ใช่เชื่อจากสื่อเดียวนะครับดูสื่อที่หลากหลายนะครับอันที่2คือเราจะมีความตระหนักในคุณค่าการวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าเราประเมินคุณค่าสื่อแต่ละประเภทได้นะครับอันที่3คือเราจะต้องมีความรับผิดชอบทางสังคมนะครับอันนี้เราเรียกว่าการเป็นทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับแต่นี้เมื่อเราเข้าใจความหมายความสำคัญแล้วก็ทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปแล้วนะครับในตอนที่ 15.2 นะครับก็คือการที่เราจะเข้าใจถึงเรื่องของหลักเบื้องต้นนะครับเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือหลักเบื้องต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเรื่องที่2เป็นระดับนะครับและเรื่องที่3นะครับก็คือเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะพัฒนาตนเองได้อย่างไรนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับหลักเบื้องต้นของการที่เข้าใจนะครับในการเป็นการรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับก็ประกอบไปด้วย8เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าสื่อทั้งหมดนั้นเป็นการประกอบสร้างนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับมีการใช้เทคนิคต่างๆตั้งแต่การจัดแสงการตัดต่อภาพนะครับทำให้สิ่งที่เห็นนั้นเป็นการประกอบสร้างนะครับอันที่2นะครับหลักการเบื้องต้นก็คือว่าสื่อนั้นจะประกอบสร้างความเป็นจริงนะครับของจริงบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้นะครับในโฆษณาของจริงมักจะสวยกว่าของอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับภาพในโฆษณานะครับหรือว่าทำไมดาราคนนี้ตัวจริงไม่สวยเลยแต่ในโฆษณานั้นสวยอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าสื่อนั้นจะมีหน้าที่ในการประกอบสร้างภาพความเป็นจริงนะครับอันที่3นะครับก็บอกว่าหลักเบื้องต้นนะครับก็คือว่าผู้รับสารนั้นสามารถดูสื่อแล้วต่อรองความหมายได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะถูกครอบงำเสมอไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการต่อรองได้หลายลำดับหรือว่าหลายจังหวะนะครับบางคนก็อาจจะต่อรองในลำดับที่เรียกว่าสูงนะครับบางคนก็ต่อรองในลำดับต่ำได้นะครับอันที่4ก็คือสารนั้นมีนัยยะนะครับของการแฝงธุรกิจนะครับเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวโทรทัศน์เราก็จะสังเกตนะครับว่าบางทีก็จะมีแก้วน้ำตั้งอยู่มีโฆษณาแฝงเสริมอยู่นะครับเพราะนั้นสารมีนัยยะทางธุรกิจนะครับ
อันที่5นะครับก็บอกว่าสื่อเต็มไปด้วย

อุดมการณ์และค่านิยมในสังคมนะครับตัวอย่างง่ายๆคือมีอุดมการณ์เรื่องความเป็นชาตินะครับความสวยความงามความอ้วนความผอมดูโฆษณาชิ้นหนึ่งนี้เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าบางทีก็สอนให้คนรู้จักลดความอ้วนนะครับความสวยเท่านั้นถึงเป็นเลิศเป็นต้นนะครับอันที่6นะครับก็คือว่าสารทั้งหมดที่เราเห็นนะครับบางทีมีนัยยะทางด้านสังคมแล้วก็การเมืองแฝงอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะครับอันที่7ก็คือว่ารูปแบบและเนื้อหาของสื่อนะครับมีความเกี่ยวข้องกับความหมายที่ถ่ายทอดนะครับอันนี้หมายความว่าในสื่อแต่ละประเภทนั้นจะมีรหัสความหมายที่แตกต่างกันนะครับภาษาภาพยนตร์นี้ต่างจากภาษาทีวีนะครับดูง่ายๆคือละครโทรทัศน์เราจะเห็นเลยนะครับต้องมีจังหวะโฆษณานะครับบางทีก็จะมีตัวละครคอยป้องปากบอกคุณหญิงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่เคยเห็นนะครับว่าการป้องปากเนี่ยตัวละครต้องได้ยินเนาะในโลกความเป็นจริงแต่ในทีวีนั้นไม่ได้ยินนะครับนี่คือเรียกว่ารหัสของละครโทรทัศน์แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์เราจะไม่มีฉากแบบนี้นะครับเพราะว่าภาพยนตร์นั้นค่อนข้างใช้ระยะเวลาที่สั้นมากกว่านะครับและสุดท้ายนะครับหลักเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อมวลชนก็คือว่าสื่อและสื่อนะครับมีสุนทรียะต่างกันนะครับเพราะนั้นคนเราก็ต้องชื่นชมความงามของสื่อแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกันนะครับจากหลักการเบื้องต้นนะครับเราก็ก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับปัจจัยนี้คือเรียกง่ายๆคือบริบทแวดล้อมตัวสารนั่นเองนะครับเขาบอกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันแรกก็คือโครงสร้างและระบบองค์กรสื่อสารมวลชนนะครับอันนี้เขาบอกว่าองค์กรอะไรนะครับหรือสื่อมวลชนนั้นมีลักษณะที่สำคัญเกี่ยวข้องนะครับและมีปัจจัยที่ครอบงำเนื้อหาสารได้เช่นเดียวกันนะครับการที่เจ้าของเป็นการควบคุมใครเป็นแหล่งงบประมาณการผูกขาดการข้ามสื่อหรือการข้ามธุรกิจนะครับล้วนแล้วทำให้สารในสื่อนั้นเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เจ้าของต้องการนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเจ้าของนั้นเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์นะครับมาผลิตทีวีแล้วไปผลิตรายการประเภทละครอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าในเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นั้นหรือว่าในเนื้อหาในโทรทัศน์นั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับละครตัวเองนำเสนอนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหลักประการที่หนึ่งนะครับประการถัดมานะครับเขาบอกว่าปัจจัยนี้ก็คือการสร้างความหมายและการนำเสนอของสื่อมวลชนนะครับในปัจจัยด้านนี้เขาบอกว่าเรื่องที่นำเสนอนั้นในเรื่องของความหมายนั้นส่วนใหญ่แล้วสื่อนั้นจะสร้างความเป็นจริงนะครับและบางครั้งก็สร้างเหตุการณ์เทียมหมายความว่าสิ่งบางสิ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็สามารถจำลองหรือว่าสร้างหรือว่าหลอกลวงคนดูได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ตัวอย่างที่เห็นได้เห็นชัดก็คือพวกโฆษณาการขายครีมกระปุกขาวนี้เป็นต้นนะครับส่วนในแง่การนำเสนอนะครับการนำเสนอนั้นเขาบอกว่าสื่อเป็นธุรกิจที่หวังผลกำไรนะครับแล้วก็นำเสนอเฉพาะกลุ่มหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าเสนอเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นตลาดนะครับที่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสื่อบางอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนมีเงินนั้นเราก็ไม่ค่อยพบเห็นในการนำเสนอนะครับตัวอย่างเช่นรายการสำหรับเด็กสำหรับคนกลุ่มน้อยนะครับประเด็นถัดมาก็คือการตีความหมายนะครับในการตีความหมายของสารในสื่อนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับการผลิตนั้นมักจะผลิตสารที่ง่ายต่อการตีความนะครับใช้การโน้มน้าวใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องสนใจเนื้อหามากกว่าองค์ประกอบหรือวิธีการโน้มน้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีความตามความรู้สึกนะครับมากกว่าที่จะเป็นการตีความที่เรียกว่าถูกโน้มน้าวได้ง่ายต้องดูเหตุและผลนะครับบางทีใช้อารมณ์มากเกินไปนั้นก็จะทำเราตกอยู่ภายใต้หลุมพรางนะครับตัวอย่างเช่นโฆษณาบางชิ้นนั้นก็ใช้พิธีกรชื่อดังนะครับมาโฆษณาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้เราหลงเชื่ออันนี้เป็นลักษณะการโน้มน้าวใจของผู้ส่งสารนะครับประเด็นถัดมานะครับเมื่อเราเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเราก็มาดูสิ่งที่เรียกว่าระดับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเขาบอกว่ามีนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอตเตอร์นะครับพอตเตอร์เสนอว่าการรู้เท่าทันสื่อเราสามารถแยกแยะออกมาได้เป็น4ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือระดับเบื้องต้นก็คือระดับความรู้ความเข้าใจนะครับอันนี้เป็นทักษะที่เราเมื่อกี้เราคุยคือระดับเบื้องต้นเลยนะครับเป็นการพัฒนาการจากเด็กสู่ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเด็กนะครับทักษะนี้จะมีความรู้ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับมาจากประสบการณ์เพราะว่าเรายังไม่เคยสัมผัสสื่อจริงๆนะครับเพราะนั้นทักษะอันนี้เราก็จะต้องพัฒนาขึ้นต้องกลั่นกรองเป็นนะครับทักษะที่2ระดับที่2คือระดับอารมณ์นะครับก็คือระดับการรู้เท่าทันสื่อในแง่อารมณ์คือเราต้องเข้าใจอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นในสื่อมวลชนนะครับส่วนระดับที่3คือระดับที่เรียกว่าจริยธรรมก็ดูคุณค่านะครับการนำเสนอศีลธรรมที่ปรากฏในสื่อนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายที่เรียกว่า

ระดับที่ค่อนข้างสูงสุดนะครับก็คือระดับที่เรียกว่าเราเข้าใจถึงคุณค่าเทคนิคหรือวิธีการนำเสนอในสื่อมวลชนนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจคุณค่าเทคนิคต่างๆในสื่อมวลชนได้นั้นเราจะก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเป็นนักวิจารณ์ได้ตัวอย่างเช่นกรณีของการเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์นักวิจารณ์ละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเข้าใจระดับสุนทรียะหรือว่าระดับเทคนิคนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับถ้าเราจะพัฒนาตนเองบอกว่าในการรู้เท่าทันสื่อนะครับเขาบอกว่าการรู้เท่าทันสื่อนั้นไม่ใช่เป็นสัญชาตญาณนะครับต้องมีการพัฒนานะครับแล้วก็เราสามารถพัฒนาได้นะครับแนวคิดนี้เราพัฒนาจากแนวคิดของคนที่ชื่อว่าพอตเตอร์นะครับวิธีการพัฒนาเขาบอกว่าตั้งแต่อันแรกนะครับต้องตระหนักรู้นะครับในการเปิดสื่อนะครับก็คือว่าต้องรู้ตัวนั่นเองนะครับมีสตินะครับรู้ว่าเราจะดูอะไรตั้งใจดูนะครับไม่ยึดติดนะครับกับสื่อใดสื่อหนึ่งเสมอนะครับอันที่2เขาบอกว่าต้องสร้างนิสัยการตระหนักรู้ในการเปิดรับสื่อนะครับอันที่3ก็คือต้องแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับอันที่4ก็คือเปิดรับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับอันที่5ก็คือว่าต้องแยกแยะระหว่างความเป็นจริงและเรื่องที่สร้างขึ้นนะครับอันที่6ต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆประเภทอันที่7นะครับก็ต้องบริโภคสื่อด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นผู้บริโภคสื่อที่กระตือรือร้นและท้ายที่สุดนะครับก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นผู้บริโภคได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่เราจะสามารถสร้างการรับรู้การเท่าทันสื่อมวลชนนะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่ 15.3 นะครับภายใต้บริบทของการรู้เท่าทันสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่นะครับเราจะมาดูซิว่าอะไรคือภูมิทัศน์สื่อใหม่แล้วก็การรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันนะครับก้าวไปสู่อะไรบ้างนะครับซึ่งจะก้าวไปสู่การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศแล้วก็ดิจิทัลด้วยนะครับก่อนอื่นต้องดูสิ่งที่เรียกว่าภูมิทัศน์สื่อใหม่นะครับความหมายของคำนี้มาจากภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่าmedia landscape นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือพื้นที่ของสื่อนะครับในปัจจุบันก็บอกว่า media landscape หรือพื้นที่ของสื่อหรือว่าภูมิทัศน์สื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ระบบโลกาภิวัตน์นะครับสื่อเดิมหายไปนะครับหรือว่าสื่อมวลชนก็หดตัวนะครับเราจะเห็นได้เด่นชัดก็คือสื่อวิทยุค่อนข้างน้อยลงหนังสือพิมพ์นิตยสารหายไปนะครับตอนนี้เริ่มมีสื่อใหม่เข้ามาคือสื่อออนไลน์นะครับส่วนผู้รับสารนะครับในอดีตก็เป็นผู้ที่นั่งดูกับจอทีวีหรือว่าอ่านหนังสืออ่านนิตยสารปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับกลายเป็นผู้ที่สามารถเลือกสารส่งสารแชร์ข้อมูลไปสู่แพลตฟอร์มใหม่เรียกว่าเว็บหรือว่า Facebook นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงภูมิทัศน์สื่อใหม่นั้นมันก็จะมีผลต่อการขยายการรู้เท่าทันสื่อนะครับสู่สิ่งที่รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับผลที่ทำให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาบอกว่ามันทำให้สื่อมวลชนมีการลดบทบาทลงนะครับธุรกิจสื่อบางประเภทนี่หายไปนะครับอันนี้ลองไปเดินในร้านขายหนังสือร้านขายเพลงนี่แทบจะหายไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการล้อมรวมของสื่อนะครับมีการผสมสื่อหลากหลายเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็การรวมของธุรกิจสื่อนะครับเข้าไปอยู่ภายใต้เจ้าใหญ่เจ้าเดียวนะครับอันนี้คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อนะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการสื่อสารมวลชนอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเดิมทีผู้ผลิตเป็นสื่อมวลชนปัจจุบันนะครับเกิดเรียกว่านักข่าวพลเมืองนี้กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทมากขึ้นกลายเป็นผู้ส่งสารมากขึ้นนะครับส่วนแบบแผนการผลิตสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่เขาบอกว่าผู้ใช้เป็นผู้คัดกรองเนื้อหาสารเองนะครับผู้ใช้เป็นผู้กระจายหรือเผยแพร่นะเนื้อหาเองนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็เป็นผู้สร้างประสบการณ์หรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมอันนี้เห็นได้เด่นชัดในกรณีของการมีข่าวนะครับใน Facebook ใน Twitter นะครับตอนนี้กลายเป็นเราเป็นผู้ที่ส่งสารได้เองนะครับถัดมานะครับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอย่างที่เมื่อสักครู่กล่าวไปนะครับว่าภูมิทัศน์สื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก้าวสู่สังคมข่าวสารนะครับแล้วก็สังคมดิจิทัลนะครับฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะตัวผู้ส่งสารกลายเป็นพวกเรากันเองนะครับผู้รับสารเรากลายเป็นผู้ส่งสารเพราะฉะนั้นเราจะต้องตระหนักถึงคำว่าพลเมืองนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือว่า citizen การเป็นพลเมืองหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าการที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเราตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่อรองนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับไม่แชร์ในสิ่งที่ไม่ควรแชร์นะครับแล้วก็สามารถสร้างสื่อได้ภายใต้ความยุติธรรมเท่าเทียมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันสื่อในยุคใหม่นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันทั้งสื่อมวลชนการรู้เท่าทันสารสนเทศนะครับแล้วก็ดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจความเป็นพลเมืองของเราอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการที่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิด

ชอบประการที่2คือเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมแล้วก็ประการที่3นะครับก็คือการเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมนะครับในระดับความรับผิดชอบก็คือระดับตนเองถ้ามีส่วนร่วมก็คืออันนี้ขยายออกไประดับกลุ่มแล้วก็ถ้าเป็นการเป็นพลเมืองในแง่ของความเป็นผู้มีความเป็นธรรมในสังคมก็คือสนใจเรื่องของโครงสร้างสื่อนะครับทำให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับอันนี้อาจารย์จะสรุปให้เห็นเป็นตารางนะครับถ้าเป็นกรณีแรกนะครับพลเมืองที่มีความรับผิดชอบจะสังเกตนะครับว่าเราสามารถแยกออกมาเป็น3ด้านด้วยกันนะครับตารางแรกซ้ายมือนะครับก็คือถ้าเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบรู้เท่าทันสื่อมวลชนอยู่ซ้ายมือถ้าตรงกลางนะครับก็คือรู้เท่าทันสารสนเทศนะครับแล้วก็ขวามือเป็นการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจะสังเกตว่าจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเป็นกรณีแรกนั้นจะสนใจการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายนะครับกรณีที่2นั้นก็คือเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศนะครับหรือข้อมูลต่างๆและกรณีที่3ก็คือการเข้าใจเรื่องของสื่อดิจิทัลเข้าใจถึงความปลอดภัยสิทธิส่วนบุคคลนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือการตั้งรหัสต่างๆนะครับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลนั้นมีความสำคัญมากนะครับหรือว่าถ้าเรามองในแง่ที่2ก็คือการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพคุณค่านั้นอันนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดิจิทัลนั้นก็คือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกด้านนึงนะครับตารางนี้ก็ยังเสนอต่อในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนเราก็ยังกลั่นกรองข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสื่อดิจิทัลนั้นเราต้องสร้างเนื้อหาที่มีจริยธรรมนะครับและถ้าเป็นกรณีทั้งหมดนั้นเราก็จะต้องมีการร้องเรียนข้อมูลได้ถ้ามีปัญหาทั้ง3แบบด้วยกันนะครับในกรณีของการที่เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมก็เช่นเดียวกันนะครับตารางนี้จะชี้ให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซ้ายมือสุดนี้เป็นการรู้เท่าทันเรียกว่าสื่อมวลชนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตารางตรงกลางนั้นจะสนใจสารสนเทศนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตารางขวามือสุดนี้จะเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจะสังเกตนะครับว่ามันสามารถขยับการรู้เท่าทันจากเดิมทีแค่เป็นสื่อมวลชนนะครับตอนนี้ขยับไปสู่การเข้าใจข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มแล้วยังใช้ข้อมูลนั้นในสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์สร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มของตัวเองนะครับแล้วก็ทำสื่อเพื่อความต้องการของตนได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นนะครับของพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสุดท้ายนะครับคือพลเมืองที่มุ่งเน้นความยุติธรรมนะครับหรือความเป็นธรรมในสังคมก็เหมือนเช่นเดียวกันนะครับก็แบ่งเป็น3ตารางนะครับถ้าเป็นตารางด้านแรกนั้นจะเป็นแค่รู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับอันนี้สนใจแค่สื่อมวลชนนะครับแต่ถ้าเป็นตารางที่2นี้สนใจเรื่องของสารสนเทศและสุดท้ายคือสนใจด้านสื่อดิจิทัลนะครับตารางนี้สามารถดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในหน่วยที่15ในตำราเอกสารการสอนของเรานะครับโดยสรุปของตอนนี้นะครับความสามารถรู้เท่าทันสื่อในยุคใหม่นี้จะพัฒนาได้4ด้านด้วยกันก็คือเราต้องรู้จักตนเองและทักษะชีวิตนะครับด้านที่2คือการรู้จักอยู่การอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับความเข้าใจเรื่องของสารสนเทศดิจิทัลนะครับเพราะนั้นเราต้องสืบค้นตรวจสอบข้อมูลเคารพสิทธินะครับและป้องกันสิทธิของเรานะครับเท่าทันแล้วก็เผยแพร่สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้นะครับด้านที่3คือการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับท้ายนี้นะครับหน่วยที่15การรู้เท่าทันสื่อนี้นะครับก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารนะครับต้องคิดวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อให้ได้นะครับอดีตจะสนใจแค่การฟังพูดอ่านเขียนปัจจุบันจะสนใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เริ่มขยายสู่สื่อดิจิทัลแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญมุมมองเดิมนั้นสนใจแค่มิติเชิงลบนะครับภายใต้แนวคิดทฤษฎีเข็มฉีดยาการปลูกฝังแล้วก็สำนักวิพากษ์แต่ว่าก็ยังมีอีกมุมมองนึงที่มองในแง่บวกนะครับคือมองคนที่กลายเป็นผู้ที่สามารถอ่านต่อรองความหมายแล้วก็สร้างสื่อที่เหมาะสมกับเราได้ด้วยนะครับหลักเบื้องต้นของสื่อนะครับการรู้เท่าทันสื่อเราต้องเข้าใจนะครับว่าสื่อมวลชนนั้นถูกประกอบสร้างมีนัยยะแฝงอยู่นะครับมีความหลากหลายในเชิงเทคนิคและสุนทรียะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผู้รับสารนั้นก็จะมีความแตกต่างหลากหลายนะครับภายใต้บริบทการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันการรู้เท่าทันสื่อก็จะต้องสนใจเรื่องของสื่อดิจิทัลนะครับผู้รับสารจึงไม่ใช่ถูกกระทำนะครับจึงกลายเป็นพลเมืองที่ต้องตระหนักรับรู้ถึงสิทธิต่างๆของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สื่อใหม่ด้วยนะครับเราสามารถที่จะผลิตแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นน่าอยู่และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระในหน่วยที่15หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะกลับไปอ่านและทบทวนในเนื้อหานะครับ

0: ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับในหน่วยสุดท้ายนะครับในหน่วยที่15นะครับในชุดวิชา32304การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในหน่วยที่15นะครับจะพูดถึงสภาพนะครับปัญหาแนวทางการพัฒนาและแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับผมอาจารย์ดร.นพพล อัคคหาสนะครับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงนะครับในหน่วยนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมาสรุปเนื้อหานะครับประเด็นสาระสำคัญต่างๆให้นักศึกษานะครับได้ทราบนะครับเรื่องแรกนะครับที่นักศึกษาควรที่จะรู้จักนะครับก็คือเรื่องการสำรวจสภาพของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับว่าองค์ความรู้หรือแนวคิดคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนนะครับเวลาเราพูดถึงคนนะครับหรือพูดถึงมนุษย์เนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์นะครับที่นะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันซึ่งทั้งบริหารรัฐกิจนะครับและก็บริหารธุรกิจเองนะครับก็มองคนนะครับเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุกมิตินะครับดังนั้นการจัดการในเรื่องต่างๆนะครับแม้วิทยาการจัดการจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับก็ต้องอาศัยนะครับคนนะครับเสมอดังนั้นการศึกษาหรือการพัฒนานะครับองค์ความรู้หรือฐานคิดนะครับเกี่ยวกับคนหรือมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างมากพอสมควรซึ่งจะมีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างนะครับศตวรรษที่แล้วก็คือศตวรรษที่20กับศตวรรษที่21นะครับซึ่งเป็นศตวรรษปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องนี้นะครับอันแรกนะครับฐานคิดเกี่ยวกับคนนะครับถ้าเป็นศตวรรษที่แล้วนะครับจะมองคนเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่ต้องกำกับดูแลและควบคุมนะครับศตวรรษนี้จะมองว่าคนเป็นสินทรัพย์นะครับเป็นแอสเซทนะครับที่

ควรค่าแก่การรักษาและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงยิ่งขึ้นไปนะครับคนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปควบคุมนะครับยิ่งส่งเสริมยิ่งพัฒนายิ่งทำให้ศักยภาพเขาพัฒนายิ่งขึ้นไปเขายิ่งไปสร้างมูลค่านะครับไปสร้างค่าใช้จ่ายนะครับให้กับองค์การเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับคนนะครับฐานคิดต่อไปเกี่ยวกับงานนะครับงานเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะแบบแยกส่วนถ้าเป็นศตวรรษที่แล้วนะครับก็จะแยกส่วนเป็นฝ่ายนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่เราเรียนมาก็คือมีการแบ่งแยกการทำงานอย่างชัดเจนใช่ไหมครับซึ่งต่างคนก็ต่างมีความเชี่ยวชาญในงานของตัวเองตามที่เรียนมาตามที่ได้รับมอบหมายแต่ในศตวรรษนี้นะครับไม่ใช่แล้วนะครับงานนะครับมีลักษณะบูรณาการนะครับงานมีลักษณะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับร่วมมือกันประสานกันเป็นเครือข่ายอาศัยองค์ความรู้นะครับของแต่ละคนแต่ละส่วนนะครับเข้ามาบูรณาการในการออกแบบงานนะครับเพื่อให้การทำงานเนี่ยนะครับสามารถขับเคลื่อนสามารถเป็นงานที่ท้าทายนะครับแล้วก็รองรับสิ่งใหม่ๆได้ในการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปเรื่องฐานคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีในศตวรรษที่แล้วนะครับถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานและลดข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับของคนนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแต่ในศตวรรษนี้เทคโนโลยีนะครับกลายมาเป็นสิ่งที่ต้องบูรณาการนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสามารถจำเป็นจะต้องบูรณาการเข้าไปกับระบบต่างๆโดยเฉพาะระบบสังคมนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานเนี่ยนะครับบนฐานความรู้ที่แม่นยำนะครับเพราะต้องอาศัยฐานข้อมูลหรือความรู้จากการสั่งสมหรือการเก็บรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีในการกำหนดหรือในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับของการทำงานนะครับเรื่องต่อไปนะครับฐานคิดต่อไปคือภาวะผู้นำนะครับภาวะผู้นำในศตวรรษที่แล้วนะครับเน้นความสามารถของผู้จัดการอาวุโสหรือผู้ชำนาญนะครับก็คือเน้นคนที่มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการอาวุโสหรือผู้ชำนาญงานด้านเทคนิคในการปฏิบัติงานในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับองค์การแต่นะครับในศตวรรษนี้นะครับภาวะผู้นำสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้จัดการอาวุโสหรือผู้มีความชำนาญเท่านั้นนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับนะครับทุกตำแหน่งนะครับขององค์การนะครับและก็ฐานที่สุดท้ายนะครับก็คือเป้าหมายขององค์การนะครับถ้าเป็นศตวรรษที่แล้วนะครับเขาจะมุ่งเน้นผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับว่าเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับขององค์การนะครับก็คือได้กำไรนั่นแหละนะครับเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ศตวรรษนี้นะครับเรื่องของกำไรก็มองอยู่แต่ไม่ใช่เป้าหมายปลายทางที่แท้จริงนะครับเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงขององค์การก็คือการสร้างคุณค่านะครับให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับทุกกลุ่มในองค์การเนี่ยได้นะครับได้เกิดสมรรถนะได้เกิดการสร้างความร่วมมือได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับเป็นเป้าหมายปลายทางร่วมกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจสภาพนะครับสถานภาพของกำลังทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทยนะครับอันนี้นะครับเป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูลนะครับของศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐนะครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับโดยใช้ปีงบประมาณ2562นะครับเป็นปีตัวอย่างนะครับซึ่งก็จะนำมาสู่การสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษานะครับว่าปัจจุบันนะครับสถานภาพของกำลังคนภาครัฐในทางปฏิบัติเพราะเรารู้จักแนวคิดหรือองค์ความรู้นะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์มาแล้วว่าปัจจุบันมันขับเคลื่อนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแต่ในส่วนของศักยภาพกำลังคนภาครัฐของไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างเราก็เลยขอยกตัวอย่างในประเด็นจากการรวบรวมของกพ.นะครับมาเป็นตัวในการอธิบายให้นักศึกษาทราบนะครับจากผลการสำรวจในปีงบประมาณ2562นะครับเป็นตัวอย่างนะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแม้จะในปัจจุบันก็คือ2565ที่เรากำลังบรรยายอยู่เนี่ยนะครับก็ฐานคิดไม่ได้แตกต่างกันในส่วนของสถานภาพที่กำลังเกิดขึ้นนะครับมีการแบ่งกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนนะต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้เป็นฐานข้อมูลของกพ.นะครับเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลของข้าราชการพลเรือนนะครับในฝ่ายพลเรือนนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะแบ่งกำลังคนออกเป็นข้าราชการประจำใช่ไหมครับเป็นลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการและเป็นพนักงานจ้างอันนี้คื
ประเภทกำลังคนภาครัฐนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ประเภทนะครับที่สำคัญนะครับซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือข้าราชการประจำนะครับข้าราชการประจำนะครับมีทั้งหมดนะครับกำลังคนมากที่สุดนะครับก็ประมาณ 2.19 ล้านคนหรือประมาณ2ล้านนะครับ190,000 คนอันนี้คือจำนวนข้าราชการ

ร้อยละ74นะครับแสดงว่านะครับมันก็สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเกิดขึ้นก็คือเน้นลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจนั่นเองนะครับเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพราะหลายประเทศจะเห็นได้หลายประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับสัดส่วนนี้จะแตกต่างกันนะครับก็คือเขาจะโตไปที่นะครับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนของเรานะครับร้อยละ74นะครับรวมกันแล้วก็ถือว่าเยอะมากนะครับยังอยู่ที่การราชการส่วนกลางและภูมิภาครวมกันอยู่นะครับสำหรับนะครับข้าราชการกลุ่มใหญ่สุดนะครับนะกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาข้าราชการก็คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับคิดเป็นร้อยละ 31.88 นะครับนักศึกษาครูคือกลุ่มใหญ่สุดของบรรดาข้าราชการครับต่อไปนะครับในเรื่องของภารกิจนะครับเนื่องจากครูใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับภารกิจส่วนใหญ่นะครับในด้านของการให้บริการประชาชนหรือในการจัดทำภารกิจของข้าราชการฝ่ายพลเรือนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทางด้านการศึกษานะครับคิดเป็นร้อยละ 38.42 ของภารกิจรวมทั้งหมดนะครับและก็นะครับภารกิจส่วนใหญ่ก็สังกัดนะครับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นต้นสังกัดนะครับของครูนะครับดังนั้นมันจะสอดคล้องกันว่าจำนวนก็เยอะนะครับภารกิจก็สำคัญนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราก็ดูได้ว่านะครับในการจัดสรรงบประมาณนะครับของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับกระทรวงศึกษาธิการเลยได้จำนวนงบประมาณนะครับสูงที่สุดเพราะมีจำนวนข้าราชการนะครับซึ่งจะต้องผูกพันภาระการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและก็เงินประจำตำแหน่งต่างๆนะครับจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของการสำรวจมานะครับต่อไปนะครับระดับการศึกษานะครับข้าราชการพลเรือนของไทยเนี่ยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญานะครับคิดเป็นร้อยละ 83.67 นะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาถ้าจำแนกเป็นระดับตำแหน่งนะครับเป็นประเภทระดับตำแหน่งต่างๆนะครับก็ตำแหน่งก็จะมีอยู่นะครับหลายประเภทใช่ไหมครับที่เราอธิบายมาก็จะมีประเภทบริหารนะครับประเภทอำนวยการนะครับประเภทวิชาการและก็ประเภททั่วไปนะครับในส่วนของกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือแน่นอนว่าอยู่ในกลุ่มของประเภทวิชาการนะครับประเภทวิชาการซึ่งประเภทวิชาการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับนะครับซึ่งนักศึกษาก็ลองไปพิจารณาดูได้นะครับเพราะในชุดวิชานี้ก็จะอธิบายไว้ในหน่วยต่างๆพอสมควรนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับเมื่อพิจารณาแยกตามระดับตำแหน่งนะครับถือว่าประเภทวิชาการเนี่ยเยอะที่สุดนะครับคิดเป็นร้อยละ 43.71 นะครับส่วนนะครับในการจัดบริหารราชการแผ่นดินนะครับออกเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับปรากฏว่าข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนใหญ่สังกัดราชการส่วนกลางนะครับครูทั้งประเทศนะครับเป็นราชการส่วนกลางนะครับตำรวจทั้งประเทศนะครับแม้จะปฏิบัติงานในโรงพักซึ่งตั้งอยู่อำเภอจังหวัดต่างๆก็สังกัดราชการส่วนกลางนะครับซึ่งนักศึกษาก็น่าจะได้ไอเดียหรือประเด็นต่างๆพอจะวิเคราะห์ออกนะครับว่าปัจจุบันสถานภาพนะครับของกำลังคนภาครัฐเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อไปประเด็นที่นักศึกษาควรรู้จักนะครับก็คือปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับซึ่งตอนแรกนะครับจะพูดถึงปัญหานะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับปัญหาสำคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับแม้เราจะมีการปฏิรูปกฎหมายสำคัญนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐโดยเฉพาะพระราชบัญญัตินะครับระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551นะครับรวมทั้งมีการแยกนะครับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับหรือกพร.นะครับออกไปเป็นหน่วยงานอีกต่างหากเพื่อไปวิเคราะห์นะครับโครงสร้างนะครับไปวิเคราะห์นะครับการพัฒนาระบบราชการนะครับให้มีความเหมาะสมเป็นองค์การสมัยใหม่นะครับแล้วก็โยนนโยบายมายังกพ.นะครับเพื่อให้กพ.นะครับดูแลเฉพาะกำลังคนภาครัฐในประเด็นปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นว่ายังมีปัญหาพอสมควรอยู่นะครับปัญหาสำคัญ3อย่างนะครับอันแรกนะครับปัญหาเกี่ยวกับขนาดกำลัง

คนและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐซึ่งมีจำนวนที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการจัดบริการสาธารณะหรือการดูที่ผลของขนาดนะครับของประสิทธิภาพผลิตภาพกับขนาดของกำลังคนภาครัฐเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับก็เนื่องมาจากปัญหาของขนาดกำลังคนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าข้าราชการจริงก็ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการพลเรือนนะครับยังมีข้าราชการทหารนะครับข้าราชการในพระองค์นะครับข้าราชการหลากหลายนะครับซึ่งถือว่าเป็นการขยายขนาดของกำลังคนภาครัฐนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งสวนทางกับทิศทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ซึ่งเน้นการลดขนาดของกำลังคนภาครัฐลงเป็นองค์กรขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดคล่องตัวนะครับและก็มุ่งให้บริการประชาชนนะครับในภารกิจต่างๆที่มีความท้าทายนะครับทันสมัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาด้านหนึ่งรวมทั้งมันผูกติดกับค่าใช้จ่ายนะครับหรืองบประมาณต่างๆซึ่งต้องไปจ่ายให้กับค่าตอบแทนต่างๆของบุคลากรภาครัฐซึ่งค่อนข้างสูงนะครับมันก็จะทำให้ภารกิจในการให้บริการประชาชนรวมทั้งการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับประชาชนในภาพรวมนะครับเกิดปัญหาเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเพราะต้องเอามาจ่ายนะครับให้กับเงินเดือนของข้าราชการหรือค่าตอบแทนให้กับข้าราชการแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะและขีดความสามารถของกำลังคนภาครัฐซึ่งมีจำกัดนะครับเพราะอย่างเช่นนะครับในการจัดการปัญหานะครับใหม่ๆปัญหาความท้าทายใหม่ๆนะครับบุคลากรภาครัฐจะไม่ค่อยมีสมรรถนะนะครับจะเน้นระเบียบเน้นกฎระเบียบเน้นประสบการณ์เน้นความเคยชินนะครับในการปฏิบัติงานในราชการนะครับทำให้ภารกิจต่างๆนะครับไม่สอดคล้องกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นะครับอย่างเช่นปัญหาจัดการด้านโควิดนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับปัจจุบันก็เห็นได้ว่าขีดความสามารถของภาครัฐเองก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้นะครับอย่างโดดเดี่ยวนะครับต้องอาศัยภาคเอกชนอาศัยภาคความร่วมมือต่างๆเข้ามาช่วยจัดการนะครับและก็ปัญหาที่สำคัญต่อไปคือปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับตั้งแต่การสรรหานะครับการสรรหาการพัฒนานะครับการสร้างขวัญกำลังใจการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลนะครับรวมทั้งเรื่องของวินัยนะครับเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะต่างๆนะครับเพื่อให้ขีดการทำงานของข้าราชการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็มีปัญหานะครับปัญหาต่างๆก็มีปัญหาพอสมควรในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับเพราะเวลาเราเรียนเนาะตั้งแต่หน่วยที่1มาเราเห็นว่าจริงๆแล้วภาครัฐควรหนุนไปยังคุณมนุษย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแต่ปัจจุบันนะครับด้วยระเบียบกติกาต่างๆที่ออกมาก็ทำให้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐต้องอิงกับระเบียบนะครับส่วนกลางเป็นหลักนะครับทำให้สมรรถนะหรือทุนนะครับหรือศักยภาพของตัวมนุษย์นะครับที่ปฏิบัติงานในภาครัฐเนี่ยนะครับไม่เกิดการพัฒนาหรือตื่นตัวนะครับหรือระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ยังอิงกับระเบียบหรืออิงกับผลการปฏิบัติงานบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือการเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีปัญหานะครับนี่ก็คือปัญหานะครับสำหรับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับหน่วยงานภาครัฐต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับที่จะต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐให้สอดคล้องนะครับกับประเด็นสำคัญต่างๆนะครับโดยเฉพาะ2ประเด็นใหญ่ก็คือประเด็นที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยนะครับจะใช้จนถึงปีพุทธศักราช2580นะครับเราใช้มาตั้งแต่ปี2561แล้วแหละนะครับโดยนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับมีอยู่นะครับใน2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือในยุทธศาสตร์ที่3นะครับด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่6นะครับด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะครับซึ่งจะต้องนะครับบูรณาการกับนะครับแนวทางที่มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นะครับประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับซึ่งปัจจุบันเราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับโดย
เรื่องของงาน HR นะครับหรืองานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยจะอยู่ในประเด็นที่6นะครับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐนะครับมาเป็นกรอบนะครับโดยนำทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่3ยุทธศาสตร์ชาติที่6และประเด็นการพัฒนานะครับในยุทธศาสตร์ที่6ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2มาบูรณาการกันเพื่อกำหนดเป็นกรอบหรือแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐก็จะทำให้การทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐมีแผนหรือมีทิศทางที่มันสอดคล้องกันและก็สามารถกำหนดเป็นทิศทางนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมได้นะครับนะครับเรามาดูกันในส่วนของแนวโน้มนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มนะครับที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับในระดับโลกกับในระดับของไทยนะครับในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับของโลกเนี่ยก็จะมีแนวโน้มนะครับในการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของโลกนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่ๆซึ่งก็ถือว่าเป็นสากลนะครับที่รับรู้กันไปทั่วนะครับอย่างเช่นการเข้าสู่โลกของผู้สูงอายุนะครับทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญฐานมันจะเปลี่ยนนะครับจากฐานของวัยทำงานนะครับหรือฐานของเด็กนะครับเบบี้บูมกลายมาเป็นฐานนะครับของผู้สูงอายุนะครับสังคมผู้สูงอายุก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสมรรถนะหรือความสามารถต่างๆนะครับก็จะรองรับกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุนะภาวะความเป็นเมืองและชนบทนะครับที่พยายามที่จะพัฒนาเข้าสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับสังคมชนบทก็จะหายไปเสื่อมไปนะครับดังนั้นรูปแบบการให้บริการรูปแบบของการจัดบริการสาธารณะรูปแบบของการสร้างนะครับความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบทจะเป็นประเด็นสำคัญที่ข้าราชการหรือผู้ให้บริการจะต้องเข้าใจนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสังคมอุตสาหกรรมนะครับสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับคนสามารถเข้าถึงความรู้เข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐนะครับมีสื่อโซเชียลมีช่องทางต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้นะครับบางคนอาจจะมีความรู้นะครับมีความเชี่ยวชาญกว่าข้าราชการอีกแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับความมั่นคงและความปลอดภัยของโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าโลกปัจจุบันนะครับเป็นโลกที่มีการแข่งขันนะครับซึ่งก็มีมหาอำนาจหรือมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจนะครับซึ่งก็สามารถดูได้นะครับซึ่งในข่าวปัจจุบันในช่วงที่เราบรรยายอยู่ก็จะมีเหตุการณ์ยูเครนกับรัสเซียนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัยของโลกก็จะส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่างๆโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการขึ้นราคานะครับของสินค้านะครับที่เกี่ยวข้องกับที่จะต้องพึ่งพิงกับโลกความมั่นคงเกี่ยวกับประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับพวกน้ำมันพวกวัตถุดิบแบบนี้เป็นต้นก็จะส่งผลนะครับต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือวางแผนนโยบายต่างๆของประเทศอื่นๆนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทิศทางโลกอย่างที่เล่ามานะครับก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับที่เป็นเศรษฐกิจทุนนิยมนะครับมีการแข่งขันนะครับมีการพึ่งพิงทรัพยากรต่างๆนะครับเพื่อใช้ระดมในการวางแผนพัฒนานะครับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปหรือเป็นทิศทางการเมืองโลกนะครับซึ่งทิศทางการเมืองโลกก็จะเป็นสังคมประชาธิปไตยสังคมการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนนะครับสังคมแห่งความเท่าเทียมสังคมแห่งการเปิดโอกาสนะครับเกิดการกระจายนะครับความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นประเทศไหนนะครับไม่เคารพนะครับสิทธิมนุษยชนก็จะถูกสังคมโลกรังเกียจนะครับไม่ให้เข้าร่วมแบบนี้เป็นต้นก็จะถือว่าเป็นประเด็นท้าทายของการจัดการภาครัฐหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในภาครัฐด้วยนะครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของโลกนะครับมีเรื่องของ IT มีเรื่องของดิจิตอลเข้ามานะครับก็จะทำให้นะครับขนาดของกำลังคนภาพเองหรือการสื่อสารนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การเชื่อมโยงนะครับในเรื่องต่างๆก็จะสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับองค์ความรู้ของอีกโลกหนึ่งประเทศหนึ่งที่เจริญแล้วนะครับประชาชนในประเทศหนึ่งก็จะสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายก็จะส่งผลต่อการเรียกร้องหรือการปฏิรูปนะครับให้ระบบราชการให้ข้าราชการ
นะครับตอบสนองนะครับในเรื่องนั้นๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายนะครับ

ส่วนของไทยก็เช่นเดียวกันนะครับของไทยก็หนีไม่พ้นกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับของโลกที่เล่ามานะครับของไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมนะครับก็จะได้แก่การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553แล้วนะครับนักศึกษาและเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มขั้นหรือเต็มรูปแบบในปีพุทธศักราช2573นะครับนักศึกษาลองพิจารณาดูดีๆนะครับในส่วนนี้นะครับต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับชนบทจะหายไปนะครับสังคมอุตสาหกรรมนะครับที่ก้าวหน้านะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศนะครับทุนนิยมนะครับพึ่งการส่งออกเป็นสำคัญดังนั้นสังคมอุตสาหกรรมของไทยก็ต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นสังคมต้นทุนต่ำนะครับสังคมที่เน้นแรงงานอย่างเดียวจะต้องเป็นสังคมที่เน้นการสร้างความรู้สร้างสมรรถนะสร้างความสามารถให้กับบุคลากรในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จะต้องสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้นะครับไม่ใช่เป็นช่างโรงงานเหมือนกับที่เคยผลิตมาแบบนี้เป็นต้นแล้วก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและสิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องเป็นประเด็นท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะครับเป็นสังคมแห่งความหลากหลายนะครับมีหลากหลายชาติพันธุ์มีหลากหลายเกิดการยอมรับนะครับเพศที่แตกต่างกันนะครับความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้มีค่านิยมนะครับหรือมีความคาดหวังนะครับต่อระบบราชการนะครับและก็การปฏิบัติงานของข้าราชการนะครับที่นะครับเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับจากเดิมที่มองว่าข้าราชการคือเจ้าคนนายคนนะครับปัจจุบันก็มองว่าข้าราชการคือผู้ให้บริการประชาชนที่จะต้องนะครับถือว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้านายของตัวเองไม่ใช่ตัวเองเป็นเจ้านายประชาชนแบบนี้คือทัศนคติที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในโลกสมัยใหม่ในเมืองไทยพอสมควรนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะระเบียบการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับกฎระเบียบของข้าราชการหรือแนวปฏิบัติของนโยบายต่างๆของหน่วยงานราชการที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็จะมีการเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบใหม่นะครับมีเกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในหลากหลายมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจแบบผูกขาดนะครับหรือเป็นเศรษฐกิจที่ถูกวางแผนมาจากส่วนกลางอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจท้องถิ่นเศรษฐกิจครัวเรือนเศรษฐกิจ SME ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะต้องมีการวางแผนกฎระเบียบต่างๆแล้วก็แนวทางปฏิบัติของข้าราชการที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านั้นด้วยนะครับหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับก็จะมีทางด้านการเมืองต่อไปเป็นด้านการเมืองนะครับมีการเรียกร้องการปฏิรูประบบราชการนะครับโดยเพราะ Good Governance เข้ามาใช้นะครับมีการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับมีการปฏิรูประบบราชการให้นะครับมีการกระจายอำนาจนะครับไปสู่ท้องถิ่นนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมีงบประมาณมีรายได้นะครับสามารถกำหนดนโยบายนะครับที่ใกล้ชิดกับประชาชนลดขนาดของข้าราชการส่วนกลางลงปฏิรูปส่วนราชการต่างๆให้คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับจัดตั้งหน่วยงานอิสระเข้ามาตรวจสอบกำกับดูแลนะครับส่วนราชการนะครับแล้วก็มีการตั้งนะครับองค์กรที่มีความคล่องตัวนะครับในการผลิตนโยบายหรือสร้างสรรค์นะครับสิ่งต่างๆนะครับที่ท้าทายที่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถทำได้นะครับเราเรียกว่าองค์การมหาชนก็ดีรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็แนวโน้มต่อไปเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ที่สำคัญก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีนะมาเพื่อสร้างผลิตภาพนะครับหรือเข้ามาช่วยในการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับในระบบราชการเนี่ยดีมากขึ้นรวมทั้งนะครับแนวโน้มของการใช้นะครับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือรัฐบาลดิจิตอลปัจจุบันเรียกว่ารัฐบาลดิจิตอลนะครับโดยมีสำนักงานนะครับพัฒนารัฐบาลดิจิตอลขึ้นมานะครับแทนเดิมชื่อเรียกว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำให้ขับเคลื่อนแนวทางนะครับหรือวางแผนการทำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการเป็นทุนในการพัฒนาศักยภาพทั้งในเรื่องของการให้บริการประชาชนที่เราเรียกว่า one office กับในเรื่องของการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐเองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกหรือบริหารจัดการให้เกิดความเป็นง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นระบบต่างๆนะครับทางด้านการคลังทางด้านการเงินทางด้านการบัญชีการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในหน่วยงานซึ่งก็ถือว่า

มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นและแนวโน้มต่อไปก็จะเป็นการลดกําลังคนนะครับของภาครัฐลงและก็มีการใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาใช้แทนระบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเป็นประเด็นท้าทาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้เป็นการบรรยายนะคะในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่15นะคะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะเรามาดูในเรื่องของการชั่งน้ำหนักและหลักฐานในคดีแพ่งเนี่ยนะคะหัวข้อที่จะบรรยายในหัวข้อแรกก็เป็นเรื่องของหลักการนะคะหลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนั้นเนี่ยนะคะในไม่มีกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีบทที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ได้ให้คำนิยามเอาไว้นะคะแต่ในทางวิชาการเนี่ยมีผู้ให้คำจำกัดความไว้ว่าการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยหมายถึงการที่ศาลเนี่ยนำพยานหลักฐานต่างๆนะคะที่คู่ความนำสืบไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลนะคะมาพิเคราะห์ว่าพยานหลักฐานนั้นเนี่ยคู่ความได้นำสืบให้เชื่อได้ตามข้ออ้างข้อเถียงในประเด็นข้อพิพาทหรือไม่หรือว่าอีกอาจจะกล่าวได้ว่าการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานก็คือการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทของศาลโดยอาศัยพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรฝ่ายใดเนี่ยมีน้ำหนักที่น่าเชื่อถือไปกว่ากันนะคะคำว่าพยานหลักฐานเนี่ยนะคะมีน้ำหนักดีหรือมีน้ำหนักมากกว่านั้นเนี่ยหมายถึงว่ามีน้ำหนักในทางเหตุผลก็คือว่าการมีน้ำหนักที่เหตุผลหนักแน่นจนเป็นที่น่าเชื่อว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามพยานหลักฐานดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ดีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยพยานหลักฐานในคดีแพ่งเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ชัดแจ้งนะคะว่ามีข้อเท็จจริงข้อใดนะคะข้อหนึ่งเกิดขึ้นจริงๆเพียงแต่ว่านำพยานหลักฐานนั้นเนี่ยมาพิสูจน์ให้มีเหตุผลมากกว่าพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าฝ่ายใดเนี่ยมีเหตุผลมากกว่ากันนะคะก็คือองค์คณะผู้พิพากษาที่ทำคำพิพากษาในคดีนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูสิว่าน้ำหนักของพยานหลักฐานของฝ่ายใดเนี่ยที่นำมาเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะหลักเกณฑ์มีอะไรบ้างนะคะหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะสรุปได้นะคะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ก็คือว่าศาลเนี่ยที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่นะคะในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยนะคะเมื่อพิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบแล้วเนี่ยนะคะศาลก็จะมีเหตุผลในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานไว้ในคำพิพากษาว่าพยานหลักฐานชิ้นใดของคู่ความฝ่ายใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือไปมากกว่ากัน

แล้วก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดด้วยเหตุผลใดนะคะเพื่อจะใช้นะคะในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงนะคะข้อว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นไปตามข้ออ้างข้อเถียงของฝ่ายใดแสดงว่าข้อเท็จจริงตามข้ออ้างหรือข้อเถียงมีความแตกต่างหรือขัดแย้งกันเนี่ยจึงไม่อาจรับฟังไปในทางใดทางหนึ่งได้ก็จะต้องมาพิเคราะห์จากพยานหลักฐานของคู่ความในแต่ละฝ่ายเพื่อจะชี้ขาดว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดก่อนนะคะที่จะเป็นคดีความศาลเนี่ยไม่ทราบมาก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในการตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงก็อาศัยความน่าจะเป็นพื้นฐานของการตัดสินทั้งนี้เนี่ยนะคะคำว่าความน่าจะเป็นก็คือความคล้ายคลึงกับความเป็นจริงมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับความรู้นะคะการสังเกตความชำนาญนะคะความน่าจะเป็นนี้เนี่ยเป็นความแน่นอนขึ้นเมื่อใดก็ย่อมแล้วแต่น้ำหนักนะคะก็ถ้าน้ำหนักอันไหนเนี่ยคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากเท่าใดก็ยิ่งน่าเชื่อว่าเป็นความจริงนะคะแล้วก็แน่นอนยิ่งขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานก็มีความสำคัญนะคะในคดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงที่อยู่ในประเด็นข้อพิพาทเนี่ยเป็นยังไงประเด็นข้อพิพาทที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดจากข้ออ้างข้อเถียงในคำคู่ความนะคะคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55ซึ่งบุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิเนี่ยอาจจะเริ่มคดีโดยเป็นคู่ความฝ่ายโจทก์ทำเป็นคำฟ้องขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคดีที่มีพาดไปยื่นต่อศาลในคำฟ้องก็จะต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะที่เป็นข้ออ้างว่าโจทก์เนี่ยเป็นผู้มีสิทธิในฐานะใดข้อเท็จจริงที่จำเลยกระทำการโต้แย้งสิทธิโจทก์เนี่ยมีอย่างไรและข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์เนี่ยไม่ใช่ผู้มีสิทธิเนี่ยข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยไม่มีการกระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิเนี่ยข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายเหล่านี้เป็นต้นนะคะโดยอาศัยอาจจะยกข้อเท็จจริงเนี่ยขึ้นใหม่นอกเหนือจากข้อโต้แย้งในคำฟ้องของโจทก์นะคะว่าความเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นเช่นไรซึ่งข้อเท็จจริงที่เป็นข้ออ้างข้อเถียงที่แตกต่างขัดแย้งกันนี้เนี่ยจะเกิดประเด็นข้อพิพาทที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีภาระพิสูจน์โดยนำพยานหลักฐานมาเสนอต่อศาลนะคะเพื่อแสดงว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่ตัวเองเนี่ยกล่าวอ้างไว้ในคำคู่ความนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะด้วยประการที่กล่าวไปข้างต้นนะคะนี้เรามาดูบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยเราก็นักศึกษาลองเปิดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา104นะคะมาตรา104วรรค1มาตรา104วรรค1เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่าให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนั้นเนี่ยจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลและเป็นดุลพินิจของศาลโดยอิสระเลยนะคะบทบัญญัติว่าตรา104วรรคหนึ่งเนี่ยกำหนดไว้เป็นหลักกว้างๆนะคะให้ศาลเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยนะคะว่าพยานหลักฐานเนี่ยมีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นที่ยุติหรือไม่นะคะแต่ไม่ได้กำหนดวางหลักเกณฑ์ว่าพยานหลักฐานใดมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดหรือต้องใช้พยานหลักฐานจำนวนเท่าใดจึงจะรับฟังว่ามีน้ำหนักเพียงพอนะคะหรือพยานหลักฐานประเภทใดมีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าพยานหลักฐานประเภทอื่นนะคะเหล่านี้เนี่ยจะเปิดให้โอกาสให้เป็นดุลพินิจขององค์คณะผู้พิพากษาที่ทำการพิพากษานะคะว่าจะหยิบยกพยานหลักฐานใดขึ้นพิจารณาว่ามีน้ำหนักน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใดนะคะโดยที่คำพิพากษาก็จะต้องระบุเหตุผลไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่ให้คู่ความที่ไม่เห็นด้วยกับดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งเหตุผลดังกล่าวได้นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยมีกฎหมายเฉพาะในบางมาตรากำหนดข้อจำกัดหรือข้อพิจารณาในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานบางประเภทไว้ก็คือลองดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา104วรรค2นะคะบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงการกำหนดแนวทางให้ศาลใช้ดุลพินิจในการชั่งพยานหลักฐานเท่านั้นไม่ได้มีสภาพบังคับนะคะ

ดังเช่นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ฟังพยานหลักฐานนะคะอันนี้ไม่บังคับแต่ว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจเอานะคะจึงเป็นแนวทางเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประเภทนี้ให้รอบคอบเป็นพิเศษเท่านั้นนะคะนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะก็หลักเกณฑ์การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามคำพิพากษาฎีกานะคะหลักเกณฑ์การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามคำพิพากษาฎีกาเนี่ยการวินิจฉัยพยานหลักฐานในคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยเป็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายใดมีน้ำหนักให้เชื่อมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจึงชี้ขาดให้ฝ่ายนั้นชนะคดีการที่ศาลจะต้องนำพยานหลักฐานที่คู่ความแต่ละสื่อมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าต่างฝ่ายแต่จะต้องนำสืบว่าความจริงเป็นไปตามพยานหลักฐานของฝ่ายตนหรือสมตามที่ตนเนี่ยกล่าวอ้างนะคะในคดีที่คู่ความไม่มีพยานหลักฐานที่หนักแน่นมั่นคงเพียงพอมานำสืบให้ศาลรับฟังข้อเท็จจริงไปในทางหนึ่งทางใดได้เนี่ยเช่นไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือมีประจักษ์พยานแต่เมื่อรับฟังจากพยานแวดล้อมหรือพยานประกอบแล้วมีเหตุผลที่ควรเชื่อได้ว่ามีประจักษ์พยานเนี่ยมีพิรุธนะคะวิธีการหนึ่งที่ศาลเนี่ยนำมาใช้ในการชั่งพยานหลักฐานก็คือว่าการอนุมานข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมนะคะหรือพยานประกอบรวมทั้งพฤติการต่างๆแห่งคดีเพื่อให้ปรากฏความจริงโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลทำให้สามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามคำพิพากษาศาลฎีกานะคะนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและมาตรฐานการพิสูจน์นะคะมาตรฐานการพิสูจน์หมายความว่าอะไรนะคะมาตรฐานการพิสูจน์เนี่ยหมายถึงระดับของความเป็นไปได้ที่จะใช้ในการพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะเป็นความจริงหรือไม่นะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะคู่ความจะต้องนำพยานหลักฐานมานำสืบต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวและใช้ดุลพินิจว่าหลักฐานพยานหลักฐานดังกล่าวเนี่ยมีน้ำหนักเพียงพอในระดับมาตรฐานการพิสูจน์ที่จะทำให้เชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นไปตามพยานหลักฐานนั้นหรือไม่ในคดีแพ่งเนี่ยเป็นคดี2ฝ่ายคู่ความที่ฝ่ายที่มีภาระพิสูจน์ในประเด็นข้อใดก็จะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าพยานหลักฐานของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวได้ว่าใช้ระดับมาตรฐานการพิสูจน์ให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่าแต่ในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทหรือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับสิทธิหรือสถานะของบุคคลอาจจะต้องใช้ระดับมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงขึ้นนะคะเป็นระดับการพิสูจน์ให้เห็นว่าพยานหลักฐานนั้นเนี่ยมีความเชื่อน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษานะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นการใช้เหตุผลสามัญสำนึกนะคะก็โดยที่มีเหตุผลมีใช้สามัญสำนึกและใช้ประสบการณ์นะคะตามหลักตรรกะวิทยาก็คือต้องมีตรรกะนะคะก็คือเราจะใช้ตรรกะว่าเอ๊ะหลักฐานเหล่านี้มีน้ำหนักมีเหตุผลหรือเปล่านะคะโดยใช้ประสบการณ์ต่างๆแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะใช้หลักจิตวิทยานะคะเพื่อค้นหาความน่าจะเป็นว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยถูกต้องต่อความเป็นจริงเสมอไปนะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานจึงขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้นะคะความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานแต่ละชิ้นความเป็นปกติหรือผิดปกติของเหตุการณ์ความสมเหตุสมผลความสอดคล้องความขัดแย้งกับพยานหลักฐานอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะพิจารณาในสิ่งเหล่านี้นะคะนี่ในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลเนี่ยก็จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการฟังความสองฝ่ายซึ่งก็คือว่าในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยศาลจะต้องหยิบยกพยานหลักฐานแต่ละชิ้นของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะมาวินิจฉัยว่าแต่ละชิ้นของแต่ละฝ่ายเนี่ยมีน้ำหนักพยานหลักฐานมากกว่ากันแล้วค่อยสรุปข้อเท็จจริงว่าน่าเชื่อว่าข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานเนี่ยเป็นไปตามข้อเท็จจริงของฝ่ายใดผู้พิพากษาแต่ละคนอาจมีดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานได้สรุปข้อเท็จจริงออกมาแตกต่างกันก็ได้นะคะดังนี้เนี่ยมีวิธีใดบ้างที่ทำให้เชื่อว่าผู้พิพากษาจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
นะคะก็คือวิธีทำให้เชื่อว่าผู้พิพากษาจะใช้การวินิจฉัยข้อเท็จจริงใกล้กับความจริงมากที่สุดก็คือ1ใช้องค์คณะผู้พิพากษามากกว่า1คน2ใช้ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์3ให้ผู้พิพากษาเป็นผู้บริหารศาลตรวจสำนวนและลงชื่อเป็นองค์คณะ4ก็คือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไปยังศาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเรามาต่อในตอนที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะได้พูดกันเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการพิจารณาคดีนะคะนี้เรามาดูซิว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยถ้าทำให้ผู้พิพากษาในวิจัยข้อเท็จจริงนะคะได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดก็ได้พูดไปแล้วว่ามีด้วยกัน4หัวข้อนะคะนี้เรามาดูด้วยในเรื่องของการพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษานะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าการชั่งพยานหลักฐานนี่เป็นการเรื่องของการใช้เหตุผลเรื่องของการใช้สามัญสำนึกประสบการณ์และหลักตรรกะวิทยาแล้วก็หลักจิตวิทยาเพื่อจะค้นหาความน่าจะเป็นนะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก็อย่างที่บอกแล้วไม่อาจจะรับรองได้ว่าการที่จะทำให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการนะคะวิธีที่จะทำให้เชื่อว่าผู้พิพากษาจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยที่มี4หัวข้อที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนี้เรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักใครพยานหลักฐานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทนะคะประเภทต่างๆของพยานหลักฐานนะคะการชั่งน้ำหนักของพยานหลักฐานประเภทต่างๆเราก็จะแยกออกเป็นเรื่องของตามที่ในสไลด์นะคะก็คือเรื่องของพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุนะคะพยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการชั่งน้ำหนักคำเบิกความของพยานบุคคลถ้าเรามาดูเรื่องพยานบุคคลก่อนนะคะการชั่งน้ำหนักคำเบิกความของพยานบุคคลว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับการรับรู้การจดจำความสามารถในการถ่ายทอดนะคะตลอดจนอคตินะคะแล้วก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าพยานบุคคลเป็นประเภทใดเช่นถ้าเป็นประจักษ์พยานหรือว่าพยานแวดล้อมนะคะกรณีหรือว่าเป็นเรื่องของพยานเดียวหรือว่าพยานคู่หรือว่าเป็นเรื่องของพยานบุคคลธรรมดากับพยานผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลส่วนในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารเนี่ยก็จะต้องวินิจฉัยว่าพยานเอกสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องแท้จริงหรือไม่และข้อความในเอกสารนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะส่วนการชั่งน้ำหนักพยานวัตถุนะคะศาลจะต้องตรวจเองหรือในกรณีที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษศาลก็อาจจะตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจและทำความเห็นก็ได้นะคะส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือการชั่งน้ำหนักพยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นพยานวัตถุประเภทหนึ่งซึ่งมีข้อพิจารณาความน่าเชื่อถือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพ.ศ. 2544 มาตรา 11นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนอีกกรณีนึงก็คือการชั่งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะกรณีนี้เนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจพิสูจน์มาเบิกความประกอบนะคะจึงต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความน่าเชื่อถือของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลหรือว่าวัตถุที่ส่งตรวจพิสูจน์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประเภทต่างๆนะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลนะคะพยานบุคคลเนี่ยเป็นพยานที่มีความสำคัญซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้มากที่สุดเพราะพยานอาจจะมีอคติหลงผิดถูกหลอกหรือจงใจที่จะเบิกความเท็จก็ได้การพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าคำพูดของบุคคลใดจะฟังได้แค่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์ที่ความคิดของเขาที่จะออกมาเป็นคำพูดเสียก่อน
นะคะอย่างเช่นเมื่อคนเราไปพบอะไรมาแล้วมาเบิกความนั้นเนี่ยมันจะมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง1ก็คือการรับรู้หรือว่าสติสัมปันหรือว่าสัมปันชัญญะโดยที่อาศัยโอกาสที่พยานรู้เห็นโอกาสนี้จะเป็นหลักสำคัญอันนึงสำหรับการพิจารณาว่าพยานได้รู้เห็นอย่างนั้นหรือไม่ฝ่ายที่ซักถามพยานจะต้องพยายามที่จะถามให้เห็นว่าพยานเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้เห็นเช่นนั้นหรือเปล่านะคะมีโอกาสที่จะมาเป็นการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลเนี่ยพยานแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการสังเกตสิ่งที่พบเห็นมาแตกต่างกันหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่พยานนั้นเนี่ยมีความสนใจกับสิ่งที่พบเห็นนั้นหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะสังเกตขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวพยานเองก็ได้เช่นพยานคนนั้นมีสายตาเป็นยังไงการได้ยินมีความบกพร่องหรือไม่หรืออาจมีเหตุการณ์ภายนอกมารบกวนทำให้ผิดพลาดนะคะเช่นอยู่ในช่วงเวลาของการชุลมุนสับสนโอลหม่านหรือว่ามีสิ่งอื่นมากระทบถึงการรับรู้นะคะเช่นเรื่องของแสงสว่างเรื่องของระยะทางเรื่องของความเร็วเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้โอกาสที่สังเกตอะไรได้เนี่ยได้เสื่อมคลายลงลดน้อยถอยลงไปได้ทำให้น้ำหนักของพยานนั้นเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการจดจำเมื่อมีบุคคลได้พบเหตุการณ์บุคคลจะจำเหตุการณ์ได้หรือไม่จะต้องขึ้นอยู่กับความประทับใจขึ้นมาเป็นข้อแรกยิ่งให้ความสนใจมากก็ยิ่งจะจำได้มากนะคะความจดจำหรือความสนใจนี้จะต้องมีอีกขั้นหนึ่งก็คือต้องมาระลึกได้ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อบุคคลได้มาเป็นพยานก็สามารถที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นได้แต่สิ่งที่จะกระทบกับความระลึกได้ก็คือระยะเวลาถ้ามันยาวนานหลังจากเกิดเหตุก็อาจจะทำให้ความทรงจำเนี่ยมันเสื่อมคลายลงไปหรือมันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือความสามารถในการถ่ายทอดพยานบุคคลต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่จดจำหรือระลึกขึ้นมาได้โดยทำให้สารเนี่ยฟังแล้วเข้าใจกับตรงกับสิ่งที่ตัวเองจดจำได้จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับความสามารถอายุแล้วก็การศึกษาสติปัญญาของบุคคลแต่ละคนนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของอคติการถ่ายทอดพยานบุคคลอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะพยานมีอคติก็ได้นะคะซึ่งอาจทำให้พยานเบิกความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงบางอย่างโดยตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะพยานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่ความนะคะดังนั้นการชั่งพยานน้ำหนักพยานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์หรือว่าส่วนได้เสียของพยานในคดีซึ่งอาจจะทำให้พยานมีอคติที่จะอาจเบิกความเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหากพยานเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใดแล้วการเบิกคำเบิกความนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าพยานเนี่ยจะพูดความจริงนอกจากจะถือว่าพยานเนี่ยนอกจากจะพยานจะได้สาบานปฏิญาณตนแล้วเนี่ยว่าจะพูดความจริงแล้วพยานเบิกความเท็จอันเป็นข้อสำคัญในคดีก็อาจจะถูกฟ้องร้องในความผิดฐานเบิกความเท็จเท่านั้นความคำเบิกความพยานจะมีหน้าความน่าเชื่อถือเพียงใดก็จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและดุลพินิจของผู้พิพากษานะคะที่จะพิจารณาในคดีเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการชั่งน้ำหนักนะคะคำเบิกความของพยานศาลอาจจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะในส่วนของตัวพยานเองมีความน่าเชื่อถือเพียงใดเช่นอายุความบกพร่องทางร่างกายจิตใจการศึกษาอบรมอุปนิสัยใจคอความสนใจหรือว่าประสบการณ์ตลอดจนความลำเอียงหรือความเคยชินในทางส่วนตัวของพยานก็ย่อมมีผลต่อน้ำหนักของพยานในคำเบิกความนั้นได้นะคะนี่เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักของพยานบุคคลไปแล้วนี้เรามาดูอีกข้อนึงก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักของพยานอื่นๆนะคะพยานประเภทต่างๆเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในเหตุการณ์เดียวกันคู่ความมักจะนำสืบพยานบุคคลหลายๆปากแต่พยานแต่ละปากจะเบิกความในแต่ละส่วนนะคะอาจจะมีการขัดแย้งกันเจอก็จะต้องมีการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลแต่ละปากว่ามันเป็นพยานบุคคลประเภทใดนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราจะแยกได้เป็นถ้าเป็นประจักษ์พยานกับพยานแวดล้อมประจักษ์พยานก็หมายถึงพยานโดยตรงก็คือพยานที่ประสบพบเห็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแห่งคดีโดยตรงเช่นประเด็นในเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยภายประจักษ์พยานก็ได้แก่ผู้ที่เห็นในขณะมีการกู้ยืมเงินกันหรือว่ากล่าวอีกนายหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุส่วนพยานแวดล้อมกรณีก็จะเป็นประสบผู้ไปประสบพบเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ใช่เหตุการณ์โดยตรงโดยเป็นเหตุการณ์อื่นที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์อันที่เป็นประเด็นโดยตรงก็อาจจะมีได้ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
นะคะโดยปกติแล้วประจักษ์พยานย่อมมีน้ำหนักมากเพราะเป็นพยานที่ชี้เข้าไปถึงข้อเท็จจริงโดยตรงแต่ประจักษ์พยานก็จะมีข้อเสียก็คือถูกทำลายน้ำหนักได้ง่ายกว่าพยานแวดล้อมกรณีเนื่องจากประจักษ์พยาน

ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในผลแห่งคดีส่วนพยานแวดล้อมกรณีพยานที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ใดนะคะก็คือเป็นผู้ประสบพบเหตุการณ์โดยบังเอิญจึงมีโอกาสที่จะถูกทำลายความน่าเชื่อถือได้น้อยส่วนในเรื่องพยานเดี่ยวพยานคู่นะคะมักจะใช้ในความหมายของประจักษ์พยานถ้ามีพยานประจักษ์พยานมานำสืบเหตุการณ์คนเดียวเรียกว่าพยานเดี่ยวถ้ามีเหตุการณ์เดียวกันหลายคนและนำมาสืบเป็นพยานสารเรียกว่าพยานคู่นะคะปกติและพยานคู่ปกติและพยานคู่เนี่ยก็ย่อมมีน้ำหนักมั่นคงเพราะว่าเป็นการที่มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์หลายคนก็ย่อมจะทำให้ผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกกรณีนึงก็เป็นเรื่องของพยานธรรมดาและพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือพยานผู้เชี่ยวชาญก็เป็นพยานที่นะคะกฎหมายถือว่าพยานผู้เชี่ยวชาญเป็นเพียงพยานหลักฐานประเภทหนึ่งซึ่งต้องการชั่งน้ำหนักเช่นเดียวกับพยานอื่นๆความสำคัญของน้ำหนักพยานผู้เชี่ยวชาญก็คือความเห็นของพยานซึ่งได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะคะในมาตรา88วรรคหนึ่งซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องของผู้มีความเชี่ยวชาญนะคะว่ามีใครบ้างเช่นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์พยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในอาจจะในเรื่องของการตรวจข้อพิสูจน์ต่างๆโอกาสที่ศาลจะรับฟังเนี่ยเป็นอย่างอื่นเนี่ยมีน้อยมากในการสืบหักล้างความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคู่ความฝ่ายตรงข้ามอาจนำสืบหักล้างด้วยการนำพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าข้อเท็จจริงไม่ได้ตรงตามความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะหรืออาจจะอาจนำพยานผู้เชี่ยวชาญคนอื่นนะคะมาให้ความเห็นในลักษณะเดียวกันซึ่งอาจจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพยานบุคคลต่อไปเป็นหัวข้อของการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารนะคะพยานเอกสารเนี่ยมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่านะคะไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะคะข้อความในเอกสารนั้นก็ยังเป็นคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะต่างจากพยานบุคคลที่อาจจะจำเรื่องราวต่างๆได้ไม่ดีหรือว่าจำได้คลาดเคลื่อนไปจากเดิมหากเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่ห่างกันมากนะในระหว่างที่พยานเห็นข้อเท็จจริงกับตอนมาเบิกความเนี่ยเป็นเวลาที่ห่างกันมากแต่จุดบกพร่องของพยานเอกสารก็คือว่าเอกสารเกิดขึ้นเองไม่ได้จะต้องมีบุคคลทำเอกสารนั้นขึ้นซึ่งไม่มีหลักประกันใดว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะทำเอกสารขึ้นตรงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพยานเอกสารนั้นเป็นพยานที่ทำให้ขึ้นระหว่างที่คู่กรณีสองฝ่ายขึ้นไปมีประโยชน์ขัดกันคู่ความทั้งสองฝ่ายย่อมจะรักษาผลประโยชน์ของตนเองนะคะไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำเอกสารที่มีข้อความอันเป็นเท็จแต่ว่าถ้าเป็นเอกสารที่มีการบันทึกเหตุการณ์ของผู้ที่ทำเอกสารประสบมาจะมีน้ำหนักน้อยเพราะเป็นเอกสารที่ทำขึ้นฝ่ายเดียวปราศจากผู้อื่นรู้เห็นแล้วก็คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่อาจถามค้านเอกสารได้จึงทำให้ไม่มีหลักประกันความถูกต้องที่แท้จริงนะคะในการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารจึงมีปัญหา2ประการที่ศาลจะต้องวินิจฉัยประการแรกก็คือพยานเอกสารนั้นเนี่ยมีความแท้จริงถูกต้องหรือไม่ประการที่2ก็คือข้อความในเอกสารนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะอันนี้ก็เรามาดูในกรณีแรกที่ว่ามีความถูกต้องหรือไม่นะคะคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างอิงเอกสารเนี่ยก็มาต่อสู้เรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสารว่าเอกสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องแท้จริงเพราะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะถูกกฎหมายปิดปากไม่ให้โต้เถียงเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสารเช่นว่าถ้าเกิดคู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารสามารถจะมายันตนว่าเอกสารนั้นเนี่ยเป็นเอกสารปลอมผู้ลงลายมือชื่อเป็นลายมือชื่อปลอมก็ควรจะต้องขอให้มีการสืบพยานถึงความถูกต้องของเอกสารเสียก่อนข้อที่2ก็คือว่าการวินิจฉัยว่าข้อความในเอกสารนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่การวินิจฉัยว่าข้อความในเอกสารน่าเชื่อถือหรือไม่ศาลก็จะต้องชั่งน้ำหนักข้อความในเอกสารนั้นประกอบไปด้วยพยานหลักฐานอื่นๆของแต่ละฝ่ายเช่นหากมีการโต้เถียงว่าข้อความในพินัยกรรมเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการทำพินัยกรรมนั้นเนี่ยคู่ความก็จะต้องมานำสืบว่าข้อความนั้นไม่ถูกต้องในข้อใดนะคะหรือหากมีการแก้ไขข้อความในเอกสารศาลก็จะต้องวินิจฉัยว่าข้อความที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยการสืบพยานถึงความน่าเชื่อถือของข้อความในเอกสารอาจถูกจำกัดนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา94นะคะ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ครั้งที่5เรามาเริ่มฟังสาระของหน่วยที่13นะครับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ชุมชนเราเริ่มต้นด้วยหน่วยนี้นะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายก็คือตัวชุมชนเป็นหลักนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะพบว่าเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตั้งแต่องค์กรเป็นคนกำหนดนะครับรวมกระทั่งถึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือชุมชนเป็นคนดำเนินการเองนะครับในครั้งนี้ถ้าเราจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องมีกลยุทธ์นะครับในที่นี้ก็จะมีกลยุทธ์3ด้านก็คือกลยุทธ์ด้านสื่อกลยุทธ์ด้านสารแล้วก็กลยุทธ์การพัฒนาสื่อนะครับในหน่วยนี้นะครับประกอบด้วย2ตอนตอนแรกจะเป็นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ชุมชนนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องความหมายความสำคัญแนวคิดเบื้องหลังนะครับแล้วก็แนวทางการประชาสัมพันธ์ชุมชนนะครับส่วนตอนที่2นั้นจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์3ด้านอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอันแรกนะครับก็คือเรื่องความหมายความสำคัญนะครับเวลาพูดถึงคำว่าชุมชนนั้นก็จะมีความหมายอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับก็คือเป็นชุมชนในแง่ของพื้นที่กายภาพนั่นก็แปลว่าจะต้องมีพื้นที่ที่เราเห็นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนของเมืองนะครับชุมชนชนบทนะครับส่วนความหมายชุมชนที่2ก็คือชุมชนในจิตตะจิตใจของคนนะครับก็แปลว่าบางครั้งนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ก็ได้นะครับแต่ว่ามีการรวมตัวกันตัวอย่างเช่นชุมชนทางอากาศหรือว่าจอสอยร้อยนะครับชุมชนที่เป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็ชุมชนคนรักแบรนด์นะครับส่วนชุมชนในความหมายที่3นะครับเราเรียกว่าชุมชนออนไลน์นะครับหรือว่าชุมชนเสมือนจริงซึ่งก็จะมีการรวมตัวกันในพื้นที่ในจินตนาการในออนไลน์นะครับลักษณะของชุมชนทั้งหมดนั้นนะครับเราสามารถบอกได้นะครับถ้าจะเป็นชุมชนก็จะมีคุณลักษณะ3อยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกจะต้องมีการรวมตัวกันบนความสัมพันธ์บางอย่างนะครับหรือว่าความเชื่อบางอย่างอันที่2นะครับถึงแม้บางครั้งอาจจะรวมตัวในจินตนาการในจิตใจนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะต้องรวมตัวกันโดยมีพื้นที่จริงๆนะครับอย่างเช่นตัวกลุ่มแฟนคลับก็ต้องมีพื้นที่จริงๆในการมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันหรือว่าเชียร์ศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับอันที่3ก็คือว่าเวลาพูดถึงชุมชนนั้นก็ต้องมีลักษณะบางอย่างนั้นคือจะต้องมีโครงสร้างนะครับหรือว่าจะต้องมีแกนนำมีสมาชิกมีกฎเกณฑ์มีกติกามารยาทนะครับอันที่4ก็คือว่าลักษณะชุมชนก็จะมีลักษณะเรียกว่าจะมีบทบาทหน้าที่หรือว่ามีเป้าหมายบางอย่างร่วมกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับการเป็นชุมชนนั้นจะต้องมีลักษณะเรียกว่ามีการเพื่อโยงใหญ่กันนะครับชุมชนนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับก็มีความสำคัญอย่างน้อย2ข้อก็คือว่าอันแรกก็คือจะต้องมีการรวมตัวกันนะครับเพราะว่าต้องมีการพึ่งพากันอันที่2นะครับก็คือการสร้างพลังและสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแง่มุมของในแง่ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นชุมชนนั้นองค์กรนั้นจะมองว่าจะต้องมีลักษณะการถ่ายทอดข่าวสารแล้วก็โน้มน้าวใจนะครับส่วนอันที่2ก็คือว่ามองว่าชุมชนนั้นมีแง่มุมของการที่เป็นอำนาจนะครับแล้วก็สิทธิของชุมชนเพราะฉะนั้นเขาสามารถกลายเป็นผู้ส่งสารได้นะครับเมื่อเราเข้าใจความหมายของชุมชนแล้วนะครับเรามาดูซิว่าเราจะมีแนวคิดเบื้องหลังของการประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจสักนิดนึงนะครับว่าเวลาพูดถึงคำว่าชุมชนจะมีกระบวนทัศน์อย่างน้อย2อันในการสื่อสารนะครับอันแรกก็คือกระบวนทัศน์การประชาสัมพันธ์กระแสหลักอันนี้มองแบบบนลงล่างหรือว่าองค์กรเป็นหลักในการสื่อสารโน้มน้าวใจให้กับชุมชนเช่นการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องของไข้หวัดเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการเมืองเป็นต้นนะครับส่วนกระบวนทัศน์ที่2นั้นจะเป็นกระบวนทัศน์ที่สนใจกระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์นั้นสนใจเรื่องของชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นอำนาจของชุมชนนะครับถ้าเราเข้าใจกระบวนทัศน์นี้เราจะบอกว่ามันมีแนวคิดเบื้องหลังกระบวนทัศน์นั้นนะครับถ้าเป็นกลุ่มแรกนะครับก็คือการสื่อสารบนกระบวนทัศน์หลักก็จะมีแนวคิดอย่างน้อย4ข้อด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเราจะต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องการโน้มน้าวใจนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าองค์กรนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความคิดของผู้รับสารนะครับแนวคิดที่2นะครับก็บอกว่าถ้าเราจะเป็นองค์กรในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามกระแสหลักนั้นเราต้องเข้าใจการสื่อสารการตลาดและการตลาดเพื่อสังคมอันนั้นหมายความว่านอกจากเข้าใจผู้รับสารแล้วเราต้องรู้ว่าผู้รับสารนั้นมีความต้อง
การแตกต่างกันอย่างไรเราจะโน้มน้าวใจเขาแตกต่างกันนะครับอันที่3ก็คือกระบวนทัศน์อันนี้จะอยู่บนแนวคิดที่เรียกว่าชุมชนสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็บอกว่าถ้าเราจะสื่อสารกับคนที่อยู่รอบๆชุมชนที่เป็นองค์กรของเราเช่นโรงงานเราไปตั้งอยู่ที่ข้างๆชุมชนอันนี้เราก็ต้องรู้จักการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนนะครับอันที่4ก็คือแนวคิดที่เรียกว่าความรับผิดชอบทางสังคมนะครับหรือเรียกว่า corporate social responsibility หรือว่า CSR นะครับก็คือแนวคิดที่ว่าองค์กรเราจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องสื่อสารกับสังคมหรือว่าชุมชนนั้นเพื่อประโยชน์แล้วก็เป้าหมายของทั้งชุมชนแล้วก็ทั้งองค์กรด้วยนะครับส่วนกระบวนทัศน์ที่2นั้นก็คือการประชาสัมพันธ์เชิงวิพากษ์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของชุมชนสิทธิของชุมชนนะครับจะวางอยู่แนวคิดทั้งหมดอันแรกก็คือเป็นปรัชญาของประชาธิปไตยหรือว่าทุกคนนั้นจะมีความเท่าเทียมกันอันที่2นะครับเราคิดว่าชุมชนนั้นมีพลังมีศักยภาพแต่อย่างไรก็ตามนั้นเราจะต้องมองว่าเราสามารถที่จะให้พลังหรือว่าเสริมพลังหรือว่า empower ชุมชนด้วยนะครับแนวคิดที่3ก็คือการมีส่วนร่วมอันนี้หมายความว่าเราจะทำอย่างไรที่ให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมกับการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ขององค์กรนะครับแล้วก็แนวคิดสุดท้ายก็คือการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะครับอันนี้เราเน้นที่การใช้การสื่อสารในการพัฒนาประเทศและในที่นี้คือการพัฒนาชุมชนโดยที่ให้ชุมชนนั้นก้าวเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเมื่อเราเข้าใจกระบวนทัศน์แล้วนะครับเราลองมาดูซิว่าถ้าเราจะการใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารนะครับให้กับชุมชนนั้นนะครับเราสามารถจำแนกได้เป็นทั้งหมด3แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางแรกก็คือการประชาสัมพันธ์จากองค์กรนะครับอันนี้แน่นอนนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์บนกระบวนทัศน์หลักก็คือให้องค์กรเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารความคิดเห็นนะครับหรือว่าการรณรงค์ต่างๆให้กับชุมชนส่วนแนวทางที่2นั้นเป็นการร่วมดำเนินการอันนี้พัฒนาขึ้นนะครับก็คือเริ่มผสมกับกระบวนทัศน์หลักกระบวนทัศน์วิพากษ์คือทั้งชุมชนทั้งองค์กรมาร่วมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับตัวอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินก็คือสสส.นะครับรณรงค์ร่วมกับชุมชนนะครับให้พัฒนาเรื่องของการรณรงค์เรื่องสุขภาพที่มาจากชุมชนหรือว่าโรงเรียนนะครับส่วนแนวคิดที่3นะครับเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์แบบใหม่ที่บอกว่าชุมชนนั้นเป็นคนดำเนินการเองเป็นคนสื่อสารนะครับอันนี้คงได้เห็นเด่นชัดก็คือตัวอย่างเช่นชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรณรงค์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนนะครับเรื่องราวของการตลาดชุมชนการตลาดท้องถิ่นเป็นต้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับในแนวทางแรกนะครับการประชาสัมพันธ์จากองค์กรนะครับเป็นการสื่อสารที่ให้องค์กรนะครับสื่อสารกับลูกค้าหรือว่าคนรอบองค์กรหรือชุมชนนะครับแล้วก็รวมถึงชุมชนในจิตใจเช่นคน

นักแบรนด์นะครับเป้าหมายก็คือการถ่ายทอดข่าวสารนะครับในจุดนี้ในช่วงหลังนะครับก็เริ่มมีการพัฒนาให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมได้นะครับแต่ว่าเป็นในระดับการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับวิธีการดำเนินงานนะครับส่วนใหญ่มีอยู่4ข้อด้วยกันอันแรกก็คือต้องวิจัยก่อนนะครับเพื่อจะสอบถามความคิดเห็นของชุมชนว่าเขาเป็นยังไงต้องการอะไรและที่สำคัญคือดูซิว่าแต่ละชุมชนมีสื่ออย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็คือองค์กรก็ต้องวาง

เมินผลการรับรู้โครงการนะครับการเข้าถึงสื่อแล้วก็ทัศนคติที่มีต่อองค์กรนะครับตัวอย่างงานนะครับถ้าเราอ่านในหน่วยเราก็จะพบว่าในหน่วยก็จะยกตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้านะครับที่มีต่อชุมชนรอบข้างองค์กรนะครับก็จะใช้สื่อขององค์กรแล้วก็ให้ชุมชนนั้นเข้ามาร่วมกิจกรรมองค์กรนะครับแนวทางที่สองนะครับแนวทางนี้อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าจะต้องเริ่มให้องค์กรนั้นประชาสัมพันธ์โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับเป็นการดำเนินการระหว่างองค์กรกับชุมชนนะครับแนวคิดที่สำคัญก็คือการวางบนความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมนะครับก็คือให้ชุมชนนั้นร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินการกับองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการดำเนินการนั้นจะพัฒนาขึ้นจาก4ขั้นเป็น6ขั้นนะครับอันแรกเลยนะครับเราจะต้องสร้างสัมพันธ์กับชุมชนก่อนองค์กรจะต้องรู้จักชุมชนนะครับต้องสำรวจชุมชนทุกมิติเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมิติการสื่อสารว่าชุมชนนั้นใช้สื่อสารอย่างไรนะครับอันที่สองคือเวลาเราสำรวจชุมชนแล้วเราต้องปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนนะครับเพื่อให้เกิดการพูดคุยสนทนาว่าชุมชนนั้นต้องการอะไรมีมิติอะไรในการสื่อสารที่จะต้องใช้ร่วมกันนะครับอันที่สามก็คือการร่วมมือกันวางแผนแล้วก็การตั้งคณะทำงานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าชุมชนกับองค์กรนั้นทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ร่วมกันตัวอย่างเช่นถ้าเราจะจัดงานเรื่องของการรณรงค์เรื่องของป่าชุมชนนะครับระหว่างองค์กรเรากับชุมชนอันนี้ต้องคุยกันวางแผนแล้วก็ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพราะว่าเป็นการมีส่วนร่วมอันที่4นะครับบางทีในการทำงานกับชุมชนนั้นชุมชนอาจจะมีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับเช่นอาจจะขาดความรู้เรื่องป่าเรื่องชุมชนนะครับขาดเรื่องเงินอันนี้เราต้องเสริมพลังหรือการ empower กับชุมชนนะครับอันที่5นะครับเมื่อเสริมพลังแล้วก็สู่สิ่งที่เรียกว่าการดำเนินการการสื่อสารนะครับซึ่งก็เป็นการทำร่วมกันและสุดท้ายก็คือการประเมินผลและการถอดบทเรียนนะครับตัวอย่างกิจกรรมนะครับอย่างเช่นในตำราของมสท.เราก็จะระบุเลยนะครับว่าเป็นโครงการประชาสัมพันธ์ที่อาจารย์ภายนอกนะครับร่วมมือกับคนในชุมชนไทยพวนนะครับร่วมมือกันเพื่อจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ชุมชนนะครับของการท่องเที่ยวของไทยพวนนะครับแต่การทำแบบนี้ทำให้คนไทยพวนเองสามารถที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองโดยที่คนในชุมชนและคนนอกก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นร่วมมือกันได้นะครับแนวทางสุดท้ายก็คือแนวทางว่าการประชาสัมพันธ์ชุมชนเองนะครับกรณีนี้นะครับชุมชนเป็นคนทำเองนะครับสื่อสารประชาสัมพันธ์เองนะครับตัวอย่างที่เราเห็นเด่นชัดก็คือกรณีที่ชุมชนต่างๆสามารถสื่อสารเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการเลือกตั้งในชุมชนการรณรงค์เรื่องของการขายของหรือโอท็อปในชุมชนนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก็คือว่าชุมชนอาจจะขาดความรู้การจัดการนะครับการดำเนินงานก็อาจจะไม่ครบทั้ง4ขั้นที่เราวางไว้ก็คือการวิจัยการวางแผนการดำเนินการและการประเมินผลโดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลนั้นอาจจะมีปัญหาเพราะนั้นในส่วนนี้อาจจะต้องมีการผสมผสานให้คนนอกเข้าไปช่วยนะครับในกรณีตัวอย่างที่พบนะครับในตำรานักศึกษาอาจจะต้องกลับไปอ่านอีกทีนึงนะครับในตำราได้ยกตัวอย่างเรื่องการสื่อสารประเพณีตรุษจีนที่ปากน้ำโพนะครับอันนี้ชุมชนเป็นคนที่ร่วมในการดำเนินการทำเองนะครับในการสื่อสารกับคนในชุมชนแล้วก็สื่อสารเรื่องประเพณีตรุษจีนที่ปากน้ำโพนะครับหรือว่าการรณรงค์เรื่องของคนรักแบรนด์นะครับหรือว่าการรณรงค์ในแง่ของการที่กลุ่มจิตอาสานะครับทำกิจกรรมเพื่อสังคมอันนี้เขารณรงค์สื่อสารกันเองนะครับอยากให้นักศึกษาลองอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งในตอนที่หนึ่งนะครับส่วนตอนที่สองนะครับเมื่อเราเข้าใจแนวทางในการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งมีได้หลากหลายแนวทางแล้วนะครับจะทำอย่างไรให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพที่สุดเราต้องเข้าใจถึงเรื่องของกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์นี้ถือว่าเป็นเทคนิคในการสื่อสารนะครับในที่นี้เราจำแนกเป็น3กลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสารแล้วก็กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อนะครับกลยุทธ์แรกนะครับหรือว่ากลยุทธ์สื่อนั้นเราจะให้ความสำคัญต่อตัวสื่อนะครับในอดีตนะครับเวลาเราพูดถึงสื่อเรามักที่จะสนใจเรื่องสื่อมวลชนเป็นหลักนะครับอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันเวลาพูดถึงคำว่าสื่อนะครับสื่อขยายไปมากกว่านั้นตัวอย่างเช่นถุงผ้าก็เป็นสื่อได้นะครับเพียงแค่มีโลโก้นะครับก็สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนผลิตนะครับแก้วน้ำติดโลโก้นี่ก็เห็นได้เด่นชัดนะครับกิจกรรมสื่อกิจกรรมเช่นค่ายรณรงค์นะครับแปลงนาสาธิตเหล่านี้เป็นสื่อกิจกรรมนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อออนไลน์แล้วก็ตัวสื่อบุคคลนี่ก็สำคัญมากนะครับอย่างไรก็ตามเวลาเราพูดถึงคำว่าสื่อนะครับสิ่งที่
อยากจะขีดเส้นใต้ให้นักศึกษาได้ทราบไว้ก็คือว่าสื่อนั้นเป็นสภาวะนะครับไม่เสถียรนะครับเปลี่ยนแปลงได้นะครับ

เวลาหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นสื่อแต่เวลาเปลี่ยนแปลงไปพื้นที่เปลี่ยนสื่อนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ตัวอย่างเช่นโปสเตอร์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับแต่เวลาเราสื่อสารโปสเตอร์ปิดไว้ที่ไหนไม่สำคัญนะครับเวลาเป็นกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับกลุ่มคนพิการเช่นคนตาพิการโปสเตอร์อาจจะไม่ใช่สื่อสำหรับเขานะครับดังนั้นเวลาเราจะใช้กลยุทธ์สื่อเราต้องเข้าใจอย่างน้อย5เรื่องด้วยกันนะครับอันแรกคือประเภทลักษณะของสื่อที่แตกต่างกันนะครับเราจะใช้สื่อไม่เหมือนกันนะครับอันที่2นะครับถ้าเราจะใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพเราต้องมีกลยุทธ์ที่เรียกว่าการผสมสื่อนะครับหรือการมิกซ์สื่อนะครับอันที่3นะครับกลยุทธ์สื่ออันนึงที่เริ่มใช้อย่างเยอะมากในปัจจุบันคือการเรียกร้องผ่านสื่อหรือว่าการใช้สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับอันที่4ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับบางทีการเปิดพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างที่เราคุยไปตอนต้นนะครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าการสื่อสารแบบบนลงล่างอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายคือการเปิดพื้นที่สาธารณะนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับกลยุทธ์สื่ออันแรกนะครับเราต้องเข้าใจประเภทสื่อก่อนหลังจากนั้นถ้าเราเข้าใจประเภทสื่อแล้วสื่อแต่ละประเภทมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราจะใช้สื่อไม่เหมือนกันนะครับลองดูตารางนะครับในตารางนี้เราจะบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนลักษณะของสื่อจะเป็นสื่อสารในวงกว้างนะครับเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้สื่อนั้นมันจะใช้ลักษณะของการเผยแพร่ในวงกว้างมากกว่านะครับเราจะต้องมีกลยุทธ์ที่เรียกว่าสื่อมวลชนสัมพันธ์คือการติดต่อกับสื่อมวลชนนะครับแต่ถ้าเป็นสื่อกิจกรรมอันนี้คือต้องมีการออกแบบเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมนะครับจัดทำขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสื่อเฉพาะกิจอันนั้นก็คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าเวลาจัดทำนั้นก็จะมีลักษณะเรียกว่าเฉพาะกิจเฉพาะการนะครับตัวอย่างเช่นโปสเตอร์เวลาเราใช้สื่อนะครับสื่อกิจกรรมหรือสื่อเฉพาะกิจนั้นเวลาใช้สื่อนั้นมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเป็นสำคัญเพราะว่าเน้นการมีส่วนร่วมเมื่อสักครู่กล่าวไปนิดนึงอย่างเช่นแปลงนาสาธิตเป็นสื่อกิจกรรมการเข้าค่ายนะครับอันนี้เราเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเข้าค่ายนะครับเพราะนั้นมีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเสริมพลังนะครับเช่นเดียวกับสื่อโปสเตอร์นะครับใช้ในระยะเวลาที่จำกัดนะครับในพื้นที่ที่จำกัดเพราะนั้นจะต้องมีการออกแบบที่ดีส่วนอันที่4นะครับคือสื่อชุมชนสื่อชุมชนนี้คือสื่อที่อยู่ในพื้นที่นะครับทำหน้าที่เพื่อชุมชนโดยชุมชนแล้วก็คนในชุมชนเป็นเจ้าของนะครับตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ชุมชนวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวนะครับหรือแม้กระทั่งสื่อบุคคลเช่นอสม.ปราชชุมชนนะครับโทรทัศน์ชุมชนสื่อพื้นบ้านเหล่านี้เป็นต้นนะครับสื่อเหล่านี้มีลักษณะเด่นก็คือคนในชุมชนมีส่วนร่วมสูงนะครับเป็นเจ้าของสูงเป็นอัตลักษณ์พื้นที่ของชุมชนเช่นชุมชนคนอีสานนะครับสื่อเพลงหมอลำนี่ก็โดดเด่นมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกสื่อสำหรับคนอีสานบอกว่าสื่อที่ใช้เหมาะสมที่สุดก็คือสื่อหมอลำนะครับนอกจากนั้นนะครับก็บอกว่าเวลาเราจะเลือกใช้สื่อชุมชนบางทีอาจจะต้องตั้งคำถามว่าขณะที่สื่อมวลชนเรามีสื่อมวลชนสัมพันธ์นะครับก็คือการปฏิสัมพันธ์กับคนทำสื่อเช่นเดียวกันครับในกรณีของสื่อชุมชนเราอาจจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนที่ทำสื่อชุมชนได้เช่นเดียวกันนะครับท้ายสุดนะครับก็คือสื่อชุมชนที่เราเรียกว่าสื่อใหม่สื่อใหม่อันนี้เป็นสื่อที่โดดเด่นมากนะครับตัวอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับกล้องดิจิทัลเดี๋ยวนี้เป็นสื่อที่เกิดใหม่แพร่กระจายวงกว้างนะครับที่สำคัญคือมีลักษณะโดดเด่นคือสื่อสาร2ทางนะครับสื่อใหม่นี้เหมาะกับใครครับบางทีเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์สื่อสาร2ทางนะครับเวลาสื่อสารใช้ได้กับทั้งคนในชุมชนในกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถกลายเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารไปคนวงนอกได้นะครับตัวอย่างเช่นการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ Facebook ถ้าเราจะสื่อสารเพื่อจะให้คนข้างนอกชุมชนมาเที่ยวชุมชนเรานะครับบางครั้งใช้สื่อ Facebook หรือว่าสื่อออนไลน์น่าอาจจะได้ผลได้ดีนะครับมีข้อสังเกตในการเลือกใช้สื่อเมื่อเราเข้าใจสื่อนะครับสื่อมันจะต้องมีลักษณะที่โดดเด่นคือบางทีมีสื่อที่เรียกว่าผลิตเองคนอื่นผลิตนะครับเราต้องเลือกให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับเลือกสื่อให้เหมาะกับเป้าหมายนะครับบางครั้งถ้าเรามีเป้าหมายเพียงแค่การเผยแพร่วงกว้างอันนี้เราเลือกสื่อมวลชนนะครับถ้าเป็นวงแคบอันนี้เราใช้สื่อโปสเตอร์อันนี้ก็อาจจะโดดเด่นนะครับหรือถ้าเรามีเป้าหมายให้รู้อันนี้ก็คือแจ้งเพื่อทราบนะครับเราก็จะเลือกสื่อกว้างๆอย่างเช่นสื่อมวลชนแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมบางทีเราใช้สื่อกิจกรรมดีกว่านะครับและที่สำคัญคือบางครั้งสื่อตัวเล็กๆนะครับเช่นสื่อชุมชนสื่อกิจกรรมนะครับอันนี้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนนะครับอันที่2นะครับนอกจากกลยุทธ์ของการเลือกใช้สื่อแล้วนะครับเราเข้าใจสื่อแล้วเราจะต้องผสมสื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า mixed media นะครับวิธีคิดอันนี้หมายถึงว่าเราใช้สื่อตัวเดียวนั้นอา

จะไม่ได้ผลเราจึงผสมสื่อหลากหลายอันนะครับเพราะว่าคนหลายๆคนมักที่จะดูสื่อหลากหลายนะครับเราสามารถผสมสื่อได้หลากหลายตัวอย่างเช่นการผสมสื่อมวลชนกับสื่อใหม่อันนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับหรือเราใช้สื่อในชุมชนหลากหลายอันเช่นบางครั้งเรากระจายข่าวเรื่องการรณรงค์เรื่องไข้หวัดนกอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไข้หวัดโควิด19อันใหม่นี้นะครับเราอาจใช้ตั้งแต่อสม.นะครับใช้โปสเตอร์ใช้สื่อกิจกรรมนะครับสื่อหอกระจายข่าวในชุมชนเรียกว่าผสมสื่อในชุมชนและท้ายสุดนะครับก็บอกว่าบางครั้งสื่อชุมชนอย่างเดียวไม่พอเราข้ามประเภทได้นะครับเช่นใช้สื่อชุมชนผสมกับชนเช่นนายกแถลงข่าวในโทรทัศน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นการผสมสื่อที่มีคุณลักษณะหลากหลายเข้าด้วยกันนะครับกลยุทธ์ถัดมาเป็นเรื่องของสื่อเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการยกระดับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของสังคมหรือนโยบายกฎหมายนะครับบางครั้งการเรียกร้องด้วยตัวเราเองนั้นลำบากนะครับเขาบอกว่าเราอาจจะต้องใช้สื่อมวลชนนะครับเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนนะครับในการเรียกร้องผ่านสื่อนะครับตัวอย่างที่เราเห็นเด่นชัดก็คือการเรียกร้องกฎหมายบุหรี่เหล่านี้นะครับหรือว่าสุรานั้นมักจะใช้สื่อมวลชนเป็นแนวหน้านะครับกลยุทธ์ที่4คือการมีส่วนร่วมนะครับที่ผ่านมาจะสังเกตนะครับกลยุทธ์ที่1 2 3เมื่อสักครู่นี้มักที่จะเป็นกลยุทธ์จากบนลงล่างนะครับแต่เขาบอกว่าองค์กรยูนิสโกนะครับบอกว่าถ้าเราจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมันจะทำให้เกิดผลดีมากขึ้นนะครับการมีส่วนร่วมของยูนิสโกบอกว่ามีได้3แบบแบบแรกก็คือว่าการมีส่วนร่วมในแง่ของการเข้าถึงสื่อเพราะนั้นทุกคนจะต้องสามารถเปิดรับสื่อได้อันที่2คือมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ผลิตและสุดท้ายก็คือสำคัญที่สุดนะครับก็คือการวางแผนนโยบายนะครับกลยุทธ์3แบบนี้นะครับถ้ามีส่วนร่วมดีที่สุดก็คือนโยบายนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงขนาดนั้นก็แค่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงสื่อได้นี่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในระดับที่ดีแล้วนะครับตัวอย่างง่ายๆคือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ถ้าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงนั้นก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการสื่อสารนะครับกลยุทธ์สุดท้ายของสื่อนั้นก็คือการเปิดเวทีสาธารณะนะครับซึ่งเป็นวิธีคิดของคนที่ชื่อว่าเจอร์เกนฮาเบอร์มาสอันนี้สนใจว่าสื่อนะครับถ้าเราเปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเกิดการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนะครับถือได้ว่าทำให้สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงได้นะครับจากกลยุทธ์สื่อก็สู่กลยุทธ์ศาสตร์นะครับกลยุทธ์ศาสตร์นั้นจะสนใจเรื่องของการเลือกสารนะครับอันแรกคือเวลาเราเลือกสารนะครับสารมีจำนวนเยอะนะครับถ้าเราอยากจะคุยเยอะอันนี้เขาบอกว่าต้องเลือกประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถยัดไดโนเสาร์ลงตุ่มนะครับเพราะนั้นเลือกอะไรที่สำคัญที่สุดลงเข้าไปก่อนนะครับอันที่สองนะครับเลือกตามความต้องการของชุมชนถามชุมชนก่อนนะครับว่าชุมชนต้องการอะไรเพราะนั้นเราเลือกตามที่เขาต้องการอันที่สามนะครับเราสามารถเลือกตามกลุ่มเป้าหมายเช่นถ้าเป็นคนผู้สูงอายุอันนี้เราจะต้องเลือกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านจิตใจสุขภาพกายใจให้กับผู้สูงอายุนะครับสุดท้ายนะครับเลือกสารให้เหมาะกับประเภทสื่อนะครับสื่อบางตัวอย่างเช่นสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์นะครับอันนี้เนื้อหาเราสามารถใส่เข้าไปเยอะได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสื่อประเภทโฆษณานี้ไม่สามารถเลือกสารเยอะๆเข้าไปได้นะครับนอกจากการเลือกสารแล้วนะครับกลยุทธ์ถัดมาคือเราจะต้องออกแบบสารนะครับออกแบบยังไงครับเขาบอกว่าสามารถออกแบบได้หลากหลายตั้งแต่เรียบเรียงก่อนนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญวางไว้ตอนต้นนะครับตัวอย่างเช่นในข่าวนะครับสิ่งสำคัญคือการพาดหัวนะครับลำดับเหตุผลนะครับอะไรมีเหตุก่อนนะครับก็ลงก่อนนะครับแล้วค่อยผลหรือว่าการใช้การยกตัวอย่างนะครับอันที่สองนะครับการออกแบบสารเราสามารถออกแบบด้วยการโน้มน้าวใจนะครับอันนี้ใช้วิธีการหลากหลายเช่นตั้งแต่การใช้เหตุผลในการบอกนะครับการไปต่างประเทศในช่วงนี้เป็นไข้หวัดเราไม่ควรไปอย่างนี้เป็นต้นใช้เหตุและผลกลับมาแล้วอาจจะทำให้คนอื่นติดไข้หวัดได้นะครับหรือใช้อารมณ์นะครับหรือว่าจุดว้าวอนเช่นอารมณ์กลัวนะครับว่าไปแล้วก็อาจจะถึงตายได้หรือใช้อารมณ์ตลกอารมณ์ขันอารมณ์โกรธนะครับอันนี้การโน้มน้าวใจด้วยวิธีนี้นะครับอันที่3ก็คือการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าออกแบบสารด้วยการเล่าเรื่องนะครับเล่าอย่างไรใช้ตัวละครอย่างไรโครงเรื่องเล่าทีเดียวหรือว่าเล่าแบบซีรีส์เล่าแบบทีเดียวคือทีเดียวจบเลยนะครับซีรีส์ก็เหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีที่มีหลากหลาย
ตอนนะครับก็เพราะว่ามันเหมาะสำหรับการเล่าเรื่องในกรณีที่เรื่องราวเยอะๆใหญ่ๆเราสามารถค่อยๆเล่าทีละเรื่องได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของกลยุทธ์ของการเล่าเรื่องนะครับนอกจากนั้นก็คือมาใช้การออกแบบสารที่เรียกว่าการบูรณาการของสารนะครับโดยการแปลงสารเชื่อมโยงจากสื่อหนึ่งไปสู่อีกสื่อหนึ่งก็ได้นะครับการทำอินโฟกราฟิกหรือโมชั่นกราฟิกที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับก็คือการเชื่อมโยงลักษณะของสารเยอะๆนะครับแต่ว่าทำเป็นแผนภาพให้เล่าง่ายๆแล้วก็คนอ่านเข้าใจนะครับสุดท้ายก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าสาระบันเทิงก็คือการผสมสิ่งที่เรียกว่าสนุกตลกสนุกสนานกับเนื้อหานะครับทำให้คนดูแล้วดูแล้วรู้สึกว่าได้ทั้งความรู้และความบันเทิงนะครับอันนี้เราจะได้เห็นเด่นชัดนะครับก็คือพวกรายการการ์ตูนทั้งหลายนะครับที่ว่าสอนเด็กนะครับให้รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะนะครับโดยใช้การ์ตูนนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์การออกแบบสารนะครับกลยุทธ์การออกแบบสารอันสุดท้ายคือการควบคุมสารนะครับเมื่อเราออกแบบที่ดีแล้วเรียบเรียงดีแล้วนะครับเราต้องควบคุมสารนะครับบ่อยครั้งนะครับเราต้องควบคุมให้ทิศทางการสื่อสารไปทางทิศเดียวกันอย่างเช่นการใช้มูดบอร์ดนะครับมูดบอร์ดคือการกำหนดอารมณ์ของการสื่อสารทั้งหมดตัวอย่างเช่นสังเกตไหมครับว่าถ้าเราดูมูดบอร์ดของการใช้ PowerPoint ในวันนี้โทนสีไปเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินตัวอักษรสีดำสีแดงนะครับอันนี้ทำเรียกว่ามูดบอร์ดทำให้ทุกอย่างนั้นเหมือนกันหมดมูดบอร์ดของการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องสำคัญคนกำหนดการเลือกสารนั้นต้องใช้นะครับอันที่สองคือการคุมความหมายนะครับการคุมความหมายก็คือว่าถ้าเราจะสื่อสารเรื่องนึงเราต้องคุมความหมายให้ไปด้วยกันหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะรณรงค์ผ่านสื่ออะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าไข้หวัดเป็นแล้วไม่หายเอชเป็นแล้วอันตรายอันนี้เราต้องคุมความหมายให้ทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะครับสุดท้ายคือการคุมความหมายด้วยการตอกย้ำซ้ำทวนคือพูดซ้ำๆนะครับกลยุทธ์สุดท้ายคือการพัฒนาสื่อนะครับการพัฒนาสื่อนั้นจะเน้นว่าถ้าเราจะสื่อสารนะครับนอกจากเราออกแบบสื่อได้ดีออกแบบสารได้ดีแล้วเราต้องพัฒนาสื่อต้องใช้แล้วก็พัฒนาอันนี้วางอยู่บนวิธีคิดกระบวนทัศน์ของการวิพากษ์นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมเพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์ชุมชนก่อนหลังจากนั้นคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมนะครับในการวางแผนร่วมดำเนินการแล้วก็สิ่งสำคัญในข้อ3นี้คือการพัฒนาสื่อแล้วก็ประเมินผลนะครับการพัฒนาสื่อจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือการพัฒนาสื่อบุคคลการพัฒนาสื่อพื้นบ้านแล้วก็การพัฒนาสื่อใหม่นะครับในเรื่องของการพัฒนาสื่อบุคคลนะครับเราจะมองถึงการพัฒนาตั้งแต่ความรู้ทักษะแล้วก็กลยุทธ์ของสื่อบุคคลนะครับส่วนในแง่ของการพัฒนาเครือข่ายนะครับก็บอกว่านอกจากสื่อบุคคลแล้วเราจะต้องพัฒนาให้เครือข่ายการสื่อสารนั้นนะครับมีจิตสำนึกนะครับในการทำงานนะครับให้ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีที่2คือนอกจากการพัฒนาสื่อบุคคลกับเครือข่ายการสื่อสารแล้วนะครับเราสามารถพัฒนาสื่อพื้นบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการพัฒนาสื่อพื้นบ้านต้องทำให้สื่อพื้นบ้านหรือว่าศิลปินนะครับที่จัดการเรื่องสื่อพื้นบ้านมีความรู้อย่างน้อย4รู้ก็คือรู้จักรู้ใจรู้ใช้รู้รักษาสื่อพื้นบ้านนะครับตั้งแต่ต้องรู้จักเอกลักษณ์สื่อพื้นบ้านรู้ใจหรือความหมายที่แฝงในสื่อพื้นบ้านนั้นรู้ใช้คือใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาหรือว่าการขยายหน้าที่ของสื่อพื้นบ้านตัวอย่างเช่นหมอลำที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะร้องเพื่อความสนุกสนานแต่เราจะใช้สื่อพื้นบ้านให้พัฒนาในเรื่องของการใช้สื่อพื้นบ้านหมอลำเพื่อรณรงค์เรื่องการไม่กินปลาดิบอย่างนี้เป็นต้นนะครับและสุดท้ายคือการรักษาสื่อพื้นบ้านนะครับนอกจากนั้นนะครับการพัฒนาสื่อพื้นบ้านยังต้องให้เขารู้จักบริหารจัดการทางด้านวัฒนธรรมความเข้าใจด้านการสื่อสารแล้วก็กระบวนการทำงานนะครับในท้ายที่สุดนะครับการพัฒนาสื่อใหม่นะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าตอนนี้เราใช้สื่อใหม่กันเยอะมากนะครับสื่อใหม่สามารถใช้ในการพัฒนาชุมชนได้นะครับก็คือว่าเราต้องให้สื่อใหม่นั้นเข้าใจปรัชญาชุมชนก่อนนะครับก็คือว่าทำเพื่อชุมชนนะครับแล้วก็ธรรมชาติของเขาก็คือมีการเผยแพร่แล้วก็เน้นการปฏิสัมพันธ์นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าสื่อใหม่จะต้องเน้นการผลิตนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่ต้องสนใจเรื่องว่าเราจะหาข้อมูลมาอย่างไรนะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนและก็ที่สำคัญคือว่ามีสื่อใหม่นะครับแต่ว่าใครจะเป็นคนบริหารจัดการนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์นั้นงบประมาณใครเป็นคนทำครับใครเป็นอาสาสมัครต้องดูแลเว็บไซต์24ชั่วโมงเนื้อหาอุปกรณ์เอามาจากไหนนะครับโดยสรุปแล้วนะครับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ชุมชนในหน่วยที่13นี้นะครับ
นักศึกษาลองดูนะครับว่าส่วนแรกที่อาจารย์ได้คุยกันไปก็คือให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนนะครับซึ่งมีกระบวนทัศน์2อันนะครับคือกระแสหลักและวิพากษ์นะครับถ้าเป็นกระแสหลักนั้นจะเน้นการสื่อสารจากองค์กรนะครับถ่ายทอดข่าวสารแต่ถ้าเป็นการวิพากษ์นั้นจะเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็สื่อสารด้วยตัวเองนะครับในส่วนที่2นะครับในหน่วยนี้จะสนใจเรื่องของกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จำแนกไปได้ว่ากลยุทธ์ในเรื่องของสื่อสารแล้วก็พัฒนาสื่อนะครับทั้งหมดที่อาจารย์ได้คุยกันไปในวันนี้นะครับเป็นสาระสำคัญนะครับอยากให้นักศึกษานั้นอ่านทบทวนในตำราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะเข้าใจนะครับในรายละเอียดเนื้อหาในหน่วยที่13กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของชุมชนนี้ได้โดยละเอียดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับนักศึกษาลองมาประเมินความรู้กันนะ

0: ครับในช่วงท้ายของรายการครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาช่วงนี้เป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่14กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับหน่วยที่14นี้แบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันนะครับคือตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศและการประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศในตอนที่2เป็นประเภทของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศและการประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศนั้นอันดับแรกเราต้องมาเข้าใจถึงความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประเภทขององค์การระหว่างประเทศนะครับที่พบอยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับในการประชาสัมพันธ์ก็มักจะพบกับปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีรายละเอียดต่างๆในตอนที่ 14.1 ดังนี้นะครับองค์การระหว่างประเทศในอันดับแรกเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกมากกว่า3ประเทศนะครับในกรณีนี้เราหมายถึงองค์การระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นรัฐหรือว่าเป็นประเทศนะครับแน่นอนมีองค์การระหว่างประเทศที่มีสมาชิกที่ไม่ใช่รัฐเช่นเดียวกันแต่ในหน่วยการศึกษานี้เราเน้นในเรื่องของรัฐที่เป็นสมาชิกนะครับซึ่งจะมีความตกลงหรือว่าปฏิญญาร่วมกันก็แล้วแต่ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นนะครับสำหรับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศนั้นมีหลายทฤษฎีนะครับแต่เราเลือกมาแค่2ทฤษฎีซึ่ง2ทฤษฎีนี้สามารถชี้ให้เห็นถึงแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศได้ทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีสัจจนิยมหรือว่า realism ส่วนทฤษฎีที่2คือทฤษฎีการพึ่งพากันหรือว่า interdependence นะครับทฤษฎีสัจจนิยมนั้นเน้นในเรื่องการรักษาประโยชน์ของชาติและมองว่าการเมืองระหว่างประเทศนั้นคือการต่อสู้แย่งชิงอำนาจและความพยายามในการสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะกำลังทางด้านทหารดังนั้นนะครับทฤษฎีนี้จึงพูดถึงในเรื่องของความไม่ไว้วางใจระหว่างประเทศความขัดแย้งการสู้รบการปะทะกันด้วยกำลังและสงครามในที่สุดซึ่งเราเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2สำหรับทฤษฎีสัจจนิยมนั้นความจริงแล้วในช่วงประมาณ3ทศวรรษที่ผ่านมาอาจจะมีความสำคัญน้อยลงมีการพูดถึงน้อยลงทั้งนี้เนื่องจากว่าบรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศดีขึ้นนะครับความขัดแย้งโดยเฉพาะทางด้านอุดมการณ์หรือว่าการประทะกันทางด้านอุดมการณ์สงครามเย็นต่างๆค่อยเบาบางลงนะครับบรรยากาศของความร่วมมือมีมากขึ้นหลายประเทศได้หันมาให้ความร่วมมือกันนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมดังนั้นทฤษฎีนี้จึงไม่ค่อยมีคนพูดถึงในช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับนักศึกษาคงจะเห็นนะครับว่าทฤษฎีนี้ได้กลับมามีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีการประทะกันทางด้านกำลังนะครับมีการเจรจาในเรื่องของอาวุธมีความขัดแย้งทางด้านการค้าการลงทุนนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นสงครามในตะวันออกกลางนะครับการเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือข้อขัดแย้งทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับสิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่ทำให้ทฤษฎีสัจจนิยมนั้นกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งและล่าสุดในปี2563นะครับก็มีข่าวที่ค่อนข้างจะสร้างความหวั่นเกรงสำหรับชาติต่างๆทั่วโลกทีเดียวนะครับนั่นก็คือการปะทะกันด้วยกำลังและการตอบโต้กันด้วยกำลังทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับหลายคนเกรงว่าสถานการณ์เหล่านี้อาจจะขยายตัวเป็นสงครามโลกครั้งที่3ก็ได้นะครับดังนั้นทฤษฎีนี้จึงมีความสำคัญมากทีเดียวและถือว่าเป็นทฤษฎีที่สะท้อนถึงแนวคิดแล้วก็ความจำเป็นในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นโดยเฉพาะองค์การระหว่างประเทศ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงเช่นในกรณีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาตินั่นเองนะครับสำหรับอีกทฤษฎีหนึ่งนั่นก็คือทฤษฎีในเรื่องของการพึ่งพากันหรือว่า interdependence นั้นทฤษฎีนี้เน้นในเรื่องความจำเป็นในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ว่าประเทศจะเป็นประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กนะครับโดยปกติแล้วไม่สามารถจะอยู่ได้โดยลำพังยังต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้จะเน้นในเรื่องของความร่วมมือเพื่อความอยู่รอดเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันหลายปัญหาในปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่ไร้พรมแดนเกิดขึ้นในที่หนึ่งแต่ส่งผลกระทบในอีกหลายที่และก็ยากที่จะแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับสำหรับทฤษฎีนี้ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกันนั้นก็สะท้อนถึงแนวความคิดและความจำเป็นในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็การพัฒนาร่วมกันนะครับเช่นในกรณีของการก่อตั้งอาเซียนนั่นเองนะครับซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่นะครับองค์การระหว่างประเทศทั้งสองแบบนะครับที่เรานับที่เราถือมาเป็นตัวอย่างในครั้งนี้นะครับก็คือในด้านหนึ่งองค์การระหว่างประเทศที่ในระดับโลกนะครับคือองค์การสหประชาชาติและอีกในด้านหนึ่งก็คือองค์การที่มีความสำคัญกับประเทศไทยมากนะครับคือองค์การในภูมิภาคนี้หรือว่าองค์การอาเซียนนั่นเองนะครับทั้งสององค์การนั้นมีจุดมุ่งหมายมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศต่างๆหรือว่าประเทศสมาชิกร่วมกันนะครับสำหรับสหประชาชาติถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดมีสมาชิกมากถึง192ประเทศด้วยกันองค์การสหประชาชาติมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน2030นะครับก็คือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับโดยมีประเด็นต่างๆมากถึง17ประเด็นด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการรักษาความสงบนะครับสันติภาพและความมั่นคงนอกจากนั้นก็ยังเน้นในเรื่องของการพัฒนาในด้านต่างๆนะครับสำหรับอาเซียนเองก็มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของอาเซียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะมุ่งหน้าไปด้วยกันซึ่งจะต้องทำให้ผลให้เป็นผลสำเร็จได้ภายในปี2025นะครับประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับในปี2562ที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับที่มีการนำเสนอที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นผลสำเร็จภายในปี2525ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจต้องการจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับองค์การทั้งในระดับโลกและในระดับภูมิภาคสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในชุดตำราที่นักศึกษามีอยู่แล้วหรือว่าจากเอกสารต่างๆของทั้งสององค์การนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความสะดวกก็ทางด้านเว็บไซต์ของทั้งสององค์การที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับนี่คือเรื่องราวขององค์การระหว่างประเทศส่วนบทบาทที่สำคัญขององค์การระหว่างประเทศนั้นนะครับอันดับแรกก็คือเป็นกลไกในการเสริมสร้างบรรยากาศนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งบทบาทที่สำคัญขององค์การระหว่างประเทศก็คือการกำหนดนโยบายและวาระที่เป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกทุกประเทศนะครับเป็นเวทีเจรจาต่อรองโดยเฉพาะเวลาที่มีความขัดแย้งนะครับหรือมีข้อขัดข้องใดๆเกิดขึ้นก็ตามนะครับก็สามารถจะนำเข้าสู่การประชุมขององค์การระหว่างประเทศโดยถือว่าเป็นเวทีที่จะได้มีการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของประเทศสมาชิกสนับสนุนอาจจะทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านทุนทรัพย์ด้วยนะครับเพื่อนำไปปฏิบัติโครงการต่างๆให้เป็นผลสำเร็จนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการแน่ใจว่าโครงการต่างๆที่ปฏิบัติตามพันธะผูกพันของประเทศสมาชิกนั้นดำเนินก้าวหน้าไปองค์การระหว่างประเทศก็มีหน้าที่ที่จะต้องติดตามความคืบหน้าและก็ประเมินผลการดำเนินงานด้วยดังนั้นจะเห็นว่าองค์การระหว่างประเทศเป็นจำนวนมากอย่างเช่นในกรณีของสหประชาชาตินะครับและองค์การต่างๆภายใต้กรอบของสหประชาชาติมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการต่างๆที่ ดำเนินการร่วมกันนะครับอาเซียนก็เช่นเดียวกันนะครับอาเซียนก็มีการกำหนดมาตรการหรือว่ามีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจะวัดความสำเร็จในประเด็นต่างๆที่อาเซียนต้องการจะดำเนินการนะครับและก็ดำเนินการโดยประเทศสมาชิกนะครับสำหรับปัญหาอุปสรรคหัวข้อของเราคือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะเน้นเฉพาะปัญหาอุปสรรคทางด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศนะครับอันดับแรกก็คือว่าองค์การระหว่างประเทศนั้นจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจรเพื่อสร้างความมั่นใจอันดีความเข้าใจอันดีนะครับระหว่างประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และตามพันธกรณีต่างๆที่สมาชิกมีอยู่กับองค์การนะครับสำหรับปัญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศนั้นเราอาจจะวิเคราะห์ได้หลายมุมมองนะครับมุมมองหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคก็คือการใช้แบบจำลองกระบวนการสื่อสารนะครับของเดวิดเคเบอร์โลนะครับซึ่งนำมาใช้เป็นแนวทางได้ท่านนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยนะครับกับแบบจำลองการศึกษาหรือว่าแบบจำลองการสื่อสารของเดวิดเคโบเลอร์พอสมควรทีเดียวนะครับนั่นก็คือในเรื่องของกระบวนการนับตั้งแต่ผู้ผลิตสารที่เราเรียกว่าเซนเดอร์นะครับเนื้อหาสาระที่เราเรียกว่าเมสเซจแต่ในปัจจุบันนอกเหนือจากคำว่าเมสเซจแล้วนะครับยังมีคำว่าคอนเทนต์นะครับที่นำมาใช้อย่างมากในปัจจุบันนะครับช่องทางการสื่อสารก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการสื่อสารหรือที่เรียกว่า channel ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาต่างๆทำให้ช่องทางมีมากขึ้นนะครับเราจะคุ้นเคยกับคำใหม่ๆอย่างเช่นคำว่าแพลตฟอร์มหรือว่าชานชลานะครับพื้นที่ใหม่ๆที่นอกเหนือจาก channel เดิมๆที่เคยมีอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงผู้รับสารด้วยนะครับว่าผู้รับสารสามารถจะได้ข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะวัดได้จากฟีดแบคของผู้ที่รับสารนั่นเองนะครับนี่คือประเด็นที่เรานะสามารถนำมาเทียบได้นะครับว่าองค์การระหว่างประเทศสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าประสบปัญหาอะไรอยู่บ้างในปัจจุบันนะครับในกรณีของผู้ส่งสารนะครับองค์การระหว่างประเทศในฐานะผู้ส่งสารมีเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่มีทักษะเพียงพอหรือไม่ในการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับมีเนื้อหามากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาเหล่านั้นจะสกัดอย่างไรอย่าลืมนะครับเรื่องขององค์การระหว่างประเทศหลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องทางการทูตนะครับไม่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้องค์การระหว่างประเทศจะสกัดออกมาอย่างไรให้ประเทศสมาชิกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกรวมทั้งสาธารณชนในที่ต่างๆได้เข้าใจงานขององค์การระหว่างประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวนะครับช่องทางการสื่อสารก็เช่นเดียวกันมีมากมายจะเลือกอย่างไรจะใช้ทั้งหมดหรือจะเลือกเฉพาะบางส่วนนะครับการใช้ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับหากเลือกไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องกับผู้รับสารนะครับอันนี้ก็คือประเด็นรวมๆที่นักศึกษานำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์แนวทางได้นะครับซึ่งรายละเอียดก็มีอยู่ในชุดตำราเรียนอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากแบบจำลองอันนี้แล้วนะครับที่เราใช้มาเป็นแนวทางในการศึกษายังมีประเด็นอื่นๆที่ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสำหรับการประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศนั่นก็คือประเด็นอ่อนไหวต่างๆในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับแต่ละประเทศย่อมมีประเด็นของตัวเองเพราะนั้นการประชาสัมพันธ์ประเด็นต่างๆหรือเนื้อหาต่างๆขององค์การระหว่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าไม่มีผลกระทบในเชิงลบกับประเทศสมาชิกนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากก็คือความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางด้านสังคมนั่นเองนะครับในแต่ละประเทศมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันบางประเด็นเป็นประเด็นที่ต้องการจะพัฒนาเช่นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแน่นอนอันนี้เป็นหลักการประชาธิปไตยเป็นหลักการพื้นฐานนะครับทางด้านมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศบางครั้งอาจจะไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนื้อหาเหล่านี้ าจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะนำไปปฏิบัติตามมติขององค์การระหว่างประเทศนะครับทีนี้มาพูดถึงกลยุทธ์กันบ้างนะครับกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศนั้นก็มีหลายกลยุทธ์ด้วยกันนะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะเลือกมาเพียง2กลยุทธ์เท่านั้นนะครับกลยุทธ์ที่สำคัญนะครับในปัจจุบันก็คือกลยุทธ์ในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แน่นอนนักศึกษาทุกท่านตระหนักดีนะครับว่าในโลกปัจจุบันนั้นเรากำลังพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีประเภทต่างๆนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและก็การประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับสำหรับกลยุทธ์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีนั้นนะครับเราจะมองได้หลายประเด็นย่อยด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือสังเกตคำว่านวัตกรรมนะครับคำว่านวัตกรรมเป็นคำที่กำลังนิยมใช้กันอย่างมากนวัตกรรมหมายถึงอะไรนะครับส่วนหนึ่งมองว่านวัตกรรมคือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมแต่ความจริงแล้วนะครับนวัตกรรมไม่ได้หมายถึงทางด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับนวัตกรรมหมายถึงการปรับปรุงคิดใหม่ปรับปรุงใหม่นะครับแม้แต่สิ่งที่มีอยู่เดิมนั้นก็สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ทำงานได้ดีขึ้นประหยัดทรัพยากรมากขึ้นนะครับคือใช้ทรัพยากรน้อยลงนะครับได้ผลผลิตมากขึ้นหรือเรียกว่าทำน้อยได้มากนั่นเองนะครับซึ่งนวัตกรรมนะครับหรือว่ากลยุทธ์การใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีนะครับก็สามารถมองได้ก็คืออันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์นะครับอันดับแรกก็คือนวัตกรรมเนื้อหาประชาสัมพันธ์อันดับที่สองก็คือนวัตกรรมรูปแบบและการนำเสนอนะครับนวัตกรรมทางด้านเนื้อหาการประชาสัมพันธ์นั้นหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเราจะต้องคิดในเรื่องของเนื้อหาใหม่ๆนะครับที่ได้รับความสนใจที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่คนรู้สึกว่าอันนี้ใกล้ตัวมีประโยชน์มีประสบการณ์ร่วมนะครับสังเกตไหมครับว่าการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ๆหรือการส่งข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ๆนั้นนะครับเขาเน้นในเรื่องของประสบการณ์ร่วมเขาเน้นในเรื่องของประโยชน์เน้นในเรื่องของความใกล้ตัวเป็นตัวเรามากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้องค์การระหว่างประเทศก็ต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดการประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศมักถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวคนจึงไม่ค่อยสนใจนะครับสาธารณชนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ความสนใจกับเนื้อหาขององค์การระหว่างประเทศมากนักนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดใหม่ทำอย่างไรที่เราจะหาเนื้อหาใหม่ๆเพื่อจะมาทำการประชาสัมพันธ์ซึ่งต้องเป็นเนื้อหาที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่รับสารด้วยนะครับเมื่อมีเนื้อหาใหม่ๆแล้วก็ต้องมาพิจารณาถึงรูปแบบการผลิตและรูปแบบการนำเสนอด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารูปแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะถ้าเรามีเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่า New Media สื่อใหม่นะครับหรือว่า Social Media นะครับนักศึกษาทุกท่านคงจะคุ้นเคยนะครับการใช้ Social Media ในการติดต่อสื่อสารนะครับองค์การระหว่างประเทศก็จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นะครับสื่อเดิมๆการนำเสนอเดิมๆรูปแบบเดิมๆนะครับโดยผ่านสื่อดั้งเดิมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์การแถลงข่าวอะไรต่างๆเหล่านั้นบางครั้งคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยนะครับโดยมีการนำสื่อใหม่หรือว่าโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าในเมื่อเราใช้สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็คือต้องมีข้อระมัดระวังเช่นเดียวกันองค์การระหว่างประเทศก็ต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับในการใช้สื่อใหม่นะครับประเด็นสำคัญที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือนะครับการก่อการร้ายต่อ ่อระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่า Cyber Attack หรือว่า Cyber Terrorism นั่นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างมากในปัจจุบันนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานักศึกษาคงจำได้นะครับว่ามีการแพร่กระจายของไวรัสนะครับที่เข้าไปในระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆทำให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ได้นะครับหรือว่าจำเป็นจะต้องจ่ายค่าไถ่เพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับกลับคืนมาหรือว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่องค์การระหว่างประเทศก็ต้องให้ความสนใจเพราะว่าถ้าฐานข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศถูกแฮกนะครับหรือว่าถูกก่อการร้ายนะครับในเข้าไปในระบบนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระต่างๆได้ซึ่งจะมีผลเสียอย่างมากนะครับกับสมาชิกต่างๆที่รับข้อมูลข่าวสารขององค์การนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งกำลังเป็นประเด็นใหญ่ไม่ใช่เฉพาะสำหรับองค์การระหว่างประเทศแต่สำหรับทุกองค์การนะครับหรือแม้แต่ปัจเจกบุคคลด้วยก็ตามก็คือในเรื่องของข้อมูลเท็จนะครับที่เราเรียกว่าข่าวปลอมต่างๆนะครับผ่านสื่อใหม่หรือว่าเฟกนิวส์นะครับแล้วก็วาทกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังนะครับหรือว่า hate speech นะครับที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีมากการสร้างข่าวปลอมข่าวเพี้ยนหรือการสร้างวาทกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับแม้แต่หน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบทางด้านโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นคนคิดทางด้านโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook นะครับก็จะออกมายอมรับว่าการใช้ระบบตรวจสอบวาทกรรมแห่งความที่สร้างความเกลียดชังหรือว่า hate speech นะครับซึ่งระบบนี้ก็สามารถจะเรียกได้ว่าเป็น AI นั่นเองนะครับคือปัญญาประดิษฐ์ที่จะคอยตรวจสอบต่างๆนั้นแม้แต่ Facebook ยังยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันไม่สามารถจะตรวจสอบ hate speechได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววาทกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังนั้นมักจะมีสำนวนมีการใช้ภาษาที่สลับซับซ้อนนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องช่วยเหลือให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งเหล่านี้องค์การระหว่างประเทศก็จำเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของตนเองเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงมีแนวความคิดในการที่จะส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนะครับหรือที่เรียกว่า Media Information Literacy ซึ่งในปัจจุบันนั้นต้องรวมคำว่า Digital Literacy ด้วยนะครับก็คือการรู้เท่าทันระบบดิจิทัลนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อพึงระวังและข้อควรปฏิบัติสำหรับองค์การระหว่างประเทศนะครับสำหรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่มองทางด้านประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถช่วยประชาสัมพันธ์การดำเนินว่าการทำงานขององค์การระหว่างประเทศได้นะครับจึงก่อให้เกิดกลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการพัฒนาศักยภาพสื่อภาคประชาชนนะครับและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศนั่นเองนะครับซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพสื่อภาคประชาชนนั้นนะครับก็สามารถจะมองได้ใน2ระดับก็คือในส่วนที่เป็นปัจเจกบุคคลนะครับในระดับปัจเจกบุคคลคือบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับที่เราเรียกกันว่าสื่อภาคพลเมืองนะครับหรือนักข่าวพลเมืองนะครับนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยปัจจุบันนี้คนทั่วไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นสื่อมวลชนก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวได้ผู้ส่งสารได้ผู้ช่วยการประชาสัมพันธ์ได้ซึ่งเราเรียกว่า citizen journalist หรือว่านักข่าวพลเมืองนั่นเองนะครับนักศึกษาทุกท่านก็ส่งข้อมูลอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับนอกจากรับข้อมูลจากคนอื่นเนื้อหาสาระจากคนอื่นเราก็ผลิตเนื้อหาสาระโดยใช้เพียงโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากแต่ละบุคคลหรือว่าปัจเจกบุคคลแล้วก็คือในชุมชนองค์การระหว่างประเทศเป็นจำนวนมากนะครับที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อชุมชนนะครับที่เราเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับในชุมชนวิทยุชุมชนโทรทัศน์ชุมชนนะครับในประเทศไทยสื่อวิทยุชุมชนนะครับถือว่ามีบทบาทมากทีเดียวในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับโดยสื่อชุมชนนั้นจะต้องผลิตโดยคนในชุมชนแต่เนื้อหาสาระบางส่วน าจจะได้รับการสนับสนุนนะครับได้ข้อมูลจากองค์การระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นองค์การระหว่างประเทศเป็นจำนวนมากนะครับที่เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของสื่อชุมชนนะครับแค่สนับสนุนนะครับไม่ใช่เข้ามากำกับดูแลไม่ใช่เข้ามาผลิตรายการให้กับสื่อของชุมชนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกลยุทธ์ในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับการประชุมองค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่เราจะมองว่ามีผู้แทนระดับรัฐบาลนะครับหรือว่าผู้แทนทางการทูตเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลประชาชนในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตได้ว่าการประชุมองค์การระหว่างประเทศหลายครั้งทีเดียวที่มีการจัดกิจกรรมที่เราเรียกว่ากิจกรรมคู่ขนานให้กับภาคประชาชนให้กับภาคประชาสังคมหรือให้กับ NGO นะครับได้มีพื้นที่ในการปรึกษาหารือในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่องค์การระหว่างประเทศกำลังประชุมอยู่นะครับแล้วก็บางครั้งก็เปิดโอกาสให้เวทีคู่ขนานได้นำเสนอความคิดเห็นเข้าสู่การประชุมขององค์การระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชนนะครับให้กับภาคส่วนต่างๆได้เข้าใจถึงงานขององค์การระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนก็มีผลกับการช่วยประชาสัมพันธ์งานขององค์การให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมทางด้านวิชาการและการสนับสนุนโครงการของภาคประชาชนที่สอดคล้องกับงานขององค์การระหว่างประเทศนะครับในปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับที่ให้การสนับสนุนเช่นให้วิทยากรนะครับให้องค์ความรู้นะครับให้แนวความคิดใหม่ๆนะครับที่ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนสามารถนำไปใช้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของทางด้านวิชาการแล้วก็รวมทั้งการส่งเสริมทางด้านทุนนะครับในการดำเนินงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งเหล่านี้มีการดำเนินงานค่อนข้างมากในปัจจุบันนะครับถือว่ามีความสำคัญมีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์งานขององค์การระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับและทั้งหมดนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญนะครับของหน่วยที่14กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศนะครับซึ่งเลือกมาเฉพาะบางประเด็นนะครับนักศึกษาสามารถอ่านเนื้อหาต่างๆในรายละเอียดได้ในชุดวิชาเรียนที่มีอยู่แล้วนะครับหวังว่าการสรุปนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและก็คงจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับหน่วยที่14นี้นะครับอีกสักครู่เรามาลองทบทวนกันนะครับด้วยการทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยที่14ว่าด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศกันครับ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
4: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้

0: พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ทรงพระราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาในช่วงนี้เป็นการบรรยายที่อาจารย์จะสรุปประเด็นสำคัญสำคัญของหัวข้อกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองค่ะในหัวข้อนี้นะคะจะประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการสื่อสารการเมืองกลยุทธ์และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองส่วนที่2ก็จะเป็นการจัดการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองที่สำคัญสำคัญค่ะเอาส่วนที่1ก่อนนะคะเราจะมาเข้าใจความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วก็ทำความเข้าใจนักกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองค่ะการเมืองหมายถึงอะไรนะคะการเมืองก็คือการรวมตัวกันของมนุษย์เป็นสังคมการเมืองเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจะต้องมีทั้งการร่วมมือกันความขัดแย้งและมนุษย์ต้องมาเจรจากันเพื่อตกลงในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่กันได้อย่างสันติค่ะการสื่อสารการเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงทัศนะและความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ต่างๆทางการเมืองของระหว่างบุคคลนะคะทำให้สมาชิกของสังคมการเมืองนั้นสามารถดำรงอยู่ได้แล้วก็ยังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางการเมืองอันได้แก่องค์กรทางการเมืองประชาชนและสื่อมวลชนค่ะแบรนด์แมคแนร์พูดว่าอะไรนะคะแบรนด์แมคแนร์เนี่ยเป็นคนที่แต่งหนังสือที่เรียกว่าพื้นฐานของการสื่อสารทางการเมืองแมคแนร์บอกว่าการสื่อสารทางการเมืองเป็นการจงใจนะคะเกี่ยวกับการเมืองเป็นการสื่อสารทุกรูปแบบเริ่มจากตัวแสดงทางการเมืองนะคะเช่นนักการเมืององค์การทางการเมืองรัฐบาลหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่นักการเมืองเช่นประชาชนอย่างเราๆนะคะและเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับตัวแสดงทั้งองค์กรทางการเมืองหรือประชาชนในปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งแมคแนร์เนี่ยได้ปรับแบบจำลองของตัวเองนะคะเราจะเห็นว่ามันมี3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือประชาชนส่วนที่อยู่ตรงกลางก็คือสื่อสารมวลชนแล้วก็ส่วนที่อยู่ด้านขวานั้นก็คือองค์กรทางการเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากสื่อใหม่นะคะพวกโซเชียลมีเดียมีบทบาทมากดังนั้นแมคแนร์ก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาใส่ร่วมกับสื่อสารมวลชนหมายถึงว่าประชาชนสามารถสื่อสารโดยตรงกับองค์การทางการเมืองได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านสื่อค่ะนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองหมายถึงอะไรนะคะก็คือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเมืองยุทธวิธีต่างๆที่ใช้นะคะในพื้นที่ทางการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์3ประการ1เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและทำรงทัศนคติที่ดีนั้นไว้2เพื่อให้ประชาชนสนใจการดำเนินงานขององค์การและเพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีระหว่างองค์การกับสาธารณะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองมีบทบาทสำคัญนะคะเพราะมาเสริมแรงให้การสื่อสารทางการเมืองนั้นมีความครบถ้วนรอบด้านเนื่องจากว่าการโฆษณาทางการเมืองนั้นใช้เงินเยอะแล้วก็ประชาชนก็มีความกังวลใจว่าเอ๊ะสารที่ได้รับนั้นน่ะจะถูกสร้างสรรค์เพื่อทำให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อหรือเปล่านะคะหรือนะคะการโฆษณาทางการเมืองนั้นก็ใช้งบประมาณเยอะและใช้เวลาการผลิตมากดังนั้นการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไปปรับใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปกติที่คัดลิฟและคณะเนี่ยได้เขียนเอาไว้7ประการอันประกอบด้วยการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการเมืองการโฆษณาทางการเมืองการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ทางการเมืองการจัดกิจกรรมสัมพันธ์การจัดการประเด็นทางการเมืองการล็อบบี้แล้วก็การสนับสนุนสัมพันธ์ผู้สนับสนุนสัมพันธ์นะคะแต่ทีนี้มันมีข้อ8เพิ่มขึ้นมาก็คือ Bloom and Cha เนี่ยได้มาบอกว่า7ข้อนี่มันไม่พอมันต้องหมายถึงการสื่อสารภายในองค์การทางการเมืองด้วยเพราะว่าคนที่อยู่ในองค์การทางการเมืองนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารอันนี้เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ปรับใช้แนวคิดของคัดลิฟและคณะนะคะในการมององค์การทางการเมืองใน
ระบบเปิดระบบเปิดหมายความว่าอะไรหมายความว่าองค์การทางการเมืองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกและองค์การทางการเมืองจะทำยังไงที่ทำให้ตัวเองเนี่ยยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณะหรือภายนอกไว้ได้นะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าองค์การประกอบด้วยองค์การอันนี้แบบกำปั้นทุบดินเลยก็ได้แก่มีโครงสร้างมีแผนงานมีวัตถุประสงค์อยู่ในนั้นต่อมานะคะองค์การเนี้ยมีวัตถุประสงค์อะไรล่ะก็คือวัตถุประสงค์ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณะองค์การก็ต้องการที่จะตอกย้ำสิ่งนี้กับสาธารณะนะคะก็จะต้องทำการสื่อสารก็คือข้อที่4ก็จะต้องสื่อสารไปกับสาธารณะว่าตนเองนั้นเนี่ยต้องการแสดงจุดยืนอย่างไรเพื่อสร้างหรือตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีอันนั้นไว้นะคะแล้วก็องค์การก็ส่งออกไปสิ่งนี้เราเรียกว่าปัจจัยส่งออกอันหมายถึงสารการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองที่องค์การแสดงหรือสื่อสารไปยังสาธารณะต้องการผลอะไรคะก็ต้องการผลต่อความรู้ความโน้มเอียงและพฤติกรรมของสาธารณะแล้วสิ่งนี้ที่สาธารณะแสดงออกมานั้นก็จะกลายเป็นปัจจัยนำเข้ากลับไปสู่องค์การเพื่อให้องค์การนั้นเนี่ยจะต้องปรับตัวแล้วก็ส่งสารอีกชุดหนึ่งออกไปนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารในระบบเปิดนั้นก็จะเป็นการสื่อสารในลักษณะที่ว่าจะไม่อยู่นิ่งจะเป็นการนำเข้าส่งออกกันตลอดเวลาและสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาตอบกลับนะคะคือการป้อนกลับจากสาธารณะหลังจากที่ได้รับสารอันเกิดจากการประชาสัมพันธ์มายังองค์การและองค์การก็จะต้องเปรียบเทียบสารว่าแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าแล้วก็ต้องปรับกลยุทธ์ต่อไปทีนี้อีกแนวคิดหนึ่งก็เป็นแนวคิดของโพเวลกับโควตคนนี้เขาก็เอาหลักกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยมาใช้โดยใช้หลักสวอตหมายความว่าS คืออะไรจุดแข็ง W จุดอ่อน O opportunity คือโอกาสแล้วก็ T คือ threat หรืออุปสรรคบางเล่มก็บอกว่าเป็นภัยคุกคามขององค์การเพื่อจะดูว่าถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การภายใต้ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเช่นใดต่อมาก็เป็นแนวคิดการจัดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของวิลสันและออกเดนมีทั้งหมด8ข้อแต่ว่าจัดออกแล้วได้4กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มที่1การวิจัยกลุ่มที่2การปฏิบัติงานกลุ่มที่3การสื่อสารและกลุ่มที่4การประเมินผลแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย8ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกนะคะมี3ขั้นตอนประกอบด้วย1เราต้องสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรวมก่อนเมื่อได้สิ่งนี้แล้วจึงนำมาวิเคราะห์สถานการณ์นะคะวิเคราะห์แล้วเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อนำไปสู่ข้อ3ค่ะการบรรลุปัญหาหรือการเห็นโอกาสอะไรบางอย่างจากนั้นเนี่ยเราจึงจะเข้าสู่ส่วนที่2ก็คือการปฏิบัติงานอันประกอบด้วยการกำหนดหมายและวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ได้เป้าหมายและวัตถุประสงค์แล้วทำยังไงคะเราก็จะต้องมากำหนดสิ่งที่เรียกว่าแก่นความคิดภาษาอังกฤษเรียกว่าบิ๊กไอเดียหมายความว่าเราจะต้องโฟกัสแล้วว่าเรื่องนี้เราจะสื่อสารไปเรื่องอะไรเราไม่สามารถมีหลายแก่นความคิดได้นะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสาธารณะจะเกิดการสับสนเราจะต้องกำหนดด้วยว่าเราต้องการสื่อสารไปยังใครจัดสารแบบไหนด้วยกลยุทธ์และวิธีการเช่นใดจากนั้นนะคะได้สิ่งนี้มาก็เอามากำหนดเป็นแผนการกำหนดเป็นแผนเนี่ยง่ายที่สุด

นะคะตีตารางแล้วก็ใส่เป็นปฏิทินเอาไว้ว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องทำนะคะทำเมื่อไหร่อะไรยังไงงานอันไหนเป็นอันดับแรกก็เรียงลำดับไปใส่งบประมาณเข้าไปเพื่อเราจะได้รู้ว่าแผนอันเนี้ยจะต้องมีประกอบด้วยงานกี่งานใช้งบประมาณเท่าไหร่ใครเป็นคนทำจากนั้นเนี่ยเราเอาแผนอันเนี้ยมาใส่ตารางที่เรียกว่าการยืนยันแผนการสื่อสารคืออะไรคะเราอาจจะมีทั้งหมดหลายแผนมาก

ทราบเกี่ยวกันอะไรบ้างที่มากเกินไปอะไรบ้างที่น้อยเกินไปแล้วก็ลงมือทำนะคะทีนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดที่หลายครั้งเรามักจะลืมค่ะก็คือการประเมินผลในการวางแผนทุกครั้งนะคะเราจะต้องกำหนดว่าเราจะประเมินผลอย่างไรประเมินเป็นจำนวนประเมินหน่วยเป็นครั้งนะคะถ้าเป็นนักการเมืองก็จะต้องดูแล้วว่าเสียงตอบรับจากประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอีกแนวคิดหนึ่งค่ะก็เป็นแนวคิดของกรูนิกและหันอันนี้ก็เป็นแนวคิดประชาสัมพันธ์ธรรมดาธรรมดานี่เลยค่ะแต่ก็สามารถนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองได้ประกอบด้วยความคิด4แบบแนวทางนะคะมี4แนวทางอันที่1ตัวแบบการสร้างข่าวก็คือว่าการสร้างข่าวเนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายเราทำการวิจัยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเราต้องการดูว่าเขาอะเป็นอย่างไรแล้วเราจะโน้มน้าวใจเขาด้วยการจัดสรรแบบไหนนะคะกลยุทธ์แบบที่2หรือแนวทางที่2เนี่ยก็บอกว่าเป็นตัวแบบสารสนเทศสาธารณะก็คือว่าเราก็สนใจในการสื่อสารกับสาธารณะนั่นแหละค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะผ่านสื่อมวลชนนะคะเช่นการทำข่าวประชาสัมพันธ์แจกไปยังสื่อมวลชนด้วยหวังว่าเขาจะนำเสนอข่าวอันนี้ให้กับเรานะคะส่วนที่3เนี่ยเป็นการสื่อสาร2ทางแบบไม่สมดุลไม่สมดุลก็ง่ายๆมันก็เขย่งกันอยู่นะคะก็คือว่าผู้ส่งสารเนี่ยเจตนาจะเปิดข้อมูลเนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่จริงๆแล้วเขย่งก็คือเปิดฟังนิดเดียวแต่ต้องการส่งให้เยอะนะคะส่วนแบบที่4ดีที่สุดก็คือว่าทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการรับฟังสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็น4แบบของกรูนิกและฮันค่ะส่วนแมกแนนะคะแมกแนมองว่าการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรมทั้งหมด4รูปแบบอันที่1คือการบริหารสื่อสารมวลชนหมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้สารของเราเนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอันที่2คือการบริหารภาพลักษณ์นะคะแล้วก็อันที่3คือการสื่อสารภายในพรรคการเมืองอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสื่อสารภายนอกโดยที่ข้างในเราเนี่ยยังไม่ได้จัดขบวนให้เรียบร้อยดังนั้นแมกเน่ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนที่4อันเนี้ยอาจจะไม่เกี่ยวกับ1 2 3แต่หมายถึงว่าการสื่อสารของรัฐบาลรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจและรัฐบาลบริหารประเทศรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสาธารณะการสื่อสารของรัฐบาลก็จึงมีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะใครบ้างเป็นนักกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองในตำรานะคะก็บอกว่ามีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองมีทั้งเป็นแบบอิสระหรือสังกัดองค์การกลุ่มที่2ก็เป็นนักล็อบบี้บางตำราเรียกว่านักวิ่งเต้นแต่ตัวอาจารย์เองไม่เห็นด้วยนะคะเพราะนักล็อบบี้ในต่างประเทศเนี้ยทำงานหนักมากจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมายมีความรู้เรื่องต่างๆมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่วงในที่มีอำนาจในการตัดสินนโยบายของรัฐหน้าที่ของนักล็อบบี้นี่ก็คือทำยังไงที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐเพื่อให้รัฐตัดสินใจเข้าทางกับประโยชน์ผู้ว่าจ้างของตนนะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นนักปั่นข่าวนักปั่นข่าวเนี่ยจะไม่ปรากฏตัวอยู่ในที่แจ้งนะคะมักจะนำเสนอข่าวในด้านมืดเช่นนะคะมีการบอกว่าข่าวเนี้ยอย่าไปบอกใครนะหรือบางทีก็เป็นข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มาหลายครั้งมันลอยๆขึ้นมาแล้วเพื่อให้สื่อมวลชนไปจับประเด็นแล้วมาเป็นข่าวเพื่อเข้าทางตัวเองเพราะฉะนั้นนักปั่นข่าวเนี่ยจะไม่ชี้ทิศทางว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแต่ปั่นให้ข่าวไปในทางที่ตัวเองต้องการได้นะคะซึ่งอันเนี้ยหลายรัฐบาลนะคะทั้งต่างประเทศและในประเทศก็มักจะใช้กลวิธีนี้เช่นกันต่อมาก็เป็นส่วนที่2ค่ะส่วนที่2เนี่ยก็แบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่เป็นการจัดการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองที่สำคัญนะคะแบ่งออกเป็น3เรื่องเรื่องที่1ก็คือภาพลักษณ์ทางการเมืองเรื่องที่2ก็คือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเรื่องที่3ก็คือการตลาดการเมืองค่ะนะคะ
การสร้างภาพลักษณ์

การเมืองภาพลักษณ์ทางการเมืองมีความสำคัญนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยบางทีจำนโยบายของนักการเมืองไม่ได้หรอกแต่จำภาพลักษณ์คนนั้นได้ว่าคนนี้เป็นคนอบอุ่นคนนั้นเป็นคนสวยคนนี้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ดังนั้นนักการเมืองก็จึงใช้งบประมาณจำนวนมากในการสร้างภาพลักษณ์ของตนนะคะภาพลักษณ์ทำให้เป็นจุดสำคัญเริ่มแรกในการพูดถึงบุคคลการเมืองตามภาพที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะนิโมเกนซาเวชบอกว่าองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองนั้นประกอบด้วย3ประการอันที่1สถานการณ์อันที่2วัตถุของการรับรู้ก็คือนักการเมืองนั่นแหละหรือบางทีก็หมายถึงนโยบายทางการเมืองแล้วก็อันที่3ก็คือผู้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือนักการเมืองเนี่ยมักจะต้องแสดงตนว่าตนเองเนี่ยพร้อมและที่จะเข้ามาเราจะเห็นว่าหลายครั้งเราไม่ค่อยรู้จักคนนั้นหรอกหรืออาจจะรู้จักในบทบาทอื่นแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาคิดว่าเขาพร้อมสำหรับการเมืองแล้วเขาจะปรากฏตนพร้อมกับแสดงสิ่งนี้ออกมาแสดงสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างการรับรู้บทบาททางการเมืองของเขาแล้วก็บทบาทส่วนบุคคลของเขาในฐานะวัตถุของการรับรู้เพื่ออะไรคะเพราะว่าการรับรู้อันนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งหรือประชาชนกับผู้รับสมัครเลือกตั้งก็มีความคาดหวังว่าบุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องสนับสนุนเขาชื่นชอบเขานะคะส่วนอีกแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าเป็นโครงลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยของสฟาลีน่าและคณะเขาก็บอกว่าโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยนะเหมือนหอมใหญ่มี1คุณลักษณะและบุคลิกทางการเมืองของนักการเมืองคนนั้นน่ะแก่นแท้ของเขาเนี่ยความเป็นคนอบอุ่นความเป็นคนเปิดเผยเป็นแกนกลางจากนั้นนะคะก็มีอีกชั้นหนึ่งหุ้มก็คือการเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกบางคนแสดงออกแปลกๆนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นภาพเชิงบวกคือเป็นเนื้อแท้เขาอะบางคนก็พูดจาตลกตลกหรือบางคนแสดงออกอะไรแต่เราจดจำเขาได้ว่าคนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้บางคนเราก็จะเห็นว่าเออทรงผมเขาแปลกดีนะเราก็รู้สึกจดจำหรือแสดงท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะส่วนที่3ก็คืออวัจนะภาษาอวัจนะคืออะไรก็คือการแสดงออกเป็นภาษากายบ้างการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนว่าเขาเป็นคนแบบไหนบางคนหน้านิ้วคิ้วขมวดตลอดเวลาก็บอกแล้วคนนี้เนี่ยเป็นคนเครียดนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีอะไรในใจส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเห็นชัดเป็นเปลือกนอกที่สุดก็คือความสามารถในการแสดงความเห็นด้านวัจนะภาษาต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ดูน่าสนใจแต่พอแสดงความเห็นทางการเมืองขึ้นมาโอ้คนนี้น่าสนใจใช้ได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้4ประการอันนี้สฟาลีน่าและคณะบอกว่านักการเมืองจะต้องมีและจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในภาพลักษณ์ของตนให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองก็คือการนำกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองมาปรับใช้โดยที่โพเวลกับโควิดหรือวิลสันและออกเดนก็มาปรับใช้ดังนี้นะคะ1ก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกทางการเมืองพูดง่ายๆว่าทีเมื่อกี้เราพูดไปว่าแนวคิดกลยุทธ์เป็นยังไง1เราก็จะต้องดูก่อนว่าสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกภายในเป็นอย่างไรสำรวจทำ SWOT analysis สำรวจจุดแข็งจุดอ่อนของเราเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองอื่นหรือนักการเมืองคนอื่นจากนั้นก็มาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาโอกาสหรือความท้าทายทางการเมืองต่อด้วยเนี่ยแหละค่ะ SWOTแล้วก็ค่อยมากำหนดกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการกลยุทธ์ความแตกต่างเราก็ต้องมาดูแล้วว่านักการเมืองของเราสามารถแตกต่างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งของตนได้อย่างไรแต่นักประชาสัมพันธ์ต้องจำไว้นะคะว่าลักษณะแบบนี้ไม่มีเกณฑ์อะไรตายตัวนะคะแม้กระทั่งตำราของฝรั่งก็ยังไม่มีเกณฑ์ตายตัวว่าภาพลักษณ์แบบไหนที่คนนิยมชมชอบจากนั้นก็วางแผนการสื่อสารการสร้างภาพลักษณ์เหมือนกันค่ะกำหนดแก่นคิดว่าเราต้องการให้นักการเมืองคนนี้เป็นแบบไหนเราลองเอาหัวหอมของสฟาลีน่าและคณะมาดูว่าตั้งแต่แกนกลางแล้วก็เปลือกต่างๆเนี่ยเราต้องการเป็นอย่างไรภายใต้แนวคิดอย่างไรนะคะแล้วก็เลยวางแผนการสื่อสารออกไปโดยจะต้องนะคะเมื่อ
ส่งสารออกไปแล้วเราได้ภาพสะท้อนที่ดีเราจะต้องทำรงรักษาและตอกย้ำภาพลักษณ์อันนั้นเอาไว้ตลอดเวลาจากนั้นอย่าลืมนะคะประเมินผลและตั้งเกณฑ์ประเมินผลพร้อมกับสร้างเครื่องมือด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นกลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งนะคะอันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะก็คือเราต้องการหาเสียงเลือกตั้งเราต้องทำอะไรนะคะ 1. เราจะต้องสร้างสัญลักษณ์ความชอบธรรมทางการเมือง 2. เราจะต้องรณรงค์หาเสียงทั้งตัดสินนโยบายการจัดวาระสารการสร้างกิจกรรมต่างๆนะคะ 3. เราจะต้องดูว่ามีผลลัพธ์การรณรงค์การเลือกตั้งที่บ่งบอกภาวะของประชาธิปไตยเช่นไรนะคะซึ่งโรเจอร์บอกว่าการหมายถึงอะไรคือการนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงต้องการมุ่งไปยังผู้รับสารกลุ่มใหญ่มีระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วก็เป็นซีรีส์เป็นชุดของกิจกรรมการสื่อสารไม่มีการตายตัวเพื่อหวังผลหวังผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองของหน่วยงานทางการเมืองนั้นๆ นะคะขั้นตอนการหาเสียงของเทรนด์ก็บอกว่า 1. หาลู่ทางของผู้สมัครรับเลือกตั้งคือต้องปรากฏตัวขึ้นมาทำให้ประชาชนยอมรับประชาคมการเมืองนั้นยอมรับนะคะแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองสนับสนุนตนจากนั้นก็ค่อยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนก็มีเรื่องราวของตัวเองแล้วก็พัฒนาต่อกันไปอย่างต่อเนื่องดังที่อาจารย์แสดงเห็น1 2 3 4 5ในสไลด์นี้นะคะหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการตลาดการเมืองค่ะการตลาดการเมืองคืออะไรก็คือเอาหลักการทางการตลาดแต่เอามาใช้ในทางการเมืองนะคะซึ่งรีแมชเมนต์เขาก็บอกว่าการตลาดการเมืองคือการที่องค์การทางการเมืองออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเมืองเพื่อเสนอต่อสาธารณะมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองการตอบสนองและความต้องการของสาธารณะและการที่องค์การทางการเมืองปรับใช้เทคนิคทางการตลาดและแนวคิดการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองของตนง่ายๆเลยค่ะต้องการชนะการเลือกตั้งหรือต้องการผ่านกฎหมายส่วนฟิลิปคอตเลอร์คนนี้เป็นบิดาของการตลาดนะคะไม่น่าเชื่อว่าฟิลิปคอตเลอร์เองก็สนใจทางการเมืองเช่นกันนะคะฟิลิปคอตเลอร์บอกว่ามีทั้งหมด6กิจกรรมหรือ6ขั้นตอนทางการตลาดในการวางแผนการตลาดการเมืองค่ะประกอบด้วยการวิจัยสภาพแวดล้อมการตรวจสอบปัจจัยภายนอกและภายในการวางกลยุทธ์การตลาดการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การรณรงค์การวางแผนการสื่อสารแพร่กระจายและการจัดการรวบรวมแผนทั้งหมดนะคะ 6. การระบุตลาดหลักสำหรับการรณรงค์ซึ่งคอตเลอร์เองก็ได้นำเสนอทั้งหมดนะคะเป็นแผนภูมิซึ่งอยู่ในตำราของนักศึกษาแล้วนะคะแบ่งทั้งหมดก็ออกเป็น6ข้อที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปทำไมอาจารย์ถึงเน้นของคอตเลอร์มากกว่าของคนอื่นก็เพราะว่าคอตเลอร์เนี่ยเป็นนักการตลาดเป็นบิดาการตลาดสนใจเรื่องการเมืองเอาแนวคิดนี้มาใช้ในการตลาดการเมืองเริ่มตั้งแต่การวิจัยสภาพแวดล้อมนะคะ 2. การตรวจสอบปัจจัยภายในและภายนอก 3. ก็คือการวางกลยุทธ์การตลาด 4. เราต้องกำหนดเป้าหมายคือกำหนดเป้าหมายเนี่ยกำหนดเป้าหมายว่าในแต่ละตลาดนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการสื่อสารไปยังใครเพราะว่าในแต่ละตลาดหรือพูดง่ายๆว่าพื้นที่หรือเขตการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยประชาชนแต่ละกลุ่มมีความต้องการไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคอตเลอร์บอกว่าเราจะต้องตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายและด้วยกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเหมือนเสื้อยืดแบบฟรีไซส์วันไซส์ฟิตออลอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะเราจะต้องจัดสรรนโยบายที่สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายอันนั้นวางกลยุทธ์หรือกลวิธีที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอันนั้นนะคะแล้วจึงวางแผนการสื่อสารออกไปในการวางแผนนี้ก็หมายถึงว่าเราจะเลือกใช้สื่อที่ต่างๆกันนะคะถ้าเราจับกลยุทธ์ของโรเจอร์มาใช้หมายถึงว่ามันต้องเป็นซีรีส์สื่อสารมันไม่ใช่สื่อสาร
พียงไม่กี่เรื่องแล้วก็ใช้การสื่อสารไม่กี่ประเภทเพราะคนแต่ละกลุ่มนะคะ

0: กลุ่มคนอายุน้อยกลุ่มคนทำงานแล้วกลุ่มผู้สูงอายุต่างมีการใช้สื่อที่ไม่เหมือนกันจากนั้นนะคะก็แพร่กระจายสารนี้ออกไปตามแผนที่เราวางเอาไว้จัดการรวบรวมรวบรวมนี่หมายถึงว่ารวบรวมดูว่าแต่ละกลยุทธ์นั้นเนี่ยในที่สุดมันจะต้องวางเป็นชุดซีรีส์นี้อย่างไรแล้วก็เราก็จะต้องระบุตลาดหลักแล้วก็หาผลลัพธ์ให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองที่อาจารย์ได้พยายามสรุปให้นะคะลองย้อนกลับไปอีกทีนึงเราแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการเมืองกลยุทธ์และหลักการประชาสัมพันธ์แล้วก็คนที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การเมืองส่วนที่2ก็จะพูดถึงว่าแล้วการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การเมืองเนี่ยถูกนำมาใช้ในประเด็นอะไรบ้างนะคะก็ถูกนำมาใช้ใน3ประเด็นหลักนั่นก็คือ 1. การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง 2. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 3.ก็คือการตลาดการเมืองค่ะวันนี้ก็อาจารย์ก็จะขอจบการบรรยายหลักๆในหัวข้อกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักศึกษาจะได้นำไปใช้ทบทวนร่วมกับตำราที่มีแล้วก็จะได้เป็นนักศึกษาผู้มีความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองต่อไปค่ะ
1: ช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะครับเป็นช่วงของคำถามประเมินความรู้เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษานะครับว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่ฟังบรรยายไปนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับข้อที่1 นะครับชุมชนมีความหมายตรงกับข้อใดนะครับข้อ1 นะครับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบข้อที่2ชุมชนคอนโดนะครับข้อที่3ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมข้อที่4ชุมชนจสร้อยข้อที่5ถูกทุกข้อครับลองดูคำเฉลยนะครับไม่ทราบว่าตอบกันได้ไหมครับคำเฉลยของข้อนี้ก็คือว่าข้อที่5นะครับถูกทุกข้อนะครับทำไมเป็นข้อนี้ก็เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังกันไปนะครับว่าชุมชนเป็นเรื่องของทั้งกายภาพจิตใจแล้วก็ออนไลน์นะครับเพราะนั้นใน3ชุมชนนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับคำถามของข้อที่2นะครับกระบวนทัศน์การประชาสัมพันธ์กระแสหลักชุมชนคือข้อใดนะครับข้อ1 นะครับการให้อำนาจของชุมชนนำเสนอการสื่อสารข้อที่2การสื่อสารจากองค์การเป็นหลักนะครับข้อที่3การให้ชุมชนก้าวมามีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อที่4การมองถึงสิทธิความเท่าเทียมของชุมชนและข้อที่5การใช้สื่อเฉพาะสื่อชุมชนโอเคนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ลองดูนะครับโจทย์ถามเรื่องของกระบวนทัศน์นะครับกระแสหลักทราบเมื่อสักครู่นี้นักเรียนลองทบทวนดูนะครับก็จะพบว่าคำตอบคือข้อที่2นะครับเพราะว่าข้อที่2นั้นจะเน้นการสื่อสารจากองค์กรนะครับเพราะว่าจะเป็นเน้นการสื่อสารแบบการโน้มน้าวใจถ้าลองกลับนะครับในข้อที่2นะครับเป็นการสื่อสารองค์กรนั้นเป็นเรื่องของกระแสหลักนะครับส่วนข้ออื่นๆข้อ1 3 4 5นั้นเป็นการสื่อสารที่เป็นกระบวนทัศน์กระแสวิพากษ์นะครับข้อที่3นะครับมาดูคำถามนะครับการประชาสัมพันธ์แบบใดที่มีลักษณะดำเนินการจากชุมชนเองนะครับข้อที่1 นะครับรัฐบาลรณรงค์ไข้หวัดโควิด-19 นะครับข้อ2ครับชุมชนเดินขบวนประท้วงการสร้างเขื่อนข้อที่3ครับสสส.ร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อทำโครงการอย.น้อยข้อที่4ครับปตท.ทำการสื่อสารความรับผิดชอบทางสังคมงดใช้พลาสติกข้อที่5ชุมชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยรณรงค์เลือกตั้งลองดูคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าข้อใดเป็นลักษณะการดำเนินการจากชุมชนเองได้แล้วนะครับดูคำตอบนะครับเฉลยคำตอบนะ

ครับก็คือข้อที่2นะครับทีนี้ถามว่าทำไมเป็นข้อที่2สังเกตนะครับข้อนี้ถามว่าชุมชนเป็นคนทำการสื่อสารเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ชุมชนก็เดินขบวนประท้วงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารด้วยตนเองแต่ถ้าเป็นข้ออื่นนะครับจะมีลักษณะที่ว่าเป็นการสื่อสารจากคนอื่นกำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐหรือว่าเอกชนนะครับตัวอย่างเช่นข้อ1นั้นเป็นเรื่องรัฐนะครับข้อที่4เป็นเอกชนนะครับส่วนข้อที่3กับข้อที่5อันนี้สังเกตนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับข้างนอกภายนอกก็คือรัฐนะครับหรือว่าตัวองค์กรสสสนะครับมาดูข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับข้อนี้ถามว่าสื่อในข้อใดที่ควรเลือกใช้หากต้องการเผยแพร่ในวงกว้างนะครับข้อ1คือสื่อกิจกรรมข้อที่2คือสื่อบุคคลข้อที่3คือสื่อพื้นบ้านข้อที่4คือสื่อมวลชนข้อที่5คือสื่อชุมชนนะครับคำถามถามนะครับลองดูนะครับสื่อใดที่เราควรใช้นะครับในการเผยแพร่ในวงกว้างลองดูคำเฉลยนะครับนักศึกษาสังเกตนะครับถ้าเราจะใช้สื่อในวงกว้างนะครับทั้ง5ข้อสื่อที่เหมาะกับวงกว้างคือต้องเผยแพร่กับคนทั่วไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำเฉลยคือข้อที่4นะครับเพราะสื่อมวลชนนั้นมีลักษณะที่เผยแพร่ในวงกว้างนะครับต้องการให้คนทุกคนได้รับรู้นะครับเพราะนั้นจะต่างจากข้อแรกสื่อกิจกรรมนั้นบางทีการเข้าค่ายนี้ใช้คนน้อยนะครับสื่อบุคคลแน่นอนสื่อสารคนไม่กี่คนนะครับในกลุ่มในองค์กรหรือในชุมชนนะครับสื่อพื้นบ้านอย่างเช่นสื่อหมอลำนะครับอันนี้ใช้แค่ในพื้นที่แคบๆหรือว่าในชุมชนคนอีสานนะครับสื่อชุมชนนั้นแน่นอนชื่อบอกแล้วนะครับพื้นที่แคบเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นต้องตอบข้อที่4นะครับมาดูคำถามข้อที่5นะครับหากเนื้อหาที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับมีปริมาณมากควรต้องทำอย่างไรนะครับข้อที่1นะครับเลือกเนื้อหาหลักวางไว้ตอนบนนะครับข้อที่2ครับเลือกเนื้อหาที่สำคัญสุดเท่านั้นข้อที่3นะครับเลือกเนื้อหาตามความต้องการของชุมชนข้อที่4ครับเลือกเนื้อหาตามกลุ่มเป้าหมายข้อที่5ครับเลือกเนื้อหาให้เหมาะกับประเภทสื่อสังเกตดีๆนะครับคำถามถามโดยเน้นว่าถ้าเนื้อหาที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์มีปริมาณมากเรานะครับในฐานะนักประชาสัมพันธ์ควรทำอย่างไรนะครับลองดูนะครับดูคำเฉลยนะครับคำเฉลยตอบข้อที่2นะครับเมื่อเนื้อหามีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับหรือมีปริมาณมากนะครับสิ่งที่เราเป็นนักประชาสัมพันธ์เราควรทำนะครับก็คือการตัดหรือเลือกเฉพาะเนื้อสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งมากก็ยิ่งเยอะเพราะนั้นยิ่งมากยิ่งเยอะผู้รับสารก็จะดูหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะปฏิเสธหรือว่าไม่รับสารเราก็เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกเนื้อหาที่สำคัญที่สุดนะครับส่วนข้ออื่นๆสังเกตนะครับเป็นข้อที่ลวงตานะครับว่าเอาเนื้อหาหลักวางไว้ตอนต้นอันนี้ลวงตาเรานะครับหรือเลือกนะเนื้อหาตามความต้องการชุมชนข้อ3ตามกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเหมาะกับประเภทสื่ออันนี้เป็นการลวงตาเรานะครับเพราะนั้นเวลาตอบดูโจทย์ดีๆนะครับข้อสุดท้ายนะครับลองดูนะครับข้อที่6นะครับหากต้องการพัฒนาอสมนะครับให้กลายเป็นคนที่มีความสามารถทางการสื่อสารเราควรทำข้อใดนะครับข้อแรกนะครับควรอบรมความรู้เรื่องสุขภาพและโรคระบาดข้อที่2ครับการให้ดูงานเกี่ยวกับสื่อใหม่ข้อที่3ครับการให้ทดลองเขียนข่าวแจกในชุมชนข้อที่4ครับการเรียนรู้กลยุทธ์จากอสมต้นแบบแล้วข้อที่5ถูกทุกข้อครับลองดูคำถามดีๆนะครับคำถามถามเราว่าถ้าเราต้องการพัฒนาอสมนะครับให้กลายเป็นคนที่มีความสามารถทางการสื่อสารเราควรทำอย่างไรนะครับมาดูเฉลยนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้ตอบข้อที่5หรือว่าการพัฒนาสื่อบุคคลนะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาสื่อนะครับจะพบว่าถ้าเราจะพัฒนาสื่อบุคคลในกรณีนี้คืออสมให้มีการเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสื่อสารนะครับเราต้องพัฒนาทั้งความรู้ทักษะแล้วก็กลยุทธ์นะครับวิธีการทำนั้นสามารถทำได้ตั้งแต่อบรมความรู้ให้ความรู้เรื่องสุขภาพเพราะว่าอสมเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งข่าวแจกนะครับก็เป็นความรู้ที่สำคัญนะครับแล้วก็การได้เรียนรู้จากอสมต้นแบบอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เราควรจะพัฒนาเขานะครับ
ทั้งหมดนี้นะครับเป็นคำถามประเมินความรู้หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนในหน่วยที่13นะครับถ้านักศึกษายังมีปัญหาอาจจะยังทำไม่ได้หรือว่าทำผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับอยากให้นักศึกษาลองอ่านทบทวนในตำราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองทำเอกสารนะครับในการทบทวนกิจกรรมในหน่วยของหน่วยนี้ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับ

หลังจากฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสำคัญนะครับของหน่วยที่14ว่าด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศไปแล้วนะครับช่วงนี้เรามาดูตัวอย่างการประเมินครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยวิชานี้กันนะครับซึ่งก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะครับตำราเรียนซึ่งจะเน้นในเรื่องของแนวทางแนวคิดนะครับรวมทั้งในเรื่องของการประเมินกิจกรรมต่างๆหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารต่างๆแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับขอให้นักศึกษาอ่านคำถามนะครับและวงกลมล้อมรอบคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดนะครับตัวอย่างของเรานะครับก็คือข้อที่1องค์การระหว่างประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดกเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นขส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกคส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนางองูส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขและจอจานถูกทุกข้อตอบไหนครับเฉลยก็คือถูกทุกข้อนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศแต่โดยรวมๆแล้วก็มักจะพูดถึงประเด็นเหล่านี้เป็นหลักนะครับโดยทั่วไปนะครับข้อที่2ทฤษฎีสัจจนิยมเน้นในเรื่องใดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าความเชื่อในเรื่องสัจธรรมและศาสนาการรักษาผลประโยชน์ของชาติและการแย่งชิงอำนาจการพัฒนาสังคมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะครับลองดูคำถามนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะครับการรักษาผลประโยชน์ของชาติและการแย่งชิงอำนาจนะครับซึ่งหลายครั้งทฤษฎีนี้นะครับได้อธิบายถึงข้อขัดแย้งนะครับการปะทะกันด้วยกำลังแล้วก็รวมถึงการก่อให้เกิดสงครามนั่นเองนะครับข้อที่3ประเทศไทยร่วมก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศองค์การใดกไก่สหประชาชาติขอไข่องค์การอนามัยโลกคอควายประชาคมยุโรปงองูอาเซียนหรือจอจานไม่มีข้อใดถูกครับดูอีกครั้งนะครับว่าข้อใดคือคำตอบและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูอาเซียนนะครับโดยในปี2510นะครับ5ประเทศในภูมิภาคนี้ได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และประเทศไทยได้มีการประชุมกันที่กรุงเทพนะครับก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญากรุงเทพและนำไปสู่การก่อตั้งอาเซียนนั่นเองนะครับข้อถัดไปครับข้อใดไม่ใช่บทบาทขององค์การระหว่างประเทศกกำหนดนโยบายและวาระสากลขเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองภายในประเทศสมาชิกคเป็นเวทีเจรจาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกงองูประสานการดำเนินงานของสมาชิกให้เป็นไปตามพันธะผูกพันนะครับจอจานถูกทุกข้อนะครับคำตอบก็คือขอไข่อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศไม่ใช่บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นหรือว่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองภายในประเทศของสมาชิกนะครับถัดไปครับข้อ5อุปสรรคในการประชาสัมพันธ์

ขององค์การระหว่างประเทศคือข้อใดกผู้ส่งสารและเนื้อหาสาระขช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารคประเด็นอ่อนไหวระหว่างประเทศงองูความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมจอจานถูกทุกข้อครับสำหรับปัญหาอุปสรรคขององค์การระหว่างประเทศนั้นจริงๆแล้วก็คือทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจอจานถูกทุกข้อครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การเองนะครับการผลิตเนื้อหาสาระที่ตรงกับความต้องการของผู้รับสารโดยทั่วไปนะครับช่องทางที่จะใช้ในการสื่อสารนะครับผู้รับสารคือใครนะครับใช่คนที่ต้องการจะสื่อสารด้วยหรือไม่นะครับประเด็นอ่อนไหวต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคทำให้บางประเด็นขององค์การระหว่างประเทศนั้นยากต่อการประชาสัมพันธ์นะครับและที่สำคัญก็คือความหลากหลายทางด้านธรรมซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายและความแตกต่างในระบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่องค์การระหว่างประเทศโดยทั่วไปจำเป็นต้องแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นจอจานถูกทุกข้อครับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศในปัจจุบันเน้นเรื่องใดนะครับกใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเพียงอย่างเดียวขใช้สื่อวิทยุเนื่องจากเข้าถึงประชาชนได้ง่ายคใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับการพัฒนาในโลกปัจจุบันงองูใช้เฉพาะสื่อบุคคลเท่านั้นเพราะว่าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีนะครับหรือว่าจอจานไม่มีข้อใดถูกเลยนะครับสำหรับคำตอบก็คือใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการพัฒนาของสื่อใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่องทางใหม่ๆในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับข้อถัดไปนะครับนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์หรือว่ากระบวนการประชาสัมพันธ์ตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นก่อให้เกิดข้อใดกไก่ไม่ต้องปรับเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่ในทุกช่องทางสื่อหรือว่าขอไข่ไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบการผลิตและการนำเสนอขอควายไม่มีข้อต้องระมัดระวังในเรื่องของการก่อการร้ายต่อระบบข้อมูลข่าวสารงองูไม่มีปัญหาในเรื่องข่าวปลอมหรือว่าจอจานไม่มีข้อใดถูกต้องคำตอบก็คือจอจานนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับกลยุทธ์ขององค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบสหประชาชาติให้ความสนใจในเรื่องใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนก็ไก่การจัดงานวิ่งการกุศลขอไข่การส่งเสริมศักยภาพสื่อภาคพลเมืองขอควายการส่งเสริมการตลาดออนไลน์งองูการแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ระดับเยาวชนหรือว่าจอจานถูกทุกข้อคำตอบก็คือการส่งเสริมศักยภาพสื่อภาคพลเมืองนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างแนวการประเมินนะครับนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารที่มีอยู่แล้วนะครับทั้งในส่วนเนื้อหาและกิจกรรมท้ายบทนะครับหวังว่าคงจะก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยที่14กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีครับ

ช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะคะเราจะประเมินกันว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นอย่างไรค่ะเรามาลองดูกันนะคะเริ่มที่คำถามแรกการสื่อสารทางการเมืองในนิยามของไบรอันแมคเนร์คืออะไรประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนักศึกษาสามารถเขียนแบบจำลองของไบรอันแมคเนร์ได้หรือไม่การสื่อสารทางการเมืองนั้นนะคะมีนิยามก็คือเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงทัศนะและความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ต่างๆในทางการเมืองของบุคคลเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองแล้วก็ทำให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมืองนะคะแมคเนร์บอกว่าประกอบด้วยตัวแสดง3 องค์ประกอบก็คือองค์กรทาง

การเมืองประชาชนและสื่อมวลชนแม็กแน่บอกว่าการสื่อสารทางการเมืองเป็นการสื่อสารจงใจเกี่ยวกับการเมืองนะคะเป็นการสื่อสารของนักการเมืองและตัวแสดงทางการเมืองเป็นการสื่อสารของตัวแสดงที่ไม่ใช่นักการเมืองก็คือประชาชนแล้วก็เป็นข่าวนะคะเกี่ยวกับตัวแสดงทางการเมืองต่างๆในข้อ1ข้อ2ผ่านสื่อมวลชนซึ่งแม็กแน่ได้เขียนแบบจำลองเอาไว้นะคะ3ประการแบ่งเป็น3ส่วนก็คือประชาชนตรงกลางคือสื่อสารมวลชนซึ่งปัจจุบันก็เราสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะในการสื่อสารได้ดังนั้นแม็กแน่ก็เพิ่มสื่อใหม่เข้ามาแล้วก็ส่วนที่เป็นขวาสุดก็คือองค์การทางการเมืองข้อต่อมากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองหมายถึงอะไรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราเห็นคำสามคำนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการเมืองหรือบริบททางการเมืองดังนั้นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองจึงหมายถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเมืองยุทธวิธีและการติดตามตรวจสอบผ่านการสื่อสารและการปฏิบัติการที่ชัดเจนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองมีวัตถุประสงค์3ประการคือ 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและรักษาทำรงทัศนคติที่ดีนั้นไว้ 2. เพื่อให้ประชาชนสนใจการดำเนินงานขององค์การทางการเมือง 3. เพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีระหว่างองค์การทางการเมืองกับสาธารณะนักการเมืองมักนำกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองไปใช้ในกิจกรรมทางการเมืองใดบ้างจงอธิบายนักการเมืองมักนำกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองไปใช้ใน3กิจกรรม 1. การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง 2. การตลาดการเมือง 3. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งภาพลักษณ์ทางการเมืองหมายถึงอะไรมีโครงสร้างอย่างไรมีกระบวนการการสร้างอย่างไรภาพลักษณ์ทางการเมืองหมายถึงภาพตัวแทนของผู้นำทางการเมืองนักการเมืองที่นักการเมืองหรือสื่อสร้างขึ้นแล้วถูกสื่อสารผ่านสื่อมวลชนให้ปรากฏอยู่ในจิตของบุคคลบุคคลในที่นี้ก็คือประชาชนเมื่อประชาชนนั้นเกิดการรับรู้แล้วก็ให้ความหมายต่อมันแล้วเกิดเป็นภาพในใจของบุคคลนั้นโครงสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองนะคะซาฟารีน่าและคณะบอกว่ามีลักษณะเหมือนหัวหอมใหญ่ผ่าซีกมีแกนกลางก็คือข้อ1คุณลักษณะและบุคลิกภาพของนักการเมืองผู้นั้นอันที่2คุณลักษณะอื่นๆที่ห้อมล้อมแก่นคุณลักษณะและบุคลิกภาพของบุคคลผู้นั้นอันที่3คืออวัจนภาษาหรือพฤติกรรมของบุคคลผู้นั้นแล้วอันที่4คืออวัจนภาษาก็คือทักษะในการสื่อสารของบุคคลผู้นั้นการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองนั้นก็สามารถนำแนวคิดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองของโพเวลและโควตและของวิลสันและออกเดนมาปรับใช้อันประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การทางการเมือง 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ 3. การวิเคราะห์สวอต 4. การกำหนดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ 5. วางแผนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ 6. สื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ 7. ประเมินผลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหมายถึงอะไรสำคัญอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรการรณรงค์หมายถึงชุดกิจกรรมที่ถูกออกแบบและวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อจูงใจผู้รับสารมีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงดำเนินการในระยะเวลาสั้นๆมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารมีความสำคัญเพราะการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสัญลักษณ์แสดงความชอบธรรมทางการเมืองของนักการเมืองและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นช่วงวิกฤตขององค์การทางการเมืองในการที่จะต้องรณรงค์หาเสียงเพื่อให้ตนเองได้รับ

ชัยชนะทางการเมืองผลลัพธ์ของมันจะบ่งบอกสุขภาวะของระบอบประชาธิปไตยนะคะหากองค์ประกอบแรกและองค์ประกอบที่2ไม่สอดคล้องกันก็จะสามารถนำไปสู่การขัดแย้งสาธารณะได้การรณรงค์ทางการเมืองก็มี4ขั้นตอนตามแนวคิดของเทรนด์และฟรีเบิร์ดก็คือการเข้าสู่ลู่ทางทางการเมืองของผู้รับสมัครเลือกตั้งการทำให้ประชาคมยอมรับการไปเป็นหัวหอกของพรรคการเมืองและการรณรงค์หาเสียงนะคะส่วนไซมอนและโจนก็มีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะตามสไลด์นี้ส่วนการตลาดการเมืองล่ะคะหมายถึงอะไรมีขั้นตอนอย่างไรการตลาดการเมืองคือการใช้หลักการและการดำเนินงานทางการตลาดมาใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองเพื่อให้องค์การทางการเมืองออกแบบผลิตภัณฑ์การเมืองเสนอต่อสาธารณะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองและการตอบสนองต่อความต้องการของสาธารณะโดยปรับใช้เทคนิคทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองซึ่งนักการเมืองต้องการที่สุดก็คือการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนั่นเองฟิลิปคอตเลอร์ได้กำหนดการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองไว้6ขั้นตอนได้แก่การวิจัยสภาพแวดล้อมการตรวจสอบปัจจัยภายนอกและภายในการวางกลยุทธ์การตลาดการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การรณรงค์การวางแผนการสื่อสารแพร่กระจายสารและการจัดการรวบรวมและการระบุตลาดหลักสำหรับการรณรงค์ซึ่งแนวคิดของคอตเลอร์นะคะก็ได้สามารถเขียนเป็นแบบจำลอง6ขั้นตอนได้ดังนี้ได้แก่การวิจัยสภาพแวดล้อมตรวจสอบปัจจัยภายนอกภายในวางกลยุทธ์การตลาดกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การรณรงค์การวางแผนการสื่อสารแพร่กระจายและการจัดการรวบรวมการระบุตลาดหลักสำหรับการรณรงค์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวคำถามเพื่อประเมินความรู้หน่วยที่15กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาจะมีความเข้าใจในประเด็นหลักๆที่เรามาคุยกันในวันนี้ค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์ทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสทนะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสทด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสทนิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนเหลวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้ จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: ทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณชัยวัฒน์มูลนะครับรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศครับที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

จริงๆแล้วผมเป็นผมไม่ได้จบเกษตรเนาะปริญญาตรีผมจบศิลปศาสตร์ออกแบบประยุกต์ศิลป์นะครับแอปพลายแล้วผมไปจบปริญญาโทรัฐประสาทศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มอขอนแก่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรโดยตรงนะครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นลูกหลานเกษตรผมดั้งเดิมผมเป็นคนปัตตานีพ่อผมทําเกษตรพ่อผมทํานาพ่อผมทําสวนอาจจะเป็นเรื่องของสายเลือดที่มันผูกพันนะครับกับตัวผมทําให้ผมเนี่ยเป็นคนที่คนไทยหัวใจเกษตรเต็มร้อยเลยทำการเกษตรก็เราเน้นเกษตรผสมผสานนะครับเราไม่ปลูกเชิงเดียวความหลากหลายพันธุกรรมพืชที่นี่เยอะมากค่อนข้างเยอะเราจะมีมะม่วงที่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเราจะมีไทยโนะมีมะม่วงหลายสายพันธุ์อัมโพซองนะครับฟลอริดาอะไรพวกนี้จะเป็นชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยสำหรับกล้วยเราก็จะมีกล้วยโอเคโนวาของญี่ปุ่นกล้วยหอมนะฮะที่ราคาแพงมากที่ญี่ปุ่นเนี่ยลูกนึง200กว่าบาทแต่ถามว่าเราปลูกเพื่อที่จะมองเรื่องของราคาไหมไม่ใช่ฮะมองถึงความแบบอะไรที่เป็นนิวของเราเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับซึ่งมันเหมาะที่สำหรับไปแปรรูปทำเป็นขนมนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะมีมอนเบอรี่นะครับเราจะมีมันปูซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมของเราของประเทศไทยเรานะครับซึ่งมอก็ทำวิจัยเรื่องการชะลอวัยนะครับทานแล้วมันมีสารอนุอิสระนะครับทำให้สาวๆเนี่ยแก่ช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเราทำเรื่องของผักกูดซึ่งเป็นผักพื้นถิ่นทางภาคใต้ซึ่งเขาชอบอากาศที่ค่อนข้างชื้นนะครับเราก็ต้องสร้างบ้านให้เขาอยู่ผมปลูกในโดมผมใช้สแลมคุมอุณหภูมิให้เขานะครับซึ่งเขาก็เจริญเติบโตได้ดีครับแล้วมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นผักปลอดสารนะครับผักกูดก็จะไม่เอาเคมีถ้าเราใช้เคมีเนี่ยมันจะไม่รอดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเตยหอมเตยหอมของเราเนี่ยจะเป็นเตยหอมจริงๆนะครับซึ่งเราได้เครือข่ายเป็นเครือข่ายกับสันติอโศกเราได้สายพันธุ์ของเข้ามาเราซื้อมาครับตอนนั้นต้นละ7บาทประมาณตอนนี้เราขยายได้เต็มโดมละ6เมตรคูณ36เมตรเพื่อที่จะขยับในเรื่องของการแปรรูปเป็นชาขิงใบเตยขิงปกติก็จะทำชาตะไคร้ใบเตยใช่ไหมของผมไม่เพราะว่าประธานวิสาหกิจของเราเป็นหมอแพทย์แผนไทยเป็นรองคณบดีอยู่ที่มอรังสิตอยู่เขาจะมีสูตรให้เรานะครับเราก็จะทำพาวเดอร์เตยเพื่อที่จะเอาเวลาเราจะทำขนมเราไม่ต้องไปคั้นน้ำละเราตักละลายก็ผสมได้

นะครับลดกระบวนการขั้นตอนการนำมาใช้นะครับผมเป็นประธานชุมชนที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจฝ่ายเศรษฐกิจชุมชนผมจะมีรองประธานเยอะ3คนคนหนึ่งดูแลศึกษาผมดูแลเรื่องเศรษฐกิจอีกคนหนึ่งจะดูแลเรื่องสุขภาพนะครับส่วนของผมนี่ผมก็จะเน้นในเรื่องของปลูกผักอินทรีย์เพื่อที่จะตอบโจทย์ของชุมชนให้เขามีผักที่ปลอดสารทานนะครับและเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะขายเฉพาะเรากำลังที่ผมทำในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะทำในเชิงของอุตสาหกรรมเนาะผมจะทำว่าอาจจะทำเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นศูนย์เรียนรู้ว่าถ้าเราเนี่ยสามารถแปรรูปได้มูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นถ้าอย่างเตยเนี่ยผมไม่พอแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยขยายให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกและเอามาให้ผมซื้อจากชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนซื้อจากชาวบ้านในราคาตลาด16บาทก็คือ16บาทนะครับไม่ต่ำกว่าตลาดเราไม่และค่าคุณขายให้ผมให้วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยขายได้กำไรผมก็จะตอบกลับไปในเรื่องของการปันผล

0: ตามโจทย์ตัวเองว่าตัวชีวัดของวิสาหกิจชุมชนครับปี70เนี่ยเราจะมีแบรนด์ของเราที่ออกสู่ขึ้นเป็นออทอปขึ้นเป็นบางกอกแบรนด์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเวลาบางกอกแบรนด์เวลากรุงเทพมหานครเวลาเขาออกบูธเนี่ยเขาก็จะเชิญเราไปออกบูธซึ่งเราสามารถออกได้เพราะว่าเรายังมีใบเซอร์ใบอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้เราครึ่งห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าผมต้องใช้งบอย่างน้อยก็3ล้านกว่าเพื่อเป็นทำลายผลิตเองซึ่งต้องทำโรงขนาดนั้นนะครับซึ่งถามว่าผมอยากทำไหมก็ถ้ามีโอกาสผมก็ทำเนาะเพราะว่าผมถ้าผมทำตรงนี้เนี่ยผมช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยเนาะชาวบ้านที่ปลูกกล้วยเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณขายกล้วยไม่ได้คุณส่งมานี่ผมทำพาวเดอร์และเสร็จเรื่องของการตลาดผมก็มีสมาชิกที่เขาเก่งเรื่องของการตลาดนะครับเขาจะไปทำของเขาหน้าที่ขายหน้าที่มัน
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอนิสรฉิมน้อยครับแห่งสวนตาการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็มีการปลูกทุเรียนแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คือในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพันธุ์นะครับที่เขาปลูกกันคือหมอนทองกับก้านยาวนะครับแล้วก็พันธุ์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมีการไปนำมาจากทางภาคตะวันออกหรือภาคใต้เอามาปลูกซึ่งบางสายพันธุ์นั้นก็ไม่ตรงกับพันธุ์ดั้งเดิมของนนทบุรีนะครับอย่างที่สวนเนี่ยเราทำพันธุ์จากในสวนของเราเองเราทำตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมปี54ไม่ใช่เราทำทีหลังนะครับเราอนุรักษ์พันธุ์มาตั้งแต่ปี50ซึ่งถามว่าเรามีพันธุ์โบราณอยู่ในสวนเราเนี่ยก่อนที่น้ำจะท่วมไหมก่อนครับนะครับตอนน้ำท่วมเรามีพันธุ์ทุเรียนนนอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นหมื่นๆต้นนะครับคือต้องมองอย่างนี้นะครับอย่างที่นนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาการทำสวนในดินเหนียวดินนนไม่มีหินปนไม่มีลูกรังไม่มีอะไรเลยดินเหนียวล้วนๆ อยู่กับน้ำเปลี่ยนที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มภาคกลางโบราณเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ที่ปลูกทุเรียนได้จริงๆเป็นที่ดอนปากแม่น้ำนะครับเป็นซากพืชซากสัตว์ที่พัดมาสะสมกันเป็นพันๆปีแล้วนะครับที่นี่การทำสวนก็คือจะเป็นภูมิปัญญาการทำสวนแบบยกร่องที่นนมีระบบระบายน้ำมาตั้งแต่โบราณทุกสวนเนี่ยอย่างในสวนจะมองเห็นว่าน้ำจะแห้งในหน้าฝนเรามีระบบระบายน้ำนะครับเวลาน้ำน้อยเราก็จะดูดน้ำจากข้างนอกหรือเปิดน้ำจากข้างนอกเข้ามานะครับก็ทำให้การทำสวนที่นนทบุรีเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่น

ีกอันนึงการทำสวนที่นนทบุรีเนี่ยเขาจะไม่ทำทุเรียนเชิงเดียวการทำทุเรียนนนเนี่ยเขาจะทำแบบผสมผสานที่นี่จะมีการผสมผสานตั้งแต่ในน้ำจนถึงบนฟ้านะครับก็คือการผสมผสานที่นนทบุรีเนี่ยเขาปลูกพืชที่อยู่ร่วมกันได้เช่นทุเรียนจะอยู่ร่วมกันกับอะไรได้นะครับ

พืชแต่ละอย่างเช่นกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคายความชื้นได้ดีมากเห็นไหมฮะที่นี่จะมีหมากเยอะมากนะครับหมากเราพอตายปุ๊บเราปลูกใหม่เลยหมากจะเป็นพืชที่ให้ออกซิเจนนะครับเราอยู่ในพื้นที่เมืองซึ่งถามว่ารอบข้างเรามีแต่หมู่บ้านเรามีอากาศหายใจเท่าไหร่ออกซิเจนในอากาศเท่าไหร่เราก็ต้องสร้างมันขึ้นเหมือนกันครับการทำเกษตรนั้นพืชก็ต้องการอากาศที่ดีเหมือนกันครับที่นี่จะมีมะไฟเห็นไหมครับเราจะมีกล้วยเราจะมีมังคุดเราจะมีส้มมีมะกรูดมะนาวทุกอย่างที่มีในสวนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรแม้แต่ในน้ำเขายังปลูกผักกระเฉดผักบุ้งเพื่อได้ผลประโยชน์พอขึ้นมาบนดินเขาก็ปลูกข่าตะไคร้ที่ปลูกฝังในดินพอผิวดินเนี่ยเห็นไหมคุณมองเนี่ยเขาจะมีพริกมีผักต่างๆนะครับเขาก็ได้เงินใบเตยปลูกชายคลองก็ได้เงินพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะปลูกชั้นที่4พูดง่ายเขาก็เริ่มปลูกกล้วยอย่างเงี้ยครับพอชั้นที่5เนี่ยเขาจะปลูกพืชรองพืชรองที่นนท์เนี่ยเขาถึงพืช8ชั้นเนี่ยชั้นที่5ปลูกเราเขาจะปลูกอะไรส้มโอมะนาวมะกรูดมังคุดนี่เขาเรียกพืชรองถูกไหมฮะแล้วพอมาชั้นที่6เขาถึงมาปลูกพืชหลักพืชหลักที่นนท์เนี่ยถามว่าอะไรดังบางสวนก็ปลูกทุเรียนบางสวนก็ปลูกกระท้อนเคยดีไหมฮะกระท้อนหอบางกลางบางสวนปักเก็ตก็จะปลูกมะปรางแถวท่าอิฐอันนั้นก็คือพืชหลักชั้น7เขาเรียกชั้นฟ้านะครับหลายคนก็ไม่รู้ชั้น7ชั้นฟ้าคืออะไรชั้นฟ้าที่นี่ที่นนทบุรีเนี่ยเห็นได้ชัดใกล้ๆหมากนะครับมะพร้าวนะครับพวกนี้จะอยู่สูงแล้วก็ให้ผลผลิตเราสมัยก่อนเขาขายทั้งมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแห้งนะครับแต่ชั้นที่8เนี่ยเขาเรียกพืชผลพลอยได้คือที่นนทบุรีเนี่ยการทำสวนเขาจะปลูกทองหลางอยู่แล้วเขาก็จะปลูกพริกไทยพลูดีปีนะครับอาศัยขึ้นกับต้นทองหลางเป็นผลประโยชน์ที่พลอยได้แล้วส่วนอีกอันหนึ่งก็คือไอ้พริกไทยดีปีหรือทองไอ้พลูเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยวัดความชื้นสัมผัสในอากาศได้เป็นอย่างดีเพราะพืชพวกนี้ถ้าชื้นยิ่งงามนะครับก็เลยทำให้นนทบุรีในอดีตนั้นล่มลื่นนะครับเข้ามาในสวนเนี่ยเดินไปในสวนผมก็จะเหมือนย้อนไปสัก50ปีที่แล้วเราพยายามทำสวนที่นี่ให้เหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วก็คือมีร่องมีพืชทั้งอย่างที่บอกอะยกเว้นชั้นน้ำอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้น้ำในร่องมันสกปรกเพราะว่ามันมีน้ำสบู่ต่างๆที่มาจากในคลองนะครับเราก็เลยไม่มีการปลูกพืชในน้ำแต่นอกนั้นเราจะปลูกครบหมดนะครับที่นนท์เนี่ยเขาใช้ทองหลางใช้ปุ๋ยอินทรีย์เขาทำกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วไม่ใช่มาเพิ่งมาเอ้ยทุเรียนมาเพิ่งมีวันนี้ทุเรียนมี 2-300 ปีแล้วครับนะครับแต่เราเนี่ยยังทำวิถีนนท์อยู่ก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมองเห็นที่สวนเราเนี่ยโคนต้นไม้เราจะมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันถึงดีมีคุณภาพ

0: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณอ้อครับถนอมวันสิงจุ้ยครับหรือเจ้าของฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการรักดอกไม้พื้นถิ่นครับแล้วก็สามารถดูแลรักษาอย่างง่ายครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบเกษตรอินทรีย์เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวันสิงจุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: การปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการ

0: รวจแลบทุก3เดือน
1: ทุก3เดือนเลยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจอะไรบ้างครับตรวจแลบทุก3เดือน
0: ตรวจแลบ12ตัวแล้วแต่ลูกค้า
1: เป็นสัตว์ค้างที่อยู่ในพืช
0: ใช่ก็คือด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
1: เน้นไฮเอนด์นิดนึง
0: ใช่แล้วก็มี
1: ผู้กำลังซื้อ
0: สายการบิน
1: สายการบิน
0: ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
1: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนว่าต้องปลอดภัยปลอดสารพิษตกค้าง
0: ก็อย่างเงี้ยของเราด้วยความที่หนึ่งอ่ะมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจถูกไหมพอไม่ใช่
1: มันจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วในอนาคต
0: แต่มันจะไม่คือพืชเศรษฐกิจในมุมพี่อ่ะ
1: มันได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มันจะกลายเป็นโปรดักตัวอื่น
1: ตัวอื่น
0: สารสกัด
1: ของเรามันจะแซมอยู่ในนั้น
0: ใช่
1: ในโปรดักนั้น
0: ก็คือมันจะมาจากอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งจริงๆอ่ะโดยตัวโครงสร้างของเราก่อนที่เราจะไปทำสู่ระบบอุตสาหกรรมอ่ะเราวางดีมไว้ว่าตอนแรกอ่ะเราอยากทำโปรเจกต์ความสุขอาราวเดอะเวิร์ล
1: อาราวเดอะเวิร์ล
0: ก็คือขายแฟรนไชส์ไปที่ต่างประเทศ
1: ครับ
0: จ่ายพี่คนละ5ล้าน
1: 5ล้านเลยเหรอฮะ
0: ใช่สัญญา3ปีพี่ดูแลกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าให้ในเครือธุรกิจร้านมิชลินทั่วโลกเน
1: า
0: ะพี่ดึงมาจิ้น 25% แต่สัญญา3ปีนะคะในมุมของความสุขอาราวเดอะเวิร์ลเพราะเราเจอปัญหาว่าเราส่งออกไปอเมริกาแล้วคือแบบโลจิสติกคือประมาณ10วันพอจะถึงลูกค้า
1: ใช่เนี่ยนี่ผมคิดเป็นห่วงว่าเป็น
0: นั่นแหละเราก็เลยเจอปัญหาว่าโอ้ถ้ามันยาวขนาดนั้นอ่ะ
1: เจ๊งแน่เลย
0: คุณไปปลูกที่นู่นเลยโดยใช้โนเลสเราใช้แฟรนไชส์เราเพราะว่า1คือชื่อเสียงพี่ตั้งแต่คือเดี๋ยวนี้เริ่มมีชื่อเสียงเหมือนที่หลายๆกับ
1: เริ่มดังแล้ว
0: ใช่กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารในเครือมิชลีนอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะว่า
1: เราก็จะดูแลเรื่องปลูกให้เขาเลยปลูกอย่างดักสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ก็คือ knowledge เราทั้งหมด
1: ที่เราปลูกยังไงอยู่ยังไงแล้วเราก็ไปทำให้เขาอย่างนี้ได้เลย
0: พอโควิดมาค่ะเราก็เลยโปรเจกต์นั้นก็เลยพับเพราะว่าสถานการณ
1: ์ก็เงียบไปนะ
0: ใช่สถานการณ์ในต่างประเทศอะค่ะร้านอาหารเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีก็คือเดคอเรชันเนี่ยมันคงไปไม่ได้
1: ไม่ถึง
0: ใช่แล้วก็เลยเปลี่ยน
1: มาเป็นทำอย่างนี
0: ้มาเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมก็คือจะเริ่มปีหน้าก็คือทำได้ทำที่เขาใหญ
1: ่
0: อันนั้นคือพื้นที่
1: เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราที่จะไปขยายพื้นที่ตรงนั้นที่เขาใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนั้นแต่อันนั้นอาจจะเป็นกลุ่มไม่ใช่แบบเป็นเดคอเรชันแล้วนะ
1: อ
0: ันนั้นคือจะป้อนเข้าอุตสาหกรรมอย่างเดียว
1: โอเค

0: คนที่จะมาทำธุรกิจไม้ดอกกินได้อย่างเราเนี้ยเขาต้องมีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วก็ทำยังไงจะประสบความสำเร็จแบบพี่อ้อเนี้ย
1: จริงๆสำหรับคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจดอกไม้นะคะจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราจะขายใครอยากให้รู้จักกลุ่มลูกค้าให้มากก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าหรือเราเห็นกลุ่มลูกค้านั้นจริงๆอ่ะเราสามารถทำโปรดักต์หรือว่าตัวสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเหมือนที่พี่อ้อบอกค่ะปลูกอ่ะไม่ยากโยนๆหวานๆมันก็ขึ้นแต่หัวใจหลักคือปลูกแล้วขายได้หรือเปล่าถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้แล้วเกษตรกรอย่างเราก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมแต่ถ้าปลูกแล้วมันขายได้สามารถปลูกได้ในปริมาณน้อยๆแล้วขายได้ในระยะยาวอันนี้คือน่าสนใจอันที่2เลยอ่ะที่แบบอยากจะฝากไว้มากๆคืออยากให้เกษตรกรน่ะสนใจเรื่องงานวิจัยคือแบบรู้ให้ลึกรู้แบบให้จริงแบบสุดกึ่งไปเลยว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างของพี่อ้อไม่ได้ขายแต่เชฟอย่างเดียวนะคะเราขายคุณหมอเวชสำอางอุตสาหกรรมตอนนี้คือเราขยายไปถึงอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแล้วที่จะเอาดอกไม้เนี่ยไปแปรรูปเป็นเวชสำอางไปเป็นแบบแร้งบอดี้ทั้งหมด
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อนอย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแล็บมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณลุงสุเทพกุลศรีครับความสุขในการเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับในการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปสอนให้กับคนที่สนใจครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็ออกมาในรูปของนามธรรมเอานำไปปฏิบัติถามว่าเรื่องดีไหมที่พระองค์ทรงคิดไว้ให้เยอะท่านลองไปอ่านดูนะว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเยอะโอเคถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันอันนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติเลยมันเห็นชัดเจนว่าจะต้องอย่างนี้พระองค์ทรงคิดไว้ให้เป็นแบบของเกษตรกรความจริงไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรก็ได้ทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป็นอะไรที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ย ถ้าสามารถที่จะดำเนินการอย่างนี้ได้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้า2อันนี้มาผนวกก็คือโอเคท่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโอเคมันท็อปอัพอยู่ข้างบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พื้นฐานข้างล่างเนี่ยถ้าว่าเราเริ่มต้นด้วยทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันจะไปช่วยส่งเสริมกันการที่จะเอื้อต่อสังคมเนี่ยคือตัวเองต้องไปรอดก่อนคราวนี้การทำศูนย์เรียนรู้ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของรายได้และอาชีพของกรุงเทพเองแต่ในเวลาเดียวกันถ้าทุกคนทุกๆอาชีพเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราออกแบบเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ย เพื่อที่จะเผยแพร่ขีดข่ายความสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่มันทำควบคู่กันไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ภาระพอไม่ใช่ภาระตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเรามีรายได้ตรงนี้เสร็จแล้วในเวลาเดียวกันในพื้นที่เดียวกันอะไรเดียวกันมันก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนของคนที่เขาสนใจตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือโอเคเขาก็ชื่นชมเนาะหรือเขาก็เอากระบวนการเนี้ยไปปฏิบัติมันได้เกิดมิตรภาพเกิดความรู้สึกที่ดีๆต่อกันและไอ้ตรงนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขการที่เรามองกันด้วยทัศนคติที่ดีแล้วเขาชื่นชมเราแล้วเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่บนวิถีชีวิตเนี่ยแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วให้คนอื่นไปทำตามตรงเนี้ยมันเกิดภาพที่งดงามเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้บนงานบนชีวิตตรงเนี้ยมันมีความสุขเข้ามาเจือปนด้วยอันดับแรกเลยนะทำเล็กๆก่อนทำเล็กๆให้มันเกิดความสำเร็จก่อนก็คือลงทุนน้อยแล้วก็ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จหรือมันเสียหายเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรมากแล้วก็ข้อสำคัญคือใจมันไม่เสียทีนี้พอเราทำเล็กๆแล้วมันเกิดความสำเร็จแล้วก็ค้นหาว่าไอ้ที่มันได้น่ะเพราะอะไรและที่มันไม่ได้น่ะเพราะอะไรแค่2ประเด็นตรงนี้คุณจะหลุดพ้นทันทีแล้วพอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วพอมันมีแนวทางในขณะที่เราทำตรงนี้เดี๋ยวการตลาดมันจะมาเองโอเคเรื่องของการผลิตก่อนนะผลิตให้มันได้ก่อนผลิตเล็กๆให้มันได้เรื่องของผลผลิตเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้มันได้ก่อนนะอย่าใจร้อนแล้วก็ทำแล้วให้เราพิจารณาถึงไอ้ที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงอย่างเนี้ยมันดีแล้วมันดีพอหรือยังแล้วยิ่งไอ้เรื่องผลผลิตผักตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ได้ผลผลิตอย่างนี้มันปลอดภัยไหมใช้ทรัพยากรเยอะหรือเปล่ามันเป็นที่ต้องการมันมีตัวบ่งชี้ไหมว่าอันเนี้ยมันดีต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ที่พอเพียงมันเป็นกุศโลบายที่พระองค์ท่านได้วางไว้ให้แล้วถ้าใครเดินตามแล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอเคอย่างกับพอเพียงก่อนคนที่มาอยู่ในมิติของความพอเพียงเริ่มต้นจากความพอเพียงเนี่ยพอเพียงแต่ห้ามเกิน2ปีนะถ้าสอบเกิน2ปีไปแล้วพอเพียงนะคุณผิดละคือพอเพียงแล้วเนี่ยไอ้บนความพอเพียงมันจะเกิดการเพิ่มพูนขึ้นไม่ว่าเรื่องของรายได้ไม่ว่าการดำรงชีวิตอะไรเนี่ยมันพอมันเพิ่มพูนขึ้นพอเพิ่มพูนขึ้นและคนพวกนี้ที่ปฏิบัติมาอย่างเงี้ยเกิดแนวคิดว่ามันต้องจุนเจือจากแนวทางที่กรุงเทพทำมาเนี่ยมันเป็นสเต็ปอย่างนี้จริงๆคือให้มันอยู่ได้ก่อนแล้วก็ร่วมมืออะไรนั่นกันโอเคมันก็มาสู่ความพอเพียงและเพิ่มพูนแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือมาอยู่ในขั้นที่มันจุนเจือเพราะจุนเจือแล้วบางทีเราให้โดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยก็มีอะไร

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้วผมหวังว่าครับรายการค่าแผ่นดินครับคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ครับและเนื้อหาถัดมานะครับก็น่าจะถือว่าเป็นเนื้อหาในตอนท้ายแล้วนะครับซึ่งเราจะพูดถึงแนวโน้มของสังคมมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองนะครับว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยแนวโน้มของสังคมมนุษย์นะครับจะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานก่อนนะครับเราก็จะพูดถึงความเป็นมาของสังคมโลกสักนิดนึงนะครับเป็นการทบทวนย้ำเตือนนะครับเพื่อจะบอกว่าแล้วแนวโน้มต่อไปล่ะจะเป็นยังไงรวมไปถึงปัญหาที่สำคัญของโลกร่วมสมัยก็คือหมายความว่าต่อไปเนี่ยปัญหาที่สำคัญของโลกนะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ประเทศไทยนะครับประเทศไทยกับสังคมโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนนี้ตอนนี้นะครับทีนี้มาดูซะก่อนว่าแล้วความเป็นมาของสังคมโลกเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าชี้ให้เห็นว่าอธิบายมานะครับสังคมโลกก็อาจจะแบ่งเป็นสังคมยุคโบราณสังคมยุคใหม่แล้วก็สังคมยุคโลกาภิวัตน์นะครับสังคมยุคโบราณก็อาจจะเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าสังคมยุคเริ่มแรกสังคมดั้งเดิมสังคมบรรพการสังคมปฐมภูมิแล้วแต่จะเรียกนะครับเอาเป็นว่าก็คือสังคมโลกยุคโบราณนั่นเองนะครับก็คือจะมีลักษณะที่ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้ามากนักทั้งในเชิงเทคโนโลยีทั้งในเชิงวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็สังคมโลกยุคโบราณก็เป็นกลุ่มคนเล็กๆนะครับมีชีวิตที่ไม่สลับซับซ้อนนะครับหรือถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคสังคมยุคโบราณกับสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากถูกไหมครับเป้าหมายความว่าอย่างหนึ่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้สมัยนี้ก็ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากสัตว์โลกอื่นๆโดยทั่วไปนะรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัฒนธรรมทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาก็ยังไม่สลับซับซ้อนอย่างเช่นปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับจนมนุษย์เราอย่างที่เรียนแล้วว่ามนุษย์เรามีพัฒนาการถูกไหมครับก็เข้าสู่สังคมโลกยุคใหม่นะครับก็คือหมายความว่าเป็นสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วละนะครับเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญของโลกเราของมนุษย์เราก็คือศตวรรษที่16ก็ถือว่า เข้าสู่สังคมโลกยุคใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมมีนักคิดนักปราชญ์นักประดิษฐ์อะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายในยุคนี้สมัยนี้นะครับทำให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองนะครับด้วยผลงานของนักคิดนักปรัชญานักประวัตินักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์อะไรต่างๆนานานะครับทำให้แนวคิดต่างๆนานาเปลี่ยนแปลงไปเกิดแนวคิดในสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดแบบมนุษย์นิยมแบบแนวคิดมนุษย์นิยมก็ผู้ชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือนิยมหรือให้ความสำคัญกับมนุษย์ก็มองว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผลมีความสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์และจักรวาลได้อย่างอิสระเสรีถูกไหมครับจากที่ในอดีตไม่มีความคิดอย่างนี้คำว่าไม่มีความคิดอย่างนี้คือหมายความว่าไม่ได้มีความคิดแบบมนุษย์นิยมไม่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ให้ความสำคัญกับสิ่งหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเช่นพระเจ้าอะไรทำนองนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นะครับยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก็หมายถึงว่าการแพร่กระจายไปทั่วโลกหรือพูดง่ายๆว่าโลกมันเชื่อมโยงถึงกันนะครับก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีปฏิสัมพันธ์กันมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางอันเนื่องมาจากเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับบางคนก็เรียกว่าบางคนในที่นี้ก็คือนักวิชาการบางท่านก็มองว่าเป็นยุคหลังสมัยใหม่บางท่านก็บอกว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์บางท่านก็บอกว่าเป็นยุคสังคมสารสนเทศนะครับก็แล้วแต่จะคิดพิจารณากันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะที่สำคัญของโลกาภิวัตน์นะครับมีอะไรบ้างนะครับลักษณะของโลกาภิวัตน์ก็คือมันมีการพึ่งพิงอิงร่วมกันนะครับมีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนนะครับมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็คือหมายความว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยสามารถรับรู้รับทราบไปโดยทั่วถึงกันนั่นเองและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกก็คือหมายความว่ามาตรฐานเดียวกันยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานในเรื่องของการผลิตถูกไหมฮะก็จะต้องมีมาตรฐานเดียวกันหมายความว่าการผลิตนั้นอาจจะต้องมีคุณภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่มีสารปนเปื้อนอะไรทำนองเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่ามีมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนแรกนะครับที่เป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของความเป็นมาของสังคมโลกก่อนที่จะพูดถึงแนวโน้มของสังคมโลกต่อไปในอนาค

เนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัญหาที่สำคัญของโลกร่วมสมัยหรือก็คือพูดง่ายว่าโลกเราปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัญหาสำคัญของโลกร่วมสมัยเนี่ยในเอกสารของเรานะครับก็จะพูดถึง3เรื่องนะครับก็คือเรื่องเศรษฐกิจก็คือต้องยอมรับว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญถูกไหมเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันก็มีการกระทำอะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกขึ้นถูกไหมครับอย่างณสถานการณ์ตอนนี้นี่เห็นภาพชัดเจนเลยเรามีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดของโควิดนี่โอ้โหถือว่าส่งผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็คือหมายความว่าได้รับผลกระทบกันไปในวงกว้างทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการค้าเสรีนะครับและเรื่องสิ่งแวดล้อมเอาอีกแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญและที่สำคัญก็อย่างที่พูดย้ำนักย้ำหนาหลายทีแล้วก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะครับในเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าเวลาพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่สำคัญเรื่องอะไรหรือที่ไหนบ้างหรือเวลาไหนบ้างหรือครั้งไหนบ้างประเด็นแรกเขาก็บอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสงครามโลกทั้งสองครั้งที่ผ่านมาอันนี้เกือบจะไม่ต้องอธิบายขยายความเลยว่าทำไมสงครามโลกจึงก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็เพราะว่าในช่วงสงครามโลกนี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมีการทำสงครามระหว่างกันนะครับโลกทั้งโลกมันไม่สงบสุขเพราะเศรษฐกิจมันโตไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วระบบเศรษฐกิจก็ต้องผลกระทบเพราะว่าเขาทำสงครามถูกไหมฮะเมื่อเกิดสงครามมันเกิดการทำลายล้างถูกไหมครับมันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางอะไรต่างๆนานาจะถูกทำลายไปหมดด้วยผลของสงครามนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสงครามโดยเฉพาะสงครามโลกมันต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจตามมาอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปีพ.ศ. 2540ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี2540เนี่ยไทยก็ได้รับผลกระทบจนตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็มองว่าเป็นวิกฤตใหญ่แล้วแต่พอมาเจอโควิดนี่ถือว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยก็คือดูเป็นไม่รุนแรงมากนักเลยเมื่อเจอโควิดถือว่าเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็มีวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี51นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือประเทศไทยไม่ค่อยได้รับผลกระทบแล้วเพราะว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกของชาติตะวันตกแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการค้าเสรีนะครับก็จะเป็นนโยบายหลักนะครับโดยนโยบายทางการค้านะครับที่รัฐบาลนะครับตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปเวลาทำการค้ากันนะครับจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่าการค้าเสรีก็คือจะต้องไม่มีการแทรกแซงหรือไม่มีการกีดกันทางการค้านั่นเองนะมาตรการกีดกันทางการค้าจะต้องไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ผ่านมาเช่นอะไรบ้างที่ถือเป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้าก็คือภาษีและโควต้าการกำหนดโควต้าเพราะฉะนั้นถ้าเน้นเรื่องการค้าเสรีทุกประเทศจะต้องยกเลิกเรื่องภาษีก็คือภาษีต้องเป็นศูนย์และจะต้องไม่มีการกำหนดโควต้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการค้าเสรีแต่ว่าณปัจจุบันก็อย่างที่เรียนแล้วว่าโอเคเราไม่มีการกีดกันทางการค้าในเรื่องภาษีและโควต้าแต่จริงๆแล้วเราก็มีการกีดกันทางการค้าแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบในการกีดกันทางการค้าเหมือนกับเป็นการหลีกเลี่ยงนั่นเองเช่นดูว่าสินค้าที่คุณเอาเข้ามาขายในประเทศผมเนี่ยมันเกิดการกระบวนการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไหมสินค้าคุณมีสารปนเปื้อนไหมสินค้าคุณผลิตจากการกดขี่แรงงานหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานักศึกษาติดตามข่าวดูเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศมีการส่งสินค้ากลับคืนประเทศต้นทางที่นำเข้ามาโดย

างเหตุผลเรื่องของมีสารปนเปื้อนบ้างละโดยอ้างเหตุผลว่ามีการตัดแต่งพันธุกรรมบ้างละจริงๆแล้วนั่นก็คือเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หลีกเลี่ยงนั่นเองนะครับไม่ใช้เรื่องของภาษีและโควต้านะครับและประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งณปัจจุบันก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นผลกระทบร่วมที่เขาเรียกว่า global effect ก็คือหมายความว่ามันไม่ใช่จะส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยจะแก้ไขได้เนี่ยทุกประเทศต้องร่วมมือกันนะครับไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทำยังไงก็ได้นะครับอย่างน้อยสหประชาชาติก็เคยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะให้ลดการกระทำอะไรก็ตามที่จะทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ง่ายที่สุดอ่ะก็รณรงค์ให้ทุกประเทศช่วยการรักษาป่ารณรงค์ให้ทุกประเทศปลูกป่ารณรงค์ให้ทุกประเทศนะครับอย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มันจะก่อให้เกิดความร้อนต่อโลกขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นภาวะโลกร้อนก็คือหมายถึงการที่อุณหภูมิของโลกนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปจากการกระทำของมนุษย์เช่นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะหรือการกระทำอะไรที่มนุษย์เราไปทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือการตัดไม้ทำลายป่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกแล้วว่าในเวทีโลกกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมีการประชุมที่เขาเรียกว่าคอปถูกไหมคอป26คอป27อะไรต่างๆนานานะครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นของการประชุมนั้นเนี่ยก็เน้นอยู่เรื่องเดียวในเรื่องของกระตุ้นให้ทุกประเทศร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อนถ้ามันเกิดภาวะโลกร้อนแล้วหรือผลกระทบของภาวะโลกร้อนมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันจะเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแล้วก็จะแก้ยากผลกระทบอะไรมั่งล่ะที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนเขาก็บอกว่ามันจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะมาเหตุผลมาจากเนื่องจากว่าน้ำแข็งจากขั้วโลกมันละลายเร็วขึ้นนั่นเองมันก็จะเพิ่มปริมาณของน้ำในทะเลให้เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองและมันจะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศระบบนิเวศมันก็จะไม่สมดุล นั่นเองนะครับพฤติกรรมของสัตว์หรืออะไรต่างๆนานาก็อาจจะเปลี่ยนไปจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะเกิดภัยธรรมชาตินะครับได้ง่ายขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวก่อให้เกิดภัยธรรมชาติในหลายรูปแบบเช่นแผ่นดินไหวซึ่งก็ตอนนี้ก็เกิดแผ่นดินไหวในประเทศซีเรียตุรกีเห็นไหมครับและมีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลเลยนะครับณวันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดตามข่าวนะครับก็ประมาณสัก 20,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากนะครับยังไม่นับภูเขาไฟระเบิดที่จะเกิดขึ้นยังไม่นับน้ำท่วมยังไม่นับพายุนะครับหรือแม้แต่พายุหรือแม้แต่แผ่นดินไหวในทะเลหรือที่เรียกว่าสึนามินะครับก็อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นซึ่งกรณีประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเจ ปัญหาหรือภัยธรรมชาติที่เรียกว่าสึนามิซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าสึนามิจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ถูกไหมครับทำให้เราละหลวมในเรื่องนี้ถูกไหมครับเพราะคิดว่ายังไงสึนามิก็ไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อมาจากภาวะโลกร้อนก็คือว่ามันจะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมาถูกไหมฮะอันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของปัญหาธรรมชาติต่างๆนานาที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถือว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาที่สำคัญของโลกร่วมสมัยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของโลกร่วมสมัยก็คือจะให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมครับเพราะเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องปากท้องและมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยถูกไหมครับกรณีโควิดนี่ชัดเจนแต่ว่ากรณีโควิดเนี่ยอาจจะไม่สามารถปรากฏในเอกสารของเราได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นทีหลังจากการที่เราปรับปรุงเอกสารอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราอาจจะมีเรื่องที่พูดถึงปัญหาโควิด

นะครับในส่วนนี้นะแต่จะมีการพูดถึงในตอนต้นนะครับแล้วก็พูดถึงการค้าเสรีนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่โลกให้ความสำคัญนะฮะก็เป็นไปตามระเบียบโลกใหม่เลยนะในระเบียบโลกใหม่ก็มีการเรื่องของการค้าเสรีนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่โลกให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของสิ่งที่เรียกว่าปัญหาที่สำคัญของโลกร่วมสมัยนั่นเองครับและเนื้อหาสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงไทยกับสังคมโลกในอนาคตนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดถึงประเด็นแรกเลยนะครับก็คือสังคมโลกในอนาคตว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าสังคมโลกในอนาคตภาพรวมจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะมาดูซิว่าทิศทางการพัฒนาสังคมไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญก็คือแล้วสังคมไทยในอนาคตล่ะจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะนั้นมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับสังคมโลกในอนาคตจะมีลักษณะยังไงนะครับเขาก็มองว่าสังคมโลกในอนาคตเนี่ยพูดง่ายๆจะเป็นยุคที่เรียกว่ายุคเครือข่ายครอบโลกแบบไร้พรมแดนก็คือหมายความว่าแน่นอนชัดเจนว่าต่อไปในอนาคตโลกเราในอนาคตเนี่ยความเป็นเครือข่ายเนี่ยมันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นโลกเราเนี่ยก็จะเป็นแบบไร้พรมแดนมากขึ้นก็คือหมายความว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันนั่นเองนะครับเชื่อมโยงกันใน3ลักษณะก็คือเชื่อมโยงกันทางกายภาพเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนะครับอันแรกเชื่อมโยงกันทางกายภาพอันนี้ก็ชัดเจนแหละแหมแล้วเขาก็อย่าไปเถนตรงว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับหมายความว่าประเทศมันคงเชื่อมโยงกันไม่ได้หรอกถูกไหมครับแต่ว่าในลักษณะของการเชื่อมโยงติดต่อสัมพันธ์กันการมีปฏิสัมพันธ์กันมันหมายความว่าอย่างนี้มันทำให้ความแตกต่างทางกายภาพมันทำให้ความห่างไกลในเรื่องของกายภาพมันไม่มีผลนั่นเองนะครับมันเรื่องของเขตแดนพรมแดนมันไม่มีผลต่อการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นมันก็คือมีการเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมถูกไหมฮะเราก็เห็นชัดเจนนะครับการไหลบ่าจากวัฒนธรรมจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งนะครับมันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าช่องทางในการสื่อสารช่องทางของเครือข่ายมันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นรวมไปถึงการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในทุกๆด้านนั่นเองเพราะอะไรทำไมมันถึงมีลักษณะของการที่เป็นโลกไร้พรมแดนก็เพราะมันมีลักษณะสำคัญสำคัญนะครับในเรื่องของคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับคอมพิวเตอร์จะเป็นกลไกสำคัญในสังคมโลกโลกาภิวัตน์และคอมพิวเตอร์มันก็มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดนั่นเองนะครับเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมครับรวมไปถึงการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารก็จะมามีมากตามขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของแรงงานด้านข่าวสารเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าข่าวสารก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคสมัยใหม่นะครับรวมไปถึงบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาต่างๆนานาหรือที่เขาเรียกว่า R&D ถูกไหมครับเพราะนี้ก็จะต้องแข่งขันกันแล้วในการที่จะคิดในการที่จะสร้างสรรค์ผลผลิตหรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อชิงความได้เปรียบระหว่างกันนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์นะครับก็จะมีลักษณะเศรษฐกิจที่มีการประสานเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจของชุมชนนะครับมนุษย์เรานะครับก็จะมีความใกล้ชิดกันนะครับเทคโนโลยีข่าวสารนะครับจะทำให้คนที่อยู่ห่างไกลกันนั้นสามารถติดต่อพูดคุยสื่อสารกันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพอจะรับรู้รับทราบกันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราณตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันขนาดไหนเนี่ยการติดต่อสื่อสารพูดไม่ใช่เรื่องที่ลำบากยากเย็นอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นทุนแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนถูกไหมครับจะพูดคุยอะไรต่างๆนานากับคนที่อยู่ห่างไกลออกไปนี่มันต้องมีต้นทุนถูกไหมครับต้องมีการจ่ายค่าบริการนั่นเองแต่ตอนนี้ค่าบริการอะไรต่างๆนานาก็ลดลงนะครับรวมไปถึงก็จะอาจจะส่งผลให้พฤติกรรมของนักการเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับทำให้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ามันถูกตรวจสอบได้ง่ายมันถูกบันทึกเป็นข้อมูลได้ง่ายนะครับเราคงจะเห็นนะครับการกระทำอะไรต่างๆนานาที่มันผิดที่มันทุจริตคอร์รัปชันมันถูกบันทึกโดยคลิปแล้วก็มาเป็นข่าวแล้วก็มาเป็นประเด็นนั่นเองนะครับเ

นี่ถัดมาถ้าพูดถึงทิศทางการพัฒนาสังคมไทยในอนาคตนะครับสังคมไทยในอนาคตจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแน่นอนก็จะต้องมีเรื่องที่สำคัญสำคัญหรือวิสัยทัศน์ที่สำคัญสำคัญใน3ประเด็นนี้อันนี้ก็คือเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเลยนะครับก็คือหมายความว่าต้องเน้นเรื่องความมั่นคงนะครับเน้นเรื่องความมั่นคงก็คือหมายความว่าประเทศนั้นจะต้องมีความสงบสุขจะต้องมีสันตินะครับประชาชนจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีการใช้ความรุนแรงนะครับหรือวิธีทางนอกกฎหมายนะครับมีความรักความสามัคคีกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องของความมั่นคงนะครับส่วนความมั่งคั่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะครับไม่พึ่งพิงเฉพาะการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวหรือส่งออกไปยังประเทศที่อยู่ไกลออกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของยั่งยืนนะครับก็คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับไม่ดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตรวมไปถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงคนรุ่นอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ที่จะรองรับเรื่องของประเทศไทยในอนาคตนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงที่ผ่านมาแล้วในอดีตล่ะนะครับทำไมเราถึงมีปัญหาอะไรเหรอในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าสังคมไทยในอนาคตเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีบทเรียนมาจากในอดีตนั่นเองนะครับบทเรียนมาจากในอดีตของเราก็คือวิกฤตก็มองว่าในที่ผ่านมาวิกฤตใหญ่ๆโตๆในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันมี4วิกฤตแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าณปัจจุบันอาจจะนับเรื่องโควิดเป็นวิกฤตที่5ก็ว่าได้นะครับเพราะที่ผ่านมาก็คือหมายความว่าสังคมไทยมีวิกฤตที่หนักๆรุนแรงประมาณสัก4วิกฤตก็คือเรื่องของกรุงศรีแตกหรือเสียกรุงครั้งที่1นะครับ2310นะครับแล้วก็วิกฤตที่2นะครับก็คือเรื่องของลัทธิล่าอาณานิคมแล้วก็วิกฤตที่3คือภัยจากกระบวนการคอมมิวนิสต์แล้วก็วิกฤตที่4ก็คือวิกฤตเรื่องของการทำลายตัวเองก็คือหมายความว่าอาจจะเรื่องที่เราอาจจะมีการกระทำอะไรที่ลืมนึกถึงประโยชน์ในอนาคตนะครับลืมนึกถึงสิ่งที่ยั่งยืนนะครับเรากอบโกยเฉพาะผลประโยชน์เฉพาะหน้าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการทำลายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจากวิกฤตในอดีตนะครับก็เลยทำให้เกิดการวางยุทธศาสตร์ที่จะเป็นการแนวทางในการดำเนินการนะครับเพื่อที่จะป้องกันปัญหาหรือวิกฤตอะไรต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ต่างๆนานาที่วางการอันแรกก็คือว่าต้องมีการสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับคนไทยนะครับให้คนไทยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมายความว่ายังไงก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องของส่วนรวมนะครับไม่เฉพาะแคบๆไม่ได้คิดหาประโยชน์เฉพาะเรื่องส่วนตัวนั่นเองเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดแคบๆคิดเฉพาะเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวนั้นมันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของวิกฤตในการทำลายตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือเรื่องของการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ก็คือหมายความว่าให้คนไทยมีการประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับจะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจากการที่คนเราประกอบอาชีพสุจริตเศรษฐกิจก็ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราดูจากข่าวสารณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าคนไทยเรานะครับมีการทุจริตเพิ่มมากขึ้นมีการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ผิดกฎหมายมากขึ้นนะครับยิ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะเป็นถูกมองว่าเป็นชาวต่างชาติก็จริงแต่ว่าก็ร่วมมือกับประชาชนคนไทยก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองในการกระทำผิดในการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้แต่ข้าราชการไทยเองในระดับสูงๆนะครับก็มีการทุจริตก็เป็นข่าวอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแก้วิกฤตเศรษฐกิจไทยหรือแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติได้เนี่ยก็จะต้องปลูกฝังให้คนไทยเนี่ยรู้จักการประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับถึงแม้มันจะอาจจะไม่ร่ำรวยมากถึงแม้มันอาจจะร่ำรวยช้านะครับแต่สุจริตนั้นจะทำให้ส่วนรวมดีขึ้นนั่นเองนะครับร
รวมไปถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นนะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจจิตใจสังคมการเมืองและประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าถ้าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับมันเป็นจุดย่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนท้องถิ่นทั้งประเทศมีความเข้มแข็งมันก็ส่งผลให้ภาพรวมก็คือประเทศไทยนั้นเข้มแข็งตามไปด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงการสร้างระบบการศึกษาที่พาชาติออกจากวิกฤตตรงนี้ก็คือหมายความว่าจะต้องทำให้ระบบการศึกษาหรือพัฒนาระบบการศึกษานั้นให้มีคุณภาพนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็อีกเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าการที่จะปรับปรุงการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับจุดหมายปลายทางของมันคืออะไรนะครับก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองที่จะต้องกำหนดนโยบายตรงนี้ออกมาว่าการสร้างระบบการศึกษาของชาติที่จะพาชาติออกจากวิกฤตนั้นจะเน้นไปในทิศทางใดนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลนะครับเรื่องของธรรมาภิบาลในทางการเมืองการธรรมาภิบาลในเรื่องของการปกครองธรรมาภิบาลในเรื่องของระบบความยุติธรรมนะครับรวมไปถึงการสร้างระบบสวัสดิการสังคมเห็นไหมฮะระบบสวัสดิการสังคมกลับมาอีกแล้วนะครับก็คือเป็นหลักประกันในเรื่องของให้คนไทยมีชีวิตที่ดีนะครับเป็นหลักประกันให้กับชีวิตคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยจะประกอบอาชีพไหนนะครับอยู่ภาคส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรจะเป็นผู้ใช้แรงงานอะไรก็แล้วแต่นะครับสวัสดิการสังคมนั้นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยนั้นดีขึ้นนะครับรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญก็คือต้องสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพลังงานถ้าสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะครับมีความสมดุลนะครับก็จะลดภาระอะไรต่างๆนานาของสังคมไทยนั่นเองรวมไปถึงการสร้างระบบสุขภาพและก็สุขภาวะของคนไทยทั้งมวลนะครับก็คือหมายความว่าทั้งในเรื่องของจิตใจร่างกายสังคมและปัญญานั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างสมรรถนะในการวิจัยนะครับแล้วก็ทำเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองว่าจะดำเนินการไปในทิศทางไหนนะครับและก็สร้างระบบการสื่อสารนะครับที่ผสมผสานการสร้างสรรค์นะครับเพราะนี่ก็คือหมายความว่านี่ก็คือยุทธศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ว่าเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงนะครับไทยกับสังคมโลกในอนาคตนั่นเอง

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่15นะครับก็จะพูดถึงแนวโน้มของสังคมมนุษย์ที่พึงประสงค์ก็คือพูดง่ายๆจะเป็นการพูดถึงว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจนมาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะบทสรุปของมันก็คือหมายความว่าแนวโน้มต่อไปในอนาคตเนี่ยสังคมมนุษย์ที่พึงประสงค์เนี่ยจะเป็นยังไงจะดูอะไรยังไงบ้างซึ่งในเอกสารของเราก็บอกว่าเวลาพูดถึงแนวโน้มของสังคมที่พึงประสงค์เนี่ยนะฮะเราจะดูแนวโน้มใน3เรื่องก็คือแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์จะเป็นยังไงนะครับแนวโน้มการเรียนรู้ของมนุษย์จะเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าเวลาพูดถึงแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในหน่วยที่1เราเคยพูดไปแล้วถูกไหมครับว่าวิชาความรู้อะไรต่างๆนานาในสังคมมนุษย์เนี่ยมันมี3หมวดก็คือสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นในเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดว่าเอาแล้วไอ้แนวโน้มการศึกษาทั้ง3หมวดเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพื่อรองรับกับสภาพสังคมในอนาคตที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมันจะมีอิทธิพลอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะครับเพราะมาดูซิว่าแนวโน้มการศึกษาด้านสังคมศาสตร์นะครับควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าในเรื่องของการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยนะซึ่งเราก็เคยพูดไปแล้วถูกไหมฮะว่าการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สังคมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมปรากฏการทางสังคมอะไรต่างๆนั่นนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยในด้านสังคมศาสตร์เนี่ยควรมีการศึกษาอย่างหลากหลายทุกแง่มุมนะเพื่ออะไรก็เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่เพราะว่าสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความสลับซับซ้อนและก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับการมีองค์ความรู้ใหม่ๆมันก็จะทำให้สามารถอย่างน้อยคลี่คลายปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะตอนนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นและกระทบต่อมนุษย์เรานะครับโดยที่เราอาจจะไม่ทันตั้งตัวเพราะมาเร็วมากก็คือเรื่องของโรคระบาดถูกไหมครับเพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทำยังไงจะแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้ถูกไหมครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นโรคระบาดใหม่นะครับแม้แต่ในทางการแพทย์ในทางการสาธารณสุขก็อาจจะไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนนักถูกไหมครับรวมไปถึงการป้องกันก็ต้องเร่งระดมการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับจนไปถึงง่ายที่สุดของการที่จะยับยั้งโรคระบาดก็คือได้ข้อสรุปพักข้ออย่าอยู่อย่ามีปฏิสัมพันธ์กันพูดง่ายนะครับโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันเราคงจำคำพูดนี้ได้ที่ในวงการการแพทย์หรือหมอหรือแพทย์ดังๆต่างๆนานาก็ออกมาให้ข้อคิดว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาโรคระบาดนะคนเราก็อย่าติดต่อกันเมื่อไม่ติดต่อกันก็ต้องยุติกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพถูกไหมส่วนแนวโน้มของการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์จะเป็นยังไงนะครับการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์คืออะไรนี่เราก็ได้พูดถึงไปแล้วในหน่วยที่1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าแนวโน้มถัดไปในอนาคตเนี่ยการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยควรมีลักษณะที่เป็นงานรวบรวมแล้วก็จัดประเภทมีงานที่เป็นวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าแล้วก็วิจัยสหสาขาวิทยาหรือสหวิทยาการวิจัยสหวิทยาการหรือสหวิทยาการนี่ก็คือพูดง่ายๆต้องมีการนำองค์ความรู้ในหลากหลายองค์ความรู้นะครับมาประมวลรวบกันนะครับเพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็คือแนวโน้มของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นะการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าควรที่จะมีความหลากหลายนะและที่สำคัญก็คือจะต้องเจาะลึกเข้าไปสู่ภายในร่างกายมนุษย์รวมไปถึงเรื่ององค์ประกอบของสสารอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่านับอีกต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามนุษย์เรานะครับอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากความเจริญก้าวหน้าที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองถูกไหมครับมนุษย์เราสร้างนู่นสร้างนี่โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาแน่นอนมันทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นในขณะเดียวกันมันก็อาจส่งผลกระทบทางลบต่อมนุษย์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของฝุ่นควันพิษเนี่ยนะฮะนะจริงๆมันก็มาจากเหตุผลนึงของการที่เราพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
ในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันถูกไหมครับมันก็อาจจะเป็นฝุ่นละอองมาจากการกระบวนการก่อสร้างหรือเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาอะไรต่างๆนานานะครับก็ส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นผลกระทบสู่มนุษย์เรานั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายถูกไหมครับและมันก็ค่อนข้างที่จะป้องกันยากเนื่องจากมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันมีเหตุผลและความจำเป็นก็คือหมายความว่าประเทศหรือสภาพสังคมก็คงต้องพัฒนาไปในขณะเดียวกันการพัฒนาก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ด้วยนะครับมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าจะต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสุขภาพของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือแนวโน้มแรกนะครับก็คือแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์ซึ่งเป็นการมองว่าการศึกษาเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ในอนาคตเนี่ยจะมีลักษณะยังไงต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์ทั้ง3ด้านหรือ3หมวดจะมีลักษณะยังไงก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับในหมวดของสังคมศาสตร์นะครับก็จะต้องมีการเจาะลึกลงลึกในรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับเพราะว่าจะเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆนานาที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับเพื่อมาตอบโจทย์หรือมาแก้ปัญหาสังคมที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันมีหลากหลายนะครับแม้แต่ภัยธรรมชาตินะครับซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเกิดจากน้ำมือมนุษย์แต่ยังไงก็แล้วแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เรานั่นเองเพราะฉะนั้นในทางสังคมศาสตร์ไม่ว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมุ่งแสวงหาความรู้นะครับรวมไปถึงในด้านมนุษยศาสตร์นะครับก็ควรจะต้องมีการศึกษาที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าสหวิทยาการเนี่ยก็คือหมายความว่านำความรู้จากหลากหลายด้านหลากหลายสาขาวิชามาใช้ในการศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์เพราะว่ามนุษยศาสตร์คืออะไรมนุษยศาสตร์ก็คือการศึกษาถึงผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นก็มีหลากหลายไปหมดเลยแต่รวมๆแล้วก็เรียกว่าวัฒนธรรมนั่นเองเพราะว่ามนุษย์เท่านั้นที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เท่านั้นที่สามารถที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้ส่วนในด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วว่าในหมวดวิทยาศาสตร์แนวโน้มของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องเจาะลึกลงไปในร่างกายของมนุษย์รวมไปถึงองค์ประกอบของสสารต่างๆนานาเพราะว่าแนวโน้มถัดไปในอนาคตด้วยความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆนานานะครับมันทำให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้นมากก็จริงมันทำให้ความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ดีขึ้นก็จริงแต่มันจะส่งผลกระทบต่อตัวมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์ครับครับตัดมานะครับก็จะเป็นแนวโน้มของการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือหมายความว่าอ่ะทีนี้ในอนาคตเนี่ยนะครับการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการจัดการความรู้ของมนุษย์เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เรื่องการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมาดูที่ว่าประเด็นแรกเรื่องของการจัดการความรู้ของมนุษย์นะครับจะมีลักษณะยังไงเขาก็บอกว่าเวลาพูดถึงความรู้เนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยความรู้มันก็แบ่งออกเป็นความรู้ที่มีอยู่ในตำรานะก็คือพูดง่ายๆความรู้ที่มีการบันทึกไว้อยู่ในตำรานะครับซึ่งโดยปกติความรู้ก็อาจจะมาจากเรื่องของการทำวิจัยเพื่อที่จะสร้างความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะครับทำวิจัยแล้วนะครับก็เอามาเขียนอยู่ในตำรานั่นเองและความรู้อีกลักษณะเขาก็บอกว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวคนความรู้ที่อยู่ในตัวคนก็คือพูดง่ายก็คือความรู้ความชำนาญที่อยู่ในตัวคนแต่ละคนนะครับแต่เป็นความรู้อาจที่จะได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงานก็คือหมายความว่าอันเนี้ยจะเป็นความรู้ที่ต้องผ่านการฝึกฝนและ
นะครับอ่านหนังสือหรืออ่านตำราอย่างเดียว

อาจจะไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านการช่างถูกไหมครับเพราะว่าความรู้ทางด้านการช่างเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกการปฏิบัติการทําจริงอ่านตําราแล้วมาทําเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่านตําราก็อาจจะเป็นความรู้อีกด้านนึงนะครับ

กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับนอกจากความรู้แหล่งที่มาของความรู้แล้วเนี่ยแหล่งที่มาของการศึกษาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเขาก็บอกว่ามันมาจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็แน่นอนว่าเราได้ความรู้มานะครับจากที่มีการถ่ายทอดจากที่มีการสั่งสอนจากที่มีการแนะนำถูกไหมฮะก็มีคนมาสั่งสอนเรามีคนมาแนะนำเรามีคนมาถ่ายทอดความรู้ให้เราถือว่าเราได้ความรู้ขึ้นมากระบวนการเรียนรู้ของเรานั้นเกิดจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือปัจจัยภายในตัวบุคคลเองก็คือการคิดอย่างมีระเบียบหรือคิดตามแนวทางอันนี้ก็คืออยู่ที่ปัจเจกบุคคลของแต่ละคนแล้วถูกไหมครับบางคนอาจจะได้รับการสั่งสอนจากปัจจัยภายนอกเหมือนกันแต่แต่ละคนก็อาจจะมีความคิดความจดจำความใส่ใจที่แตกต่างกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละคนแล้วถูกไหมครับอาจจะได้รับการเรียนการสอนมาพร้อมกันถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆในห้องเรียนเงี้ยอาจารย์ก็สอนคนเรียนก็มีมากกว่า1คนถูกไหมครับแต่แต่ละคนใครจะมีความใส่ใจมากน้อยขนาดไหนวันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในแล้วนะครับมันก็จะทำให้ผลการเรียนรู้นั้นแตกต่างกันนั่นเองถูกไหมครับทีนี้ถัดมานะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็คือคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่การคิดอย่างมีเหตุมีผลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยนะก็ได้เสนอแนวทางไว้ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะมีตำราหลายๆเล่มอาจจะมีนักวิชาการจำนวนมากได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันนะครับในเอกสารของเรานะครับก็พูดถึงหลักที่เรียกว่าสัพพฤทธธรรม7สัพพฤทธธรรม7นั้นก็จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างแรกก็คือรู้จักเหตุก็คือหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนแล้วในหน่วยที่1มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสมองส่วนหน้าที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์เรามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักความพอดีนะครับรู้การเวลารู้เหมาะสมนะครับรู้ในเรื่องของชุมชนรู้ถิ่นรู้บุคคลนะครับเพราะถ้าสังเกตดูนะครับคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยจากสัพพฤทธธรรม7ประการเนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนานารอบตัวได้มันทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนั่นเองเพราะว่าอย่างน้อยนะครับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆไม่สามารถรู้จักใช้เหตุไม่สามารถรู้จักใช้ผลเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้พอ2 อย่างนี้มันก็เลยทำให้มนุษย์เรานั้นเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตเกือบจะทุกชนิดเลยก็ว่าได้มันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนานาขึ้นมาได้นี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์คุณค่าความเป็นมนุษย์มันจึงเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆนั่นเองหรือพูดง่ายๆสัพพฤทธธรรม7มันก็กินความไปถึงว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็เพราะว่ามนุษย์นั้นมีความสามารถในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้นั่นเองซึ่งมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มในเรื่องของการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าในอนาคตนั้นมนุษย์เราควรที่จะมีลักษณะการเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับอย่างน้อยก็เรียนรู้ในเรื่องของความรู้นะครับที่เราจะต้องมีถูกไหมฮะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับว่ามันเกิดจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับรวมไปถึงเรื่องของ

การบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งก็เรียนแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถจะกระทำได้สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนานานั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้นะครับการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รอบตัวเรานะครับเพราะกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มันก็เลยทำให้มนุษย์มีพัฒนาการนั่นเองนะครับมนุษย์นะครับไม่โดยธรรมชาติไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนานารอบตัวด้วยสัญชาตญาณนะครับไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนั้นดำรงชีวิตหรือเรียนรู้เรื่องอื่นด้วยสัญชาตญาณก็คือหมายความว่าพอโดยถึงเวลาแล้วนะฮะก็จะเป็นเองแต่มนุษย์เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมนุษย์เราเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆนานารอบตัวก็เพราะว่ามนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้ได้มนุษย์สามารถที่จะฝึกได้และมนุษย์ต้องฝึกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวโยงไปถึงหน่วยที่1ถูกไหมครับเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เลยมีพัฒนาการเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพราะมนุษย์รู้จักการเรียนรู้สิ่งต่างๆนานาและมนุษย์รู้จักการถ่ายทอดสิ่งต่างๆนานาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับเราจะพูดถึงแนวโน้มการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีก็คือหมายความว่าในอนาคตนั้นนะครับเราจะเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีเนี่ยโดยอะไรบ้างโดยยังไงบ้างด้วยวิธีไหนบ้างเขาก็บอกว่าแนวโน้มการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีอันแรกนั้นก็คือจะต้องสร้างความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์ก็คือพูดง่ายๆมองคุณค่าของมนุษย์อย่างถูกต้องจะมองในแง่มุมไหนแล้วเราจะสร้างสรรค์ความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์อย่างไรนะครับมนุษย์ควรเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ2การใช้หลักธรรมาภิบาลในสังคมไทยนะแล้วก็3การเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนนะเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าอันแรกนะครับประเด็นแรกการสร้างสรรค์ความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์เราจะมองคุณค่าของมนุษย์อย่างไรแน่นอนว่าการสร้างความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่อาจจะเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีการใช้เทคโนโลยีมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อมูลความรู้อะไรต่างๆนานารวมถึงการสร้างความเจริญให้กับตัวมนุษย์เองแล้วจริงๆเนี่ยนะไอ้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งอะไรหรอกมันก็คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายนะคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงก็คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายนะครับสร้างสังคมด้วยความสุขดำรงความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็คือหมายความว่าไอ้คำสอนตรงนี้หรือการมองคุณค่าของมนุษย์ตรงนี้ไม่ต้องการให้เราฟุ้งเฟ้อถูกไหมฮะหลงไปกับ เรื่องอะไรต่างๆนานานะครับที่มันเข้ามาหลอกล่อเราถูกไหมฮะมันก็อาจจะมีสิ่งอะไรต่างๆนานาที่มันกระตุ้นความต้องการกระตุ้นความอยากได้ใคร่มีของเราอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นจริงๆแล้วนะครับคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงก็คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายเมื่อเราดำรงชีวิตที่เรียบง่ายปัญหาจะไม่เกิดปัญหาต่างๆนานาจะไม่เกิดถ้าเราดูปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจริงๆแล้วมันเกิดจากความที่มนุษย์เรามีความละโมบโลภมากนั่นเองทำไมเราต้องถูกหลอกจากพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆนานาจริงๆแล้วก็เพราะว่าเรามีความอยากได้ใครมีถูกไหมครับเขามีผลประโยชน์มาหลอกเราถูกไหมครับอาจจะมีการส่งข้อความหรืออะไรบอกว่าเราอาจจะต้องได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นนะเราอาจจะได้รับเงินนู่นนี่นั่นจำนวนเท่านู้นเท่านี้แต่ว่าจะต้องส่งอะไรมาให้ก่อนอะไรทำนองนี้ถูกไหมครับต้องส่งเลขที่บัญชีมาหรืออะไรต่างๆนานาหรือต้องโอนเงินมาก่อนอะไรทำนองนี้นะครับพูดง่ายคือว่าถ้าเราดำรงชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีความละโมบโลภมากเห็นไหมครับสร้างสังคมด้วยความสุขนะครับ
โอกาสที่จะโดนหลอกเขาพูดง่ายก็คือค่อนข้างที่จะยากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลอกลวงคนเนี่ยมันก็อาศัยจุดอ่อนของความเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์เราจริงๆแล้วก็คืออาจจะมีความละโมบโลภมากอยากได้ใครมีนั่นเองนะครับถัดมาเวลาพูดถึงหลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาลคืออะไรนะครับเขาก็บอกว่ามันก็คือการใช้อำนาจในการจัดการทรัพยากรของประเทศในทุกระดับอย่างโปร่งใสมีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมจากการมีส่วนได้เสียมีประสิทธิภาพเที่ยงธรรมภายใต้หลักนิติธรรมที่เน้นการปกครองอย่างเสมอภาคโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายึดหลักธรรมาภิบาลนะครับในการดำเนินการของสังคมแน่นอนมันก็อาจจะทำให้เกิดความสงบสุขอาจจะก่อให้เกิดการยอมรับนะครับของคนในสังคมความแตกแยกการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับปัญหาต่างๆนานาก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าก็ถือว่ารับผิดชอบร่วมกันนะครับนึกถึงส่วนรวมนั่นเองนะครับทีนี้แล้วหลักธรรมาภิบาลล่ะที่จะนำมาใช้ในสังคมไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำไมมันนำมาใช้แล้วมันถึงจะได้รับการยอมรับทำไมมันจะถึงทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนะครับก็เพราะว่ามันยืนอยู่บนหลักการของ1นิติธรรมก็คือพูดกันง่ายๆก็คือหลักของความยุติธรรมหลักของกฎหมายอะไรนั่นเองถูกไหมฮะอันที่2ก็คือหลักของคุณธรรมนะอันที่3คือหลักความโปร่งใสนะเพราะฉะนั้นความโปร่งใสก็คือหมายความว่าไม่มีอะไรที่ติดขัดติดใจขัดข้องหรือไม่ชอบมาพากลนะครับโปร่งใสคือสามารถทดสอบได้พิสูจน์ได้อะไรต่างๆนานาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนิติธรรมนะครับก็หลักของความยุติธรรมหลักของกฎหมายนะครับคุณธรรมก็คือเรื่องของความดีความงามความดีงามถูกไหมครับหลักของความโปร่งใสก็สามารถตรวจสอบได้พูดง่ายนะครับรวมไปถึงหลักความมีส่วนร่วมนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในทุกระดับชั้นนะครับมันก็เกิดความยินยอมพร้อมใจเกิดการยอมรับนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของหลักความรับผิดชอบก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือภาพรวมนั่นเองรวมไปถึงหลักความคุ้มค่าดำเนินการแล้วก็ต้องมีความคุ้มค่านะครับและมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องมีการเน้นคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียนนะฮะก็คือหมายความว่าผู้เรียนก็แน่นอนนะครับอาจจะอยู่ในวัยที่แตกต่างกันอย่างน้อยก็คืออยู่ในวัยที่ศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับไปใช้ในการดำรงชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือไปใช้เมื่อเติบโตขึ้นนะครับถ้าผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเป็นผลดีกับสังคมในอนาคตนั่นเองนะครับการเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนจะทำอะไรบ้างล่ะนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับในการแสดงความคิดเห็นมีความรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้รับได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็คือต้องให้เขาได้มีโอกาสในการอภิปรายอย่างน้อยก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เหตุการณ์ถูกไหมฮะก็อาจจะต้องมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆนานานะครับหรือเหตุการณ์จริงนะครับเพื่อให้นักผู้เรียนหรือนักเรียนนักศึกษาได้มีการอภิปรายกันนะครับว่าเหตุการณ์จริงนะตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเกิดการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้เกิดภัยธรรมชาติอย่างนี้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในลักษณะอย่างนี้นะครับอะไรอย่างต่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการทำประโยชน์นะครับก็อาจจะมีในหลากหลายลักษณะนะครับการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสวมบทบาทนะครับสวมบทบาทในการที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องต่างๆนานานะครับรวมไปถึงนำวิธีที่มีในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนะครับก็คือเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเข้ามามีส่วนในการเรียนการสอนนะครับก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับท้องถิ่นตัวเองนะครับแล้วก็หวงแหนท้องถิ่นของตัวเองนั่นเองนะครับ
รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในลักษณะข้ามวิชานะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าอีกหน่อยนะครับสภาพปัญหาสังคมสภาพอะไรต่างๆนานาจะเปลี่ยนแปลงไปอาศัยความรู้เพียงด้านใดด้านเดียวคงไม่พอแม้จะต้องมีการเรียนการสอนในระดับที่ข้ามวิชาแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เรื่องของการจัดกิจกรรมที่จะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นการปลูกให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมก็คือเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนรวมทั้งนิสิตนักศึกษาผู้เรียนควรจะต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่พูดถึงในเรื่องของการเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนรวมไปถึงไม่ใช่แต่เฉพาะผู้เรียนนะครับคณาจารย์เองนะครับก็จะต้องมีส่วนร่วมเป็นกรรมการหรือเป็นคณะทำงานเพื่อส่งเสริมความเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพนะครับนักศึกษาที่มีคุณภาพหรือมีคุณธรรมเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถูกไหมครับอย่างน้อยคณาจารย์ก็ต้องมีส่วนร่วมที่สำคัญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มของการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีว่าควรจะมีลักษณะอย่างไรนั่นเองครับ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสทได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

ับกลับมาสู่ช่วงนี้นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาหน่วย15นะครับการใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้นะครับเหตุที่เอาหน่วย15เรียนก่อนนะครับไม่เรียงทำไมไม่เรียง1 2 3นะครับเพราะว่าหน่วยนี้

0: เนี่ยก็กรรมการเนี่ยได้มองแล้วว่านะครับเป็นหน่วยที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษานะไม่เรียนแต่แรกๆเลยนะครับเพราะนักศึกษาเนี่ยเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเนาะซึ่งอาจจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับและก็อาจต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อไปติวกันเนี่ยจะใช้ภาษาในการใช้ความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทั้งในการเรียนในการทำงานนะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยจะแบ่งเนื้อหาเป็น3ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาค้นคว้านะครับตอนที่2จะเป็นการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้วก็ตอนที่3เป็นการใช้ภาษาในการอ้างอิงนะครับการอ้างอิงเนี่ยก็คือทั้ง3เรื่องเนี่ยมันก็ใช้ได้ประโยชน์ทั้งชีวิตประจำวันนะครับและการทำงานการเรียนการสอนได้หมดนะครับโดยเฉพาะ 15.3 เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหมาะกับเรามากที่เป็นนักวิชาการนะหมายถึงว่านักศึกษาเนี่ยนะครับการอ้างอิงนะการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาเนี่ยนะครับมาส่งและเกิดสมมติว่าโอ้โหเราไปค้นคว้าข้อมูลมาอ้างอิงอย่างชัดเจนเนี่ยคะแนนได้พุ่งแน่นอนนะสำหรับบางวิชานะครับต่อมามาดูกันนะครับตอนแรกการใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้านะครับก็จะมีความหมายความสำคัญขั้นตอนและการใช้คำสำคัญและการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาดูความหมายกันก่อนนะครับการศึกษาค้นคว้าก็บอกว่าเป็นการเรียนรู้ครับด้วยการแสวงหาข่าวสารข้อมูลสารสนเทศความรู้ที่ผู้ศึกษาสนใจและกำหนดจุดประสงค์ไว้ก่อนนะครับโดยแสวงหาจากแหล่งต่างๆที่น่าเชื่อถือเพื่อทำการรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนำมาเรียบเรียงจัดลำดับนะครับอ่านนำความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงแหล่งที่มานะครับก็จะเห็นว่าก็ใช้ความรู้ที่ได้จากหน่วยเมื่อกี้นะครับหน่วยที่2เรื่องความคิดนะครับว่าข้อมูลความรู้เนี่ยในสังคมในทุกวันนี้ในโลกนี้มันเยอะมากเลยนะฮะนักศึกษามีวิธีการกันกรองอย่างไรแล้วก็ต้องใช้ความคิดของตัวเองนั่นแหละในการกันกรองดูนะกันกรองเสร็จจัดลำดับครับตามเวลาตามอะไรก็ได้ตามที่นักศึกษาคิดว่ามันดีนะเรียงตามลำดับเวลาเรียงจากมากไปน้อยเรียงจากอะไรนะครับเพื่อเรียบเรียงและเขียนออกมานะครับหรือถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ความรู้นั้นอยู่ต่อไปก็เลยบอกว่าจะต้องเป็นระบบเนาะไม่ใช่คิดมาศึกษาค้นคว้าเนี่ยเป็นวิธีการคิดที่เป็นระบบนะครับจะต้องมีวิธีการของเขาอยู่นะครับมาดูกันความสำคัญนะครับของการศึกษาค้นคว้านะครับก็ตามนี้เลยนะส่งเสริมความคิดเพิ่มพูนความรู้นะพัฒนาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษานะครับสามารถเรียบเรียมรวบรวมความรู้เป็นระบบส่งเสริมการรู้ต่อชีวิตแล้วก็สามารถนำผลเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับการศึกษาค้นคว้าเนี่ยนะครับศึกษามาแล้วเนี่ยถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้ประโยชน์ครับผู้ค้นคว้าเองก็ได้ประโยชน์อย่างน้อยก็ได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือนะประโยชน์จากการค้นคว้าแหล่งข้อมูลรู้ว่าสื่อไหนน่าเชื่อถือสื่อไหนไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับการศึกษาค้นคว้าเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับแบ่งง่ายๆก็คือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับการศึกษาค้นคว้าไม่จำเป็นว่าโอ้โหจะต้องนั่งทำวิจัย300หน้ามาส่งนะครับการศึกษาค้นคว้าแบบเป็นทางการก็มีนะเช่นเราอาจจะอยากรู้เรื่องนี้นะครับเราก็ไปศึกษาค้นคว้าได้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำกัดวงอยู่แค่ห้องสมุดเท่านั้นใช่ไหมครับเรามีอินเทอร์เน็ตเรามี Google นะโฆษณาเขาเลยเนาะ เราอยากรู้อะไรเนี่ยท่านนายกก็บอกแล้วนะว่ามีอะไรก็ไปหาใน Google นะครับก็ไปหาดูนะอยากดูเรื่องอะไรนะอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์ภาษาไทยก็จะแบบอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์บ้างก็เสิร์ชไปนะเข้า Google เสร็จประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็มีความรู้พวกนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะฮะอยากรู้เรื่องการทำอาหารโอ้โหวันนี้อยากทำแกงกินมากเลยก็ไปเสิร์ชวิธีการทำแกงนะก็จะรู้วิธีการอย่างเงี้ยไอ้นี่คือวิธีการแบบไม่เป็นทางการก็คือศึกษาด้วยตัวเองหรือถามจะผู้รู้ก็ได้ครับการศึกษาค้นคว้าไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเท่านั้นใช่ไหมถามจะผู้รู้ก็ได้นะให้เขาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็เป็นการศึกษาค้นคว้ารูปแบบหนึ่งนะครับส่วนการศึกษาค้นคว้าที่เป็นทางการก็เป็นพวกที่มีกระบวนการวิจัยมีขั้นตอนวิธีการมีสมมติฐานมีการหลายหลายมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหามีการกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างพวกนี้นะครับซึ่งเราไปเจอในการทำรายงานวิชาการรายงานวิจัยในอนาคตต่อไปนะครับต่อมาขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้านะครับก็เป็นกระบวนการที่ไม่รู้จบนะเริ่มจากการกำหนดเรื่องครับก่อนเราอยากรู้เรื่องอะไรที่บอกเมื่อสักครู่นะผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำแกงส้มมากเลยนะครับผมก็ต้องกำหนดเรื่องก่อนว่าผมจะเข้าไปเสิร์ชว่าแกงส้มนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมาถึงก็แกงส้มแล้วไปพะแนงมั่งแกงเขียวหวานมั่งไม่ได้นะกำหนดเรื่องชัดๆก่อนว่าจะเอาอะไรนะครับจากนั้นกำหนดแหล่งครับแน่นอนทำแกงส้มเนี่ยก็ต้องเอาหนังสือตำราอาหารเนาะไม่ใช่ไปเอาตำราวิชาการประเภทแบบ สารอาหารในแกงส้มมีอะไรบ้างเราไปต้องการหาสารอาหารในแกงส้มไปต้องการวิธีการทำแกงส้มให้อร่อยนะทำอย่างไรกำหนดแหล่งให้ชัดเจนว่าจะใช้อะไรใช้หนังสือถามจากผู้รู้อ่ะเดินไปถามเนี่ยแม่ครัวที่โรงอาหารของวสทเลยว่าแกงส้มร้านพี่อร่อยมากเลยทำไงถึงจะอร่อยขนาดนี้บอกวิธีการมาเราก็จดไปนะครับต่อมาสำรวจเลือกข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการครับบางครั้งเนี่ยเราไปกำหนดแหล่งค้นคว้าว่าสมมติไปห้องสมุดหนังสือเกี่ยวกับแกงส้มมีประมาณ30เล่มนะเราก็ต้องเลือกดีๆแบบว่าผู้เขียนคนนี้ตำรับชาววังเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ตำรับชาวบ้านเอามาบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ได้เนี่ยมันจะดีหมดหมายถึงว่ามันดีหมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านหมดเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับเราก็คัดแต่ตัวดีๆมาคัดแต่หนังสือดีๆมาแหล่งดีๆมานะครับจากนั้นเรียบเรียงข้อมูลต่างๆอันนี้ถ้าไปเน้นพวกนี้ก็เป็นพวกเกี่ยวกับการทำรายงานเนาะเราต้องรวบรวมเราต้องเรียบเรียงครับเนื้อหามาเปลี่ยนโจทย์ใหม่ไปทำเรื่องบริษัทไทยนะครับเราเนี่ยรวบรวมข้อมูลนะมาตั้งแต่อดีตนะถึงปัจจุบันเราจะพูดถึงกษัตริย์เนี่ยเราอาจจะต้องเรียงตามลำดับเวลาไม่ใช่มาถึงพ่อพูดถึงพระนเรศวรเสร็จโยงไปพ่อขุนรามกลับมากันที่หนึ่งกลับไปเจ้าตากเนี่ยไม่เป็นลำดับเลยนะต้องเรียบเรียงข้อมูลให้ดีนะเรียงจับเก่าไปใหม่เราจะได้มาอธิบายตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธุมรีนครศรีไปต้นมานะครับเมื่อทำรายงานเสร็จเป็นเล่มนะหรือค้นคว้าวิจัยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่นะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของงานเขียนก็ได้การพูดก็ได้นะการไปอะไรล่ะพรีเซนต์งานการนำเสนอผลงานก็ได้นะครับพวกนี้เพราะว่าความรู้เนี่ยที่อาจารย์เจตว่าเนาะถ้าเรารู้คนเดียวเราคิดได้คนเดียวรู้คนเดียวก็ตายไปพร้อมเราความรู้นั้นนะครับแต่ถ้าเราความรู้นั้นไปเผยแพร่ต่อองค์ความรู้นั้นก็จะคงอยู่คู่สังคมต่อไปนะครับจากนั้นมีการประเมินความรู้ครับว่าสิ่งที่มีความรู้ที่เราประเมินที่เราทำมันเนี่ยความรู้นี้เนี่ยนะเราได้รับอะไรประโยชน์อะไรบ้างจากการวิจัยนั้นนะครับหรือการค้นคว้านั้นๆ นะครับถ้าเกิดสมมติว่ายังมองว่าอ๋อยังมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องอื่นอีกก็กำหนดเรื่องต่อไปนะทำประวัติศาสตร์อยุธยาเสร็จโอ้สนุกมากเลยทำประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ต่อทำประวัติศาสตร์ธนบุรีต่อเนี่ยกำหนดเรื่องต่อๆไปนั้นกระบวนการเนี่ยก็เป็นกระบวนการไม่รู้จบอย่างนี้เองนะครับคำสำคัญครับอันนี้ก็ในเอกสารการสอนเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะเขียนไว้ละเอียดมากนะฮะอันนี้ผมก็สกัดแต่ที่น่าจะง่ายๆมาให้นักศึกษาฟังละกันนะครับ
1: คำสำคัญนี่คือยังไงอาจารย์อาจารย์คือหมายความว่าเวลาเราจะไปค้นคว้าเนี่ย
0: ใช่
1: เราเอาไปค้นเป็น
0: ลืด
1: เป็นย่อหน้าเลยได้ไหมโอ้ยเราอยากรู้อย่างเงี้ยเอาช่องย่อหน้านี่ไปค้นเลยได้ไหม
0: นิดนึงนะกลับไปสู่เรื่องประวัติศาสตร์เนาะสมมติว่าผมจะทำประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์อย่างเงี้ยเราก็หมายว่าประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเรื่องเศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: ยาวไปไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
0: มันก็เจอเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลเยอะมากใช่ไหมครับ
1: และที่ไม่เกี่ยวก็จะออกมาด้วยใช่ไหม
0: อาจจะมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็ได้เพราะว่าในเสิร์ชเอนจินของบ้านเราเนี่ยอาจจะบางคำเนี่ยอาจจะไม่อะไรละ
1: เอาอย่างนี้ก็ได้อาจารย์ว่าสันคือหรือเวลาเรามาค้นหนังสือในห้องสมุดเนี่ยเราก็มักจะไม่เขียนถ้าเรารู้ชื่อที่ตรงปุ๊บเราเสิร์ชเข้าไปได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าหนังสือเรื่องนี้เรื่องอะไรเราต้องสกัดเอาคำสำคัญออกมาให้ได้ก่อนไม่ใช่ไปสเปะสปะว่าเราจำว่ามันมีคำว่าแกงส้มบ้างแกงมัสมั่งมั่งอะไรแล้วค้นไปอย่างนี้จะไม่เจอหนังสือ
0: ใช่
1: ไหมอ
0: ันนี้ก็ที่เสริมอาจารย์สมเกียรตินะครับว่าอย่างนักศึกษาบางคนเนี่ยนะครับนักศึกษาผมเองนี่แหละมาประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยพอบอกว่าจะทำสมมติจะทำประเพณีของไทยประเพณีลอยกระทงก็ไปทื่อๆเลยว่าลอยกระทงหนังสือเนี่ยที่ชื่อว่าลอยกระทงเนี่ยมันแทบจะไม่มีในสังคมไทยหรอกใช่ไหมมันก็ต้องแบบประเพณีไทยประเพณีเกี่ยวที่เกี่ยวประเพณีของไทยอะไรมันเนี่ย
1: ก็
0: ต้องหาเอาคำใหญ่ๆก่อนประเพณีใช่ไหมคุณไปเสิร์ชประเพณีเนี่ยจะเจอหนังสือพวกนั้นแต่ไม่ใช่พูดถึงก็ลอยกระทงไม่ค่อยมีหนังสือชื่อลอยกระทงหรอก
1: เพราะว่าเนื้อมันไม่เยอะพอใช่ไหม
0: ที่ทำเป็นเล่มได
1: ้เนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ประสันก็เลยมาบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเราต้องค้นคว้าเนี่ยเราต้องสกัดเอาคำสำคัญออกมาแล้วจะไปค้นเจอไม่ใช่นั้นเนี่ยนักศึกษาเข้าห้องสมุดเองก็จะงงว่าเอ้ยเราจะเลือกหนังสือเล่มไหนเราจะไปหาข้อมูล
0: หัวข้อใหญ่ๆให้เจอก่อนนะครับอย่างที่ว่าครับคำสำคัญนี่คือคำหรือวลีที่บ่งชี้สาระสำคัญของเรื่องนะครับเช่นสมมติว่าอย่างที่บอกอ่ะจะทำประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์เนี่ยประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์เนาะถ้าไปพิมพ์ว่าพระนารายณ์สมัยพระนารายณ์มหาราชเนี่ยอาจจะเจอพระประวัติอาจจะไปเจออะไรไม่รู้ที่เกี่ยวข้องสมัยนั้นน่ะขุนนางสมัยนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการแค่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องการสิ่งเฉพาะเนี่ยโอเคเราอาจจะไปหาคำว่าสมัยพระนารายณ์ก่อนก็ได้แล้วหาหนังสือเนี่ยที่เกี่ยวข้องอีกรอบนึงก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเสิร์ชเอาคำว่าสมเด็จพระนารายณ์ไปหาในคำสำคัญเนี่ยข้อมูลจะเยอะมากเนี่ยเราจะเสียเวลาในการมาคัดเลือกข้อมูลอีกนะแต่ก็เรามีคำที่มันบ่งเข้าไปชัดๆนะว่า งครามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมันจะน้อยลงจะเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะที่บอกนะครับ

0: ว่าปัจจุบันก็มี Search Engine เนาะในระบบอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเราก็เอาคำสำคัญเนี่ยไปหาได้นะครับประโยชน์คำสำคัญครับช่วยเราเข้าใจภาพรวมของเรื่องมากขึ้นนะสามารถค้นหาแนวคิดของเรื่องได้ทำให้ผู้อ่านมีทักษะแนวคิดทำให้สามารถจับประเด็นได้และที่บอกที่สำคัญคือประหยัดเวลานั่นแหละค่าใช้จ่ายในการสืบค้นนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดอย่างที่บอกเอาคำที่แบบว่าคำที่มันคำสำคัญที่ใหญ่เกินไปไปหาเนี่ยข้อมูลก็เยอะเกินเยอะเกินต้องมาเสียเวลาหาอีกนะครับทำให้เราอาจจะเสียเวลา
1: ในทำนองกลับกันถ้าเราเอาคำสำคัญที่เล็กเกินไปอย่างลอยกระทงไม่ได
0: ้หาไม่เจอ
1: ก็จะไม่เจอหนังสือเลย
0: เราต้องเลือกใช้คำที่เหมาะสมอันนี้ก็เลยบอกว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยมีทักษะในการคิดนี่แหละครับว่าเราจะคิดอะไรดีคำไหนดีที่เหมาะสมที่สุด
1: แล้วกลั่นออกมาเป็นคำ
0: ต้องหาคำที่สั้นที่สุดที่สามารถมีข้อมูลเพียงพอในคำนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ที่ว่าไปนะครับปัจจุบันเราก็มีเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลที่เรียกว่าเสิร์ชไซต์นะครับจำนวนมากก็โฆษณาไปคือ google.com นะครับนอกจากก็มี Yahoo นะมี Bing มีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าคนไทยก็จะค่อนข้างจะใช้ Google เป็นหลักนะครับอันนี้นะครับเราลองเนี่ยเสิร์ชดูนะใช้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นคำสำคัญในการเสิร์ชนะครับเราก็จะเจอข้อมูลใน Google เนี่ยก็เจอสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเว็บไซต์ Wikipedia ที่เกี่ยวกับสุโขทัยธรรมาธิราชอย
1: ่
0: างเงี้ยถ้าเกิดเราไปใช้คำสำคัญเป็นมหาวิทยาลัยมาทั่วโลกประเทศเลยมีกี่ร้อยแห่งมาหมดนะหรือว่าจะใช้ว่าสุโขทัย
1: จังหวัดสุโขทัยมา
0: ได้จีนบินมาเลยอย่างเงี้ยใช้ว่าธรรมาธิราชก็ไม่ได้ถูกไหมเราต้องใช้มหาวิทยาลัยสุโขทัยแต่ยาวก็ต้องยาวยอมยาวไปนะหรือว่าจะรู้ชื่อย่อก็ใช้มสท.อะไรจะขึ้นมาเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยใช้คำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับใน Google เนี่ยเจอทั้งหมด 1,980,000 รายการโหเยอะมากนะทั้งนี้เนี่ยเพราะว่า Google เองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่า Search Engine ในภาษาไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปหลังๆเนี่ยมันคงไม่ใช่คําว่าสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งหมดหรอกบางทีมันอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยคํานึงสุโขทัยคํานึงมหาวิทยาลัยคํานึงเหมือนกันเป็นทีหลังๆนะครับแต่นั้นแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเราทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านก็ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้พวกบูลีนต่างๆการใช้แบบคําบ่งต่างๆไปนะมาดูอันที่2เนาะทีนี้เราจะลองใช้ผมจะเสิร์ชคําว่าอาสาอาหารอีสานนะครับทีนี้เราใช้ตัวเลือกลบครับลบส้มตำนะลบเนี่ยก็คือจะไม่จะเป็นอาหารอีสานที่ไม่ใช่ส้มตำ
1: คือไม่เอาส้มตำ
0: ไม่เอาส้มตำ
1: ในการ
0: เบื่อแล้วอาหารอีสานรู้ว่ามีส้มตำแล้วมีอะไรอื่นอีก
1: เอาแบบอื่น
0: เราก็ลองใช้ดูลองเล่นดูนะอาหารอีสานแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงลบส้มตำที่มีอะไรบ้างมาและมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยแกงอีสานแกงขี้เหล็กเห็ดเพาะเรารู้แล้วโอ
1: ้
0: นอกจากนอกจากส้มตำแล้วอีสานเขากินเห็ดเพาะไหมกินแกงขี้เหล็กไหมอันนี้มีอะไรอันนี้ยังต้มซั่วไก่คืออะไรก็ไม่รู้แจ่วบองโอ้ก็จะมาแบบเยอะแยะมากมายที่ไม่เกี่ยวกับส้มตำเนี่ยเพราะถ้าเกิดเสิร์ชอีสานเนี่ยอีสานแน่นอนส้มตำไก่ย่างมาหมดเลยเนี่ยพออย่างนี้มาเนี่ยก็จะมีตั้งหลายแบบนะหรือเนี่ยจะมีคำว่าแค่ปรากฏว่าอาหารอีสานที่เราต้องการภาษาอีสานแต่เราจะไม่มีข้าวส้มตำปรากฏในนี
1: ้
0: เลยนะมีออรินจิหน่อไม้ดองด้วยนะแกนเห็ดชิตาเกะฟังดูไฮโซเหลือเกินนะครับ
1: สาวลองไปเส
0: ิร์ชเล่นๆดูนะครับหรืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คำที่ดูแล้วมันใกล้ๆกันนะแต่พอเสิร์ชเข้า Google ปั๊บเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับอย่างผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมจะลองว่าหาที่พักแนะนำดูซิโรงแรมที่พักถ้าขึ้นว่าที่พักโรงแรมเนี่ยมาเลยครับจองโรงแรมโดยเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้ที่พักราคาถูก booking.com อะไรก็ว่าไปนะแต่ก็เปลี่ยนใหม่ว่าที่นอนที่นอนก็นอนได้เหมือนกันเนาะแต่กลับมาเป็นเตียงเลยจ้ะ
1: ที
0: ่นอนผ่อนคลายทอนสบาย
1: ที่นอนนั้นน่าจะมาเป็นฟูก
0: ใช่มาเป็นฟูกเลย
1: เ
0: ราใช้ว่าที่นอนไม่ได้นะใช้ที่พักได้แต่ที่นอนไม่ได้เพราะที่นอนเนี่ยในภาษาไทยจะกลายเป็นคำเขาเรียกคำพ้องไปอีกอย่างเงี้ยนะครับ
1: ตัวอย่างนี้หอยจำประสานชัดเจนนะครับเพราะว่าอันนี้แสดงว่าถ้าเราเซิร์ชคำว่าที่นอนเนี่ยเราอาจจะยังคิดถึงคำเราอาจจะยังไม่ได้คิดถึงคำพ้องมันมันจึงออกมาเป็นฟูกที่นอนอย่างนั้นไป
2: การเลือกใช้คำที่เหมาะสมก
1: ็ในการค้นมันจะช่วยประหยัดเวลา
0: ก็ต้องลองหาดูนะว่ายังไงเพราะคำบางคำเดี๋ยวพูดผลไม้เหมือนกันครับสมมติว่าทับทิมอย่างเงี้ยถ้ากดว่าทับทิมไปเนี่ยบอกไปเป็นเม็ดทับทิมเต็มเลยเป็นอัญมณีมาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็บางคำบางคำเนี่ยมันจะเป็นคำพ้องอาจจะมีพ้องเสียงพ้องรูปอะไรอย่างเงี้ยไปใช้เนี่ยเนื่องจากภาษาไทยเป็นคำภาษาละเอียดเงี้ยแหละครับเวลาไปใช้ในเสิร์ช Google เนี่ยบางทีมันก็จะได้คำตอบที่ไม่ต้องการมาเหมือนกัน
1: ถ้าเราใช้คำว่าทับทิมลบพลอยจะได้ไหมอาจารย์วสันทับทิมที่ไม่เป็นพลอย
0: ก็ได้ครับ
1: มันจะไม่ขึ้นมาไหม
0: หรือจะระบุไปเลยว่าผลทับทิมอะไรเงี้ยมันจะเป็นลูกที่เป็นผลไม้มาอย่างเงี้ยครับ

0: ขึ้นมา
1: หรือจะใช้คนบ่งเพิ่มเข้าไปเป็นทับทีมบวกผลไม้อันนี้อาจจะได้เนาะ
0: นะครับก็ลองไปเสิร์ช Google ดูเนาะสนุกดีนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่ 15.2 นะครับตอนที่ 15.2 ครับวิธีการถ่ายทอดความรู้นะครับก็จะมีความหมายความสำคัญนะการถ่ายทอดความรู้คือการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าเมื่อสักครู่นะครับไปเล่าต่อกล่าวต่อนะอธิบายให้บุคคลอื่นฟังเพื่อเกิดการร่วมกันนะง่ายๆนะครับความสำคัญก็อย่างที่ว่าครับทำให้ความคิดคงอยู่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาทักษะภาษาได้รับแนวคิดในการดำเนินชีวิตทั่วไปนะครับวิธีการล่ะครับมีอะไรบ้างอันดับการอธิบายฮะรู้มาอธิบายต่อนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้นะอธิบายต่อว่าตรัสรู้อะไรใช่ไหมให้คนเนี่ยความรู้ที่พระองค์ได้มาเนี่ยท่านพระองค์ก็ไปถ่ายทอดต่อ
1: คร
0: ับ อธิบายเข้าใจทุกข์คืออะไรในคืออะไรเหตุการณ์ดับทุกข์เป็นยังไงบ้างคนก็เข้าใจเสร็จก็บรรลุกันไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างประกอบครับอันนี้ก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเหมือนกันนะบางคนจะไม่เข้าใจว่าผลไม้เนี่ยของในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้อะไรมั่งอ่ะอ๋อก็พวกมีกลิ่นแรงๆอะไรอ่ะอะไรล่ะกลิ่นแรงๆอ่ะทุเรียนอย่างเงี้ยห้ามเอาขึ้นนะบางที่มังคุดก็ห้ามเอาขึ้นมังคุดก็ไม่น่ามีกลิ่นนะทำไมไม่ให้กินไม่รู
1: ้ถ้ามันสุกแล้วมันมีกลิ่นนะ
0: อ๋อมีกลิ่นเหมือนกันใช่ไหมฮะโรงแรมที่เคยไปพักเนี่ยโนทุเรียนกับโนแมงโก้สตีนแบบงงแบบมันต้องไปด้วยกันตัวเองไม่กินผลไม้ก็เลยไม่ทราบ
1: หรืออาจจะแบบว่าถ้าเกิดมีเจอมังคุดคนมักจะเอา
0: ทุเรียนไปด้วยก็เลยแบดทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับอธิบายเข้าใจเนาะการนิยามเป็นการจำกัดขอบเขตความหมายของคำนะเนี่ยจะทำเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีอ่ะวรรณคดีคืออะไรอ่ะงานที่เขียนดีไงเขียนดีขนาดไหนอ่ะโอ้ก็ใช้ภาษาที่มันแบบพิงพลายอะไรเงี้ยในการอธิบายก็เป็นการนิยามนะครับกล่าวซ้ำก็คือการเน้นย้ำความนั้นอ่ะให้คนฟังรู้ว่าโอ้อันนี้มันสำคัญจริง
1: ซึ่งวันนี้เราซ้ำหลายครั้งเหมือนกันในบางประเด็นเราซ้ำหลายรอบเลย
0: นะครับแล้วก็มีการให้รายละเอียดครับอันนี้ให้ตัวเลขข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับลักษณะประเทศไทยนั้นประกอบด้วยประชากร65,849,000 คนอะไรเงี้ยประกอบด้วยคนภาคเหนือเท่าไหร่ภาคอีสานเท่าไหร่โอ้เห็นไหมภาคอีสานมีจำนวนประชากรมากสุดคิดเป็นร้อยละ80อะไรมั่วไปร้อยละ40ของประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทั้งหมดเท่าไหร่โอ้เป็นตัวเลขเนี้ยเห็นชัดเจนว่าอ๋ออีสานเนี่ยเขาเป็นคนเยอะสุดนะเป็นชาวนาเยอะสุดนะโอ้รายได้เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นการให้ละเอียดนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้นะครับก็บอกการวิธีพวกนี้สามารถใช้ผสมประสานกันได้นะครับและมีวิธีการอื่นๆเช่นพวกการสาธิตที่อาจารย์เจษฎาว่าไว้ว่าทำให้เข้าใจสักทีตัวอย่างก็ไม่รู้สักที
1: ทำ
0: ก็เห็นเลยก็ได้อ๋อเป็นอย่างนี้เองนะครับ
1: เดี๋ยวนี้เยอะใน YouTube ไงในYouTube เนี่ยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้โดยใช้การสาธิตเลยเพราะว่าโดยเฉพาะบางการถ่ายทอดความรู้บางอย่างอย่างเช่นทำอาหารที่อาจารย์ประสานพูดเนี่ยใน YouTube เนี่ยสาธิตให้ดูเลยจะได้ไม่ต้อง
0: ชัดเจน
1: เพราะว่าใช้ภาษาในการอธิบายไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยเลย
0: นี่ครับอย่างนี้ก็แบบว่าสื่อสมัยนี้มันทันสมัยขึ้น
2: ทำตามได้เลย
0: ความรู้อะไรเยอะเลยแหละนะครับกระบวนการถ่ายทอดความรู้นะครับก็เริ่มจากเหมือนการเขียนทั่วไปนะครับเนื่องจากเป็นหน่วยสุดท้ายเนาะเราก็เลยเขียนแค่นี้นะถ้านักศึกษาอ่านมาหน่วย10หน่วย11แล้วเนี่ยมันจะมีพวกนี้แหละครับกำหนดโครงเรื่องก่อนว่าจะเขียนอะไรนะครับสืบค้นหาข้อมูลกำหนดรูปแบบการถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ผู้รับสารที่ผู้รับสารเป็นใครนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวในหน่วยที่เกี่ยวกับการพูดกับหน่วยที่เกี่ยวกับการเขียนจะย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนำนะครับการจะพูดหรือการจะอธิบายสักอย่างนึงเราก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้แหละครับกล่าวแนะนำตัวเองปูความรู้กล่าวถึงความสำคัญเล่าถึงความเป็นมาเกริ่นก่อนไม่ใช่เริ่มมาก็วันนี้จะมา
2: เข้าเรื่องเลย
0: การทำส้มตำทำอย่างนี้แบบอะไรผมจะไปทันจูนสมองเลยแบบวันนี้ฉันจะมาสอนทำส้มตำนะวิธีการส้มตำเนี่ยทำยังไงบ้างได้อร่อยนะเกิดนิดนึงให้เขารู้ว่าเป็นยังไงนะครับจากนั้นส่วนเนื้อเรื่องเข้าเรื่องแล้วนะครับเชื่อมโยงจากส่วนนำนิยามสับเสนอหลักการอธิบายขยายความยกตัวอย่างแสดงแผนภูมิแผนภาพต่างๆออกมานะครับพวกนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะสรุปล่ะนะไม่ถึงว่าตามเสร็จตักใส่จานจบก็เห็นไหมว่าเราได้ส้มตำที่อร่อยมีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนนู่นนี่นั่นนะเป็นแบบความคิดสร้างสรรค์ที่ทำมาอย่างเงี้ยไม่เอาเส้นส้มตำไม่เอาเส้นมะละกอไปเอาเส้นอื่นทำอะไรเงี้ยเราก็
2: การ
0: อะไรเงี้ย
2: ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์มากกว่าเดิม
0: อะไรเงี้ยได้นะครับนะก็สรุปประเด็นเน้นย้ำถือทัศนะอะไรก็ว่ากันไปนะครับการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ก็ควรใช้ภาษาให้เหมาะสมนะอันนี้ก็สิ่งที่ว่าครับเป็นการสรุปความเป็นการแบบอะไรล่ะในหน่วยอื่นก็ว่าไปแล้วล่ะว่าใช้ภาษาถูก

0: ต้องเหมาะสมอย่างไรนะครับเหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับโอกาสสถานที่ต่างๆความถูกต้องในการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาเรียงลำดับให้ดีอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ดีมีวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมต่างๆนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องการใช้ภาษาในการอ้างอิงนะอันนี้ก็เหมาะมากกับพวกเราซึ่งเป็นนักวิชาการหมายถึงว่าพวกเราพวกนักศึกษาด้วยแหละนะซึ่งเราเป็นนักวิชาการในอนาคตนะครับในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ภาษาในการอ้างอิงให้ได้นะครับการอ้างอิงคืออะไรนะครับคือการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือแนวคิดต่างๆนะโดยให้รายละเอียดส่วนต่างๆที่รู้ว่ามาจากไหนนะครับมาจากการสัมภาษณ์หรือมาจากหนังสือมาจากวิทยานิพนธ์มาจากงานวิจัยอะไรนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เจษฎาว่าไว้ในหน่วย2ครับว่ากระบวนการคิดเนี่ยเป็นกระบวนการที่สามารถนำมารวมกันได้นะครับทุกอย่างในโลกนี้เราไม่ได้คิดได้คนเดียวหรอกครับคนอื่นก็คิดได้เราก็ใช้ฐานความรู้จากชาวบ้านนี่แหละในการมาต่อยอดความรู้ตัวเองแล้วก็สรุปอะไรที่เป็นของตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยให้เครดิตนะหรือให้เกียรติคนที่คิดมาก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนี่ยมารยาททางวิชาการรูปแบบหนึ่งนะครับความสำคัญกับสร้างแหล่งที่มาสร้างเป็นระบบในการเขียนที่เกียรติเจ้าผลงานแล้วก็เป็นแหล่งในการให้คนอื่นเนี่ยไปหาแหล่งความรู้เพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับรูปแบบนะฮะอันนี้ก็มีการทั้งอ้างอิงในเนื้อหานะก็คือก็ยกมาเลยนะเช่นแบบว่าอาจารย์เจษฎาได้กล่าวว่าเน
1: ี่
0: ยนะก็ยกมาเลยนะว่าอาจารย์เขากล่าวว่าอย่างไรนะครับซึ่งวิธีการอ้างอิงเนี่ยเขาเรียกว่านามปีเนาะซึ่งรายละเอียดหนังสือก็มีนะครับคือที่ไม่อยากลงรายละเอียดเพราะว่านามปีเนี่ยในแต่ละสำนักที่เรียนเนี่ยที่ศึกษาเนี่ยที่สอนเนี่ยอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าให้รู้ว่านามปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อผู้เขียนแล้วก็ปีที่เขียนหนังสือเล่มนั้นนะครับที่มาอ้างอิงเนาะเช่นอาจารย์เสดาอาจจะเขียนหนังสือเอาไว้ว่าปี55
1: ครับ
0: นะแล้วเขียนว่าอาจารย์เสดาศรีวนาเมธากุล2555แล้วก็ตามด้วยเลขหน้านะครับซึ่งที่บอกอะว่ามันจะมีเครื่องหมายทั้งจุลภาคบ้างทวีภาคบ้างอันนี้แล้วแต่ละที่เขียนไม่เหมือนกันเนี่ยไม่อยากลงรายละเอียดเนาะเอาแค่ว่าข้อมูลที่มีอะที่ปรากฏเนี่ยจะมีนามผู้เขียนปีที่เขาพิมพ์หนังสือเล่มนั้นละกันนะนั่นเองนะครับเชิงอัดอันนี้เป็นวิธีการโบราณเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แต่เชิงอัดก็ชัดเจนแหละอยู่ใต้นั้นเลยว่าอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มไหนนะครับวิธีการเขียนอ้างอิงนะครับเขาบอกว่าก็ควรนำหรือคัดข้อความที่จำเป็นไม่ใช่ลอกเจตนามา10หน้าเลย ไม่ได้
1: ไ
0: นะสกัดเขาก่อนนะว่าเอาสิ่งที่เขาสำคัญจริงๆนะอาจจะยกมาแค่3-5บรรทัดอะไรเงี้ยหรือเอาหัวข้อของเขามาอะไรเงี้ยไม่ใช่เขียนลอกเพราะว่าตอนนี้แม้เราอ้างอิงก็เถอะนะครับแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าจริยธรรมวิชาการคัดลอกงานคนอื่น
1: เท่าที่จำเป็นก็มันมองอีกด้านหนึ่งก็ได้นะเช่นข้อมูลนั้นรู้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงเช่นบอกประเทศไทยอยู่ในทวีปอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ
0: ยู่แล้วไม่ต้องอ้าง
1: ไม่ต้องแม้ว่าอาจารย์วสันต์จะเคยเขียนไว้แล้วก็ไม่ต้องอ้างเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
0: อ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนนะอ้างอิงมีจุดมุ่งหมายด้วยไม่ใช่อ้างไปเยอะไปหมดเนี้ยแบบอุ้ยเหมือนแซงว่าเราอ่านหนังสือเยอะอ้างไปทุกหน้าเลยก็มากไปนะบางอย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าคือไม่ต้องอ้างก็ได
1: ้เคยเจอเหมือนกันนะอาจารย์วสันต์แบบเขียนเนื้อ2หน้าอ้างอีกมา10หน้าอย่างนี้แซงว่าก
0: ันมากไป
1: อันนี้นะครับอันนี้คืออาจจะคิดว่าการอ้างอิงสำคัญเกินไป
2: ต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำด้วยครับ
0: ถ้าจะอ้างอิงผลงานคนอื่นเข้ามานะครับถ้าเกินกี่บรรทัดเกิน3บรรทัดต้องใส่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเรียกว่าอัญพจน์อ่ะเนาะประมาณนี้ครับหรือเรียบเรียงใหม่ก็ได้นะอย่างที่บอกเราจะย่อผลงานอาจารย์เสดา10หน้าเนี่ยเหลือ1ผลงานเร็วประมาณ5บรรทัดของเราก็ได้คือสรุปความมาแต่เราอ้างอิงนะว่างานเนี้ยคืออาจารย์เสดาเป็นคนคิดไว้นะครับเราไม่ได้คิดเองนี่เป็นต้นนะครับต่อมาการเขียนส่วนที่มานะแล้วก็ที่บอกครับการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาแบบนามปีเนี่ยก็ต้องมีส่วนที่สำคัญคือชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์และก็เลขหน้านั่นเองนะครับเช่นอย่างนี้อันนี้เป็นเชิงอัดนะครับการเขียนแบบเชิงอัดหรือเขียนแบบอนุกรมก็เขียนประมาณนี้นะครับการอิงแบบเชิงอัดอันนี้ก็จะใช้ข้อมูลแบบอนุกรมนะจะมีชื่อผู้แต่งชื่อหนังสือพร้อมที่พิมพ์อะไรก็ว่าไปอันนี้รายละเอียดในหนังสือมีนะครับนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมเอานะอันนี้เป็นเชิงอัดนะครับคือเขียนอยู่ใต้หน้านั้นๆ นะครับสุดท้ายก็เขียนแบบอนุกรมครับแบบอนุกรมก็เป็นส่วนที่อยู่หน้าเกือบหลังสุดอะของรายการวิจัยต่างๆนะครับเป็นบัญชีแสดงรายชื่อหนังสือเอกสารหรือสื่อสารประเทศต่างๆที่ใช้ในการประกอบการค้นคว้าวิจัยนั้นๆ นะครับส่วนใหญ่เรียงตามตัวอักษรเนาะจะภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษขึ้นก่อนก็ได้นะภาษาอังกฤษก็เรียง A ถึง Z ภาษาไทยก็เรียงกอไก่ฮอนฮูกนั่นเองนะครับวิธีการเขียนมีหลายวิธีการนะครับตอนนี้เขานิยมใช้แบบ APA นะ

อันนี้ก็แล้วแต่อีกนะสำนักมสทใช้แบบหนึ่งจุฬาใช้แบบหนึ่งธรรมศาสตร์ใช้แบบหนึ่งอันนี้ไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับการลงรายละเอียดอนุกรมส่วนใหญ่ก็จะปรากฏคล้ายๆกันครับมีชื่อผู้แต่งปีที่แต่งปีที่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นชื่อเรื่องครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์ไม่ต้องใส่เลขหน้านะครับในอนุกรมเว้นแต่เป็นพวกบทความทางวารสารอะไรเงี้ยอาจต้องใส่เลขหน้าเข้าไปนะครับนี่บอกนะอันนี้บอกไปแล้วเรียงตามกอไก่เท่าทูก A ถึง Z ไปนะครับข้อคำนึงในการเขียนอนุกรมก็เขียนถูกต้องตามแต่ที่กำหนดนะครับข้อมูลครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์อย่ามั่วเองนะไม่ใช่ว่าเขียนเลยแบบว่าโอ้เขียนตั้งเทียนเขียนเองก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการให้เกียรติเจ้าของงานแล้วก็เป็นจริยธรรมของคนวิจัยรูปแบบหนึ่งนะครับสับเนื้อหาหน่วยที่15นะครับเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายความรู้ก็มีด้วยประการฉะนี้นะครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับต่อไปเป็นการบรรยายรายการที่2นะครับเรื่องเงินดิจิตอลและกลไกการชำระเงินนะครับเป็นนโยบายอินโนเวชันที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเงินโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูว่าทำไมถึงเกิดเงินดิจิตอลเนื่องจากความเจริญเติบโตของและความพัฒนาของเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและอินเครือข่ายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรียกบิ๊กแบงของโลกเลยงานเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านในทั้งระบบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเคยใช้เงินตราที่เป็นแบบธนบัตรหรือเป็นเช็คเป็นเหรียญเนี่ยกลายเป็นใช้เงินดิจิตอลเพื่อให้การเคลื่อนไหวของเงินเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการมาตรวจสอบได้เรามาดูที่ว่าใครมีการออกเงินดิจิตอลมั่งอันแรกคือออกโดยรัฐบาลกลางนะครับรัฐบาลกลางธนาคารกลางคนออกให้นะครับโดยออกมาใช้ในการบริการให้แก่บุคคลทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้บ้านเราประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในเงื่อนไขกำลังพัฒนาอยู่นะครับแต่ว่าในระดับยุโรปหรือในอเมริกามีการเปิดใช้แล้วอันที่2คือ e-money นะครับเป็นการที่ผู้ใช้บริการเนี่ยครับออกเหมือนออกตัวเงินล่วงหน้านะครับให้แบบผู้ให้บริการแล้วผู้ให้การให้เครดิตของให้เครดิตแก่ผู้ใช้บริการสามารถนำมันนี่ตัวเนี้ยนะครับเงินตัวเนี้ยไปใช้ในการซื้อขายในการต่างๆหรือชำระค่าสินค้าต่างๆได้นะครับโดยผ่านระบบแบงก์หรือระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะครับต่อมาเป็น Fiat Reference Stable Coin นะครับเป็นการที่เงินที่ออกมาโดยมากเป็นภาคเอกชนที่ออกมาแต่เงินเนี้ยมีความเชื่อถือได้ต้องมีหลักค้ำประกันได้ว่าเงินที่ตอนนี้สามารถนำไปชำระเงินได้นำมาชำระค่าสินค้าได้หรือว่าชำระแล้วนะผู้รับชำระเนี่ยสามารถเอาเงินไปแปลงเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าได้เช่นอาจจะเป็นรูปของเงินตราทั่วไปหรือว่าเป็นลักษณะเป็นสินค้าแบบเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าได้นั้นการออกเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถปัจจุบันนี้ในโลกของเราเนี่ยมี3แบบที่ออกมาแต่ประเทศไทยเนี่ยกำลังมีในส่วนของFiat Reference Stable Coin นะครับที่ออกมาในที่เราจะเห็นว่าสถาบันการเงินบ้างหรือว่าเอกภาคเอกชนบ้างออกมาเพื่อให้บริการนั้นออกมาให้บริการเนี่ยเขาต้องมีหลักประกันยืนยันได้ว่าเงินเขาเนี่ยมีการที่มีการคุ้มครองหรือว่ามีการรับประกันมูลค่าโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแต่บ้านเราต้องขออนุญาตของสภาจากกลต.ในการที่ออกขายนะครับต่อมาเรามาดูวิวัฒนาการของการเงินนะครับมีวิวัฒนาการทั้งอยู่6ด้านคือยุคแรกนะครับใช้การแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยถ้าคุณมีพืชมีผักไปเลือกกับข้าวหรือมีข้าวไปแลกกับเนื้อสัตว์นี่เป็นต้นนะครับในยุคแรกๆพอยุคที่2เนี่ยการใช้เงินตราแบบใช้เปลือกหอยแต่เปลือกหอยเนี่ยต้องทุกคนในสังคมต้องยอมรับว่าเปลือกนั้นมีมูลค่านะครับอาจจะเป็นเบี้ยจั่นเบี้ยนั้นเราเห็นว่าในเงินตราเปล่าๆประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนมีใช้เบี้ยจั่นครับเป็นหอยชนิดหนึ่งที่ใช้อาจจะเป็นหอยที่หายากนะครับแล้วทุกคนยอมรับในตัวนั้นที่3คือยุคที่มีการใช้เอกสารที่ระบุการเป็นหนี้นะครับคือเมื่อเราเปลี่ยนยุคเข้ามานั้นเราจะกู้หนี้ยืมสินเนี่ยต้องมีการเซ็นสัญญานะครับมีการระบุว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับในยุคนั้นอาจจะใช้เงินในรูปแบบของเบี้ยหอยก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่ามีการใช้ปอนด์คงโดยก็ใช้หนี้เป็นใบระบุหนี้เป็นตัวระบุนะครับ2ยุคต่อมาคือยุคเหรียญโลหะนะครับเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงนะครับคือเลิกจากใช้เปลือกหอยมากลายใช้เป็นเหรียญจะเป็นเหรียญทองคำเหรียญโลหะต่างๆที่มีมูลค่าที่การซื้อขายทั่วไปอย่างบ้านเราก็มีเหรียญบาทเหรียญ10เหรียญสตางค์ที่มีใช้อยู่นะครับต่อมาก็เป็นยุคที่4ยุคใช้ธนบัตรเนื่องจากแร่ที่ทำโลหะเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วทำให้เหรียญจากมีมูลค่าที่อย่างว่า1บาทเนี่ยแต่ว่าต้นทุนในการใช้อาจจะสูงกว่านะครับก็มีเกณฑ์เป็นการใช้ธนบัตรแทนพวกนี้ต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเป็นธนบัตรคือใช้กระดาษหรือว่าใช้ต่อมาเนี้ยเป็นกระดาษเคลือบพลาสติกนะครับที่ใช้เข้ามาในช่วงแต่ยุคสุดท้ายกับยุคตอนนี้นะครับเป็นยุคการชำระเงินด้วยดิจิตอลคือทุกอย่างกระบวนการพวกทั้งหมดเนี่ยไปดิจิตอลทั้งหมดล้วนๆนะครับต่อมาดูประวัติของเงินดิจิตอลคือเริ่มต้นจากคือใช้เงินดิจิตอลนะครับเป็นเงินออกแบบเครดิตทั่วไปเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเรียกอะไรบัตรเครดิตหรือบัตรdeposit card นะครับหรือ debit card ที่ใช้อยู่ในทั่วๆไปที่2คือยุคที่ใช้ในการความตรวจการชำระเงินนะครับที่ใช้ในการที่จะรักษาหรือว่าจ่ายต่างๆนะครับต่อมาในยุคปัจจุบันก็คือยุคใช้การชำระเงินด้วยการโอนเงินหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันในการที่ดำเนินการต่างๆพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาเราดูบทบาทของสกุลเงินดิจิตอลมีอะไรบ้างอันแรกคือ
currency นะครับ currency crypto currency นะครับเป็นการที่ออกแบบเป็นโทเค็นขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้นะครับต่อมา stablecoin นะครับที่มี2ระบบคือ fiat reference กับalgorithm stablecoin นะครับที่ออกมานะครับต่อมาเป็น tokenized deposit คือเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นโทเค็นที่เป็นเงินฝากที่ช่วยให้ผู้ฝากเงินเนี่ยสามารถนำไปฝากในรูปแบบดิจิตอลได้อันที่4คือสกุลดิจิตอลนะที่ใช้ใน

ในของธนาคารกลางนะครับที่ธนาคารกลางออกมาให้สามารถธุรกิจนำไปใช้ได้แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาและยังแก้เรื่องกฎหมายต่างๆที่ในปรับปรุงนะครับต่อมาก็เป็นการเข้ามาในตลาดของตลาดการเงินของผู้ให้บริการฟินเทคคืออะไรคือฟินเทคคือบริษัทหรือผู้ให้บริการทางการเงินนะครับที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการทางบริหารแบบบริการแก่ผู้ใช้เนี่ยทางการเงินนะครับเพื่อให้มีการสะดวกสบายขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นจุดที่มีการควบคุมในระบบถึงบ้านเรานะครับว่ามีใครออกได้บ้างฟินเทคในประเทศเรานะครับต่อมาเรามาดูเรื่ององค์ประกอบสำคัญสำหรับนโยบายทางการเงินแบบเปิดกว้างนะครับมันมี2ตัวคือ APIS นะครับคือเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการฟินเทคเจ้าหนึ่งกับอีกเจ้าหนึ่งหรือว่าธนาคารกับอีกธนาคารหนึ่งสถาบันการเงินหนึ่งกับสถาบันการเงินหนึ่งเชื่อมต่อก็หากันโดยที่ทั้ง2ธนาคารในแอปพลิเคชันอาจจะแตกต่างกันแต่วิธีการบริการให้เหมือนกันคือให้บริการทางด้านการเงินเหมือนกันนะครับต่อมา Open Banking นะครับเป็นระบบแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถผู้ใช้สามารถไปใช้กับที่อื่นได้ตลอดเวลานะครับนั่นเห็นว่าในระบบตลาดการเงินตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีการเติบโตในตลาดอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแล้วเป็นแนวโน้มว่าเราหนีไม่พ้นที่ทุกคนในวัฏจักรของสังคมปัจจุบันนะครับจะมีการต้องใช้เงินดิจิตอลอย่างแน่นอนครับต่อมาเป็นตอนที่2เกี่ยวกับเทคโนโลยีการชำระเงินนะครับดังการชำระเงินหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้ผู้ทำธุรกรรมการเงินระหว่างกันสามารถโอนเงินหรือโอนค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างกันได้ระหว่างเช่นระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับหรือว่าบุคคลกับสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะครับที่มีการซื้อขายนะครับหรือการทำธุรกิจกันผ่านเข้าผ่านสถาบันการเงินเพื่อไปให้อีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นการเทคโนโลยีในการที่สามารถทำให้เพิ่มความสบายในการชำระเงินและเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับในทุกคนทุกแห่งที่มีเครือข่ายเน็ตคุณอาจผ่านมือถือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเรื่องต่างสามารถทำได้ต่อเวลานั้นทำให้เกิดวงกว้างในการชำระเงินนั้นเหมือนไม่มีขอบเขตเลยคุณสามารถชำระเงินได้ทุกเวลาที่มีความพร้อมหรือนัดการตกลงไว้ถึงว่าคุณทำธุรกิจอยู่ในคุณอาศัยอยู่ในภาคตอนเอเชียแต่ว่าคู่ธุรกิจคุณเนี่ยอยู่ในยุโรปนั้นเวลาต่างกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องการเชื่อมโอนเงินเนี่ยต้องใช้เวลาข้ามวันในการที่จะโอนเงินแต่เนื่องจากธุรกิจการชำระเงินเนี่ยทำให้สามารถโอนเงินได้ทันทีนะครับสามารถตรวจสอบได้ทันทีหรือว่าสามารถคอนเฟิร์มได้ทันทีว่าได้รับการเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูต่อนะครับเทคโนโลยีที่มีหลักที่มีขับเคลื่อนเทคโนโลยีขับเคลื่อนเทคโนโลยีการชำระเงินมีอะไรบ้าง1โมบายแบงกิ้งนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ธนาคารนะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการนะครับและบางครั้งเนี่ยตอนนี้สมัยก่อนเราจะโมบายแบงกิ้งเนี่ยจะผ่านระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านมือถือและหลายๆธนาคารเนี่ยเลิกแอปพลิเคชันที่ผ่านคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมีต้นทุนที่สูงกว่านะครับต่อมาดิจิตอลเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับเช่นเป๋าตังหรือว่าเป็นทูวอลเล็ตหรือเป็นวอลเล็ตต่างๆที่แต่ละผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นมานะเพื่อให้ผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถชำระเดินทางไปได้ทั่วหรือชำระเงินได้ทั่วอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เงินคือเราพกเงินสดแต่กระเป๋าตังไปแล้วก็ไปจ่ายเงินกันแต่ดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยหมายความว่าคุณมีแอปพลิเคชันในมือถือคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนั้นถ่ายเงินหรือชำระเงินผ่านระบบได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเบิกเงินสดมาชำระเห็นว่าดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยทำให้เกิดอะไรไหมระบบธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสมัยก่อนเราจะเห็นว่าตู้ ATM เต็มเลยทุกคนต้องไปเบิกเงินสดเพื่อมาชำระเงินเดี๋ยวนี้พอดิจิตอลเพย์เมนต์เกิดขึ้นเนี่ยตู้ ATM เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นละกลายเป็นมือถืออุปกรณ์มือถือหรือเครือข่ายต่างๆเนี่ยสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในการที่จะพกพาไปไหนนะครับต่อมาคือ e-wallet นะครับเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เราชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นมันจะมี2อย่างนะครับ Digital Payment คือการชำระเงินผ่านแต่ e-wallet หมายความว่าเรามีกระเป๋าเงินแล้วเราสามารถอะไรเค้าเรียกสามารถแท็บกับเครื่องรับสื่อสารของหน่วยงานที่เราสมมติว่าเราไปซื้อของในข้างค้า A นะครับไปซื้อนะครับนั้นเรามี e-wallet เนี่ยเราสามารถเอาเครื่องเปิดแอปเคสามารถไปแท็บที่

ที่เครื่องรับส่งเขานะครับและสามารถหักเงินเราได้ตามที่เขาต้องการนะครับและเห็นว่าเทคโนโลยีหลักเครื่องขับเคลื่อนเนี่ยที่หลักๆตัวนี้มี3อันนะครับอันแรกคือโมบายแบงกิ้งเนี่ยธนาคารเป็นคนดูแลนะครับเป็นคนดูแลระบบแบงค์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆในธนาคารซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบัญชีทั้งหมดที่เรามีอยู่สองดิจิตอลเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินนะครับการชำระเงินผ่าน

ที่เราไปซื้อสินค้าได้นะครับแต่ e-wallet ก็คือเราสามารถไปแท็บแล้วเครื่องเราเนี่ยไปแท็บที่เครื่องส่งเขาสามารถตัดเงินได้เลยนะครับต่อเรามาดูความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีการชำระเงินกับเทคโนโลยีการเงินนะครับเทคโนโลยีการเงินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆนะครับเช่นการโอนเงินถอนเงินหรือว่าชำระเงินต่างๆนะครับหรือว่ารับเงินสมัยก่อนเวลาเราจะรับเงินรับค่าจ้างว่าเราไปทำสินค้าตัวหนึ่งหรือว่าไปรับจ้างทำงานตอนเราจะต้องตีด้วยเช็คบ้างตีด้วยเงินสดบ้างนะครับบางครั้งเช็คก็มีปัญหาในการสั่งจ่ายนะครับหรือว่าผู้จ้างเราอาจจะบอกว่าไม่ได้เบิกเงินสดมาเงี้ยนอกจากเทคโนโลยีการชำระเงินเนี่ยสามารถมีเงินในบัญชีคุณสามารถชำระให้เราได้เลยโดยไม่ต้องไปรอว่าวันนี้ธนาคารปิดไม่ได้เช็คตีจ่ายวันนี้อีก2วันได้อีกวันนึงได้เงี้ยเป็นต้นนั้นระบบเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับต่อมาที่การเงินคือฟินเทคนะครับที่เป็นการผสมผสานระหว่างคำว่า financial กับเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้อะไรไหมให้ผู้คนเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือทำธุรกรรมเงินได้ง่ายขึ้นนะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานมาโดยมากจะเป็นบริษัทที่คิดค้นขึ้นมานะครับตัวนี้จะให้บริการต่างๆเพราะว่าเราบอกว่าเราเปิดธุรกิจต้องการเงินนะครับต้องการเงินที่ระดมทุนนั้นบริษัทพวกฟินเทคเนี่ยสามารถระดมทุนให้เราได้ต่างๆเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกเกิดขึ้นนะครับตอนเรามาดูวิธีการชำระเงินทางดิจิตอลนะครับนะครับจะมีการชำระเงินอยู่ได้สี่ทางครับคือแรกคือการชำระเงินด้วยบัตรนะครับบัตรบริการเงินเครดิตหรือเดบิตนะครับนั้นตัวเนี้ยว่าเราไปซื้อสินค้านะครับไปซื้อสินค้าเราสามารถบัตรที่เรามีอยู่เนี่ยครับบัตรที่เรามีบัตรเครดิตบัตรเดบิตเราเนี่ยสามารถนำไปชำระเงินได้นะครับอันนี้เป็นยุคแรกๆที่ใช้นะครับในการที่เปลี่ยนแปลงจากเราจ่ายด้วยเงินสดนะครับหรือเป็นเช็คกลายเป็นใช้บัตรเครดิตนะครับที่มีออกจำหน่ายให้ออกให้บริการต่างๆหรือบัตรเดบิตบัตรเดบิตหมายความว่าบัตรเครดิตหมายความว่าเราสามารถรูดชำระเงินวันนี้ชำระค่าสินค้าวันนี้แต่จะตัดบัญชีเราในช่วงตามที่เขากำหนดได้แต่บัตรเดบิตเนี่ยนะครับเดบิตเพราะว่าเราชำระวันนั้นเราชำระเดบิตปุ๊บมาตัดบัญชีเราตอนนั้นทันทีนะครับที่สองคือการชำระเงินผ่านโทรศัพท์นะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยชำระเงินนะครับอย่างที่ว่าเราซื้อของออนไลน์นะครับเขาจะถามว่าคุณจะชำระไหนชำระปลายทางถ้าเราชำระต้นทางหมายความว่าเราสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์เราเนี่ยสามารถจ่ายเงินได้เลยนะครับจ่ายเงินได้เลยนะครับสามคือการชำระเงินแบบไร้สัมผัสก็คือแทนที่เราต้องการชำระเงินเราต้องไปทำนู่นเซ็นนี่เซ็นนี่แต่ระบบใหม่เนี่ยเพียงแต่ว่าเรามีแอปพลิเคชันในมือถือเราเนี่ยเราชำระเงินหมายความว่าเราเพียงแต่ใช้คำว่ายกขึ้นมาเหมือนเป็นรีโมทนะครับเหมือนเรารีโมทเปิดประตูอ่ะเราเข้าไปเราบัตรเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณระหว่างเครื่องโทรศัพท์และแอปพลิเคชันเรากับเครื่องรับของผู้ให้บริการเนี่ยจะซิงค์เข้าหากันแล้วจะตัดบัญชีเราโดยที่เราไม่ต้องแตะอะไรกันเลยนั้นตัวเนี้ยใช้เติบโตในยุคที่เกิดวิกฤตการโควิดที่เราต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับสิ่งที่คือการชำระเงินนะครับผ่านด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลอันที่4เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นบุคคลรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่รู้ว่านักธุรกิจต่างๆเนี่ยแล้วหรือผู้ที่ต้องการรับเงินสดเนี่ยมักจะต้องการที่ชำระเงินด้วยเงินดิจิตอลเพราะอะไรเพราะก็สามารถรู้ทันทีว่าเงินนั้นมาถึงหรือยังเงินนั้นถูกต้องไหมเนื่องจากในระบบการชำระเงินจะมีการตรวจสอบความถูกต้องว่าเงินต่างๆที่มาเนี่ยมาจากที่ไหนมาจากใครนะครับแต่บางทีก็มันก็มี2จุดหนึ่งนะครับพนักงานชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเนื่องจากเวลาผมไปซื้อของที่ร้าน A ผมชำระเงินดิจิตอลในเวลาชำระเงินดิจิตอลทางดิจิตอลเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันคือผมจ่ายเงินเขาจ่ายของเขาแอบบูฟให้ผมนั้นบางอย่างข้อมูลพวกนี้ถ้าระบบร้านค้าหรือระบบแอปพลิเคชันนั้นไม่มีความสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนให้พวกมิจฉาชีพในการที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปแกะแล้วก็สามารถมาทำทุจริตต่อเราได้นะครับนั้นบางทีการชำระเงินกับบัตรดิจิตอลต้องดูด้วยว่าสถานที่เราไปชำระเงินเนี่ยเราสะดวกจริงแต่มีความปลอดภัยกับเราไหมนะครับอย่างสมัยหนึ่งที่ยุคที่เราใช้บัตร ATM เป็นหลักเนี่ยเร
ราจะเจอว่าพวกแฮกเกอร์เนี่ยจะเอาเครื่อง

0: เครื่องอ่านบัตรเนี่ยไปติดที่เครื่อง ATM ลักษณะการอ่านบัตรเครื่องอ่านบัตรจะเหมือนช่อง ATM ทุกอย่างแต่บางทีเราไม่รู้แล้วพอรับปุ๊บเขาก็อ่านบัตรไปหมดนะครับต่อมาการใช้เงินด้วยบัตรนะครับการใช้เงินด้วยบัตรมีสิ่งคือผู้ให้บริการบัตรเครดิตบัตรเครดิตคือเราชำระจ่ายจะใช้วันนี้จ่ายเดือนหน้าหรือจ่ายในรอบต่อไปสองผู้ให้บริการบัตรเดบิตก็คือเราจ่ายวันนี้ตัดเงินบัญชีเราวันนี้นะครับนั้นตัดบัญชีนั้นขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนสามผู้ให้บริการที่รับบัตรหมายความว่าร้านค้าใดหรือสถานที่ใดหรือองค์กรใดหรือว่าหน่วยงานใดที่สามารถรับบริการบัตรที่เรากำหนดได้มาที่รับมาใช่ไหมอาจจะรับบัตรเครดิตอาจจะรับบัตรเดบิตหรือรับทั้งสองอย่างนั้นเห็นว่าบางสถานที่เนี่ยรับเฉพาะบัตรเครดิตอย่างเดียวไม่รับบัตรเดบิตนะครับหรือว่าจะรับบัตรเดบิตอย่างเดียวไม่รับบัตรเครดิตมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาจะบริหารจัดการการเงินเขานะครับสี่คือการพักเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นการธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเริ่มใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยนั้นไม่จำเป็นต้องพกเงินสดในกระเป๋านะครับไปตัวเปล่านะครับแล้วก็มีบัตรมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งพร้อมแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิตอลมาเราสามารถไปไหนก็ได้แต่ว่าในบัญชีต้องมีเงินนะครับไม่ใช่มีกระเป๋าเงินแล้วบัญชีไม่มีเงินก็ไม่ได้ต้องมีกระเป๋าเงินบัญชีเราเนี่ยมีเงินที่พร้อมจะชำระด้วยผ่านกระเป๋าตังค์กระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับต่อมาเราดูการชำระเงินผ่านโทรศัพท์นะครับแรกคือโมบายเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินด้วยช่องทางทางสมาร์ทโฟนนะครับที่มีแอปพลิเคชันในการที่ช่วยเรานะครับนั้นไอ้ตัวโมบายเพย์เมนต์เนี่ยตอนนี้ผมถือว่าเป็นการชำระเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งของผู้คนทั่วไปละนะครับว่าไปไหนคุณเข้าไปถึงคุณไม่ต้องไปหาตู้ ATM หรือว่าแม่ค้าบอกไม่มีเงินทอนอันนี้พอระบบโมบายแบงค์โมบายเพย์เมนต์เกิดขึ้นนะสามารถชำระเงินเป็นทศนิยมเป็นสตางค์ได้สมัยก่อนถ้าเราบอกว่าต้องชำระเงิน100บาทกับ5สตางค์เนี่ยเราก็ชำระเงิน100บาทกับ25สตางค์นั้นเราขาดทุนไป20ตังค์แล้วแต่ระบบโมบายเนี่ยโมบายเพย์เมนต์5สตางค์เราก็จ่ายแค่5สตางค์นะครับเพราะสมัยก่อนถ้าเป็นเหรียญหรือเป็นธนบัตรเนี่ยเราไม่สามารถจะหาเงินทอนเป็น5สตางค์ได้เพราะหายากมันมีระบบเหรียญตาอยู่แต่หายากที่จะมาทอนให้เรานั้นเราก็จะคืออ่ะจ่าย1สลึงแล้วกันคือจ่าย25สตางค์นั้นเราขาดทุนทุกครั้งที่จ่ายเนี่ย20สตางค์นะครับแต่ระบบ payment mobile payment เนี่ยคุณต้องจ่ายเท่าไหร่มันก็หักคุณเท่านั้นนะครับที่2คือการพัฒนา mobile payment ครับเป็นช่วงก้าวกระโดดจากที่ผมบอกว่าเมื่อสมาร์ทโฟนเนี่ยมีความพัฒนาเกิดขึ้นมีราคาถูกขึ้นสามารถจับต้องได้ง่ายจากเคยหลักหมื่นก็เหลือหลักพันต้นๆสามารถใช้ได้นะแล้วต้องการที่ความเสถียรหน่อยหรือต้องการความยืนยาก็ซื้อแพงหน่อยนั้นอุปกรณ์เนี้ยมีการถูกลงแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วเนื่องจากมีการให้เลือกแข่งเลือกให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถหลากหลายในการเลือกได้นั้นธนาคารเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาเพราะการใช้โมบายเพย์เมนต์เนี่ยทำให้ธนาคารลดต้นทุนต่างๆนะครับลดต้นทุนต่างๆนะครับเมื่อต้นทุนจะจ้างพนักงานที่มานั่งรับบริการฝากถอนเงินหรือต้องติดตั้งระบบตู้ ATM หรือต้องติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะอ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนั้นระบบโมบายเพย์เมนต์เนี่ยมันจะโอนเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของธนาคารโดยตรงที่โดยที่การทำธุรกรรมเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วนะครับตัวธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต่อมาคือการชำระเงินแบบไร้สัมผัสก็คือนะคือการชำระเงินที่สามารถทำได้รวดเร็วคือคุณมีโมบายแอปพลิเคชันนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มี Near Field Communication นะครับอันหนึ่งนะครับในระบบนั้นพอเมื่อเราเอาไปต้องการจ่ายเงินเราไปแตะเครื่องจ่ายระบบมันจะอ่านทันทีนะครับระบบของผู้รับกับของเราเนี่ยจะซิงกันนะครับพอซิงกันแล้วมันก็จะตรวจเช็คว่าเรายืนยันในการที่จะขายไหมในการจะชำระเงินไหมหรือผู้ซื้อผู้ขายต้องการขายเราไหมนั้นทั้งคู่ยืนยันเนี่ยสามารถกดยืนยันแล้วนะข้อมูลทั้งสองฝั่งเนี่ยจะถูกแลกเปลี่ยนกันจะเห็นว่าระบบเนี่ยเรากับผู้ให้บริการเราเนี่ยไม่ถูกอะไรกันเลยไม่คือไม่แตะไม่สัมผัสกันเราไม่ต้องไปเซ็นชื่อไม่ต้องไป ไม่ต้องไปสัมผัสเครื่องเขานะครับนั้นระบบตัวนี้จะช่วยให้เราหลีกพ้นกับในใช้ในยุคที่ที่อะไรที่เกิดการระบาดของโรคนะครับทำให้การสัมผัสลดน้อยลงไปนะครับต่อมาคือการใช้เงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นหรือที่เรียกดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเป็นตัวนี้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตอนนี้เราเห็นว่าในจากภาพคุณเห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นการที่รัฐบาลชำระเงิน 10,000 บาทให้กับโครงการผู้สูงอายุที่ได้รับเงินนะครับนั้นธนาคารไอ้รัฐบาลเนี่ยภาครัฐบาลก็จะส่งเงินเข้าระบบดิจิตอลวอลเล็ตให้นะครับแล้วผู้ใช้ที่รับมาก็สามารถไปใช้ดำเนินการต่างๆจะฝากจะถอนนะครับหรือว่าจะใช้ชำระเงินต่างๆในตามที่เราต้องการได้นะครับดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาผมเชื่อว่ายุคแรกๆเนี่ยที่ผมศึกษาเนี่ยเรื่องจากผมสัมผัสมาตั้งแต่ปี2526สมัยก่อนมันมีแอปพลิเคชันตัวนึงกระเป๋าเงินที่เรียกมอนเด็กเป็นการทำระหว่างของภาคเอกชนในอังกฤษกับธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ตอนสมัยก่อนฮ่องกงเนี่ยขึ้นอยู่อังกฤษอยู่แล้วธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้เนี่ยมาติดต่อที่ในประเทศไทยธนาคารประเทศไทยเพื่อจะร่วมทำกระเป๋าเงินดิจิตอลร่วมกันแต่ยุคนั้นน่ะมันยังมีความเติบโตความเจริญของดิจิตอลมันยังไม่มากพอทำให้การพัฒนากระเป๋าเงินในช่วงนั้นน่ะมันมีการขาดไปแล้วก็หยุดไปเพียงแต่ได้ศึกษาว่ามีแนวโน้มที่ทำได้นั้นเห็นว่าแนวคิดกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเกิดมาเกือบ30กว่าปีแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในยุคนั้นเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเพียงพอที่จะให้ทุกคนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากความใหญ่โตหรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้นะทำให้ผู้ใช้หรือผู้ให้บริการน่ะสามารถเข้าถึงซึ่งกันและกันได้ง่ายอย่างสมัยก่อนเราต้องเดินทางอย่างว่าบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดไกลมากแก่ธนาคารเนี่ยจะเบิกเงินที่ต้องเข้ามาในเมืองแต่ปัจจุบันเนี้ยระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถลดเวลาหรือลดช่องทางในการที่เราจะต้องเดินทางมาแล้วใครจ่ายเราทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการคือเราในการทั้งคู่นะครับต่อมาการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดิจิตอลนะครับบัตรดิจิตอลคือนะครับที่บัตรดิจิตอลเนี่ยนะครับกระเป๋าเงินดิจิตอลก็คือลักษณะบริเวณก็คือในบัตรเนี่ยจะมีเงินอยู่นะครับมีเงินนะครับให้ระบบให้เราและสามารถเอาบัตรเนี่ยนะครับไปชำระเงินได้เลยนะครับกับเงินดิจิตอลนะครับนั้นตัวนี้จะช่วยความสะดวกสบายของเราในการที่จะแหละที่จะช่วยให้เราสามารถชำระเงินได้มีความหลากหลายขึ้นนะครับนั้นจะเห็นว่าระบบเทคโนโลยีการชำระเงินเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วบางครั้งเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราเหมาะสมกับการชำระเงินแบบไหนนั้นบุคคลทั่วไปชำระเงินแบบนี้แล้วสามารถดำเนินง่ายๆแต่ว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยกระบวนการชำระเงินที่การชำระเงินเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายหรือมีการซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากมีการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำในการชำระเงินที่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งด้านความรักษาปลอดภัยและความปลอดภัยต่างๆในการที่โอนเงินทางนี้ต้องครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
0: ต่อมาเป็นรายการที่3นะครับเราจะบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินนะครับในตลาดการเงินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อให้ตลาดมีความสภาพคล่องหรือว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องได้นะครับทำให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือนะครับบางทีตลาดการเงินบางที่เนี่ยบางแห่งเนี่ยบางเรื่องบางประเทศเนี่ยหรือบางทีเนี่ยผู้ใช้บริการขาดความน่าเชื่อถือเพราะว่าเนื่องจากอะไรมีข้อผิดพลาดหรือไม่มีความล่าช้าไม่มีความสะดวกสบายในการที่จะทำธุรกรรมร่วมกันได้นั้นเทคโนโลยีการเงินเนี่ยเข้ามาถึงตลาดการเงินเนี่ยทำให้ตลาดการเงินเนี่ยเปิดกว้างขึ้นนะครับไม่มีลิมิตที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งละนั้นเปิดกว้างขึ้นเพื่อรับแหล่งเงินทุนต่างๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูว่าบทบาทของเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินมีอะไรบ้าง1นะครับมีบทบาทคือทำให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแหล่งเงินทุนในตลาดเงินได้เพราะว่า SME เราเนี่ยต้องการเงินนะครับต้องการเงินมาลงทุนหรือขยายเงินการธุรกิจเนี่ย

สามารถเข้าไปดูจากการเงินเราสามารถรู้ว่าแหล่งเงินทุนมาจากไหนนั้นแหล่งเงินทุนน่ะไม่ใช่มาเฉพาะในภายในประเทศไทยแต่มาจากหลากหลายสถานที่อาจจะมาจากสถาบันการเงินหรืออาจจะมาจากนักลงทุนบุคคลทั่วไปนะครับสองคือบทบาทในการปรับปรุงการบริหารการความเสี่ยงก็คือเทคโนโลยีการเงินเนี่ยครับพอเข้าอยู่ตลาดนั้นเนี่ยมันจะมีเรียกอะไรมีระบบการตรวจสอบระบบการเช็คกิ้งต่างๆทำให้รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้ไหมมีความเสี่ยงไหมถ้ามีความเสี่ยงเขาจะมีการแก้ไขยังไงโดยเทคโนโลยีจะจัดการให้เสร็จไปเสร็จสมัยก่อนการบริหารการเงินความเสี่ยงการเงินเราต้องดูแลกันเองต้องเฝ้ามองกันเองแต่ด้วยการเงินในตลาดเนี่ยจะมีระบบการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับทำให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับสามคือการส่งเสริมสิทธิภาพและภาพคล่องของตลาดนั้นซึ่งผมบอกแล้วตลาดการเงินเนี่ยเป็นตลาดที่ต้องมีความสภาพคล่องสูงไม่ใช่ผู้ต้องการรับเงินเพื่อการใช้บริการเข้ามาเงินในจำนวนในตลาดมีน้อยไม่เพียงพออย่างเงี้ยแต่นั้นตลาดการเงินทำให้เปิดกว้างขึ้นนะครับทำให้สภาพคล่องในตลาดที่สถานการณ์กู้ยืมเงินหรือการชำระเงินมีความหมุนเวียนได้อย่างรวดเร็วนะครับสี่คือการสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีการเงินและกฎระเบียบของตลาดการเงินนะครับแปลว่าเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีการเงินที่โตขึ้นที่ขยายขึ้นหรือพัฒนาขึ้นต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดการเงินที่กำหนดไว้นะครับนั้นทั้งสองอย่างนะทั้งกฎระเบียบกับเทคโนโลยีเนี่ยต้องดำเนินไปควบคู่กันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตลาดการเงินนั้นเห็นว่าบทบาทการเทคโนโลยีการเงินเนี่ยมีอยู่4ข้อดังที่กล่าวมานะครับต่อมาเรามาดูที่คุณสมบัติของเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินมีอะไรบ้าง 1. การเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางหมายความว่าตลาดเนี่ยไม่ได้มองว่าตลาดเป็นศูนย์กลางแล้วจะเน้นผู้ต้องการใช้บริการเป็นศูนย์กลางที่มาจากทุกๆแห่งนะครับเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่อยากได้การเงินนะครับอยากได้ธุรกรรมการเงินระหว่างซึ่งกันและกันที่2คือการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกําหนดนะครับนั้นคุณสมบัติของเทคโนโลยีต้องมีความรักษาระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับไม่ใช่พอผู้มาซื้อขายในตลาดแล้วระบบไม่มีความปลอดภัยเพียงพอทําให้เกิดการแฮกเกอร์หรือการลักข้อมูลนะครับไปทำทางมิจฉาชีพได้3คือส่วนว่าอันต่อมาคือความคล่องตัวหมายความว่าตลาดต้องมีสภาพคล่องมีการคล่องตัวที่ปรับเปลี่ยนได้เกิดเหตุการณ์หรือเกิดความต้องการที่เผื่อสามารถปรับเปลี่ยนมีความคล่องตัวไม่ใช่อยู่ติดกับระเบียบอยู่ติดกับเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ4คือความโปร่งใสก็คือในหลักการเงินเนี่ยทั้งนี้เนี่ยต้องมีความโปร่งใสเพื่ออะไรให้ทุกคนที่มีเข้ามาใช้บริการมีความเสมอภาคมีสิทธิ์และศักดิ์เท่ากันในการที่ทำธุรกรรมร่วมกันหรือว่าในการตกลงข้อตกลงร่วมกันนะครับมีความโปร่งใสสามารถตรวจเช็คได้ทันท่าคือการเข้าถึงหมายความว่าผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ตลาดเนี่ยสามารถเข้าผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการและผู้ให้บริการก็สามารถให้บริการที่เข้าถึงต่อผู้ต้องใช้บริการนะครับอันที่6คือการบริการกับเทคโนโลยีอื่นๆหมายความว่าในตลาดการเงินเนี่ยไม่จะมีเทคโนโลยีเฉพาะการเงินอย่างเดียวอาจจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใช้หรือการตรวจสอบเครดิตของผู้ที่มาขอเครดิตหรือมาซื้อขายต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยบูรณาการกับเทคโนโลยีอื่นเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพในเทคโนโลยีการเงินนะครับอันที่7คือประสิทธิภาพด้านต้นทุนนะครับเทคโนโลยีด้านในตลาดการเงินเนี่ยจะช่วยให้ลดต้นทุนต่างๆนะครับต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนจะคงที่หรือลดลงเพราะอะไรไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรมากนักหรือว่าต้องไปตั้งเป็นสถานที่ในการที่จะค้าขายทางการเงินนะครับในที่มีเอกสารเยอะแยะมากมายแต่ว่าธนาคารการเงินธนบัตรเนี่ยจะช่วยให้ลดต้นทุนได้นะครับต่อมาประเมินผลข้อมูลแบบเรียลไทม์หมายความว่าพอมีการซื้อขายตลาดปุ๊บเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยจะอัปเดตที่สุดไม่ใช่ว่าอย่างสมัยก่อนเรามีการต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดเงินเราสั่งซื้อวันนี้นะครับเราจะไม่ได้วันนี้นะครับต้องไปดูเมื่อปิดตลาดที่จะได้หรือว่าในวันรุ่งขึ้นจะได้แต่ในการซื้อขายกันธุรกิจการเงินเนี่ยสมัยไหนเนี่ยพอซื้อขายเรารู้ทันทีเลยในการเลือกการขอกู้เงินอะไรเนี่ยรู้ได้ทันทีนะครับเรียลไทม์นะครับต่อมาคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับทางการเงินนะครับเนื่องจากซึ่งผมบอกว่าบริการการเงินมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นนั้นตลาดการเงินเทคโนโลยีเนี่ยต้องสามารถรองรับในแพลตฟอร์มต่างๆนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับ

เทคโนโลยีการเงินเพื่อการลงทุนนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอันแรกคือโทเค็นเพื่อการลงทุนนะครับเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่ให้ผู้ที่ต้องการลงทุนนะครับสามารถเข้าไประดมทุนหรือว่าผู้ที่ต้องการเงินสามารถลงไประดมทุนได้โดยผู้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าแลกเปลี่ยนกันได้นะครับต่อมาโทเค็นสเกลนะครับหรือโทเค็นหลักทรัพย์เนี่ยเป็นการสกุลเงินที่ออกมาเพื่อเป็นการซื้อขายทุนนะครับซื้อขายการหาทุนในการที่จะทำธุรกิจนะครับต่อมาโทเค็นยูนิตี้นะครับหรือโทเค็นเพื่อการใช้ประโยชน์นะครับเป็นสกุลเงินนะครับที่มาใช้ในการทุกการต่างๆมีแพลตฟอร์มหรือมีระบบการตรวจสอบนะครับทำให้คล่องขึ้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยหมายว่าถ้าเราจะเป็นธุรกิจเราสามารถลงทุนด้วยแพลตฟอร์มพวกนี้ได้นะครับต่อมาคือเทคนิคการลงทุนนะครับอันนี้ผมจะมันมีอยู่5ด้านแรกมาดูเรื่องลงทุนผ่านตราสารทุนก็คือผู้ต้องการเงินทุนส่งไปบริษัทกลางคือต้องการเงินนะครับเอาตราสารทุนมาวางไว้เพื่อผู้ลงทุนเนี่ยจะเข้ามาซื้อมาชำระเงินให้นะครับพอชำระเงินเสร็จเนี่ยเจ้าของทางด้านผู้ต้องการเงินเนี่ยก็จะมอบทุนไปให้นะครับแล้วก็มอบตราสารทุนไปให้ตราสารทุนก็ส่งไปผู้นักลงทุนนะครับต่อมาการระดมทุนโดยใช้กู้ยืมระหว่างบุคคลนะครับคือแบบเพียร์หรือแบบเพียร์ทูเพียร์ก็คือธุรกิจต้องการกู้ยืมเงินส่งเข้ามากิจการผู้ใช้บริการทางการกลางนะครับพอเข้ามาขอกู้เงินเนี่ยนักลงทุนเห็นเนี่ยมีตัวเองมีประสิทธิภาพในการที่คุณก็สามารถให้กู้เงินได้นะครับพอกู้เงินได้บริษัทกลางจะส่งเงินมาให้ผู้ใช้บริการนะครับผู้ใช้บริการก็มีการทำธุรกิจระหว่างกันและกันในการที่สัญญากู้เงินต่างๆนะครับแบบ peer to peer นะครับต่อมาการลงทุนแบบให้รางวัลนะครับอันนี้คือเสนอการลงทุนแบบให้รางวัลคือถ้าเสนอเป็นบริษัทกลางนั้นนักลงทุนยินดีรับปุ๊บเนี่ยนั้นการที่ชำระค่าทุนเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยไม่ได้ค่าเป็นเงินนะครับแต่ให้เป็นสินค้าหรือว่าบริการนะครับแทนนะครับตรงนี้เป็นการเหมือนว่าผมมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเงี้ยคุณมาลงทุนกับเราแล้วเราจะให้ผลิตภัณฑ์คุณไปเหมือนซื้อขายล่วงหน้านะครับนะฮะการลงทุนแบบบริจาคก็คือผู้การรับบริจาคกับผู้บริจาคเข้าหากันนะครับก็คือการลงทุนแบบอ้างอิงสิทธิ์ก็คือเป็นการลงทุนมันถึงพอถึงเวลาแล้วมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนนะครับจะเห็นว่าในตลาดการเงินเนี่ยเราสามารถลงทุนได้มีความหลากหลายคือแบบระดมทุนหรือลงทุนได้นะครับนั่นขึ้นอยู่ว่าเราต้องการธุรกิจแบบไหนนะครับครับต่อมาเป็นตอนที่2เรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อตลาดการเงินเราจะเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในตลาดยังไงใช้แบบไหนนะครับเรามาดูนะอันแรกที่มายุกใช้ในแต่กันคือใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI นะครับ AI เนี่ยมีประโยชน์ต่อธุรกิจตลาดการเงินมากในปัจจุบันนะครับช่วยในการตัดสินใจหรือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจนะครับหรือการขยายรูปแบบธุรกิจนะครับหรือการให้บริการลูกค้านะครับการให้บริการต่างๆนะครับปรับปรุงระบบการบริการหรือปรับปรุงการติดตามหรือว่าการลดข้อผิดพลาดของพนักงานนั่นได้เห็นว่าใน AI เนี่ยจะเรียนรู้จากที่เราเคยทำอยู่นะครับมันสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นระบบนะครับ AI จะมีผลต่อตลาดการเงินในปัจจุบันเนี่ยมากเพราะอะไรเพราะว่ามันจะช่วยให้ผู้ให้บริการน่ะลดการตรวจสอบหรือสามารถติดตามกระบวนการได้อย่างรวดเร็วนะครับที่2เรามาดูคือ Internet of Things นะครับมีประโยชน์ต่อตลาดการเงินคือจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ว่าสถาบันการเงินหรือว่าการเงินมีให้บริการยังไงนะครับให้ลูกค้ารู้เกิดความพึงพอใจนะครับเหมือนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะให้บริการที่ลูกค้าต้องเดินทางมาที่เราต้องทำนู่นทำนี่แต่บทจะได้แอปพลิเคชันเนี่ยจะทำให้ลูกค้าสามารถลดเวลาหรือลดเวลาการติดต่อเรานะครับสองคือรักษาความปลอดภัยชั้นสูงหมายความว่าเรื่องจากตลาดการเงินเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญของทุกประเทศดีกว่านะครับเพราะมีผลต่อเศรษฐกิจหรือระบบของประเทศได้ง่ายนั้นระบบอินเทอร์เน็ตออฟซิงเนี่ยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูงเพื่อป้องกันต่างๆในการผู้ที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากระทำต่อระบบตลาดการเงินนะครับสามคือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนะครับพนักงานเนี่ยทุกคนมีความสามารถนะครับแต่
บางครั้งเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่มีการเผลอ

เออหรือว่าบางทีอาจจะว่าเฮ้ยทำมาแล้วไม่เคยเกิดแต่ว่าเคสต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นั้นระบบเนี่ยจะเพื่อปรับปรุงสิทธิภาพการทํางานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหรือระเบียบที่องค์กรกําหนดไว้นะครับหรือทางการเงินกำหนดไว้สองสี่คือปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจอินเทอร์นี่ช่วยในการตัดสินใจว่าข้อมูลเนี่ยที่ได้มาเนี่ยถูกต้องไหมมีความหลากหลายไหมหรือต้องทำอย่างไรนะครับต่อมาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วบล็อกเชนเนี่ยตอนนี้บ้านเราเนี่ยถือว่าเข้าสู่ในโหมดของตัวนี้อย่างค่อนข้างเต็มรูปแบบที่ถึงมือผู้ใช้นะครับนะครับช่วยในการเงินคือปรับปรุงความปลอดภัยเริ่มมีการตรวจสอบนะครับป้องกันการฉ้อโกงได้นะครับที่สองคือมีความโปร่งใสนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการระบบการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบในข้อมูลหรือในพฤติกรรมต่างๆนะครับในการธุรกรรมของการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีการตรวจเช็คตรวจสอบได้ต่อเวลานะครับสามคือการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับอัตโนมัติและระบบอัตโนมัตินะครับคือเนื่องจากระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับมีการทำงานที่ระบบแบ่งแยกบัญชีเราสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยทุกอย่างนี้ดำเนินการโดยอัตโนมัติตัวที่คนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับต่อมาคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกวงการรวมถึงตลาดการเงินนะครับเช่นช่วยในการบริหารบริการส่วนบุคคลตามข้อมูลนั้นพวกต้องการข้อมูลอะไรมีการค้นคว้าอย่างไรนะครับหรือต้องการแบบไหนนั้นสามารถค้นคว้าในคลาวด์คอมพิวติ้งได้สองคือเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเนื่องจากคลาวด์คอมพิวติ้งมันกว้างขวางนะครับในการเรื่องควบคุมต่างๆหรือในระบบเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยต้องมีความเสถียรภาพสูงมากนะครับสามคือการเสริมสร้างประสบการณ์กับลูกค้าคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยช่วยสุขการลูกค้าไงคือรู้สึกมีความรวดเร็วพึงพอใจสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้นะครับที่ลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับต้องการใช้เวลานี้ต้องการจ่ายการเงินเวลานี้หรือต้องการระบบการเชื่อมต่ออย่างนี้หรือระดับประมวลผลแบบนี้นะครับสามารถใช้ตามที่ลูกค้าต้องการได้4คือความปลอดภัยสูงนะครับในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยในผู้ให้บริการเนี่ยในระบบเขาเนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยที่สูงเพื่อป้องกันแหละป้องกันข้อมูลหรือป้องกันการดําเนินงานจากที่บุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาสู่ระบบเขานะครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการของคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเกิดความเชื่อมครับเกิดความเชื่อมนั้นข้อมูลต่างๆที่มีแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยจะมีการผันแปรมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นระบบคอมพิวติ้งเนี่ยก็จะมีการปรับอัปเดตข้อมูลต่างๆตลอดเวลานะครับ5คือความสามารถในการขยายขนาดและด้วยต้นทุนที่ความสมเหตุสมผลคือวันนี้เราต้องการใช้ข้อมูล1เทราไบต์นะครับวันนี้พรุ่งนี้เราต้องการใช้2เทราไบต์ต้องการใช้5เทราไบต์หรือใช้10เทราไบต์ต่างๆเนี่ยเราสามารถกำหนดได้แต่ละวันเราใช้ข้อมูลอะไรทำให้เราสามารถจ่ายเงินนะครับชำระเงินตามจริงที่เกิดขึ้นอย่างสมัยก่อนถ้าบอกเราต้องการ10เทราไบต์เราต้องจ่าย10เทราไบต์ตลอดเวลาทั้งที่บางทีเราใช้ไม่ถึงนั้นแต่ระบบได้จะเช่นเรารู้ว่าเราจะใช้แค่นี้นะครับอันนี้คือการตลาดที่รวดเร็วหมายความว่าเรามีระบบการประมวลผลนะครับประมวลผลต่างๆที่รวดเร็วทำให้สามารถตัดสินใจในการตลาดได้ว่าวันนี้ธุรกรรมการเงินเราจะเป็นแบบไหนหรือจะให้บริการในกลุ่มไหนนะครับต่อมาเรื่องความปลอดภัยในไซเบอร์นะครับความปลอดภัยในไซเบอร์เนี่ยความปลอดภัยในไซเบอร์เราจะมีแบ่งกัน5ระดับนะครับ5ระดับคือระดับแรกคือความปลอดภัยพื้นฐานนะครับเรามีแค่คุ้มครองบางส่วนป้องกันบางส่วนระดับที่2เนี่ยเป็นระดับกลางก็คือจะเคยเพิ่มเลเวลขนาดนี้ให้แค่บุคคลใช้แค่นี้นะเวลามีการเพิ่มชั้นเบเรื่อยที่3คือ ระบบการปลอดภัยไซเบอร์ที่ดีหมายความว่าเราเริ่มควบคุมมากขึ้นนะครับนั้น4คือรักษาความปลอดภัยทางการเงินที่เชิงลุกคือแทนที่จะรอเข้ามาโจมตีเราไปตั้งระบบด่านต้องข้างหน้าต้องกันเลยเนื่องจากเราสามารถพยากรณ์ว่าต่อไปแนวโน้มข้างหน้าความไม่ปลอดภัยมันจะมีจุดไหนเกิดขึ้นเราสามารถไปป้องกันได้ระดับที่5คือระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับในไซเบอร์ที่สั้นสุดหรือก้าวหน้าก็คือระบบที่5เนี่ยนะครับตอนนี้ในต้องพูดว่าในปัจจุบันในโลกของความเป็นจริงเนี่ยระบบที่5เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะถูกลดระดับอย่างที่4ในการที่เราบอกว่าตอนนี้เราอยู่เลเวลที่5นะแต่พอช่วงระยะนึงอาจจะอยู่แค่ที่4เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกวิชาชีพอ่ะหรือพวกลักแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยเขามีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนั้นถ้าเราจะต้องการอยู่

อุปสงค์ต้องมีการเมนเทนค่อนข้างสูงค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะครับต่อมาเอ็ดคอมพิวติ้งนะครับเอ็ดคอมพิวติ้งเนี่ยคือการกระจายศูนย์เราเกิดเราว่าเราอยู่ที่ศูนย์ที่มสทที่เดียวตนทีเดียวแต่เรากระจายเซิร์ฟเวอร์เราหรือระบบเราไปตามศูนย์วิทยาฐานะเราศูนย์พัฒนาเราต่างที่มีอยู่ในแต่พื้นที่เพื่ออะไรเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมีต้องเหมือนว่าข้อมูลเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชไม่ต้องส่งเข้ามาที่กรุงเทพนครศรีธรรมราชกับบริหารตัวเองที่ตรงนั้นข้อมูลจำเป็นแค่ส่งกรุงเทพนะครับนำให้ลดเวลาแฝงที่ในการรับส่งข้อมูลนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเราสามารถป้องกันความปลอดภัยเฉพาะเราเองในภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะครับสามคือประหยัดต้นทุนนะครับแทนที่เราจะใช้ส่วนกลางเป็นตัวศูนย์รวมหมดนั้นนครศรีธรรมราชสามารถใช้ส่วนตัวเองเนี่ยบริหารจัดการได้จำนวนผู้ใช้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนที่ส่วนกลางส่วนกลางเป็นพันคนที่ศูนย์อาจจะได้หลักสิบนะครับนั้นต้นทุนมันแตกต่างกันนะครับสี่คือความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นนั้นที่เรามีระบบอยู่ที่ปลายทางเนี่ยเราสามารถมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงได้ในการจะเสนอแนะได้นะครับห้าคือความสามารถในการปรับขนาดได้นะครับใน Big Data นะครับ Big Data ก็มีการปรับปรุงนะครับในตัวใหญ่ที่มีศูนย์ข้อมูลช่วยปรับปรุงการตัดสินใจช่วยประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นหรือการปรับปรุงความปลอดภัยนั้นจะเห็นว่าระบบต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในตลาดการเงินนะครับจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่เราเลือกใช้เทคโนโลยีแบบไหนแล้วเรามีเป้าหมายแบบไหนนั้นแต่การเงินเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานที่ทำการเงินเท่านั้นนะครับหน่วยงานทุกภาคทุกหน่วยที่มีธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการการเงินในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยสูงสุดครับครับต่อมาตอนที่3เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในตลาดการเงินปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีอย่างขนาดนี้นะครับประมาณนี้หน่วยแพทย์นี้8 ชนิดที่หลักๆแต่ว่าตลาดการเงินที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วมีความซับซ้อนขึ้นมีผู้เล่นในตลาดเนี่ยสูงขึ้นจากเดิมมีผู้เล่นคือสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินเท่านั้นต่อมาตลาดการเงินเนี่ยจะมีนักลงทุนเข้ามายุ่งหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าธุรกิจอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ใช้บริการนะครับสถาบันการเงินเนี่ยจะอยู่ในฐานะผู้ให้บริการนะครับนั้นตลาดการเงินมีความซับซ้อนขึ้นมีความอะไรครับขยายในทุกมิตินะครับสมัยก่อนเราจะกู้หนี้ยืมสินหรือกู้เงินเนี่ยหาแหล่งเงินเราต้องเป็นระดับองค์กรที่หากู้ง่ายๆหรือว่าเป็นระดับบุคลากรบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือทางสังคมในการที่เข้าสู่ตลาดกันเนี่ยแต่ตลาดเงินสมัยใหม่เนี่ยนะครับมีการเปิดกว้างทำให้ผู้คนเข้ามาเนี่ยทำให้ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่มาซัพพอร์ตให้เกิดลูกความรวดเร็วขึ้นตามสมัยที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูที่ว่ากระบวนการพัฒนาการเงินมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่ทั้งหมด5 ขั้นตอนนะครับอันแรกคือความคิดที่เปิดกว้างในการพัฒนาในวัตกรรมเงินเนี่ยเราจะจำกัดความคิดตัวเองไม่ได้บางครั้งเราต้องไปดูว่าจริงๆและความต้องการของตลาดคืออะไรความต้องการของผู้ใช้เงินคืออะไรสมัยก่อนเราจะมองความต้องการผู้ให้บริการต้องการอะไรแต่แนวคิดวัตกรรมเงินของสมัยใหม่เนี่ยต้องเอาความต้องเปิดกว้างคือรับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเข้ามานะครับในการพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพัฒนาแล้วไม่มีผู้ใช้มันก็เสียเปล่านะครับที่2ประเมินผลความคิดหลังจากที่เรารวบรวมความคิดต่างๆหรือความคิดเห็นต่างๆจากทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแล้วนะครับหรือว่าจากกฎหมายแล้วเราก็ประเมินเอามาประเมินผลความคิดว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับดูซิว่าจุดนี้ดีไหมจุดนี้ทำได้ไหมจุดนี้มีจุดเด่นอะไรหลังที่เราประเมินผลและตัดสินใจนะครับแล้วก็สู่การพัฒนาเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยโดยที่มีเป้าหมายว่าผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถพัฒนาประสิทธิภาพตัวเองสูงสุดขึ้นมาได้สามารถซัพพอร์ตความต้องการที่ดีขึ้นได้นะครับเราพัฒนาแล้วต่อมาขั้นตอนการผลิตนะครับขั้นตอนผลิตคือเอาแนวคิดที่เราคิดเนี่ยแล้วพัฒนาขึ้นมาสู่การผลิตนะครับผลิตเนี่ยหมายความว่าออกมาเป็นจากโปรโตไทป์จากพัฒนาเป็นโปรโตไทป์เนี่ยมันเป็นสู่กระบวนการใช้งานจริงตัวเนี้ยเราผลิต

ขึ้นมาแล้วให้ใช้บริการนะครับอันที่ต่อมาที่5คือหลังจากให้บริการแล้วมันต้องมาทบทวนว่านวัตกรรมที่เราให้ไปเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงมีอะไรต้องปรับปรุงไหมไม่ใช่มีว่านวัตกรรมพัฒนาแล้วเพอร์เฟกต์เลยไม่มีนะครับมันต้องมีการทบทวนแล้วมีการปรับปรุงเพราะอะไรเนื่องจากอาจจะกฎหมายเปลี่ยนแปลงหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหรือระเบียบกฎระเบียบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีการทบทวนนะครับในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความเข้มแข็งและสามารถใช้ต่อเนื่องในระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าใช้ต่อชีวิตแต่ไม่ใช่นะครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีจุดนึงที่มันจะสิ้นสุดช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับนั้นในการทบทวนเนี่ยเราปรับปรุงเนี่ยเพื่อให้นวัตกรรมที่เราคิดมาใหม่เนี่ยสามารถใช้อย่างยืนยาวและปลอดภัยนะครับสนองต่อความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนเรามาดูที่ว่าแนวโน้มของนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นอย่างไรนะครับอันแรกคือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับในวันข้างหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหนึ่งคือการจัดการความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงนะครับแล้วก็ความปลอดภัยจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์นั่นคือต่อไปแล้วแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมีผลต่อตลาดเงินมากเพราะเนื่องจากมันจะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับทำให้เกิดการจัดการที่ดีขึ้นนะครับการอะไรนำมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงนะครับหรือว่าเกิดเคสสร้างซีนาริโอขึ้นมาเราสามารถว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยช่วยเหลือเราได้นะครับต่อมาการจัดการเปิดเผยภัยคุกคามที่มีอย่างต่อเนื่องก็คือถ้าเกิดสมัยก่อนนี้เราพอหน่วยงานทางสถาบันการเงินเนี่ยพอตัวเองถูกโจมตีทางข้อมูลทางแฮกเกอร์นะครับการขโมยข้อมูลทุกคนมักจะปิดไม่อยากเปิดเผยนะครับเพราะว่าความเสียหายต่อธุรกิจนะครับอับอายต่างๆแต่ว่าในแนวโน้มทางนวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยนะครับจะมีการเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้ละเพื่อเราเจอเราได้ประกาศไว้มันมีเนี่ยทุกคนได้ป้องกันนะครับต่อมาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนนะครับหมายว่าแนวโน้มที่จะไปใช้เนี่ยต้องมีความไม่ใช่ไปใช้ใน1ปีแล้วจบ2ปีแล้วจบเนื่องจากมีการต้นทุนและการพัฒนาต่างๆเนี่ยเงื่อนไขต่างๆมันเกิดขึ้นนั้นเทคโนโลยีที่เรามาใช้ต้องมีความยั่งยืนนะครับสามารถใช้ได้ระยะยาวนะครับแล้วมีความยั่งยืนต่อธุรกิจนะครับและต่อสังคมนะครับต่อมาวิศวกรรมแพลตฟอร์มนะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่มาใช้ในการออกแบบหรือว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือนำมาใช้ในการปรับปรุงนะครับเพื่อให้ขมวดระบบฐานข้อมูลหรือว่าระบบแพลตฟอร์มเราเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับถ้าคือการส่งเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์การจัดการที่ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ก็คือผมบอกแล้วไงการพัฒนาต่อไปเนี่ยนะครับทุกอย่างแอปพลิเคชันเนี่ยจะถูกเอาปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ AI มันมีการเรียนรู้สิ่งเรียกสิ่งที่มันบกพร่องในอดีตเข้ามาสามารถเรียนรู้และปรับปรุงให้ใหม่ได้นะครับต่อมาคือแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมนะครับต่อไประบบอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มเป็นหลักนะครับต่ออย่างนักศึกษาเนี่ยต่อไปจะสมัครที่มสท.ของเราจะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มนี้เราสามารถใช้ตั้งแต่สมัครจนถึงชำระเงินนะครับเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คือเหมือนวันสต็อปทุกอย่างนะในแพลตฟอร์มนี้ต่อมาคือแอปพลิเคชันเชิงแอปพลิเคชันอัจฉริยะหมายความว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเหมือนช่วยเราตัดสินทุกอย่างมีความฉลาดมีความเฉลียวต่างๆในการที่จะตรวจสอบนะครับเป็นนวัตกรรมที่ตลาดการเงินต้องการนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดหลายๆสิ่งหลายอย่างได้นี่แปลคือปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างสรรค์ที่คนเข้าถึงได้นั้นต่อไปเนี่ยนโยบายไอ้นวัตกรรมใหม่ๆหรือที่ใหม่ๆเนี่ยต้องให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกง่ายไม่ใช่โอ้โหคุณเข้าไปทีต้องมีแพทต้องทำนี่4 5 6 7 8 10คนไม่ใช้เพราะไม่มีความสะดวกนั้นแพลตฟอร์มสมัยใหม่เนี่ยนะครับ AI สมัยต้องมาช่วยในการที่ว่าเข้ารุดอย่างรวดเร็วแล้วมีการตรวจสอบความปลอดภัยที่สูงขึ้นที่5คือการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานร่วมกันมากขึ้นนะครับในประการคือต่อไปเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทำงานเพราะส่วนตัวเดียวทุกคนต้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหรือมีการถ่ายทอดข้อมูลร่วมกันโดยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้นข้อมูลการเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราใช้แทบ

0: มุมเดียวเนี่ยมันอาจจะมีข้อบกพร่องได้นะครับที่10คือลูกค้านะครับลูกค้ามาจากเครื่องจักรหรือว่ามาจากหุ่นยนต์ต่อไปเนี่ยลูกค้าเราจะไม่ใช่คนบุคคลคุยกับสถาบันแล้วกลายเป็นเครื่องจักรว่าผมเป็นหุ่นยนต์เมื่อเราบอกว่าต้องการกู้เงินภายในตีสองแล้วใส่โปรแกรมในเครื่องในหุ่นยนต์หุ่นยนต์มาถึงเวลาตีสองมันจะจัดการขอสินเชื่อเลยนะครับแทนที่จะต้องคนมานั่งเฝ้านะครับต่อมาแนวโน้มของภูมิทัศน์ทางการธุรกิจนะคือจะปรับรูปแบบของธุรกิจใหม่แต่การเงินใหม่นะครับโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้นะรูปแบบการจัดการทางกายเกิดขึ้นนะครับหรือความยั่งยืนนะพื้นสิ่งก็คือรักษาโรคขึ้นมากขึ้นนะครับต่อรักษาโรคและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับสองแล้วก็มีแนวทางส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับมองลูกค้าและบุคคลเป็นบุคลากรเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีความต้องการของบุคคลที่สามคือต่อไปเนี่ยการส่งของไม่จำเป็นต้องทำเองละใช้หน่วยงานอื่นมาติดตั้งนะครับนั้นต่างๆรูปแบบต่างๆเนี่ยสุดท้ายคือรูปแบบธุรกิจแบบกระจายแบบกระจายคือมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับคล่องตัวสูงขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจสามารถเดินได้อย่างรวดเร็วนะครับเห็นว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยมีการเติบโตต่างๆการเงินเนี่ยต้องการใช้ธุรกิจทางการเงินอย่างมากขึ้นครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จะเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
6: สวัสดีนักศึกษาและผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดเงินนะครับในส่วนของวิชานี้เราจะมีพูดกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1จะว่าด้วยเรื่องของตลาดการเงินแล้วก็การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินนะครับและส่วนที่2เราจะพูดถึงกรณีศึกษานะครับสำหรับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับว่าในปัจจุบันในต่างประเทศและในประเทศไทยเองนะครับมีการนําเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ในตลาดเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นขอเข้าสู่ในเรื่องของความสำคัญของตลาดเงินก่อนนะครับในระบบเศรษฐกิจหรือในระบบการเงินของเรานะครับตลาดเงินเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับใน4ด้านหลักๆนะครับเรื่องของการบริหารสภาพคล่องนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าในการบริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินนั้นนะครับเราสามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะสั้นได้นะครับเพื่อเป็นสภาพคล่องให้กับการประกอบธุรกิจหรือแม้แต่เป็นเงินกองทุนให้กับทางสถาบันการเงินก็ตามนะครับ

นอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของตลาดเงินเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ในการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางในแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบนะครับหรือการลดปริมาณเงินในระบบก็สามารถกระทำได้ผ่านระบบการเงินผ่านตลาดเงินนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการระดมทุนระยะสั้นนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับการระดมทุนระยะสั้นผ่านการออกตราสารที่มีความเป็นหนี้หรือเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วเงินคลังนะครับหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยภาคเอกชนนะครับเหล่านี้สามารถออกมาเพื่อระดมทุนผ่านตลาดเงินได้เช่นเดียวกันนะครับอีกบทบาทนึงของตลาดเงินที่ชัดเจนมากคือเรื่องของการใช้เป็นดัชนีชี้วัดหรือเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับเราสามารถจะดูจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อบ่งชี้เรื่องของสภาพหรือสภาวะทางเศรษฐกิจผ่านตลาดเงินได้ณขณะนั้นนะครับนี่คือความสำคัญของตลาดการเงินในระบบการเงินนะครับสำหรับธุรกรรมหลักๆนะครับที่สอดคล้องกับบทบาทความสำคัญของตลาดเงินนะครับอย่างแรกเลยก็คือบทบาทของการให้ยืมและการกู้ยืมระยะสั้นนะครับผ่านการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นที่เป็นลักษณะของการกู้ยืมข้ามคืนนะครับเป็นเรื่องของ overnight loan หรือการให้สินเชื่อระยะสั้นสำหรับการกู้ยืมเงินนะครับผ่านตลาดเงินหรืออีกลักษณะหนึ่งคือการที่เรามีตราสารหนี้ระยะสั้นอยู่นะครับสามารถจะนำตราสารหนี้ระยะสั้นนั้นไปเป็นหลักประกันนะครับในการขอกู้ยืมเงินระยะสั้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นตลาดซื้อคืนพันธบัตรระหว่างสถาบันการเงินหรือระหว่างธนาคารนั่นเองนะครับเราจะมีศัพท์เรียกเฉพาะการกระทำเช่นนี้หรือกิจกรรมแบบนี้ในตลาดเงินว่าเป็นตลาดรีโปหรือ repurchase market นั่นเองนะครับอีกลักษณะหนึ่งคือการออกและเสนอขายตราสารผ่านตลาดเงินนะครับนี่คือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกตัวเงินคลังนะครับที่กระทำโดยภาครัฐนะครับหรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคธุรกิจภาคเอกชนต่างๆนะครับรวมถึงสถาบันการเงินเองก็อาจจะมีเครื่องมือหรือมีผลิตภัณฑ์สำหรับการฝากเงินระยะสั้นที่เรียกว่าเป็นบัตรเงินฝากนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนผ่านตลาดการเงินหรือตลาดเงินในส่วนของตลาดเงินนะครับซึ่งเป็นการระดมทุนในระยะสั้นนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่ของตลาดเงินนะครับที่จะไม่พูดถึงในวันนี้ไม่ได้นะครับคือเรื่องของตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับจะมี2ลักษณะนะครับคือการทำการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือเงินตราต่างประเทศในระยะสั้นนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น short term currency swap ก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นนะครับเงินไทยบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐแต่เป็นการแลกเปลี่ยนในระยะสั้นนะครับเพื่อสอดรับกับการทำธุรกิจในระยะสั้นหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินในระยะสั้นนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือในเรื่องของตราสารที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสกุลเงินหรือตราสารการแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั่นครับแต่จะเป็นการออกตราสารหรือออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะสั้นนะครับเพื่อสอดรับกับบทบาทของตลาดเงินนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับหรือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับส่งผลทำให้ตลาดเงินที่เราเห็นจากสไลด์เมื่อสักครู่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับก็อย่างเช่นบล็อกเชนนะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินคำว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับหรือว่าเป็น distribution ledger technology นะครับหรือ DLT นะครับหรือบางท่านอาจจะได้ยินคำว่าบล็อกเชนนะครับก็คือลักษณะของเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบที่คล้ายกันคือเป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นั่นเองนะครับอีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมานะครับคือการสร้างโทเค็นดิจิตอลหรือการแปลงตราสารทางการเงินในตลาดเงินที่เป็นตราสารระยะสั้นเนี่ยออกเป็นโทเค็นดิจิตอลนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายหรือความสะดวกมากขึ้นในการเข้าถึงนะครับหรือว่าในการแลกเปลี่ยนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นการเกิดขึ้นของสัญญาอัจฉริยะนะครับซึ่งเป็นส่วนต่อยอดของบล็อกเชนนะครับทำให้สามารถดำเนินการบางอย่างภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ได้โดยอัตโนมัตินะครับก็ช่วยให้การระดมทุนหรือการเข้ามาซื้อขายการพัฒนาตลาดเงินเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ครับ artificial intelligence หรือ AI นะครับการเรียนรู้ของเครื่องหรือตัว machine learning ML นะครับทั้ง AI และ ML นี้นะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการผลักดันหรือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้ในตลาดเงินซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดสไลด์ต่อไปนะครับธนาคารกลางเองก็มีการปรับตัวนะครับมีการเข้ามาศึกษาแล้วก็ออกในเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับหรือตัว CBDC ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันในเรื่องของกรณีศึกษาต่อไปนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นครับก็จะนำมาซึ่งความท้าทายนะครับไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเรื่องของ
ความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเกิดการแพร่ขยายหรือแพร่กระจายความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเร็วกว่าการทำธุรกรรมโดยปกติอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจจะนำมาสู่เรื่องของความเสี่ยงเชิงระบบนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องเป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับคือการกำกับดูแลนะครับบางเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับการนำมาใช้ก็ต้องหน่วยงานกำกับดูแลเองก็ต้องเท่าเรียนรู้แล้วก็ติดตามเท่าทันนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การออกมาตรการหรือนโยบายหรือกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลต่อไปนะครับทีนี้ถ้าถามว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับส่งผลทำให้เกิดอะไรขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับตลาดเงินนะครับผมสรุปให้นะครับในส่วนนี้ก็อันแรกเลยคือเรื่องของการให้บริการครับรูปแบบของการให้บริการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้บริการบางอย่างในตลาดเงินได้ตลอดเวลา24วันขอโทษ24ชั่วโมง7วันนะครับ24ชั่วโมง7วันกันเลยนะครับไม่ต้องมีวันหยุดกันละนะครับเนื่องจากว่ามันทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะตามมาครับพอเราทำธุรกรรมหรือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเรื่องของตัวกลางครับเรื่องของสถาบันการเงินนะครับหรือตัวการที่เคยเข้ามาเป็นผู้เล่นในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทไปนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวกลางที่เราจะไปทำธุรกรรมด้วยที่สาขาอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นแล้วแต่เราทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านเว็บไซต์แทนนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลางเดิมนะครับหรือบทบาทเดิมของสถาบันการเงินที่อยู่ในตลาดเงินนี่ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องของการเข้าถึงนะครับพอเราใช้เทคโนโลยีแล้วนะครับขึ้นสู่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วการเข้าถึงโดยประชาชนหรือนักลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะกระทำได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นพอเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับบริการบางอย่างหรือบริการหลายๆอย่างที่สมัยก่อนไม่เคยไปถึงได้ยากเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับสอดคล้องกับเรื่องของความท้าทายและก็โอกาสรวมถึงแนวโน้มในอนาคตนะครับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับอย่างที่แจ้งท่านไปอย่างที่บอกท่านไปนะครับว่าพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ความว่ามีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะครับหลายๆเทคโนโลยีที่สมัยก่อนเราต้องไปใช้บริการที่สาขาหรือเราจะเป็นต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมากพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราอาจจะลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มากก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับก็เป็นข้อดีนะครับนอกเหนือจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนะครับในการกำหนดราคานะครับในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็น8โมงเช้าถึง4โมงเย็นละนะครับอย่างที่บอกไปคือ24ชั่วโมงเลยสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลานะครับแนวโน้มในอนาคตครับก็คงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างที่หลายๆท่านได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับหลายๆท่านจะได้ยินคำว่า AI กับ ML ใช่ไหมครับมันจะมาคู่กันเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับบริการในภาคของตลาดเงินมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องถึงเทคโนโลยีเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับบนเทคโนโลยีที่ว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนนะครับก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับธุรกรรมหรือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของลูกค้าที่เข้าทำธุรกรรมเหล่านั้นนะครับเรามาดูกรณีศึกษากันครับกรณีศึกษานี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับเป็นของบริษัทที่เรียกว่าปาตกายานะครับอยู่เข้าใจว่าอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับปาตกายาเทคโนโลยีนะครับเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำอะไรครับเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการออกตราสารระยะสั้นในตลาดเงินครับเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะออกตราสารหนี้ได้กว่าจะไปขออนุญาตหน่วยงานกำกับดูแลนะครับกว่าจะออกเสนอขายได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับแต่จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่องนะครับมันสามารถที่จะล่นระยะเวลาในการจัดการเรื่องของกระบวนการออกและก็เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นได้จากที่ต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์นะครับสามารถใช้เวลาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนหรือนักลงทุนได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของต้นทุนครับหากใช้ระบบตัวกลางอย่างเช่นเราใช้ทุกวันนี้นะครับก็จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายนะครับต้นทุนพวกนี้บางครั้งก็จะถูกคิดรวมเข้าไปในเรื่องของราคาเสนอขายหรือทำให้ผู้ออกตราสารเนี่ยต้องคำนึงถึงการพิจารณาทางเลือกที่จะมาออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเรื่องของต้นทุนในการออกและเสนอขายนี้หากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอย่างในกรณีของปากายานะครับก็สามารถลดต้นทุนในการทำธุรกรรมหรือลดต้นทุนในการออกเสนอขายตราสารหนี้ได้ไปประมาณร้อยละ30หรือ 30% นะครับดังนั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการต้นทุนและก็สนับสนุนเรื่องของการออกตราสารระยะสั้นผ่านตลาดเงินให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรื่องของความโปร่งใสครับ
ถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนก็จะทำให้การออกเสนอขายในทุกครั้งนะครับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชนได้นะครับทำให้เราทราบได้ว่าการออกในครั้งนั้นเนี่ยมีการเสนอขายอย่างไรจำนวนเท่าไหร่หรือเสนอขายไปที่ใครบ้างนะครับอย่างไรก็ดีครับมีความท้าทายต้องคำนึงถึงนะครับเรื่องของการออกเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นอาจจะมีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องของการขอบเขตการใช้บังคับของข้อกฎหมายนะครับหรือเรื่องของการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีกับระบบงานเดิมนะครับหรือกระบวนการเสนอขายแบบเดิมที่บางอย่างอาจจะต้องกลับเข้าสู่เรื่องของกระบวนการอนุมัติหรือกระบวนการอนุญาตนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลพวกนี้ก็ต้องมีการสอดประสานกันให้เหมาะสมแล้วก็ให้สมดุลนะครับให้สามารถจะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้แล้วก็มีการกำกับดูแลมีการคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะครับอีกกรณีนึงนะครับของ Jasper Obin นะครับก็เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเรื่องของการโอนเงินข้ามประเทศนะครับมีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนหรือเป็น DLT เนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของแคนาดากับสิงคโปร์นะครับเพื่อให้การโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกวันนี้ครับเวลาที่เราโอนเงินประเทศกันนะครับท่านอาจจะมีการใช้บริการกับผู้ให้บริการต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายวันใช่ไหมครับในการโอนเงินระหว่างประเทศหากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอย่างในกรณีของ Jasper Urban เนี่ยเขาบอกว่าสามารถลดระยะเวลาจากที่เป็นวันเป็นสัปดาห์เนี่ยครับเหลือเพียงแค่วินาทีหรือเป็นนาทีด้วยซ้ำนะครับเราก็สามารถที่จะโอนเงินข้ามประเทศกันได้แล้วนะครับอย่างไรข้อดีครับบนประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีความท้าทายนะครับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับเนื่องจากเป็นธุรกรรมข้ามประเทศใช่ไหมครับเรื่องของบริบททางกฎหมายหรือการกำกับดูแลของหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีการสอดประสานกันว่าถ้ามีธุรกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับจะกำกับดูแลร่วมกันอย่างไรนะครับรวมถึงตัวเทคโนโลยีเองนะครับหากมีการนำมาใช้ต่อสาธารณะมีธุรกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องมีความเสถียรพอที่จะรองรับธุรกรรมเป็นจำนวนมากตามไปด้วยนะครับอีกตัวอย่างนึงครับเรื่องของการจัดการเงินทุนนะครับคือ Vanguard Group นะฮะ Vanguard Group ก็ทำหน้าที่รับจัดการทรัพย์สินให้กับนักลงทุนนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมถึงการเรียนรู้ของเครื่องนะครับมาช่วยในการจัดการกองทุนนะครับจัดการเรื่องของเงินแล้วก็สภาพคล่องต่างๆนะครับให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจหรือรวมถึงการถอนของผู้ลงทุนนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับช่วยในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็บริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับบนความเสี่ยงที่ลูกค้าทุกคนยอมรับได้หรืออยู่บนนโยบายการลงทุนที่กำหนดเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีความท้าทายที่เกิดขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการมีการกำกับดูแลที่ดีนะครับจะได้นำมาใช้แล้วถูกต้องถูกใจแล้วก็เหมาะสมกับการให้บริการกับนักลงทุนนะครับทั้งความท้าทายนะครับก็เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือถึงการรักษาความปลอดภัยด้านของไซเบอร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรให้ปลอดภัยให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงทุกคนที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องคำนึงถึงนะครับรวมถึงเรื่องของการประสานเทคโนโลยีเข้ากับระบบงานเดิมหรือสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับว่าจะนำเข้ามาสอดประสานกันอย่างไรให้เหมาะสมลงตัวที่สุดเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการและเป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินนะครับตั้งแต่ภาพเดิมของตลาดเงินมาจนถึงเรื่องของรูปแบบและกรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับในส่วนนี้เรามาดูเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดเงินนะครับเรามาดูความเป็นมาของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินบ้างนะครับขอเปิดภาพตั้งแต่การนำมาใช้ในระดับสากลก่อนนะครับผมแบ่งภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยออกเป็น3ช่วงแล้วกันนะครับช่วงที่1คือถอยกลับไปไกลนิดนึงนะครับช่วงหลังสงครามโลกเลยนะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดแล้วนะครับว่าหลังสงครามโลกเนี่ยเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่มั้ยครับก็เริ่มมีการคิดว่าเราจะเชื่อมโยงหรือเราจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนั้นซึ่งเป็นลักษณะของระบบอนาล็อกนะครับยังไม่ได้เป็นดิจิตอลอย่างทุกวันนี้แต่จะนำเทคโนโลยีณตอนนั้นเนี่ยมาใช้เชื่อมโยงธุรกรรมหรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศกันอย่างไรนั่นก็ถือว่าเป็นจุดแรกเริ่มนะครับของการมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในตลาดเงินระหว่างประเทศต่อมาครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในช่วงปี90นะครับหรือคริสตศักราช1990จนถึงปี2000นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตเริ่มถูก
นำมาใช้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีการมีแนวคิดที่จะนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับหรือการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นจากสมัยก่อนที่ต้องเป็นกระดาษใช่ไหมครับส่งเป็นไปรษณีย์ข้ามประเทศไปมันก็ใช้เวลาเยอะพอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเนี่ย

ข้อมูลบางอย่างธุรกรรมบางอย่างนะครับทางตลาดเงินเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างไรก็ดีครับในช่วงต่อมานะครับวิกฤตซับพราม์ในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี2009นะครับเราก็พบว่าหลังจากเกิดซับพราม์ขึ้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับสถาบันการเงินต่างๆก็เป็น

ยังคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับนั่นก็คือวัฒนาการทั้ง3ช่วงของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินของเรานะครับทีนี้ย่อยภาพลงมาครับมาดูที่ตลาดเงินของประเทศไทยบ้างนะครับหากเราพูดถึงตลาดเงินของประเทศไทยนะครับก็คงต้องพูดถึงผู้กำกับดูแลหลักก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของธนาคารกลางแห่งแรกในโลกนะครับที่คำนึงถึงและก็เข้าใจถึงเรื่องของความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการกำกับดูแลหรือในการให้บริการกับประชาชนนะครับในตลาดเงินนะครับธนาคารประเทศไทยเองนะครับก็มีมาตรการนะครับมีนโยบายนะครับที่จะส่งเสริมให้กับสถาบันการเงินนะครับหรือผู้ประกอบธุรกิจในตลาดเงินเนี่ยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับโดยภาพที่ชัดเจนที่สุดของธนาคารประเทศไทยนะครับคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า regulatory sandbox นะครับ regulatory sandbox คืออะไรครับก็คือสนามลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับในการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินบางครั้งนะครับเทคโนโลยีบางอย่างหรือบริการบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นความยากอย่างนึงนะครับในการพิจารณาให้รอบด้านว่ามีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะครับหรือมีข้อดีอย่างไรมีข้อจำกัดอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธนาคารประเทศไทยก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าเนี่ยสนามลองผิดลองถูกนะครับหรือตัว regulatory sandbox เพื่อให้ลองมาประกอบธุรกิจลองนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ดูนะครับว่าหากนำมาใช้แล้วเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อควรระวังอย่างไรบ้างนะครับเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้หลักๆนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการใช้ QR code ในการชำระเงินนะครับหรือการจ่ายเงินทุกวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่า QR code ที่ท่านไปใช้กล้องโทรศัพท์มือถือยิงจ่ายเงินเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใช่ไหมครับแต่ลองมองภาพย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วสิครับเรื่องนี้คือเรื่องใหม่นะครับณตอนนั้นเนี่ยเรื่องใหม่แบบนี้นะครับจากการที่เราต้องถือธนบัตรไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมาเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนแล้วก็ยิงผ่าน QR code เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้นนะครับฉะนั้นก็เลยต้องผ่านการลองผิดลองถูกกันก่อนใน regulatory sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็มีอยู่หลายโครงการนะครับที่ยังอยู่ใน sandbox หรืออยู่ในสนามลองผิดลองถูกของธนาคารประเทศไทยนะครับซึ่งก็น่าจะออกหมายท่านใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบเร็วๆนี้กลับมาดูที่แผนของธนาคารประเทศไทยบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นธนาคารกลุ่มแรกๆของโลกนะครับที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในตลาดเงินนะครับหากจะดูเรื่องของการสนับสนุนในเชิงของแผนหรือนโยบายในภาพใหญ่นะครับธนาคารประเทศไทยนะครับรวมถึงกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับอาจจะแบ่งได้เป็น3ระยะนะครับในระยะที่1เนี่ยตั้งแต่ปี2547นะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งนะครับหลายท่านอาจจะจำภาพตอนนั้นได้ใช่ไหมครับว่าตอนปี41 42เราเจอวิกฤตที่เรียกว่าต้มยำกุ้งใช่ไหมครับพอปี47เนี่ยเราก็มีแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงินนะครับต่อยอดมาถึงฉบับที่2ครับปี53ถึงปี57ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของความแข็งแกร่งให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เปิดให้สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศนะครับแล้วก็เริ่มมีการเปิดรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับสืบเนื่องต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่3นะครับปี59ถึง63อันนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนในประเทศไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆให้สะดวกและก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดีหลังจากหมดปี2563ไปแล้วนะครับหลังจากสิ้นสุดแผนระยะที่3ไปแล้วนะครับทางประเทศไทยเองก็ยังมีการทำแผนต่อเนื่องนะครับเราเรียกว่าเป็นแนวภูมิทัศน์ของภาคตลาดเงินไทยนะฮะหรือแนวภูมิทัศน์ของภาคการเงินไทยนั่นเองนะครับจะแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือจะสนับสนุนเรื่องของการนำดิจิตอลเข้ามาใช้หรือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้นะครับก่อให้เกิด3สิ่งตามมานะครับคือเรื่องของการเปิดการแข่งขันให้กว้างมากขึ้นนะครับมี open competition คือเปิดการแข่งขันให้กว้างมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันท่านจะได้ยินคำว่าธนาคารไร้สาขาใช่ไหมครับเป็น virtual bank หรือธนาคารที่ไม่ได้มีสาขาตั้งให้เราเห็นแต่อยู่บนแอปพลิเคชันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะครับก็เปิดการแข่งขันให้มันกว้างขึ้นในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็เป็นเรื่องของ open infrastructure หรือการเปิดโครงสร้างพื้นฐานครับให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางตลาดเงินได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อนที่จะใช้บริการกับสถาบันการเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือเรื่องของการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลนะครับ Open Data เนื่องจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จำเป็นต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจะช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของความยั่งยืนครับความยั่งยืนในที่นี้นะครับก็จะมองอยู่2 ส่วนคือเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับแน่นอนครับช่วงนี้ทั่วโลกคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวใช่ไหมครับเรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

0: นะครับทางประเทศไทยเองก็มองครับว่าการแม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันต้องคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวต้องทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะเรื่องของ climate change เรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือการทำธุรกิจนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมหรือต่อสภาพแวดล้อมนะครับอีกมุมนึงคือการเข้าถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับต้องทำให้ครัวเรือนเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆด้วยนะครับต้องได้ประโยชน์กับครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยไม่ใช่ว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเกิดการเอาเปรียบไปก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นกับประชาชนแบบนี้ก็ไม่สมควรที่จะนำเทคโนโลยีแบบนั้นเข้ามานะครับอีกมุมนึงนะครับคือเรื่องของ resilience นะครับเรื่องของความมีเสถียรภาพหรือว่าความมั่นคงนะครับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับให้มีเกิดเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินเนี่ยธนาคารประเทศไทยนะครับที่เป็นผู้กำกับดูแลหลักนะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยต้องมีเสถียรภาพต้องมีการกำกับดูแลที่เท่าทันนะครับแล้วก็เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดหรือประชาชนได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสูงสุดนะครับแผนพัฒนาของสถาบันการเงินที่ดูแลโดยธนาคารประเทศไทยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการนำเทคโนโลยีทางการเงินนะครับมาใช้ในประเทศไทยนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคตลาดเงินนะครับบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่าฟินเทคใช่ไหมครับหลายๆท่านจะคุ้นหูคำว่าฟินเทคนะครับฟินเทคนะครับหรือว่า financial technology นั่นเองนะครับคือการนำเทคโนโลยีมาใช้กับเรื่องของการเงินนะครับงั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแบบแรกคือการทำสิ่งที่เรียกว่าการออกหนังสือค้ำประกันนะครับหรือตัว LG สมัยก่อนเวลาที่เราทำธุรกิจนะครับแล้วท่านต้องการที่จะออกหนังสือค้ำประกันหรือออก LG นะครับท่านต้องไปที่สถาบันการเงินใช่ไหมครับมีขั้นตอนทางเอกสารต่างๆมากมายกว่าจะได้หนังสือ LG ตัวนี้ออกมานะครับหลายครั้งอาจต้องใช้เวลา3วันถึง7วันหรือเป็นสัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการออกหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG เหล่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในโครงการที่เรียกว่า Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราเรียกว่า ELG นั่นเอง on blockchain นะครับเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยในการออกหนังสือและจัดเก็บข้อมูลหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือธุรกรรมใดๆนะครับหรือเอกสารข้อมูลใดๆที่ถูกบันทึกอยู่บนบล็อกเชนแล้วนะครับก็เป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับดังนั้นข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นที่โดยสากลนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือสูงนะครับข้อดีอย่างที่2คือพอข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากมีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆที่เนื่องจากมันอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการล่นระยะเวลาการออกหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG จาก3วัน7วันเนี่ยออกลดลงมาเหลืออาจจะแค่วันเดียวหรือไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะครับยังสามารถนำข้อมูลหนังสือตัวนี้นะครับไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในเรื่องของการค้ำประกันให้กับผู้เกี่ยวข้องนะครับหรือเป็นหลักฐานแสดงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือกระบวนการอื่นๆนะครับก็จะสะดวกขึ้นเนื่องจากอยู่บนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ PromBiz นะครับเรื่องของโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิตอลนะครับทุกวันนี้เวลาเราทำธุรกิจนะครับต้องมีการรับเงินจ่ายเงินมีการวางใบเรียกเก็บเงินใช่ไหมครับมีการวางใบ invoice กันเนี่ยบางทีต้องเป็นกระดาษต้องมีกระบวนการส่ง messenger ไปหรือส่งไปรษณีย์ไปใช่ไหมครับเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีต้นทุนเอกสารทั้งนั้นนะครับก็เลยมีโครงการที่จะนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนแบบเมื่อสักครู่นี่แหละครับเข้ามาเก็บข้อมูลนะครับใช้การเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับที่ข้อมูลเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับแล้วข้อมูลอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้นะครับไปพิสูจน์ความถูกต้องนะครับหรือนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นะครับในเรื่องของโครงการPromBizตรงนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับคือเรื่องของการดูแลในเรื่องของการรับจ่ายเงินนะครับ trade and payment นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการวางนะ invoice นะครับหรือการวางเรื่องของใบเสร็จรับเงินต่างๆให้เป็นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะประหยัดต้นทุนลงไปได้นะครับแล้วก่อให้เกิดความรวดเร็วในการเชื่อมข้อมูลระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหรือผู้ทำธุรกรรมนะครับอีกส่วนนึงเรียกว่าเป็น supply chain finance นะครับหลายๆครั้งนะครับการที่เราทำธุรกิจเหล่านี้นะครับถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมนะครับ SME อาจจะต้องการนำเอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือค้ำประกัน LG เมื่อสักครู่นะครับหรือเป็นใบ invoice ต่างๆหรือเป็นใบคำสั่งซื้อต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินได้ใช่ไหมครับการที่ข้อมูลเหล่านี้นะครับอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินได้ นั่นย่อมอำนวยความสะดวกในการไปขอสินเชื่อระยะสั้นให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้อีกด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นในมุมของสถาบันการเงินเองนะครับก็ลดต้นทุนในการตรวจสอบเอกสารนะครับถ้าเป็นเอกสารรูปแบบของกระดาษสมัยก่อนก็ต้องไปนั่งตรวจสอบกันอีกว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นของจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับมีความจริงแท้หรือเปล่านะครับหรือเจ้าเอกสารฉบับนี้เคยถูกนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่นมาแล้วหรือยังนะครับอย่างที่เรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องของดับเบิลไฟแนนซิ่งนะฮะหรือการขอสินเชื่อซ้ำซ้อนนั่นเองนะครับแต่พอข้อมูลเหล่านี้นะครับลดรูปอยู่บนเลือกแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับสถาบันการเงินก็สามารถพิสูจน์ทราบได้บนบล็อกเชนนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะครับแล้วข้อมูลชุดนี้หรือเอกสารชุดนี้เคยถูกนำไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใดมาก่อนแล้วหรือยังนะครับก็จะลดต้นทุนในการตรวจสอบแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการขอสินเชื่อระยะสั้นให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมด้วยนะครับก็สนับสนุนเรื่องของการค้าการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอีกโครงการนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตอันใกล้นะครับคือเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับต้องเล่าท่านแบบนี้ครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เป็นกลุ่มแรกๆของธนาคารกลางของโลกเลยนะครับที่เข้ามาศึกษาเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการอินทนนท์นะครับโครงการอินทนนท์ก็คือการสร้างเงินสกุลดิจิตอลที่เป็นเงินไทยบาทนี่แหละครับจะอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับแล้วสามารถใช้เงินไทยบาทที่อยู่บนบล็อกเชนนี้ในการซื้อขายสินค้ากันได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ธนาคารประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตรองรับการใช้ของประชาชนคนไทยในอนาคตนะครับนอกเหนือจากโครงการที่เรียกว่าโครงการสกุลเงินของธนาคารกลางแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของโครงการที่แบงก์ชาติทำอีกเรื่องนึงคือเรื่อง Bridge นะครับ Mbridge ก็คล้ายๆกับโครงการของ Jasper Urban เมื่อสักครู่ในต่างประเทศนะครับคือเรื่องของโครงการโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับธนาคารกลางหลายประเทศก็มาคุยกันนะครับว่าจะทำยังไงดีให้เพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินระหว่างประเทศหรือระหว่างกันนะครับก็มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยนะครับเพื่อลดระยะเวลานะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนในการธุรกรรมในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศนะครับก็ขอให้เกิดโครงการ Mbridge ขึ้นนะครับประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่วัดได้อย่างชัดเจนนะครับคือเรื่องของการลดระยะเวลานะครับจากเดิมที่ผมเล่าไปว่าท่านต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายๆวันนะครับในการโอนเงินข้ามประเทศแต่พอใช้โครงการ Mbridge ที่อยู่ในช่วงการทดสอบตอนนี้นะครับการโอนเงินข้ามประเทศสามารถทำจนเสร็จสิ้นกระบวนการได้ภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์ไปอย่างมากและที่สำคัญคือใช้ Mbridge กันมันอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับถ้าสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือประสิทธิภาพอีกอย่างนึงนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการของธนาคารกลางเองนะครับหรือโครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินครับ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
0: สวัสดีนักศึกษาและทุกท่านนะครับวันนี้มาว่ากันเรื่องของเทคโนโลยีในตลาดทุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในทุกวันนี้นะครับในภาคของตลาดทุนนะครับมีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้บ้างนะครับแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยที่ผลักดันนะครับให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนก่อนนะครับเทคโนโลยีมากมายนะครับที่ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนนะครับหากเราจะดูว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวผลักดันหรือขับเคลื่อนนะครับที่ถูกนำมาใช้นะครับเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่างแรกคือเรื่องการวัฒนาการนะครับหรือการพัฒนาของสิ่งที่เรียกว่าระบบการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ อันนี้ต้องถือว่าเป็นรากฐานของการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆนะครับเข้ามาใช้ในตลาดทุนเลยนะครับเรื่องของ robotic process automation นะครับหรือการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสมัยก่อนนะครับยุคแรกเริ่มของการพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับก็จะเกิดจากการที่พยายามนำเครื่องจักรมาใช้ช่วยคนนะครับในกระบวนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อนนะครับหรือเกิดขึ้นจะเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยนะครับเราก็เอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการไปทำเรื่อง

อื่นๆที่มีประโยชน์มากกว่านี่ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับของการเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเหลือคนในการทำงานในเรื่องต่างๆนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก่อให้เกิดข้อมูลหรือก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่าการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนะครับหลายบ้านตอนนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมครับอุปกรณ์ทีวีหรือเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเราจะเข้าบ้านทีบางครั้งก็ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วใช่ไหมครับใช้หน้าของเราหรือใช้ลายนิ้วมือของเรานะครับหรือผ่านเซ็นเซอร์บางตัวนะครับก็สามารถที่จะเข้าประตูได้ซึ่งการทำเช่นนี้ครับก็จะก่อให้เกิดข้อมูลขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้แหละครับมาใช้ในการวิเคราะห์หรือมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต่างๆได้มากได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับการประมวลผลด้วยคลาวด์ครับเมื่อเรามีข้อมูลเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะครับย่อมต้องการประสิทธิภาพในการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ผลที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยก็สามารถช่วยในจุดนี้ได้นะครับเรื่องของการใช้อำนาจหรือพลังในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราใช้ระบบคลาวด์เข้ามาช่วยดีกว่าสมัยก่อนเราต้องไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยตัวเองนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นศาสตร์ที่ตามมานะครับหลังจากที่เรามีข้อมูลเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะครับมีกำลังหรือมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลผ่านบริการของคลาวด์เนี่ยที่มันสามารถมีวิธีการประมวลผลได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีกำลังในการคิดมากขึ้นหรือประมวลผลมากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายนะครับมีข้อมูลจำนวนมากหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็สามารถกระทำได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เป็นประโยชน์ที่จะสามารถนำมาใช้ในการให้บริการในตลาดทุนได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็การเรียนรู้ของเครื่องนะครับAI กับ ML เนี่ยก็เป็นบทบาทสำคัญเลยนะครับในการผลักดันหรือก่อให้เกิดความเร่งหรือความเร็วนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการทำความรู้จักลูกค้านะครับในการให้บริการหรือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ตรงใจกับลูกค้ามากขึ้นนะครับเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแน่นอนต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นมีกิจกรรมย่อมต้องเกิดข้อมูลใช่ไหมครับพอมีข้อมูลเกิดขึ้นจะเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับก็มีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้ใช่ไหมครับการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นั่นเองนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้โดยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ยากนะครับก็ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นบล็อกเชนเองนะครับก็มีวัฒนการของเขาใช่ไหมครับบล็อกเชนรุ่นใหม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะได้นะครับนำสัญญาอัจฉริยะที่เป็นชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์เนี่ยไปวางไว้บนบล็อกเชนก็ทำให้บล็อกเชนนั้นสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์หรือเมื่อมีข้อมูลเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นตามที่เรากำหนดเอาไว้ล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างเห็นภาพนะครับว่าสัญญาอัจฉริยะคล้ายๆกับเครื่องขายของอัตโนมัติที่เราไปหยอดเหรียญนะครับถ้าจะเปรียบเทียบภาพนะครับท่านเลือกสินค้าใช่ไหมครับและท่านหยอดเงินไปให้ครบถ้วนตามราคาที่เขาระบุสินค้าก็วิ่งออกมาจากตู้หลักการเดียวกันครับสัญญาอัจฉริยะถ้าเงื่อนไขมันเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเขาจะทำงานได้ท่านโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันต่างๆเหล่านี้ครับคือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนและเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเร่งในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนนะครับถามว่าตลาดทุนบ้านเราเนี่ยตลาดทุนในประเทศไทยนะครับคนที่กำกับดูแลหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับหรือสำนักงานกลต.นั่นเองนะครับถามว่าหน่วยงานกำกับดูแลหรือกลต.เองเนี่ยมีมุมมองอย่างไรต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนก็ต้องบอกว่าสำนักงานกลต.ก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญและประสิทธิภาพจากการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในตลาดทุนนะครับทั้งในเชิงของการประกอบธุรกิจนะครับในการกำกับดูแลรวมถึงเรื่องของการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็มีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนของประเทศไทยตรงนี้คืออะไรนะครับอธิบายให้ท่านเห็นภาพก็คือทุกวันนี้ครับเวลาที่เราจะออกเสนอขายตราสารหนี้ให้กับประชาชนนะครับสิ่งที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องทำนะครับคือต้องไปติดต่อคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับหรือว่าที่ปรึกษาทางการเงินเหล่านี้ครับมาช่วยกันนะครับในกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้หลังจากนั้นจะต้องมาขออนุญาตจากทางสำนักงานกลต.ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะครับหลังจากได้รับการอนุญาตให้เสนอขายได้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการเสนอขายก็ต้องไปแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เสนอขายอีก
นะครับงั้นกระบวนการเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่มีต้นทุนและมีการใช้ระยะเวลาในการใช้เอกสารข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับสำนักงานกลต.ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราใช้ระบบบล็อกเชนขึ้นมาเก็บข้อมูลนะครับช่วยในการออกเสนอขายนะครับช่วยบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ออกจนถึงผู้ลงทุนเนี่ยนะครับมันก็น่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการออกเสนอขายตราสารหนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ

นำมาเรื่องของโครงการที่เรียกว่า DIF Web Portal นะครับหรือให้ผมพูดง่ายๆคือโครงการออกตราสารหนี้บนบล็อกเชนนั่นเองนะครับถามว่าโครงการนี้ก็เปิดตัวไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปี2566ที่ผ่านมาเมษายนนะครับแล้วก็มีผู้ออกตราสารหนี้หลายรายแล้วนะครับขึ้นมาออกเสนอขายตราสารหนี้บนบล็อกเชนนะครับเราก็จะมีชื่อเรียกกันอย่างเล่นๆว่าเป็นตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็น e-bond อย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่าข้อดีคืออะไรครับขบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ก็ลดระยะเวลาลงนะครับอำนวยความสะดวกกับผู้ออกในการลดต้นทุนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัตินะครับลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเนาะไม่ต้องไปตัดต้นไม้กันเพิ่มมากขึ้นนะครับปริมาณการออกเสนอขายที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายพันล้านนะครับประมาณ 6,700 ล้านนะครับในช่วงของปี2566ที่ผ่านมาสำหรับการเปิดตัวในเรื่องของโครงการอิเล็กทรอนิกส์บอนด์หรือตัว e-bond ผ่านเว็บพอร์ทัลตรงนี้นะครับถ้าเราจะสรุปภาพของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยในกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้นะครับต้องบอกว่านำมาใช้ทั้งกระบวนการเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารนะครับการดีไซน์ว่าตราสารหนี้ที่จะออกมาเสนอขายเนี่ยจะเสนอขายใครอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะออกและเสนอขายและจัดทำเอกสารทั้งหมดอยู่บนระบบนี้ได้อยู่บนระบบบล็อกเชนที่เรียกว่า DIF Web Portal ของทางสำนักงานกลต.ได้นะครับจนเข้ามาสู่ขั้นของการเสนอสำนักงานกลต.เพื่ออนุมัติในการออกเสนอขายนะครับพอได้รับอนุมัติในการออกเสนอขายแล้วนะครับการขายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปขายที่สาขาของสถาบันการเงินเหมือนสมัยก่อนละสามารถขายผ่านโลกออนไลน์ได้นะครับสามารถเสนอขายผ่านแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินหรือเว็บไซต์ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ได้นะครับผู้ลงทุนนะครับก็สะดวกมากขึ้นใช่ไหมครับในการเข้าทำธุรกรรมซื้อตราสารหนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนระบบบล็อกเชนนะก็จะมีการถ่ายโอนกับผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลกลต.เองก็ได้รับข้อมูลที่เรียกว่าน่าจะเกือบๆจะเรียลไทม์หรือเกือบๆจะทันเวลาตอนที่เกิดเหตุการณ์เลยด้วยซ้ำนะครับประสิทธิภาพก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้ระบบที่เรียกว่า DIF Web Portal หรือการนำบล็อกเชนมาช่วยในการออกเสนอขายตราสารหนี้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในโลกของตลาดทุนนะครับก็มีในเรื่องของการใช้บล็อกเชนอีกนะครับเนื่องจากบล็อกเชนสามารถบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับหลายครั้งเราก็เห็นมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาใช้ในเรื่องของการให้ยืมหรือการให้กู้ยืมเงินนะครับผ่านแพลตฟอร์มบางอย่างที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า DeFi นะครับหรือ Decentralized Finance นะครับ DeFi หรือ Decentralized Finance นะครับหรือภาษาไทยคือระบบการเงินแบบกระจายศูนย์นะครับระบบการแบบกระจายศูนย์คือการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับบวกกับการสร้างสัญญาอัจฉริยะหรือตัว Smart Contractเพื่อสั่งการให้บล็อกเชนทำงานโดยอัตโนมัติตัวนี้นะครับเอามาประกอบกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้คล้ายกับสิ่งที่สถาบันการเงินหรือคล้ายกับสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับหากเราจะจัดประเภทนะครับก็น่าจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะหลักๆนะครับของการนำบล็อกเชนแล้วก็สัญญาอัจฉริยะเข้ามาใช้นะครับคือเรื่องของการทำธุรกิจการกู้ยืมและปล่อยกู้นะครับแล้วก็สามารถจะเขียนโปรแกรมนะครับบนสัญญาอัจฉริยะแล้วไปวางบนบล็อกเชนให้ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับแล้วทำหน้าที่คล้ายๆกับสถาบันการเงินนะครับเมื่อมีคนต้องการกู้ยืมเงินนะครับก็สามารถมาติดต่อที่ Smart Contract นี้ได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ทำกระบวนการนำเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถที่จะได้รับสินเชื่อไปนะครับอาจจะเป็นเงินบนโลกดิจิตอลหรือเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีแบบนี้เป็นต้นนะครับอันที่2คือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะครับเราสามารถใช้สัญญาอัจฉริยะร่วมกับบล็อกเชนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้นะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆนะครับท่านอาจจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านอาจจะมีบิตคอยน์ท่านอาจต้องการเอาบิตคอยน์ไปแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลสกุลอื่นนะครับก็สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนกันได้ที่ศูนย์ซื้อขายแบบกระจายศูนย์ที่รองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นต้นนะครับกลุ่มที่3ในเรื่องของการลงทุนนะครับก็สามารถที่จะสร้างสัญญาอัจฉริยะบนเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก่อให้เกิดวิธีการลงทุนรูปแบบใหม่ก็ได้นะครับท่านอาจจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่ในมือใช่ไหมครับสมมุตินะครับท่านอาจจะมีบิตคอยน์อยู่ในมือหรือท่านอาจจะมีเหรียญสินทรัพย์ดิจิตอลบางสกุลยกตัวอย่างเช่นอีเธอเรียมอยู่ในมือเนี่ยนะครับท่านสามารถเอาเหรียญเหล่านี้ครับไปฝากไว้นะครับหรือเอาไปร่วมโครงการลงทุนนะครับก็สามารถออกดอกออกผลขึ้นมาได้นี่คือการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบช่องทางหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับของการนำเทคโนโลยี

0: บล็อกเชนหรือการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์มาใช้นะครับคือเรื่องของการระดมเงินทุนจากกลุ่มคนครับแต่หลายครั้งจะได้ยินคำว่า crowd funding ใช่ไหมครับ crowd funding ก็คือการระดมเงินทุนจากกลุ่มคนบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะครับผมเปรียบเทียบภาพให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับการระดมทุนจากกลุ่มคนเหมือนท่านกำลังดูรายการยกตัวอย่างเช่นรายการThailand Got Talent สมัยก่อนใช่ไหมฮะก็จะมีการแสดงมาแสดงบนเวทีใช่ไหมครับแล้วกรรมการก็จะกดไฟอ่ะผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับ crowdfunding ผู้ที่ต้องการระดมทุนผ่านวิธีการ crowdfunding ก็จะทำการแสดง1ชุดนะครับการแสดง1ชุดนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเอกสารหรือหนังสือชี้ชวนหรือ white paper นะครับเขาก็จะเขียนลงมาเลยครับว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็นำมาแปะไว้บนกระดานหรือแปะไว้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนะครับแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยครับก็เข้าไปดูนะครับถ้าเชื่อเขานะว่าโครงการนี้จะสามารถก่อให้เกิดประสบความสำเร็จได้ในอนาคตก็สามารถที่จะร่วมลงทุนกับเขาได้รูปแบบแบบนี้ครับหากเราจะแบ่งประเภทก็แบ่งได้เป็น4ลักษณะนะครับอันที่1เราเรียกว่าเป็น donation crowdfunding แบบที่1 นี่คือเอาการแสดงหรือเอาเอกสารไปแปะไว้แล้วบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลเพราะฉะนั้นคนที่จะมาร่วมระดมทุนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบริจาคนะครับคือบริจาคเงินอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆกลับมาก็ได้นะครับอันที่2คือ reward based crowdfunding นะครับคือการร่วมลงทุนหรือการให้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของโครงการหรือผู้ระดมทุนเอาไปใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีการให้ผลตอบแทนบางอย่างหรือให้สิทธิประโยชน์บางอย่างกลับมาได้ตามที่ตกลงกันนะครับอันที่3เรียกว่าเป็น loan based crowdfunding อันนี้คล้ายๆกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารนะครับเราเขียนโครงการไปว่าเราต้องการจะทำอะไรนะครับแล้วก็ไประดมทุนจากประชาชนที่เขาใส่เงินทุนเข้ามาก็จะเหมือนเป็นเจ้าหนี้เราที่เราต้องไปที่ผู้ระดมทุนต้องจ่ายคืนดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นตามที่ตกลงกันนะครับสุดท้ายเราเรียกว่า equity based crowdfunding อันนี้เหมือนกับเป็นการระดมทุนผ่านวิธีการออกเสนอขายหุ้นคล้ายๆกับสิ่งที่เราได้ยินคำว่า IPO นะครับแต่นี้จะเป็นการระดมทุนที่เล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยนะครับสำหรับการทำ loan based crowdfunding จะอยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของ equity crowdfunding นะครับหรือ equity based crowdfunding อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับเรื่องของตัว crowdfunding นะครับหากจะลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของ equity based หรือคล้ายๆกับการออกระดมทุนจากประชาชนผ่านการออกเสนอขายหุ้นนะครับก.ล.ต.ในฐานะหน่วยกำกับดูแลนะครับก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในการระดมทุนเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นต้องเป็นการระดมเงินทุนในวงเงินที่มีจำนวนไม่มากนะครับครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบระยะเวลา12เดือนนะครับแล้วก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกินล้านบาทเป็นการระดมทุนที่ไม่มากนะครับแล้วก็คุณสมบัติของผู้ลงทุนนะครับก็ต้องเป็นไปตามที่ก.ล.ต.กำหนดเอาไว้นะครับหากเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงทุนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของการระดมทุนผ่านการออกเสนอขายข้อผมจะอธิบายกระบวนการให้เข้าใจได้โดยง่ายนะครับอย่างที่แจ้งไปตอนต้นว่าจะระดมทุนผ่านวิธีการ crowdfunding ได้ต้องมีการแสดงจริงไหมครับนั่นการแสดงก็จะเป็นการเขียนเอกสารผ่านหนังสือชี้ชวนหรือ white paper นะครับถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเขาเชื่อและเขาพร้อมที่จะลงทุนนะครับเขาก็จะใส่เงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหากท่านเห็นในรูปนี้นะครับการแสดงที่ผมบอกก็คือหมายเลข1ที่อยู่ด้านบนนะครับนั่นคือเอกสารที่เรียกว่าหนังสือชี้ชวนหรือเป็นการแสดงว่าเราต้องการจะนำเงินหรือการระดมทุนครั้งนี้ไปทำอะไรนะครับอันที่2นะครับหมายเลขที่2อยู่บนรูปกราฟอันนี้นะครับถ้าผู้ลงทุนนะฮะหรือคณะกรรมการเนี่ยเขาคิดว่าโครงการนี้มันไปได้มันเวิร์กนะฮะก็จะใส่เงินเข้ามาให้นะครับกระบวนการที่3 4 5นี่คือกระบวนการที่เขาระดมใส่เงินเข้ามานะครับให้กับเราเพื่อใช้ในการลงทุนนะครับวิ่งไปถึงกรรมการที่6และ7นะครับกรรมการที่7ก็จะเป็นการดูว่าเงินที่ประชาชนใส่เข้ามาผ่านกรรมการที่3 4 5เนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยมีเงินเพียงพอให้เราไปทำโครงการได้ไหมนะครับถ้าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการไปทำโครงการเราก็จะนำเงินนั้นไปลงทุนหรือไปเริ่มดำเนินโครงการตามที่เราเขียนเอาไว้นะครับในหมายเลขที่8นะครับเมื่อโครงการนั้นนะครับก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดกำไรก็นำมาแบ่งจ่ายหรือนำมาจ่ายคือเป็นผลประโยชน์หรือตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนะครับนี่คือภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลงทุนจากกลุ่มคนนะครับหรือ crowdfunding นะครับนี่คือวิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคของตลาดทุนครับ
1: อ
0: ครับสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดกับท่านไปแล้วนะครับว่ามันมีวิธีการที่จะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะใช่ไหมครับแล้วนำไปวางบนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับแล้วสามารถทำให้เกิดการทำงานที่คล้ายๆกับสถาบันการเงินหรือเกิดการทำงานที่คล้ายๆกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาเจาะรายละเอียดกันดูสักเล็กน้อยนะครับว่าเรื่องของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหรือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สัญญาอัจฉริยะเข้ามาใช้เนี่ยสามารถแบ่งเป็นรูปแบบไหนได้บ้างนะครับทั่วไปนะครับหลายท่านไปซื้อขายนะครับหรือแลกเปลี่ยนหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆนะครับเวลาท่านไปแลกเปลี่ยนจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างก็จะไปกระจุกรวมอยู่ที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบนั้นนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นะครับเป็นเซ็นทรัลไลซ์ข้อมูลต่างๆอยู่ที่แห่งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้บล็อกเชนแล้วนะครับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการทำแบบกระจายศูนย์นะครับหากเราจะดูว่าการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้นะครับก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกระจายศูนย์ได้แบ่งได้เป็นประเภทอะไรบ้างนะครับต้องตอบว่ามีอยู่4ประเภทนะครับแบบแรกก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีคนที่เขาเรียกว่า LP นะฮะหรือว่า Liquidity Pool เป็นคนพร้อมที่จะทำการซื้อทำการขายหรือพร้อมที่จะจัดหาของให้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมไปใช้บริการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์นะครับที่เขาเรียกว่ามีคนที่เป็น LP รองรับการใช้บริการเนี่ยผมต้องการซื้อต้องการขายอะไรนะครับคนที่ทำธุรกิจหรือตัวแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหาของจาก LP แต่ละที่นึกภาพ LP ก็เหมือนกับคนที่พร้อมที่จะขายของให้หรือคนที่จะรับซื้อของจากผู้ที่ต้องการซื้อต้องการขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มี LP เข้ามาช่วยหรือมีคนที่พร้อมจะรับซื้อรับขายของเนี่ยการซื้อขายมันก็จะซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นนะครับผมต้องการขายของปุ๊บไปติดต่อการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชันนะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็จะวิ่งไปถาม LP แต่ละ LP ใช่ไหมครับว่าพร้อมจะขายให้ไหมหรือพร้อมจะรับซื้อหรือเปล่าที่ราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับถ้ามันต้องตรงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายธุรกรรมการซื้อขายก็จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็ก่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายได้สูงนะครับอีกลักษณะนึงก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่เราเรียกว่ามีสมุดจดคิวสมุดจดคิวหรือออเดอร์บุ๊กนั่นเองนะครับสมุดจดคิวจะเป็นสมุดที่จดลำดับคำสั่งซื้อคำสั่งขายนะครับว่ามีคนต้องการซื้อต้องการขายกี่คนจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วการจับคู่ซื้อขายก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีคนฝั่งตรงข้ามที่เขาพร้อมจะซื้อจะขายในราคาเดียวกันและสามารถจะเข้าทำธุรกรรมได้เจ้าแพลตฟอร์มหรือเจ้าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เนี่ยครับก็จะทำหน้าที่ในการจับคู่ซื้อขายให้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้บริการลักษณะของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีสมุดจดคิวหรือมีออเดอร์บุ๊กนะครับก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์แห่งนั้นเนี่ยมีสมุดจดคิวที่มีคนเข้าไปรอซื้อรอขายเยอะหรือเปล่าซึ่งมันจะสะท้อนถึงสภาพคล่องแล้วก็โอกาสที่จะจับคู่ซื้อขายได้เช่นเดียวกันนะครับอันที่3เราเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่สามารถข้ามเครือข่ายกันได้ในโลกของเทคโนโลยีบล็อกเชนครับบล็อกเชนก็จะมีค่ายของเขานะครับบล็อกเชนค่ายหนึ่งก็สามารถที่จะออกเหรียญได้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับบล็อกเชนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอีเธเรียมบล็อกเชนนะครับอีเธเรียมบล็อกเชนสามารถจะสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลบนนั้นนะครับหรือสามารถจะสร้างเหรียญบนนั้นได้มากมายหลากหลายเลยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีบล็อกเชนอื่นๆที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันผมยกตัวอย่างเช่นจะมีบล็อกเชนอยู่อีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็นโซลาน่าบล็อกเชนนะครับอันนี้จะมีบล็อกเชน2ค่ายแล้วนะครับค่ายหนึ่งคืออีเธเรียมค่ายหนึ่งคือโซลาน่านะก็เหมือนกับบ้าน2หลังเนาะบ้านหนึ่งชื่ออีเธเรียมบ้านหนึ่งชื่อโซลาน่าตามปกติครับเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนมันต้องทำภายในบ้านเดียวกันนะจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญที่อยู่บนอีเธเรียมบล็อกเชนก็ต้องไปใช้บริการกับอีเธเรียมบล็อกเชนด้วยกันนะอยู่บนบ้านที่ชื่อว่าโซลาน่าใช้กับโซลาน่าด้วยกันแต่มันจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์รูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะของการเชื่อมบ้าน2หลังนี้เข้าหากันผมอาจจะมีเหรียญที่อยู่บนบล็อกเชนอีเธเรียมแต่ผมสามารถไปแลกเปลี่ยนกับเหรียญที่อยู่บนบล็อกเชนโซลาน่าได้เห็นไหมครับมันก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะเราสามารถซื้อขายข้ามโครงข่ายบล็อกเชนกันได้นะครับนี่คืออีกรูปแบบนึงนะฮะของกลุ่มที่3ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์นะครับอีกลักษณะนึงนะครับคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์หรือกระจายอำนาจที่เราเรียกว่าเป็น aggregator aggregator เนี่ยครับจะคล้ายๆกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบแรกเนี่ยเราจะมี LP ใช่ไหมครับ LP คือคนที่พร้อมจะซื้อพร้อมจะขายแต่ว่าถ้าเป็นแบบ aggregator เนี่ยคือเราจะไม่มีคนที่พร้อมจะซื้อพร้อมจะขายหรอกครับถ้าผมต้องการจะซื้อจะขายเพียงแค่ผมเข้าไปส่งคำสั่งทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอีกคนนึงเขาต้องการจะขายต้องการจะซื้อแล้วมันตรงกันหรือเห็นราคาตรงกันเนี่ยก็ถึงจะเกิดการจับคู่ซื้อขายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการ ช้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจแบบที่เป็น aggregator อาจจะต้องดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับว่ามีคนที่เขาพร้อมจะซื้อพร้อมจะขายมากน้อยขนาดไหนธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนเพราะมันจะสะท้อนถึงสภาพคล่องที่ตามมาด้วยนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับที่ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้คือการให้คำแนะนำเพื่อการลงทุนนะครับการให้คำแนะนำเพื่อการลงทุนปัจจุบันเนี่ยเราจะทำด้วยบุคคลใช่ไหมครับก็มีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนให้คำแนะนำแต่ก็มีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับ AI ML เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแทนที่จะคุยกับคนเนี่ยก็ไม่ต้องคุยกับคนละนะคุยกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแทนนะครับหรือคุยกับเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์แทนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะออกแบบวิธีการลงทุนนะครับหรือออกแบบวิธีการจัดสรรเงินลงทุนหรือให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับข้อควรระวังนิดนึงนะครับสำหรับการใช้รูปแบบของการให้คำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติเหล่านี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าช่องทางเว็บไซต์ที่เราจะไปใช้บริการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับที่เขาจะมาแนะนำการลงทุนโดยใช้ระบบอัตโนมัติเหล่านั้นนะครับเนื่องจากเบื้องหลังของการพัฒนาหรือการสร้างระบบอัตโนมัติเนี่ยจำเป็นข้อมูลจริงไหมครับก็ต้องดูด้วยว่าแหล่งข้อมูลที่แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์นั้นเนี่ยใช้ในการสร้างหรือพัฒนาระบบอัตโนมัติเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับมีแหล่งข้อมูลที่อัปเดตหรือเป็นข้อมูลที่มากเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเราหรือเปล่าและท้ายที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะได้รับคำแนะนำจากแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับผู้ลงทุนเองก็ต้องพิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่งว่าคำแนะนำที่ได้มาจากระบบอัตโนมัติเนี่ยมันเหมาะกับเราจริงๆใช่ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับหากเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้รวมถึงตัวของนักลงทุนเองตัวของประชาชนเองหากจะเข้าไปใช้บริการก็ต้องมีการเข้าใจก่อนการใช้บริการรวมถึงผลลัพธ์จากการใช้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการให้คำแนะนำการลงทุนแล้วนะครับก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีบวกกับศาสตร์ของการเล่นเกมนะครับใครว่าเล่นเกมแล้วไม่ดีใช่ไหมเล่นเกมก็ดีนะครับทำธุรกิจได้นะครับทุกวันนี้มีการใช้ศาสตร์ของการเล่นเกมบวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับเราเรียกว่าเกมฟิเคชันนะครับหรือศาสตร์แห่งการเล่นเกมนั่นเองนะครับนี่เป็นศาสตร์ใหม่นะครับในต่างประเทศเพิ่งเริ่มคิดกันเมื่อไม่กี่ปีนี่เองในเมืองไทยยิ่งค่อนข้างใหม่มากนะครับเรื่องของศาสตร์ในการเล่นเกมหรือเกมฟิเคชันคือการใช้การออกแบบเกมครับเหมือนเราเล่นเกมเราก็จะมีความรู้สึกเพลิดเพลินใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับนำความเพลิดเพลินจากการออกแบบเกมเนี่ยเอามาใช้ในการทำธุรกิจนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับมีร้านกาแฟอย่างที่ท่านรู้จักกันดีๆรู้จักกันอย่างดีนะครับคือStarbucks ใช่ไหมครับที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศใช้ศาสตร์ของการเล่นเกมนี่แหละครับในการกระตุ้นให้ลูกค้านะครับเกิดการซื้อมากขึ้นหรือเกิดการสะสมแต้มสะสมดาวใช่ไหมครับลักษณะของการสะสมแต้มสะสมดาวเหล่านี้ครับเราเรียกว่าเป็นศาสตร์แห่งการเล่นเกมมีการให้รางวัลหรือให้รีวอร์ดหรือให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้านะครับแล้วเมื่อลูกค้าสะสมหรือว่าล่าแต้มล่าดาวได้ตามจำนวนที่กำหนดก็จะมีการเลื่อนชั้นลูกค้าได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จในแต่ละระดับชั้นที่เกมเขาดีไซน์เอาไว้ก็ทำให้คนรู้สึกเกิดแรงกระตุ้นที่อยากจะเลื่อนชั้นหรืออยากที่จะเก็บสะสมแต้มสะสมดาวต่อไปเรื่อยๆหรือแบรนด์เรื่องของผลิตภัณฑ์กีฬาใช่ไหมเรื่องของ Nike ฮะหลายๆท่านก็ใช้อยู่ใช่ไหมรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องกีฬาของเขานะครับ Nike เองก็มีการนำศาสตร์แห่งการเล่นเกมมาใช้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เราท่านเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนาะอาจจะใส่รองเท้าวิ่ง Nike อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็อาจจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรือเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันของ Nike แล้วก็สามารถเล่นเกมไปกับเขาได้นะครับวันนี้ท่านออกไปวิ่งนะวันนี้ท่านวิ่งได้400เมตรวันต่อไปวิ่งได้500เมตรเนี่ยก็เป็นการทำภารกิจใหม่ๆนะให้สำเร็จมากขึ้นมากขึ้น Nike ก็จะมีรางวัลให้ท่านนะครับแล้วรางวัลจากการทำภารกิจใหม่ๆหรือการ challenge หรือการท้าทายตัวเองให้ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆในเรื่องของการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ถูกนำแต้มเหล่านี้ครับไปรวมกันแล้วมันจะมีสิ่งนึงของการเล่นเกมที่เราเรียกว่าเป็น leaderboard นะ leaderboard ก็คือคะแนนสรุปนะครับเอาไปแรงกิ้งแบบเอาไปเรียงลำดับทั่วโลกเลยนะว่าเฮ้ยท่านอยู่ในระดับไหนของโลกนะในการที่ท้าทายตัวเองนะผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับในการเล่นกีฬาต่างๆแล้วก็ทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีมากขึ้นตามไปด้วยเห็นไหมครับมันก็เป็นการใช้เกมหรือใช้แรงกระตุ้นนะจากการเล่นเกมนะฮะให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนได้นะครับนี่คืออีกศาสตร์นึงนะครับจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของการดีไซน์การออกแบบเกมนะครับก็สามารถทำให้เราก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ได้นอกเหนือจากนั้นครับในการทำความรู้จักลูกค้าครับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนอันนี้ต้อง จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการทำความรู้จักลูกค้าเราสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในการทำความรู้จักลูกค้าได้อย่างไรก็ดีนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี้นะครับจะต้องพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าที่มาทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับเป็นคนคนนั้นจริงๆนะครับต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะมีเทคโนโลยีที่มารองรับตรงนี้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายที่สุดเลยนะครับก็วิดีโอคอลใช่ไหมฮะเปิดวิดีโอคุยกันเลยนะครับว่าเป็นลูกค้าคนนั้นจริงหรือเปล่าเป็นบุคคลจริงๆใช่ไหมนะครับอันที่สองคือต้องสามารถตัว

หลักฐานที่นำมาแสดงตัวตนเนี่ยเป็นของแท้อย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะฮะหรือแอปพลิเคชันต้องมีวิธีการในการตรวจสอบให้ได้ว่าบัตรประชาชนที่ลูกค้าคนนี้นำมาใช้เนี่ยเป็นบัตรของแท้ไม่ใช่บัตรที่ถูกปลอมแปลงหรือบัตรที่ถูกแจ้งหายไปแล้วซึ่งในทางปฏิบัติก็สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนได้ผ่านทางออนไลน์กับกรมการปกครองหรือมีวิธีการอื่นๆอีกนะฮะที่สามารถจะตรวจสอบเรื่องของความจริงแท้ของบัตรได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือเราต้องผนวก2เรื่องนี้เข้าด้วยกันให้ได้นะครับสำหรับผู้ให้บริการคือผนวกให้ได้ว่าลูกค้าคนนี้กับบัตรประจำตัวประชาชนที่เขาถือมาเนี่ยเขาครอบครองอยู่จริงนะครับไม่ใช่ว่าตัวอยู่ที่หนึ่งบัตรอยู่อีกที่หนึ่งแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับจะต้องมีวิธีการพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าลูกค้าที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวเพื่อเปิดบัญชีหรือเพื่อใช้บริการกับเราในวันนี้กับสถาบันการเงินในวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงๆหรือมีอำนาจในการครอบครองเอกสารหลักฐานเหล่านั้นจริงๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของช่องทางการติดต่อเนื่องจากเป็นการให้บริการแบบไม่ได้เจอตัวกันใช่ไหมครับผ่านออนไลน์หลายๆครั้งเราจะพบว่าสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการผ่านออนไลน์เนี่ยมักจะขอเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับหรือขออีเมลเป็นต้นนะครับอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นการยืนยันช่องทางการติดต่อได้นะครับก็อาจจะส่งมีการส่งข้อความสั้นเข้ามาใช่ไหมครับเป็น one time password OTP เป็นต้นให้ท่านยืนยันว่าท่านได้รับรหัสตัวนี้และกรอกรหัสตัวนี้ได้หรือส่งไปที่อีเมลให้ท่านคลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนยืนยันการสมัครจะได้มั่นใจได้ว่าช่องทางการติดต่อนั้นตัวลูกค้าหรือตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ครอบครองหรือเป็นผู้ที่สามารถควบคุมคอนโทรลได้หรือใช้งานได้จริงนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์ยืนยันให้มั่นใจได้ว่านะครับการให้บริการในครั้งนั้นนะครับถูกต้องถูกคนนะครับไม่ใช่ไม่ได้มีตัวแทนหรือไม่ได้มีนอมินีไม่ได้มีบัญชีม้าเข้ามาในการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับอย่างไรก็ดีต้องคำนึงเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลนะครับข้อมูลจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราท่านด้วยใช่ไหมครับเลขประจำตัวชื่อนามสกุลที่อยู่ทะเบียนบ้านต่างๆนะครับก็ต้องระวังจัดการข้อมูลความปลอดภัยเหล่านี้ให้ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับความบกพร่องของผู้ให้บริการเองนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วไม่มีการตรวจสอบให้ดีก็อาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ที่ถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับหากระบบการชำระเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นมาหรือถูกนำมาใช้เนี่ยไม่ได้ผ่านการทดสอบให้ดีนะฮะไม่ได้มีเสถียรภาพที่ดีเนี่ยบางครั้งคนเข้ามาใช้งานได้เยอะแล้วระบบมันล่มหรือมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้บริการของลูกค้าได้นะครับกฎระเบียบเองครับหน่วยงานกำกับดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกราตหรือแบงก์ชาติธนาคารประเทศไทยเองนะครับก็ต้องเข้ามากำกับดูแลให้เท่าทันนะครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรที่ต้องระมัดระวังอะไรที่ต้องมีการกำกับดูแลเพิ่มเติมหรือสามารถลดกำกับดูแลลงไปได้นะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงครับเรื่องของความเสี่ยงจากการแพร่กระจายนะครับการแพร่กระจายคืออะไรครับเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกอย่างอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในต่างประเทศมันจะวิ่งเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็แพร่หลายไปในหลายประเทศได้อย่างรวดเร็วก็ต้องหาวิธีการในการที่จะระงับยับยั้งนะครับหรือในการจัดการกับเหตุวิกฤตเหล่านั้นให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องครับ

พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุค

0: จิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในแนวพุทธการศึกษานะครับวันนี้เนี่ยรูปแบบรายการของเราเนี่ยอาจจะดูแปลกตานะครับจากเดิมไปสักนิดนึงนะครับเราอยู่กันที่อาคารใหม่นะครับของมทท.ของเรานะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จมาหมาดๆเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องเดียนะครับนาดีเทพกันนะครับนักแนวการศึกษาและอาชีพนะครับที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับเรียกได้ว่าพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเนาะนะครับทีนี้เนี่ยน้องเดียครับเราพูดถึงในเรื่องของมหาลัยเนาะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับคำพูดที่ว่าชีวิตในรั้วมหาลัยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งน้องเดียเองเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่มานะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มในเรื่องของใช้ชีวิตในการทำงานทีนี้อยากจะให้น้องเดียเนี่ยลองย้อนความทรงจำไปสักนิดนึงว่าณตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียนเนี่ยชีวิตในรั้วมหาลัยเนี่ยของเราเป็นอย่างไรบ้าง
1: ย้อนกลับไปแต่ว่าไม่ไกลมาก
0: แต่
1: ว
0: ่า
1: เพิ่งจบมาด้วยค่ะก็ณตอนนั้นเราอยู่ในมหาลัยปิดแน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของการเข้าชั้นเรียนต้องไปพบเจออาจารย์พบเจอเพื่อนๆก็ถ้ามองในมุมของเดียเนาะในการประสบการณ์ในด้านการเรียนในมหาลัยเดียค่อนข้างที่จะสนุกเพราะว่าเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้พบเจอผู้คนใหม่ๆเดียก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราได้รับมาใช่ค่ะแต่ว่าก็ยากหน่อยตรงที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองที่มันมากขึ้นเราเปลี่ยนจากนักเรียนในมัธยมม.ปลายอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่บ้านแหละเราออกมาไกลหน่อยเราเลยต้องจัดการตัวเองให้มันแบบดีขึ้นต้องรับผิดชอบให้มันมากขึ้น
0: เรียกได้ว่า

0: ความรับผิดชอบเนี่ยมาเป็นระดับหนึ่งเนาะในรั้วมหาลัยเพราะว่าเราเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนักเรียนมัธยมสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิธีการเรียนเนี่ยรูปแบบมันจะแตกต่างจากเดิมนะครับในส่วนของมัธยมเองเนี่ยเราจะมีอาจารย์มีคุณครูนะครับคอยตามงานอยู่โดยตลอดแต่ว่าพอเรียนในรั้วมหาลัยละนะครับตัวนักศึกษาเองหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะและพาร์ทในส่วนของการเรียนน้องเดียเป็นยังไงบ้างนะตอนนั้น
1: พาร์ทในเรื่องของการเรียนล่ะคะสําหรับเรียนมันยากเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเรามากๆแต่ว่าก็เป็นสาขาที่เราอยากจะเรียนด้วยแต่ว่าสําหรับเรามันก็ยากอยู่ดีก็มันมีหลายอย่างให้เราต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องของการอ่านหนังสือสอบโอ้โหตอนนั้นย้อนกลับไปโต้รุ่งอ่านหนังสือตี 5:00 ค่อยกลับหอแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้น ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือพาร์ทในการเรียนนะแล้วพาร์ทในการใช้ชีวิตหลักจากเด็กมัธยมก้าวผ่านไปสู่นักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งทราบมาว่าน้องเดย์เองเนี่ยเรียนไกลบ้านด้วยไม่ได้เรียนในจังหวัดที่อยู่ที่บ้านของเรา
1: ใช
0: ่พอเป็นในช่วงของการใช้ชีวิตของเรานะตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อนะตอนนั้นใช่ไหมคะด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะเจอประสบการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆก็ได้ไปไกลจริงพอไปไกลแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเอ้ยคิดถึงบ้านคือมันมีประสบการณ์ที่ต้องคิดถึงบ้านอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงปีหนึ่งแรกๆนี่มันสนุกนะคะแบบว่าไปเจอเพื่อนเที่ยวเล่นเลยแบบว่า
0: พอโลกใหม่ของเรา
1: ใช่เราไปดูว่ามีสถานที่ไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าณตอนนั้นมันสนุกแต่ว่าก็อย่างที่บอกความรับผิดชอบต้องมีถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนเราก็จะไม่สามารถที่จะผ่านในเรื่องของการเรียนไปได้ใช่ค่ะ
0: มีไหมช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตจนมันไปรบกวนในเรื่องของการเรียนบ้างมีไห
1: มมันก็มีอยู่มีเหมือนกันแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเพื่อนที่ช่วยกันเพื่อนสามารถที่จะแบบช่วยเหลือเราช่วยเหลือเพื่อนเราช่วยเหลือกันและกันมันก็เลยจะผ่านช่วงที่มันแบบว่ายากกับเราไปได้ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งของชีวิตมีเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่าทำให้เราเป็นเราในวันนี้เหตุการณ์ในการใช้ชีวิตในวันนั้น
1: เหตุการณ์ในการใช้ชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะมันมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ได้หมายถึงว่ามีช่วงที่เราเหนื่อยมากๆมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นช่วงที่เราอยู่กับตัวเองอยู่ในห้องไม่เก็บตัวแบบไม่ออกไปไหนเลยจากที่เป็นคนแบบชอบทักทายคนอื่นใช่ไหมคะเรากลับรู้สึกว่าเราไม่ชอบที่จะเจอใครเลยแล้วพอไปเจอผู้คนเนี่ยเรากลับแพนิคเรารู้สึกว่าเราสั่นตัวสั่นว่าแบบเราไม่อยากเจอคนณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ได้แล้วเราจะต้องแบบไปหาผู้เชี่ยวชาญณตอนนั้นเดียก็เลยตัดสินใจไปพบจิตแพทย์แล้วก็ได้ทำการรักษาอยู่คุณหมอเดียจำไม่ได้ว่าถึงปีไหม
0: จากอาการแพนิคใช่ไหม
1: ปี
0: หรือว่า
1: เริ่มจากอาการแพนิคที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มปกติเราไม่เคยเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าจากที่เราเป็นแบบเราที่มันค่อนข้างที่จะสดใสหน่
0: อ
1: ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราดิ่งมากกว่าเดิมแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการตัวเองได้แล้วเดียเลยตัดสินใจที่จะไปพบกับจิตแพทย์ซึ่งก็ได้รับการกินยากินยาตามที่คุณหมอบอกจนคุณหมอบอกว่าหยุดการกินยาได้แล้วซึ่งณตอนนั้นระหว่างที่เรากินยาแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นได้มันเหมือนเป็นการที่ยาช่วยเราด้วยแล้วเราก็เหมือนช่วยเหลือตัวเองด้วยในการที่จะปรับพฤติกรรมอยู่กับคนที่ใจดีกับเราหรือว่าอยู่กับเพื่อนๆที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมันเลยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ยอมรับความเป็นตัวเองมากเพิ่มขึ้นเราก็เลยเริ่มจัดการตัวเองมากเพิ่มขึ้นได้และหลังจากวันนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่ามีอะไรเนี่ยเราต้องแบบจัดการตัวเองหรือว่าพูดคุยกับตัวเองหรือว่าถ้าเรารู้สึกสับสนมากๆลองคุยกับคนอื่นดูไหมเพื่อที่จะสามารถช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได
0: ้อาจจะเริ่มจากการสำรวจตัวเองก่อนว่านะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงเนาะเรารู้สึกยังไงเรามีความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเราจัดการเองไม่ได้เราอาจจะต้องปรึกษากับผู้
1: เชี่ยวชาญถูกต้องค่ะสิ่งนี้คือที่อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันบางทีเราอาจจะแบบไม่กล้าไปพบหมอไม่กล้าไปพบกับนักจิตวิทยาเพราะแบบอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ผลหรืออะไรยังไงแต่เดียวบอกเดียวอยากให้ทุกคนมองว่าเหมือนเราป่วยทางร่างกายแล้วเราไปเจอหมอเหมือนกันนะคะสภาพจิตใจเราก็ต้องการการดูแลเยียวยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไหวจริงๆก็อยากจะให้เราได้พบกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะได้รับการรักษาต่อไป
0: ซึ่งสิ่งที่น้องเดียพูดเนี่ยมันก็คือเป็นในเรื่องของสุขภาพจิต
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เราจะพูดถึงเสมอว่าเวลาที่เราร่างกายไ

0: บายเราก็จะไปหาหมอโดยทั่วไปแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดไปว่าหมอเหรอจิตเวชเหร
1: อ
0: ต้องไปแบบเราเป็นคนบ้าหรือเปล่าเราไม่ปกติหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยเราอาจจะโดนปรับ mindset มานะครับว่าเราพอเราพูดถึงหมอจิตเวชเนี่ยเราจะพูดถึงคนไข้ที่เป็นมีโรคจิตเภทอย่างเดียวซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้น
1: ไม่ใช่แบบนั้น
0: อย่างน้องเนี่ยเองเนี่ยจบในเรื่องของการปรึกษามา
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะให้แชร์หน่อยว่าเราจะเปลี่ยนทัศนคติของคนที่มีความคิดกับหมออย่างเงี้ยหมอในเรื่องของสุขภาพจิตได้ยังไงบ้าง
1: บางทีเราอาจจะมีภาพจำเนาะว่าแบบว่าไปหาหมอเนี่ยจะต้องโอ้ยเป็นบ้าหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะกลัวว่าคนอื่นมองมาที่เราเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับเราบ้างแต่ความจริงเดี๋ยวอยากให้เรามองถึงตัวเองก่อนว่าถ้าเราไม่ไหวตอนเนี้ยเราไม่ต้องมองคนอื่นแล้วเรามองตัวเองก่อนถ้าเราไม่ไหวเราต้องได้รับการรักษาให้ไปหาคุณหมอซะดีกว่าไม่ต้องคิดเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะช่วยให้เราดีขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหรือว่าไปแล้วคนอื่นมองเราไม่ดีมีภาพจำอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแต่เดี๋ยวมองว่าเราจะต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายหรือจิตใจมันสมควรที่จะรักษาถ้ามันแบบไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะใช่
0: อยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาควรจะไปหาหมอละแต่เขายังไม่มีความกล้าหรือว่าอาจจะกลัวสังคมมองว่าเขาอาจจะผิดปกติอย่างเงี้ย
1: ก่อนหน้านี้เดียก็ได้มีการแบบว่าได้พูดคุยกับหลายๆคนเนาะแบบว่าในเรื่องของสุขภาพจิตก็จริงๆมีหลายคนเลยที่มีความต้องการที่อยากจะพบจิตแพทย์แต่ว่าไม่สามารถที่จะพบได้ในเรื่องของครอบครัวหรือแบบกลัวที่จะไปพบซึ่งบางอย่างมันก็เป็นข้อจํากัดอยู่เหมือนกันสําหรับอาจจะเป็นเด็กที่เขาอาจจะต้องมีผู้ปกครองไปด้วยแล้วผู้ปกครองอาจจะยังไม่ยอมรับว่าเอ้ยไปหาหมอทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายหรือสภาพจิตใจเรามันไม่ไหวแล้วแล้วเราไม่สามารถจัดการตัวเองได้แล้วเราจะต้องการแบบเราอาจจะต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาช่วยเหลือเราตรงนี้อาจจะมองเป็นในเรื่องของเราต้องมองให้มันเป็นเรื่องปกติมากกว่า
0: เหมือนเราเป็นไข้อะไรก็ไปหาหมอเป็นปกติเนาะ
1: ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองเป็นเรื่องแปลกขึ้นมาเราจะไม่อยากทำมันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมองให้เป็นเรื่องปกติไปหาหมอคือเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นหมอทางร่างกายหมอจิตแพทย์หรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยมากกว่า
0: ซึ่งอย่างที่ถามกับพี่บอกไปว่าพอเราพูดถึงในเรื่องของจิตแพทย์ทุกคนก็จะมองว่าเราเป็นโรคจิตเวทหรือเปล่านะครับมันก็ทำให้ความจำภาพจำมันดูแบบไม่
1: โอเค
0: สำหรับคนหลายๆคนทีนี้ก็อยากจะให้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนความคิดใหม่ว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราเป็นไข
1: ้
0: เราไม่สบายแล้วเราไปหาหมอเช่นกันนะครับสุขภาพจิตของเราด้วยเนาะเวลาที่เรารู้สึกว่าสุขภาพจิตของเราเนี่ยไม่โอเคเราแค่ต้องไปหาหมอหาผู้เชี่ยวชาญแค่นั้น
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้พูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วชีวิตในรั้วมหาลัยนะตอนนั้นเนี่ยน้องเดียมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันน่าจดจำแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันหาไม่ได้แล้วจากที่อื่น
1: ถ้าในมหาลัยใช่ไหมคะมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของที่เดียรู้สึกว่าจดจำมาตลอดเดียรู้สึกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่
0: อ
1: นที่เรารู้สึกว่าณสาขาที่เราอยู่ณเพื่อนที่เราคุยด้วยเป็นคนที่ดีแบบว่ามีคนรอบตัวที่ดีอะค่ะแบบว่าเพื่อนก็คืออยู่ข้างๆเราไม่ว่าจะแบบเกิดเรื่องอะไรเช่นวันที่เรารู้สึกว่าดิ่งแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยก็มีเพื่อนที่คอยจะแบบโอเคไหมหรือว่าไปตรงนี้ด้วยอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะให้เรารู้สึกดีขึ้นเรารู้สึกแบบขอบคุณเพื่อนทุกครั้งที่รู้สึกว่าที่คิดได้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเพื่อนอยู่ข้างๆเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: คืออย่างน้อยเนี่ยนะตอนที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยปิดเนา
1: ะ
0: นะครับเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนนะครับมีกลุ่มเพื่อนมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับที่ได้รู้จักนี้ได้เจอหน้าค่าตากันซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนช่วยเหลือต้องดีเรื่องเหมือนกันที่ให้ก้าวผ่านในช่วงเวลาที่เรียกว่ามันอาจจะไม่โอเคสำหรับ
1: เราใช่ค่ะ
0: โอเคและทีนี้น้องเนี่ยเกิดมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นว่าใช้ชีวิตพาร์ทการเรียนพาร์ทการใช้ชีวิตแล้วในเรื่องของความรักเองเป็นยังไง
1: ความรักเดี๋ยวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีเนาะแบบว่าในรั้วมหาลัย
0: จริงๆมันปฏิเสธไม่ได้เนาะพอคนเราก้าวไปสู่รั้วมหาลัยเนี่ยเราเจออาจจะผู้คนที่มันเยอะมากข
1: ึ้
0: นนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์เองเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ณตอนนั้นย้อนกลับไปโอ้ยปีหนึ่งมีแล้ว
0: ปีหนึ่งเลยปีหนึ่งเลย
1: อกหักเอาเป็นว่า
0: จัดการตัวเองไงอ่ะเราพูดถึงอกหักเราจัดการตัวเองไงณตอนนั้น
1: ตอนนั้นเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้วก็เดินเป็นอะไรไม่รู้อกหักต้องได้เดิน
0: ต
1: ้องได้เดินก็เลยแบบว่าตอนนั้นก็คือเหมือนเดินในมหาลัยมันก็จะมีแบบสระน้ําหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเดินรอบสระ แล้วก็เดินอยู่อย่างนั้นแล้วค่อยกลับมานั่งให้เพื่อนปอบแต่ว่าสิ่งที่เดียผ่านมันมาได้ก็อาจจะเป็นความคิดเดียเองด้วยแหละหมายถึงว่าเราก็ต้องจัดการตัวเองว่าแบบมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะคนเรารักมีความรักผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจัดการตัวเองเสียใจได้แต่ว่าก็เสียถ้าเสียใจก็เสียใจไปแล้วก็จัดการตัวเองให้มันดีขึ้นทำอะไรที่เรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่ก้าวผ่านไปได้แล้วหลังจากนั้นประสบอีกไหม
1: ประสบ

0: ใจอะไรกับการที่ต้องไปชอบใครนะคะหมายถึงว่าเรามองว่ามันเป็นประสบการณ์มากกว่า
1: ความรู้สึกของเราจากครั้งแรกที่เราอกหักกับครั้งถัดๆไปเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีความเหมือนกันยังไงบ้าง
0: ถ้า
1: เราใช้วิธีการจัดการแบบเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนวิธีการจัดการของเราเอง
0: ถ้าเป็นในครั้งที่สองถัดมาเนี่ยเราจัดการแบบใหม่เราค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเรารู้จักตัวเองมากเพิ่มขึ้นแล้วว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วเรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็เลยแบบว่าอาจจะมีเหมือนเดิมขับมอเตอร์ไซค์ไปให้อาหารปลาม
1: ันยังเป็นการเดินทาง
0: ยังเป็นการเดินทางอยู่เราก็เลยแบบว่าไปให้อาหารปลาอยู่คนเดียวแล้วเป็นช่วงที่แบบว่าเอายังไงดีกับชีวิตกับความรักนะตอนนี้เหมือนตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายพอกลับมาอยู่กับตัวเองเราเริ่มคุยกับเพื่อนเรารู้สึกว่าเราคิดอะไรได้เราเลยแบบจัดการตัวเองให้ดีขึ้นทำอะไรที่อยากทำแต่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็เหมือนแบบว่าก็ยังเป็นการพูดคุยกับคนที่ชอบอยู่แต่ว่าในฐานะที่อยู่ได้เราเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรอย่างนี้ได้ใช่
1: แล้วพอเราพูดถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยกับมหิดลที่เรากำลังอยู่เนี่ยกับมหาวิทยาลัยปิดอื่นซึ่งรูปแบบการเรียนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็จะพอรู้ละในเรื่องของระบบการศึกษาทางการของมสพ.เราต้องเรียกว่ามันมีความแตกต่างหรือว่ามันเหมือนกันหรือว่ามันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้อย่างไรบ้าง
0: ถ้าความแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วว่าของมหาลัยปิดเนี่ยเราจะต้องเข้าคลาสเรียนมีอะไรคือเรายกมือถามอาจารย์ได้เลยหรือว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเกือบตลอดเวลาเนาะเราก็สามารถที่จะปรึกษาพูดคุยเรื่องเรียนได้ว่ามันทำยังไงมันเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเป็นมหาลัยเปิดที่มันค่อนข้างที่จะไกลการที่เราจะสื่อสารกับเพื่อนในคลาสหรือว่าในวิชาเรียนเดียวกันเนี่ยมันก็จะยากมากเพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เดียมองว่าตรงกันก็คือการจัดการหรือความรับผิดชอบของตัวเราเองถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรับผิดชอบในการเรียนของตัวเราเองไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนเราก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบเนาะตระหนักได้ว่าเราจะเราจะสอบแล้วเราจะเรียนตรงนี้เนี่ยเราจะผ่านเราจะเรียนจบเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราจบเราจะต้องเราเลยต้องมีการที่จะคุยพูดคุยกับตัวเองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็บอกตัวเองว่ามันต้องทําให้ได
1: ้ในเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเรียนในระบบไหนหรือว่ารูปแบบไหนครับทีนี้นะครับแล้วพอเรียนจบมาละนะครับความคาดหวังของเรากับการทํางานเนี่ยมันไปด้วยกันมั้ยหลังจากที่เราได้เริ่มทํางานมาละ
0: หลังจากที่ได้เริ่มทํางานมาแล้วใช่มั้ยคะจริงๆเนี่ยเดียต้องบอกก่อนว่าเหมือนตอนนี้เดียก็ยังค้นหาตัวเองอยู
1: ่
0: เดียมองว่าเดียไม่ได้สิ้นสุดการค้นหาตัวเองเพราะว่าจบมหาลัยหรือจบมัธยมคนเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกๆวันเนาะเดียก็ยังค้นหาตัวเองอยู่ว่ายังอยากจะทําอะไรหรือว่ายังอยากจะไปที่ไหนหรือว่าอยากจะรู้จักใครมากเพิ่มขึ้นเราก็เลยมองว่าเราไม่ได้ฟิกหรือกําหนดตัวเองว่าจะต้องทําสิ่งเนี้ยไปตลอดชีวิตหรือจะต้องเป็นแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตแค่รู้สึกว่าใช้ชีวิตโดยการที่เราชื่นชอบในการใช้ชีวิตของเราซะมากกว่าก็เลยยังเป็นอย่างนั้นอยู
1: ่ยังเป็นน้องเดียที่เป็นน้องเดียอย
0: ู่ใช่ค่ะ
1: แล้วเราวางแผนในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าของเราอย่างไรบ้าง
0: โอ้ยคําถามนี้ได้รับตั้งแต่มัธยมอ่ะไม่ได้ส่งอาจารย์เลยเพราะไม่รู
1: ้ตอนนั้นเรายังตอบไม่ได้ใช่มั้ย
0: ยังตอบไม่ได้
1: แต่ณตอนนี้น่ะมันเริ่มมีความคิดเข้ามา
0: แล้วมันเริ่มมีความค
1: ิดถ้าสมมติว่าอีก5ปีถัดไปเนี่ยเรามองตัวเองไปอยู่จุดไหน
0: ถ้ากําหนดว่าอยู่จุดไหนเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบไม่ได้ 100% แต่ว่ารู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรมากกว่าว่าแบบว่าเรามีแพลนที่จะไปทําตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยยังมีแพลนที่จะเรียนต่ออยู่หรืออะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่ายังอยากจะทําตรงนี้อยู่แต่ในอนาคตอย่างที่บอกว่าทุกอย่างไม่แน่นอนเผื่อเดียแบบไปเจออะไรที่อยากทํามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แพลนในเรื่องของการเรียนต่อก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของเรียนต่อแล้วยังจะเรียนสาขาเดิมอยู่มั้ยหรือว่าอยากจะเปลี่ยนฟิวเลย
0: ตอนนี้ยังอยากไปที่สาขาเดิมอยู่ใช่ค่ะ
1: ยังอยู่กับพี่อยู่ก่อนใช่ม
0: ั้ยยังอยู่พี่ซีโหยังอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ
1: แล้วอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่เขากำลังชมรายการของเราอยู่และบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเอาตัวเองไปอยู่จุดไหนหรือว่าเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยจะต้องจัดการตัวเองยังไงบ้างในฐานะที่เราเองทั้งคู่เป็นต่างแนวเน
0: า
1: ะต่างแนวนะครับที่เราสามารถให้คำปรึกษาได้เวลาที่คนจะต้องมาถามว่าถ้าหนูรู้สึกไม่โอเคหรือว่าผมรู้สึกไม่โอเคเนี่ยมันจะต้องจัดการตัวเองยังไงบ้าง
0: จริงมันก็มีหลายอย่างเนาะถ้าไม่โอเคเดี๋ยวก็มีในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการใช้ชีวิตของตัวเราเองอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่โอเคในเรื่องไหนแล้วปัญหาต้นเหตุเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราวางแผนแล้วเรารู้มั้ยว่าเราจะจัดการกับมันยังไง

0: ทุกครั้งเนี่ยเวลาเราก็จะถามเนาะเวลาแบบมีคนแบบเราเป็นอย่างนี้เราแบบอย่างนี้อย่างนั้นเราจะทำยังไงเราก็จะถามเขาก่อนเลยว่าเรามองว่าเราจะต้องทำยังไงคือเราก็อยากจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยรู้จักตัวเราดีแค่ไหนแล้วเราจะทำยังไงให้เราผ่านจุดๆนั้นไปได้ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่เนาะสำหรับบางคนที่แบบไม่รู้ก็เลยมาถามนี่ไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งด้วยสาขาวิชาที่เราเรียนจบกันมาหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันจะต้องช่วยได้แน่ๆเลยเราจะโดนหลายๆครั้งว่าอย่างพี่เองเนี่ยก็จะโดนคนรอบข้างหลายๆคนเวลาที่เขาเกิดปัญหาหรือว่าเขาเรียกได้ว่าประสบเหตุอะไรมาเนี่ยเขาก็จะพยายามถามมาว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้จะต้องทำยังไงดีเขาคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบจากเราซึ่งจริงๆด้วยลักษณะวิชาชีพของเราเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้บอกไปโดยตรงว่าเขาจะต้องทำยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ได้รู้แบ็คกราวด์ไม่ได้รู้เบื้องหลังว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรเขาแค่เล่าในเรื่องของสิ่งที่เขาเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องบอกหลายๆคนเนาะบอกคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับหรือว่าบอกนักศึกษาเองด้วยนะครับว่าเวลาที่จะโทรมานะครับเวลาที่จะโทรมาขอคำปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำนะครับจากฝ่ายแนะนำของเราเนี่ยบอกสาเหตุก่อนว่าท่านต้องการอะไรท่านประสบเหตุอะไรอยู่อยากได้คำปรึกษาแบบไหนนะครับในเรื่องของอะไรนะครับเราจะได้รู้สึกว่าเราควรจะต้องให้คำปรึกษาแบบไหน
0: เราจะได้พูดคุยกันได
1: ้แล้วอย่างตรงนี้เองมีเคสอะไรไหมที่รู้สึกว่าเคสเนี้ยแหละนะจดจำเวลาที่ให้คำปรึกษาไป
0: ก็มีบ้างในเรื่องของในตอนที่ทํางานที่นี่นะก็มีนักศึกษาโทรมาในเรื่องของการขอคําปรึกษาในเรื่องของการอ่านหนังสือเพราะว่ายังไม่ผ่านอะไรอย่างงี้สักทีใช่แต่ว่าเราก็ได้มีการพูดคุยแต่ว่าก็จะมีพี่ที่ฝ่ายได้มีการเข้ามาช่วยเหลือพูดคุยร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเรียนรู้เพิ่มขึ้นว่าอ๋อเราก็จะมีนักศึกษาโทรเข้ามาในหลายๆเรื่องแล้วก็จะได้เป็นประสบการณ์ของเราด้วยใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเราเรียนเนี่ยตอนที่เราเรียนมหาลัยเนี่ยเราได้มีการฝึกงานไหมครับ
0: มีค่ะ
1: แตกต่างไหมระหว่างฝึกงานกับการทํางานจริง
0: แตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะงานด้วยเพราะว่าตอนเดียฝึกงานเนี่ยก็จะฝึกงานอีกแบบนึงลักษณะนึงพอมาทํางานมันเป็นอีกลักษณะนึงมันก็เลยจะแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือการได้พูดคุยกับคนการสื่อสารซึ่งมันสำคัญมากในการสื่อสารกับผู้คนเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีการทําความเข้าใจที่มันตรงกันถ้าเมื่อไหร่ที่การสื่อสารมันผิดพลาดมันก็จะมีปัญหาแล้วใช่
1: ซึ่งณปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการสื่อสารเองเนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้การสื่อสารแบบไม่ถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําว่าในเรื่องการสื่อสารเนี่ยควรจะใช้ให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตรงไปตรงมาเนาะ
0: ต้องให้มันกระจ่างชัดเจนว่าเราต้องการจะสื่ออะไรแล้วผู้รับสารนั้นน่ะเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อไหมเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันขัดแย้งกันมันจะไม่มีความเข้าใจตรงกันใช่อัน
1: นี้ยิ่งถ้าเราทํางานอยู่เนาะในวัยทํางานเองเนี่ยการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเองหรือว่าการสื่อสารกับผู้รับบริการต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าเราสื่อสารได้ไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดขึ้นมาได้
0: ใช่ค่ะ
1: มีไหมเหตุการณ์ที่สื่อสารไม่เข้าใจกันแล้วบอกว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยสําหรับน้องเดียอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อยังถ้าเป็นเรื่องใหญ่เลยยังไม่มีแต่จะเป็นการสื่อสารที่แบบว่าเราสื่อสารแต่ว่าอีกคนอาจจะยังแบบ
1: รับสารไม่เหมือนกันที่เราสื่อ
0: ใช่มันก็เลยจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเรารู้สึกว่าจะจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคทีนี้เรามาพูดย้อนกลับไปทีนึงว่าในเรื่องของวิธีการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมสทเรากับระบบปิดนะครับในมปิดปกติเนี่ยมันก็อย่างที่น้องเดียบอกว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะมีวิธีการปรับตัวได้อย่างไรเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียนในมัธยมมาที่มันมีชั้นเรียนใช่มั้ยครับแต่พอมาเรียนกับมสทเราเนี่ยที่มันไม่มีชั้นเรียนที่คุณจะต้องจัดการด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเกิดการเรียกได้ว่าต้องมีการปรับตัวอย่างน้องเดียเองจะแนะนํายังไงในเรื่องของการปรับตัวในส่วน
0: เดียมองว่าเรื่องของเวลาสําคัญมากเพราะว่าด้วยความที่อะไรที่เราเป็นมาดังเดิมแล้วมันเกิดความเคยชินหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมาเปลี่ยนแปลงแล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าจะจัดการมันไปยังไงจะเมเนจเวลายังไงจะเอาเวลาไหนไปทําตรงนี้เอาเวลาไหนไปอะไรอย่างงี้ก็เลยมองว่าเราต้องจัดการตัวเองว่าเราจะทําอะไรในช่วงเวลานี้แล้วเราจะทําอะไรในช่วงเวลานี้เวลานี้เราควรจะให้กับการเรียนมั้ยอ่านหนังสือมั้ยหรือว่าเวลานี้เราจะออกไปใช้ชีวิตที่เราอยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเชื่อว่าส่วนใหญ่ของนักศึกษามสทจะเป็นในของวัยทําการทํางานนี้ใช่มั้ยคะซึ่งก็การทํางานมันก็เหนื่อยอยู่แล้วการเรียนเพิ่มเข้ามาอีกแบ่งเวลาเหมือนเดิม
1: ทีนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เนี่ยเวลา
0: ใช่ว่าจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะมีเวลาให้กับการเรียนได้แล้วก็ไม่ได้ทิ้งภาระหน้าที่การงานของเราด้วย

0: ่ค่ะก็เลยเป็นการที่จะต้องจัดแจงเวลาให้มันชัดเจนว่าเวลาไหนเราจะทําอะไรเพราะว่าถ้าเรามันปล่อยไปแล้วแบบค่อยๆทําปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันก็จะโอ้อาจจะพังนิดนึงอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าจะควรจะทําอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ก็อย่างที่น้องเดียบอกนะครับในเรื่องของการจัดสรรเวลาเนาะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักศึกษาของมสพของเรานะครับยิ่งเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงนักศึกษามสพเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็ทํางานไปด้วยนะครับเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องการแบ่งเวลานะครับในการเรียนการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกท่านจะต้องมีวินัยนะครับเป็นสิ่งสําคัญความอดทนนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับนักศึกษาของมสพของเราซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับยังลังเลว่าเรียนกับมสพมันยากนะครับลองโทรมาปรึกษากับเราก่อนได้นะที่ฝ่ายแนวการศึกษานะครับที่เบอร์โทรนะครับ025047631-7นะครับฝ่ายแนวของเราเนี่ยก็จะมีนักแนวการศึกษาอาชีพเนี่ยคอยให้คำแนะนำนะครับให้คำปรึกษาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการเรียนนะครับหรือเวลาที่ท่านอาจจะรู้สึกว่าประสบเหตุไม่โอเคนะครับอยากได้คำปรึกษาเนี่ยเราก็จะมีนักแนวเนี่ยคอยให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตของท่านนะครับสังคมชีวิตสังคมต่างๆเราสามารถเรียกได้ว่าให้คำปรึกษาได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองว่าจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไรเนา
0: ะ
1: นะครับทีนี้อยากจะให้น้องเดียฝ่ายสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่รับชมรายการของเราแล้วก็อยากจะมาเรียนกับมสพของเราด้วยเชิญชวนสักนิดนึงครับ
0: ค่ะก็สำหรับท่านไหนท่านคนไหนเนาะที่สนใจที่อยากจะศึกษาต่อในมสทของเราเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็สมัครเข้ามาได้แล้วก็จากที่เราพูดไปข้างต้นในเรื่องของเวลาเรื่องของสภาพจิตใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะจัดการตัวเองในการที่จะเรียนรู้หรือว่าทำงานก็เมื่อไหร่ที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ฝ่ายแนวได้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นเนาะประมาณนี้ค่ะ
1: ก็สำหรับใครนะครับที่จะเป็นนักศึกษาของมสพนะครับท่านอยากรู้ข้อมูลต่างๆนะครับสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นอกที่ฝ่ายแนวของเรา
0: ได้ค่ะ
1: อย่างที่เบอร์นะครับ025047631-7นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมกับน้ำเดียนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการแนวของเราในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเราสวัสดีครับ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค
6: ่
5: ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: ลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆ
3: อะไรเอาเหมือนเดิมจานนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้นะครับก็เป็นการสรุปเนื้อหาสาระของหน่วยที่15การรู้เท่าทันสื่อนะครับสาระสำคัญของหน่วยนี้จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สนใจผู้รับสารนะครับที่เป็นแนวคิดที่สนใจการวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อนะครับในอดีตนั้นจะสนใจเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนแต่ปัจจุบันนะครับการรู้เท่าทันสื่อนั้นขยับไปสู่การรู้เท่าทันสื่อมวลชนแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับทั้งนี้การรู้เท่าทันสื่อนอกจากทำให้ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสื่อแล้วนะครับในปัจจุบันในโลกของดิจิทัลนะครับการรู้เท่าทันสื่อเรายังขยายไปสู่สิทธิการเป็นพลเมืองการรู้หน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ให้น่าอยู่และเป็นธรรมยิ่งขึ้นนะครับหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับตอนแรกจะเป็นแนวคิดเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อนะครับตอนที่2จะเป็นการรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับและตอนที่3จะเป็นการรู้เท่าทันสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่หรือว่าในโลกของดิจิทัลนะครับเรามาดูตอนแรกกันนะครับในตอนแรกนั้นก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกจะสนใจเรื่องของการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อนะครับเรื่องที่2เราจะเจาะลงไปถึงเรื่องความหมายความสำคัญนะครับและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับในเรื่องแรกนะครับพัฒนาการของแนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อนะครับเราจะพบว่าในอดีตนะครับเราจะสนใจการรู้เท่าทันสื่อหมายความว่าเราจะเข้าใจเรื่องการพูดรู้การฟังรู้การเขียนอันนี้เรียกว่ารู้เท่าทันสื่อนะครับแต่ในเมื่อเราพัฒนาสู่ยุคของการมีสื่อมวลชนนะครับเราก็จะขยับไปสู่ว่าเราจะรู้เท่าทันสื่อมวลชนได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะเป็นสังคมดิจิทัลนะครับการขยายความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อจึงขยายไปสู่การ

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับซึ่งไปนอกจากเรารู้เท่าทันแล้วนะครับเรายังต้องเข้าใจถึงการเป็นพลเมืองการสร้างสื่อเพื่อความเท่าเทียมด้วยนะครับอันที่สองนะครับเมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องแนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อนะครับมุมมองที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อนั้นเราสามารถมองได้สองมุมด้วยกันนะครับมุมมองแรกนั้นเป็นมุมมองที่เรียกว่ามุมมองเชิงลบนะครับอันนี้ได้มาจากอิทธิพลของแนวคิดทฤษฎีเข็มฉีดยาการปลูกฝัง cultivation theory นะครับแล้วก็ทฤษฎีทางด้านการกำหนดวาระสื่อทฤษฎีสำนักวิพากษ์เป็นต้นนะครับอันนี้มองสื่อในแง่ลบนะครับส่วนในอีกมุมมองนึงนะครับเราจะมองสื่อในแง่ค่อนข้างบวกนะครับในการมองสื่อในแง่บวกนี้นะครับเรามองว่าสื่ออาจจะไม่ได้ครอบงำเราเสมอไปแต่ว่ามองความสามารถของมนุษย์นะครับที่สามารถดึงประโยชน์ของสื่อนั้นเอามาใช้ในการผลิตเพื่อที่จะทำให้สังคมเราเท่าเทียมกันได้เช่นการผลิตสื่อของคนชายขอบคนกลุ่มน้อยคนพิการเป็นต้นนะครับถ้าเรามาแยกแยะองค์ประกอบของการสื่อสาร SMCR หรือผู้ส่งสารเนื้อหาสื่อและผู้รับสารนะครับแล้วเทียบตามตารางนี้ในตารางตรงช่องกลางนะครับก็คือมุมมองเชิงลบส่วนตารางทางด้านขวามือก็จะเป็นมุมมองเชิงบวกนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นมุมมองเชิงลบนั้นผู้ส่งสารจะมีอำนาจในการควบคุมสารนะครับสร้างโดยในทุนผู้มีอำนาจนะครับเนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับในทุนนะครับสื่อจะเป็นสื่อมวลชนที่มีปัญหานะครับส่วนผู้รับสารก็คือคนที่อ่อนด้อยเฉื่อยชานะครับแต่ถ้าเป็นการมองการสื่อสารรู้เท่าทันสื่อเชิงบวกนั้นเปลี่ยนไปนะครับผู้ผลิตนั้นอาจจะเป็นคนผลิตสื่อที่ดีก็ได้นะครับผู้รับสารก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่ไม่ใช่ถูกครอบงำไปทั้งหมดเนื้อหาสารก็มีความหลากหลายนะครับสื่อก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสื่อมวลชนอย่างเดียวนะครับยังขยายไปสู่สื่อบุคคลสื่อพื้นบ้านสื่อชุมชนนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อดิจิทัลและท้ายสุดคือผู้รับสารนั้นก็จะมีคุณลักษณะที่หลากหลายนะครับมีความรู้เท่าทันที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ตามพื้นฐานความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถพัฒนาจากผู้รับสารที่อ่อนด้อยกลายเป็นผู้รับสารที่กระตือรือร้นได้นะครับแต่นี้ถ้าเรามาดูความหมายของการรู้เท่าทันสื่อนะครับเราสามารถแยกได้เป็น2ความหมายนะครับอันแรกเป็นความหมายในเชิงวิชาการนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อนั้นจะมีความสามารถการรับรู้ถึง6ด้านตามลูกศรนะครับก็หมายความว่าจากขั้นเบื้องต้นที่สุดคือเข้าใจความหมายนะครับถัดมาลำดับถัดมาคือวิเคราะห์ได้วิเคราะห์สารหรือแยกแยะได้นะครับลำดับที่3ก็คือการประเมินนะครับว่ามันดีไม่ดีอย่างไรนะครับลำดับที่4ก็คือสามารถสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆเราเข้าใจนะครับว่าแต่ละสื่อแต่ละประเภทต่างๆนั้นมีการสื่อสารไม่เหมือนกันสื่อโทรทัศน์วิทยุหรือว่าในรายการสารคดีรายการข่าวนั้นสื่อสารต่างกันนะครับลำดับที่5อันนี้ลำดับที่เรียกว่าสูงขึ้นนะครับก็คือว่าเราสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาอันนี้เราต้องเปลี่ยนตัวเองจากเป็นผู้รับสารเราเป็นคนสื่อสารได้เองเป็นนะครับและท้ายสุดก็คือเราสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารนะครับเป็นผู้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นคนที่ร่วมผลิตสื่อได้อันนี้เราเรียกว่าความหมายในเชิงวิชาการนะครับในอีกด้านนึงนะครับเราจะมีความหมายที่เรียกว่าความหมายเชิงผู้บริโภคสื่อนะครับถ้าเราเป็นผู้บริโภคสื่อนะครับการรู้เท่าทันสื่อก็จะมีความหมายอย่างน้อย5ด้านด้วยกันนะครับอันแรกก็คือการตระหนักรู้ในกระบวนการทำงานของสื่อนะครับหรือว่าสื่อนั้นมีกระบวนการทำงานอย่างไรใครเป็นผู้ผลิตนะครับอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่แบบไหนอย่างไรอันที่2นะครับคือการตระหนักรู้ในเรื่องของการตีความหมายนะครับซึ่งเราเข้าใจสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์นะครับโฆษณาบีบคั้นอย่างไรให้เรารู้สึกอยากซื้อของเป็นต้นนะครับความหมายที่3ก็คือการตระหนักรู้ในหน้าที่ของสารที่นำเสนอผ่านสื่อนะครับลำดับที่4ก็คือความตระหนักรู้ในเทคนิคหรือวิธีการนะครับหรือธรรมชาติของสื่อเช่นการพาดหัวข่าวนะครับในภาพยนตร์โฆษณาก็มีเทคนิคต่างๆการใช้การปรับแสงการจัดการจัดองค์ประกอบต่างๆทำให้คนอยากซื้อของเป็นต้นนะครับและลำดับสุดท้ายก็คือการตระหนักรู้ในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อปัจเจกบุคคลและสังคมนะครับอันนี้คือความหมายของการรู้เท่าทันสื่อนะครับแต่นี้ถ้าเราจะถามว่าความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็มีคนบอกเอาไว้ว่าโลกปัจจุบันเราหนีไม่พ้นเรื่องของข่าวสารนะครับข่าวสารมีผลกับเรามากนะครับเพราะฉะนั้นไปไหนเราก็เจอข่าวสารทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการรู้เท่าทันหรือมีทักษะรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับที่แคนาดานะครับสมาคมรู้เท่าทันสื่อมวลชนแห่งแคนาดาระบุว่าการรู้เท่าทันสื่อมีความสำคัญ6ประเภทด้วยกันนะครับก็บอกอย่างนี้นะครับว่าอันแรกก็คือว่าสื่อมวลชนนั้นครอบงำชีวิตนะครับข้อมูลข่าวสารนั้นนำเสนอผ่านสื่อมวลชนเป็นหลักนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเป็นแบบฉบับต่อค่านิยมพฤติกรรมของมนุษย์นะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามคนส่วนมากก็ไม่ค่อยตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนนะครับอันที่5ก็คือว่าสื่อมวลชนนั้นถ้าเราจะรู้เท่าทันนั้นทำให้เราสามารถมีอรรถรสในการบริโภคสื่อได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นผู้บริโภคที่กระตือรือร้นไม่เฉื่อยชานะครับอันที่2นะครับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อเขาบอกว่าเนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเท่าทันสื่อเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับจึงเกิดการพัฒนาหลักสูตรเรียกว่าสื่อศึกษาหรือว่า Media Education นะครับกำเนิดขึ้นในปี1970นะครับแล้วก็นำไปสู่ผลลัพธ์ก็คือการทำให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อในโลกนะครับแล้วก็ในสังคมไทยก็มีลักษณะเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเข้าใจความหมายความสำคัญแล้วนะครับลำดับที่3ก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับทีนี้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อนั้นจะเชื่อมโยงกับความสามารถของเรา2เรื่องด้วยกันนะครับประการแรกก็คือความสามารถส่วนบุคคลตั้งแต่การใช้สื่อนะครับและรวมไปถึงการเข้าใจสื่อด้วยมุมมองเชิงวิเคราะห์หรือการวิพากษ์นะครับเช่นเข้าใจเนื้อหาถอดรหัสความหมายในสื่อได้โฆษณาความขาวในสื่อนั้นคืออะไรใช้เทคนิคอะไรอันนี้ความสามารถส่วนบุคคลนะครับอีกอันนึงก็คือการโยงไปสู่ความสามารถทางสังคมก็คือการที่เราสามารถเข้าใจสื่อแล้วเราจะสามารถเชื่อมโยงไปกับบุคคลอื่นๆที่ใช้สื่อได้เช่นเราสามารถมีส่วนร่วมหรือว่าเราสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์หรือว่าผลิตสื่อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายกันจริงๆแล้วทักษะการรู้เท่าทันสื่อนั้นคืออะไรก็คือความสามารถในการอ่านความหมายการตีความสิ่งที่นำเสนอในสื่อมวลชนนะครับไม่ถูกครอบงำนะครับซึ่งเราจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือทักษะที่เรียกว่าเบื้องต้นนะครับเป็นทักษะพื้นฐานอันนี้เกิดตั้งแต่วัยเด็กๆของเรานะครับเกิดจากการเรียนรู้ขึ้นมานะครับตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการจดจำนะครับทักษะการใช้ภาษาอันนี้ต้องคิดถึงตอนเด็กๆกว่าจะใช้ภาษาการเรียกชื่อพ่อชื่อแม่สิ่งของนะครับอันนี้ต้องค่อยๆพัฒนานะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการเล่าเรื่องก็คือการเริ่มที่จะพูดสื่อสารออกมานะครับและสุดท้ายก็คือทักษะการตั้งคำถามอันนี้เป็นทักษะเรียกว่าเบื้องต้นนะครับทักษะถัดมานะครับก็คือทักษะทางด้านที่เรียกว่าการพัฒนาถัดมาก็คือทักษะขั้นสูงขึ้นมานะครับทักษะขั้นสูงก็คือทักษะที่เรียกว่าเราจะสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของสื่อนะครับแล้วเราสามารถก้าวเป็นผู้รับสารที่กระตือรือร้นมีส่วนร่วมในสารและเป็นผู้บริโภคสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้นะครับทักษะอันนี้คืออะไรนะครับทักษะอันนี้เริ่มตั้งแต่ว่าเราจะแสวงหาข้อมูลเป็นนะครับเราแสวงหาข้อมูลจากที่หลากหลายนะครับไม่ใช่เชื่อจากสื่อเดียวนะครับดูสื่อที่หลากหลายนะครับอันที่สองคือเราจะมีความตระหนักในคุณค่าการวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าเราประเมินคุณค่าสื่อแต่ละประเภทได้นะครับอันที่สามคือเราจะต้องมีความรับผิดชอบทางสังคมนะครับอันนี้เรียกว่าการเป็นทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับแต่นี้เมื่อเราเข้าใจความหมายความสำคัญแล้วก็ทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปแล้วนะครับในตอนที่ 15.2 นะครับก็คือการที่เราจะเข้าใจถึงเรื่องของหลักเบื้องต้นนะครับเกี่ยวข้องกับการทันสื่อนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือหลักเบื้องต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเรื่องที่2เป็นระดับนะครับแล้วเรื่องที่3นะครับก็คือเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะพัฒนาตนเองได้อย่างไรนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับหลักเบื้องต้นของการที่เข้าใจนะครับในการเป็นการรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับก็ประกอบไปด้วย8เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าสื่อทั้งหมดนั้นเป็นการประกอบสร้างนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับมีการใช้เทคนิคต่างๆตั้งแต่การจัดแสงการตัดต่อภาพนะครับทำให้สิ่งที่เห็นนั้นเป็นการประกอบสร้างนะครับอันที่2นะครับหลักการเบื้องต้นก็คือว่าสื่อนั้นจะประกอบสร้างความเป็นจริงนะครับของจริงบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้นะครับในโฆษณาของจริงมักจะสวยกว่าของ อาจจะไม่ได้สวยเท่ากับภาพในโฆษณานะครับหรือว่าทำไมดาราคนนี้ตัวจริงไม่สวยเลยแต่ในโฆษณานั้นสวยอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าสื่อนั้นจะมีหน้าที่ในการประกอบสร้างภาพความเป็นจริงนะครับอันที่3นะครับก็บอกว่าหลักเบื้องต้นนะครับก็คือว่าผู้รับสารนั้นสามารถดูสื่อแล้วต่อรองความหมายได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะถูกครอบงำเสมอไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการต่อรองได้หลายลำดับหรือว่าหลายจังหวะนะครับบางคนก็อาจจะต่อรองในลำดับที่เรียกว่าสูงนะครับบางคนก็ต่อรองในลำดับที่ต่ำได้นะครับอันที่4ก็คือสารนั้นมีนัยยะนะครับของการแฝงธุรกิจนะครับเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวโทรทัศน์เราก็จะสังเกตนะครับว่าบางทีก็จะมีแก้วน้ำตั้งอยู่มีโฆษณาแฝงเสริมอยู่นะครับเพราะนั้นสารมีนัยยะทางธุรกิจนะครับ
อันที่5นะครับก็บอกว่าสื่อเต็มไปด้วยอุดมการณ์และค่านิยมในสังคมนะครับตัวอย่างง่ายๆคือมีอุดมการณ์เรื่องความเป็นชาตินะครับความสวยความงามความอ้วนความผอมดูโฆษณาชิ้นหนึ่งนี้เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าบางทีก็สอนให้คนรู้จักลดความอ้วนนะครับความสวยเท่านั้นถึงเป็นเลิศเป็นต้นนะครับอันที่6นะครับก็คือว่าสารทั้งหมดที่เราเห็นนะครับบางทีมีนัยยะทางด้านสังคมแล้วก็การเมืองแฝงอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะครับอันที่7ก็คือว่ารูปแบบและเนื้อหาของสื่อนะครับมีความเกี่ยวข้องกับความหมายที่ถ่ายทอดนะครับอันนี้หมายความว่าในสื่อแต่ละประเภทนั้นจะมีรหัสความหมายที่แตกต่างกันนะครับภาษาภาพยนตร์นี่ต่างจากภาษาทีวีนะครับดูง่ายๆคือละครโทรทัศน์เราจะเห็นเลยนะครับต้องมีจังหวะโฆษณานะครับบางทีก็จะมีตัวละครคอยป้องปากบอกคุณหญิงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่เคยเห็นนะครับว่าการป้องปากเนี่ยตัวละครต้องได้ยินเนาะในโลกความเป็นจริงแต่ในทีวีนั้นไม่ได้ยินนะครับนี่คือเรียกว่ารหัสของละครโทรทัศน์แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์เราจะไม่มีฉากแบบนี้นะครับเพราะว่าภาพยนตร์นั้นค่อนข้างใช้ระยะเวลาที่สั้นมากกว่านะครับและสุดท้ายนะครับหลักเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อมวลชนก็คือว่าสื่อและสื่อนะครับมีสุนทรียะต่างกันนะครับเพราะนั้นคนเราก็ต้องชื่นชมความงามของสื่อแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกันนะครับจากหลักการเบื้องต้นนะครับเราก็ก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับปัจจัยนี้คือเรียกง่ายๆคือบริบทแวดล้อมตัวสารนั่นเองนะครับเขาบอกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันแรกก็คือโครงสร้างและระบบองค์กรสื่อสารมวลชนนะครับอันนี้เขาบอกว่าองค์กรนั่นแหละนะครับหรือสื่อมวลชนนั้นมีลักษณะที่สำคัญเกี่ยวข้องนะครับและมีปัจจัยที่ครอบงำเนื้อหาสารได้เช่นเดียวกันนะครับการที่เจ้าของเป็นการควบคุมใครเป็นแหล่งงบประมาณการผูกขาดการข้ามสื่อหรือการข้ามธุรกิจนะครับล้วนแล้วทำให้สารในสื่อนั้นเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เจ้าของต้องการนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเจ้าของนั้นเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์นะครับมาผลิตทีวีแล้วไปผลิตรายการประเภทละครอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าในเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นั้นหรือว่าในเนื้อหาในโทรทัศน์นั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับละครตัวเองนำเสนอนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหลักประการที่หนึ่งนะครับประการถัดมานะครับเขาบอกว่าปัจจัยนี้ก็คือการสร้างความหมายและการนำเสนอของสื่อมวลชนนะครับในปัจจัยด้านนี้เขาบอกว่าเรื่องที่นำเสนอนั้นในเรื่องของความหมายนั้นส่วนใหญ่แล้วสื่อนั้นจะสร้างความเป็นจริงนะครับและบางครั้งก็สร้างเหตุการณ์เทียมหมายความว่าสิ่งบางสิ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็สามารถจำลองหรือว่าสร้างหรือว่าหลอกลวงคนดูได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ตัวอย่างที่เห็นได้เห็นชัดก็คือพวกโฆษณาการขายครีมกระปุกขาวนี่เป็นต้นนะครับส่วนในแง่การนำเสนอนะครับการนำเสนอนั้นก็บอกว่าสื่อเป็นธุรกิจที่หวังผลกำไรนะครับแล้วก็นำเสนอเฉพาะกลุ่มหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าเสนอเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นตลาดนะครับที่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสื่อบางอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนมีเงินนั้นเราก็ไม่ค่อยพบเห็นในการนำเสนอนะครับตัวอย่างเช่นรายการสำหรับเด็กสำหรับคนกลุ่มน้อยนะครับประเด็นถัดมาก็คือการตีความหมายนะครับในการตีความหมายของสารในสื่อนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับการผลิตนั้นมักจะผลิตสารที่ง่ายต่อการตีความนะครับใช้การโน้มน้าวใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องสนใจเนื้อหามากกว่าองค์ประกอบหรือวิธีการโน้มน้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีความตามความรู้สึกนะครับมากกว่าที่จะเป็นการตีความที่เรียกว่าถูกโน้มน้าวได้ง่ายต้องดูเหตุและผลนะครับบางทีใช้อารมณ์มากเกินไปนั้นก็จะทำให้เราตกอยู่ภายใต้หลุมพรางนะครับตัวอย่างเช่นโฆษณาบางชิ้นนั้นก็ใช้พิธีกรชื่อดังนะครับมาโฆษณาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้เราหลงเชื่ออันนี้เป็นลักษณะการโน้มน้าวใจของผู้ส่งสารนะครับประเด็นถัดมานะครับเมื่อเราเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเราก็มาดูสิ่งที่เรียกว่าระดับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเขาบอกว่ามีนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอตเตอร์นะครับพอตเตอร์เสนอว่าการรู้เท่าทันสื่อเราสามารถแยกแยะออกมาได้เป็น4ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือระดับเบื้องต้นก็คือระดับความรู้ความเข้าใจนะครับอันนี้เป็นทักษะที่เราเมื่อกี้เราคุยคือระดับเบื้องต้นเลยนะครับเป็นการพัฒนาการจากเด็กสู่ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเด็กนะครับทักษะนี้จะมีความรู้ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับมาจากประสบการณ์เพราะว่าเรายังไม่เคยสัมผัสสื่อจริงๆนะครับเพราะนั้นทักษะอันนี้เราก็จะต้องพัฒนาขึ้นต้องกลั่นกรองเป็นนะครับทักษะที่2ระดับที่2คือระดับอารมณ์นะครับก็คือระดับการรู้เท่าทันสื่อในแง่อารมณ์คือเราต้องเข้าใจอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นในสื่อมวลชนนะครับ
ส่วนระดับที่3ก็คือระดับที่เรียกว่าจริยธรรมก็ดูคุณค่านะครับการนำเสนอศีลธรรมที่ปรากฏในสื่อนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายที่เรียกว่าระดับที่ค่อนข้างสูงสุดนะครับก็คือระดับที่เรียกว่าเราเข้าใจถึงคุณค่าเทคนิคหรือวิธีการนำเสนอในสื่อมวลชนนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจคุณค่าเทคนิคต่าง

ในสื่อมวลชนได้นั้นเราจะก้าวไปสู่สิ่งที่ว่าการเป็นนักวิจารณ์ได้ตัวอย่างเช่นกรณีของการเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์นักวิจารณ์ละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเข้าใจระดับสุนทรียะหรือว่าระดับเทคนิคนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับถ้าเราจะพัฒนาตนเองบอกว่าในการรู้เท่าทันสื่อนะครับเขาบอกว่าการรู้เท่าทันสื่อนั้นไม่ใช่เป็นสัญชาตญาณนะครับต้องมีการพัฒนานะครับแล้วก็เราสามารถพัฒนาได้นะครับแนวคิดนี้เราพัฒนาจากแนวคิดของคนที่ว่าพอตเตอร์นะครับวิธีการพัฒนาเขาบอกว่าตั้งแต่อันแรกนะครับต้องตระหนักรู้นะครับในการเปิดสื่อนะครับก็คือว่าต้องรู้ตัวนั่นเองนะครับมีสตินะครับรู้ว่าเราจะดูอะไรตั้งใจดูนะครับไม่ยึดติดนะครับกับสื่อใดสื่อหนึ่งเสมอนะครับอันที่สองเขาบอกว่าต้องสร้างนิสัยการตระหนักรู้ในการเปิดรับสื่อนะครับอันที่สามก็คือต้องแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับอันที่สี่ก็คือเปิดรับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับอันที่ห้าก็คือว่าต้องแยกแยะระหว่างความเป็นจริงและเรื่องที่สร้างขึ้นนะครับอันที่หกต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆประเภทอันที่เจ็ดนะครับก็ต้องบริโภคสื่อด้วยความตั้งใจและบริโภคสื่อที่กระตือรือร้นและท้ายที่สุดนะครับก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นผู้บริโภคได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่เราจะสามารถสร้างการรับรู้การเท่าทันสื่อมวลชนนะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่ 15.3 นะครับภายใต้บริบทของการรู้เท่าทันสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่นะครับเราจะมาดูซิว่าอะไรคือภูมิทัศน์สื่อใหม่แล้วก็การรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันนะครับก้าวไปสู่อะไรบ้างนะครับซึ่งจะก้าวไปสู่การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศแล้วก็ดิจิทัลด้วยนะครับก่อนอื่นต้องดูสิ่งที่เรียกว่าภูมิทัศน์สื่อใหม่นะครับความหมายของคำนี้มาจากภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่าmedia landscape นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือพื้นที่ของสื่อนะครับในปัจจุบันเขาบอกว่า media landscape หรือพื้นที่ของสื่อหรือว่าภูมิทัศน์สื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ระบบโลกาภิวัตน์นะครับสื่อเดิมหายไปนะครับหรือว่าสื่อมวลชนก็หดตัวนะครับเราจะเห็นได้เด่นชัดก็คือสื่อวิทยุค่อนๆน้อยลงหนังสือพิมพ์นิตยสารหายไปนะครับตอนนี้เริ่มมีสื่อใหม่เข้ามาคือสื่อออนไลน์นะครับส่วนผู้รับสารนะครับในอดีตก็เป็นผู้ที่นั่งดูกับจอทีวีหรือว่าอ่านหนังสืออ่านนิตยสารปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับกลายเป็นผู้ที่สามารถเลือกสารส่งสารแชร์ข้อมูลไปสู่แพลตฟอร์มใหม่เรียกว่าเว็บหรือว่า Facebook นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงภูมิทัศน์สื่อใหม่นั้นมันก็จะมีผลต่อการขยายการรู้เท่าทันสื่อนะครับสู่สิ่งที่ว่าการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับผลที่ทำให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาบอกว่ามันทำให้สื่อมวลชนมีการลดบทบาทลงนะครับธุรกิจสื่อบางประเภทนี่หายไปนะครับอันนี้ลองไปเดินในร้านขายหนังสือร้านขายเพลงนี่แทบจะหายไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการหลอมรวมของสื่อนะครับมีการผสมสื่อหลากหลายเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็การหลอมรวมของธุรกิจสื่อนะครับเข้าไปอยู่ภายใต้เจ้าใหญ่เจ้าเดียวนะครับอันนี้คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อนะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการสื่อสารมวลชนอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเดิมทีผู้ผลิตเป็นสื่อมวลชนปัจจุบันนะครับเกิดเรียกว่านักข่าวพลเมืองนี้กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทมากขึ้นกลายเป็นผู้ส่งสารมากขึ้นนะครับส่วนแบบแผนการผลิตสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่ก็บอกว่าผู้ใช้เป็นผู้คัดกรองเนื้อหาสารเองนะครับผู้ใช้เป็นผู้กระจายหรือเผยแพร่นะเนื้อหาเองนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็เป็นผู้สร้างประสบการณ์หรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมอันนี้เห็นได้เด่นชัดในกรณีของการมีข่าวนะครับใน Facebook ใน Twitter นะครับตอนนี้กลายเป็นเราเป็นผู้ที่ส่งสารได้เองนะครับถัดมานะครับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอย่างที่เมื่อสักครู่กล่าวไปนะครับว่าภูมิทัศน์สื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก้าวสู่สังคมข่าวสารนะครับแล้วก็สังคมดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะตัวผู้ส่งสารกลายเป็นพวกเรากันเองนะครับผู้รับสารเรากลายเป็นผู้ส่งสารเพราะฉะนั้นเราจะต้องตระหนักถึงคำว่าพลเมืองนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือว่า citizenการเป็นพลเมืองหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าการที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเราตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่อรองนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับไม่แชร์ในสิ่งที่ไม่ควรแชร์นะครับแล้วก็สามารถสร้างสื่อได้ภายใต้ความยุติธรรมเท่าเทียมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันสื่อในยุคใหม่นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันทั้งสื่อมวลชนการรู้เท่าทันสารสนเทศนะครับแล้วก็ดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจความเป็นพลเมืองของเราอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการที่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบประการที่2คือเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมแล้วก็ประการที่3นะครับก็คือการเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมนะครับ
ในระดับความรับผิดชอบก็คือระดับตนเอง

ถ้ามีส่วนร่วมก็คืออันนี้ขยายออกไประดับกลุ่มแล้วก็ถ้าเป็นการเป็นพลเมืองในแง่ของความเป็นผู้มีความเป็นธรรมในสังคมก็คือสนใจเรื่องของโครงสร้างสื่อนะครับทำให้เกิดความเท่าเทียมนะครับอันนี้อาจารย์จะสรุปให้เห็นเป็นตารางนะครับถ้าเป็นกรณีแรกนะครับพลเมืองที่มีความรับผิดชอบจะสังเกตนะครับว่าเราสามารถแยกออกมาเป็น3ด้านด้วยกันนะครับตารางแรกซ้ายมือนะครับก็คือถ้าเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบรู้เท่าทันสื่อมวลชนอยู่ซ้ายมือถ้าตรงกลางนะครับก็คือรู้เท่าทันสารสนเทศนะครับแล้วก็ขวามือเป็นการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจะสังเกตว่าจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเป็นกรณีแรกนั้นจะสนใจการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายนะครับกรณีที่2นั้นก็คือเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศนะครับหรือข้อมูลต่างๆและกรณีที่3ก็คือการเข้าใจเรื่องของสื่อดิจิทัลเข้าใจถึงความปลอดภัยสิทธิส่วนบุคคลนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือการตั้งรหัสต่างๆนะครับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลนั้นมีความสำคัญมากนะครับหรือว่าถ้าเรามองในแง่ที่2ก็คือการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพคุณค่านั้นอันนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดิจิทัลนั้นก็คือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตารางนี้ก็ยังเสนอต่อในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนเราก็ยังกลั่นกรองข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสื่อดิจิทัลนั้นเราต้องสร้างเนื้อหาที่มีจริยธรรมนะครับและถ้าเป็นกรณีทั้งหมดนั้นเราก็จะต้องมีการร้องเรียนข้อมูลได้ถ้ามีปัญหาทั้ง3แบบด้วยกันนะครับในกรณีของการที่เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมก็เช่นเดียวกันนะครับตารางนี้จะชี้ให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซ้ายมือสุดนี้เป็นการรู้เท่าทันเรียกว่าสื่อมวลชนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตารางตรงกลางนั้นจะสนใจสารสนเทศนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตารางขวามือสุดนี้จะเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจะสังเกตนะครับว่ามันสามารถขยับการรู้เท่าทันจากเดิมทีแค่เป็นสื่อมวลชนนะครับตอนนี้ขยับไปสู่การเข้าใจข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มแล้วยังใช้ข้อมูลนั้นในสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์สร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มของตัวเองนะครับแล้วก็ทำสื่อเพื่อความต้องการของตนได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นนะครับของพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสุดท้ายนะครับคือพลเมืองที่มุ่งเน้นความยุติธรรมนะครับหรือความเป็นธรรมในสังคมก็เหมือนเช่นเดียวกันนะครับก็แบ่งเป็น3ตารางนะครับถ้าเป็นตารางด้านแรกนั้นจะเป็นแค่รู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับอันนี้สนใจแค่สื่อมวลชนนะครับแต่ถ้าเป็นตารางที่2นี้สนใจเรื่องของสารสนเทศและสุดท้ายคือสนใจด้านสื่อดิจิทัลนะครับตารางนี้สามารถดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในหน่วยที่15ในตำราเอกสารการสอนของเรานะครับโดยสรุปของตอนนี้นะครับความสามารถรู้เท่าทันสื่อในยุคใหม่นี้จะพัฒนาได้4ด้านด้วยกันก็คือเราต้องรู้จักตนเองและทักษะชีวิตนะครับด้านที่2คือการรู้จักอยู่การอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับความเข้าใจเรื่องของสารสนเทศดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสืบค้นตรวจสอบข้อมูลเคารพสิทธินะครับและป้องกันสิทธิของเรานะครับเท่าทันแล้วก็เผยแพร่สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้นะครับด้านที่3คือการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับท้ายนี้นะครับหน่วยที่15การรู้เท่าทันสื่อนี้นะครับก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารนะครับต้องคิดวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อให้ได้นะครับอดีตจะสนใจแค่การฟังพูดอ่านเขียนปัจจุบันจะสนใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เริ่มขยายสู่สื่อดิจิทัลแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญมุมมองเดิมนั้นสนใจแค่มิติเชิงลบนะครับภายใต้แนวคิดทฤษฎีเข็มฉีดยาการปลูกฝังแล้วก็สำนักวิพากษ์แต่ว่าก็ยังมีอีกมุมมองนึงที่มองในแง่บวกนะครับคือมองคนที่กลายเป็นผู้ที่สามารถอ่านต่อรองความหมายแล้วก็สร้างสื่อที่เหมาะสมกับเราได้ด้วยนะครับหลักเบื้องต้นของสื่อนะครับการรู้เท่าทันสื่อเราต้องเข้าใจนะครับว่าสื่อมวลชนนั้นถูกประกอบสร้างมีนัยยะแฝงอยู่นะครับมีความหลากหลายในเชิงเทคนิคและสุนทรียะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผู้รับสารนั้นก็จะมีความแตกต่างหลากหลายนะครับภายใต้บริบทการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าภูมิทัศน์ในปัจจุบันการรู้เท่าทันสื่อก็จะต้องสนใจเรื่องของสื่อดิจิทัลนะครับผู้รับสารจึงไม่ใช่ผู้ถูกกระทำนะครับจึงกลายเป็นพลเมืองที่ต้องตระหนักรับรู้ถึงสิทธิต่างๆของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สื่อใหม่ด้วยนะครับเราสามารถที่จะผลิตแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นน่าอยู่และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระในหน่วยที่15หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะกลับไปอ่านและทบทวนในเนื้อหานะครับ

0: รีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับในหน่วยสุดท้ายนะครับในหน่วยที่15นะครับในชุดวิชา32304การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในหน่วยที่15นะครับจะพูดถึงสภาพนะครับปัญหาแนวทางการพัฒนาและแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับผมอาจารย์ดร.นพพล อัคคหาสนะครับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงนะครับในหน่วยนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมาสรุปเนื้อหานะครับประเด็นสาระสำคัญต่างๆให้นักศึกษานะครับได้ทราบนะครับเรื่องแรกนะครับที่นักศึกษาควรที่จะรู้จักนะครับก็คือเรื่องการสำรวจสภาพของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับว่าองค์ความรู้หรือแนวคิดคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนนะครับเวลาเราพูดถึงคนนะครับหรือพูดถึงมนุษย์เนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์นะครับที่นะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันซึ่งทั้งบริหารรัฐกิจนะครับและก็บริหารธุรกิจเองนะครับก็มองคนนะครับเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุกมิตินะครับดังนั้นการจัดการในเรื่องต่างๆนะครับแม้วิทยาการจัดการจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับก็ต้องอาศัยนะครับคนนะครับเสมอดังนั้นการศึกษาหรือการพัฒนานะครับองค์ความรู้หรือฐานคิดนะครับเกี่ยวกับคนหรือมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างมากพอสมควรซึ่งจะมีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างนะครับศตวรรษที่แล้วก็คือศตวรรษที่20กับศตวรรษที่21นะครับซึ่งเป็นศตวรรษปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องนี้นะครับอันแรกนะครับฐานคิดเกี่ยวกับคนนะครับถ้าเป็นศตวรรษที่แล้วนะครับจะมองคนเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่ต้องกำกับดูแลและควบคุมนะครับส่วนศตวรรษนี้จะมองว่าคนเป็นสินทรัพย์นะครับเป็น asset นะครับที่ควรค่าแก่การรักษาและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงยิ่งขึ้นไปนะครับคนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปควบคุมนะครับยิ่งส่งเสริมยิ่งพัฒนา

ยิ่งทําให้ศักยภาพเขาพัฒนายิ่งขึ้นไปเขายิ่งไปสร้างมูลค่านะครับไปสร้างค่าใช้จ่ายนะครับให้กับองค์การเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับคนนะครับฐานคิดต่อไปเกี่ยวกับงานนะครับงานเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะแบบแยกส่วนถ้าเป็นศตวรรษที่แล้วนะครับก็จะแยกส่วนเป็นฝ่ายนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่เราเรียนมาก็คือมีการแบ่งแยกการทํางานอย่างชัดเจนใช่ไหมครับซึ่งต่างคนก็ต่างมีความเชี่ยวชาญในงานของตัวเองตามที่เรียนมาตามที่ได้รับมอบหมายแต่ในศตวรรษนี้นะครับไม่ใช่แล้วนะครับงานนะครับมีลักษณะบูรณาการนะครับงานมีลักษณะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับร่วมมือกันประสานกันเป็นเครือข่ายอาศัยองค์ความรู้นะครับของแต่ละคนแต่ละส่วนนะครับเข้ามาบูรณาการในการออกแบบงานนะครับเพื่อให้การทำงานเนี่ยนะครับสามารถขับเคลื่อนสามารถเป็นงานที่ท้าทายนะครับแล้วก็รองรับสิ่งใหม่ๆได้ในการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปเรื่องฐานคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีในศตวรรษที่แล้วนะครับถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานและลดข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับของคนนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแต่ในศตวรรษนี้เทคโนโลยีนะครับกลายมาเป็นสิ่งที่ต้องบูรณาการนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสามารถจำเป็นจะต้องบูรณาการเข้าไปกับระบบต่างๆโดยเฉพาะระบบสังคมนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานเนี่ยนะครับบนฐานความรู้ที่แม่นยำนะครับเพราะต้องอาศัยฐานข้อมูลหรือความรู้จากการสั่งสมหรือการเก็บรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีในการกำหนดหรือในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับของการทำงานนะครับเรื่องต่อไปนะครับฐานคิดต่อไปคือภาวะผู้นำนะครับภาวะผู้นำในศตวรรษที่แล้วนะครับเน้นความสามารถของผู้จัดการอาวุโสหรือผู้ชำนาญนะครับก็คือเน้นคนที่มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการอาวุโสหรือผู้ชำนาญงานด้านเทคนิคในการปฏิบัติงานในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับองค์การแต่นะครับในศตวรรษนี้นะครับภาวะผู้นำสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้จัดการอาวุโสหรือผู้มีความชำนาญเท่านั้นนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับนะครับทุกตำแหน่งนะครับขององค์การและก็ฐานที่สุดท้ายนะครับก็คือเป้าหมายขององค์การนะครับถ้าเป็นศตวรรษที่แล้วนะครับเขาจะมุ่งเน้นผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับว่าเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับขององค์การนะครับก็คือได้กำไรนั่นแหละนะครับเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ศตวรรษนี้นะครับเรื่องของกำไรก็มองอยู่แต่ไม่ใช่เป้าหมายปลายทางที่แท้จริงนะครับเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงขององค์การก็คือการสร้างคุณค่านะครับให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับทุกกลุ่มในองค์การเนี่ยได้นะครับได้เกิดสมรรถนะได้เกิดการสร้างความร่วมมือได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับเป็นเป้าหมายปลายทางร่วมกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจสภาพนะครับสถานภาพของกำลังทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทยนะครับอันนี้นะครับเป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูลนะครับของศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐนะครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับโดยใช้ปีงบประมาณ2562นะครับเป็นปีตัวอย่างนะครับซึ่งก็จะนำมาสู่การสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษานะครับว่าปัจจุบันนะครับสถานภาพของกำลังคนภาครัฐในทางปฏิบัติเพราะเรารู้จักแนวคิดหรือองค์ความรู้นะครับที่เป็นคอนเซปต์มาแล้วว่าปัจจุบันมันขับเคลื่อนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแต่ในส่วนของศักยภาพกำลังคนภาครัฐของไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างเราก็เลยขอยกตัวอย่างในประเด็นจากการรวบรวมของกพ.นะครับมาเป็นตัวในการอธิบายให้นักศึกษาทราบนะครับจากผลการสำรวจในปีงบประมาณ2562นะครับเป็นตัวอย่างนะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแม้จะในปัจจุบันก็คือ2565ที่เรากำลังบรรยายอยู่เนี่ยนะครับก็ฐานคิดไม่ได้แตกต่างกันในส่วนของสถานภาพที่กำลังเกิดขึ้นนะครับมีการแบ่งกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนนะต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้เป็นฐานข้อมูลของกพ.นะครับเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลของข้าราชการพลเรือนนะครับในฝ่ายพลเรือนนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะแบ่งกำลังคนออกเป็นข้าราชการประจำใช่ไหมครับเป็นลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการและเป็นพนักงานจ้างอันนี้คือประเภทกำลังคนภาครัฐนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ประเภทนะครับที่สำคัญนะครับซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือข้าราชการประจำนะครับข้าราชการประจำนะครับมีทั้งหมด

นะครับกำลังคนมากที่สุดนะครับก็ประมาณ 2.19 ล้านคนหรือประมาณ2ล้านนะครับ 190,000 คนอันนี้คือจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดนะครับที่อยู่ในระบบราชการนะครับในบรรดาข้าราชการนั้นนะครับเป็นข้าราชการซึ่งสังกัดนะครับราชการส่วนกลางนะครับก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับในส่วนกลางและภูมิภาคก็คือจังหวัดและอำเภอนะครับรวมกันเนี่ยนะครับมากถึงร้อยละ74นะครับแสดงว่านะครับมันก็สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเกิดขึ้นก็คือเน้นลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจนั่นเองนะครับเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพราะหลายประเทศจะเห็นได้หลายประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับสัดส่วนนี้จะแตกต่างกันนะครับก็คือเขาจะโตไปที่นะครับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนของเรานะครับร้อยละ74นะครับรวมกันแล้วก็ถือว่าเยอะมากนะครับยังอยู่ที่การราชการส่วนกลางและภูมิภาครวมกันอยู่นะครับสำหรับนะครับข้าราชการกลุ่มใหญ่สุดนะครับนะกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาข้าราชการก็คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับคิดเป็นร้อยละ 31.88 นะครับนักศึกษาครูคือกลุ่มใหญ่สุดของบรรดาข้าราชการครับต่อไปนะครับในเรื่องของภาระนะครับเนื่องจากครูใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับภารกิจส่วนใหญ่นะครับในด้านของการให้บริการประชาชนหรือในการจัดทำภารกิจของข้าราชการฝ่ายพลเรือนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทางด้านการศึกษานะครับคิดเป็นร้อยละ 38.42 ของภารกิจรวมทั้งหมดนะครับและก็นะครับภารกิจส่วนใหญ่ก็สังกัดนะครับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นต้นสังกัดนะครับของครูนะครับดังนั้นมันจะสอดคล้องกันว่าจำนวนก็เยอะนะครับภารกิจก็สำคัญนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราก็ดูได้ว่านะครับในการจัดสรรงบประมาณนะครับของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับกระทรวงศึกษาธิการเลยได้จำนวนงบประมาณนะครับสูงที่สุดเพราะมีจำนวนข้าราชการนะซึ่งจะต้องผูกพันภาระการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและก็เงินประจำตำแหน่งต่างๆนะครับจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของการสำรวจมานะครับต่อไปนะครับระดับการศึกษานะครับข้าราชการพลเรือนของไทยเนี่ยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญานะครับคิดเป็นร้อยละ 83.67 นะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาถ้าจำแนกเป็นระดับตำแหน่งนะครับเป็นประเภทระดับตำแหน่งต่างๆนะครับก็ตำแหน่งก็จะมีอยู่นะครับหลายประเภทใช่ไหมครับที่เราอธิบายมาก็จะมีประเภทบริหารนะครับประเภทอำนวยการนะครับประเภทวิชาการและก็ประเภททั่วไปนะครับในส่วนของกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือแน่นอนว่าอยู่ในกลุ่มของประเภทวิชาการนะครับประเภทวิชาการซึ่งประเภทวิชาการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับนะครับซึ่งนักศึกษาก็ลองไปพิจารณาดูได้นะครับเพราะในชุดวิชานี้ก็จะอธิบายไว้ในหน่วยต่างๆพอสมควรนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับเมื่อพิจารณาแยกตามระดับตำแหน่งนะครับถือว่าประเภทวิชาการเนี่ยเยอะที่สุดนะครับคิดเป็นร้อยละ 43.71 นะครับส่วนนะครับในการจัดบริหารราชการแผ่นดินนะครับออกเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับปรากฏว่าข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนใหญ่สังกัดราชการส่วนกลางนะครับครูทั้งประเทศนะครับเป็นราชการส่วนกลางนะครับตำรวจทั้งประเทศนะครับแม้จะปฏิบัติงานในโรงพักซึ่งตั้งอยู่อำเภอจังหวัดต่างๆก็สังกัดราชการส่วนกลางนะครับซึ่งนักศึกษาก็น่าจะได้ไอเดียหรือประเด็นต่างๆพอจะวิเคราะห์ออกนะครับว่าปัจจุบันสถานภาพนะครับของกำลังคนภาครัฐเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อไปประเด็นที่นักศึกษาควรรู้จักนะครับก็คือปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับซึ่งตอนแรกนะครับจะพูดถึงปัญหานะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับปัญหาสำคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับแม้เราจะมีการปฏิรูปกฎหมายสำคัญนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐโดยเฉพาะพระราชบัญญัตินะครับระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551นะครับรวมทั้งมีการแยกนะครับ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับหรือกพร.นะครับออกไปเป็นหน่วยงานอีกต่างหากเพื่อไปวิเคราะห์นะครับโครงสร้างนะครับไปวิเคราะห์นะครับการพัฒนาระบบราชการนะครับให้มีความเหมาะสมเป็นองค์การสมัยใหม่นะครับแล้วก็โยนนโยบายมายังกพ.นะครับเพื่อให้กพ.นะครับดูแลเฉพาะกำลังคนภาครัฐในประเด็นปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็มีการวิเคราะ

นะหรือการดูที่ผลของขนาดนะครับของประสิทธิภาพผลิตภาพกับขนาดของกำลังคนภาครัฐเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับก็เนื่องมาจากปัญหาของขนาดกำลังคนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าข้าราชการจริงก็ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการพลเรือนนะครับยังมีข้าราชการทหารนะครับข้าราชการในพระองค์นะครับข้าราชการหลากหลายนะครับซึ่งถือว่าเป็นการขยายขนาดของกำลังคนภาครัฐนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งสวนทางกับทิศทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ซึ่งเน้นการลดขนาดของกำลังคนภาครัฐลงเป็นองค์กรขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดคล่องตัวนะครับและก็มุ่งให้บริการประชาชนนะครับในภารกิจต่างๆที่มีความท้าทายนะครับทันสมัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาด้านหนึ่งรวมทั้งมันผูกติดกับค่าใช้จ่ายนะครับหรืองบประมาณต่างๆซึ่งต้องไปจ่ายให้กับค่าตอบแทนต่างๆของบุคลากรภาครัฐซึ่งค่อนข้างสูงนะครับมันก็จะทำให้ภารกิจต่างๆในการให้บริการประชาชนรวมทั้งการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับประชาชนในภาพรวมนะครับเกิดปัญหาเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเพราะต้องเอามาจ่ายนะครับให้กับเงินเดือนของข้าราชการหรือค่าตอบแทนให้กับข้าราชการแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะและขีดความสามารถของกำลังคนภาครัฐซึ่งมีจำกัดนะครับเพราะอย่างเช่นนะครับในการจัดการปัญหานะครับใหม่ๆปัญหาความท้าทายใหม่ๆนะครับบุคลากรภาครัฐจะไม่ค่อยมีสมรรถนะนะครับจะเน้นระเบียบเน้นกฎระเบียบเน้นประสบการณ์เน้นความเคยชินนะครับในการปฏิบัติงานในราชการนะครับทำให้ภารกิจต่างๆนะครับไม่สอดคล้องกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นะครับอย่างเช่นปัญหาจัดการด้านโควิดนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับปัจจุบันก็เห็นได้ว่าขีดความสามารถของภาครัฐเองก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้นะครับอย่างโดดเดี่ยวนะครับต้องอาศัยภาคเอกชนอาศัยภาคความร่วมมือต่างๆเข้ามาช่วยจัดการนะครับและก็ปัญหาที่สำคัญต่อไปก็คือปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับตั้งแต่การสรรหานะครับการสรรหาการพัฒนานะครับการสร้างขวัญกำลังใจการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลนะครับรวมทั้งเรื่องของวินัยนะครับเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะต่างๆนะครับเพื่อให้ขีดการทำงานของข้าราชการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็มีปัญหานะครับปัญหาต่างๆก็มีปัญหาพอสมควรในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับเพราะเวลาเราเรียนเนาะตั้งแต่หน่วยที่1มาเราเห็นว่าจริงๆแล้วภาครัฐควรหนุนไปยังคุณมนุษย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแต่ปัจจุบันนะครับด้วยระเบียบกติกาต่างๆที่ออกมาก็ทำให้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐต้องอิงกับระเบียบนะครับส่วนกลางเป็นหลักนะครับทำให้สมรรถนะหรือทุนนะครับหรือศักยภาพของตัวมนุษย์นะครับที่ปฏิบัติงานในภาครัฐเนี่ยนะครับไม่เกิดการพัฒนาหรือตื่นตัวนะครับหรือระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ยังอิงกับระเบียบหรืออิงกับผลการปฏิบัติงานบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือการเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีปัญหานะครับนี่ก็คือปัญหานะครับสำหรับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับหน่วยงานภาครัฐต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับที่จะต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐให้สอดคล้องนะครับกับประเด็นสำคัญต่างๆโดยเฉพาะ2ประเด็นใหญ่ก็คือประเด็นที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยนะครับจะใช้จนถึงปีพุทธศักราช2580นะครับเราใช้มาตั้งแต่ปี2561แล้วแหละนะครับโดยนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับมีอยู่นะครับใน2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือในยุทธศาสตร์ที่3นะครับด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่6นะครับด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะครับซึ่งจะต้องนะครับบูรณาการกับนะครับแนวทางที่มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นะครับประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับซึ่งปัจจุบันเราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับโดยเรื่องของงาน HR นะครับหรืองานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยจะอยู่ในประเด็นที่6นะครับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐนะครับมาเป็นกรอบนะครับโดยนำทั้ง

เป็นยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่3ยุทธศาสตร์ชาติที่6และประเด็นการพัฒนานะครับในยุทธศาสตร์ที่6ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2มาบูรณาการกันเพื่อกำหนดเป็นกรอบหรือแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐก็จะทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐมีแผนหรือมีทิศทางที่มันสอดคล้องกันและก็สามารถกำหนดเป็นทิศทางนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมได้นะครับนะครับเรามาดูกันในส่วนของแนวโน้มนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มนะครับที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับในระดับโลกกับในระดับของไทยนะครับในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับของโลกเนี่ยก็จะมีแนวโน้มนะครับในการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของโลกนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่ๆซึ่งก็ถือว่าเป็นสากลนะครับที่รับรู้กันไปทั่วนะครับอย่างเช่นการเข้าสู่โลกของผู้สูงอายุนะครับทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญฐานมันจะเปลี่ยนนะครับจากฐานของวัยทำงานนะครับหรือฐานของเด็กนะครับเบบี้บูมกลายมาเป็นฐานนะครับของผู้สูงอายุนะครับสังคมผู้สูงอายุก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสมรรถนะหรือความสามารถต่างๆนะครับก็จะรองรับกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุนะภาวะความเป็นเมืองและชนบทนะครับที่พยายามที่จะพัฒนาเข้าสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับสังคมชนบทก็จะหายไปเสื่อมไปนะครับดังนั้นรูปแบบการให้บริการรูปแบบของการจัดบริการสาธารณะรูปแบบของการสร้างนะครับความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบทจะเป็นประเด็นสำคัญที่ข้าราชการหรือผู้ให้บริการจะต้องเข้าใจนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสังคมอุตสาหกรรมนะครับสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับคนสามารถเข้าถึงความรู้เข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐนะครับมีสื่อโซเชียลมีช่องทางต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้นะครับบางคนอาจจะมีความรู้นะครับมีความเชี่ยวชาญกว่าข้าราชการอีกแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับความมั่นคงและความปลอดภัยของโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าโลกปัจจุบันนะครับเป็นโลกที่มีการแข่งขันนะครับซึ่งก็มีมหาอำนาจหรือมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจนะครับซึ่งก็สามารถดูได้นะครับซึ่งในข่าวปัจจุบันในช่วงที่เราบรรยายอยู่ก็จะมีเหตุการณ์ยูเครนกับรัสเซียนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัยของโลกก็จะส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่างๆโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการขึ้นราคานะครับของสินค้านะครับที่เกี่ยวข้องกับที่จะต้องพึ่งพิงกับโลกความมั่นคงเกี่ยวกับประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับพวกน้ำมันพวกวัตถุดิบแบบนี้เป็นต้นก็จะส่งผลนะครับต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือวางแผนนโยบายต่างๆของประเทศอื่นๆนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทิศทางโลกอย่างที่เล่ามานะครับก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับที่เป็นเศรษฐกิจทุนนิยมนะครับมีการแข่งขันนะครับมีการพึ่งพิงทรัพยากรต่างๆนะครับเพื่อใช้ระดมในการวางแผนพัฒนานะครับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปหรือเป็นทิศทางการเมืองโลกนะครับซึ่งทิศทางการเมืองโลกก็จะเป็นสังคมประชาธิปไตยสังคมการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนนะครับสังคมแห่งความเท่าเทียมสังคมแห่งการเปิดโอกาสนะครับเกิดการกระจายนะครับความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นประเทศไหนนะครับไม่เคารพนะครับสิทธิมนุษยชนก็จะถูกสังคมโลกรังเกียจนะครับไม่ให้เข้าร่วมแบบนี้เป็นต้นก็จะถือว่าเป็นประเด็นท้าทายของการจัดการภาครัฐหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในภาครัฐด้วยนะครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของโลกนะครับมีเรื่องของ IT มีเรื่องของดิจิตอลเข้ามานะครับก็จะทำให้นะครับขนาดของกำลังคนภาครัฐเองหรือการสื่อสารนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การเชื่อมโยงนะครับในเรื่องต่างๆก็จะสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับองค์ความรู้ของอีกโลกหนึ่งประเทศหนึ่งที่เจริญแล้วนะครับประชาชนในประเทศหนึ่งก็จะสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายก็จะส่งผลต่อการเรียกร้องหรือการปฏิรูปนะครับให้ระบบราชการให้ข้าราชการนะครับตอบสนองนะครับในเรื่องนั้นๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายนะครับส่วนของไทยก็เช่นเดียวกันนะครับของไทยก็หนีไม่พ้นกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับของโลกที่เล่ามานะครับของไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

านสังคมนะครับก็จะได้แก่การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553แล้วนะครับนักศึกษาและเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มขั้นหรือเต็มรูปแบบในปีพุทธศักราช2573นะครับนักศึกษาลองพิจารณาดูดีๆนะครับในส่วนนี้นะครับต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับชนบทจะหายไปนะครับสังคมอุตสาหกรรมนะครับที่ก้าวหน้านะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศนะครับทุนนิยมนะครับพึ่งการส่งออกเป็นสำคัญดังนั้นสังคมอุตสาหกรรมของไทยก็ต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นสังคมต้นทุนต่ำนะครับสังคมที่เน้นแรงงานอย่างเดียวจะต้องเป็นสังคมที่เน้นการสร้างความรู้สร้างสมรรถนะสร้างความสามารถให้กับบุคลากรในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จะต้องสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้นะครับไม่ใช่เป็นช่างโรงงานเหมือนกับที่เคยผลิตมาแบบนี้เป็นต้นแล้วก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและสิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องเป็นประเด็นท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะครับเป็นสังคมแห่งความหลากหลายนะครับมีหลากหลายชาติพันธุ์มีหลากหลายเกิดการยอมรับนะครับเพศที่แตกต่างกันนะครับความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้มีค่านิยมนะครับหรือมีความคาดหวังนะครับต่อระบบราชการนะครับและก็การปฏิบัติงานของข้าราชการนะครับที่นะครับเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับจากเดิมที่มองว่าข้าราชการคือเจ้าคนนายคนนะครับปัจจุบันก็มองว่าข้าราชการคือผู้ให้บริการประชาชนที่จะต้องนะครับถือว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้านายของตัวเองไม่ใช่ตัวเองเป็นเจ้านายประชาชนแบบนี้คือทัศนคติที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในโลกสมัยใหม่ในเมืองไทยพอสมควรนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะระเบียบการจัดระเบียบเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับกฎระเบียบของข้าราชการหรือแนวปฏิบัติของนโยบายต่างๆของหน่วยงานราชการที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็จะมีการเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบใหม่นะครับมีเกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในหลากหลายมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจแบบผูกขาดนะครับหรือเป็นเศรษฐกิจที่ถูกวางแผนมาจากส่วนกลางอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจท้องถิ่นเศรษฐกิจครัวเรือนเศรษฐกิจ SME ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะต้องมีการวางแผนกฎระเบียบต่างๆแล้วก็แนวทางปฏิบัติของข้าราชการที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านั้นด้วยนะครับหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับก็จะมีด้านการเมืองต่อไปเป็นด้านการเมืองนะครับมีการเรียกร้องการปฏิรูประบบราชการนะครับโดยเฉพาะ Good Governance เข้ามาใช้นะครับมีการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับมีการปฏิรูประบบราชการให้นะครับมีการกระจายอำนาจนะครับไปสู่ท้องถิ่นนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมีงบประมาณมีรายได้นะครับสามารถกำหนดนโยบายนะครับที่ใกล้ชิดกับประชาชนลดขนาดของข้าราชการส่วนกลางลงปฏิรูปส่วนราชการต่างๆให้คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับจัดตั้งหน่วยงานอิสระเข้ามาตรวจสอบกำกับดูแลนะครับส่วนราชการนะครับแล้วก็มีการตั้งนะครับองค์กรที่มีความคล่องตัวนะครับในการผลิตนโยบายหรือสร้างสรรค์นะครับสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นประเด็นท้าทายที่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถทำได้นะครับเราเรียกว่าองค์การมหาชนก็ดีรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็แนวโน้มต่อไปเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ที่สำคัญก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีนะมาเพื่อสร้างผลิตภาพนะครับหรือเข้ามาช่วยในการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับในระบบราชการเนี่ยดีมากขึ้นรวมทั้งนะครับแนวโน้มของการใช้นะครับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือรัฐบาลดิจิตอลปัจจุบันเรียกว่ารัฐบาลดิจิตอลนะครับโดยมีสำนักงานนะครับพัฒนารัฐบาลดิจิตอลขึ้นมานะครับแทนเดิมชื่อเรียกว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำให้ขับเคลื่อนแนวทางนะครับหรือวางแผนการทำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการเป็นทุนในการพัฒนาศักยภาพทั้งในเรื่องของการให้บริการประชาชนที่เราเรียกว่า one office กับในเรื่องของการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐเองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกหรือบริหารจัดการให้เกิดความเป็นง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นระบบต่างๆนะครับทางด้านการคลังทางด้านการเงินทางด้านการบัญชีการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในหน่วยงานซึ่งก็ถือว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นและแนวโน้มต่อไปก็จะเป็นการลดกำลังคนนะครับของภาครัฐลงและก็มีการใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาใช้แทนระบบต่างๆเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้เป็นการบรรยายนะคะในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่15นะคะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะเรามาดูในเรื่องของการชั่งน้ำหนักและหลักฐานในคดีแพ่งเนี่ยนะคะหัวข้อที่จะบรรยายในหัวข้อแรกก็เป็นเรื่องของหลักการนะคะหลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนั้นเนี่ยนะคะในไม่มีกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ได้ให้คำนิยามเอาไว้นะคะแต่ในทางวิชาการเนี่ยมีผู้ให้คำจำกัดความไว้ว่าการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยหมายถึงการที่ศาลเนี่ยนำพยานหลักฐานต่างๆนะคะที่คู่ความนำสืบไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลนะคะมาพิเคราะห์ว่าพยานหลักฐานนั้นเนี่ยคู่ความได้นำสืบให้เชื่อได้ตามข้ออ้างข้อเถียงในประเด็นข้อพิพาทหรือไม่หรือว่าอาจจะกล่าวได้ว่าการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานก็คือการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทของศาลโดยอาศัยพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรฝ่ายใดเนี่ยมีน้ำหนักที่น่าเชื่อถือไปกว่ากันนะคะคำว่าพยานหลักฐานเนี่ยนะคะมีน้ำหนักดีหรือมีน้ำหนักมากกว่านั้นเนี่ยหมายถึงว่ามีน้ำหนักในทางเหตุผลก็คือว่ามีน้ำหนักที่เหตุผลหนักแน่นจนเป็นที่น่าเชื่อว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามพยานหลักฐานดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ดีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยพยานหลักฐานในคดีแพ่งเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ชัดแจ้งนะคะว่ามีข้อเท็จจริงข้อใดนะคะข้อหนึ่งเกิดขึ้นจริงๆเพียงแต่ว่านำพยานหลักฐานนั้นเนี่ยมาพิสูจน์ให้มีเหตุผลมากกว่าพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าฝ่ายใดเนี่ยมีเหตุผลมากกว่ากันนะคะก็คือองค์คณะผู้พิพากษาที่ทำคำพิพากษาในคดีนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูสิว่าน้ำหนักของพยานหลักฐานของฝ่ายใดเนี่ยที่นำมาเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะหลักเกณฑ์มีอะไรบ้างนะคะหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะสรุปได้นะคะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ก็คือว่าศาลเนี่ยที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่นะคะในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยนะคะเมื่อพิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบแล้วเนี่ยนะคะศาลก็จะมีเหตุผลในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานไว้ในคำพิพากษาว่าพยานหลักฐานชิ้นใดของคู่ความฝ่ายใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือไปมากกว่ากันแล้วก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดด้วยเหตุผลใดนะคะเพื่อจะใช้นะคะในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงนะคะ

ข้อว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นไปตามข้อเถียงของฝ่ายใดแสดงว่าข้อเท็จจริงตามข้ออ้างหรือข้อเถียงมีความแตกต่างหรือขัดแย้งกันเนี่ยจึงไม่อาจรับฟังไปในทางใดทางหนึ่งได้ก็จะต้องมาพิเคราะห์จากพยานหลักฐานของคู่ความในแต่ละฝ่ายเพื่อจะชี้ขาดว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดก่อนนะคะที่จะเป็นคดีความศาลเนี่ยไม่ทราบมาก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในการตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงก็อาศัยความน่าจะเป็นพื้นฐานของการตัดสินทั้งนี้เนี่ยนะคะคำว่าความน่าจะเป็นก็คือความคล้ายคลึงกับความเป็นจริงมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับความรู้นะคะการสังเกตความชำนาญนะคะความน่าจะเป็นนี้เนี่ยเป็นความแน่นอนขึ้นเมื่อใดก็ย่อมแล้วแต่น้ำหนักนะคะก็ถ้าน้ำหนักอันไหนเนี่ยคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากเท่าใดก็ยิ่งน่าเชื่อว่าเป็นความจริงนะคะแล้วก็แน่นอนยิ่งขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานก็มีความสำคัญนะคะในคดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงที่อยู่ในประเด็นข้อพิพาทเนี่ยเป็นยังไงประเด็นข้อพิพาทที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดจากข้ออ้างข้อเถียงในคำคู่ความนะคะคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55ซึ่งบุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิเนี่ยอาจจะเริ่มคดีโดยเป็นคู่ความฝ่ายโจทก์ทำเป็นคำฟ้องขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคดีที่มีข้อพิพาทไปยื่นต่อศาลในคำฟ้องก็จะต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะที่เป็นข้ออ้างว่าโจทก์เนี่ยเป็นผู้มีสิทธิในฐานะใดข้อเท็จจริงที่จำเลยกระทำการโต้แย้งสิทธิโจทก์เนี่ยมีอย่างไรและข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์เนี่ยไม่ใช่ผู้มีสิทธิเนี่ยข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยไม่มีการกระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิเนี่ยข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายเหล่านี้เป็นต้นนะคะโดยอาศัยอาจจะยกข้อเท็จจริงเนี่ยขึ้นใหม่นอกเหนือจากข้อโต้แย้งในคำฟ้องของโจทก์นะคะว่าความเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นเช่นไรซึ่งข้อเท็จจริงที่เป็นข้ออ้างข้อเถียงที่แตกต่างขัดแย้งกันนี้เนี่ยจะเกิดประเด็นข้อพิพาทที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีภาระพิสูจน์โดยนำพยานหลักฐานมาเสนอต่อศาลนะคะเพื่อแสดงว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่ตัวเองเนี่ยกล่าวอ้างไว้ในคำคู่ความนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะด้วยประการที่กล่าวไปข้างต้นนะคะนี้เรามาดูบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยเราก็นักศึกษาลองเปิดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา104นะคะมาตรา104วรรค1มาตรา104วรรค1เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่าให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนั้นเนี่ยจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลและเป็นดุลพินิจของศาลโดยอิสระเลยนะคะบทบัญญัติมาตรา104วรรค1เนี่ยกำหนดไว้เป็นหลักกว้างๆนะคะให้ศาลเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยนะคะว่าพยานหลักฐานเนี่ยมีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นที่ยุติหรือไม่นะคะแต่ไม่ได้กำหนดวางหลักเกณฑ์ว่าพยานหลักฐานใดมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดหรือต้องใช้พยานหลักฐานจำนวนเท่าใดจึงจะรับฟังว่ามีน้ำหนักเพียงพอนะคะหรือพยานหลักฐานประเภทใดมีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าพยานหลักฐานประเภทอื่นนะคะเหล่านี้เนี่ยจะเปิดให้โอกาสให้เป็นดุลพินิจขององค์คณะผู้พิพากษาที่ทำการพิพากษานะคะว่าจะหยิบยกพยานหลักฐานขึ้นพิจารณาว่ามีน้ำหนักน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใดนะคะโดยที่คำพิพากษาก็จะต้องระบุเหตุผลไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่ให้คู่ความที่ไม่เห็นด้วยกับดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งเหตุผลดังกล่าวได้นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยมีกฎหมายเฉพาะในบางมาตรากำหนดข้อจำกัดหรือข้อพิจารณาในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานบางประเภทไว้ก็คือลองดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา104วรรค2นะคะบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงการกำหนดแนวทางให้ศาลใช้ดุลพินิจในการชั่งพยานหลักฐานเท่านั้นไม่ได้มีสภาพบังคับนะคะดังเช่นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ฟังพยานหลักฐานนะคะอันนี้ไม่บังคับแต่ว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจเอานะคะจึงเป็นแนวทางเพื่อให้ศาลเนี่ย
พิจารณาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประเภทนี้ให้รอบคอบเป็นพิเศษเท่านั้นนะคะนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะก็หลักเกณฑ์การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามคำพิพากษาฎีกานะคะหลักเกณฑ์การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามคำพิพากษาฎีกาเนี่ยการวินิจฉัยพยานหลักฐานในคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยเป็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายใดมีน้ำหนักให้เชื่อมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจึงชี้ขาดให้ฝ่ายนั้นชนะคดีการที่ศาลจะต้องนำพยานหลักฐานที่คู่ความแต่ละฝ่ายมาสืบมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างจะต้องนำสืบว่าความจริงเป็นไปตามพยานหลักฐานของฝ่ายตนหรือสมตามที่ตนเนี่ยกล่าวอ้างนะคะในคดีที่คู่ความไม่มีพยานหลักฐานที่หนักแน่นมั่นคงเพียงพอมานำสืบให้ศาลรับฟังข้อเท็จจริงไปในทางหนึ่งทางใดได้เนี่ยเช่นไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือมีประจักษ์พยานแต่เมื่อรับฟังจากพยานแวดล้อมหรือพยานประกอบแล้วมีเหตุผลที่ควรเชื่อได้ว่ามีประจักษ์พยานเนี่ยมีพิรุธนะคะวิธีการหนึ่งที่ศาลเนี่ยนำมาใช้ในการชั่งพยานหลักฐานก็คือว่าการอนุมานข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมนะคะหรือพยานประกอบรวมทั้งพฤติการต่างๆแห่งคดีเพื่อให้ปรากฏความจริงโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลทำให้สามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามคำพิพากษาศาลฎีกานะคะนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและมาตรฐานการพิสูจน์นะคะมาตรฐานการพิสูจน์หมายความว่าอะไรนะคะมาตรฐานการพิสูจน์เนี่ยหมายถึงระดับของความเป็นไปได้ที่จะใช้ในการพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะเป็นความจริงหรือไม่นะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะคู่ความจะต้องนำพยานหลักฐานมานำสืบต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวและใช้ดุลพินิจว่าหลักฐานพยานหลักฐานดังกล่าวเนี่ยมีน้ำหนักเพียงพอในระดับมาตรฐานการพิสูจน์ที่จะทำให้เชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นไปตามพยานหลักฐานนั้นหรือไม่ในคดีแพ่งเนี่ยเป็นคดี2ฝ่ายคู่ความที่ฝ่ายที่มีภาระพิสูจน์ในประเด็นข้อใดก็จะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าพยานหลักฐานของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวได้ว่าใช้ระดับมาตรฐานการพิสูจน์ให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่าแต่ในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทหรือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับสิทธิหรือสถานะของบุคคลอาจจะต้องใช้ระดับมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงขึ้นนะคะเป็นระดับการพิสูจน์ให้เห็นว่าพยานหลักฐานนั้นเนี่ยมีความเชื่อน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษานะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นการใช้เหตุผลสามัญสำนึกนะคะก็โดยมีเหตุผลมีใช้สามัญสำนึกและใช้ประสบการณ์นะคะตามหลักตรรกะวิทยาก็คือต้องมีตรรกะนะคะก็คือเราจะใช้ตรรกะว่าเอ๊ะหลักฐานเหล่านี้มีน้ำหนักมีเหตุผลหรือเปล่านะคะโดยใช้ประสบการณ์ต่างๆแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะใช้หลักจิตวิทยานะคะเพื่อค้นหาความน่าจะเป็นว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยถูกต้องต่อความเป็นจริงเสมอไปนะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานจึงขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้นะคะความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานแต่ละชิ้นความเป็นปกติหรือผิดปกติของเหตุการณ์ความสมเหตุสมผลความสอดคล้องความขัดแย้งกับพยานหลักฐานอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะพิจารณาในสิ่งเหล่านี้นะคะนี่ในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลเนี่ยก็จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการฟังความสองฝ่ายซึ่งก็คือว่าในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยศาลจะต้องหยิบยกพยานหลักฐานแต่ละชิ้นของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะมาวินิจฉัยว่าแต่ละชิ้นของแต่ละฝ่ายเนี่ยมีน้ำหนักพยานหลักฐานมากกว่ากันแล้วค่อยสรุปข้อเท็จจริงว่าน่าเชื่อว่าข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานเนี่ยเป็นไปตามข้อเท็จจริงของฝ่ายใดผู้พิพากษาแต่ละคนอาจมีดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานได้ผลสรุปข้อเท็จจริงออกมาแตกต่างกันก็ได้นะคะดังนี้เนี่ยมีวิธีใดบ้างที่ทำให้เชื่อว่าผู้พิพากษาจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะก็คือวิธีที่ทำให้เชื่อว่าผู้พิพากษาจะใช้การวินิจฉัยข้อเท็จจริงใกล้กับความจริงมากที่สุดก็คือ 1. ใช้องค์คณะผู้พิพากษามากกว่า1คน
2ใช้ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์

3ให้ผู้พิพากษาเป็นผู้บริหารศาลตรวจสำนวนและลงชื่อเป็นองค์คณะ4ก็คือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ในปัญหาข้อติดจริงไปยังศาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเรามาต่อในตอนที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะได้พูดกันเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการพิจารณาคดีนะคะนี้เรามาดูซิว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยถ้าทำให้ผู้พิพากษาในวิจัยข้อเท็จจริงนะคะได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดก็ได้พูดไปแล้วว่ามีด้วยกัน4หัวข้อนะคะนี้เรามาดูด้วยในเรื่องของการพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษานะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าการชั่งพยานหลักฐานนี่เป็นการเรื่องของการใช้เหตุผลเรื่องของการใช้สามัญสำนึกประสบการณ์และหลักตรรกะวิทยาแล้วก็หลักจิตวิทยาเพื่อจะค้นหาความน่าจะเป็นนะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก็อย่างที่บอกแล้วไม่อาจจะรับรองได้ว่าการที่จะทำให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการนะคะวิธีที่จะทำให้เชื่อว่าผู้พิพากษาจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยที่มี4หัวข้อที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนี่เรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักใครพยานหลักฐานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทนะคะประเภทต่างของพยานหลักฐานนะคะการชั่งน้ำหนักของพยานหลักฐานประเภทต่างๆเราก็จะแยกออกเป็นเรื่องของตามที่ในสไลด์นะคะก็คือเรื่องของพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุนะคะพยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการชั่งน้ำหนักคำเบิกความของพยานบุคคลเรื่องพยานบุคคลก่อนนะคะการชั่งน้ำหนักคำเบิกความของพยานบุคคลว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับการรับรู้การจดจำความสามารถในการถ่ายทอดนะคะตลอดจนอคตินะคะแล้วก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าพยานบุคคลเป็นประเภทใดเช่นถ้าเป็นประจักษ์พยานหรือว่าพยานแวดล้อมนะคะกรณีหรือว่าเป็นเรื่องของพยานเดียวหรือว่าพยานคู่หรือว่าเป็นเรื่องของพยานบุคคลธรรมดากับพยานผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลส่วนในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารเนี่ยก็จะต้องวินิจฉัยว่าพยานเอกสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องแท้จริงหรือไม่และข้อความในเอกสารนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะส่วนการชั่งน้ำหนักพยานวัตถุนะคะศาลจะต้องตรวจเองหรือในกรณีที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษศาลก็อาจจะตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจและทำความเห็นก็ได้นะคะส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือการชั่งน้ำหนักพยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นพยานวัตถุประเภทหนึ่งซึ่งมีข้อพิจารณาความน่าเชื่อถือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพ.ศ. 2544มาตรา11นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนอีกกรณีนึงก็คือการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะกรณีนี้เนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจพิสูจน์มาเบิกความประกอบนะคะจึงต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความน่าเชื่อถือของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลหรือว่าวัตถุที่ส่งตรวจพิสูจน์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประเภทต่างๆนะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลนะคะพยานบุคคลเนี่ยเป็นพยานที่มีความสำคัญซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้มากที่สุดเพราะพยานอาจจะมีอคติหลงผิดถูกหลอกหรือจงใจที่จะเบิกความเท็จก็ได้การพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าคำพูดของบุคคลใดจะฟังได้แค่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์ที่ความคิดของเขาที่จะออกมาเป็นคำพูดเสียก่อนนะคะอย่างเช่นเมื่อคนเราไปพบอะไรมาแล้วมาเบิกความนั้นเนี่ยมันจะมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างหนึ่งก็คือการรับรู้หรือว่าสติสัมปันหรือว่าสัมปันชัญญะโดยที่อาศัยโอกาสที่พยานรู้เห็นโอกาสนี้จะเป็นหลักสำคัญอันนึงสำหรับการพิจารณาว่าพยานได้รู้เห็นอย่างนั้นหรือไม่
ฝ่ายที่ซักถามพยานจะต้องพยายามที่จะถามให้เห็นว่าพยานเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้เห็นเช่นนั้นหรือเปล่านะคะมีโอกาสที่จะมาเป็นการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลเนี่ยพยานแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการสังเกตสิ่งที่พบเห็นมาแตกต่างกันหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่พยานนั้นเนี่ยมีความสนใจกับสิ่งที่พบเห็นนั้นหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะสังเกตขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวพยานเองก็ได้เช่นพยานคนนั้นมีสายตาเป็นยังไงการได้ยินมีความบกพร่องหรือไม่หรืออาจมีเหตุการณ์ภายนอกมารบกวนทำให้ผิดพลาดนะคะเช่นอยู่ในช่วงเวลาของการชุลมุนสับสนโอลหม่านหรือว่ามีสิ่งอื่นมากระทบถึงการรับรู้นะคะเช่นเรื่องของแสงสว่างเรื่องของระยะทางเรื่องของความเร็วเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้โอกาสที่สังเกตอะไรได้เนี่ยได้เสื่อมคลายลงลดน้อยถอยลงไปได้ทำให้น้ำหนักของพยานนั้นเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการจดจำเมื่อมีบุคคลได้พบเหตุการณ์บุคคลจะจำเหตุการณ์ได้หรือไม่จะต้องขึ้นอยู่กับความประทับใจขึ้นมาเป็นข้อแรกยิ่งให้ความสนใจมากก็ยิ่งจะจำได้มากนะคะความจดจำหรือความสนใจนี้จะต้องมีอีกขั้นหนึ่งก็คือต้องมาระลึกได้ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยบุคคลได้มาเป็นพยานก็สามารถที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นได้แต่สิ่งที่จะกระทบกับความระลึกได้ก็คือระยะเวลาถ้ามันยาวนานหลังจากเกิดเหตุก็อาจจะทำให้ความทรงจำเนี่ยมันเสื่อมคลายลงไปหรือมันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือความสามารถในการถ่ายทอดพยานบุคคลต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่จดจำหรือระลึกขึ้นมาได้โดยทำให้ศาลเนี่ยฟังแล้วเข้าใจกับตรงกับสิ่งที่ตัวเองจดจำได้จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับความสามารถอายุแล้วก็การศึกษาสติปัญญาของบุคคลแต่ละคนนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของอคติการถ่ายทอดพยานบุคคลอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะพยานมีอคติก็ได้นะคะซึ่งอาจทำให้พยานเบิกความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงบางอย่างโดยตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะพยานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่ความนะคะดังนั้นการชั่งพยานน้ำหนักพยานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์หรือว่าส่วนได้เสียของพยานในคดีซึ่งอาจจะทำให้พยานมีอคติที่จะอาจเบิกความเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหากพยานเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใดแล้วการเบิกคำเบิกความนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าพยานเนี่ยจะพูดความจริงนอกจากจะถือว่าพยานเนี่ยนอกจากจะพยานจะได้สาบานปฏิญาณตนแล้วเนี่ยว่าจะพูดความจริงแล้วหากพยานเบิกความเท็จอันเป็นข้อสำคัญในคดีก็อาจจะถูกฟ้องร้องในความผิดฐานเบิกความเท็จเท่านั้นความคำเบิกความพยานจะมีหน้าความน่าเชื่อถือเพียงใดก็จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและดุลพินิจของผู้พิพากษานะคะที่จะพิจารณาในคดีเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการชั่งน้ำหนักนะคะคำเบิกความของพยานศาลอาจจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะในส่วนของตัวพยานเองมีความน่าเชื่อถือเพียงใดเช่นอายุความบกพร่องทางร่างกายจิตใจการศึกษาอบรมอุปนิสัยใจคอความสนใจหรือว่าประสบการณ์ตลอดจนความลำเอียงหรือความเคยชินในทางส่วนตัวของพยานก็ย่อมมีผลต่อน้ำหนักของพยานในคำเบิกความนั้นได้นะคะนี่เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักของพยานบุคคลไปแล้วนี้เรามาดูอีกข้อนึงก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักของพยานอื่นๆนะคะพยานประเภทต่างๆเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในเหตุการณ์เดียวกันคู่ความมักจะนำสืบพยานบุคคลหลายๆปากแต่พยานแต่ละปากจะเบิกความในแต่ละส่วนนะคะอาจจะมีการขัดแย้งกันจะก็จะต้องมีการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลแต่ละปากว่ามันเป็นพยานบุคคลประเภทใดนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราจะแยกได้เป็นถ้าเป็นประจักษ์พยานกับพยานแวดล้อมประจักษ์พยานก็หมายถึงพยานโดยตรงก็คือพยานที่ประสบพบเห็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแห่งคดีโดยตรงเช่นประเด็นในเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยภายประจักษ์พยานก็ได้แก่ผู้ที่เห็นในขณะมีการกู้ยืมเงินกันหรือว่ากล่าวอีกนายหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุส่วนพยานแวดล้อมกรณีก็จะเป็นประสบผู้ไปประสบพบเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ใช่เหตุการณ์โดยตรงโดยเป็นเหตุการณ์อื่นที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์อันที่เป็นประเด็นโดยตรงก็อาจจะมีได้ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนะคะโดยปกติแล้วประจักษ์พยานย่อมมีน้ำหนักมากเพราะเป็นพยานที่ชี้เข้าไปถึงข้อเท็จจริงโดยตรงแต่ประจักษ์พยานก็จะมีข้อเสียก็คือถูกทำลายน้ำหนักได้ง่ายกว่าพยานแวดล้อมกรณีเนื่องจากประจักษ์พยานส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในผลแห่งคดี
ส่วนพยานแวดล้อมกรณีพยานที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ใดนะคะก็คือเป็น

ผู้ประสบพบเหตุการณ์โดยบังเอิญจึงมีโอกาสที่จะถูกทำลายความน่าเชื่อถือได้น้อยส่วนในเรื่องพยานเดี่ยวพยานคู่นะคะมักจะใช้ในความหมายของประจักษ์พยานถ้ามีพยานประจักษ์พยานมานำสืบเหตุการณ์คนเดียวเรียกว่าพยานเดี่ยวถ้ามีเหตุการณ์เดียวกันหลายคนแล้วนำมาสืบเป็นพยานสารเรียกว่าพยานคู่นะคะปกติแล้วพยานคู่ปกติแล้วพยานคู่เนี่ยก็ย่อมมีน้ำหนักมั่นคงเพราะว่าเป็นการที่มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์หลายคนก็ย่อมจะทำให้ผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกกรณีนึงก็เป็นเรื่องของพยานธรรมดาและพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือพยานผู้เชี่ยวชาญก็เป็นพยานที่นะคะกฎหมายถือว่าพยานผู้เชี่ยวชาญเป็นเพียงพยานหลักฐานประเภทหนึ่งซึ่งต้องการชั่งน้ำหนักเช่นเดียวกับพยานอื่นๆความสำคัญของน้ำหนักพยานผู้เชี่ยวชาญก็คือความเห็นของพยานซึ่งได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะคะในมาตรา88วรรค1ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องของผู้มีความเชี่ยวชาญนะคะว่ามีใครบ้างเช่นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์พยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในอาจจะในเรื่องของการตรวจข้อพิสูจน์ต่างๆโอกาสที่ศาลจะรับฟังเนี่ยเป็นอย่างอื่นเนี่ยมีน้อยมากในการสืบหักล้างความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคู่ความฝ่ายตรงข้ามอาจนำสืบหักล้างด้วยการนำพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าข้อเท็จจริงไม่ได้ตรงตามความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะหรืออาจจะอาจนำพยานผู้เชี่ยวชาญคนอื่นนะคะมาให้ความเห็นในลักษณะเดียวกันซึ่งอาจจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพยานบุคคลต่อไปเป็นหัวข้อของการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารนะคะพยานเอกสารเนี่ยมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่านะคะไม่ว่าจะเวลาจะไปผ่านไปนานแค่ไหนนะคะข้อความในเอกสารนั้นก็ยังเป็นคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะต่างจากพยานบุคคลที่อาจจะจำเรื่องราวต่างๆได้ไม่ดีหรือว่าจำได้คลาดเคลื่อนไปจากเดิมหากเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่ห่างกันมากนะในระหว่างที่พยานเห็นข้อเท็จจริงกับตอนมาเบิกความเนี่ยเป็นเวลาที่ห่างกันมากแต่จุดบกพร่องของพยานเอกสารก็คือว่าเอกสารเกิดขึ้นเองไม่ได้จะต้องมีบุคคลทำเอกสารนั้นขึ้นซึ่งไม่มีหลักประกันใดว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะทำเอกสารขึ้นตรงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพยานเอกสารนั้นเป็นพยานที่ทำให้ขึ้นระหว่างที่คู่กรณีสองฝ่ายขึ้นไปมีประโยชน์ขัดกันคู่ความทั้งสองฝ่ายย่อมจะรักษาผลประโยชน์ของตนเองนะคะไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำเอกสารที่มีข้อความอันเป็นเท็จแต่ว่าถ้าเป็นเอกสารที่มีการบันทึกเหตุการณ์ของผู้ที่ทำเอกสารประสบมาจะมีน้ำหนักน้อยเพราะเป็นเอกสารที่ทำขึ้นฝ่ายเดียวปราศจากผู้อื่นรู้เห็นแล้วก็คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่อาจถามค้านเอกสารได้จึงทำให้ไม่มีหลักประกันความถูกต้องที่แท้จริงนะคะในการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารจึงมีปัญหา2ประการที่ศาลจะต้องวินิจฉัยประการแรกก็คือพยานเอกสารนั้นเนี่ยมีความแท้จริงถูกต้องหรือไม่ประการที่2ก็คือข้อความในเอกสารนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะอันนี้ก็เรามาดูในกรณีแรกที่ว่ามีความถูกต้องหรือไม่นะคะคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างอิงเอกสารเนี่ยก็มาต่อสู้เรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสารว่าเอกสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องแท้จริงมันเพราะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะถูกกฎหมายปิดปากไม่ให้โต้เถียงเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสารเช่นว่าถ้าเกิดคู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารสามารถจะมายันตนว่าเอกสารนั้นเนี่ยเป็นเอกสารปลอมผู้ลงลายมือชื่อเป็นลายมือชื่อปลอมก็ควรจะต้องขอให้มีการสืบพยานถึงความถูกต้องของเอกสารเสียก่อนข้อที่2ก็คือว่าการวินิจฉัยว่าข้อความในเอกสารนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่การวินิจฉัยว่าข้อความในเอกสารน่าเชื่อถือหรือไม่ศาลก็จะต้องชั่งน้ำหนักข้อความในเอกสารนั้นประกอบไปด้วยพยานหลักฐานอื่นๆของแต่ละฝ่ายเช่นหากมีการโต้เถียงว่าข้อความในพินัยกรรมเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการทำพินัยกรรมนั้นเนี่ยคู่ความก็จะต้องมานำสืบว่าข้อความนั้นไม่ถูกต้องในข้อใดนะคะหรือหากมีการแก้ไขข้อความในเอกสารศาลก็จะต้องวินิจฉัยว่าข้อความที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยการสืบพยานถึงความน่าเชื่อถือของข้อความในเอกสารอาจถูกจำกัดนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา94นะคะ

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณชัยวัฒน์มูลนะครับรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศครับที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างชมกันเลยครับ

จริงๆแล้วผมเป็นผมไม่ได้จบเกษตรเนาะปริญญาตรีผมจบศิลปศาสตร์ออกแบบประยุกต์ศิลป์นะครับแอพพลายแล้วผมไปจบปริญญาโทรับประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มอขอนแก่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรโดยตรงนะครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นลูกหลานเกษตรผมดั้งเดิมผมเป็นคนปัตตานีพ่อผมทำเกษตรพ่อผมทำนาพ่อผมทำสวนอาจจะเป็นเรื่องของสายเลือดที่มันผูกพันนะครับกับตัวผมทำให้ผมเนี่ยเป็นคนที่คนไทยหัวใจเกษตรเต็มร้อยเลยทำการเกษตรก็เราเน้นเกษตรผสมผสานนะครับเราไม่ปลูกเชิงเดียวความหลากหลายพันธุกรรมพืชที่นี่เยอะมากค่อนข้างเยอะเราจะมีมะม่วงที่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเราจะมีไทโยโนมีมะม่วงหลายสายพันธุ์อัมโพซองนะครับฟลอริดาอะไรพวกนี้จะเป็นชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยสำหรับกล้วยเราก็จะมีกล้วยโอกินาวาของญี่ปุ่นกล้วยหอมนะฮะที่ราคาแพงมากที่ญี่ปุ่นเนี่ยลูกนึง200กว่าบาทแต่ถามว่าเราปลูกเพื่อที่จะมองเรื่องของราคาไหมไม่ใช่ฮะมองถึงความแบบอะไรที่เป็นนิวของเราเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับซึ่งมันเหมาะที่สำหรับไปแปรรูปทำเป็นขนมนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะมีมอนเบอรี่นะครับเราจะมีมันปูซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมของเราของประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งมอ.ก็ทำวิจัยเรื่องการชะลอวัยนะครับทานแล้วมันมีสารอนุอิสระนะครับทำให้สาวๆเนี่ยแก่ช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเราทำเรื่องของผักกูดซึ่งเป็นผักพื้นถิ่นทางภาคใต้ซึ่งเขาชอบอากาศที่ค่อนข้างชื้นนะครับเราก็ต้องสร้างบ้านให้เขาอยู่ผมปลูกในโดมผมใช้แสลมคุมอุณหภูมิให้เขานะครับซึ่งเขาก็เจริญเติบโตได้ดีครับแล้วมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นผักปลอดสารนะครับผักกูดก็จะไม่เอาเคมีถ้าเราใช้เคมีเนี่ยมันจะไม่รอดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเตยหอมเตยหอมของเราเนี่ยจะเป็นเตยหอมจริงๆนะครับซึ่งเราได้เครือข่ายเป็นเครือข่ายกับสันติอโศกเราได้สายพันธุ์ของเข้ามาเราซื้อมาครับตอนนั้นต้นละ7บาทประมาณตอนนี้เราขยายได้เต็มโดมละ6เมตรคูณ36เมตรเพื่อที่จะขยับในเรื่องของการแปรรูปเป็นชาขิงใบเตยขิงปกติก็จะทำชาตะไคร้ใบเตยใช่ไหมของผมไม่เพราะว่าประธานวิสาหกิจของเราเป็นหมอแพทย์แผนไทยเป็นรองคณบดีอยู่ที่มอญสิทธิ์อยู่เขาจะมีสูตรให้เรานะครับเราก็จะทำพาวเดอร์เตยเพื่อที่จะเอาเวลาเราจะทำขนมเราไม่ต้องไปคั้นน้ำละเราตัดละลายก็ผสมได้เลยนะครับลดกระบวนการขั้นตอนการนำมาใช้นะครับผมเป็นประธานชุมชนที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจฝ่ายเศรษฐกิจชุมชนผมจะมีรองประธานเยอะ3คนคนหนึ่งดูแลการศึกษาผมดูแลเรื่องเศรษฐกิจอีกคนหนึ่งจะดูแลเรื่องสุขภาพนะครับส่วนของผมนี่ผมก็จะเน้นในเรื่องของปลูกผักอินทรีย์เพื่อที่จะตอบโจทย์ของชุมชนให้เขามีผักที่ปลอดสารทานนะครับและเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะขายเฉพาะเรากำลังที่ผมทำในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะทำในเชิงของอุตสาหกรรมเนาะผมจะทำว่าอาจจะทำเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นศูนย์เรียนรู้ว่าถ้าเราเนี่ยสามารถแปรรูปได้มูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นถ้าอย่างเตยเนี่ยผมไม่พอแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยขยายให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกและเอามาให้ผมซื้อจากชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนซื้อจากชาวบ้านในราคาตลาด16บาทก็คือ16บาทนะครับไม่ต่ำกว่าตลาดเราไม่และค่าคุณขายให้ผมให้วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยขายได้กำไรผมก็จะตอบกลับไปในเรื่องของการปันผล

ามตัวตัวเองว่าตัวชี้วัดของของวิสาหกิจชุมชนครับปี70เนี่ยเราจะมีแบรนด์ของเราที่ออกสู่ขึ้นเป็นออทอปขึ้นเป็นบางกอกแบรนด์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเวลาบางกอกแบรนด์เวลากรุงเทพมหานครเวลาเขาออกบูธเนี่ยเขาก็จะเชิญเราไปออกบูธซึ่งเราสามารถออกได้เพราะว่าเรายังมีใบเซอร์ใบอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้เราครึ่งห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าผมต้องใช้งบอย่างน้อยก็3ล้านกว่าเพื่อเป็นทำลายผลิตเองซึ่งต้องทำโรงขนาดนั้นนะครับซึ่งถามว่าผมอยากทำไหมก็ถ้ามีโอกาสผมก็ทำเนาะเพราะว่าผมถ้าผมทำตรงนี้เนี่ยผมช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยเนาะชาวบ้านที่ปลูกกล้วยเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณขายกล้วยไม่ได้คุณส่งมานี่ผมทำพาวเดอร์และเสร็จเรื่องของการตลาดผมก็มีสมาชิกที่เขาเก่งเรื่องของการ

0: ล่ะนะเขาจะไปทำของเขาหน้าที่ขายหน้าที่มัน
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรฉิมน้อยครับแห่งสวนตาการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็มีการปลูกทุเรียนแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คือในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพันธุ์นะครับที่เขาปลูกกันคือหมอนทองกับก้านยาวนะครับแล้วก็พันธุ์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมีการไปนำมาจากทางภาคตะวันออกหรือภาคใต้เอามาปลูกซึ่งบางสายพันธุ์นั้นก็ไม่ตรงกับพันธุ์ดั้งเดิมของนนทบุรีนะครับอย่างที่สวนเนี่ยเราทำพันธุ์จากในสวนของเราเองเราทำตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมปี54ไม่ใช่เราทำทีหลังนะครับเราอนุรักษ์พันธุ์มาตั้งแต่ปี50ซึ่งถามว่าเรามีพันธุ์โบราณอยู่ในสวนเราเนี่ยก่อนที่น้ำจะท่วมไหมก่อนครับนะครับตอนน้ำท่วมเรามีพันธุ์ทุเรียนนนอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นหมื่นต้นนะครับคือต้องมองอย่างนี้นะครับอย่างที่นนเป็นภูมิปัญญาการทำสวนในดินเหนียวดินนนไม่มีหินปนไม่มีลูกรังไม่มีอะไรเลยดินเหนียวล้วนอยู่กับน้ำเป็นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มภาคกลางโบราณเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ที่ปลูกทุเรียนได้จริงๆเป็นที่ดอนปากแม่น้ำนะครับเป็นซากพืชซากสัตว์ที่พัดมาสะสมกันเป็นพันปีแล้วนะครับที่นี่การทำสวนก็คือจะเป็นภูมิปัญญาการทำสวนแบบยกร่องที่นนมีระบบระบายน้ำมาตั้งแต่โบราณทุกสวนเนี่ยอย่างในสวนจะมองเห็นว่าน้ำจะแห้งในหน้าฝนเรามีระบบระบายน้ำนะครับเวลาน้ำน้อยเราก็จะดูดน้ำจากข้างนอกหรือเปิดน้ำจากข้างนอกเข้ามานะครับก็ทำให้การทำสวนที่นนทบุรีเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นอีกอันนึงการทำสวนที่นนทบุรีเนี่ยเขาจะไม่ทำทุเรียนเชิงเดียวการทำทุเรียนนนเนี่ยเขาจะทำแบบผสมผสานที่นี่จะมีการผสมผสานตั้งแต่ในน้ำจนถึงบนฟ้านะครับก็คือการผสมผสานที่นนทบุรีเนี่ยเขาปลูกพืชที่อยู่ร่วมกันได้เช่นทุเรียนจะอยู่ร่วมกันกับอะไรได้นะครับร่วมกับมังคุดได้ร่วมกับกล้วยได้ส้มโอมะกรูดมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นพืชที่หารายได้ให้เกษตรกรในการเริ่มต้นทำเกษตรและมีรายได้ทั้งปีการปลูกพืชผสมผสานนั้นเขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าจะปลูกในดินเหนียวปลูกในที่ภาคกลางต้องปลูกแบบผสมผสานเพื่อให้พืชแต่ละอย่างเช่นกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคายความชื้นได้ดีมากเห็นไหมฮะที่นี่จะมีหมากเยอะมากนะครับหมากเราพอตายปุ๊บเราปลูกใหม่เลยหมากจะเป็นพืชที่ให้ออกซิเจนนะครับเราอยู่ในพื้นที่เมืองซึ่งถามว่ารอบข้างเรามีแต่หมู่บ้านเรามีอากาศหายใจเท่าไหร่ออกซิเจนในอากาศเท่าไหร่เราก็ต้องสร้างมันขึ้นเหมือนกันครับการทำเกษตรนั้นพืชก็ต้องการอากาศที่ดีเหมือนกันครับที่นี่จะมีมะไฟเห็นไหมครับเราจะมีกล้วยเราจะมีมังคุดเราจะมีส้มมีมะกรูดมะนาวทุกอย่างที่มีในสวนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรแม้แต่ในน้ำเขายังปลูกผักกระเฉดผักบุ้งเพื่อได้ผลประโยชน์พอขึ้นมาบนดินเขาก็ปลูกข่าตะไคร้ที่ปลูกฝังในดินพอผิวดินเนี่ยเห็นไหมคุณมองเนี่ยเขาจะมีพริกมีผักต่างๆนะครับเขาก็ได้เงินใบเตยปลูกชายคลองก็ได้เงินพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะปลูกชั้นที่4พูดง่ายเขาก็เริ่มปลูกกล้วยอย่างเงี้ยครับพอชั้นที่5เนี่ยเขาจะปลูกพืชรองพืชรองที่นนเนี่ยเขาเรียกพืช8ชั้นเนี่ยชั้นที่5ปลูกเราเขาจะปลูกอะไรส้มโอมะนาวมะกรูดมังคุดเขาเรียกพืชรองถูกไหมฮะแล้วพอมาชั้นที่6เขาถึงมาปลูกพืชหลักพืชหลักที่นนเนี่ยถามว่าอะไรดังบางสวนก็ปลูกทุเรียนบางสวนก็ปลูกกระท้อนเคยดีนไหมฮะกระท้อนหอบางกลางบางสวนปักเก็ตก็จะปลูกมะปางแถวท่าอิฐอันนั้นก็คือพืชหลักชั้นเจ็ดเขาเรียกชั้นฟ้านะครับหลายคนก็ไม่รู้ชั้นเจ็ดชั้นฟ้าคืออะไรชั้นฟ้าที่นี่ที่นนทบุรีเนี่ยเห็นได้ชัดใกล้ๆหมากนะครับมะพร้าวนะครับพวกนี้จะอยู่สูงแล้วก็ให้ผลผลิตเราสมัยก่อนเขาขายทั้งมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแห้งนะครับชั้นที่8เนี่ยเขาเรียกพืชผลพลอยได้คือที่นนทบุรีเนี่ยการทำสวนเขาจะปลูกทองหลางอยู่แล้วเขาก็จะปลูกพริกไทยพลูดีปีนะครับอาศัยขึ้นกับต้นทองหลางเป็นผลประโยชน์ที่พลอยได้แล้วส่วนอีกอันหนึ่งก็คือไอ้พริกไทยดีปี

เมื่อ50ปีที่แล้วก็คือมีร่องมีพืชทั้งอย่างที่บอกอะยกเว้นชั้นน้ำอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้น้ำในร่องมันสกปรกเพราะว่ามันมีน้ำแฟบน้ำสบู่ต่างๆที่มาจากในคลองนะครับเราก็เลยไม่มีการปลูกพืชในน้ำแต่นอกนั้นเราจะปลูกครบหมดนะครับที่นนท์เนี่ยเขาใช้ทองหลางใช้ปุ๋ยอินทรีย์เขาทำกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วไม่ใช่มาเพิ่งมาเอ้ยทุเรียนมาเพิ่งมีวันนี้ทุเรียนมี 2-300 ปีแล้วครับนะครับแต่เราเนี่ยยังทำวิถีนนอยู่ก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมองเห็นที่สวนเราเนี่ยคนต้นไม้เราจะมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันถึงดีมีคุณภาพ

0: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณอ้อครับหนองวันสิงจุ้ยครับหรือเจ้าของฟาร์มสุกดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการรักดอกไม้พื้นถิ่นครับแล้วก็สามารถดูแลรักษาอย่างง่ายครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบเกษตรอินทรีย์เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวันสิงจุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: ในการปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3เดือน
0: ทุก3เดือนเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรวจอะไรบ้างครับตรวจแลบทุก3เดือน
1: ตรวจแลบ12ตัวแล้วแต่ลูกค้า
0: เป็นสารตกค้างที่อยู่ในพืช
1: ใช่ก็คือด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
0: เน้นไฮเอนด์นิดนึง
1: ใช่แล้วก็มี
0: ผู้กำลังซื้อ
1: สายการบิน
0: สายการบิน
1: ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
0: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนว่าต้องปลอดภัยปลอดสารพิษตกค้าง
1: ก็อย่างเงี้ยของเราด้วยความที่หนึ่งอ่ะมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจถูกไหมพอไม่ใช่
0: มันจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วในอนาคต
1: แต่มันจะไม่คือพืชเศรษฐกิจในมุมพี่อ่ะ
0: มันได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มันจะกลายเป็นโปรดักตัวอื่นสารสกัด
0: แต่ของเราจะแซมอยู่ในนั้นในโปรดักต์นั้น
1: ก็คือจะมาจากอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งจริงๆอ่ะโดยตัวโครงสร้างของเราก่อนที่เราจะไปทำสู่ระบบอุตสาหกรรมอ่ะเราวางดีมไว้ว่าตอนแรกอ่ะเราอยากทำโปรเจกต์ฟาร์มสุกอาราเดเวอร์
0: อาราเดเวอร
1: ์ก็คือขายแฟรนไชส์ไปที่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: จ่ายพี่คนละ5ล้าน
0: 5ล้านเลยเหรอคร
1: ับใช่สัญญา3ปีพี่ดูแลกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าให้ในเครือธุรกิจร้านมิชลินทั่วโลกเน
0: า
1: ะที่ดึงมาจิ้น 25% แต่สัญญา3ปีนะคะในมุมของฟาร์มสุกอาราเดเวอร์เพราะเราเจอปัญหาว่าเราส่งออกไปอเมริกาแล้วคือแบบโลจิสติกคือประมาณ10วันพอจะถึงลูกค้า
0: ใช่เนี่ยไม่ผมคิดเป็นห่วงว่าเป็น
1: นั่นแหละเราก็เลยเจอปัญหาว่าโอ้ถ้ามันยาวขนาดนั้นอะ
0: เจ๊งแน่เลย
1: คุณไปปลูกที่นู่นเลยโดยใช้โนเลสเราโดยใช้แฟรนไชส์เราเพราะว่า1คือชื่อเสียงพี่ตั้งแต่คือเดี๋ยวนี้เริ่มมีชื่อเสียงเหมือนที่หลายๆกับ
0: เริ่มดังแล้ว
1: ใช่กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารมิชลีนอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะว่า
0: เราก็จะดูแลเรื่องปลูกให้เขาเลยปลูกอย่างรักสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ก็คือ knowledge เราทั้งหมด
0: ที่เราปลูกยังไงอยู่ยังไงแล้วเราก็ไปทำให้เขาปลูกอย่างนี้ได้เลย
1: พอโควิดมาค่ะเราก็เลยโปรเจกต์นั้นก็เลยพับเพราะว่าสถานการณ
0: ์ก็เงียบไปนะ
1: ใช่สถานการณ์ในต่างประเทศอะค่ะร้านอาหารเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีก็คือเดคอเรชันเนี่ยมันคงไปไม่ได้
0: ไม่ถึง
1: ใช่แล้วก็เลยเปลี่ยน
0: มาเป็นทำอย่างนี
1: ้มาเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมก็คือจะเริ่มปีหน้าก็คือทำได้ทำที่เขาใหญ
0: ่
1: อันนั้นคือพื้นที่
0: เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราที่จะไปขยายพื้นที่ตรงนั้นที่เขาใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ันนั้นแต่อันนั้นอาจจะเป็นกลุ่มไม่ใช่แบบเป็นเดคอเรชันแล้วนะ
0: อ
1: ันนั้นคือจะป้อนเข้าอุตสาหกรรมอย่างเดียว

0: คนที่จะมาทำธุรกิจไม้ดอกกินได้อย่างเราเนี้ยเขาต้องมีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วก็ทำยังไงจะประสบความสำเร็จแบบพี่อ้อเนี้ย
1: จริงๆสำหรับคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจดอกไม้นะคะจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราจะขายใครอยากให้รู้จักกลุ่มลูกค้าให้มากก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าหรือเราเห็นกลุ่มลูกค้านั้นจริงๆอ่ะเราสามารถทำโปรดักต์หรือว่าตัวสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเหมือนที่พี่อ้อบอกค่ะปลูกอ่ะไม่ยากโยนโยนหวานหวานมันก็ขึ้นแต่หัวใจหลักคือปลูกแล้วขายได้หรือเปล่าถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้แล้วเกษตรกรอย่างเราก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมแต่ถ้าปลูกแล้วมันขายได้สามารถปลูกได้ในปริมาณน้อยๆแล้วขายได้ในระยะยาวอันนี้คือน่าสนใจอันที่สองเลยอ่ะที่แบบอยากจะฝากไว้มากๆคืออยากให้เกษตรกรนะสนใจเรื่องงานวิจัยคือแบบรู้ให้ลึกรู้แบบให้จริงแบบสุดกึ่งไปเลยว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างของพี่อ้อไม่ได้ขายแต่เชฟอย่างเดียวนะคะเราขายคุณหมอเวชสำอางอุตสาหกรรมตอนนี้คือเราขยายไปถึงอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแล้วที่จะเอาดอกไม้เนี่ยไปแปรรูปเป็นเวชสำอางไปเป็นแบบแร้งบอดี้ทั้งหมด
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อน อย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแล็บมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณลุงสุเทพกุลศรีครับความสุขในการเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับในการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปสอนให้กับคนที่สนใจครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็ออกมาในรูปของนามธรรมเอานำไปปฏิบัติถามว่าเรื่องดีไหมที่พระองค์ทรงคิดไว้ให้เยอะท่านลองไปอ่านดูนะว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเยอะโอเคถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันอันนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติเลยมันเห็นชัดเจนว่าจะต้องอย่างนี้พระองค์ทรงคิดไว้ให้เป็นแบบของเกษตรกรความจริงไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรก็ได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป็นอะไรที่อยู่ในชุมชนอะไรเงี้ย ถ้าสามารถที่จะดำเนินการอย่างนี้ได้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้อย่างชัดเจนเพราะนั้นถ้า2อันนี้มาผนวกก็คือโอเคท่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโอเคมันท็อปอัพอยู่ข้างบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พื้นฐานข้างล่างเนี่ยถ้าว่าเราเริ่มต้นด้วยทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันจะไปช่วยส่งเสริมกันที่จะเอื้อต่อสังคมเนี่ยคือตัวเองต้องไปรอดก่อนคราวนี้การทำศูนย์เรียนรู้ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของรายได้และอาชีพของกรุงเทพเองแต่ในเวลาเดียวกันถ้าทุกคนทุกอาชีพเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราออกแบบเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ย เพื่อที่จะเผยแพร่ขีดข่ายความสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่มันทำควบคู่กันไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ภาระพอไม่ใช่ภาระตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเรามีรายได้ตรงนี้เสร็จแล้วในเวลาเดียวกันนั้นในพื้นที่เดียวกันอะไรเดียวกันมันก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนของคนที่เขาสนใจตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือโอเคเขาก็ชื่นชมเนาะหรือเขาก็เอากระบวนการเนี้ยไปปฏิบัติมันเนี้ยเกิดมิตรภาพเกิดความรู้สึกที่ดีๆต่อกันและไอ้ตรงนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขการที่เรามองกันด้วยทัศนคติที่ดีแล้วเขาชื่นชมเราแล้วเราเองเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่บนวิถีชีวิตเนี้ยแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วให้คนอื่นไปทำตามตรงเนี้ยมันเกิดภาพที่งดงามเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้บนงานบนชีวิตตรงนี้มันมีความสุขเข้ามาเจือปนด้วยอันดับแรกเลยนะทำเล็กๆก่อนทำเล็กๆให้มันเกิดความสำเร็จก่อนก็คือลงทุนน้อยแล้วก็ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จหรือมันเสียหายเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรมากแล้วก็ข้อสำคัญคือใจมันไม่เสียทีนี้พอเราทำเล็กๆแล้วมันเกิดความสำเร็จแล้วก็ค้นหาว่าไอ้ที่มันได้น่ะเพราะอะไรและที่มันไม่ได้น่ะเพราะอะไรแค่2ประเด็นตรงนี้คุณจะหลุดพ้นทันทีแล้วพอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วพอมันมีแนวทางในขณะที่เราทำตรงนี้เดี๋ยวการตลาดมันจะมาเองโอเคเรื่องของการผลิตก่อนนะผลิตให้มันได้ก่อนผลิตเล็กๆให้มันได้เรื่องของผลผลิตเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้มันได้ก่อนนะอย่าใจร้อนแล้วก็ทำแล้วให้เราพิจารณาถึงไอ้ที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงอย่างเนี้ยมันดีแล้วมันดีพอหรือยังแล้วยิ่งไอ้เรื่องผลผลิตผักตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ได้ผลผลิตอย่างเงี้ยมันปลอดภัยไหมใช้ทรัพยากรเยอะหรือเปล่ามันเป็นที่ต้องการมันมีตัวบ่งชี้ไหมว่าอันเนี้ยมันดีต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผลผลิตดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูองค์ประกอบตรงนี้ก็ถ้าหากว่าเราได้ครบตรงนี้เชื่อเถอะผลผลิตของเราใครๆก็อยากกิน

ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ที่พอเพียงมันเป็นกุศโลบายที่พระองค์ท่านได้วางไว้ให้แล้วถ้าใครเดินตามแล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอเคอย่างกับพอเพียงก่อนคนที่มาอยู่ในมิติของความพอเพียงเริ่มต้นจากความพอเพียงเนี่ยพอเพียงแต่ห้ามเกิน2ปีนะถ้าสอบเกิน2ปีไปแล้วพอเพียงนะคุณผิดละคือพอเพียงแล้วเนี่ยไอ้บนความพอเพียงมันจะเกิดการเพิ่มพูนขึ้นไม่ว่าเรื่องของรายได้ไม่ว่าการดำรงชีวิตอะไรเนี่ยมันพอมันเพิ่มพูนขึ้นพอเพิ่มพูนขึ้นและคนพวกนี้ที่ปฏิบัติมาอย่างเงี้ยเกิดแนวคิดว่ามันต้องจุนเจือจากแนวทางที่กรุงเทพทำมาเนี่ยมันเป็นสเต็ปอย่างนี้จริงๆคือให้มันอยู่ได้ก่อนแล้วก็ร่วมมืออะไรนั่นกันโอเคมันก็มาสู่ความพอเพียงและเพิ่มพูนแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือมาอยู่ในขั้นที่มันจุนเจือเพราะจุนเจือแล้วบางทีเราให้โดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยก็มีอะไร

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้วผมมองว่าครับรายการค่าแผ่นดินครับคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับและเนื้อหาครับก็น่าจะถือว่าเป็นเนื้อหาในตอนท้ายแล้วนะครับซึ่งเราจะพูดถึงแนวโน้มของสังคมมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองนะครับว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยแนวโน้มของสังคมมนุษย์นะครับจะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานก่อนนะครับเราก็จะพูดถึงความเป็นมาของสังคมโลกสักนิดนึงนะครับเป็นการทบทวนย้ำเตือนนะครับเพื่อจะบอกว่าแล้วแนวโน้มต่อไปล่ะจะเป็นยังไงรวมไปถึงปัญหาที่สำคัญของโลกร่วมสมัยก็คือหมายความว่าต่อไปเนี่ยปัญหาที่สำคัญของโลกนะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ประเทศไทยนะครับประเทศไทยกับสังคมโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนนี้ตอนนี้นะครับทีนี้มาดูซะก่อนว่าแล้วความเป็นมาของสังคมโลกเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าชี้ให้เห็นว่าอธิบายมานะครับสังคมโลกก็อาจจะแบ่งเป็นสังคมยุคโบราณสังคมยุคใหม่แล้วก็สังคมยุคโลกาภิวัตน์นะครับสังคมยุคโบราณก็อาจจะเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าสังคมยุคเริ่มแรกสังคมดั้งเดิมสังคมบรรพการสังคมปฐมภูมิแล้วแต่จะเรียกนะครับเอาเป็นว่าก็คือสังคมโลกยุคโบราณนั่นเองนะครับก็คือจะมีลักษณะที่ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้ามากนักทั้งในเชิงเทคโนโลยีทั้งในเชิงวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็สังคมโลกยุคโบราณก็เป็นกลุ่มคนเล็กๆนะครับมีชีวิตที่ไม่สลับซับซ้อนนะครับหรือถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคสังคมยุคโบราณกับสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากถูกไหมครับเป้าหมายความว่าอย่างหนึ่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้สมัยนี้ก็ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากสัตว์โลกอื่นๆโดยทั่วไปนะรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัฒนธรรมทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาก็ยังไม่สลับซับซ้อนอย่างเช่นปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับจนมนุษย์เราอย่างที่เรียนแล้วว่ามนุษย์เรามีพัฒนาการถูกไหมครับก็เข้าสู่สังคมโลกยุคใหม่นะครับก็คือหมายความว่าเป็นสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วละนะครับเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญของโลกเราของมนุษย์เราก็คือศตวรรษที่16ก็ถือว่า เข้าสู่สังคมโลกยุคใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมมีนักคิดนักปราชญ์นักประดิษฐ์อะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายในยุคนี้สมัยนี้นะครับทำให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองนะครับด้วยผลงานของนักคิดนักปรัชญานักประวัตินักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์อะไรต่างๆนานานะครับทำให้แนวคิดต่างๆนานาเปลี่ยนแปลงไปเกิดแนวคิดในสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดแบบมนุษย์นิยมแบบแนวคิดมนุษย์นิยมก็ผู้ชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือนิยมหรือให้ความสำคัญกับมนุษย์ก็มองว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีปัญญามีเหตุผลมีความสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์และจักรวาลได้อย่างอิสระเสรีถูกไหมครับจากที่ในอดีตไม่มีความคิดอย่างนี้คำว่าไม่มีความคิดอย่างนี้คือหมายความว่าไม่ได้มีความคิดแบบมนุษย์นิยมไม่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ให้ความสำคัญกับสิ่งหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเช่นพระเจ้าอะไรทำนองนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นะครับยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก็หมายถึงว่าการแพร่กระจายไปทั่วโลกหรือพูดง่ายๆว่าโลกมันเชื่อมโยงถึงกันนะครับก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีปฏิสัมพันธ์กันมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางอันเนื่องมาจากเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับบางคนก็เรียกว่าบางคนในที่นี้ก็คือนักวิชาการบางท่านก็มองว่าเป็นยุคหลังสมัยใหม่บางท่านก็บอกว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์บางท่านก็บอกยุคสังคมสารสนเทศนะครับก็แล้วแต่จะคิดพิจารณากันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะที่สำคัญของโลกาภิวัตน์นะครับมีอะไรบ้างนะครับลักษณะของโลกาภิวัตน์ก็คือมันมีการพึ่งพิงอิงร่วมกันนะครับมีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนนะครับมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็คือหมายความว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยสามารถรับรู้รับทราบไปโดยทั่วถึงกันนั่นเองและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกก็คือหมายความว่ามาตรฐานเดียวกันยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานในเรื่องของการผลิตถูกไหมฮะก็จะต้องมีมาตรฐานเดียวกันหมายความว่าการผลิตนั้นอาจจะต้องมีคุณภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่มีสารปนเปื้อนอะไรทำนองเนี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่ามีมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนแรกนะครับที่เป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของความเป็นมาของสังคมโลกก่อนที่จะพูดถึงแนวโน้มของสังคมโลกต่อไปในอนาคต
ื้อหาถัดมานะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัญหาที่สำคัญของโลกร่วมสมัยหรือก็คือพูดง่ายๆว่าโลกเราปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัญหาสำคัญของโลกร่วมสมัยเนี่ยในเอกสารของเรานะครับก็จะพูดถึง3เรื่องนะครับก็คือเรื่องเศรษฐกิจก็คือต้องยอมรับว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญถูกไหมเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันก็มีการกระทำอะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกขึ้นถูกไหมครับอย่างณสถานการณ์ตอนนี้นี่เห็นภาพชัดเจนเลยเรามีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดของโควิดนี่โอ้โหถือว่าส่งผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็คือหมายความว่าได้รับผลกระทบกันไปในวงกว้างทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการค้าเสรีนะครับและเรื่องสิ่งแวดล้อมเอาอีกแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญและที่สำคัญก็อย่างที่พูดย้ำนักย้ำหนาหลายทีแล้วก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะครับในเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าเวลาพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่สำคัญเรื่องอะไรหรือที่ไหนบ้างหรือเวลาไหนบ้างหรือครั้งไหนบ้างประเด็นแรกเขาก็บอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสงครามโลกทั้งสองครั้งที่ผ่านมาอันนี้เกือบจะไม่ต้องอธิบายขยายความเลยว่าทำไมสงครามโลกจึงก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็เพราะว่าในช่วงสงครามโลกนี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมีการทำสงครามระหว่างกันนะครับโลกทั้งโลกมันไม่สงบสุขเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันโตไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วระบบเศรษฐกิจก็ต้องได้รับผลกระทบเพราะว่าเขาทำสงครามถูกไหมฮะเมื่อเกิดสงครามมันเกิดการทำลายล้างถูกไหมครับมันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางอะไรต่างๆนานาจะถูกทำลายไปหมดด้วยผลของสงครามนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสงครามโดยเฉพาะสงครามโลกมันต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจตามมาอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปีพ.ศ. 2540ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี2540เนี่ยไทยก็ได้รับผลกระทบจนตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็มองว่าเป็นวิกฤตใหญ่แล้วแต่พอมาเจอโควิดนี่ถือว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยก็คือดูเป็นไม่รุนแรงมากนักเลยเมื่อเจอโควิดถือว่าเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็มีวิกฤตเศรษฐกิจ51นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือประเทศไทยไม่ค่อยได้รับผลกระทบแล้วเพราะว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกของชาติตะวันตกแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการค้าเสรีนะครับก็จะเป็นนโยบายหลักนะครับโดยนโยบายทางการค้านะครับที่รัฐบาลนะครับตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปเวลาทำการค้ากันนะครับจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่าการค้าเสรีก็คือจะต้องไม่มีการแทรกแซงหรือไม่มีการกีดกันทางการค้านั่นเองนะมาตรการกีดกันทางการค้าจะต้องไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ผ่านมาเช่นอะไร

ทางที่ถือเป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้าก็คือภาษีและโควต้าการกำหนดโควต้าเพราะฉะนั้นถ้าเน้นเรื่องการค้าเสรีทุกประเทศจะต้องยกเลิกเรื่องภาษีก็คือภาษีต้องเป็นศูนย์และจะต้องไม่มีการกำหนดโควต้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการค้าเสรีแต่ว่าณปัจจุบันก็อย่างที่เรียนแล้วว่าโอเคเราไม่มีการกีดกันทางการค้าในเรื่องภาษีและโควต้าแต่จริงๆแล้วเราก็มีการกีดกันทางการค้าแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบในการกีดกันทางการค้าเหมือนกับเป็นการหลีกเลี่ยงนั่นเองเช่นดูว่าสินค้าที่คุณเอาเข้ามาขายในประเทศผมเนี่ยมันเกิดการกระบวนการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไหมสินค้าคุณมีสารปนเปื้อนไหมสินค้าคุณผลิตจากการกดขี่แรงงานหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานักศึกษาติดตามข่าวดูเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศมีการส่งสินค้ากลับคืนประเทศต้นทางที่นำเข้ามาโดยอ้างเหตุผลเรื่องของมีสารปนเปื้อนบ้างล่ะโดยอ้างเหตุผลว่ามีการตัดแต่งพันธุกรรมบ้างล่ะจริงๆแล้วนั่นก็คือเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หลีกเลี่ยงนั่นเองนะครับไม่ใช้เรื่องของภาษีและโควต้านะครับและประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งณปัจจุบันก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นผลกระทบร่วมที่เขาเรียกว่า global effect ก็คือหมายความว่ามันไม่ใช่จะส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยจะแก้ไขได้เนี่ยทุกประเทศต้องร่วมมือกันนะครับไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทำยังไงก็ได้นะครับอย่างน้อยสหประชาชาติก็เคยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะให้ลดการกระทำอะไรก็ตามที่จะทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ง่ายที่สุดอ่ะก็รณรงค์ให้ทุกประเทศช่วยการรักษาป่ารณรงค์ให้ทุกประเทศปลูกป่ารณรงค์ให้ทุกประเทศนะครับอย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มันจะก่อให้เกิดความร้อนต่อโลกขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นภาวะโลกร้อนก็คือหมายถึงการที่อุณหภูมิของโลกนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปจากการกระทำของมนุษย์เช่นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะหรือการกระทำอะไรที่มนุษย์เราไปทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือการตัดไม้ทำลายป่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกแล้วว่าในเวทีโลกกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมีการประชุมที่เขาเรียกว่าคอปถูกไหมคอป26คอป27อะไรต่างๆนานานะครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นของการประชุมนั้นเนี่ยก็เน้นอยู่เรื่องเดียวในเรื่องของกระตุ้นให้ทุกประเทศร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อนถ้ามันเกิดภาวะโลกร้อนแล้วหรือผลกระทบของภาวะโลกร้อนมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันจะเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแล้วก็จะแก้ยากผลกระทบอะไรมั่งล่ะที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนเขาก็บอกว่ามันจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะมาเหตุผลมาจากเนื่องจากว่าน้ำแข็งจากขั้วโลกมันละลายเร็วขึ้นนั่นเองมันก็จะเพิ่มปริมาณของน้ำในทะเลให้เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองและมันจะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศระบบนิเวศมันก็จะไม่สมดุล นั่นเองนะครับพฤติกรรมของสัตว์หรืออะไรต่างๆนานาก็อาจจะเปลี่ยนไปจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะเกิดภัยธรรมชาตินะครับได้ง่ายขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวก่อให้เกิดภัยธรรมชาติในหลายรูปแบบเช่นแผ่นดินไหวซึ่งก็ตอนนี้ก็เกิดแผ่นดินไหวในประเทศซีเรียตุรกีเห็นไหมครับและมีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลเลยนะครับณตอนนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดตามข่าวนะครับก็ประมาณสัก 20,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากนะครับยังไม่นับภูเขาไฟระเบิดที่จะเกิดขึ้นยังไม่นับน้ำท่วมยังไม่นับพายุนะครับหรือแม้แต่พายุหรือแม้แต่แผ่นดินไหวในทะเลหรือที่เรียกว่าสึนามินะครับก็อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นซึ่งกรณีประเทศไทยนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็

ก็เคยเจอปัญหาหรือภัยธรรมชาติที่เรียกว่าสึนามิซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าสึนามิจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ถูกไหมครับทำให้เราหละหลวมในเรื่องนี้ถูกไหมครับเพราะคิดว่ายังไงสึนามิก็ไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อมาจากภาวะโลกร้อนก็คือว่ามันจะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมาถูกไหมฮะอันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของปัญหาธรรมชาติต่างๆนานาที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถือว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาที่สำคัญของโลกร่วมสมัยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของโลกร่วมสมัยก็คือจะให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมครับเพราะเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องปากท้องและมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยถูกไหมครับกรณีโควิดนี่ชัดเจนแต่ว่ากรณีโควิดเนี่ยอาจจะไม่สามารถปรากฏในเอกสารของเราได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นทีหลังจากการที่เราปรับปรุงเอกสารอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราอาจจะไม่มีเรื่องที่พูดถึงปัญหาโควิดนะครับในส่วนนี้นะแต่จะมีการพูดถึงในตอนต้นนะครับแล้วก็พูดถึงการค้าเสรีนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่โลกให้ความสำคัญนะฮะก็เป็นไปตามระเบียบโลกใหม่เลยนะในระเบียบโลกใหม่ก็มีการพูดถึงเรื่องของการค้าเสรีนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่โลกให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของสิ่งที่เรียกว่าปัญหาที่สำคัญของโลกร่วมสมัยนั่นเองครับและเนื้อหาสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงไทยกับสังคมโลกในอนาคตนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดถึงประเด็นแรกเลยนะครับก็คือสังคมโลกในอนาคตว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าสังคมโลกในอนาคตภาพรวมจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะมาดูซิว่าทิศทางการพัฒนาสังคมไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญก็คือแล้วสังคมไทยในอนาคตล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับสังคมโลกในอนาคตจะมีลักษณะยังไงนะครับเขาก็มองว่าสังคมโลกในอนาคตเนี่ยพูดง่ายๆจะเป็นยุคที่เรียกว่ายุคเครือข่ายครอบโลกแบบไร้พรมแดนก็คือหมายความว่าแน่นอนชัดเจนว่าต่อไปในอนาคตโลกเราในอนาคตเนี่ยความเป็นเครือข่ายเนี่ยมันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นโลกเราเนี่ยก็จะเป็นแบบไร้พรมแดนมากขึ้นก็คือหมายความว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันนั่นเองนะครับเชื่อมโยงกันใน3ลักษณะก็คือเชื่อมโยงกันทางกายภาพเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนะครับอันแรกเชื่อมโยงกันทางกายภาพอันนี้ก็ชัดเจนแหละแหมแล้วเขาก็อย่าไปเถนตรงว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับหมายความว่าประเทศมันคงเชื่อมโยงกันไม่ได้หรอกถูกไหมครับแต่ว่าในลักษณะของการเชื่อมโยงติดต่อสัมพันธ์กันการมีปฏิสัมพันธ์กันมันหมายความว่าอย่างนี้มันทำให้ความแตกต่างทางกายภาพมันทำให้ความห่างไกลในเรื่องของกายภาพมันไม่มีผลนั่นเองนะครับมันเรื่องของเขตแดนพรมแดนมันไม่เป็นต่อการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นมันก็คือมีการเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมถูกไหมฮะเราก็เห็นชัดเจนถูกไหมการไหลบ่าจากวัฒนธรรมจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งนะครับมันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าช่องทางในการสื่อสารช่องทางของเครือข่ายมันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นรวมไปถึงการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในทุกๆด้านนั่นเองเพราะอะไรทำไมมันถึงมีลักษณะของการที่เป็นโลกไร้พรมแดนก็เพราะมันมีลักษณะสำคัญนะครับในเรื่องของคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับคอมพิวเตอร์จะเป็นกลไกสำคัญในสังคมโลกโลกาภิวัตน์และคอมพิวเตอร์มันก็มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดนั่นเองนะครับเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมครับรวมไปถึงการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารก็จะมามีมากตามขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของแรงงานด้านข่าวสารเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าข่าวสารก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคสมัยใหม่นะครับรวมไปถึงบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาต่างๆนานาหรือที่เขาเรียกว่า R&D ถูกไหมครับเพราะนี้ก็จะต้องแข่งขันกันแล้วในการที่จะคิดในการที่จะสร้างสรรค์ผลผลิตหรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อชิงความได้เปรียบระหว่างกันนะครับ

แล้วก็ระบบเศรษฐกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์นะครับก็จะมีลักษณะเศรษฐกิจที่มีการประสานเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจของชุมชนนะครับมนุษย์เรานะครับก็จะมีความใกล้ชิดกันนะครับเทคโนโลยีข่าวสารนะครับจะทำให้คนที่อยู่ห่างไกลกันนั้นสามารถติดต่อพูดคุยสื่อสารกันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพอจะรับรู้รับทราบกันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราณตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันขนาดไหนเนี่ยการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องที่ลำบากยากเย็นอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นทุนแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนถูกไหมครับจะพูดคุยอะไรต่างๆนานากับคนที่อยู่ห่างไกลออกไปนี่มันต้องมีต้นทุนถูกไหมครับต้องมีการจ่ายค่าบริการนั่นเองแต่ตอนนี้ค่าบริการอะไรต่างๆนานาก็ลดลงนะครับรวมไปถึงก็จะอาจจะส่งผลให้พฤติกรรมของนักการเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับทำให้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ามันถูกตรวจสอบได้ง่ายมันถูกบันทึกเป็นข้อมูลได้ง่ายนะครับเราคงจะเห็นนะครับการกระทำอะไรต่างๆนานาที่มันผิดที่มันทุจริตคอร์รัปชันมันถูกบันทึกโดยคลิปแล้วก็มาเป็นข่าวแล้วก็มาเป็นประเด็นนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงทิศทางการพัฒนาสังคมไทยในอนาคตนะครับสังคมไทยในอนาคตจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแน่นอนก็จะต้องมีเรื่องที่สำคัญสำคัญหรือวิสัยทัศน์ที่สำคัญสำคัญใน3ประเด็นนี้อันนี้ก็คือเป็นไปตามศาสตร์ชาติเลยนะครับก็คือหมายความว่าต้องเน้นเรื่องความมั่นคงนะครับเน้นเรื่องความมั่นคงก็คือหมายความว่าประเทศนั้นจะต้องมีความสงบสุขจะต้องมีสันตินะครับประชาชนจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีการใช้ความรุนแรงนะครับหรือวิธีทางนอกกฎหมายนะครับมีความรักความสามัคคีกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องของความมั่นคงนะครับส่วนความมั่งคั่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะครับไม่พึ่งพิงเฉพาะการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวหรือส่งออกไปยังประเทศที่อยู่ไกลออกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของยั่งยืนนะครับก็คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับไม่ดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตรวมไปถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงคนรุ่นอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ที่จะรองรับเรื่องของประเทศไทยในอนาคตนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงที่ผ่านมาแล้วในอดีตล่ะนะครับทำไมเราถึงมีปัญหาอะไรเหรอในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าสังคมไทยในอนาคตเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีบทเรียนมาจากในอดีตนั่นเองนะครับบทเรียนมาจากในอดีตของเราก็คือวิกฤตก็มองว่าในที่ผ่านมาวิกฤตใหญ่ๆโตๆในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันมี4วิกฤตแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าณปัจจุบันอาจจะนับเรื่องโควิดเป็นวิกฤตที่5ก็ว่าได้นะครับเพราะที่ผ่านมาก็คือหมายความว่าสังคมไทยมีวิกฤตที่หนักๆรุนแรงประมาณสัก4วิกฤตก็คือเรื่องของกรุงศรีแตกหรือเสียกรุงครั้งที่1นะครับ2310นะครับแล้วก็วิกฤตที่2นะครับก็คือเรื่องของลัทธิล่าอาณานิคมแล้วก็วิกฤตที่3คือภัยจากกระบวนการคอมมิวนิสต์แล้วก็วิกฤตที่4ก็คือวิกฤตเรื่องของการทำลายตัวเองก็คือหมายความว่าอาจจะเรื่องที่เราอาจจะมีการกระทำอะไรที่ลืมนึกถึงประโยชน์ในอนาคตนะครับลืมนึกถึงสิ่งที่ยั่งยืนนะครับเรากอบโกยเฉพาะผลประโยชน์เฉพาะหน้าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการทำลายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจากวิกฤตในอดีตนะครับก็เลยทำให้เกิดการวางยุทธศาสตร์ที่จะเป็นการแนวทางในการดำเนินการนะครับเพื่อที่จะป้องกันปัญหาหรือวิกฤตอะไรต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ต่างๆนานาที่วางการอันแรกก็คือว่าต้องมีการสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับคนไทยนะครับให้คนไทยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมายความว่ายังไงก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องของส่วนรวมนะครับไม่ได้คิดเฉพาะแคบๆไม่ได้คิดหาประโยชน์เฉพาะเรื่องส่วนตัวนั่นเองเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดแคบๆคิดเฉพาะเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวนั้นมันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของวิกฤตในการทำลายตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือเรื่องของการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ก็คือหมายความว่าให้คนไทยมีการประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับ
จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจากการที่คนเราประกอบอาชีพสุจริตเศรษฐกิจก็ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราดูจากข่าวสารณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าคนไทยเรานะครับมีการทุจริตเพิ่มมากขึ้นมีการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ผิดกฎหมายมากขึ้นนะครับยิ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะเป็นถูกมองว่าเป็นชาวต่างชาติก็จริงแต่ว่าก็ร่วมมือประชาชนคนไทยก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองในการกระทำผิดในการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้แต่ข้าราชการไทยเองในระดับสูงๆนะครับก็มีการทุจริตก็เป็นข่าวอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแก้วิกฤตเศรษฐกิจไทยหรือแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติได้เนี่ยก็จะต้องปลูกฝังให้คนไทยเนี่ยรู้จักการประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับถึงแม้มันจะอาจจะไม่ร่ำรวยมากถึงแม้มันอาจจะร่ำรวยช้านะครับแต่สุจริตนั้นจะทำให้ส่วนรวมดีขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นนะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจจิตใจสังคมการเมืองและประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าถ้าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับมันเป็นจุดย่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนท้องถิ่นทั้งประเทศมีความเข้มแข็งมันก็ส่งผลให้ภาพรวมก็คือประเทศไทยนั้นเข้มแข็งตามไปด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงการสร้างระบบการศึกษาที่พาชาติออกจากวิกฤตตรงนี้ก็คือหมายความว่าจะต้องทำให้ระบบการศึกษาหรือพัฒนาระบบการศึกษานั้นให้มีคุณภาพนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็อีกเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าการที่จะปรับปรุงการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับจุดหมายปลายทางของมันคืออะไรนะครับก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองที่จะต้องกำหนดนโยบายตรงนี้ออกมาว่าการสร้างระบบการศึกษาของชาติที่จะพาชาติออกจากวิกฤตนั้นจะเน้นไปในทิศทางใดนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลนะครับเรื่องของธรรมาภิบาลในทางการเมืองการธรรมาภิบาลในเรื่องของการปกครองธรรมาภิบาลในเรื่องของระบบความยุติธรรมนะครับรวมไปถึงการสร้างระบบสวัสดิการสังคมเห็นไหมฮะระบบสวัสดิการสังคมกลับมาอีกแล้วนะครับก็คือเป็นหลักประกันในเรื่องของให้คนไทยมีชีวิตที่ดีนะครับเป็นหลักประกันให้กับชีวิตคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยจะประกอบอาชีพไหนนะครับอยู่ภาคส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรจะเป็นผู้ใช้แรงงานอะไรก็แล้วแต่นะครับสวัสดิการสังคมนั้นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยนั้นดีขึ้นนะครับรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญก็คือต้องสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพลังงานถ้าสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะครับมีความสมดุลนะครับก็จะลดภาระอะไรต่างๆนานาของสังคมไทยนั่นเองรวมไปถึงการสร้างระบบสุขภาพและก็สุขภาวะของคนไทยทั้งมวลนะครับก็คือหมายความว่าทั้งในเรื่องของจิตใจร่างกายสังคมและปัญญานั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างสมรรถนะในการวิจัยนะครับแล้วก็ทำเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองว่าจะดำเนินการไปในทิศทางไหนนะครับและก็สร้างระบบการสื่อสารนะครับที่ผสมผสานการสร้างสรรค์นะครับแบบนี้ก็คือหมายความว่านี่ก็คือยุทธศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่วางไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงนะครับไทยกับสังคมโลกในอนาคตนั่นเอง

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะประสาทเนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่15นะครับก็จะพูดถึงแนวโน้มของสังคมมนุษย์ที่พึงประสงค์ก็คือพูดง่ายๆจะเป็นการพูดถึงว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจนมาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะบทสรุปของมันก็คือหมายความว่าแนวโน้มต่อไปในอนาคตเนี่ยสังคมมนุษย์ที่พึงประสงค์เนี่ยจะเป็นยังไงจะดูอะไรยังไงบ้างซึ่งในเอกสารของเราก็บอกว่าเวลาพูดถึงแนวโน้มของสังคมที่พึงประสงค์เนี่ยนะฮะเราจะดูแนวโน้มใน3เรื่องก็คือแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์จะเป็นยังไงนะครับแนวโน้มการเรียนรู้ของมนุษย์จะเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมาดูที่ว่าเวลาพูดถึงแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในหน่วยที่1เราเคยพูดไปแล้วถูกไหมครับว่าวิชาความรู้อะไรต่างๆนานาในสังคมมนุษย์เนี่ยมันมี3หมวดก็คือสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นในเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดว่าเอาแล้วไอแนวโน้มการศึกษาทั้ง3หมวดเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพื่อรองรับกับสภาพสังคมในอนาคตที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมันจะมีอิทธิพลอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะครับเพราะมาดูซิว่าแนวโน้มการศึกษาด้านสังคมศาสตร์นะครับควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าในเรื่องของการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยนะซึ่งเราก็เคยพูดไปแล้วถูกไหมฮะว่าการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมปรากฏการทางสังคมอะไรต่างๆนั่นนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยในด้านสังคมศาสตร์เนี่ยควรมีการศึกษาอย่างหลากหลายทุกแง่มุมนะฮะเพื่ออะไรก็เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่เพราะว่าสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความสลับซับซ้อนและก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับการมีองค์ความรู้ใหม่ๆมันก็จะทำให้สามารถอย่างน้อยคลี่คลายปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะตอนนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นและกระทบต่อมนุษย์เรานะครับโดยที่เราอาจจะไม่ทันตั้งตัวเพราะมาเร็วมากก็คือเรื่องของโรคระบาดถูกไหมครับเพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทำยังไงจะแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้ถูกไหมครับเพราะตอนนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นโรคระบาดใหม่นะครับแม้แต่ในทางการแพทย์ในทางการสาธารณสุขก็อาจจะไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนนักถูกไหมครับรวมไปถึงการป้องกันก็ต้องเร่งระดมกันสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรต่างๆนานานะครับจนไปถึงง่ายที่สุดของการที่จะยับยั้งโรคระบาดก็คือได้ข้อสรุปว่าก็อย่าอยู่อย่ามีปฏิสัมพันธ์กันพูดง่ายนะครับโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันเราคงจำคำพูดนี้ได้ที่ในวงการการแพทย์หรือหมอหรือแพทย์ดังๆต่างๆนานาก็ออกมาให้ข้อคิดว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาโรคระบาดนะคนเราก็อย่าติดต่อกันเมื่อไม่ติดต่อกันก็ต้องยุติกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพถูกไหมส่วนแนวโน้มของการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์จะเป็นยังไงนะครับการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์คืออะไรนี่เราก็ได้พูดถึงไปแล้วในหน่วยที่1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าแนวโน้มถัดไปในอนาคตเนี่ยการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยควรมีลักษณะที่เป็นงานรวบรวมแล้วก็จัดประเภทมีงานที่เป็นวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าแล้วก็วิจัยสหสาขาวิทยาหรือสหวิทยาการวิจัยสหวิทยาการหรือสหวิทยาการนี่ก็คือพูดง่ายๆต้องมีการนำ

องค์ความรู้ในหลากหลายองค์ความรู้นะครับมาประมวลร่วมกันนะครับเพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็คือแนวโน้มของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นะการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าควรที่จะมีความหลากหลายนะและที่สำคัญก็คือจะต้องเจาะลึกเข้าไปสู่ภายในร่างกายมนุษย์รวมไปถึงเรื่ององค์ประกอบของสสารอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่านับอีกต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามนุษย์เรานะครับอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากความเจริญก้าวหน้าที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองถูกไหมครับมนุษย์เราสร้างนู่นสร้างนี่โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาแน่นอนมันทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ส่งผลกระทบทางลบต่อมนุษย์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของฝุ่นควันพิษเนี่ยนะฮะนะจริงๆมันก็มาจากเหตุผลหนึ่งของการที่เราพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันถูกไหมครับมันก็อาจจะเป็นฝุ่นละอองมาจากการกระบวนการก่อสร้างหรือเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาอะไรต่างๆนานานะครับก็ส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นผลกระทบสู่มนุษย์เรานั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายถูกไหมครับและมันก็ค่อนข้างที่จะป้องกันยากเนื่องจากมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันมีเหตุผลและความจำเป็นก็คือหมายความว่าประเทศหรือสภาพสังคมก็คงต้องพัฒนาไปในขณะเดียวกันการพัฒนานั้นก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ด้วยนะครับมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าจะต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสุขภาพของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือแนวโน้มแรกนะครับก็คือแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์ซึ่งเป็นการมองว่าการศึกษาเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ในอนาคตเนี่ยจะมีลักษณะยังไงต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์ทั้ง3ด้านหรือ3หมวดจะมีลักษณะยังไงก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับในหมวดของสังคมศาสตร์นะครับก็จะต้องมีการเจาะลึกลงลึกในรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับเพราะว่าจะเกิดปรากฏการณ์ทางต่างๆนานาที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับเพื่อมาตอบโจทย์หรือมาแก้ปัญหาสังคมที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันมีหลากหลายนะครับแม้แต่ภัยธรรมชาตินะครับซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเกิดจากน้ำมือมนุษย์แต่ยังไงก็แล้วแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เรานั่นเองเพราะฉะนั้นในทางสังคมศาสตร์ไม่ว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมุ่งแสวงหาความรู้นะครับรวมไปถึงในด้านมนุษยศาสตร์นะครับก็ควรจะต้องมีการศึกษาที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าสหวิทยาการเนี่ยก็คือหมายความว่านำความรู้จากหลากหลายด้านหลากหลายสาขาวิชามาใช้ในการศึกษาในด้านมนุษยศาสตร์เพราะว่ามนุษยศาสตร์คืออะไรมนุษยศาสตร์ก็คือการศึกษาถึงผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นก็มีหลากหลายไปหมดเลยแต่รวมๆแล้วก็เรียกว่าวัฒนธรรมนั่นเองเพราะว่ามนุษย์เท่านั้นที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เท่านั้นที่สามารถที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้ส่วนในด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วว่าในหมวดวิทยาศาสตร์แนวโน้มของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องเจาะลึกลงไปในร่างกายของมนุษย์รวมไปถึงองค์ประกอบของสสารต่างๆนานาเพราะว่าแนวโน้มถัดไปในอนาคตนะครับด้วยความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆนานานะครับมันทำให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้นมากก็จริงมันทำให้ความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ดีขึ้นก็จริงแต่มันจะส่งผลกระทบต่อตัวมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์ครับครับตัดมานะครับก็จะเป็นแนวโน้มของการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือหมายความว่าอ่ะท
ีนี้ในอนาคตเนี่ยนะครับการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการจัดการความรู้ของมนุษย์เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เรื่องการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าประเด็นแรกเรื่องของการจัดการความรู้ของมนุษย์นะครับจะมีลักษณะยังไงเขาก็บอกว่าเวลาพูดถึงความรู้เนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยความรู้มันก็แบ่งออกเป็นความรู้ที่มีอยู่ในตำรานะก็คือพูดง่ายๆความรู้ที่มีการบันทึกไว้อยู่ในตำรานะครับซึ่งโดยปกติความรู้ก็อาจจะมาจากเรื่องของการทำวิจัยเพื่อที่จะสร้างความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะครับทำวิจัยแล้วนะครับก็เอามาเขียนอยู่ในตำรานั่นเองและความรู้อีกลักษณะหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวคนความรู้ที่อยู่ในตัวคนก็คือพูดง่ายก็คือความรู้ความชำนาญที่อยู่ในตัวคนแต่ละคนนะครับแต่เป็นความรู้อาจที่จะได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงานก็คือหมายความว่าอันเนี้ยจะเป็นความรู้ที่ต้องผ่านการฝึกฝนละนะครับอ่านหนังสือหรืออ่านตำราอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านการช่างถูกไหมครับเพราะว่าความรู้ทางด้านการช่างเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกการปฏิบัติการทำจริงอ่านตำราแล้วมาทำเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่านตำราก็จะเป็นความรู้อีกด้านหนึ่งนะครับแต่ความรู้อีกด้านหนึ่งก็คือความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริงนั่นเองนะครับเพราะความรู้ของมนุษย์แบ่งเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับถัดมานะครับถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับความรู้แหล่งที่มาของความรู้แล้วเนี่ยแหล่งที่มาของการศึกษาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเขาก็บอกว่ามันมาจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็แน่นอนว่าเราได้ความรู้มานะครับจากที่มีการถ่ายทอดจากที่มีการสั่งสอนจากที่มีการแนะนำถูกไหมฮะก็มีคนมาสั่งสอนเรามีคนมาแนะนำเรามีคนมาถ่ายทอดความรู้ให้เราถือว่าเราได้ความรู้ขึ้นมาความบนการเรียนรู้ของเรานั้นเกิดจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือปัจจัยภายในตัวบุคคลเองก็คือการคิดอย่างมีระเบียบหรือคิดตามแนวทางอันนี้ก็คืออยู่ที่ปัจเจกบุคคลของแต่ละคนแล้วถูกไหมครับบางคนอาจจะได้รับการสั่งสอนจากปัจจัยภายนอกเหมือนกันแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดความจดจำความใส่ใจที่แตกต่างกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละคนแล้วถูกไหมครับอาจจะได้รับการเรียนการสอนมาพร้อมกันถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆในห้องเรียนเงี้ยอาจารย์ก็สอนคนเรียนก็มีมากกว่า1คนถูกไหมครับแต่ละคนใครจะมีความใส่ใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในแล้วนะครับมันก็จะทำให้ผลการเรียนรู้นั้นแตกต่างกันนั่นเองถูกไหมครับทีนี้ถัดมานะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็คือคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่การคิดอย่างมีเหตุมีผลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยในเอกสารของเราเนี่ยนะก็ได้เสนอแนวทางไว้ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะมีตำราหลายๆเล่มอาจจะมีนักวิชาการจำนวนมากได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันนะครับในเอกสารของเรานะครับก็พูดถึงหลักที่เรียกว่าสัพพริสธรรม7สัพพริสธรรม7นั้นก็จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างแรกก็คือรู้จักเหตุก็คือหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนแล้วในหน่วยที่1มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสมองส่วนหน้าที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์เรามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักความพอดีนะครับรู้การเวลารู้เหมาะสมนะครับรู้ในเรื่องของชุมชนรู้ถิ่นรู้บุคคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูนะครับคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยจากสัพพริสธรรม7ประการเนี่ย
มันก็ทำให้มนุษย์ส

สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนานารอบตัวได้มันทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนั่นเองเพราะว่าอย่าง

ได้มันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนานาขึ้นมาได้นี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์คุณค่าความเป็นมนุษย์มันจึงเหนือกว่าชีวิตชนิดอื่นๆนั่นเองหรือพูดง่ายๆสัปปริสธรรม7มันก็กินความไปถึงว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็เพราะว่ามนุษย์นั้นมีความสามารถในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้นั่นเองซึ่งมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มในเรื่องของการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าในอนาคตนั้นมนุษย์เราควรที่จะมีลักษณะการเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับอย่างน้อยก็เรียนรู้ในเรื่องของความรู้นะครับที่เราจะต้องมีถูกไหมฮะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับว่ามันเกิดจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งก็เรียนแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถจะกระทำได้สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนานานั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้นะครับการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รอบตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มันก็เลยทำให้มนุษย์มีพัฒนาการนั่นเองนะครับมนุษย์นะครับไม่โดยธรรมชาติไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนานารอบตัวด้วยสัญชาตญาณนะครับไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนั้นดำรงชีวิตหรือเรียนรู้เรื่องอื่นด้วยสัญชาตญาณก็คือหมายความว่าพอโดยถึงเวลาแล้วนะฮะก็จะเป็นเองแต่มนุษย์เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมนุษย์เราเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆนานารอบตัวก็เพราะว่ามนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้ได้มนุษย์สามารถที่จะฝึกได้และมนุษย์ต้องฝึกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวโยงไปถึงหน่วยที่1ถูกไหมครับเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เลยมีพัฒนาการเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพราะมนุษย์รู้จักการเรียนรู้สิ่งต่างๆนานาและมนุษย์รู้จักการถ่ายทอดสิ่งต่างๆนานาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับเราจะพูดถึงแนวโน้มการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีก็คือหมายความว่าในอนาคตนั้นนะครับเราจะเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีเนี่ยโดยอะไรบ้างโดยยังไงบ้างด้วยวิธีไหนบ้างเขาก็บอกว่าแนวโน้มการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีอันแรกนั้นก็คือจะต้องสร้างความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์ก็คือพูดง่ายๆมองคุณค่าของมนุษย์อย่างถูกต้องจะมองในแง่มุมไหนนั่นเองแล้วเราจะสร้างสรรค์ความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์อย่างไรนะครับมนุษย์ควรเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ2การใช้หลักธรรมาภิบาลในสังคมไทยนะแล้วก็3การเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนนะเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าอันแรกนะครับประเด็นแรกการสร้างสรรค์ความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์เราจะมองคุณค่าของมนุษย์ยังไงแน่นอนว่าการสร้างความเจริญและการมองคุณค่าของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่อาจจะเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีการใช้เทคโนโลยีมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อมูลความรู้อะไรต่างๆนานารวมถึงการสร้างความเจริญให้กับตัวมนุษย์เองแล้วจริงๆเนี่ยนะไอ้คุณค่าของความเป็นมนุษย์จริงมันอยู่ที่ตรงไหนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งอะไรหรอกมันก็คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายนะคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงก็คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายนะครับสร้างสังคมด้วยความสุขดำรงความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็คือหมายความว่าไอ้คำสอนตรงนี้หรือการมองคุณค่าของมนุษย์ตรงนี้ไม่ต้องการให้เราฟุ้งเฟ้อ
ถูกไหมฮะหลงไปกับเรื่องอะไรต่างๆนั้น

นะครับที่มันเข้ามาหลอกล่อเราถูกไหมฮะมันก็อาจจะมีสิ่งอะไรต่างๆนานาที่มันกระตุ้นความต้องการกระตุ้นความอยากได้ใคร่มีของเราอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นจริงๆแล้วนะครับคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงก็คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายเมื่อเราดำรงชีวิตที่เรียบง่ายปัญหาจะไม่เกิดปัญหาต่างๆนานาจะไม่เกิดถ้าเราดูปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจริงๆแล้วมันเกิดจากความที่มนุษย์เรามีความละโมบโลภมากนั่นเองทำไมเราต้องถูกหลอกจากพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆนานาจริงๆแล้วก็เพราะว่าเรามีความอยากได้ใครมีถูกไหมครับเขามีผลประโยชน์มาหลอกเราถูกไหมครับอาจจะมีการส่งข้อความหรืออะไรบอกว่าเราอาจจะต้องได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นนะเราอาจจะได้รับเงินนู่นนี่นั่นจำนวนเท่านู้นเท่านี้แต่ว่าจะต้องส่งอะไรมาให้ก่อนอะไรทำนองนี้ถูกไหมครับต้องส่งเลขที่บัญชีมาหรืออะไรต่างๆนานาหรือต้องโอนเงินมาก่อนอะไรทำนองนี้นะครับพูดง่ายคือว่าถ้าเราดำรงชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีความละโมบโลภมากเห็นไหมครับสร้างสังคมด้วยความสุขนะครับโอกาสที่จะโดนหลอกเขาพูดง่ายก็คือค่อนข้างที่จะยากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลอกลวงคนเนี่ยมันก็อาศัยจุดอ่อนของความเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์เราจริงๆแล้วก็คืออาจจะมีความละโมบโลภมากอยากได้ใกล้มีนั่นเองนะครับถัดมาเวลาพูดถึงหลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาลคืออะไรนะครับเขาก็บอกว่ามันก็คือการใช้อำนาจในการจัดการทรัพยากรของประเทศในทุกระดับอย่างโปร่งใสมีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมจากการมีส่วนได้เสียมีประสิทธิภาพเที่ยงธรรมภายใต้หลักนิติธรรมที่เน้นการปกครองอย่างเสมอภาคโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายึดหลักธรรมาภิบาลนะครับในการดำเนินการของสังคมแน่นอนมันก็อาจจะทำให้เกิดความสงบสุขอาจจะก่อให้เกิดการยอมรับนะครับของคนในสังคมความแตกแยกการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับปัญหาต่างๆนานาก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าก็ถือว่ารับผิดชอบร่วมกันนะครับนึกถึงส่วนรวมนั่นเองนะครับทีนี้แล้วหลักธรรมาภิบาลล่ะที่จะนำมาใช้ในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทำไมมันนำมาใช้แล้วมันถึงจะได้รับการยอมรับทำไมมันจะถึงทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนะครับก็เพราะว่ามันยืนอยู่บนหลักการของ1นิติธรรมก็คือพูดกันง่ายๆก็คือหลักของความยุติธรรมหลักของกฎหมายอะไรนั่นเองถูกไหมฮะอันที่2ก็คือหลักของคุณธรรมนะอันที่3คือหลักความโปร่งใสนะเพราะฉะนั้นความโปร่งใสก็คือหมายความว่าไม่มีอะไรที่ติดขัดใจขัดข้องหรือไม่ชอบมาพากลนะครับโปร่งใสคือสามารถทดสอบได้พิสูจน์ได้อะไรต่างๆนานาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนิติธรรมนะครับก็หลักของความยุติธรรมหลักของกฎหมายนะครับคุณธรรมก็คือเรื่องของความดีความดีงามถูกไหมครับหลักของความโปร่งใสก็สามารถตรวจสอบได้พูดง่ายๆนะครับรวมไปถึงหลักความมีส่วนร่วมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในทุกระดับชั้นนะครับมันก็เกิดความยินยอมพร้อมใจเกิดการยอมรับนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของหลักความรับผิดชอบก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือภาพรวมนั่นเองรวมไปถึงหลักความคุ้มค่าดำเนินการแล้วก็ต้องมีความคุ้มค่านะครับและมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องมีการเน้นคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียนนะฮะก็คือหมายความว่าผู้เรียนก็แน่นอนนะครับอาจจะอยู่ในวัยที่แตกต่างกันอย่างน้อยก็คืออยู่ในวัยที่ศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับไปใช้ในการดำรงชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือไปใช้เมื่อเติบโตขึ้นนะครับถ้าผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเป็นผลดีกับสังคมในอนาคตนั่นเองนะครับการเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนจะทำอะไรบ้างล่ะนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับในการแสดงความคิดเห็นมีความรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้รับได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็คือต้องให้เขาได้มีโอกาสในการอภิปรายอย่างน้อย
ก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เหตุการณ์ถูกไหมฮะก็อาจจะต้องมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆนานานะครับหรือเหตุการณ์จริงนะครับเพื่อให้นักผู้เรียนหรือนักเรียนนักศึกษาได้มีการอภิปรายกันนะครับว่าเหตุการณ์จริงนะตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเกิดการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้เกิดภัยธรรมชาติอย่างนี้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในลักษณะอย่างนี้นะครับอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการทำประโยชน์นะครับก็อาจจะมีในหลากหลายลักษณะนะครับการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสวมบทบาทนะครับสวมบทบาทในการที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องต่างๆนานานะครับรวมไปถึงนำวิธีที่มีในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนะครับก็คือเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเข้ามามีส่วนในการเรียนการสอนนะครับก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับท้องถิ่นตัวเองนะครับแล้วก็หวงแหนท้องถิ่นของตัวเองนั่นเองนะครับรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในลักษณะข้ามวิชานะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าอีกหน่อยนะครับสภาพปัญหาสังคมสภาพอะไรต่างๆนานาจะเปลี่ยนแปลงไปอาศัยความรู้เพียงด้านใดด้านเดียวคงไม่พอแม้จะต้องมีการเรียนการสอนในระดับที่ข้ามวิชาแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เรื่องของการจัดกิจกรรมที่จะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมก็คือเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนรวมทั้งนิสิตนักศึกษาผู้เรียนควรจะต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่พูดถึงในเรื่องของการเน้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนรวมไปถึงไม่ใช่แต่เฉพาะผู้เรียนนะครับคณาจารย์เองนะครับก็จะต้องมีส่วนร่วมเป็นกรรมการหรือเป็นคณะทำงานเพื่อส่งเสริมความเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพนะครับนักศึกษาที่มีคุณภาพหรือมีคุณธรรมเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถูกไหมครับอย่างน้อยคณาจารย์ก็ต้องมีส่วนร่วมที่สำคัญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มของการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดีว่าควรจะมีลักษณะยังไงนั่นเองครับ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้

ับกลับมาสู่ช่วงนี้นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาหน่วย15นะครับการใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้นะครับเหตุที่เอาหน่วย15เรียนก่อนนะครับไม่เรียงทำไมไม่เรียง1 2 3นะครับเพราะว่าหน่วยนี้เนี่ยก็กรรมการเนี่ยได้มองแล้วว่านะครับเป็นหน่วยที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษานะไม่เรียนแต่แรกๆเลยนะครับเพราะนักศึกษาเนี่ยเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเนาะซึ่งอาจจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับและก็อาจต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อไปติวกันเนี่ยจะใช้ภาษาในการเทิดความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทั้งในการเรียนในการทำงานนะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยจะแบ่งเนื้อหาเป็น3ตอนนะครับแรกเนี่ยเป็นการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาค้นคว้านะครับตอนที่2จะเป็นการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความรู้และก็ตอนที่3เป็นการใช้ภาษาในการอ้างอิงนะครับการอ้างอิงเนี่ยก็คือทั้ง3เรื่องเนี่ยมันก็ใช้ได้ประโยชน์ทั้งชีวิตประจำวันนะครับและการทำงานการเรียนการสอนได้หมดนะครับโดยเฉพาะ 15.3 เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหมาะกับเรามากที่เป็นนักวิชาการนะหมายถึงว่านักศึกษาเนี่ยนะครับการอ้างอิงนะการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาเนี่ยนะครับมาส่งแล้วเกิดสมมติว่าโอ้โหเราไปค้นคว้าข้อมูลมาอ้างอิงอย่างชัดเจนเนี่ยคะแนนได้พุ่งแน่นอนนะสำหรับวิชานะครับต่อมามาดูกันนะครับตอนแรกการใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้านะครับก็จะมีความหมายความสำคัญขั้นตอนและการใช้คำสำคัญและการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาดูความหมายกันก่อนนะครับการศึกษาค้นคว้าก็บอกว่าเป็นการเรียนรู้ครับด้วยการแสวงหาข่าวสารข้อมูลสารสนเทศความรู้ที่ผู้ศึกษาสนใจและกำหนดจุดประสงค์ไว้ก่อนนะครับโดยแสวงหาจากแหล่งต่างๆที่น่าเชื่อถือเพื่อทำการรวบรวมรายละเอียดที่เรียบเรียงนะครับอ่านนำความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงแหล่งที่มานะครับก็จะเห็นว่าก็ใช้ความรู้ที่ได้จากหน่วยเมื่อกี้นะครับหน่วยที่2เรื่องความคิดนะครับว่าข้อมูลความรู้เนี่ยในสังคมในทุกวันนี้ในโลกนี้มันเยอะมากเลยนะฮะนักศึกษามีวิธีการกันกรองอย่างไรนะก็ต้องใช้ความคิดของตัวเองนั่นแหละในการกันกรองดูนะกันกรองเสร็จจัดลำดับครับตามเวลาตามอะไรก็ได้ตามที่นักศึกษาคิดว่ามันดีนะเรียงตามลำดับเวลาเรียงจากมากไปน้อยเรียงจากอะไรนะครับเพื่อเรียบเรียงและเขียนออกมานะครับหรือถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ความรู้นั้นอยู่ต่อไปก็เลยบอกว่าจะต้องเป็นระบบเนาะไม่ใช่คิดมาศึกษาค้นคว้าเนี่ยเป็นวิธีการคิดที่เป็นระบบนะครับจะต้องมีวิธีการของเขาอยู่นะครับมาดูกันความสำคัญนะครับของการศึกษาค้นคว้านะครับก็ตามนี้เลยนะส่งเสริมความคิดเพิ่มพูนความรู้นะพัฒนาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษานะครับสามารถเรียบเรียงรวบรวมความรู้เป็นระบบส่งเสริมการรู้ต่อชีวิตแล้วก็สามารถนำผลเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับการศึกษาค้นคว้าเนี่ยนะครับศึกษามาแล้วเนี่ยถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้ประโยชน์ครับผู้ค้นคว้าเองก็ได้ประโยชน์อย่างน้อยก็ได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือนะประโยชน์จากการค้นคว้าแหล่งข้อมูลรู้ว่าสื่อไหนน่าเชื่อถือสื่อไหนไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับการศึกษาค้นคว้าเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับแบ่งง่ายๆก็คือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับการศึกษาค้นคว้าไม่จำเป็นว่าโอ้โหจะต้องนั่งทำวิจัย300หน้ามาส่งนะครับการศึกษาค้นคว้าแบบเป็นทางการก็มีนะเช่นเราอาจจะอยากรู้เรื่องนี้นะครับเราก็ไปศึกษาค้นคว้าได้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำกัดวงอยู่แค่ห้องสมุดเท่านั้นใช่ไหมครับเรามีอินเทอร์เน็ตเรามี Google นะโฆษณาเขาเลยเนาะ เราอยากรู้อะไรเนี่ยท่านนายกก็บอกแล้วนะว่ามีอะไรก็ไปหาใน Google ได้นะครับก็ไปหาดูนะอยากดูเรื่องอะไรนะอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์ภาษาไทยก็อาจจะแบบอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์บ้างก็เสิร์ชไปนะเขา Google เสร็จประวัติศาสตร์ไทยนะมันก็มีความรู้พวกนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะ อยากรู้เรื่องการทำอาหารโอ้โหวันนี้อยากทำแกงกินมากเลยก็ไปเสิร์ชวิธีการทำแกงนะก็จะรู้วิธีการอย่างเงี้ยไอ้นี่คือวิธีการแบบ

0: ไม่เป็นทางการก็คือศึกษาด้วยตัวเองหรือถามจะผู้รู้ก็ได้ครับการศึกษาค้นคว้าไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเท่านั้นใช่ไหมถามจะผู้รู้ก็ได้นะให้เขาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็เป็นการศึกษาค้นคว้ารูปแบบหนึ่งนะครับส่วนการศึกษาค้นคว้าเป็นทางการก็เป็นพวกที่มีกระบวนการวิจัยมีขั้นตอนวิธีการมีสมมติฐานมีการหลายหลายมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหามีการกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างพวกนี้นะครับซึ่งเราไปเจอในการทำรายงานวิชาการรายงานวิจัยในอนาคตต่อไปนะครับต่อมาขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้านะครับก็เป็นกระบวนการที่ไม่รู้จบนะเริ่มจากการกำหนดเรื่องครับก่อนเราอยากรู้เรื่องอะไรที่บอกเมื่อสักครู่นะผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำแกงส้มมากเลยนะครับผมก็ต้องกำหนดเรื่องก่อนว่าผมจะเข้าไปเสิร์ชว่าแกงส้มนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมาถึงก็อ่ะแกงส้มแล้วไปพะแนงมั่งอ่ะแกงเขียวหวานมั่งไม่ได้นะกำหนดเรื่องชัดๆก่อนว่าจะเอาอะไรนะครับจากนั้นกำหนดแหล่งครับแน่นอนทำแกงส้มเนี่ยก็ต้องเอาหนังสือตำราอาหารเนาะไม่ใช่ไปเอาตำราวิชาการประเภทแบบสารอาหารในแกงส้มมีอะไรบ้างเราไปต้องการหาสารอาหารในแกงส้มไม่ต้องการวิธีการทำแกงส้มให้อร่อยนะทำอย่างไรกำหนดแหล่งให้ชัดเจนว่าจะใช้อะไรใช้หนังสือถามจากผู้รู้อ่ะเดินไปถามเนี่ยแม่ครัวที่โรงอาหารของวสทเลยว่าแกงส้มร้านพี่อร่อยมากเลยทำไงถึงจะอร่อยขนาดนี้บอกวิธีการมาเราก็จดไปนะครับต่อมาสำรวจเลือกข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการครับบางครั้งเนี่ยเราไปกำหนดแหล่งค้นคว้าว่าสมมติไปห้องสมุดหนังสือเกี่ยวกับแกงส้มมีประมาณ30เล่มนะเราก็ต้องเลือกดีๆแบบว่าผู้เขียนคนนี้โอ้ตำรับชาววังเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ตำรับชาวบ้านเอามาบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ได้เนี่ยมันจะดีหมดหมายถึงว่ามันดีหมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านหมดเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับเราก็คัดแต่ตัวดีๆมาคัดแต่หนังสือดีๆมาแหล่งดีๆมานะครับจากนั้นเรียบเรียงข้อมูลต่างๆอันนี้ถ้าไปเน้นพวกนี้ก็เป็นพวกเกี่ยวกับการทำรายงานเนาะเราต้องรวบรวมเราต้องเรียบเรียงครับเนื้อหามาเปลี่ยนโจทย์ใหม่ไปทำเรื่องบริษัทไทยนะครับเราเริ่มรวบรวมข้อมูลนะมาตั้งแต่อดีตนะถึงปัจจุบันเราจะพูดถึงกษัตริย์เนี่ยเราอาจจะต้องเรียงตามลำดับเวลาไม่ใช่มาถึงพ่อพูดถึงพระนเรศวรเสร็จโยงไปพ่อขุนรามกลับมากันที่1กับพระเจ้าตากเนี่ยไม่เป็นลำดับเลยนะต้องเรียบเรียงข้อมูลให้ดีนะเรียงจับเก่าไปใหม่เราจะได้อธิบายตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธุมรีนครศรีธรรมราชเป็นต้นมานะครับเมื่อทำรายงานเสร็จเป็นเล่มนะหรือค้นคว้าวิจัยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่นะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของงานเขียนก็ได้การพูดก็ได้นะการไปอะไรล่ะพรีเซนต์งานการนำเสนอผลงานก็ได้นะครับพวกนี้เพราะว่าความรู้เนี่ยที่จันเจียดว่าเนาะถ้าเรารู้คนเดียวเราคิดได้คนเดียวรู้คนเดียวก็ตายไปพร้อมเราความรู้นั้นนะครับแต่ถ้าเราความรู้นั้นไปเผยแพร่ต่อองค์ความรู้นั้นก็จะคงอยู่คู่สังคมต่อไปนะครับจากนั้นมีการประเมินความรู้ครับว่าสิ่งที่มีความรู้ที่เราประเมินที่เราทำมันเนี่ยความรู้นี้เนี่ยนะเราได้รับอะไรประโยชน์อะไรบ้างจากการวิจัยนั้นนะครับหรือการค้นคว้านั้นๆ นะครับถ้าเกิดสมมติว่ายังมองว่าอ๋อยังมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องอื่นอีกก็กำหนดเรื่องต่อไปนะทำประวัติศาสตร์อยุธยาเสร็จโอ้สนุกมากเลยทำประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ต่อทำประวัติศาสตร์ธนบุรีต่อเนี่ยกำหนดเรื่องต่อๆไปนั้นกระบวนการเนี่ยก็เป็นกระบวนการไม่รู้จบอย่างนี้เองนะครับคำสำคัญครับอันนี้ก็ในเอกสารการสอนเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะเขียนไว้ละเอียดมากนะครับอันนี้ผมก็สกัดแต่ที่น่าจะง่ายๆมาให้นักศึกษาฟังละกันนะครับ
1: คำสำคัญนี่คือยังไงอาจารย์อาจารย์คือหมายความว่าเวลาเราจะไปค้นคว้าเนี่ย
0: ใช่
1: เราเอาไปค้นเป็น
0: ลืบเลย
1: เป็นย่อหน้าเลยได้ไหมโอ้ยเราอยากรู้อย่างเงี้ยเอาช่องย่อหน้านี้ไปค้นเลยได้ไหม
0: ก็จะลำบากนิดนึงนะกลับไปสู่เรื่องประวัติศาสตร์เนาะสมมติว่าผมจะทำประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์อย่างเงี้ยเราก็หมายว่าประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเรื่องเศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: ยาวไปไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
0: มันก็เจอเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลเยอะมากใช่ไหมครับ
1: และที่ไม่เกี่ยวก็จะออกมาด้วยใช่ไหม
0: อาจจะมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็ได้เพราะว่าในเสิร์ชเอนจินของบ้านเราเนี่ยอาจจะบางคำเนี่ยอาจจะไม่อะไรละ
1: เอาอย่างนี้ก็ได้อาจารย์วสันต์คือหรือเวลาเรามาค้นหนังสือในห้องสมุดเนี่ยเราก็มักจะไม่เขียนถ้าเรารู้ชื่อที่ตรงปุ๊บเราเสิร์ชเข้าไปได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าหนังสือเรื่องนี้เรื่องอะไรเราต้องสกัดเอาคำสำคัญออกมาให้ได้ก่อนไม่ใช่ไปสเปะสปะว่าเราจำว่ามันมีคำว่าแกงส้มบ้างแกงมัสมั่งมั่งอะไรแล้วค้นไปอย่างนี้จะไม่เจอหนังสือ
0: ใช่ไห
1: ม
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ที่เสริมอาจารย์สมเกียรตินะครับว่าอย่างนักศึกษาบางคนเนี่ยนะครับนักศึกษาผมเองนี่แหละมาวิชาชีพเนี่ยพอบอกว่าจะทำสมมติจะทำประเพณีของไทยประเพณีลอยกระทงก็ไปทื่อๆเลยว่าลอยกระทงหนังสือเนี่ยที่ชื่อว่าลอยกระทงเนี่ยมันแทบจะไม่มีในสังคมไทยหรอกใช่ไหมมันก็ต้องแบบประเพณีไทยประเพณี เกี่ยวที่เกี่ยวประเพณีของไทยอะไรมันเนี้ย
1: ประเพณีสำคัญ
0: ก็ต้องหาเอาคำใหญ่ๆก่อนประเพณีใช่ไหมคุณไปเสิร์ชประเพณีเนี่ยจะเจอหนังสือพวกนั้นแต่ไปเช็คพูดถึงก็ลอยกระทงไม่ค่อยมีหนังสือชื่อลอยกระทงหรอก
1: เพราะว่าเนื้อมันไม่เยอะพอใช่ไหม
0: ที่ทำเป็นเล่มได
1: ้เนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ประสันก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราต้องค้นคว้าเนี่ยเราต้องสกัดเอาคำสำคัญออกมาแล้วจะไปค้นเจอไม่เช่นนั้นเนี่ยนักศึกษาเข้าห้องสมุดเองก็จะงงว่าเอ๊ะเราจะเลือกหนังสือเล่มไหนเราจะไปหาข้อมูล
0: หัวข้อใหญ่ๆให้เจอก่อนนะครับอย่างที่ว่าครับคำสำคัญนี่คือคำหรือวลีที่บ่งชี้สาระสำคัญของเรื่องนะครับเช่นสมมติว่าอย่างที่บอกอ่ะจะทำประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์เนี่ยประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์เนาะถ้าไปพิมพ์ว่าพระนารายณ์สมัยพระนารายณ์มหาราชเนี่ยอาจจะเจอพระประวัติอาจจะไปเจออะไรไม่รู้ที่เกี่ยวข้องสมัยนั้นน่ะขุนนางสมัยนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการแค่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องการสิ่งเฉพาะเนี่ยโอเคเราอาจจะไปหาคำว่าสมัยพระนารายณ์ก่อนก็ได้แล้วหาหนังสือเนี่ยที่เกี่ยวข้องอีกรอบนึงก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเสิร์ชเอาคำว่าสมัยพระนารายณ์ไปหาในคำสำคัญเนี่ยข้อมูลจะเยอะมากเนี่ยเราจะเสียเวลาในการมาคัดเลือกข้อมูลอีกนะแต่ก็เรามีคำที่มันบ่งเข้าไปชัดๆนะว่าสงครามในสมัยสมัยพระนารายณ์มหาราชมันจะน้อยลงจะเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะที่บอกนะครับว่าปัจจุบันก็มี Search Engine เนาะในระบบอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเราก็เอาคำสำคัญเนี่ยไปหาได้นะครับเปลี่ยนคำสำคัญครับช่วยเราเข้าใจภาพรวมของเรื่องมากขึ้นนะสามารถค้นหาแนวคิดของเรื่องได้ทำให้ผู้อ่านมีทักษะแนวคิดทำให้สามารถจับประเด็นได้และที่บอกที่สำคัญคือประหยัดเวลานั่นแหละค่าใช้จ่ายในการสืบค้นนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดอย่างที่บอกเอาคำที่แบบว่าคำที่มันคำสำคัญที่ใหญ่เกินไปหาเนี่ยข้อมูลก็เยอะเกินเยอะเกินต้องไปเสียเวลาหาอีกครับทำให้เราอาจจะเสียเวลานะครับ
1: ในทำนองกลับกันถ้าเราเอาคำสำคัญที่เล็กเกินไปอย่างลอยกระทงมาสักครู
0: ่หาไม่เจอ
1: ก็จะไม่เจอหนังสือเลย
0: เราต้องเลือกใช้คำที่เหมาะสมอันนี้ก็เลยบอกว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยมีทักษะในการคิดนี่แหละครับว่าเราจะคิดอะไรดีคำไหนดีที่เหมาะสมที่สุด
1: แล้วกลั่นออกมาเป็นคำ
0: ต้องหาคำที่สั้นที่สุดที่สามารถมีข้อมูลเพียงพอในคำนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ที่ว่าไปนะครับปัจจุบันเราก็มีเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลที่เรียกว่าเสิร์ชไซต์นะครับจำนวนมากก็โฆษณาไปที่ google.com นะครับนอกจากก็มี Yahoo นะมี Bing มีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าคนไทยก็จะค่อนข้างจะใช้ Google เป็นหลักนะครับอันนี้นะครับเราลองเนี่ยเสิร์ชดูนะใช้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นคำสำคัญในการเสิร์ชนะครับเราก็จะเจอข้อมูลใน Google เนี่ยก็เจอสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเว็บไซต์ Wikipedia ที่เกี่ยวกับสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับอ
0: ย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปใช้คำสำคัญเป็นมหาวิทยาลัยมาทั่วโลกประเทศเลยมีกี่ร้อยแห่งมาหมดนะหรือว่าจะใช้ว่าสุโขทัย
1: จังหวัดสุโขทัยมาเลย
0: ได้เจดีย์พุ่มเขาบินมาเลยอย่างเงี้ยใช้ว่าธรรมาธิราชก็ไม่ได้ถูกไหมเราต้องใช้มหาวิทยาลัยสุโขทัยจะยาวก็ต้องยาวยอมยาวไปนะหรือว่าจะรู้ชื่อย่อก็ใช้มสท.ไม่ได้ตะขึ้นแบบเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยใช้คำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับใน Google เนี่ยเจอทั้งหมด 1,980,000 รายการโหเยอะมากนะทั้งนี้เนี่ยเพราะว่า Google เองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่า Search Engine ในภาษาไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปหลังๆเนี่ยมันคงไม่ใช่คำว่าสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งหมดหรอกบางทีมันอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยคำหนึ่งสุโขทัยธรรมาธิราชคำหนึ่งมาได้คำหนึ่งเหมือนกันเป็นหลังๆนะครับแต่นั้นแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเราทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านก็ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้พวกบูลีนต่างๆการใช้แบบคำบ่งต่างๆไปนะมาดูที่2เนาะทีนี้เราจะลองใช้ผมจะเสิร์ชคำว่าอีสานนะครับทีนี้เราใช้ตัวเลือกลบครับลบส้มตำนะลบนี่คือจะไม่จะเป็นอาหารอีสานที่ไม่ใช่ส้มตำ
1: คือไม่เอาส้มตำ
0: ไม่เอาส้มตำ
1: ในการ
0: เบื่อแล้วอาหารอีสานรู้ว่ามีส้มตำแล้วมีอะไรอื่นอีก
1: เอาแบบอื่น
0: เราก็ลองใช้ดูลองเล่นดูนะอาหารอีสานแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงลบส้มตำที่มีอะไรบ้างมาแล้วมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยแกงอีสานแกงขี้เหล็กเห็ดเพาะเราดูแล้วโอ้นอกจากนอกจากต้มตำแล้วอีสานเขากินเห็ดเผาะไหมกินแกงขี้เหล็กไหมอันนี้มีอะไรอันนี้ยังต้มซั่วไก่คืออะไรก็ไม่รู้แจ่วบองโอ้ก็จะมาแบบเยอะแยะมากมายที่ไม่เกี่ยวกับต้มตำเนี่ยเพราะถ้าเกิดเสิร์ชอีสานเนี่ยอีสานแน่นอนต้มตำไก่ย่างมาหมดเลยเนี่ยพออย่างนี้มาเนี่ยก็จะมีตั้งหลายแบบนะหรือเนี่ยจะมีคำว่าแค่ปรากฏว่าอาหารอีสานที่เราต้องการภาษาอีสานแต่เราจะไม่มีคำว่าส้มตำปรากฏในนี้เลยนะมีออรินจิหน่อไม้ดองด้วยแหนแกนเห็ดชิตาเกะฟังดูไฮโซเหลือเกินนะครับ
2: สาวลองไปเสิร์ช
0: ลองไปเสิร์ชเล่นๆดูนะครับหรืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คำที่ดูแล้วมันใกล้ๆกันนะแต่พอเสิร์ชเข้า Google ปั๊บเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับอย่างผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมจะลองว่าหาที่พักแนะนำดูซิโรงแรมที่พัก ถ้าขึ้นว่าที่พักโรงแรมเนี่ยมาเลยครับจองโรงแรมโดยเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้ที่พักราคาถูก booking.com อะไรก็ว่าไปนะแต่ก็เปลี่ยนใหม่ว่าที่นอน

0: ที่นอนก็นอนได้เหมือนกันเนาะแต่กลับมาเป็นเตียงเลยจ้ะ
1: ที
0: ่นอนผ่อนคลายผ่อนสบาย
2: ที่นอนนั้นน่าจะมาเป็นฟูก
0: ใช่มาเป็นฟูกเลย
1: เ
0: ราใช้ว่าที่นอนไม่ได้นะใช้ที่พักได้แต่ที่นอนไม่ได้เพราะที่นอนเนี่ยในภาษาไทยจะกลายเป็นคำเขาเรียกคำพ้องไปอีก อย่างเงี้ยนะครับ
2: ตัวอย่างนี้หอยจำประสานชัดเจนนะครับเพราะว่าอันนี้แสดงว่าถ้าเราเซิร์ชคำว่าที่นอนเนี่ยเราอาจจะยังคิดถึงคำเราอาจจะยังไม่ได้คิดถึงคำพ้องมันมันจึงออกมาเป็นฟูกที่นอนอย่างนั้นไป
1: การเลือกใช้คำที่เหมาะสมก
2: ็ในการค้นมันจะช่วยประหยัดเวลา
0: ก็ต้องลองหาดูนะว่ายังไงเพราะคำบางคำเดี๋ยวพูดผลไม้เหมือนกันครับสมมติว่าทับทิมอย่างเงี้ยถ้ากดว่าทับทิมไปเนี่ยบอกไปเป็นเม็ดทับทิมเต็มเลยเป็นอัญมณีมาเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็บางคำบางคำเนี่ยมันจะเป็นคำพ้องอาจจะมีพ้องเสียงพ้องรูปอะไรอย่างเงี้ยไปจะไปใช้เนี่ยในภาษาไทยเป็นคำภาษาละเอียดเงี้ยแหละครับเวลาไปใช้ในเสิร์ช Google เนี่ยบางทีมันก็จะได้คำตอบที่ไม่ต้องการมาเหมือนกัน
2: ถ้าเราใช้คำว่าทับทิมลบพลอยจะได้ไหมจำภาษาทับทิมที่ไม่เป็นพลอย
0: ก็ได้ครับ
2: มันจะไม่ขึ้นมาไหม
0: หรือจะระบุไปเลยว่าผลทับทิมอะไรเงี้ยมันจะเป็นจะเป็นลูกที่เป็นผลไม้มาอย่างเงี้ยครับขึ้นมา
2: หรือจะเป็นบ่งเพิ่มไปเป็นทับทิมบวกผลไม้อันนี้อาจจะได้เนาะ
0: นะครับก็ลองไปเสิร์ช Google ดูเนาะสนุกดีนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่ 15.2 นะครับตอนที่ 15.2 ครับวิธีการถ่ายทอดความรู้นะครับก็จะมีความหมายความสำคัญนะใครการถ่ายทอดความรู้คือการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าเมื่อสักครู่นะครับไปเล่าต่อกล่าวต่อนะอธิบายให้บุคคลอื่นฟังเพื่อเกิดการรู้ร่วมกันนะง่ายๆนะครับความสำคัญก็อย่างที่ว่าครับทำให้ความคิดคงอยู่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาทักษะภาษาได้รับแนวคิดในการดำเนินชีวิตทั่วไปนะครับวิธีการล่ะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกการอธิบายฮะรู้มาอธิบายต่อนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้นะอธิบายต่อว่าตรัสรู้อะไรใช่ไหมให้คนเนี่ยความรู้ที่พระองค์ได้มาเนี่ยท่านพระองค์ก็ไปถ่ายทอดต่อ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ธิบายเข้าใจทุกข์คืออะไรในคืออะไรเหตุการณ์ดับทุกข์เป็นยังไงบ้างคนก็เข้าใจเสร็จก็บรรลุกันไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างประกอบครับอันนี้ก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเหมือนกันนะบางคนจะไม่เข้าใจว่าผลไม้เนี่ยของในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้อะไรมั่งอ่ะอ๋อก็พวกมีกลิ่นแรงๆอะไรอ่ะอะไรล่ะกลิ่นแรงๆอ่ะทุเรียนอย่างเงี้ยห้ามเอาขึ้นนะบางที่มังคุดก็ห้ามเอาขึ้นมังคุดก็ไม่น่ามีกลิ่นนะทำไมไม่ให้กินไม่รู
1: ้มันสุกแล้วมันมีกลิ่นนะ
0: อ๋อมีกลิ่นเหมือนกันใช่ไหมฮะโรงแรมที่เคยไปพักเนี่ยโนทุเรียนกับโนแมงโก้สตีนแบบงงแบบมันต้องไปด้วยกันตัวเองไม่กินผลไม้อะไรไม่ทราบ
2: หรืออาจจะแบบว่าถ้าเกิดมีเจอมังคุดคนมักจะเอา
0: ทุเรียน
2: ไปด้วย
0: ก็เลยแบดทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับอธิบายเข้าใจเนาะการนิยามเป็นการจำกัดขอบเขตความหมายของคำนะเนี่ยจะทำเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีอะวรรณคดีคืออะไรอะงานที่เขียนดีไงเขียนดีขนาดไหนอะโอ้ก็ใช้ภาษาที่มันแบบพิงพลายอะไรเงี้ยในการอธิบายก็เป็นการนิยามนะครับกล่าวซ้ำก็คือการเน้นย้ำความนั้นอะให้คนฟังรู้ว่าโอ้อันนี้มันสำคัญจริง
2: ซึ่งวันนี้เราซ้ำหลายครั้งเหมือนกันในบางประเด็นเราซ้ำหลายรอบเลย
0: นะครับแล้วก็มีการให้รายละเอียดครับอันนี้ให้ตัวเลขข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับลักษณะประเทศไทยนั้นประกอบด้วยประชากร65,849,000คนอะไรเงี้ยประกอบด้วยคนภาคเหนือเท่าไหร่ภาคอีสานเท่าไหร่โอ้เห็นไหมภาคอีสานมีจำนวนประชากรมากสุดคิดเป็นร้อยละ80อะไรมั่วไปร้อยละ40ของประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทั้งหมดเท่าไหร่โอ้เป็นตัวเลขเนี้ยเห็นชัดเจนว่าอ๋ออีสานเนี่ยเขาเป็นคนเยอะสุดนะเป็นชาวนาเยอะสุดนะโอ้รายได้เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นการให้ละเอียดนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้นะครับเขาบอกการวิธีพวกนี้สามารถใช้ผสมประสานกันได้นะครับและมีวิธีการอื่นๆเช่นพวกการสาธิตที่อาจารย์เจษฎาว่าไว้ว่าทำไม่เข้าใจสักทีตัวอย่างก็ไม่รู้สักที
1: ทำ
0: ก็เห็นเลยก็ได้อ๋อเป็นอย่างนี้เองนะครับ
2: เดี๋ยวนี้เยอะใน YouTube ไงใน YouTube เนี่ยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้โดยใช้การสาธิตเลยเพราะว่าโดยเฉพาะบางการถ่ายทอดความรู้บางอย่างอย่างเช่นทำอาหารที่อาจารย์ประสานพูดเนี่ยใน YouTube เนี่ยสาธิตให้ดูเลยจะได้ไม่ต้อง
0: ชัดเจน
2: เพราะว่าใช้ภาษาในการอธิบายไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยเลย
0: นี่ครับเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าสื่อสมัยนี้มันทันสมัยขึ้น
1: ทำตามได้เลย
0: ได้ความรู้อะไรเยอะเลยแหละนะครับกระบวนการถ่ายทอดความรู้นะครับก็เริ่มจากเหมือนการเขียนทั่วไปนะครับเนื่องจากเป็นหน่วยสุดท้ายเนาะเราก็เลยเขียนแค่นี้แต่ถ้านักศึกษาอ่านมาหน่วย10หน่วย11ไปแล้วเนี่ยมันก็มีพวกนี้แหละครับกำหนดโครงเรื่องก่อนว่าจะเขียนอะไรนะครับสืบค้นหาข้อมูลกำหนดรูปแบบการถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ผู้รับสารที่ผู้รับสารเป็นใครนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวในหน่วยที่เกี่ยวกับการพูดกับหน่วยที่เกี่ยวกับการเขียนจะย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนำนะครับการจะพูดหรือการจะอธิบายสักอย่างนึงเราก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้แหละครับ

0: กล่าวแนะนำตัวเองปูความรู้กล่าวถึงความสำคัญเล่าถึงความเป็นมาเกริ่นก่อนไม่ใช่เริ่มมาก็อ่ะวันนี้จะ
1: เข้าเรื่องเลย
0: การทำส้มตำทำอย่างนี้แบบอะไรผมจะไปทันจูนสมองเลยแบบวันนี้ฉันจะมาสอนทำส้มตำนะวิธีการส้มตำเนี่ยทำยังไงบ้างได้อร่อยนะเกิดนิดนึงให้เขารู้ว่าเป็นยังไงนะครับจากนั้นส่วนเนื้อเรื่องเข้าเรื่องแล้วนะครับเชื่อมโยงจากส่วนนำนิยามสับเสนอหลักการอธิบายขยายความยกตัวอย่างแสดงแผนภูมิแผนภาพต่างๆออกมานะครับที่พวกนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะสรุปล่ะนะไม่ถึงว่าตามเสร็จตักใส่จานจบก็เห็นไหมว่าเราได้ส้มตำที่อร่อยมีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนนู่นนี่นั่นนะเป็นแบบความคิดสร้างสรรค์ที่ทำมาอย่างเงี้ยไม่เอาเส้นส้มตำไม่เอาเส้นมะละกอไม่เอาเส้นอื่นทำอะไรเงี้ยเราก็มีวิธีการอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ประยุกต์ใช้สร้างสรรค์มากกว่าเดิม
0: อะไรเงี้ยได้นะครับนะก็จุดประเด็นเน้นย้ำถือทัศนะอะไรก็ว่ากันไปนะครับการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ก็ควรใช้ภาษาให้เหมาะสมนะอันนี้ก็สิ่งที่ว่าครับเป็นการสรุปความเป็นการแบบอะไรล่ะในหน่วยอื่นก็ว่าไว้แล้วล่ะว่าใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมอย่างไรนะครับเหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับโอกาสสถานที่ต่างๆความถูกต้องในการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาเรียงลำดับให้ดีอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ดีมีวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมต่างๆนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องการใช้ภาษาในการอ้างอิงนะอันนี้ก็เหมาะมากกับพวกเราซึ่งเป็นนักวิชาการหมายถึงว่าพวกเราพวกนักศึกษาด้วยแหละนะซึ่งเราเป็นนักวิชาการในอนาคตนะครับในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ภาษาในการอ้างอิงให้ได้นะครับการอ้างอิงคืออะไรนะครับคือการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือแนวคิดต่างๆนะไปให้รายละเอียดส่วนต่างๆที่รู้ว่ามาจากไหนนะครับมาจากการสัมภาษณ์หรือมาจากหนังสือมาจากวิทยานิพนธ์มาจากงานวิจัยอะไรนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เจษฎาว่าไว้ในหน่วย2ครับว่ากระบวนการคิดเนี่ยเป็นกระบวนการที่สามารถนำมารวมกันได้นะครับทุกอย่างในโลกนี้เราไม่ได้คิดได้คนเดียวหรอกครับคนอื่นก็คิดได้เราก็ใช้ฐานความรู้จากชาวบ้านนี่แหละในการมาต่อยอดความรู้ของตัวเองแล้วก็สรุปอะไรที่เป็นของตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยให้เครดิตนะหรือให้เกียรติคนที่คิดมาก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนี่ยมารยาททางวิชาการรูปแบบหนึ่งนะครับความสำคัญกับสร้างแหล่งที่มาสร้างเป็นระบบในการเขียนที่เกียรติเจ้าผลงานแล้วก็เป็นแหล่งในการให้คนอื่นเนี่ยไปหาแหล่งความรู้เพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับรูปแบบนะฮะอันนี้ก็มีการทั้งอ้างอิงในเนื้อหานะก็คือก็ยกมาเลยนะเช่นแบบว่าอาจารย์เจษฎาได้กล่าวว่าเน
1: ี่
0: ยนะก็ยกมาเลยนะว่าอาจารย์เขากล่าวว่าอย่างไรนะครับซึ่งวิธีการอ้างอิงเนี่ยเขาเรียกว่านามปีเนาะซึ่งรายละเอียดหนังสือก็มีนะครับคือที่ไม่อยากลงรายละเอียดเพราะว่านามปีเนี่ยในแต่ละสำนักที่เรียนเนี่ยที่ศึกษาเนี่ยที่สอนเนี่ยอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าให้รู้ว่านามปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อผู้เขียนแล้วก็ปีที่เขียนหนังสือเล่มนั้นนะครับที่มาอ้างอิงเนาะเช่นอาจารย์เสดาอาจจะเขียนหนังสือไว้ว่าปี55นะแล้วเขียนว่าอาจารย์เสดาศรีวัฒนเมธากุล2555แล้วก็ตามด้วยเลขหน้านะครับซึ่งที่บอกอะว่ามันจะมีเครื่องหมายทั้งจุลภาคบ้างทวีภาคบ้างอันนี้แล้วแต่ละที่เขียนไม่เหมือนกันเนี่ยไม่อยากลงรายละเอียดเนาะเอาแค่ว่าข้อมูลที่มีที่ปรากฏเนี่ยจะมีนามผู้เขียนปีที่เขาพิมพ์หนังสือเล่มนั้นละกันนะนั่นเองนะครับเชิงอัดอันนี้เป็นวิธีการโบราณเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แต่เชิงอัดก็ชัดเจนแหละอยู่ใต้นั้นเลยว่าอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มไหนนะครับวิธีการเขียนอ้างอิงนะครับเขาบอกว่าก็ควรนำหรือคัดข้อความที่จำเป็นไม่ใช่ลอกเจษฎามา10หน้าเลย ไม่ได้
1: ไ
0: นะสกัดเขาก่อนนะว่าเอาสิ่งที่เขาสำคัญจริงๆนะอาจจะยกมาแค่3 5บรรทัดอะไรเงี้ยหรือเอาหัวข้อของเขามาอะไรเงี้ยไม่ใช่เขียนลอกเพราะว่าตอนนี้แม้เราอ้างอิงก็เถอะนะครับแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าจริยธรรมวิชาการคัดลอกงานคนอื่น
1: เท่าที่จำเป็นก็มันมองอีกด้านหนึ่งก็ได้นะเช่นข้อมูลนั้นรู้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงเช่นบอกประเทศไทยอยู่ในทวีปอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ไม
1: ่ต้องอ้างไม่ต้องแม้ว่าอาจารย์วสันต์จะเคยเขียนไว้แล้วก็ไม่ต้องอ้างเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
0: อ้างอิงและข้อมูลที่ชัดเจนนะอ้างอิงมีจุดมุ่งหมายด้วยไม่ใช่อ้างไปเยอะไปหมดเนี้ยแบบอุ้ยเหมือนแซงว่าเราอ่านหนังสือเยอะอ้างไปทุกหน้าเลยก็มากไปนะบางอย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าคือไม่ต้องอ้างก็ได้
1: เคยเจอเหมือนกันนะอาจารย์วสันต์แบบเขียนเนื้อ2หน้าอ้างอิงมา10หน้าอย่างนี้แซงว่าก
0: ันมากไป
1: อันนี้ครับอันนี้คืออาจจะคิดว่าการอ้างอิงสำคัญเกินไป
2: เพราะงั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำด้วยครับ
0: ถ้าจะอ้างอิงผลงานคนอื่นเข้ามานะครับถ้าเกินกี่บรรทัดเกิน3บรรทัดต้องใส่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเรียกว่าอัญพจน์เนาะประมาณนี้นะครับหรือเรียบเรียงใหม่ก็ได้นะอย่างที่บอก เราจะย่อผลงานอาจารย์เสดา10หน้าเนี่ยเหลือ1ผลงานเร็วประมาณ5บรรทัดของเราก็ได้คือสรุปความมาแต่เราว่าจริงนะว่างานนี้คืออาจารย์เสดาเป็นคนคิดไว้นะครับเราไม่ได้คิดเองนี่เป็นต้นนะครับต่อมาการเขียนส่วนที่มานะแล้วก็ที่บอกครับการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาแบบนามปีเนี่ยก็ต้องมีส่วนที่สำคัญคือชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์และก็เลขหน้านั่นเองนะครับเช่นอย่างนี้อันนี้เป็นเชิงอัดนะครับการเขียนแบบเชิงอัดหรือเขียนแบบอนุกรมก็เขียนประมาณนี้นะครับการอิงแบบเชิงอัดอันนี้ก็จะใช้ข้อมูลแบบอนุกรมนะจะมีชื่อผู้แต่งชื่อหนังสือช่องที่พิมพ์อะไรก็ว่าไปอันนี้รายละเอียดในหนังสือมีนะครับนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมเอานะอันนี้เป็นเชิงอัดนะครับก็เขียนอยู่ใต้หน้านั้นๆ นะครับสุดท้ายก็เขียนบรรณุกรมครับบรรณุกรมก็เป็นส่วนที่อยู่หน้าเกือบหลังสุดอะของรายการวิจัยต่างๆนะครับเป็นบัญชีรายชื่อหนังสือเอกสารหรือสื่อสารสนเทศต่างๆที่ใช้ในการประกอบการค้นคว้าวิจัยนั้นๆ นะครับส่วนใหญ่เรียงตรงตัวอักษรเนาะจะภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษขึ้นก่อนก็ได้นะภาษาอังกฤษก็เรียง A ถึง Z ภาษาไทยก็เรียงกอไก่ฮอนฮูกนั่นเองนะครับวิธีการเขียนมีหลายวิธีการนะครับตอนนี้เขานิยมใช้แบบ APA นะอันนี้ก็แล้วแต่อีกนะสำนักมสทใช้แบบหนึ่งจุฬาใช้แบบหนึ่งธรรมศาสตร์ใช้แบบหนึ่งอันนี้ไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับการลงรายละเอียดบรรณุกรมส่วนใหญ่ก็จะปรากฏคล้ายๆกันครับมีชื่อผู้แต่งปีที่แต่งปีที่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นชื่อเรื่องครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์ไม่ต้องใส่เลขหน้านะครับในบรรณุกรมเว้นแต่เป็นพวกบทความทางวารสารอะไรเงี้ยอาจต้องใส่เลขหน้าเข้าไปนะครับนี่บอกนะอันนี้บอกไปแล้วเรียงตามก็แก่งเท่าทุก A ถึง Z ไปนะครับข้อคำนึงในการเขียนบรรณุกรมก็เขียนถูกต้องตามแต่ที่กำหนดนะครับข้อมูลครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์อย่ามั่วเองนะไม่ใช่ว่าเขียนอะไรแบบว่าโอ้เขียนตั้งเทียนเขียนเองก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการให้เกียรติเจ้าของงานแล้วก็เป็นจริยธรรมของคนวิจัยรูปแบบหนึ่งนะครับสับเนื้อหาหน่วยที่15นะครับเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายความรู้ก็มีด้วยประการฉะนี้นะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
4: จะไกลแค่ไหน
5: จะไกลแค่ไหน
4: จะคว้าชั
0: ยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
9: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
10: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสธน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีแห่งวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการของสธน.นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเช่น Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาว์ไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมา Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ได้มากกว่าร้อยละ95ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมAdvanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAI&T ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยEngineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับ

การตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสทน.ด้วยClean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตSmart Agri Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสทน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 น.เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดแห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉันอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อหมั่นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: ติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: ทางการชาติไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ าติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

รวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่าย

อย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศน์

อนกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17นาฬิกานายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถในการไปปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569วันนี้เวลา8นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15

กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาอีก3แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและระบบส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ่วถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินด่านที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้จะได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงั่วนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41วันนี้ณหอประชุมอาคชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมจำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออกแบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็น4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจัดลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปี

รีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์บนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสันและคณะนายปรีชาไพรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดและบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบจำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมะราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนนอกวัดละหารจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันบริษัทจักรวาล Advanced Technology จำกัดคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายวัดปงท่าข้ามวัดดอนมูลจังหวัดแพร่

วัดขุนนาวังวัดศรีคีรีสุวรรณารามจังหวัดสุโขทัยวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดภูพลานปะปังจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโสมาภาอินโฟเมชันเทคโนโลยีจำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบียนในได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านว่าจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบางคูวัดจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเกริกทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลาปิกาถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904โดยตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะการไฟฟ้านครหลวงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเทศบาลตำบลบ้านว่าจังหวัดขอนแก่นชมรมภูมิโหราศาสตร์บริษัทซานโตรีเบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
ดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูดังนี้ณบ้านเลขที่6หมู่4ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอภิรมย์ทรงพุทธสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8กองพลฐานราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องตาเท่าอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษหน้าบ้านเลขที่270/1ตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวสิบโทสราวุธนามสวัสดิ์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8กองพลฐานราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเขตพญาไทกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569โดยมีสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานสงฆ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2538ตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพโดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า30ปีปฏิบัติงานโดยยึดหลักแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆได้โปรดให้มูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุดสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและบำรุงขวัญกำลังใจให้ผ่านพ้นจากวิกฤตสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569แล้วร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ทักษะที่เรียกว่าเบื้องต้นนะครับเป็นทักษะพื้นฐานอันนี้เกิดตั้งแต่วัยเด็กๆของเรานะครับเกิดจากการเรียนรู้ขึ้นมานะครับตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการจดจำนะครับทักษะการใช้ภาษาอันนี้ต้องคิดถึงตอนเด็กๆกว่าจะใช้ภาษาการเรียกชื่อพ่อชื่อแม่สิ่งของนะครับอันนี้ต้องค่อยๆพัฒนานะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการเล่าเรื่องก็คือการเริ่มที่จะพูดสื่อสารออกมานะครับและสุดท้ายก็คือทักษะการตั้งคำถามอันนี้เป็นทักษะเรียกว่าเบื้องต้นนะครับทักษะถัดมานะครับก็คือทักษะทางด้านที่เรียกว่าการพัฒนาถัดมาก็คือทักษะขั้นสูงขึ้นมานะครับทักษะขั้นสูงก็คือทักษะที่เรียกว่าเราจะสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของสื่อนะครับแล้วเราสามารถก้าวเป็นผู้รับสารที่กระตือรือร้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้บริโภคสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้นะครับทักษะอันนี้คืออะไรนะครับทักษะอันนี้เริ่มตั้งแต่ว่าเราจะแสวงหาข้อมูลเป็นนะครับเราแสวงหาข้อมูลจากที่หลากหลายนะครับไม่ใช่เชื่อจากสื่อเดียวนะครับดูสื่อที่หลากหลายนะครับอันที่สองคือเราจะมีความตระหนักในคุณค่าการวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าเราประเมินคุณค่าสื่อแต่ละประเภทได้นะครับอันที่สามคือเราจะต้องมีความรับผิดชอบทางสังคมนะครับอันนี้เรียกว่าการเป็นทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับแต่นี้เมื่อเราเข้าใจความหมายความสำคัญแล้วก็ทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปแล้วนะครับในตอนที่ 15.2 นะครับก็คือการที่เราจะเข้าใจถึงเรื่องของหลักเบื้องต้นนะครับเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือหลักเบื้องต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเรื่องที่2เป็นระดับนะครับและเรื่องที่3นะครับก็คือเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะพัฒนาตนเองได้อย่างไรนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับหลักเบื้องต้นของการที่เข้าใจนะครับในการเป็นการรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับก็ประกอบไปด้วย8เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าสื่อทั้งหมดนั้นเป็นการประกอบสร้างนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับมีการใช้เทคนิคต่างๆตั้งแต่การจัดแสงการตัดต่อภาพนะครับทำให้สิ่งที่เห็นนั้นเป็นการประกอบสร้างนะครับอันที่2นะครับหลักการเบื้องต้นก็คือว่าสื่อนั้นจะประกอบสร้างความเป็นจริงนะครับของจริงบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้นะครับในโฆษณาของจริงมักจะสวยกว่าของ อาจจะไม่ได้สวยเท่ากับภาพในโฆษณานะครับหรือว่าทำไมดาราคนนี้ตัวจริงไม่สวยเลยแต่ในโฆษณานั้นสวยอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าสื่อนั้นจะมีหน้าที่ในการประกอบสร้างภาพความเป็นจริงนะครับอันที่3นะครับก็บอกว่าหลักเบื้องต้นนะครับก็คือว่าผู้รับสารนั้นสามารถดูสื่อแล้วต่อรองความหมายได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะถูกครอบงำเสมอไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการต่อรองได้หลายลำดับหรือว่าหลายจังหวะนะครับบางคนก็อาจจะต่อรองในลำดับที่เรียกว่าสูงนะครับบางคนก็ต่อรองในลำดับที่ต่ำได้นะครับอันที่4ก็คือสารนั้นมีนัยยะนะครับของการแฝงธุรกิจนะครับเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวโทรทัศน์เราก็จะสังเกตนะครับว่าบางทีก็จะมีแก้วน้ำตั้งอยู่มีโฆษณาแฝงเสริมอยู่นะครับเพราะนั้นสารมีนัยยะทางธุรกิจนะครับอันที่5นะครับก็บอกว่าสื่อเต็มไปด้วยอุดมการณ์และค่านิยมในสังคมนะครับตัวอย่างง่ายๆคือมีอุดมการณ์เรื่องความเป็นชาตินะครับความสวยความงามความอ้วนความผอมดูโฆษณาชิ้นหนึ่งนี้เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าบางทีก็สอนให้คนรู้จักลดความอ้วนนะครับความสวยเท่านั้นถึงเป็นเลิศเป็นต้นนะครับอันที่6นะครับก็คือว่าสารทั้งหมดที่เราเห็นนะครับบางทีมีนัยยะทางด้านสังคมแล้วก็การเมืองแฝงอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะครับอันที่7ก็คือว่ารูปแบบและเนื้อหาของสื่อนะครับมีความเกี่ยวข้องกับความหมายที่ถ่ายทอดนะครับอันนี้หมายความว่าในสื่อแต่ละประเภทนั้นจะมีรหัสความหมายที่แตกต่างกันนะครับภาษาภาพยนตร์นี้ต่างจากภาษาทีวีนะครับดูง่ายๆคือละครโทรทัศน์เราจะเห็นเลยนะครับต้องมีจังหวะโฆษณานะครับบางทีก็จะมีตัวละครคอยป้องปากบอกคุณหญิงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่เคยเห็นนะครับว่าการป้องปากเนี่ยตัวละครต้องได้ยินเนาะในโลกความเป็นจริงแต่ในทีวีนั้นไม่ได้ยินนะครับนี่คือเรียกว่ารหัสของละครโทรทัศน์แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์เราจะไม่มีฉากแบบนี้นะครับเพราะว่าภาพยนตร์นั้นค่อนข้างใช้ระยะเวลาที่สั้นมากกว่านะครับและสุดท้ายนะครับหลักเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อมวลชนก็คือว่าสื่อและสื่อนะครับมีสุนทรียะต่างกันนะครับเพราะนั้นคนเราก็ต้องชื่นชมความงามของสื่อแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกันนะครับจากหลักการเบื้องต้นนะครับเราก็ก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับปัจจัยนี้คือเรียกง่ายๆคือบริบทแวดล้อมตัวสารนั่นเองนะครับเขาบอกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันคือโครงสร้างและระบบองค์กรสื่อสารมวลชนนะครับอันนี้เขาบอกว่าองค์กรนั่นแหละนะครับหรือสื่อมวลชนนั้น
มีลักษณะที่สำคัญเกี่ยวข้องนะครับและมีปัจจัยที่ครอบงำเนื้อหาสารได้เช่นเดียวกันนะครับการที่เจ้าของเป็นการควบคุมใครเป็นแหล่งงบประมาณการผูกขาดการข้ามสื่อหรือการข้ามธุรกิจนะครับล้วนแล้วทำให้สารในสื่อนั้นเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เจ้าของต้องการนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเจ้าของนั้นเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์นะครับมาผลิตทีวีแล้วไปผลิตรายการประเภทละครอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าในเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นั้นหรือว่าในเนื้อหาในโทรทัศน์นั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับละครตัวเองนำเสนอนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหลักประการที่1 นะครับประการถัดมานะครับเขาบอกว่าปัจจัยนี้ก็คือการสร้างความหมายและการนำเสนอของสื่อมวลชนนะครับในปัจจัยด้านนี้เขาบอกว่าเรื่องที่นำเสนอนั้นในเรื่องของความหมายนั้นส่วนใหญ่แล้วสื่อนั้นจะสร้างความเป็นจริงนะครับและบางครั้งก็สร้างเหตุการณ์เทียมหมายความว่าสิ่งบางสิ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็สามารถจำลองหรือว่าสร้างหรือว่าหลอกลวงคนดูได้เช่นเดียวกันนะครับ

นี่ตัวอย่างที่เห็นได้เห็นชัดก็คือพวกโฆษณาการขายครีมกระปุกขาวนี่เป็นต้นนะครับส่วนในแง่การนำเสนอนะครับการนำเสนอนั้นเขาบอกว่าสื่อเป็นธุรกิจที่หวังผลกำไรนะครับแล้วก็นำเสนอเฉพาะกลุ่มหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าเสนอเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นตลาดนะครับที่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสื่อบางอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนมีเงินนั้นเราก็ไม่ค่อยพบเห็นในการนำเสนอนะครับตัวอย่างเช่นรายการสำหรับเด็กสำหรับคนกลุ่มน้อยนะครับประเด็นถัดมาก็คือการตีความหมายนะครับในการตีความหมายของสารในสื่อนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับการผลิตนั้นมักจะผลิตสารที่ง่ายต่อการตีความนะครับใช้การโน้มน้าวใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องสนใจเนื้อหามากกว่าองค์ประกอบหรือวิธีการโน้มน้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีความตามความรู้สึกนะครับมากกว่าที่จะเป็นการตีความที่เรียกว่าถูกโน้มน้าวได้ง่ายต้องดูเหตุและผลนะครับบางทีใช้อารมณ์มากเกินไปนั้นก็จะทำให้เราตกอยู่ภายใต้หลุมพรางนะครับตัวอย่างเช่นโฆษณาบางชิ้นนั้นก็ใช้พิธีกรชื่อดังนะครับมาโฆษณาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้เราหลงเชื่ออันนี้เป็นลักษณะการโน้มน้าวใจของผู้ส่งสารนะครับประเด็นถัดมานะครับเมื่อเราเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเราก็มาดูสิ่งที่เรียกว่าระดับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเขาบอกว่ามีนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอตเตอร์นะครับพอตเตอร์เสนอว่าการรู้เท่าทันสื่อเราสามารถแยกแยะออกมาได้เป็น4ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือระดับเบื้องต้นก็คือระดับความรู้ความเข้าใจนะครับอันนี้เป็นทักษะที่เราเมื่อกี้เราคุยคือระดับเบื้องต้นเลยนะครับเป็นการพัฒนาการจากเด็กสู่ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเด็กนะครับทักษะนี้จะมีความรู้ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับมาจากประสบการณ์เพราะว่าเรายังไม่เคยสัมผัสสื่อจริงๆนะครับเพราะนั้นทักษะอันนี้เราก็จะต้องพัฒนาขึ้นต้องกลั่นกรองเป็นนะครับทักษะที่2ระดับที่2คือระดับอารมณ์นะครับก็คือระดับการรู้เท่าทันสื่อในแง่อารมณ์คือเราต้องเข้าใจอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นในสื่อมวลชนนะครับส่วนระดับที่3คือระดับที่เรียกว่าจริยธรรมก็ดูคุณค่านะครับการนำเสนอศีลธรรมที่ปรากฏในสื่อนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายที่เรียกว่าระดับที่ค่อนข้างสูงสุดนะครับก็คือระดับที่เรียกว่าเราเข้าใจถึงคุณค่าเทคนิคหรือวิธีการนำเสนอในสื่อมวลชนนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจคุณค่าเทคนิคต่างๆในสื่อมวลชนได้นั้นเราจะก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเป็นนักวิจารณ์ได้ตัวอย่างเช่นกรณีของการเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์นักวิจารณ์ละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเข้าใจระดับสุนทรียะหรือว่าระดับเทคนิคนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับถ้าเราจะพัฒนาตนเองบอกว่าในการรู้เท่าทันสื่อนะครับเขาบอกว่าการรู้เท่าทันสื่อนั้นไม่ใช่เป็นสัญชาตญาณนะครับต้องมีการพัฒนานะครับแล้วก็เราสามารถพัฒนาได้นะครับแนวคิดนี้เราพัฒนาจากแนวคิดของคนที่ชื่อว่าพอตเตอร์นะครับวิธีการพัฒนาเขาบอกว่าตั้งแต่อันแรกนะครับต้องตระหนักรู้นะครับในการเปิดสื่อนะครับก็คือว่าต้องรู้ตัวนั่นเองนะครับมีสตินะครับหรือว่าเราจะดูอะไรตั้งใจดูนะครับไม่ยึดติดนะครับกับสื่อใดสื่อหนึ่งเสมอนะครับอันที่2เขาบอกว่าต้องสร้างนิสัยการตระหนักรู้ในการเปิดรับสื่อนะครับอันที่3ก็คือต้องแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับอันที่4ก็คือเปิดรับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับอันที่5ก็คือว่าต้องแยกแยะระหว่างความเป็นจริงและเรื่องที่สร้างขึ้นนะครับอันที่6ต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆประเภทอันที่7นะครับก็ต้องบริโภคสื่อด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นผู้บริโภคสื่อที่กระตือรือร้นและท้ายที่สุดนะครับก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นผู้บริโภคได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่เราจะสามารถสร้างการรับรู้การเท่าทันสื่อมวลชนนะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่ 15.3 นะครับภายใต้บริบทของการรู้เท่าทันสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่นะครับเราจะมาดูซิว่าอะไรคือภูมิทัศน์สื่อใหม่แล้วก็การรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันนะครับก้าวไปสู่อะไรบ้างนะครับซึ่งจะก้าวไปสู่การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศแล้วก็ดิจิทัลด้วยนะครับก่อนอื่นต้องดูสิ่งที่เรียกว่าภูมิทัศน์สื่อใหม่นะครับความหมายของคำนี้มาจากภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่าmedia landscape นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือพื้นที่ของสื่อนะครับในปัจจุบันก็บอกว่า media landscape หรือพื้นที่ของสื่อหรือว่าภูมิทัศน์สื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ระบบโลกาภิวัตน์นะครับสื่อเดิมหายไปนะครับหรือว่าสื่อมวลชนก็หดตัวนะครับเราจะเห็นได้เด่นชัดก็คือสื่อวิทยุค่อนข้างน้อยลงหนังสือพิมพ์นิตยสารหายไปนะครับตอนนี้เริ่มมีสื่อใหม่เข้ามาคือสื่อออนไลน์นะครับส่วนผู้รับสารนะครับในอดีตก็เป็นผู้ที่นั่งดูกับจอทีวีหรือว่าอ่านหนังสืออ่านนิตยสารปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับกลายเป็นผู้ที่สามารถเลือกสารส่งสารแชร์ข้อมูลไปสู่แพลตฟอร์มใหม่เรียกว่าเว็บหรือว่า Facebook นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงภูมิทัศน์สื่อใหม่นั้นมันก็จะมีผลต่อ

การขยายการรู้เท่าทันสื่อนะครับสู่สิ่งที่กว่าการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับผลที่ทำให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาบอกว่ามันทำให้สื่อมวลชนมีการลดบทบาทลงนะครับธุรกิจสื่อบางประเภทนี่หายไปนะครับอันนี้ลองไปเดินในร้านขายหนังสือร้านขายเพลงนี่แทบจะหายไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการล้อมรวมของสื่อนะครับมีการผสมสื่อหลากหลายเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็การรวมของธุรกิจสื่อนะครับเข้าไปอยู่ภายใต้เจ้าใหญ่เจ้าเดียวนะครับอันนี้คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อนะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการสื่อสารมวลชนอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเดิมทีผู้ผลิตเป็นสื่อมวลชนปัจจุบันนะครับเกิดเรียกว่านักข่าวพลเมืองนี้กลายเป็นผู้พี่มีบทบาทมากขึ้นกลายเป็นผู้ส่งสารมากขึ้นนะครับส่วนแบบแผนการผลิตสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่เขาบอกว่าผู้ใช้เป็นผู้คัดกรองเนื้อหาสารเองนะครับผู้ใช้เป็นผู้กระจายหรือเผยแพร่นะเนื้อหาเองนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็เป็นผู้สร้างประสบการณ์หรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมอันนี้เห็นได้เด่นชัดในกรณีของการมีข่าวนะครับใน Facebook ใน Twitter นะครับตอนนี้กลายเป็นเราเป็นผู้ที่ส่งสารได้เองนะครับถัดมานะครับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอย่างที่เมื่อสักครู่กล่าวไปนะครับว่าภูมิทัศน์สื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก้าวสู่สังคมข่าวสารนะครับแล้วก็สังคมดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะตัวผู้ส่งสารกลายเป็นพวกเรากันเองนะครับผู้รับสารเรากลายเป็นผู้ส่งสารเพราะฉะนั้นเราจะต้องตระหนักถึงคำว่าพลเมืองนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือว่า citizen การเป็นพลเมืองหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าการที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเราตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่อรองนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับไม่แชร์ในสิ่งที่ไม่ควรแชร์นะครับแล้วก็สามารถสร้างสื่อได้ภายใต้ความยุติธรรมเท่าเทียมนะครับแต่ตามเราต้องมีความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันสื่อในยุคใหม่นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันทั้งสื่อมวลชนการรู้เท่าทันสารสนเทศนะครับแล้วก็ดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจความเป็นพลเมืองของเราอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการที่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบประการที่2คือเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมแล้วก็ประการที่3นะครับก็คือการเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมนะครับในระดับความรับผิดชอบก็คือระดับตนเองถ้ามีส่วนร่วมก็คืออันนี้ขยายออกไประดับกลุ่มแล้วก็ถ้าเป็นการเป็นพลเมืองในแง่ของความเป็นผู้มีความเป็นธรรมในสังคมก็คือสนใจเรื่องของโครงสร้างสื่อนะครับทำให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับอันนี้อาจารย์จะสรุปให้เห็นเป็นตารางนะครับถ้าเป็นกรณีแรกนะครับพลเมืองที่มีความรับผิดชอบจะสังเกตนะครับว่าเราสามารถแยกออกมาเป็น3ด้านด้วยกันนะครับตารางแรกซ้ายมือนะครับก็คือถ้าเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบรู้เท่าทันสื่อมวลชนอยู่ซ้ายมือถ้าตรงกลางนะครับก็คือรู้เท่าทันสารสนเทศนะครับแล้วก็ขวามือเป็นการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจะสังเกตว่าจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเป็นกรณีแรกนั้นจะสนใจการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายนะครับกรณีที่2นั้นก็คือเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศนะครับหรือข้อมูลต่างๆและกรณีที่3ก็คือการเข้าใจเรื่องของสื่อดิจิทัลเข้าใจถึงความปลอดภัยสิทธิส่วนบุคคลนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือการตั้งรหัสต่างๆนะครับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลนั้นมีความสำคัญมากนะครับหรือว่าถ้าเรามองในแง่ที่2ก็คือการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพคุณค่านั้นอันนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดิจิทัลนั้นก็คือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกด้านนึงนะครับตารางนี้ก็ยังเสนอต่อในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนเราก็ยังกลั่นกรองข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสื่อดิจิทัลนั้นเราต้องสร้างเนื้อหาที่มีจริยธรรมนะครับและถ้าเป็นกรณีทั้งหมดนั้นเราก็จะต้องมีการร้องเรียนข้อมูลได้ถ้ามีปัญหาทั้ง3แบบด้วยกันนะครับในกรณีของการที่เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมก็เช่นเดียวกันนะครับตารางนี้จะชี้ให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซ้ายมือสุดนี้เป็นการรู้เท่าทันเรียกว่าสื่อมวลชนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตารางตรงกลางนั้นจะสนใจสารสนเทศนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตารางขวามือสุดนี้จะเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจะสังเกตนะครับว่ามันสามารถขยับการรู้เท่าทันจากเดิมทีแค่เป็นสื่อมวลชนนะครับตอนนี้ขยับไปสู่การเข้าใจข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มแล้วยังใช้ข้อมูลนั้นในสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์สร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มของตัวเองนะครับแล้วก็ทำสื่อเพื่อความต้องการของตนได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นนะครับของพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสุดท้ายนะครับคือพลเมืองที่มุ่งเน้นความยุติธรรมนะครับหรือความเป็นธรรมในสังคมก็เหมือนเช่นเดียวกันนะครับก็แบ่งเป็น3ตารางนะครับ
ถ้าเป็นตารางด้านแรกนั้นจะเป็นแค่รู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับอันนี้สนใจแค่สื่อมวลชนนะครับแต่ถ้าเป็นตารางที่2นี้สนใจเรื่องของสารสน

เทศและสุดท้ายคือสนใจด้านสื่อดิจิทัลนะครับตารางนี้สามารถดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในหน่วยที่15ในตำราเอกสารการสอนของเรานะครับโดยสรุปของตอนนี้นะครับความสามารถรู้เท่าทันสื่อในยุคใหม่นี้จะพัฒนาได้4ด้านด้วยกันก็คือเราต้องรู้จักตนเองและทักษะชีวิตนะครับด้านที่2คือการรู้จักอยู่การอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับความเข้าใจเรื่องของสารสนเทศดิจิทัลนะครับเพราะนั้นเราต้องสืบค้นตรวจสอบข้อมูลเคารพสิทธิ์นะครับและป้องกันสิทธิ์ของเรานะครับเท่าทันแล้วก็เผยแพร่สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้นะครับด้านที่3คือการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับท้ายนี้นะครับหน่วยที่15การรู้เท่าทันสื่อนี้นะครับก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารนะครับต้องคิดวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อให้ได้นะครับอดีตจะสนใจแค่การฟังพูดอ่านเขียนปัจจุบันจะสนใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เริ่มขยายสู่สื่อดิจิทัลแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญมุมมองเดิมนั้นสนใจแค่มิติเชิงลบนะครับภายใต้แนวคิดทฤษฎีเข็มฉีดยาการปลูกฝังแล้วก็สำนักวิพากษ์แต่ว่าก็ยังมีอีกมุมมองนึงที่มองในแง่บวกนะครับคือมองคนที่กลายเป็นผู้ที่สามารถอ่านต่อรองความหมายแล้วก็สร้างสื่อที่เหมาะสมกับเราได้ด้วยนะครับหลักเบื้องต้นของสื่อนะครับการรู้เท่าทันสื่อเราต้องเข้าใจนะครับว่าสื่อมวลชนนั้นถูกประกอบสร้างมีนัยยะแฝงอยู่นะครับมีความหลากหลายในเชิงเทคนิคและสุนทรียะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผู้รับสารนั้นก็จะมีความแตกต่างหลากหลายนะครับภายใต้บริบทการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันการรู้เท่าทันสื่อก็จะต้องสนใจเรื่องของสื่อดิจิทัลนะครับผู้รับสารจึงไม่ใช่ผู้ถูกกระทำนะครับจึงกลายเป็นพลเมืองที่ต้องตระหนักรับรู้ถึงสิทธิต่างๆของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สื่อใหม่ด้วยนะครับเราสามารถที่จะผลิตแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นน่าอยู่และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระในหน่วยที่15หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะกลับไปอ่านและทบทวนในเนื้อหานะครับ

0: ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: You give them some motivation in any ways possible, such as to travel, to pursue your dreams, and also to create a product like this, because many people have idea, but they never put it to use.
1: Yeah.
0: And then the ideas, they say, get stolen, but it's not stolen.
1: Yeah.
0: They just never apply. Please go ahead.
1: So for me personally, I feel that the word is courage. If you keep your ideas to yourself, just like how you want to practice English but you never use it, practice makes perfect. So you always have to be brave enough to share your ideas, your opinions, get out there, even though things might not be perfect all the time, but you just have to do it, or else it's just gonna be an idea and it's not never ever ever gonna come true.
0: Okay, thank you very much, Kunfei.
1: Thank you.
0: Thank you for being on our TV program, and what a great inspiration you are as well. So young, yet so talented, and have created all these amazing products, including Bagtastic. It's gonna be great to see you in the medical field, curing patients and helping people. So we're out of time, back to Bibu, and we'll see you next time. Sawadee krap.
2: Wow, Nongfei is such a talented young lady. Not only will she become a doctor, but she also makes great use of her time, making recycled bags, for example. Keep up the great work. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
3: Sawadee ka, kumbhushom ka.
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
4: กิ๊บจิตตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยขา
3: ค่ะ
4: เมื่อวานเพื่อนกิ๊บไปเรียนคลาส Conversation มาค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็คุณครูในห้องเนี่ยเขาถามว่าการสื่อสารแบบไหนที่คุณชอบแล้วว่าเพราะอะไรค่ะเขาต้องการรู้เหตุผลด้วย
3: What kind of communication do you like and why ก็ง่ายนี่คะก็ไม่เห็นยากตรงไหนเลยอะ
4: ถ้าตอบเป็นภาษาไทยเพื่อนกิ๊บตอบสบายปลอเลยค่ะแต่ทีนี้เขาให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะสิคะเลยยากค่ะ
3: แล้วเขาชอบการสื่อสารแบบไหนล่ะคะ
4: เขาชอบการสื่อสารแบบเผชิญหน้ากันเจอหน้ากันคุยกันอย่างนี้ค่ะ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่า face to face communication ค่ะ it's called face to face communication
4: face to face communication คือการสื่อสารแบบเผชิญหน้าอย่างนี้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นเพื่อนกิ๊บก็ต้องตอบว่า I like face to face communication because blah blah blah
3: ใช่ค่ะ
4: อ๋องั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะไปบอกเขาว่าแต่มีประโยคอื่นไหมคะ
3: ประโยคอื่นที่ใช้คำว่า face to face ในประโยคใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: อย่างเช่น he found himself face to face with his enemy
4: he found himself face to face with his enemy ก็คือเขาเผชิญหน้ากับศัตรูของเขาเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
4: Oh.
3: ดูแบบยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไหมคะ
4: ใช่ค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่ปุ๋ยไปทำอะไรต่อคะ
3: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะพี่ปุ๋ยก็จะไป face to face การสอนแบบ face to face กับนักศึกษาค่ะ
4: อ๋อมสทของเรามีการสอนแบบ face to face กับนักศึกษาในบางชุดวิชาด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นว่าเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน English Corner สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed our show today, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. Sawadee krap.

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: เรียนทางไกลกับมสท.
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
14: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
16: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
17: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
15: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
18: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
3: ยากได้ภาษาค่ะ
15: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
17: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
19: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
14: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18: สวัสดีค่ะ
15: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
14: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
20: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
21: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
22: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้เป็นการบรรยายนะคะในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่15นะคะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะเรามาดูในเรื่องของการชั่งน้ำหนักและหลักฐานในคดีแพ่งเนี่ยนะคะหัวข้อที่จะบรรยายในหัวข้อแรกก็เป็นเรื่องของหลักการนะคะหลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งนะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนั้นเนี่ยนะคะในไม่มีกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ได้ให้คำ

นิยามเอาไว้นะคะแต่ในทางวิชาการเนี่ยมีผู้ให้คำจำกัดความไว้ว่าการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในหมายถึงการที่ศาลเนี่ยนำพยานหลักฐานต่างๆนะคะที่คู่ความนำสืบไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลนะคะมาพิเคราะห์ว่าพยานหลักฐานนั้นเนี่ยคู่ความได้นำสืบให้เชื่อได้ตามข้ออ้างข้อเถียงในประเด็นข้อพิพาทหรือไม่หรือว่าอาจจะกล่าวได้ว่าการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานก็คือการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทของศาลโดยอาศัยพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรฝ่ายใดเนี่ยมีน้ำหนักที่น่าเชื่อถือไปกว่ากันนะคะคำว่าพยานหลักฐานเนี่ยนะคะมีน้ำหนักดีหรือมีน้ำหนักมากกว่านั้นเนี่ยหมายถึงว่ามีน้ำหนักในทางเหตุผลก็คือว่าการมีน้ำหนักที่เหตุผลหนักแน่นจนเป็นที่น่าเชื่อว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามพยานหลักฐานดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ดีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยพยานหลักฐานในคดีแพ่งเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ชัดแจ้งนะคะว่ามีข้อเท็จจริงข้อใดนะคะข้อหนึ่งเกิดขึ้นจริงๆเพียงแต่ว่านำพยานหลักฐานนั้นเนี่ยมาพิสูจน์ให้มีเหตุผลมากกว่าพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าฝ่ายใดเนี่ยมีเหตุผลมากกว่ากันนะคะก็คือองค์คณะผู้พิพากษาที่ทำคำพิพากษาในคดีนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูสิว่าน้ำหนักของพยานหลักฐานของฝ่ายใดเนี่ยที่นำมาเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะหลักเกณฑ์มีอะไรบ้างนะคะหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะสรุปได้นะคะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ก็คือว่าศาลเนี่ยที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่นะคะในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยนะคะเมื่อพิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบแล้วเนี่ยนะคะศาลก็จะมีเหตุผลในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานไว้ในคำพิพากษาว่าพยานหลักฐานชิ้นใดของคู่ความฝ่ายใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือไปมากกว่ากันแล้วก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดด้วยเหตุผลใดนะคะเพื่อจะใช้นะคะในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงนะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นไปตามข้ออ้างข้อเถียงของฝ่ายใดแสดงว่าข้อเท็จจริงตามข้ออ้างหรือข้อเถียงมีความแตกต่างหรือขัดแย้งกันเนี่ยจึงไม่อาจรับฟังไปในทางใดทางหนึ่งได้ก็จะต้องมาพิเคราะห์จากพยานหลักฐานของคู่ความในแต่ละฝ่ายเพื่อจะชี้ขาดว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดก่อนนะคะที่จะเป็นคดีความศาลเนี่ยไม่ทราบมาก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในการตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงก็อาศัยความน่าจะเป็นพื้นฐานของการตัดสินทั้งนี้เนี่ยนะคะคำว่าความน่าจะเป็นก็คือความคล้ายคลึงกับความเป็นจริงมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับความรู้นะคะการสังเกตความชำนาญนะคะความน่าจะเป็นนี้เนี่ยเป็นความแน่นอนขึ้นเมื่อใดก็ย่อมแล้วแต่น้ำหนักนะคะก็ถ้าน้ำหนักอันไหนเนี่ยคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากเท่าใดก็ยิ่งน่าเชื่อว่าเป็นความจริงนะคะแล้วก็แน่นอนยิ่งขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานก็มีความสำคัญนะคะในคดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงที่อยู่ในประเด็นข้อพิพาทเนี่ยเป็นยังไงประเด็นข้อพิพาทที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดจากข้ออ้างข้อเถียงในคำคู่ความนะคะคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55ซึ่งบุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิเนี่ยอาจจะเริ่มคดีโดยเป็นคู่ความฝ่ายโจทก์ทำเป็นคำฟ้องขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคดีที่มีข้อพิพาทไปยื่นต่อศาลในคำฟ้องก็จะต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะที่เป็นข้ออ้างว่าโจทก์เนี่ยเป็นผู้มีสิทธิในฐานะใดข้อเท็จจริงที่จำเลยกระทำการโต้แย้งสิทธิโจทก์เนี่ยมีอย่างไรและข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์เนี่ยไม่ใช่ผู้มีสิทธิเนี่ยข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยไม่มีการกระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิเนี่ยข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายเหล่านี้เป็นต้นนะคะโดยอาศัยอาจจะยกข้อเท็จจริงเนี่ยขึ้นใหม่นอกเหนือจากข้อโต้แย้งในคำฟ้องของโจทก์นะคะว่าความเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นเช่นไรซึ่งข้อเท็จจริงที่เป็นข้ออ้างข้อเถียงที่แตกต่างขัดแย้งกันนี้เนี่ยจะเกิดประเด็นข้อพิพาทที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีภาระพิสูจน์โดยนำพยานหลักฐานมาเสนอต่อศาลนะคะเพื่อแสดงว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่ตัวเองเนี่ย
กล่าวอ้างไว้ในคำคู่

นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะด้วยประการที่กล่าวไปข้างต้นนะคะนี้เรามาดูบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยเราก็นักศึกษาลองเปิดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา104นะคะมาตรา104วรรค1มาตรา104วรรค1เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่าให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนั้นเนี่ยจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงจึงเป็นอำนาจศาลและเป็นดุลพินิจของศาลโดยอิสระเลยนะคะบทบัญญัติว่าตา104วรรค1เนี่ยกำหนดไว้เป็นหลักกว้างๆนะคะให้ศาลเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยนะคะว่าพยานหลักฐานเนี่ยมีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นที่ยุติหรือไม่นะคะแต่ไม่ได้กำหนดวางหลักเกณฑ์ว่าพยานหลักฐานใดมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดหรือต้องใช้พยานหลักฐานจำนวนเท่าใดจึงจะรับฟังว่ามีน้ำหนักเพียงพอนะคะหรือพยานหลักฐานประเภทใดมีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าพยานหลักฐานประเภทอื่นนะคะเหล่านี้เนี่ยจะเปิดให้โอกาสให้เป็นดุลพินิจขององค์คณะผู้พิพากษาที่ทำการพิพากษานะคะว่าจะหยิบยกพยานหลักฐานใดขึ้นพิจารณาว่ามีน้ำหนักน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใดนะคะโดยที่คำพิพากษาก็จะต้องระบุเหตุผลไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่ให้คู่ความที่ไม่เห็นด้วยกับดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งเหตุผลดังกล่าวได้นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยมีกฎหมายเฉพาะในบางมาตรากำหนดข้อจำกัดหรือข้อพิจารณาในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานบางประเภทไว้ก็คือลองดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา104วรรค2นะคะบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงการกำหนดแนวทางให้ศาลใช้ดุลพินิจในการชั่งพยานหลักฐานเท่านั้นไม่ได้มีสภาพบังคับนะคะดังเช่นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ฟังพยานหลักฐานนะคะอันนี้ไม่บังคับแต่ว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจเอานะคะจึงเป็นแนวทางเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประเภทนี้ให้รอบคอบเป็นพิเศษเท่านั้นนะคะนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะก็หลักเกณฑ์การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามคำพิพากษาฎีกานะคะหลักเกณฑ์การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามคำพิพากษาฎีกาเนี่ยการวินิจฉัยพยานหลักฐานในคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยเป็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายใดมีน้ำหนักให้เชื่อมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจึงชี้ขาดให้ฝ่ายนั้นชนะคดีการที่ศาลจะต้องนำพยานหลักฐานที่คู่ความแต่ละฝ่ายมาสืบมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างจะต้องนำสืบว่าความจริงเป็นไปตามพยานหลักฐานของฝ่ายตนหรือสมตามที่ตนเนี่ยกล่าวอ้างนะคะในคดีที่คู่ความไม่มีพยานหลักฐานที่หนักแน่นมั่นคงเพียงพอมานำสืบให้ศาลรับฟังข้อเท็จจริงไปในทางหนึ่งทางใดได้เนี่ยเช่นไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือมีประจักษ์พยานแต่เมื่อรับฟังจากพยานแวดล้อมหรือพยานประกอบแล้วมีเหตุผลที่ควรเชื่อได้ว่ามีประจักษ์พยานเนี่ยมีพิรุธนะคะวิธีการหนึ่งที่ศาลเนี่ยนำมาใช้ในการชั่งพยานหลักฐานก็คือว่าการอนุมานข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมนะคะหรือพยานประกอบรวมทั้งพฤติการต่างๆแห่งคดีเพื่อให้ปรากฏความจริงโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลทำให้สามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามคำพิพากษาศาลฎีกานะคะนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและมาตรฐานการพิสูจน์นะคะมาตรฐานการพิสูจน์หมายความว่าอะไรนะคะมาตรฐานการพิสูจน์เนี่ยหมายถึงระดับของความเป็นไปได้ที่จะใช้ในการพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะเป็นความจริงหรือไม่นะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของคู่ความนะคะคู่ความจะต้องนำพยานหลักฐานมานำสืบต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวและใช้ดุลพินิจว่าหลักฐานพยานหลักฐานดังกล่าวเนี่ยมีน้ำหนักเพียงพอในระดับมาตรฐานการพิสูจน์ที่จะทำให้เชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเป็นไปตามพยานหลักฐานนั้นหรือไม่ในคดีแพ่งเนี่ยเป็นคดี2ฝ่ายคู่ความที่ฝ่ายที่มีภาระพิสูจน์ในประเด็นข้อใดก็จะต้องนำหลักฐานมาสืบให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ

มากกว่าพยานหลักฐานของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวได้ว่าใช้ระดับมาตรฐานการพิสูจน์ให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่าแต่ในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทหรือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับสิทธิหรือสถานะของบุคคลอาจจะต้องใช้ระดับมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงขึ้นนะคะเป็นระดับการพิสูจน์ให้เห็นว่าพยานหลักฐานนั้นเนี่ยมีความเชื่อน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนนี่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษานะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นการใช้เหตุผลสามัญสำนึกนะคะก็โดยที่มีเหตุผลมีใช้สามัญสำนึกและใช้ประสบการณ์นะคะตามหลักตรรกะวิทยาก็คือต้องมีตรรกะนะคะก็คือเราจะใช้ตรรกะว่าเอ๊ะหลักฐานเหล่านี้มีน้ำหนักมีเหตุผลหรือเปล่านะคะโดยใช้ประสบการณ์ต่างๆแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะใช้หลักจิตวิทยานะคะเพื่อค้นหาความน่าจะเป็นว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยถูกต้องต่อความเป็นจริงเสมอไปนะคะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานจึงขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้นะคะความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานแต่ละชิ้นความเป็นปกติหรือผิดปกติของเหตุการณ์ความสมเหตุสมผลความสอดคล้องความขัดแย้งกับพยานหลักฐานอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะพิจารณาในสิ่งเหล่านี้นะคะนี่ในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลเนี่ยก็จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการฟังความสองฝ่ายซึ่งก็คือว่าในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยศาลจะต้องหยิบยกพยานหลักฐานแต่ละชิ้นของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะมาวินิจฉัยว่าแต่ละชิ้นของแต่ละฝ่ายเนี่ยมีน้ำหนักพยานหลักฐานมากกว่ากันแล้วค่อยสรุปข้อเท็จจริงว่าน่าเชื่อว่าข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานเนี่ยเป็นไปตามข้อเท็จจริงของฝ่ายใดผู้พิพากษาแต่ละคนอาจมีดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานได้ผลสรุปข้อเท็จจริงออกมาแตกต่างกันก็ได้นะคะดังนี้เนี่ยมีวิธีใดบ้างที่ทำให้เชื่อว่าผู้พิพากษาจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะก็คือวิธีที่ทำให้เชื่อว่าผู้พิพากษาจะใช้การวินิจฉัยข้อเท็จจริงใกล้กับความจริงมากที่สุดก็คือ 1. ใช้องค์คณะผู้พิพากษามากกว่า 1 คน 2. ใช้ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ 3. ให้ผู้พิพากษาเป็นผู้บริหารศาลตรวจสำนวนและลงชื่อเป็นองค์คณะ 4. ก็คือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไปยังศาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเรามาต่อในตอนที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะได้พูดกันเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการพิจารณาคดีนะคะนี้เรามาดูซิว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยถ้าทำให้ผู้พิพากษาในวิจัยข้อเท็จจริงนะคะได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดก็ได้พูดไปแล้วว่ามีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อนะคะนี้เรามาดูด้วยในเรื่องของการพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษานะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าการชั่งพยานหลักฐานนี่เป็นการเรื่องของการใช้เหตุผลเรื่องของการใช้สามัญสำนึกประสบการณ์และหลักตรรกะวิทยาแล้วก็หลักจิตวิทยาเพื่อจะค้นหาความน่าจะเป็นนะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก็อย่างที่บอกแล้วไม่อาจจะรับรองได้ว่าการที่จะทำให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการนะคะวิธีที่จะทำให้เชื่อว่าผู้พิพากษาจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยที่มี4หัวข้อที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนี้เรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทนะคะประเภทต่างๆของพยานหลักฐานนะคะการชั่งน้ำหนักของพยานหลักฐานประเภทต่างๆเราก็จะแยกออกเป็นเรื่องของตามที่ในสไลด์นะคะก็คือเรื่องของพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุนะคะพยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการชั่งน้ำหนักคำเบิกความของพยานบุคคลถ้าเรามาดูเรื่องพยานบุคคลก่อนนะคะการชั่งน้ำหนักคำเบิกความของพยานบุคคลว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับการรับรู้การจดจำความสามารถในการถ่ายทอด
นะคะตลอดจนอคตินะคะแล้วก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าพยานบุคคลเป็นประเภทใดเช่นถ้าเป็นประจักษ์พยานหรือว่าพยานแวดล้อมนะคะกรณีหรือว่าเป็นเรื่องของพยานเดียวหรือว่าพยานคู่หรือว่าเป็นเรื่องของพยานบุคคลธรรมดากับพยานผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลส่วนในเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารเนี่ยก็จะต้องวินิจฉัยว่าพยานเอกสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องแท้จริงหรือไม่และข้อความในเอกสารนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะส่วนการชั่งน้ำหนักพยานวัตถุนะคะศาลจะต้องตรวจเองหรือในกรณีที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษศาลก็อาจจะตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจและทำความเห็นก็ได้นะคะส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือการชั่งน้ำหนักพยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นพยานวัตถุประเภทหนึ่งซึ่งมีข้อพิจารณาความน่าเชื่อถือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพ.ศ.2544มาตรา11นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนอีกกรณีนึงก็คือการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะกรณีนี้เนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจพิสูจน์มาเบิกความประกอบนะคะจึงต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความน่าเชื่อถือของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลหรือว่าวัตถุที่ส่งตรวจพิสูจน์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประเภทต่างๆนะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลนะคะพยานบุคคลเนี่ยเป็นพยานที่มีความสำคัญซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้มากที่สุดเพราะพยานอาจจะมีอคติหลงผิดถูกหลอกหรือจงใจที่จะเบิกความเท็จก็ได้การพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าคำพูดของบุคคลใดจะฟังได้แค่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์ที่ความคิดของเขาที่จะออกมาเป็นคำพูดเสียก่อนนะคะอย่างเช่นเมื่อคนเราไปพบอะไรมาแล้วมาเบิกความนั้นเนี่ยมันจะมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างหนึ่งก็คือการรับรู้หรือว่าสติสัมปันหรือว่าสัมปันชัญญะโดยที่อาศัยโอกาสที่พยานรู้เห็นโอกาสนี้เนี่ยจะเป็นหลักสำคัญอันนึงสำหรับการพิจารณาว่าพยานได้รู้เห็นอย่างนั้นหรือไม่ฝ่ายที่ซักถามพยานจะต้องพยายามที่จะถามให้เห็นว่าพยานเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้เห็นเช่นนั้นหรือเปล่านะคะมีโอกาสที่จะมาเป็นการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลเนี่ยพยานแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการสังเกตสิ่งที่พบเห็นมาแตกต่างกันหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่พยานนั้นเนี่ยมีความสนใจกับสิ่งที่พบเห็นนั้นหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะสังเกตขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวพยานเองก็ได้เช่นพยานคนนั้นมีสายตาเป็นยังไงการได้ยินมีความบกพร่องหรือไม่หรืออาจมีเหตุการณ์ภายนอกมารบกวนทำให้ผิดพลาดนะคะเช่นอยู่ในช่วงเวลาของการชุลมุนโอลหม่านหรือว่ามีสิ่งอื่นมากระทบถึงการรับรู้นะคะเช่นเรื่องของแสงสว่างเรื่องของระยะทางเรื่องของความเร็วเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้โอกาสที่สังเกตอะไรได้เนี่ยได้เสื่อมคลายลงลดน้อยถอยลงไปได้ทำให้น้ำหนักของพยานนั้นเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการจดจำเมื่อมีบุคคลได้พบเหตุการณ์บุคคลจะจำเหตุการณ์ได้หรือไม่จะต้องขึ้นอยู่กับความประทับใจขึ้นมาเป็นข้อแรกยิ่งให้ความสนใจมากก็ยิ่งจะจำได้มากนะคะความจดจำหรือความสนใจนี้จะต้องมีอีกขั้นหนึ่งก็คือต้องมาระลึกได้ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อบุคคลได้มาเป็นพยานก็สามารถที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นได้แต่สิ่งที่จะกระทบกับความระลึกได้ก็คือระยะเวลาถ้ามันยาวนานหลังจากเกิดเหตุก็อาจจะทำให้ความทรงจำเนี่ยมันเสื่อมคลายลงไปหรือมันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือความสามารถในการถ่ายทอดพยานบุคคลต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่จดจำหรือระลึกขึ้นมาได้โดยทำให้ศาลเนี่ยฟังแล้วเข้าใจกับตรงกับสิ่งที่ตัวเองจดจำได้จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับความสามารถอายุแล้วก็การศึกษาสติปัญญาของบุคคลแต่ละคนนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของอคติการถ่ายทอดพยานบุคคลอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะพยานมีอคติก็ได้นะคะซึ่งอาจทำให้พยานเบิกความเท็จ
หรือปกปิดข้อความจริงบางอย่างโดยตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะพยานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่ความนะคะดังนั้นการชั่งพยานน้ำหนักพยานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์หรือว่าส่วนได้เสียของพยานในคดีซึ่งอาจจะทำให้พยานมีอคติที่จะอาจเบิกความเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหากพยานเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใดแล้วการเบิกคำเบิกความนั้นเนี่ย

ก็จะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าพยานเนี่ยจะพูดความจริงนอกจากจะถือว่าพยานเนี่ยนอกจากจะพยานจะได้สาบานปฏิญาณตนแล้วเนี่ยว่าจะพูดความจริงแล้วหากพยานเบิกความเท็จอันเป็นข้อสำคัญในคดีก็อาจจะถูกฟ้องร้องในความผิดฐานเบิกความเท็จเท่านั้นความคำเบิกความพยานจะมีความน่าเชื่อถือเพียงใดก็จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและดุลพินิจของผู้พิพากษานะคะที่จะพิจารณาในคดีเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการชั่งน้ำหนักนะคะคำเบิกความของพยานศาลอาจจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะในส่วนของตัวพยานเองมีความน่าเชื่อถือเพียงใดเช่นอายุความบกพร่องทางร่างกายจิตใจการศึกษาอบรมอุปนิสัยใจคอความสนใจหรือว่าประสบการณ์ตลอดจนความลำเอียงหรือความเคยชินในทางส่วนตัวของพยานก็ย่อมมีผลต่อน้ำหนักของพยานในคำเบิกความนั้นได้นะคะนี่เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักของพยานบุคคลไปแล้วนี้เรามาดูอีกข้อนึงก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักของพยานอื่นๆนะคะพยานประเภทต่างๆเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในเหตุการณ์เดียวกันคู่ความมักจะนำสืบพยานบุคคลหลายๆปากแต่พยานแต่ละปากจะเบิกความในแต่ละส่วนนะคะอาจจะมีการขัดแย้งกันเจอก็จะต้องมีการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลแต่ละปากว่ามันเป็นพยานบุคคลประเภทใดนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราจะแยกได้เป็นถ้าเป็นประจักษ์พยานกับพยานแวดล้อมประจักษ์พยานก็หมายถึงพยานโดยตรงก็คือพยานที่ประสบพบเห็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแห่งคดีโดยตรงเช่นประเด็นในเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยประจักษ์พยานก็ได้แก่ผู้ที่เห็นในขณะมีการกู้ยืมเงินกันหรือว่ากล่าวอีกนายหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุส่วนพยานแวดล้อมกรณีก็จะเป็นประสบผู้ไปประสบพบเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ใช่เหตุการณ์โดยตรงโดยเป็นเหตุการณ์อื่นที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์อันที่เป็นประเด็นโดยตรงก็อาจจะมีได้ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนะโดยปกติแล้วประจักษ์พยานย่อมมีน้ำหนักมากเพราะเป็นพยานที่ชี้เข้าไปถึงข้อเท็จจริงโดยตรงแต่ประจักษ์พยานก็จะมีข้อเสียก็คือถูกทำลายน้ำหนักได้ง่ายกว่าพยานแวดล้อมกรณีเนื่องจากประจักษ์พยานส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในผลแห่งคดีส่วนพยานแวดล้อมกรณีพยานที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ใดนะคะก็คือเป็นผู้ประสบพบเหตุการณ์โดยบังเอิญจึงมีโอกาสที่จะถูกทำลายความน่าเชื่อถือได้น้อยส่วนในเรื่องพยานเดี่ยวพยานคู่นะคะมักจะใช้ในความหมายของประจักษ์พยานถ้ามีพยานประจักษ์พยานมานำสืบเหตุการณ์คนเดียวเรียกว่าพยานเดี่ยวถ้ามีเหตุการณ์เดียวกันหลายคนแล้วนำมาสืบเป็นพยานศาลเรียกว่าพยานคู่นะคะปกติแล้วพยานคู่ปกติแล้วพยานคู่เนี่ยก็ย่อมมีน้ำหนักมั่นคงเพราะว่าเป็นการที่มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์หลายคนก็ย่อมจะทำให้ผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกกรณีนึงก็เป็นเรื่องของพยานธรรมดาและพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือพยานผู้เชี่ยวชาญก็เป็นพยานที่นะคะกฎหมายถือว่าพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นเพียงพยานหลักฐานประเภทหนึ่งซึ่งต้องการชั่งน้ำหนักเช่นเดียวกับพยานอื่นๆความสำคัญของน้ำหนักพยานผู้เชี่ยวชาญก็คือความเห็นของพยานซึ่งได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะคะในมาตรา88วรรค1ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องของผู้มีความเชี่ยวชาญนะคะว่ามีใครบ้างเช่นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์พยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในอาจจะในเรื่องของการตรวจข้อพิสูจน์ต่างๆโอกาสที่ศาลจะรับฟังเนี่ยเป็นอย่างอื่นเนี่ยมีน้อยมากในการสืบหักล้างความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคู่ความฝ่ายตรงข้ามอาจนำสืบหักล้างด้วยการนำพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าข้อเท็จจริงไม่ได้ตรงตามความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะหรืออาจจะอาจนำพยานผู้เชี่ยวชาญคนอื่นนะคะมาให้ความเห็นในลักษณะเดียวกันซึ่งอาจจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพยานบุคคลต่อไปเป็นหัวข้อของการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารนะคะพยานเอกสารเนี่ยมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่านะคะไม่ว่าจะเวลาจะไปผ่านไปนานแค่ไหนนะคะข้อความในเอกสารนั้นก็ยังเป็นคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะต่างจากพยานบุคคลที่อาจจะจำเรื่องราวต่างๆได้ไม่ดีหรือว่าจำได้คลาดเคลื่อนไปจากเดิมหากเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่ห่างกันมากนะในระหว่างที่พยานเห็นข้อเท็จจริงกับตอนมาเบิกความเนี่ยเป็นเวลาที่ห่างกันมากแต่จุดบกพร่องของพยานเอกสารก็คือว่าเอกสารเกิดขึ้นเองไม่ได้จะต้องมีบุคคลทำเอกสารนั้นขึ้นซึ่งไม่มีหลักประกันใดว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะทำเอกสารขึ้นตรงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพยานเอกสารนั้นเป็นพยานที่ทำให้ขึ้นระหว่างที่คู่กรณีสองฝ่ายขึ้นไปมีประโยชน์ขัดกัน

คู่ความทั้งสองฝ่ายย่อมจะรักษาผลประโยชน์ของตนเองนะคะไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำเอกสารที่มีข้อความอันเป็นเท็จแต่ว่าถ้าเป็นเอกสารที่มีการบันทึกเหตุการณ์ของผู้ที่ทำเอกสารประสบมาจะมีน้ำหนักน้อยเพราะเป็นเอกสารที่ทำขึ้นฝ่ายเดียวปราศจากผู้อื่นรู้เห็นแล้วก็คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่อาจถามค้านเอกสารได้จึงทำให้ไม่มีหลักประกันความถูกต้องที่แท้จริงนะคะในการชั่งน้ำหนักพยานเอกสารจึงมีปัญหา2ประการที่ศาลจะต้องวินิจฉัยประการแรกก็คือพยานเอกสารนั้นเนี่ยมีความแท้จริงถูกต้องหรือไม่ประการที่2ก็คือข้อความในเอกสารนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะอันนี้ก็เรามาดูในกรณีแรกที่ว่ามีความถูกต้องหรือไม่นะคะคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างอิงเอกสารเนี่ยก็มาต่อสู้เรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสารว่าเอกสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องแท้จริงมันเพราะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะถูกกฎหมายปิดปากไม่ให้โต้เถียงเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสารเช่นว่าถ้าเกิดคู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารสามารถจะมายันตนว่าเอกสารนั้นเนี่ยเป็นเอกสารปลอมผู้ลงลายมือชื่อเป็นลายมือชื่อปลอมก็ควรจะต้องขอให้มีการยันถึงความถูกต้องของเอกสารเสียก่อนข้อที่2ก็คือว่าการวินิจฉัยว่าข้อความในเอกสารนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่การวินิจฉัยว่าข้อความในเอกสารน่าเชื่อถือหรือไม่ศาลก็จะต้องชั่งน้ำหนักข้อความในเอกสารนั้นประกอบไปด้วยพยานหลักฐานอื่นๆของแต่ละฝ่ายเช่นหากมีการโต้เถียงว่าข้อความในพินัยกรรมเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการทำพินัยกรรมนั้นเนี่ยคู่ความก็จะต้องมานำสืบว่าข้อความนั้นไม่ถูกต้องในข้อใดนะคะหรือหากมีการแก้ไขข้อความในเอกสารศาลก็จะต้องวินิจฉัยว่าข้อความที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยการสืบพยานถึงความน่าเชื่อถือของข้อความในเอกสารอาจถูกจำกัดนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา94นะคะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ครับต่อไปเป็นการบรรยายรายการที่2นะครับเรื่องเงินดิจิตอลและกลไกการชำระเงินนะครับเป็นนโยบายอินโนเวชันที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเงินโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูว่าทำไมถึงเกิดเงินดิจิตอลเนื่องจากความเจริญเติบโตของและความพัฒนาของเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและอินเครือข่ายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรียกบิ๊กแบงของโลกเลยงานเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านในทั้งระบบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเคยใช้เงินตราที่เป็นแบบธนบัตรหรือเป็นเช็คเป็นเหรียญเนี่ยกลายเป็นใช้เงินดิจิตอลเพื่อให้การเคลื่อนไหวของเงินเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการมาตรวจสอบได้เรามาดูที่ว่าใครมีการออกเงินดิจิตอลบ้างอันแรกคือ

ออกโดยรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางนะครับรัฐบาลกลางธนาคารกลางเป็นคนออกให้นะครับโดยออกมาใช้ในการบริการให้แก่บุคคลทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้บ้านเราประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในเงื่อนไขกำลังพัฒนาอยู่นะครับแต่ว่าระดับยุโรปหรือในอเมริกามีการเปิดใช้แล้วอันที่สองคืออีมันนี่นะครับเป็นการที่ผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับออกเหมือนออกตัวเงินล่วงหน้านะครับให้แบบผู้ให้บริการแล้วผู้ให้บริการให้เครดิตของให้เครดิตแก่ผู้ใช้บริการสามารถนำมันนี่ตัวเนี้ยนะครับเงินตัวเนี้ยไปใช้ในการซื้อขายในการต่างๆและชำระค่าสินค้าต่างๆได้นะครับโดยผ่านระบบแบงค์หรือระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะครับต่อมาเป็น Fiat Reference Stable Coin นะครับเป็นการที่เงินที่ออกมาโดยมากเป็นภาคเอกชนที่ออกมาแต่เงินเนี้ยมีความเชื่อถือได้ต้องมีหลักค้ำประกันได้ว่าเงินนี้ตอนนี้สามารถนำไปชำระเงินได้นำไปชำระค่าสินค้าได้หรือว่าชำระแล้วนะผู้รับชำระเนี่ยสามารถเอาเงินนั้นไปแปลงเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าได้เช่นอาจจะเป็นรูปของเงินตาทั่วไปหรือว่าเป็นลักษณะเป็นสินค้าแบบเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าได้นั้นการออกเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถปัจจุบันนี้ในโลกของเราเนี่ยมี3แบบที่ออกมาแต่ประเทศไทยเนี่ยกำลังมีในส่วนของFiat Reference Stable Coin นะครับที่ออกมาในที่เราจะเห็นว่าสถาบันการเงินบ้างหรือว่าภาคเอกชนบ้างออกมาเพื่อให้บริการนั้นออกมาให้บริการเนี่ยเขาต้องมีหลักประกันยืนยันได้ว่าเงินเขาเนี่ยมีการที่มีการคุ้มครองหรือมีการรับประกันมูลค่าโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแต่บ้านเราต้องขออนุญาตของจากสภาจากกลต.ในการที่ออกขายนะครับต่อมาเรามาดูวิวัฒนาการเรื่องการเงินนะครับมีวิธีการทั้งอยู่6ด้านคือยุคแรกนะครับใช้การแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยถ้าคุณมีพืชมีผักไปแลกกับข้าวหรือมีข้าวไปแลกกับเนื้อสัตว์นี่เป็นต้นนะครับในยุคแรกๆพอยุคที่2เนี่ยการใช้เงินตราแบบใช้เปลือกหอยแต่เปลือกหอยเนี่ยต้องทุกคนต้องในสังคมต้องยอมรับว่าเปลือกนั้นมีมูลค่านะครับอาจจะเป็นเบี้ยจั่นเบี้ยนั้นเราเห็นว่าในเงินตราเปล่าๆประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนมีใช้เบี้ยจั่นครับเป็นหอยชนิดหนึ่งที่ใช้อาจจะเป็นหอยที่หายากนะครับแล้วทุกคนยอมรับในตัวนั้นที่3คือยุคที่มีการใช้เอกสารที่ระบุการเป็นหนี้นะครับคือเมื่อเราเปลี่ยนยุคเข้ามานั้นเราจะกู้หนี้ยืมสินเนี่ยต้องมีการเซ็นสัญญานะครับมีการระบุว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับในยุคนั้นอาจจะใช้เงินในรูปแบบของเบี้ยหอยก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่ามีการใช้บอนด์คงโดยก็ใช้หนี้เป็นใบระบุหนี้เป็นตัวระบุนะครับ2ยุคต่อมาคือยุคเหรียญโลหะนะครับเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงนะครับคือเลิกจากใช้เปลือกหอยมากลายใช้เป็นเหรียญจะเป็นเหรียญทองคำเหรียญโลหะต่างๆที่มีมูลค่าที่การซื้อขายทั่วไปอย่างบ้านเราก็มีเหรียญบาทเหรียญ10เหรียญสตางค์ที่มีใช้อยู่นะครับต่อมาก็เป็นยุคที่4ยุคใช้ธนบัตรเนื่องจากแร่ที่ทำโลหะเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วทำให้เหรียญจากมีมูลค่าที่อย่างว่า1บาทเนี่ยแต่ว่าต้นทุนในการใช้อาจจะสูงกว่านะครับก็มีเกณฑ์เป็นการใช้ธนบัตรแทนผู้มีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเป็นธนบัตรคือใช้กระดาษหรือใช้ต่อมาเนี้ยเป็นกระดาษเคลือบพลาสติกนะครับที่ใช้เข้ามาในช่วงแต่ยุคสุดท้ายกับยุคตอนนี้นะครับเป็นยุคการชำระเงินด้วยดิจิตอลคือทุกอย่างกระบวนการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอะไปดิจิตอลทั้งหมดล้วนๆนะครับต่อมาดูประวัติของเงินดิจิตอลคือเริ่มต้นจากคือใช้เงินดิจิตอลนะครับเป็นเงินออกแบบเครดิตทั่วไปเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเรียกอะไรบัตรเครดิตหรือบัตรdebit card นะครับหรือ debit card ที่ใช้อยู่ในทั่วๆไปนี่2คือยุคที่ใช้ในการความตรวจการชำระเงินนะครับที่ใช้ในการที่จะรักษาหรือว่าจ่ายต่างๆนะครับต่อมาในยุคปัจจุบันก็คือยุคใช้การชำระเงินด้วยการโอนเงินหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันในการที่ดำเนินการต่างๆพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาเราดูบทบาทของสกุลเงินดิจิตอลมีอะไรบ้างอันแรกคือคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นการที่ออกแบบเป็นโทเค็นขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้นะครับต่อมาสเตเบิลคอยน์นะครับที่มี2ระบบคือ Fiat Reference กับAlgorithm Stable Coin นะครับที่ออกมานะครับต่อมาเป็นโทเค็นไนซ์Depositคือเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นโทเค็นที่เป็นเงินฝากที่ช่วยให้ผู้ฝากเงินเนี่ยสามารถนำไปฝากในรูปแบบนี้ต่อได้อันที่4คือสกุลดิจิตอลนะที่ใช้ในของธนาคารกลางนะครับที่ธนาคารกลางออกมาให้สามารถธุรกิจนำไปใช้ได้แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาและยังแก้เรื่องกฎหมายต่างๆที่ในปรับปรุงนะครับ

ต่อมาคือการเข้ามาในตลาดของตลาดการเงินของผู้ให้บริการฟินเทคฟินเทคคืออะไรคือฟินเทคคือบริษัทหรือผู้ให้บริการทางการเงินนะครับที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการทางบริหารแบบบริการแก่ผู้ใช้เนี่ยทางการเงินนะครับเพื่อให้มีการสะดวกสบายขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นจุดที่มีการควบคุมในระบบถึงบ้านเรานะครับว่ามีใครออกได้บ้างฟินเทคในประเทศเรานะครับต่อมาเรามาดูเรื่ององค์ประกอบสำคัญสำหรับนิเวศทางการเงินแบบเปิดกว้างนะครับมันมี2ตัวคือ APIS นะครับคือเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการฟินเทคเจ้าหนึ่งกับอีกเจ้าหนึ่งหรือว่าธนาคารหนึ่งกับอีกธนาคารหนึ่งสถาบันการเงินหนึ่งกับสถาบันการเงินหนึ่งเชื่อมต่อก็หากันโดยที่ทั้ง2ธนาคารในแอปพลิเคชันอาจจะแตกต่างกันแต่วิธีการบริการให้เหมือนกันคือให้บริการทางด้านการเงินเหมือนกันนะครับต่อมา Open Banking นะครับเป็นระบบแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถผู้ใช้สามารถไปใช้กับที่อื่นได้ตลอดเวลานะครับนั่นเห็นว่าในระบบตลาดการเงินตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีการเติบโตในตลาดอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและเป็นแนวโน้มว่าเราหนีไม่พ้นที่ทุกคนในวัฏจักรของสังคมปัจจุบันนะครับจะมีการต้องใช้เงินดิจิตอลอย่างแน่นอนครับต่อมาเป็นตอนที่2เกี่ยวกับเทคโนโลยีการชำระเงินนะครับและการชำระเงินหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้ผู้ทำธุรกรรมการเงินระหว่างกันสามารถโอนเงินหรือโอนค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างกันได้ระหว่างเช่นระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับหรือว่าบุคคลกับสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะครับที่มีการซื้อขายนะครับหรือการทำธุรกิจกันผ่านเข้าผ่านสถาบันการเงินเพื่อไปให้อีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นการเทคโนโลยีในการที่สามารถทำให้เพิ่มความสบายในการชำระเงินและเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับในทุกคนทุกแห่งที่มีเครือข่ายเน็ตคุณอาจจะผ่านมือถือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเรื่องต่างสามารถทำได้ต่อเวลานั้นทำให้เกิดวงกว้างในการชำระเงินนั้นเหมือนไม่มีขอบเขตเลยคุณสามารถชำระเงินได้ทุกเวลาที่มีความพร้อมหรือนัดการตกลงไว้ถึงว่าคุณอยู่คุณทำธุรกิจอยู่ในคุณอาศัยอยู่ในภาคตอนเอเชียแต่ว่าคู่ธุรกิจคุณเนี่ยอยู่ในยุโรปนั้นเวลาต่างกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องการเชื่อมโอนเงินเนี่ยจะใช้เวลาข้ามวันในการที่จะโอนเงินแต่เนื่องจากธุรกิจการชำระเงินเนี่ยทำให้สามารถโอนเงินได้ทันทีนะครับสามารถตรวจสอบได้ทันทีหรือว่าสามารถคอนเฟิร์มได้ทันทีว่าได้รับการเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูต่อนะครับเทคโนโลยีที่มีหลักที่มีขับเคลื่อนเทคโนโลยีการชำระเงินมีอะไรบ้าง1โมบายแบงกิ้งนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ธนาคารนะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการนะครับและบางครั้งเนี่ยตอนนี้สมัยก่อนเราจะโมบายแบงกิ้งเนี่ยจะผ่านระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านมือถือและหลายๆธนาคารเนี่ยเลิกแอปพลิเคชันที่ผ่านคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมีต้นทุนที่สูงกว่านะครับต่อมาดิจิตอลเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับเช่นเป๋าตังค์หรือว่าเป็นทูวอลเล็ตหรือเป็นวอลเล็ตต่างๆที่แต่ละผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นมานะเพื่อให้ผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถชำระเงินเดินทางไปได้ทั่วหรือชำระเงินได้ทั่วอย่างสมัยก่อนเราใช้เงินคือเราพกเงินสดแต่กระเป๋าตังค์ไปแล้วก็ไปจ่ายเงินกันแต่ดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยหมายความว่าคุณมีแอปพลิเคชันในมือถือคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนั้นถ่ายเงินหรือชำระเงินผ่านระบบได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเบิกเงินสดมาชำระเห็นว่าดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยทำให้เกิดอะไรไหมระบบธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสมัยก่อนเราจะเห็นว่าตู้ ATM เต็มเลยทุกคนต้องไปเบิกเงินสดเพื่อมาชำระเงินเดี๋ยวนี้พอดิจิตอลเพย์เมนต์เกิดขึ้นเนี่ยตู้ ATM เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นละกลายเป็นมือถืออุปกรณ์มือถือหรือเครือข่ายต่างๆในสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในการที่จะพกพาไปไหนนะครับต่อมาคือ e-wallet นะครับเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เราชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นมันจะมี2อย่างนะครับ Digital Payment คือการชำระเงินผ่านแต่ e-wallet หมายความว่าเรามีกระเป๋าเงินแล้วเราสามารถแล้วก็สามารถแท็บกับเครื่องรับสื่อสารของหน่วยงานที่เราสมมติว่าเราไปซื้อข้างซื้อของในข้างค้า A นะครับไปซื้อนะครับนั้นเรามี e-wallet เนี่ยเราสามารถเอาเครื่องเปิดแอปพลิเคชันเราสามารถไปแท็บที่เครื่องรับส่งเขานะครับแล้วสามารถหักเงินเราได้ตามที่เขาต้องการนะครับและเห็นว่าเทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อนเนี่ยที่หลักๆตัวนี้มี3อัน

นะครับอันแรกคือโมบายแบงกิ้งเนี่ยธนาคารเป็นคนดูแลนะครับเป็นคนดูแลระบบแบงค์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆในธนาคารซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบัญชีทั้งหมดที่เรามีอยู่สองคือดิจิตอลเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินนะครับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถเปิดแอปพลิเคชันแล้วเราสามารถโอนเงินได้เลยนะครับตอนนี้ธนาคารที่ใช้ดิจิตอลเพย์เมนต์ก็เกือบทุกธนาคารในประเทศไทยมีการชำระเงินหรือเอาเงินจากกระเป๋าตังค์เราเนี่ยจากบัญชีเราไปสู่ผู้ที่เราไปซื้อสินค้าได้นะครับแต่ e-wallet ก็คือเราสามารถไปแท็บแล้วเครื่องเราเนี่ยไปแท็บที่เครื่องส่งเขาสามารถตัดเงินได้เลยนะครับตอนเรามาดูความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีการชำระเงินกับเทคโนโลยีการเงินนะครับเทคโนโลยีการเงินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆนะครับเช่นการโอนเงินถอนเงินหรือว่าชำระเงินต่างๆนะครับหรือว่ารับเงินสมัยก่อนเวลาเราจะรับเงินรับค่าจ้างว่าเราไปทำสินค้าตัวหนึ่งหรือว่าไปรับจ้างทำงานขึ้นตอนเราจะต้องตีด้วยเช็คบ้างตีด้วยเงินสดบ้างนะครับบางครั้งเช็คก็มีปัญหาในการสั่งจ่ายนะครับหรือว่าผู้จ้างเราอาจจะบอกไม่ได้เบิกเงินสดมาเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีการชำระเงินเนี่ยสามารถมีเงินในบัญชีคุณสามารถชำระให้เราได้เลยนะโดยไม่ต้องไปรอว่าวันนี้ธนาคารปิดไม่ได้ผู้เช็คตีจ่ายวันนี้อีก2วันได้อีกวันนึงได้เงี้ยเป็นต้นนั้นระบบเนี้ยมันหายไปแล้วนะครับต่อมาที่การเงินคือฟินเทคนะครับที่เป็นการผสมผสานระหว่างคำว่า financial กับเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้อะไรมั้ยให้ผู้คนเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือทำธุรกรรมเงินได้ง่ายขึ้นนะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานมาโดยมากจะเป็นบริษัทที่คิดค้นขึ้นมานะครับตัวนี้จะให้บริการต่างๆเพราะว่าเราบอกว่าเราเปิดธุรกิจต้องการเงินนะครับต้องการเงินที่ระดมทุนนั้นบริษัทพวกฟินเทคเนี่ยสามารถระดมทุนให้เราได้ต่างๆเราสามารถนำไปใช้ได้จึงสะดวกเกิดขึ้นนะครับตอนเรามาดูวิธีการชำระเงินทางดิจิตอลนะครับนะครับจะมีการชำระเงินอยู่ได้4ทางครับคือแรกคือการชำระเงินด้วยบัตรนะครับบัตรบริการเงินเครดิตหรือเดบิตนะครับนั้นตัวเนี้ยไปซื้อสินค้านะครับไปซื้อสินค้าเราสามารถบัตรที่เรามีอยู่เนี่ยครับบัตรที่เรามีบัตรเครดิตบัตรเดบิตเราเนี่ยสามารถนำไปชำระเงินได้นะครับอันนี้เป็นยุคแรกๆที่ใช้นะครับในการที่เปลี่ยนแปลงจากเราจ่ายด้วยเงินสดนะครับหรือเป็นเช็คกลายเป็นใช้บัตรเครดิตนะครับที่มีออกจำหน่ายให้ออกเอาให้บริการต่างๆหรือบัตรเดบิตนะเดบิตหมายความว่าบัตรเครดิตหมายความว่าเราสามารถรูดชำระเงินวันนี้ชำระค่าสินค้าวันนี้แต่จะตัดบัญชีเราในช่วงตามที่เขากำหนดได้แต่บัตรเดบิตเนี่ยนะครับเดบิตหมายความว่าเราชำระวันนั้นเราชำระเดบิตปุ๊บมาตัดบัญชีเราตอนนั้นทันทีนะครับที่สองคือการชำระเงินผ่านโทรศัพท์นะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยชำระเงินนะครับอย่างที่ผมว่าเราซื้อของออนไลน์นะครับเขาจะถามว่าคุณจะชำระไหนชำระปลายทางถ้าเราชำระต้นทางหมายความว่าเราสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์เราเนี่ยสามารถจ่ายเงินได้เลยนะครับจ่ายเงินได้เลยนะครับสามคือการชำระเงินแบบไร้สัมผัสก็คือแทนที่เราต้องการชำระเงินเราต้องไปทำนู่นเซ็นนี่เซ็นนี่แต่ระบบใหม่เนี่ยเพียงแต่ว่าเรามีแอปพลิเคชันในมือถือเราเนี่ยเราชำระเงินหมายความว่าเราเพียงแต่คล้ายๆว่ายกขึ้นมาเหมือนเป็นรีโมทนะครับเหมือนเรารีโมทเปิดประตูอะเราเข้าไปเราบัตรเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณระหว่างเครื่องโทรศัพท์และแอปพลิเคชันเรากับเครื่องรับของผู้ให้บริการเนี่ยจะซิงค์เข้าหากันแล้วจะตัดบัญชีเราโดยที่เราไม่ต้องแตะอะไรกันเลยนั้นตัวเนี้ยใช้เติบโตในยุคที่เกิดวิกฤตการโควิดที่เราต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับสิ่งที่คือการชำระเงินนะครับผ่านด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลอันนี้4เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นบุคคลรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่รู้ว่านักธุรกิจต่างๆเนี่ยและหรือผู้ที่ต้องการรับเงินสดมักจะต้องการที่ชำระเงินด้วยเงินดิจิตอลเพราะอะไรเพราะก็สามารถรู้ทันทีว่าเงินนั้นมาถึงหรือยังเงินนั้นถูกต้องไหมเนื่องจากในระบบการชำระเงินจะมีการตรวจสอบความถูกต้องว่าเงินต่างๆที่มาเนี่ยมาจากที่ไหนมาจากใครนะครับแต่บางทีก็มันก็มี2จุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเนื่องจากเวลาผมไปซื้อของที่ร้าน A ผมชำระเงินดิจิตอล
ในเวลาชำระเงินดิจิตอลทางดิจิตอลเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันคือผมจ่ายเงินเขาจ่ายของเขาแอบบูฟให้ผมนั้นบางอย่างข้อมูลพวกนี้ถ้าระบบร้านค้าหรือระบบแอปพลิเคชันนั้นไม่มีความสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนให้พวกมิจฉาชีพในการที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปแกะแล้วก็สามารถมาทำทุจริตต่อเราได้นะครับนั้นบางทีการชำระเงินกับปฏิทินต้องดูด้วยว่าสถานที่เราไปชำระเงินเนี่ยเราสะดวกจริง

ต่อมาการใช้เงินด้วยบัตรนะครับการใช้เงินด้วยบัตรมีสิ่งก็คือผู้ให้บริการบัตรเครดิตบัตรเครดิตคือเราชำระจ่ายจะใช้วันนี้จ่ายเดือนหน้าหรือจ่ายในรอบต่อไปสองผู้ให้บริการบัตรเดบิตก็คือเราจ่ายวันนี้ตัดเงินบัญชีเราวันนี้นะครับนั้นตัดบัญชีนั้นขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะสามผู้ให้บริการที่รับบัตรหมายความว่าร้านค้าใดหรือสถานที่ใดหรือองค์กรใดหรือว่าหน่วยงานใดที่สามารถรับบริการบัตรที่เรากำหนดได้มาที่รับมาใช่ไหมอาจจะรับบัตรเครดิตอาจจะรับบัตรเดบิตหรือรับทั้งสองอย่างนั้นเห็นว่าบางสถานที่เนี่ยรับเฉพาะบัตรเครดิตอย่างเดียวไม่รับบัตรเดบิตนะครับหรือว่าจะรับบัตรเดบิตอย่างเดียวไม่รับบัตรเครดิตมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาจะบริหารจัดการการเงินเขานะครับสี่คือการพักเงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นการธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเริ่มใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยนั้นไม่จำเป็นต้องพกเงินสดในกระเป๋านะครับไปตัวเปล่านะครับแล้วก็มีบัตรมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งพร้อมแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิตอลมาเราสามารถไปไหนก็ได้แต่ว่าในบัญชีต้องมีเงินนะครับไม่ใช่มีกระเป๋าเงินแล้วบัญชีไม่มีเงินก็ไม่ได้ต้องมีกระเป๋าเงินบัญชีเราเนี่ยมีเงินที่พร้อมจะชำระด้วยผ่านกระเป๋าตังค์กระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับต่อมาเราดูการชำระเงินผ่านโทรศัพท์นะครับแรกคือโมบายเพย์เมนต์ก็คือการชำระเงินด้วยช่องทางสมาร์ทโฟนนะครับที่มีแอปพลิเคชันในการที่ช่วยเรานะครับนั้นไอ้ตัวโมบายเพย์เมนต์เนี่ยตอนนี้ผมถือว่าเป็นการชำระเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งของผู้คนทั่วไปละนะครับว่าไปไหนคุณเข้าไปถึงคุณไม่ต้องไปหาตู้ATM หรือว่าแม่ค้าบอกไม่มีเงินทอนอันนี้พอระบบโมบายแบงค์โมบายเพย์เมนต์เกิดขึ้นนะสามารถชำระเงินเป็นทศนิยมเป็นเจสตางค์ได้สมัยก่อนถ้าเราบอกว่าต้องชำระเงิน100บาทกับ5สตางค์เนี่ยเราก็ชำระเงิน100บาทกับ25สตางค์นั้นเราขาดทุนไป20ตังค์แล้วแต่ระบบโมบายเนี่ยโมบายเพย์เมนต์5สตางค์เราก็จ่ายแค่5สตางค์นะครับเพราะสมัยก่อนถ้าเป็นเหรียญหรือเป็นธนบัตรเนี่ยเราไม่สามารถจะหาเงินทอนเป็น5สตางค์ได้เพราะหายากมันมีระบบเหรียญตาอยู่แต่หายากที่จะมาทอนให้เรานั้นเราก็จะคืออ่ะจ่าย1สลึงแล้วกันคือจ่าย25สตางค์นั้นเราขาดทุนทุกครั้งที่จ่ายเนี่ย20สตางค์นะครับแต่ระบบ payment mobile payment เนี่ยคุณต้องจ่ายเท่าไหร่มันก็หักคุณเท่านั้นนะครับที่2คือการพัฒนา mobile payment ครับเป็นช่วงก้าวกระโดดจากที่ผมบอกว่าเมื่อสมาร์ทโฟนมีความพัฒนาเกิดขึ้นมีราคาถูกขึ้นสามารถจับต้องได้ง่ายจากเคยหลักหมื่นก็เหลือหลักพันต้นสามารถใช้ได้นะแล้วต้องการที่ความเสถียรหน่อยหรือต้องการความยืนยาก็ซื้อแพงหน่อยนั้นอุปกรณ์นี้มีการถูกลงแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วนอกจากแล้วมีการให้เลือกแข่งเลือกให้ผู้ซื้อสามารถหลากหลายในการเลือกได้นั้นธนาคารเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาเพราะการใช้โมบายเพย์เมนต์เนี่ยทำให้ธนาคารลดต้นทุนต่างๆนะครับลดต้นทุนต่างๆนะครับเมื่อต้นทุนจะจ้างพนักงานที่มานั่งรับบริการฝากถอนเงินหรือต้องติดตั้งระบบตู้ ATM หรือต้องติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะอ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนั้นระบบโมบายเพย์เมนต์เนี่ยมันจะโอนเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของธนาคารโดยตรงที่การทำธุรกรรมเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วนะครับตัวธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต่อมาคือการชำระเงินแบบไร้สัมผัสก็คือนะคือการชำระเงินที่สามารถทำได้รวดเร็วคือคุณมีโมบายแอปพลิเคชันนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มี Near Field Communication นะครับอันหนึ่งนะครับในระบบนั้นพอเมื่อเราเอาไปต้องการจ่ายเงินเราไปแตะเครื่องจ่ายระบบมันจะอ่านทันทีนะครับระบบของผู้รับกับของเราเนี่ยจะซิงกันนะครับพอซิงกันแล้วมันก็จะตรวจเช็คว่าเรายืนยันในการที่จะขายไหมในการจะชำระเงินไหมแล้วผู้ซื้อผู้ขายต้องการขายเราไหมนั้นทั้งคู่ยืนยันเนี่ยสามารถกดยืนยันแล้วนะข้อมูลทั้งสองฝั่งเนี่ยจะถูกแลกเปลี่ยนกันจะเห็นว่าระบบเนี่ยเรากับผู้ให้บริการเราเนี่ยไม่ถูกอะไรกันเลยไม่คือไม่แตะไม่สัมผัสกันเราไม่ต้องไปเซ็นชื่อไม่ต้องไปสัมผัสเครื่องนะครับนั้นระบบตัวนี้จะช่วยให้เราหลีกพ้นกับในใช้ในยุคที่เกิดการระบาดของ

0: ของโลกนะครับทำให้การสัมผัสและลดน้อยลงไปนะครับต่อมาคือการใช้เงินด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นหรือที่เรียกดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเป็นตัวนี้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตอนนี้เราเห็นว่าในจากภาพคุณเห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นการที่รัฐบาลชำระเงิน 10,000 บาทให้กับโครงการผู้สูงอายุที่ได้รับเงินนะครับนั้นธนาคารไอ้รัฐบาลเนี่ยภาครัฐบาลก็จะส่งเงินเข้าระบบดิจิตอลวอลเล็ตให้นะครับแล้วผู้ใช้ที่รับมาก็สามารถไปใช้ดําเนินการต่างๆจะฝากจะถอนนะครับหรือว่าจะใช้ชําระเงินต่างๆในตามที่เราต้องการได้นะครับดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาผมเชื่อว่ายุคแรกๆเนี่ยที่ผมศึกษาเนี่ยเรื่องจากผมสัมผัสมาตั้งแต่ปี2526สมัยก่อนมันมีแอปพลิเคชันตัวนึงกระเป๋าเงินที่เรียกมอนเด็กเป็นการทําระหว่างของภาคเอกชนในอังกฤษกับธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ตัวสมัยก่อนฮ่องกงเนี่ยขึ้นอยู่อังกฤษอยู่แล้วธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้เนี่ยมาติดต่อที่ในประเทศไทยธนาคารในประเทศไทยเพื่อจะร่วมทำกระเป๋าเงินดิจิตอลร่วมกันแต่ยุคนั้นน่ะมันยังมีความเติบโตความเจริญของดิจิตอลมันยังไม่มากพอทำให้การพัฒนากระเป๋าเงินในช่วงนั้นน่ะมันมีการขาดหายไปแล้วก็หยุดไปเพียงแต่ได้ศึกษาว่ามีแนวโน้มที่ทำได้นั้นเห็นว่าแนวคิดกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเกิดมาเกือบ30 กว่าปีแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในยุคนั้นเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเพียงพอที่จะให้ทุกคนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากความใหญ่โตหรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้อะไรทำให้ผู้ใช้หรือผู้ให้บริการเนี่ยสามารถเข้าถึงซึ่งกันและกันได้ง่ายอย่างสมัยก่อนเราต้องเดินทางอย่างว่าบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดไกลมากแก่ธนาคารเนี่ยจะเบิกเงินที่ต้องเข้ามาในเมืองแต่ปัจจุบันเนี้ยระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถลดเวลาหรือลดช่องทางในการที่เราจะต้องเดินทางมาแล้วใครจ่ายเราทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการคือเราในการทั้งคู่นะครับต่อมาการใช้เงินด้วยบัตรเครดิตดิจิตอลนะครับบัตรดิจิตอลคือนะครับที่บัตรดิจิตอลเนี่ยนะครับกระเป๋าเงินดิจิตอลก็คือลักษณะบริเวณก็คือในบัตรเนี่ยจะมีเงินอยู่นะครับมีเงินนะครับให้ระบบให้เราและสามารถเอาบัตรเนี่ยนะครับไปชำระเงินได้เลยนะครับกับเงินดิจิตอลนะครับนั้นตัวเนี้ยจะช่วยความสะดวกสบายของเราในการที่จะอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถชำระเงินได้มีความหลากหลายขึ้นนะครับนั้นจะเห็นว่าระบบเทคโนโลยีการชำระเงินเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วบางครั้งเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราเหมาะสมกับการชำระเงินแบบไหนนั้นบุคคลทั่วไปชำระเงินแบบนี้แล้วสามารถดำเนินง่ายๆแต่ว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยกระบวนการชำระเงินที่การชำระเงินเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายมีการซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากมีการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำในการชำระเงินที่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งด้านความรักษาปลอดภัยและความปลอดภัยต่างๆในการที่โอนเงินทางนี้ต้องครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
0: ต่อมาเป็นรายการที่3นะครับเราจะบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินนะครับในตลาดการเงินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อให้ตลาดมีความสภาพคล่องหรือว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องได้นะครับตลาดมีความน่าเชื่อถือนะครับบางทีตลาดการเงินบางที่เนี่ยบางแห่งเนี่ยบางเรื่องบางประเทศเนี่ยหรือบางทีเนี่ยผู้ใช้บริการขาดความน่าเชื่อถือเพราะว่าเนื่องจากอะไรมีข้อผิดพลาดหรือไม่มีความล่าช้าไม่มีความสะดวกสบายในการที่จะทำธุรกรรมร่วมกันได้นั้นเทคโนโลยีการเงินเนี่ยเข้ามาถึงตลาดการเงินเนี่ยทำให้ตลาดการเงินเนี่ยเปิดกว้างขึ้นนะครับไม่มีลิมิตที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งละนั้นเปิดกว้างขึ้นเพื่อรับแหล่งเงินทุนต่างๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูว่าบทบาทของเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับมีบทบาทคือทำให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแหล่งเงินทุนหรือตลาดเงินได้ว่าSME เราเนี่ยต้องการเงินนะครับต้องการเงินมาลงทุนหรือขยายเงินการธุรกิจเนี่ยสามารถเข้าไปดูตลาดการเงินเราสามารถรู้ว่าแหล่งเงินทุนมาจากไหนนั้นแหล่งเงินทุนเนี่ยไม่ใช่มาเฉพาะในภายในประเทศไทยแต่มาจากหลากหลายสถานที่

อาจจะมาจากสถาบันการเงินหรืออาจจะมาจากนักลงทุนบุคคลทั่วไปนะครับสองคือบทบาทในการปรับปรุงการบริหารการความเสี่ยงก็คือเทคโนโลยีการเงินเนี่ยครับพอเข้าอยู่ตลาดแล้วเนี่ยมันจะมีเรียกอะไรมีระบบการตรวจสอบระบบการเช็คกิ้งต่างๆทำให้รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องไหมมีความเสี่ยงไหมถ้ามีความเสี่ยงเขาจะมีการแก้ไขยังไงโดยเทคโนโลยีเนี่ยจะจัดการให้เสร็จไปเสร็จสมัยก่อนการบริหารการเงินความเสี่ยงการเงินเนี่ยเราต้องดูแลกันเองต้องเฝ้ามองกันเองแต่ที่การเงินในตลาดเนี่ยจะมีระบบการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับทำให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับสามคือการส่งเสริมสิทธิภาพและภาพคล่องของตลาดนั้นคือผมบอกแล้วตลาดการเงินเนี่ยเป็นตลาดที่ต้องมีความสภาพคล่องสูงไม่ใช่ผู้ต้องการรับเงินผู้การใช้บริการเข้ามาเงินในจำนวนในตลาดมีน้อยไม่เพียงพออย่างเงี้ยไม่แต่นั้นตลาดการเงินทำให้เปิดกว้างขึ้นนะครับทำให้สภาพคล่องในตลาดที่สถานการกู้ยืมเงินหรือการชำระเงินมีความหมุนเวียนได้เร่งรวดเร็วนะครับสี่คือการสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีการเงินและกฎระเบียบของตลาดการเงินนะครับหมายว่าเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีการเงินที่โตขึ้นที่ขยายขึ้นหรือพัฒนาขึ้นต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดการเงินที่กำหนดไว้นะครับนั้นทั้งสองอย่างนะทั้งกฎระเบียบกับเทคโนโลยีเนี่ยต้องดำเนินไปควบคู่กันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตลาดการเงินนั้นเห็นว่าบทบาทการเทคโนโลยีการเงินมีอยู่4ข้อดังที่กล่าวมานะครับต่อมาเรามาดูที่คุณสมบัติของเทคโนโลยีการเงินในตลาดการเงินมีอะไรบ้าง 1. การเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางหมายความว่าตลาดเนี่ยไม่ได้มองว่าตลาดเป็นศูนย์กลางแล้วจะเน้นผู้ต้องการใช้บริการเป็นศูนย์กลางที่มาจากทุกๆแห่งนะครับเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่อยากได้การเงินนะครับอยากได้ธุรกรรมการเงินระหว่างซึ่งกันและกันที่2คือการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับนั้นคุณสมบัติของเทคโนโลยีต้องมีความรักษาระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับไม่ใช่พอผู้มาซื้อขายในตลาดแล้วระบบไม่มีความปลอดภัยเพียงพอทำให้เกิดการแฮกเกอร์หรือการลักข้อมูลนะครับไปทำทางมิจฉาชีพได้3คือส่วนอันต่อมาคือความคล่องตัวหมายความว่าตลาดจะมีสภาพคล่องมีการคล่องตัวที่ปรับเปลี่ยนได้เกิดเหตุการณ์หรือเกิดความต้องการที่เผื่อสามารถปรับเปลี่ยนมีความคล่องตัวไม่ใช่อยู่ติดกับระเบียบอยู่ติดกับเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ4คือความโปร่งใสก็คือในหลักการเงินเนี่ยทั้งนี้เนี่ยต้องมีความโปร่งใสเพื่ออะไรให้ทุกคนที่มีเข้ามาใช้บริการมีความเสมอภาคมีสิทธิ์และศักดิ์เท่ากันในการที่ทำธุรกรรมร่วมกันหรือว่าในการตกลงข้อตกลงร่วมกันนะครับมีความโปร่งใสสามารถตรวจเช็คได้ทันท่าคือการเข้าถึงหมายความว่าผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ตลาดเนี่ยสามารถผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการและผู้ให้บริการก็สามารถให้บริการที่เข้าถึงต่อผู้ต้องใช้บริการนะครับอันที่6คือการบริการกับเทคโนโลยีอื่นๆหมายความว่าในตลาดการเงินเนี่ยไม่จะมีเทคโนโลยีเฉพาะการเงินอย่างเดียวอาจจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใช้หรือการตรวจสอบเครดิตของผู้ที่มาขอเครดิตหรือมาซื้อขายต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยบูรณาการกับเทคโนโลยีอื่นเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพในเทคโนโลยีการเงินนะครับอันที่7คือประสิทธิภาพด้านต้นทุนนะครับเทคโนโลยีด้านในตลาดการเงินจะช่วยให้ลดต้นทุนต่างๆนะครับต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนจะคงที่หรือลดลงเพราะว่าไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรมากนักหรือว่าต้องไปตั้งเป็นสถานที่ในการที่จะค้าขายทางการเงินนะครับในที่มีเอกสารเยอะแยะมากมายแต่ว่าตลาดการเงินสมุนไพรจะช่วยให้ลดต้นทุนได้นะครับต่อมาประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์หมายความว่าพอมีการซื้อขายตลาดปุ๊บเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยจะอัปเดตที่สุดไม่ใช่ว่าวันอย่างสมัยก่อนเรามีการต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดเงินเราสั่งซื้อวันนี้นะครับเราจะไม่ได้วันนี้นะครับต้องไปดูเมื่อปิดตลาดที่จะได้หรือว่าในวันรุ่งขึ้นจะได้แต่ในการซื้อขายตลาดการธุรกิจการเงินเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยพอซื้อขายเรารู้ทันทีเลยหรือการขอกู้เงินอะไรเนี่ยรู้ได้ทันทีนะครับเรียลไทม์นะครับต่อมาคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับทางการเงินนะครับเนื่องจากที่ผมบอกว่าบริการการเงินมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นนั้นตลาดการเงินเทคโนโลยีเนี่ยต้องสามารถรองรับในแพลตฟอร์มต่างๆนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมาเทคโนโลยีการเงินเพื่อการลงทุนนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างแรกคือโทเค็นเพื่อการลงทุนนะครับเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่ให้ผู้

ู้ที่ต้องการลงทุนนะครับสามารถเข้าไประดมทุนหรือว่าผู้ที่ต้องการเงินสามารถไประดมทุนได้โดยผู้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าแลกเปลี่ยนกันได้นะครับต่อมาโทเก้นสเกลนะครับหรือโทเก้นหลักทรัพย์นะเป็นการสกุลเงินที่ออกมาเพื่อเป็นการซื้อขายทุนนะครับซื้อขายการหาทุนในการที่จะทำธุรกิจนะครับต่อมาโทเก้นยูนิตี้นะครับหรือโทเก้นเพื่อการใช้ประโยชน์นะครับเป็นการเป็นสกุลเงินนะครับที่มาใช้ในการธุรกรรมต่างๆมีแพลตฟอร์มหรือมีระบบการตรวจสอบนะครับทำให้คล่องขึ้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยหมายว่าถ้าเราจะเป็นธุรกิจเราสามารถลงทุนด้วยแพลตฟอร์มพวกนี้ได้นะครับต่อมาคือเทคนิคการลงทุนนะครับอันนี้ผมจะมันมีอยู่5ด้านแรกว่าดูเรื่องลงทุนผ่านตราสารทุนก็คือผู้ต้องการเงินทุนส่งไปบริษัทกลางคือต้องการเงินนะครับเอาตราสารทุนมาวางไว้เพื่อผู้ลงทุนเนี่ยจะเข้ามาซื้อมาชำระเงินให้นะครับพอชำระเงินเสร็จเนี่ยเจ้าของทางด้านผู้ต้องการเงินเนี่ยก็จะมอบทุนไปให้นะครับแล้วก็มอบตราสารทุนไปให้ตราสารทุนก็ส่งไปผู้นักลงทุนนะครับต่อมาการระดมทุนโดยใช้กู้ยืมระหว่างบุคคลนะครับคือแบบเพียร์หรือแบบเพียร์ทูเพียร์ก็คือธุรกิจต้องการกู้ยืมเงินส่งเข้ามากิจการผู้ใช้บริการทางการกลางนะครับพอเข้ามาขอกู้เงินเนี่ยนักลงทุนเห็นเนี่ยมีตัวเองมีประสิทธิภาพในการที่คุณก็สามารถให้กู้เงินได้นะครับพอกู้เงินได้บริษัทกลางจะส่งเงินมาให้ผู้ใช้บริการนะครับผู้การก็มีการทำธุรกิจระหว่างกันและกันในการที่สัญญากู้เงินต่างๆนะครับแบบ peer to peer นะครับต่อมาการลงทุนแบบให้รางวัลนะครับอันนี้คือเสนอการลงทุนแบบให้รางวัลคือถ้าเสือเป็นบริษัทกลางนั้นนักลงทุนยินดีรับปุ๊บเนี่ยนั้นการที่ชำระค่าทุนเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยไม่เป็นเงินนะครับแต่ให้เป็นสินค้าหรือว่าบริการนะครับแทนนะครับตรงนี้เป็นการเหมือนว่าผมมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเงี้ยคุณมาลงทุนกับเราแล้วเราจะให้ผลิตภัณฑ์คุณไปเหมือนซื้อขายล่วงหน้านะครับนะฮะการลงทุนแบบบริจาค ก็คือผู้การรับบริจาคกับผู้บริจาคเข้าหากันนะครับก็คือการลงทุนแบบอ้างอิงสิทธิ์ก็คือเป็นการลงทุนมันถึงพอถึงเวลาแล้วมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนนะครับจะเห็นว่าในตลาดการเงินเนี่ยเราสามารถลงทุนได้มีความหลากหลายคือแบบระดมทุนหรือลงทุนได้นะครับนั่นขึ้นอยู่ว่าเราต้องการธุรกิจแบบไหนนะครับครับต่อมาเป็นตอนที่2เรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อตลาดการเงินเราจะเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ตลาดยังไงใช้แบบไหนนะครับเรามาดูนะอันแรกที่มายุคใช้ในแต่กันคือใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI นะครับ AI เนี่ยมีประโยชน์ต่อธุรกิจตลาดการเงินมากในปัจจุบันนะครับช่วยในการตัดสินใจหรือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจนะครับหรือการขยายรูปแบบธุรกิจนะครับหรือการให้บริการลูกค้านะครับการให้บริการต่างๆนะครับปรับปรุงระบบการบริการหรือปรับปรุงการติดตามหรือว่าการลดข้อผิดพลาดของพนักงานนั่นได้เห็นว่าใน AI เนี่ยจากมันการเรียนรู้จากที่เราเคยทำอยู่นะครับมันสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นระบบนะครับ AI จะมีผลต่อตลาดการเงินในปัจจุบันเนี่ยมากเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันจะช่วยให้ผู้ให้บริการน่ะลดการตรวจสอบหรือสามารถติดตามกระบวนการได้อย่างรวดเร็วนะครับที่สองเรามาดูคือ Internet of Things นะครับมีประโยชน์ต่อตลาดการเงินคือจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ว่าสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินมีให้บริการยังไงนะครับให้ลูกค้ารู้เกิดความพึงพอใจนะครับผมว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะให้บริการที่ลูกค้าต้องเดินทางมาที่เราต้องทำนู่นทำนี่แต่บอกจะได้รับเองเนี่ยจะทำให้ลูกค้าสามารถลดเวลาหรือลดระยะเวลาการติดต่อเรานะครับสองคือรักษาความปลอดภัยชั้นสูงหมายความว่าเรื่องจากตลาดการเงินเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญของทุกประเทศดีกว่านะครับเพราะมีผลต่อเศรษฐกิจหรือระบบของประเทศได้ง่ายนั้นระบบเรื่องออฟซิงเนี่ยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูงเพื่อป้องกันต่างๆในการผู้ที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากระทำต่อระบบตลาดการเงินนะครับสามคือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนะครับพนักงานเนี่ยทุกคนมีความสามารถนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีจุดนึงที่มีการเผลอเลอหรือว่าบางทีอาจจะว่าเฮ้ยทำมาแล้วไม่เคยเกิดแต่ว่าเคสต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นั้นระบบเนี่ยจะเพื่อปรับปรุงสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ไปให้

เป็นไปตามกฎหรือระเบียบที่องค์กรกําหนดไว้นะครับหรือทางแต่การยังกำหนดไว้สองสี่คือปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจอินเทอร์เน็ตช่วยในการตัดสินใจว่าข้อมูลเนี้ยที่ได้มาเนี่ยถูกต้องไหมมีความหลากหลายไหมหรือต้องทำอย่างไรนะครับต่อมาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วบล็อกเชนเนี่ยตอนเนี้ยบ้านเราเนี่ยถือว่าเข้าสู่ในโหมดของตัวนี้อย่างค่อนข้างเต็มรูปแบบที่ถึงมือผู้ใช้นะครับนะครับช่วยแต่การเงินคือปรับปรุงความปลอดภัยเพื่อมีการตรวจสอบนะครับป้องกันการช่อโกงได้นะครับที่สองคือมีความโปร่งใสนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการระบบการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบในข้อมูลหรือในพฤติกรรมต่างๆนะครับในการธุรกรรมของการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีการตรวจเช็คตรวจสอบได้ต่อเวลานะครับสามคือการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับอัตโนมัติและระบบอัตโนมัตินะครับคือเนื่องจากระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับมีการทำงานที่ระบบแบ่งแยกบัญชีเราสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยทุกอย่างเนี่ยดำเนินการโดยอัตโนมัติตัวที่คนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับต่อมาคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกวงการรวมถึงตลาดการเงินนะครับเช่นช่วยในการบริหารบริการส่วนบุคคลตามข้อมูลนั้นพวกต้องการข้อมูลอะไรมีการค้นคว้าอย่างไรนะครับหรือต้องการแบบไหนนั้นสามารถค้นคว้าในคลาวด์คอมพิวติ้งได้สองคือเป็นระบบที่ใช้ที่ชั้นสูงเนื่องจากคลาวด์คอมพิวติ้งมันกว้างขวางนะครับในการเรื่องควบคุมต่างๆหรือในระบบที่ใช้เนี่ยต้องมีความเสถียรภาพสูงมากนะครับสามคือการเสริมสร้างประสบการณ์กับลูกค้าคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยช่วยสุขการลูกค้าไงคือรู้สึกมีความรวดเร็วพึงพอใจสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้นะครับที่ลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับต้องการใช้เวลานี้ต้องการแต่การเงินเวลานี้หรือต้องการระบบการเชื่อมต่ออย่างนี้หรือระดับประมวลผลแบบนี้นะครับสามารถใช้ตามที่ลูกค้าต้องการได้4คือความปลอดภัยสูงนะครับในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยในผู้ให้บริการเนี่ยในระบบเขาเนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยที่สูงเพื่อป้องกันอะไรป้องกันข้อมูลหรือป้องกันการดำเนินงานจากที่บุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาสู่ระบบเขานะครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการของคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับเกิดความเชื่อมั่นนั้นข้อมูลต่างๆที่มีแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยจะมีการผันแปรมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นระบบคอมพิวติ้งเนี่ยก็จะมีการปรับอัปเดตข้อมูลต่างๆตลอดเวลานะครับ5คือความสามารถในการขยายขนาดและด้วยต้นทุนที่ความสมเหตุสมผลคือวันนี้เราต้องการใช้ข้อมูล1เทราไบต์นะครับวันนี้พรุ่งนี้เราต้องการใช้2เทราไบต์ต้องการใช้5เทราไบต์หรือใช้10เทราไบต์ต่างๆเนี่ยเราสามารถกำหนดได้แต่ละวันเราใช้ข้อมูลอะไรทำให้เราสามารถจ่ายเงินนะครับชำระเงินตามจริงที่เกิดขึ้นอย่างสมัยก่อนถ้าบอกเราต้องการ10เทราไบต์เราต้องจ่าย10เทราไบต์ตลอดเวลาทั้งที่บางทีเราใช้ไม่ถึงนั้นแต่ระบบได้จะแค่เรารู้ว่าเราจะใช้แค่นี้นะครับอันนี้คือการตลาดที่รวดเร็วหมายความว่าเรามีระบบการประมวลผลนะครับประมวลผลต่างๆที่รวดเร็วทำให้สามารถตัดสินใจในการตลาดได้ว่าวันนี้ธุรกรรมการเงินเราจะเป็นแบบไหนหรือจะให้บริการในกลุ่มไหนนะครับต่อมาเรื่องความปลอดภัยในไซเบอร์นะครับความปลอดภัยในไซเบอร์เนี่ยความปลอดภัยในไซเบอร์เราจะมีแบ่งกัน5ระดับนะครับ5ระดับคือระดับแรกคือความปลอดภัยพื้นฐานนะครับเรามีแค่คุ้มครองบางส่วนป้องกันบางส่วนระดับที่2เนี่ยเป็นระดับกลางก็คือจะเคยเพิ่มเลเวลขนาดนี้ให้แค่บุคคลใช้แค่นี้นะเรามีการเพิ่มชั้นเบเรื่อยที่3คือระบบการปลอดภัยไซเบอร์ที่ดีหมายความว่าเราเริ่มควบคุมมากขึ้นนะครับนั้น4คือรักษาความปลอดภัยทางการเงินที่เชิงรุกคือแทนที่จะรอเข้ามาโจมตีเราไปตั้งระบบด่านต้องข้างหน้าต้องกันเลยเนื่องจากเราสามารถพยากรณ์ว่าต่อไปแนวโน้มข้างหน้าความไม่ปลอดภัยมันจะมีจุดไหนเกิดขึ้นเราสามารถไปป้องกันได้ระดับที่5คือระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับในไซเบอร์ที่สั้นสุดหรือก้าวหน้าก็คือระบบที่5เนี่ยนะครับตอนนี้ในต้องพูดว่าในปัจจุบันในโลกของความเป็นจริงเนี่ยระบบที่5เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะถูกลดระดับอย่างที่4ในการที่เราบอกว่าตอนนี้เราอยู่เลเวลที่5นะแต่พอช่วงระยะนึงอาจจะอยู่แค่ที่4เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกวิชาชีพอ่ะหรือพวกลักแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยเขามีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนั้นถ้าเราจะต้องการอยู่ระบบที่5ต้องมีการเมนเทนขั้นสูงค่าใช้จ่ายขั้นจะสูงนะครับต่อมาเอ็ดคอมพิวติ้งนะครับเอ็ดคอมพิวติ้งเนี่ยคือการกระจายศูนย์เราเคยเราว่าเราอยู่ที่ศูนย์ที่

มสทที่เดียวต้นที่เดียวแต่กระจายเซิร์ฟเวอร์เราหรือระบบเราไปตามศูนย์วิทยาฐานะเราสนางต่างๆที่มีอยู่ในแต่พื้นที่เพื่ออะไรเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมีต้องเหมือนว่าข้อมูลเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชไม่ต้องส่งเข้ามาที่กรุงเทพนครศรีธรรมราชกับบริหารตัวเองที่ตรงนั้นข้อมูลจำเป็นแค่ส่งกรุงเทพนะครับนะไม่ลดเวลาแฝงที่ในการรับส่งข้อมูลนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเราสามารถป้องกันความปลอดภัยเฉพาะเราเองในภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะครับสามคือประหยัดต้นทุนนะครับแทนที่เราจะใช้ส่วนกลางเป็นตัวศูนย์รวมหมดนั้นนครศรีธรรมราชสามารถใช้ส่วนตัวเองเนี่ยบริหารจัดการได้จำนวนผู้ใช้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนที่ส่วนกลางส่วนกลางเป็นพันคนที่ศูนย์อาจจะได้หลักสิบนะครับนั้นต้นทุนมันแตกต่างกันนะครับสี่คือความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นนั้นที่เรามีระบบอยู่ที่ปลายทางเนี่ยเราสามารถมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงได้ในการที่เสนอแนะได้นะครับห้าคือความสามารถในการปรับขนาดได้นะครับใน Big Data นะครับ Big Data ก็มีการปรับปรุงนะครับในตัวใหญ่ที่มีศูนย์ข้อมูลช่วยปรับปรุงการตัดสินใจช่วยประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นการเพิ่มสิทธิภาพขึ้นหรือการปรับปรุงความปลอดภัยนั้นจะเห็นว่าระบบต่างๆนะจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในตลาดการเงินนะครับจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่เราเลือกใช้เทคโนโลยีแบบไหนแล้วเรามีเป้าหมายแบบไหนนั้นแต่การเงินเนี่ยไม่เฉพาะแค่หน่วยงานที่ทำการเงินเท่านั้นนะครับหน่วยงานทุกภาคทุกหน่วยที่มีธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการการเงินในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยสูงสุดครับครับต่อมาตอนที่3เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในตลาดการเงินปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีอย่างขนาดนี้นะครับประมาณนี้หน่วยแพ่นี้8 ชนิดที่หลักๆแต่ว่าตลาดการเงินที่มีความเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วมีความซับซ้อนขึ้นมีผู้เล่นในตลาดเนี่ยสูงขึ้นจากเดิมมีผู้เล่นคือสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินเท่านั้นต่อมาตลาดการเงินเนี่ยจะมีนักลงทุนเข้ามายุ่งหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าธุรกิจอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ใช้บริการนะครับสถาบันการเงินเนี่ยจะอยู่ในฐานะผู้ให้บริการนะครับนั้นตลาดการเงินมีความซับซ้อนขึ้นมีความอะไรครับขยายในทุกมิตินะครับสมัยก่อนเราจะกู้หนี้ยืมสินหรือกู้เงินเนี่ยหาแหล่งเงินเราต้องเป็นระดับองค์กรที่หากู้ง่ายๆหรือว่าเป็นระดับบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือทางสังคมในการที่เข้าสู่ตลาดการเงินแต่ตลาดเงินสมัยใหม่เนี่ยนะครับมีการเปิดกว้างทำให้ผู้คนเข้ามาเนี่ยทำให้ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่มาซัพพอร์ตให้เกิดความรวดเร็วขึ้นตามสมัยที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูที่ว่ากระบวนการพัฒนาการเงินมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับอันแรกคือความคิดที่เปิดกว้างนั้นการพัฒนานวัตกรรมเงินเนี่ยเราจะจำกัดความคิดตัวเองไม่ได้บางครั้งเราต้องไปดูว่าจริงๆและความต้องการของตลาดคืออะไรความต้องการของผู้ใช้เงินคืออะไรสมัยก่อนเราจะมองความต้องการผู้ให้บริการต้องการอะไรแต่แนวคิดว่าการเงินของสมัยใหม่เนี่ยต้องเอาความต้องเปิดกว้างคือรับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเข้ามานะครับในการพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพัฒนาแล้วไม่มีผู้ใช้มันก็เสียเปล่านะครับที่สองประเมินผลความคิดหลังจากที่เรารวบรวมความคิดต่างๆหรือความคิดเห็นต่างๆจากทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแล้วนะครับหรือว่าจากกฎหมายแล้วเราก็ประเมินเอามาประเมินผลความคิดว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับดูซิว่าจุดนี้ทำได้ไหมจุดนี้มีจุดเด่นอะไรหลังที่เราประเมินผลและตัดสินใจนะครับแล้วก็สู่การพัฒนาเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยโดยที่มีเป้าหมายว่าผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถพัฒนาประสิทธิภาพตัวเองสูงสุดขึ้นมาได้สามารถซัพพอร์ตความต้องการที่ดีขึ้นได้นะครับเราพัฒนาแล้วต่อมาขั้นตอนการผลิตนะครับขั้นตอนผลิตคือเอาแนวคิดที่เราคิดเนี่ยแล้วพัฒนาขึ้นมาสู่การผลิตนะครับผลิตเนี่ยหมายความว่าออกมาเป็นจากโปรโตไทป์จากพัฒนาเป็นโปรโตไทป์เนี่ยมันเป็นสู่กระบวนการใช้งานจริงตัวเนี้ยเราผลิตขึ้นมาแล้วให้ใช้บริการนะครับอันที่ต่อมาที่5คือหลังจากให้บริการแล้วมันต้องมาทบทวนว่านวัตกรรมที่เราให้ไปเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงมีอะไร

ปรับปรุงไหมไม่ใช่มีแค่ว่านวัตกรรมพัฒนาแล้วเพอร์เฟกต์เลยไม่มีนะมันต้องมีการทบทวนและมีการปรับปรุงเพราะอะไรเนื่องจากอาจจะกฎหมายเปลี่ยนแปลงหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหรือระเบียบกฎระเบียบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีการทบทวนนะครับในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความเข้มแข็งและสามารถใช้ต่อเนื่องในระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าใช้ต่อชีวิตแต่ไม่ใช่นะครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีจุดนึงที่มันจะสิ้นสุดช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับนั้นในการทบทวนเนี่ยเราปรับปรุงเนี่ยเพื่อให้นวัตกรรมที่เราคิดมาใหม่เนี่ยสามารถใช้อย่างยืนยาวและปลอดภัยนะครับสนองต่อความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนเรามาดูที่ว่าแนวโน้มของนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นอย่างไรนะครับอันแรกคือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับในวันข้างหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหนึ่งคือการจัดการความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงนะครับแล้วก็ความปลอดภัยจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์นั่นคือต่อไปแล้วแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมีผลต่อตลาดเงินมากเพราะเนื่องจากมันจะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับทำให้เกิดการจัดการที่ดีขึ้นนะครับการอะไรนำมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงนะครับหรือว่าเกิดเคสสร้างซีนาริโอขึ้นมาเราสามารถว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยช่วยเหลือเราได้นะครับต่อมาการจัดการเปิดเผยภัยคุกคามที่มีอย่างต่อเนื่องก็คือถ้าเกิดสมัยก่อนนี้เราพอหน่วยงานทางสถาบันการเงินเนี่ยพอตัวเองถูกโจมตีทางข้อมูลทางแฮกเกอร์นะครับการขโมยข้อมูลทุกคนมักจะปิดไม่อยากเปิดเผยนะครับเพราะว่าความเสียหายต่อธุรกิจนะครับอับอายต่างๆแต่ว่าในแนวโน้มทางนวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยนะครับจะมีการเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้เพื่อเราเจอเราได้ประกาศไว้มันมีนะทุกคนได้ป้องกันนะครับต่อมาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนนะครับหมายว่าแนวโน้มที่จะไปใช้เนี่ยต้องมีความไม่ใช่ไปใช้1ปีแล้วจบ2ปีแล้วจบเนื่องจากมีการต้นทุนและการพัฒนาต่างๆเนี่ยเงื่อนไขต่างๆมันเกิดขึ้นนั้นเทคโนโลยีที่เรามาใช้ต้องมีความยั่งยืนนะครับสามารถใช้ได้ระยะยาวนะครับแล้วมีความยั่งยืนต่อธุรกิจนะครับและต่อสังคมนะครับต่อมาวิศวกรรมแพลตฟอร์มนะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่มาใช้ในการออกแบบหรือว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือนำมาใช้ในการปรับปรุงนะครับเพื่อให้ขมวดระบบฐานข้อมูลหรือว่าระบบแพลตฟอร์มเราเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับถ้าคือการส่งเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์การจัดการส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ก็คือผมบอกแล้วไงการพัฒนาต่อไปเนี่ยนะครับทุกอย่างแอปพลิเคชันเนี่ยจะถูกเอาปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ AI มันมีการเรียนรู้สิ่งเรียกสิ่งที่มันบกพร่องในอดีตเข้ามาสามารถเรียนรู้และปรับปรุงให้ใหม่ได้นะครับต่อมาคือแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมนะครับต่อไประบบอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มเป็นหลักนะครับต่ออย่างนักศึกษาเนี่ยต่อไปจะสมัครที่มสทเราจะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มนี้เราสามารถใช้ตั้งแต่สมัครจนถึงชำระเงินนะครับเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คือเหมือนวันสต็อปทุกอย่างนะในแพลตฟอร์มนี้ต่อมาคือแอปพลิเคชันเชิงแอปพลิเคชันอัจฉริยะหมายความว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเหมือนช่วยเราตัดสินทุกอย่างมีความฉลาดมีความเฉลียวต่างในการที่จะตรวจสอบนะครับเป็นวัตกรรมที่ตลาดการเงินต้องการนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดหลายๆสิ่งหลายอย่างได้นี่แปลคือปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างสรรค์ที่คนเข้าถึงได้นั้นต่อไปเนี่ยนโยบายไอ้นวัตกรรมใหม่ๆหรือที่ใหม่ๆเนี่ยต้องให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกง่ายไม่ใช่โอ้โหคุณเข้าไปทีต้องมีแพทต้องทำนี่4 5 6 7 8 10คนไม่ใช้เพราะไม่มีความสะดวกนั้นแพลตฟอร์มสมัยใหม่เนี่ยนะครับ AI สมัยต้องมาช่วยในการที่ว่าเข้ารุดอย่างรวดเร็วแล้วมีการตรวจสอบความปลอดภัยที่สูงขึ้นที่5คือการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานร่วมกันมากขึ้นนะครับในประการคือต่อไปเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทำงานเพราะส่วนตัวแล้วทุกคนต้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหรือมีการถ่ายทอดข้อมูลร่วมกันโดยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้นข้อมูลการเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราใช้แค่มุมเดียวเนี่ยมันอาจจะมีข้อบกพร่องได้นะครับที่10คือลูกค้านะครับลูกค้ามาจากเครื่องจักรหรือว่ามาจากคุณ

0: ยนต์ต่อไปเนี่ยลูกค้าเราจะไม่ใช่คนบุคคลคุยกับสถาบันแล้วกลายเป็นเครื่องจักรว่ามันเป็นหุ่นยนต์เมื่อเราบอกว่าต้องการกู้เงินภายในตีสองเราใส่โปรแกรมในเครื่องในหุ่นยนต์หุ่นยนต์มาถึงเวลาตีสองมันจะจัดการขอสินเชื่อเลยนะครับแทนที่จะต้องคนมานั่งเฝ้านะครับต่อมาแนวโน้มของภูมิทัศน์ทางการธุรกิจนะคือจะปรับรูปแบบของธุรกิจใหม่แต่การเงินใหม่นะครับโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้นะรูปแบบการจัดการทางไกลเกิดขึ้นนะครับหรือความยั่งยืนนะพื้นที่ก็คือรักษาโลกขึ้นมากขึ้นนะครับต่อรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับสองแล้วก็มีแนวทางส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับมองลูกค้าและบุคคลเป็นบุคคลเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีความต้องการของบุคคลที่สามคือต่อไปเนี่ยการส่งของไม่จำเป็นต้องทำเองนะใช้หน่วยงานอื่นมาติดตั้งนะครับนั้นต่างๆรูปแบบต่างๆเนี่ยสุดท้ายคือรูปแบบธุรกิจแบบกระจายแบบกระจายคือมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับคล่องตัวสูงขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจสามารถเดินได้อย่างรวดเร็วนะครับเห็นว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยมีการเติบโตต่างๆการเงินเนี่ยต้องการใช้ธุรกิจทางการเงินอย่างมากขึ้นครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จะเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
6: สวัสดีนักศึกษาและผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดเงินนะครับในส่วนของวิชานี้เราจะมีพูดกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1จะว่าด้วยเรื่องของตลาดการเงินแล้วก็การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินนะครับและส่วนที่2เราจะพูดถึงกรณีศึกษานะครับสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับว่าในปัจจุบันในต่างประเทศและในประเทศไทยเองนะครับมีการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ในตลาดเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นขอเข้าสู่ในเรื่องของความสำคัญของตลาดเงินก่อนนะครับในระบบเศรษฐกิจหรือในระบบการเงินของเรานะครับตลาดเงินเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับใน4ด้านหลักๆนะครับเรื่องของการบริหารสภาพคล่องนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าในการบริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินนั้นนะครับเราสามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะสั้นได้นะครับเพื่อเป็นสภาพคล่องให้กับการประกอบธุรกิจหรือแม้แต่เป็นเงินกองทุนให้กับทางสถาบันการเงินก็ตามนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของตลาดเงินเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ในการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางในแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบนะครับหรือการลดปริมาณเงินในระบบก็สามารถกระทำได้ผ่านระบบการเงินผ่านตลาดเงินนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการระดมทุนระยะสั้นนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับการระดมทุนระยะสั้นผ่านการออกตราสารที่มีความเป็นหนี้หรือเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วเงินคลังนะครับหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยภาคเอกชนนะครับเหล่านี้สามารถออกมาเพื่อระดมทุนผ่าน ตลาดเงินได้เช่นเดียวกันนะครับอีกบทบาทหนึ่งของตลาดเงินที่ชัดเจนมากคือเรื่องของการใช้เป็นดัชนีชี้วัดหรือเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับเราสามารถจะดูจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อบ่งชี้เรื่องของสภาพหรือสภาวะทางเศรษฐกิจผ่านตลาดเงินได้ณขณะนั้นนะครับนี่คือความสำคัญของตลาดการเงินในระบบการเงินนะครับสำหรับธุรกรรมหลักๆนะครับที่สอดคล้องกับบทบาทความสำคัญของตลาดเงินนะครับอย่างแรกเลยก็คือบทบาทของการให้ยืมและการกู้ยืมระยะสั้นนะครับผ่านการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นที่เป็นลักษณะของการกู้ยืมข้ามคืนนะครับเป็นเรื่องของ overnight loan หรือการให้สินเชื่อระยะสั้นสำหรับการกู้ยืมเงินนะครับผ่านตลาดเงินหรืออีกลักษณะหนึ่งคือการที่เรามีตราสารหนี้ระยะสั้นอยู่นะครับสามารถจะนำตราสารหนี้ระยะสั้นนั้นไปเป็นหลักประกันนะครับในการขอกู้ยืมเงินระยะสั้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นตลาดซื้อคืนพันธบัตรระหว่างสถาบันการเงินหรือระหว่างธนาคารนั่นเองนะครับเราจะมีศัพท์เรียกเฉพาะการกระทำเช่นนี้หรือกิจกรรมแบบนี้ในตลาดเงินว่าเป็นตลาดรีโปหรือ repurchase market นั่นเองนะครับอีกลักษณะหนึ่งคือการออกและเสนอขายตราสารผ่านตลาดเงินนะครับนี่คือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกตัวเงินคลังนะครับที่กระทำโดยภาครัฐนะครับหรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคธุรกิจภาคเอกชนต่างๆนะครับรวมถึงสถาบันการเงินเองก็เครื่องมือหรือวิผลิตภัณฑ์สำหรับการฝากเงินระยะสั้นที่เรียกว่าเป็นบัตรเงินฝากนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนผ่านตลาดการเงินหรือตลาดเงินในส่วนของตลาดเงินนะครับซึ่งเป็นการระดมทุนในระยะสั้นนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่ของตลาดเงินนะครับที่จะไม่พูดถึงในวันนี้ไม่ได้นะครับคือเรื่องของตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับจะมี2ลักษณะนะครับคือการทำการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือเงินตราต่างประเทศในระยะสั้นนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น short term currency swap ก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นนะครับเงินไทยบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐแต่เป็นการแลกเปลี่ยนในระยะสั้นนะครับเพื่อสอดคล้องกับการทำธุรกิจในระยะสั้นหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินในระยะสั้นนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือในเรื่องของตราสารที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสกุลเงินหรือตราสารการแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั่นเองนะครับแต่จะเป็นการออกตราสารและออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะสั้นนะครับเพื่อสอดรับกับบทบาทของตลาดเงินนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับหรือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับส่งผลทำให้ตลาดเงินที่เราเห็นจากสไลด์เมื่อสักครู่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นบล็อกเชนนะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับหลายท่านอาจจะได้ยินคำว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับหรือว่าเป็น distribution ledger technology นะครับหรือ DLT นะครับหรือบางท่านอาจจะได้ยินคำว่าบล็อกเชนนะครับก็คือลักษณะของเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบที่คล้ายกันคือเป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นั่นเองนะครับอีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมานะครับคือการสร้างโทเค็นดิจิตอลหรือการแปลงตราสารทางการเงินในตลาดเงินที่เป็นตราสารระยะสั้นเนี่ยออกเป็นโทเค็นดิจิตอลนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายหรือความสะดวกมากขึ้นในการเข้าถึงนะครับหรือว่าในการแลกเปลี่ยนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นการเกิดขึ้นของสัญญาอัจฉริยะนะครับซึ่งเป็นส่วนต่อยอดของบล็อกเชนนะครับทำให้สามารถดำเนินการบางอย่างภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ได้โดยอัตโนมัตินะครับก็ช่วยให้การระดมทุนหรือการเข้ามาซื้อขายการพัฒนาตลาดเงินเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ครับ artificial intelligence หรือ AI นะครับการเรียนรู้ของเครื่องหรือตัว machine learning ML นะครับทั้ง AI และ ML นี้นะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการผลักดันหรือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้ในตลาดเงินซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดสไลด์ต่อไปนะครับธนาคารกลางเองก็มีการปรับตัวนะครับมีการเข้ามาศึกษาแล้วก็ออกในเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับหรือตัว CBDC ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันในเรื่องของกรณีศึกษาต่อไปนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นครับก็จะนำมาซึ่งความท้าทายนะครับไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเรื่องของความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเกิดการแพร่ขยายหรือแพร่กระจายความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเร็วกว่าการทำธุรกรรมโดยปกติอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจจะนำมาสู่เรื่องของความเสี่ยงเชิงระบบนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องเป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับคือการกำกับดูแลนะครับบางเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับการนำมาใช้ก็ต้องหน่วยงานกำกับดูแลเองก็ต้องเท่าเรียนรู้แล้วก็ติดตามเท่าทันนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การออกมาตรการหรือนโยบายหรือกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลต่อไปนะครับ ทีนี้ถ้าถามว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับส่งผลทำให้เกิดอะไรขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับตลาดเงินนะครับผมสรุปให้นะครับในส่วนนี้ก็อันแรกเลยคือเรื่องของการให้บริการครับรูปแบบของการให้บริการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้บริการบางอย่างในตลาดเงินได้ตลอดเวลา24วันเขาเรียกว่า24ชั่วโมง7วันนะครับ24ชั่วโมง7วันกันเลยนะครับไม่ต้องมีวันหยุดกันละนะครับเนื่องจากว่ามันทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะตามมาครับพอเราทำธุรกรรมหรือเราใช้เทคโนโลยีช่วยนะครับเรื่องของตัวกลางครับเรื่องของสถาบันการเงินนะครับหรือตัวการที่เคยเข้ามาเป็นผู้เล่นในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทไปนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวกลางที่เราจะไปทำธุรกรรมด้วยที่สาขาอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นแล้วแต่เราทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านเว็บไซต์แทนนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลางเดิมนะครับหรือบทบาทเดิมของสถาบันการเงินที่อยู่ในตลาดเงินนี่ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องของการเข้าถึงนะครับพอเราใช้เทคโนโลยีแล้วนะครับขึ้นสู่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วการเข้าถึงโดยประชาชนหรือนักลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะกระทำได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นพอเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับบริการบางอย่างหรือบริการหลายๆอย่างที่สมัยก่อนไม่เคยไปถึงได้ยากเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับสอดคล้องกับเรื่องของความท้าทายและก็โอกาสรวมถึงแนวโน้มในอนาคตนะครับจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินนะครับอย่างที่แจ้งท่านไปอย่างที่บอกท่านไปนะครับว่าพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั่นหมายความว่ามีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะครับหลายๆเทคโนโลยีที่สมัยก่อนเราต้องไปใช้บริการที่สาขาหรือเราจะเป็นต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมากพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราอาจจะลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มากก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับก็เป็นข้อดีนะครับนอกเหนือจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนะครับในการกำหนดราคานะครับในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็น8โมงเช้าถึง4โมงเย็นละนะครับอย่างที่บอกไปคือ24ชั่วโมงเลยสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลานะครับแนวโน้มในอนาคตครับก็คงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อย่างที่หลายๆท่านได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับหลายๆท่านจะได้ยินคำว่า AI กับ ML ใช่ไหมครับมันจะมาคู่กันเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับบริการในภาคของตลาดเงินมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องถึงเทคโนโลยีเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับบนเทคโนโลยีที่ว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนนะครับก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับธุรกรรมหรือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของลูกค้าที่เข้าทำธุรกรรมเหล่านั้นนะครับเรามาดูกรณีศึกษากันครับกรณีศึกษานี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับเป็นของบริษัทที่เรียกว่าปาตกายานะครับอยู่เข้าใจว่าอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับปาตกายาเทคโนโลยีนะครับเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำอะไรครับเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการออกตราสารระยะสั้นในตลาดเงินครับเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะออกตราสารหนี้ได้กว่าจะไปขออนุญาตหน่วยงานกำกับดูแลนะครับกว่าจะออกเสนอขายได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับแต่จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่องนะครับมันสามารถที่จะล่นระยะเวลาในการจัดการเรื่องของกระบวนการออกและก็เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นได้จากที่ต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์นะครับสามารถใช้เวลาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนหรือนักลงทุนได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของต้นทุนครับหากใช้ระบบตัวกลางอย่างเช่นเราใช้ทุกวันนี้นะครับก็จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายนะครับต้นทุนพวกนี้บางครั้งก็จะถูกคิดรวมเข้าไปในเรื่องของราคาเสนอขายหรือทำให้ผู้ออกตราสารเนี่ยต้องคำนึงถึงการพิจารณาทางเลือกที่จะมาออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเรื่องของต้นทุนในการออกและเสนอขายนี้หากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอย่างในกรณีของปากายานะครับก็สามารถลดต้นทุนในการทำธุรกรรมหรือลดต้นทุนในการออกเสนอขายตราสารหนี้ได้ไปประมาณร้อยละ30หรือ 30% นะครับงั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการต้นทุนและก็สนับสนุนเรื่องของการออกตราสารระยะสั้นผ่านตลาดเงินให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรื่องของความโปร่งใสครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนก็จะทำให้การออกเสนอขายในทุกครั้งนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชนได้นะครับทำให้เราทราบได้ว่าการออกในครั้งนั้นเนี่ยมีการเสนอขายอย่างไรจำนวนเท่าไหร่หรือเสนอขายไปที่ใครบ้างนะครับอย่างไรก็ดีครับมีความท้าทายต้องคำนึงถึงนะครับเรื่องของการเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นอาจจะมีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องของการขอบเขตการใช้บังคับของข้อกฎหมายนะครับหรือเรื่องของการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีกับระบบงานเดิมนะครับหรือกระบวนการเสนอขายแบบเดิม ที่บางอย่างอาจจะต้องกลับเข้าสู่เรื่องของกระบวนการอนุมัติหรือกระบวนการอนุญาตนะครับของหน่วยงานกำกับดูแลพวกนี้ก็ต้องมีการสอดประสานกันให้เหมาะสมแล้วก็ให้สมดุลนะครับให้สามารถจะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้แล้วก็มีการกำกับดูแลมีการคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะครับอีกกรณีนึง

ครับของ Jasper Obin นะครับก็เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเรื่องของการโอนเงินข้ามประเทศนะครับมีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือบล็อกเชนหรือเป็น DLT เนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของแคนาดากับสิงคโปร์นะครับเพื่อให้การโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกวันนี้ครับเวลาที่เราโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับท่านอาจจะมีการใช้บริการกับผู้ให้บริการต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายวันใช่ไหมครับในการโอนเงินระหว่างประเทศหากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอย่างในกรณีของ Jasper Urbin เนี่ยเขาบอกว่าสามารถลดระยะเวลาจากที่เป็นวันเป็นสัปดาห์เนี่ยครับเหลือเพียงแค่วินาทีหรือเป็นนาทีด้วยซ้ำนะครับเราก็สามารถที่จะโอนเงินข้ามประเทศกันได้แล้วนะครับอย่างไรข้อดีครับบนประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีความท้าทายนะครับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับเนื่องจากเป็นธุรกรรมข้ามประเทศใช่ไหมครับเรื่องของบริบททางกฎหมายหรือการกำกับดูแลของหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีการสอดประสานกันว่าถ้ามีธุรกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับจะกำกับดูแลร่วมกันอย่างไรนะครับรวมถึงตัวเทคโนโลยีเองนะครับหากมีการนำมาใช้ต่อสาธารณะมีธุรกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องมีความเสถียรพอที่จะรองรับธุรกรรมเป็นจำนวนมากตามไปด้วยนะครับอีกตัวอย่างนึงครับเรื่องของการจัดการเงินทุนนะครับคือ Vanguard Group นะฮะ Vanguard Group ก็ทำหน้าที่รับจัดการทรัพย์สินให้กับนักลงทุนนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมถึงการเรียนรู้ของเครื่องนะครับมาช่วยในการจัดการกองทุนนะครับจัดการเรื่องของเงินแล้วก็สภาพคล่องต่างๆนะครับให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจหรือรวมถึงการถอนของผู้ลงทุนนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับช่วยในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็บริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับบนความเสี่ยงที่ลูกค้าทุกคนยอมรับได้หรืออยู่บนนโยบายการลงทุนที่กำหนดเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีความท้าทายที่เกิดขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะครับก็ต้องมีการจัดการมีการกับดูแลที่ดีนะครับจะได้นำมาใช้แล้วถูกต้องถูกใจแล้วก็เหมาะสมกับการให้บริการกับนักลงทุนนะครับทั้งความท้าทายนะครับก็เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือถึงการรักษาความปลอดภัยด้านของไซเบอร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรให้ปลอดภัยให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานกับดูแลรวมถึงทุกคนที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องคำนึงถึงนะครับรวมถึงเรื่องของการประสานเทคโนโลยีเข้ากับระบบงานเดิมหรือสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับว่าจะนำเข้ามาสอดประสานกันอย่างไรให้เหมาะสมลงตัวที่สุดเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการและเป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินนะครับตั้งแต่ภาพเดิมของตลาดเงินมาจนถึงเรื่องของรูปแบบและกรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับในส่วนนี้เรามาดูเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดเงินนะครับเรามาดูความเป็นมาของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินบ้างนะครับขอเปิดภาพตั้งแต่การนำมาใช้ในระดับสากลก่อนนะครับผมแบ่งภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยออกเป็น3ช่วงละกันนะครับช่วงที่1คือถอยกลับไปไกลนิดนึงนะครับช่วงหลังสงครามโลกเลยนะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดแล้วนะครับว่าหลังสงครามโลกเนี่ยเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็เริ่มมีการคิดว่าเราจะเชื่อมโยงหรือเราจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนั้นซึ่งเป็นลักษณะของระบบอนาล็อกนะครับยังไม่ได้เป็นดิจิตอลอย่างทุกวันนี้แต่จะนำตอนนั้นเนี่ยมาใช้เชื่อมโยงธุรกรรมหรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศกันอย่างไรนั่นก็ถือว่าเป็นจุดแรกเริ่มนะครับของการมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในตลาดเงินระหว่างประเทศต่อมาครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในช่วงปี90นะครับหรือคริสตศักราช1990จนถึงปี2000นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตเริ่มถูกนำมาใช้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีการมีแนวคิดที่จะนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับหรือการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นจากสมัยก่อนที่ต้องเป็นกระดาษใช่ไหมครับส่งเป็นไปรษณีย์ข้ามประเทศไปมันก็ใช้เวลาเยอะพอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลบางอย่างธุรกรรมบางอย่างนะครับทางตลาดเงินเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างไรก็ดีครับในช่วงต่อมานะครับหลังจากวิกฤตซับพรามในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี2009นะครับเราก็พบว่าหลังจากเกิดซับพรามขึ้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับสถาบันการเงินต่างๆก็เป็นหัวเรือใหญ่เลยครับในการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับทั้งในช่วงในเรื่องของการช่วยในการกำกับดูแลนะครับแล้วก็การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการให้บริการกับลูกค้ารวมถึงการลดต้นทุนนะครับเราเห็นการปรับตัวของสถาบันการเงินในต่างประเทศเยอะมากสำหรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในช่วงนั้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการนำมาให้บริการกับลูกค้าแล้วยังคำนึงถึงเรื่อง
ของความปลอดภัยต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับนั่นก็คือวัฒนาการทั้ง3ช่วงของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดเงินของเรานะครับทีนี้ย่อยภาพลงมาครับมาดูที่ตลาดเงินของประเทศไทยบ้างนะครับหากเราพูดถึงตลาดเงินของประเทศไทยนะครับก็คงต้องพูดถึงผู้กำกับดูแลหลักก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของธนาคารกลางแห่งแรกในโลกนะครับที่คำนึงถึงและก็เข้าใจถึงเรื่องของความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการกำกับดูแลหรือในการให้บริการกับประชาชนนะครับในตลาดเงินนะครับธนาคารประเทศไทยเองนะครับก็มีมาตรการนะครับมีนโยบายนะครับที่จะส่งเสริมให้กับสถาบันการเงินนะครับหรือผู้ประกอบธุรกิจในตลาดเงินเนี่ยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับโดยภาพที่ชัดเจนที่สุดของธนาคารประเทศไทยนะครับคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า regulatory sandbox นะครับ regulatory sandbox คืออะไรครับก็คือสนามลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับในการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินบางครั้งนะครับเทคโนโลยีบางอย่างหรือบริการบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นความยากอย่างหนึ่งนะครับในการพิจารณาให้รอบด้านว่ามีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะครับหรือมีข้อดีอย่างไรมีข้อจำกัดอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธนาคารประเทศไทยก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าเนี่ยสนามลองผิดลองถูกนะครับหรือตัว regulatory sandbox เพื่อให้ลองมาประกอบธุรกิจลองนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ดูนะครับว่าหากนำมาใช้แล้วเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อควรระวังอย่างไรบ้างนะครับเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้หลักๆนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการใช้ QR code ในการชำระเงินนะครับหรือการจ่ายเงินทุกวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่า QR code ที่ท่านไปใช้กล้องโทรศัพท์มือถือยิงจ่ายเงินเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใช่ไหมครับแต่ลองมองภาพย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วสิครับเรื่องนี้คือเรื่องใหม่นะครับในตอนนั้นเนี่ยเรื่องใหม่แบบนี้นะครับจากการที่เราต้องถือธนบัตรไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมาเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนแล้วก็ยิงผ่าน QR code เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้นนะครับฉะนั้นก็เลยต้องผ่านการลองผิดลองถูกกันก่อนใน regulatory sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็มีอยู่หลายโครงการนะครับที่ยังอยู่ใน sandbox หรืออยู่ในสนามลองผิดลองถูกของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็น่าจะออกหมายท่านใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบเร็วๆนี้กลับมาดูที่แผนของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นธนาคารกลุ่มแรกๆของโลกนะครับที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในตลาดเงินนะครับหากจะดูเรื่องของการสนับสนุนในเชิงของแผนหรือนโยบายในภาพใหญ่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันเงินนะครับอาจจะแบ่งได้เป็น3ระยะนะครับในระยะที่1เนี่ยตั้งแต่ปี2547นะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งนะครับหลายท่านอาจจะจำภาพตอนนั้นได้ใช่ไหมครับว่าตอนปี4142เราเจอวิกฤตที่เรียกว่าต้มยำกุ้งใช่ไหมครับพอปี47เนี่ยเราก็มีแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงินนะครับต่อยอดมาถึงฉบับที่2ครับปี53ถึงปี57ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของความแข็งแกร่งให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เปิดให้สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศนะครับแล้วก็เริ่มมีการเปิดรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับสืบเนื่องต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่3นะครับปี59ถึง63อันนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนในประเทศไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆให้สะดวกแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีหลังจากหมดปี2563ไปแล้วนะครับหลังจากสิ้นสุดแผนระยะที่3ไปแล้วนะครับทางประเทศไทยเองก็ยังมีการทำแผนต่อเนื่องนะครับเราเรียกว่าเป็นแนวภูมิทัศน์ของภาคตลาดเงินไทยนะฮะหรือแนวภูมิทัศน์ของภาคการเงินไทยนั่นเองนะครับจะแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือจะสนับสนุนเรื่องของการนำดิจิตอลเข้ามาใช้หรือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้นะครับก่อให้เกิด3สิ่งตามมานะครับคือเรื่องของการเปิดการแข่งขันให้กว้างมากขึ้นนะครับมี open competition คือเปิดการแข่งขันให้กว้างมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันท่านจะได้ยินคำว่าธนาคารไร้สาขาใช่ไหมครับเป็น virtual bank หรือธนาคารที่ไม่ได้มีสาขาตั้งให้เราเห็นแต่อยู่บนแอปพลิเคชันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะครับก็เปิดการแข่งขันให้มันกว้างขึ้นในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็เป็นเรื่องของ open infrastructure หรือการเปิดโครงสร้างพื้นฐานครับให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางตลาดเงินได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อนที่จะใช้บริการกับสถาบันการเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือเรื่องของการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลนะครับ open data เนื่องจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จำเป็นต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจะช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของความยั่งยืนครับความยั่งยืนในที่นี้นะครับก็จะมองอยู่2 ส่วนคือเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับ
แน่นอนครับช่วงนี้ทั่วโลกคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวใช่ไหมครับเรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนะครับทางประเทศไทยเองก็มองครับว่าการแม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของ

เศรษฐกิจสีเขียวต้องทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะเรื่องของ climate change เรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือการทำธุรกิจนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมหรือต่อสภาพแวดล้อมนะครับอีกมุมนึงคือการเข้าถึงของเทคโนโลยี

กิดเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินเนี่ยธนาคารประเทศไทยนะครับที่เป็นผู้กำกับดูแลหลักนะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยต้องมีเสถียรภาพต้องมีการกำกับดูแลที่เท่าทันนะครับแล้วก็เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดหรือประชาชนได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสูงสุดนะครับแผนพัฒนาของสถาบันการเงินที่ดูแลโดยธนาคารประเทศไทยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการนำเทคโนโลยีทางการเงินนะครับมาใช้ในประเทศไทยนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคตลาดเงินนะครับบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่าฟินเทคใช่ไหมครับหลายๆท่านจะคุ้นหูคำว่าฟินเทคนะครับฟินเทคนะครับหรือว่า financial technology นั่นเองนะครับคือการนำเทคโนโลยีมาใช้กับเรื่องของการเงินนะครับงั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแบบแรกคือการทำสิ่งที่เรียกว่าการออกหนังสือค้ำประกันนะครับหรือตัว LG สมัยก่อนเวลาที่เราทำธุรกิจนะครับแล้วท่านต้องการที่จะถือค้ำประกันหรือออก LG นะครับท่านต้องไปที่สถาบันการเงินใช่ไหมครับมีขั้นตอนทางเอกสารต่างๆมากมายกว่าจะได้หนังสือ LG ตัวนี้ออกมานะครับหลายครั้งอาจต้องใช้เวลา3วันถึง7วันหรือเป็นสัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการออกหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG เหล่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในโครงการที่เรียกว่า Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราเรียกว่า ELG นั่นเอง on blockchain นะครับเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยในการออกหนังสือและจัดเก็บข้อมูลหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือธุรกรรมใดๆนะครับหรือเอกสารข้อมูลใดๆที่ถูกบันทึกอยู่บนบล็อกเชนแล้วนะครับก็เป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับดังนั้นข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นที่ยอมรับโดยสากลนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือสูงนะครับข้อดีอย่างที่2คือพอข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากมีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆที่เนื่องจากมันอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการล่นระยะเวลาการออกหนังสือค้ำประกันหรือตัว LG จาก3วัน7วันเนี่ยออกลดลงมาเหลืออาจจะแค่วันเดียวหรือไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะครับยังสามารถนำข้อมูลหนังสือตัวนี้นะครับไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในเรื่องของการค้ำประกันให้กับผู้เกี่ยวข้องนะครับหรือเป็นหลักฐานแสดงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือกระบวนการอื่นๆนะครับก็จะสะดวกขึ้นเนื่องจากอยู่บนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ PromBiz นะครับก็เรื่องของโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิตอลนะครับทุกวันนี้เวลาเราทำธุรกิจนะครับต้องมีการรับเงินจ่ายเงินมีการวางใบเรียกเก็บเงินใช่ไหมครับมีการวางใบ invoice กันเนี่ยบางทีต้องเป็นกระดาษต้องมีกระบวนการส่ง messenger ไปหรือส่งไปรษณีย์ไปใช่ไหมครับเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีต้นทุนเอกสารทั้งนั้นนะครับก็เลยมีโครงการที่จะนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า blockchain แบบเมื่อสักครู่นี่แหละครับเข้ามาเก็บข้อมูลนะครับใช้การเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับที่ข้อมูลเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับแล้วข้อมูลอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้นะครับไปพิสูจน์ความถูกต้องนะครับหรือนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นะครับในเรื่องของโครงการPromBiz ตรงนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับคือเรื่องของการดูแลในเรื่องของการรับจ่ายเงินนะครับ Trade and Payment นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการวางนะ invoice นะครับหรือการวางเรื่องของใบเสร็จรับเงินต่างๆให้เป็นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะประหยัดต้นทุนลงไปได้นะครับแล้วก่อให้เกิดความรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหรือผู้ทำธุรกรรมนะครับอีกส่วนนึงเรียกว่าเป็น supply chain finance นะครับหลายๆครั้งนะครับการที่เราทำธุรกิจเหล่านี้นะครับถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมนะครับ SME อาจจะต้องการนำเอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือค้ำประกัน LG เมื่อสักครู่นะครับหรือเป็นใบ invoice ต่างๆหรือเป็นใบคำสั่งซื้อต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินได้ใช่ไหมครับการที่ข้อมูลเหล่านี้นะครับอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินได้นั่นย่อมอำนวยความสะดวกในการไปขอสินเชื่อระยะสั้นให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้อีกด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นในมุมของสถาบันการเงินเองนะครับก็ลดต้นทุนในการตรวจสอบเอกสารนะครับถ้าเป็นเอกสารรูปแบบของกระดาษสมัยก่อนก็ต้องไปนั่งตรวจสอบกันอีกว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นของจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับมีความจริงแท้หรือเปล่านะครับหรือเจ้าเอกสารฉบับนี้เคยถูกนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่นมาแล้วหรือยังนะครับอย่างที่เรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องของดับเบิลไฟแนนซิ่งนะฮะหรือการขอสินเชื่อซ้ำซ้อนนั่นเองนะครับแต่พอข้อมูลเหล่านี้นะครับลดรูปอยู่บนเลือกแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับสถาบันการเงินก็สามารถพิสูจน์ทราบได้บนบล็อกเชนนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะครับแล้วข้อมูลชุดนี้หรือเอกสารชุดนี้เคยถูกนำไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใดมาก่อนแล้วหรือยังนะครับก็จะลดต้นทุนในการตรวจสอบแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการขอสินเชื่อระยะสั้นให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมด้วยนะครับก็สนับสนุนเรื่องของการค้าการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขึ้นนะครับอีกโครงการนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตอันใกล้นะครับคือเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางนะครับต้องเล่าท่านแบบนี้ครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เป็นกลุ่มแรกๆของธนาคารกลางของโลกเลยนะครับที่เข้ามาศึกษาเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการอินทนนท์นะครับโครงการอินทนนท์ก็คือการสร้างเงินสกุลดิจิตอลที่เป็นเงินไทยบาทนี่แหละครับจะอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับแล้วสามารถใช้เงินไทยบาทที่อยู่บนบล็อกเชนนี้ในการซื้อขายสินค้ากันได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ธนาคารประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตรองรับการใช้ของประชาชนคนไทยในอนาคตนะครับนอกเหนือจากโครงการที่เรียกว่าโครงการสกุลเงินของธนาคารกลางแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของโครงการที่แบงก์ชาติทำอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ Mbridge นะครับ Mbridge ก็คล้ายๆกับโครงการของ Jasper Urban เมื่อสักครู่ในต่างประเทศนะครับคือเรื่องของโครงการโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับธนาคารกลางหลายๆประเทศก็มาคุยกันนะครับว่าจะทำยังไงดีให้เพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินระหว่างประเทศหรือระหว่างกันนะครับก็มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยนะครับเพื่อลดระยะเวลานะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนในการธุรกรรมในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศนะครับก็ขอให้เกิดโครงการ Mbridge ขึ้นนะครับประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่วัดได้อย่างชัดเจนนะครับคือเรื่องของการลดระยะเวลานะครับจากเดิมที่ผมเล่าไปว่าท่านต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายๆวันนะครับในการโอนเงินข้ามประเทศแต่พอใช้โครงการ Mbridge ที่อยู่ในช่วงการทดสอบตอนนี้นะครับการโอนเงินข้ามประเทศสามารถทำจนเสร็จสิ้นกระบวนการได้ภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์ไปอย่างมากและที่สำคัญคือใช้ Mbridge มันอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับถ้าสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือประสิทธิภาพอีกอย่างนึงนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการของธนาคารกลางเองนะครับหรือโครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดเงินครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: สวัสดีนักศึกษาและทุกท่านนะครับวันนี้มาว่ากันเรื่องของเทคโนโลยีในตลาดทุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในทุกวันนี้นะครับในภาคของตลาดทุนนะครับมีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้บ้างนะครับแล้วการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยที่ผลักดันนะครับให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนก่อนนะครับเทคโนโลยีมากมายนะครับที่ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนนะครับหากเราจะดูว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวผลักดันหรือขับเคลื่อนนะครับที่ถูกนำมาใช้นะครับเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้เองนะครับอย่างแรกคือเรื่องการวัฒนาการนะครับหรือการพัฒนาของสิ่งที่เรียกว่าระบบการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติอันนี้ต้องถือว่าเป็นรากฐานของการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆนะครับเข้ามาใช้ในตลาดทุนเลยนะครับเรื่องของโรบอติกprocess automation นะครับหรือการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสมัยก่อนนะครับยุคแรกเริ่มของการพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับก็จะเกิดจากการที่พยายามนำเครื่องจักรมาใช้ช่วยคนนะครับในกระบวนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อนนะครับหรือเกิดขึ้นจะเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยนะครับเราก็เอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการไปทำเรื่องอื่นๆที่มีประโยชน์มากกว่านี่ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับของการเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเหลือคนในการทำงานในเรื่องต่างๆนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก่อให้เกิดข้อมูลหรือก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่าการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนะครับหลายบ้านตอนนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมครับอุปกรณ์ทีวีหรือเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเราจะเข้าบ้านทีบางครั้งก็ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วใช่ไหมครับใช้หน้าของเราหรือใช้ลายนิ้วมือของเรานะครับหรือผ่านเซ็นเซอร์บางตัวนะครับก็สามารถที่จะเข้าประตูได้ใช่ไหมครับซึ่งการทำเช่นนี้นะครับก็จะก่อให้เกิดข้อมูลขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้นะครับมาใช้ในการวิเคราะห์หรือมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต่างๆได้มากได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับการประมวลผลด้วยคลาวด์ครับเมื่อเรามีข้อมูลเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะครับย่อมต้องการประสิทธิภาพในการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ผลที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยก็สามารถช่วยในจุดนี้ได้นะครับเรื่องของการใช้อำนาจหรือพลังในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราใช้ระบบคลาวด์เข้ามาช่วยดีกว่าสมัยก่อนเราต้องไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยตัวเองนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นศาสตร์ที่ตามมานะครับหลังจากที่เรามีข้อมูลเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนะครับมีกำลังหรือมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลผ่านบริการของคลาวด์เนี่ยที่มันสามารถมีวิธีการประมวลผลได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีกำลังในการคิดมากขึ้นหรือประมวลผลมากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายนะครับมีข้อมูลจำนวนมากหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็สามารถกระทำได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เป็นประโยชน์ที่จะสามารถนำมาใช้ในการให้บริการในตลาดทุนได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็การเรียนรู้ของเครื่องนะครับAI กับ ML เนี่ยก็เป็นบทบาทสำคัญเลยนะครับในการผลักดันหรือก่อให้เกิดความเร่งหรือความเร็วนะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการทำความรู้จักลูกค้านะครับในการให้บริการหรือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ตรงใจกับลูกค้ามากขึ้นนะครับเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแน่นอนต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นมีกิจกรรมย่อมต้องเกิดข้อมูลใช่ไหมครับพอมีข้อมูลเกิดขึ้นจะเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับก็มีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้ใช่ไหมครับการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นั่นเองนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้โดยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ยากนะครับก็ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น บล็อกเชนเองนะครับก็มีวัฒนาการของเขาใช่ไหมครับบล็อกเชนรุ่นใหม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะได้นะครับนำสัญญาอัจฉริยะที่เป็นชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์เนี่ยไปวางไว้บนบล็อกเชนก็ทำให้บล็อกเชนนั้นสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์หรือเมื่อมีข้อมูลเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นตามที่เรากำหนดเอาไว้ล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างเห็นภาพนะครับว่าสัญญาอัจฉริยะคล้ายๆกับเครื่องขายของอัตโนมัติที่เราไปหยอดเหรียญนะครับถ้าจะเปรียบเทียบภาพนะครับท่านเลือกสินค้าใช่ไหมครับแล้วท่านหยอดเงินไปให้ครบถ้วนตามราคาที่เขาระบุสินค้าก็วิ่งออกมาจากตู้หลักการเดียวกันครับสัญญาอัจฉริยะถ้าเงื่อนไขมันเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเขาจะทำงานได้ท่านโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันต่างๆเหล่านี้ครับคือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนและเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเร่งในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนนะครับตลาดทุนบ้านเราเนี่ยตลาดทุนในประเทศไทยนะครับคนที่กำกับดูแลหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับหรือสำนักงานกลต.นั่นเองนะครับถามว่าหน่วยงานกำกับดูแลหรือกลต.เองเนี่ยมีมุมมองอย่างไรต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในตลาดทุนก็ต้องบอกว่าสำนักงานกลต.ก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญและประสิทธิภาพจากการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในตลาดทุนนะครับทั้งในเชิงของการประกอบธุรกิจนะครับในการกำกับดูแลรวมถึงเรื่องของการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็มีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนของประเทศไทยตรงนี้คืออะไรนะครับอธิบายให้ท่านเห็นภาพก็คือทุกวันนี้ครับเวลาเราจะออกเสนอขายตราสารหนี้ให้กับประชาชนนะครับสิ่งที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องทำนะครับคือต้องไปติดต่อคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับหรือว่าที่ปรึกษาทางการเงินเหล่านี้ครับมาช่วยกันนะครับในกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้หลังจากนั้นจะต้องมาขออนุญาตจากทางสำนักงานกลต.ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะครับหลังจากได้รับการอนุญาตให้เสนอขายได้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการเสนอขายก็ต้องไปแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เสนอขายอีกนะครับงั้นกระบวนการเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่มีต้นทุนและมีการใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็มีการใช้เอกสารข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับสำนักงานกลต.ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราใช้ระบบบล็อกเชนขึ้นมาเก็บข้อมูลนะครับช่วยในการออกเสนอขายนะครับช่วยบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ออกจนถึงผู้ลงทุนเนี่ยนะครับมันก็น่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการออกเสนอขายตราสารหนี้มากยิ่งขึ้นนะครับจึงนำมาเรื่องของโครงการที่เรียกว่า DIF Web Portal นะครับหรือให้ผมพูดง่ายๆคือโครงการออกตราสารหนี้บนบล็อกเชนนั่นเองนะครับถามว่าโครงการนี้ก็เปิดตัวไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปี2566ที่ผ่านมาเมษายนนะครับแล้วก็มีผู้ออกตราสารหนี้หลายรายแล้วนะครับขึ้นมาออกเสนอขายตราสารหนี้บนบล็อก

ชนนะครับเราก็จะมีชื่อเรียกกันอย่างเล่นๆว่าเป็นตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็นอีบอนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่าข้อดีคืออะไรครับขบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ก็ลดระยะเวลาลงนะครับอำนวยความสะดวกกับผู้ออกในการลดต้นทุนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัตินะครับลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเนาะไม่ต้องไปตัดต้นไม้กันเพิ่มมากขึ้นนะครับปริมาณการออกเสนอขายที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายพันล้านนะครับประมาณ 6,700 ล้านนะครับในช่วงของปี2566ที่ผ่านมาสำหรับการเปิดตัวในเรื่องของโครงการอิเล็กทรอนิกส์บอนด์หรือตัว e-bond ผ่านเว็บพอร์ทัลตรงนี้นะครับถ้าเราจะสรุปภาพของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยในกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้นะครับต้องบอกว่านำมาใช้ทั้งกระบวนการเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารนะครับการดีไซน์ว่าตราสารหนี้ที่จะออกมาเสนอขายเนี่ยจะเสนอขายใครอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะออกและเสนอขายและจัดทำเอกสารทั้งหมดอยู่บนระบบนี้ได้อยู่บนระบบบล็อกเชนที่เรียกว่า DIF เว็บพอร์ทัลของทางสำนักงานกลต.ได้นะครับจนเข้ามาสู่ขั้นของการเสนอสำนักงานกลต.เพื่ออนุมัติในการออกเสนอขายนะครับพอได้รับอนุมัติในการออกเสนอขายแล้วนะครับการขายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปขายที่สาขาของสถาบันการเงินเหมือนสมัยก่อนละสามารถขายผ่านโลกออนไลน์ได้นะครับสามารถเสนอขายผ่านแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินหรือเว็บไซต์ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ได้นะครับผู้ลงทุนนะครับก็สะดวกมากขึ้นใช่ไหมครับในการเข้าทำธุรกรรมซื้อตราสารหนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนระบบบล็อกเชนนะก็จะมีการถ่ายโอนกับผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลกลต.เองก็ได้รับข้อมูลที่เรียกว่าน่าจะเกือบๆจะเรียลไทม์หรือเกือบๆจะทันเวลาตอนที่เกิดเหตุการณ์เลยด้วยซ้ำนะครับประสิทธิภาพก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้ระบบที่เรียกว่า DIF Web Portal หรือการนำบล็อกเชนมาช่วยในการออกเสนอขายตราสารหนี้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในโลกของตลาดทุนนะครับก็มีในเรื่องของการใช้บล็อกนะครับเนื่องจากบล็อกเชนสามารถบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับหลายครั้งเราก็เห็นมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาใช้ในเรื่องของการให้ยืมหรือการให้กู้ยืมเงินนะครับผ่านแพลตฟอร์มบางอย่างที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า DeFi นะครับหรือ Decentralized Finance นะครับ DeFi หรือ Decentralized Finance นะครับหรือภาษาไทยคือระบบการเงินแบบกระจายศูนย์นะครับระบบการแบบกระจายศูนย์คือการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับบวกกับการสร้างสัญญาอัจฉริยะหรือตัว Smart Contractเพื่อสั่งการให้บล็อกเชนทำงานโดยอัตโนมัติตัวนี้นะครับเอามาประกอบกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้คล้ายกับสิ่งที่สถาบันการเงินหรือคล้ายกับสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับหากเราจะจัดประเภทนะครับก็น่าจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะหลักๆนะครับของการนำบล็อกเชนแล้วก็สัญญาอัจฉริยะเข้ามาใช้นะครับคือเรื่องของการทำธุรกิจการกู้ยืมและปล่อยกู้นะครับแล้วก็สามารถจะเขียนโปรแกรมนะครับบนสัญญาอัจฉริยะแล้วไปวางบนบล็อกเชนให้ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับแล้วทำหน้าที่คล้ายๆกับสถาบันการเงินนะครับเมื่อมีคนต้องการกู้ยืมเงินนะครับก็สามารถมาติดต่อที่ Smart Contract นี้ได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ทำกระบวนการตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถที่จะได้รับสินเชื่อไปนะครับอาจจะเป็นเงินบนโลกดิจิตอลหรือเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีแบบนี้เป็นต้นนะครับอันที่2คือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะครับเราสามารถใช้สัญญาอัจฉริยะร่วมกับบล็อกเชนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้นะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆนะครับท่านอาจจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านอาจจะมีบิตคอยน์ท่านอาจต้องการเอาบิตคอยน์ไปแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลสกุลอื่นนะครับก็สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนกันได้ที่ศูนย์ซื้อขายแบบกระจายศูนย์ที่รองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นต้นนะครับกลุ่มที่3ในเรื่องของการลงทุนนะครับก็สามารถที่จะสร้างสัญญาอัจฉริยะบนเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก่อให้เกิดวิธีการลงทุนรูปแบบใหม่ก็ได้นะครับท่านอาจจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่ในมือใช่ไหมครับสมมตินะครับท่านอาจจะมีบิตคอยน์อยู่ในมือหรือท่านอาจจะมีเหรียญสินทรัพย์ดิจิตอลบางสกุลยกตัวอย่างเช่นอีเธอเรียมอยู่ในมือเนี่ยนะครับท่านสามารถเอาเหรียญเหล่านี้ครับไปฝากไว้นะครับหรือเอาไปร่วมโครงการลงทุนนะครับก็สามารถออกดอกออกผลขึ้นมาได้นี่คือการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อก่อให้เกิดรูปแบบช่องทางหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์มาใช้นะครับคือเรื่องของการระดมเงินทุนจากกลุ่มคนครับแต่หลายครั้งจะได้ยินคำว่า crowd funding ใช่ไหมครับ crowd funding ก็คือการระดมเงินทุนจากกลุ่มคนบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะครับผมเปรียบเทียบภาพให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับการระดมทุนจากกลุ่มคนเหมือนท่านกำลังดูรายการ

ยกตัวอย่างเช่นรายการ Thailand Got Talent สมัยก่อนใช่ไหมฮะก็จะมีการแสดงมาแสดงบนเวทีใช่ไหมครับแล้วกรรมการก็จะกดไฟอ่ะผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับ crowdfunding ผู้ที่ต้องการระดมทุนผ่านวิธีการ crowdfunding ก็จะทำการแสดง1ชุดนะครับการแสดง1ชุดนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเอกสารหรือหนังสือชี้ชวนหรือ white paper นะครับเขาก็จะเขียนลงมาเลยครับว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็นำมาแปะไว้บนกระดานหรือแปะไว้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนะครับแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยครับก็เข้าไปดูนะครับถ้าเชื่อเขานะฮะว่าโครงการนี้จะสามารถก่อให้เกิดประสบความสำเร็จได้ในอนาคตก็สามารถที่จะร่วมลงทุนกับเขาได้รูปแบบแบบนี้ครับหากเราจะแบ่งประเภทก็แบ่งได้เป็น4ลักษณะนะครับอันที่1เราเรียกว่าเป็น donation crowdfunding แบบที่1 นี่คือเอาการแสดงหรือเอาเอกสารไปแปะไว้แล้วบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลเพราะฉะนั้นคนที่จะมาร่วมระดมทุนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบริจาคนะครับคือบริจาคเงินอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆกลับมาก็ได้นะครับอันที่2คือ reward based crowdfunding นะครับคือการรวบลงทุนหรือการให้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของโครงการหรือผู้ระดมทุนเอาไปใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีการให้ผลตอบแทนบางอย่างหรือให้สิทธิประโยชน์บางอย่างกลับมาได้ตามที่ตกลงกันนะครับอันที่3เรียกว่าเป็น loan crowdfunding อันนี้คล้ายๆกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารนะครับเราเขียนโครงการไปว่าเราต้องการจะทำอะไรนะครับแล้วก็ไประดมทุนจากประชาชนประชาชนที่เขาใส่เงินทุนเข้ามาก็จะเหมือนเป็นเจ้าหนี้เราที่เราต้องไปที่ผู้ระดมทุนต้องจ่ายคืนดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นตามที่ตกลงกันนะครับสุดท้ายเราเรียกว่า equity based crowdfunding อันนี้เหมือนกับเป็นการระดมทุนผ่านวิธีการออกเสนอขายหุ้นคล้ายๆกับสิ่งที่เราได้ยินคำว่า IPO นะครับแต่นี้จะเป็นการระดมทุนที่เล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยนะครับสำหรับการทำ loan based crowdfunding จะอยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของ equity crowdfunding นะครับหรือ equity based crowdfunding อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับเรื่องของตัว crowdfunding นะครับหากจะลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของ equity based หรือคล้ายๆกับการออกระดมทุนจากประชาชนผ่านการออกเสนอขายหุ้นนะครับก.ล.ต.ในฐานะหน่วยกำกับดูแลนะครับก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในการระดมทุนเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นต้องเป็นการระดมเงินทุนในวงเงินที่มีจำนวนไม่มากนะครับครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบระยะเวลา12เดือนนะครับแล้วก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกิน40ล้านบาทเป็นการระดมทุนที่ไม่มากนะครับแล้วก็คุณสมบัติของผู้ลงทุนนะครับก็ต้องเป็นไปตามที่ก.ล.ต.กำหนดเอาไว้นะครับหากเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงทุนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของการระดมทุนผ่านการออกเสนอขายข้อผมจะอธิบายกระบวนการให้เข้าใจได้โดยง่ายนะครับอย่างที่แจ้งไปตอนต้นว่าจะระดมทุนผ่านวิธีการ crowdfunding ได้ต้องมีการแสดงจริงไหมครับนั่นการแสดงก็จะเป็นการเขียนเอกสารผ่านหนังสือชี้ชวนหรือ white paper นะครับถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเขาเชื่อและเขาพร้อมที่จะลงทุนนะครับเขาก็จะใส่เงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหากท่านเห็นในรูปนี้นะครับการแสดงที่ผมบอกก็คือหมายเลข1ที่อยู่ด้านบนนะครับนั่นคือเอกสารที่เรียกว่าหนังสือชี้ชวนหรือเป็นการแสดงว่าเราต้องการจะนำเงินหรือการระดมทุนครั้งนี้ไปทำอะไรนะครับอันที่2นะครับหมายเลขที่2อยู่บนรูปกราฟอันนี้นะครับถ้าผู้ลงทุนนะฮะหรือคณะกรรมการเนี่ยเขาคิดว่าโครงการนี้มันไปได้มันเวิร์กนะฮะก็จะใส่เงินเข้ามาให้นะครับกระบวนการที่3 4 5นี่คือกระบวนการที่เขาระดมใส่เงินเข้ามานะครับให้กับเราเพื่อใช้ในการลงทุนนะครับวิ่งไปถึงกรรมการที่6และ7นะครับกรรมการที่7ก็จะเป็นการดูว่าเงินที่ประชาชนใส่เข้ามาผ่านกรรมการที่3 4 5เนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยมีเงินเพียงพอให้เราไปทำโครงการได้ไหมนะครับถ้าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการไปทำโครงการเราก็จะนำเงินนั้นไปลงทุนหรือไปเริ่มดำเนินโครงการตามที่เราเขียนเอาไว้นะครับในหมายเลขที่8นะครับเมื่อโครงการนั้นนะครับก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดกำไรก็นำมาแบ่งจ่ายหรือนำมาจ่ายคือเป็นผลประโยชน์หรือตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนะครับนี่คือภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลงทุนจากกลุ่มคนนะครับหรือ crowdfunding นะครับนี่คือวิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคของตลาดทุนครับครับสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดกับท่านไปแล้วนะครับว่ามันมีวิธีการที่จะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะใช่ไหมครับแล้วนำไปวางบนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับแล้วสามารถทำให้เกิดการทำงานที่คล้ายๆกับสถาบันการเงินหรือเกิดการทำงานที่คล้ายๆกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาเจาะรายละเอียดกันดูสักเล็กน้อยนะครับว่าเรื่องของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหรือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สัญญาอัจฉริยะเข้ามาใช้สามารถแบ่งเป็นรูปแบบไหนได้บ้างนะครับทั่วไปนะครับหลายท่านไปซื้อขายนะครับหรือแลกเปลี่ยนหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ต่างๆนะครับเวลาท่านไปแลกเปลี่ยนจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างก็จะไปกระจุกรวมอยู่ที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบนั้นนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นะครับเป็นเซ็นทรัลไลซ์ข้อมูลต่างๆอยู่ที่แห่งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้บล็อกเชนแล้วนะครับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการทำแบบกระจายศูนย์นะครับหากเราจะดูว่าการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้นะครับก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกระจายศูนย์ได้แบ่งได้เป็นประเภทอะไรบ้างนะครับต้องตอบว่ามีอยู่4ประเภทนะครับแบบแรกก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีคนที่เขาเรียกว่า LP นะฮะหรือว่า Liquidity Pool เป็นคนพร้อมที่จะทำการซื้อทำการขายหรือพร้อมที่จะจัดหาของให้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมไปใช้บริการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์นะครับที่เขาเรียกว่ามีคนที่เป็น LP รองรับการใช้บริการเนี่ยผมต้องการซื้อต้องการขายอะไรนะครับคนที่ทำธุรกิจหรือตัวแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหาของจาก LP แต่ละที่นึกภาพ LP ก็เหมือนกับคนที่พร้อมที่จะขายของให้หรือคนที่จะรับซื้อของจากผู้ที่ต้องการซื้อต้องการขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มี LP เข้ามาช่วยหรือมีคนที่พร้อมจะรับซื้อยับขายของเนี่ยการซื้อขายมันก็จะซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นนะครับผมต้องการขายของปุ๊บไปติดต่อการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชันนะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็จะวิ่งไปถาม LP แต่ละ LP ใช่ไหมครับว่าพร้อมจะขายให้ไหมหรือพร้อมจะรับซื้อหรือเปล่าที่ราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับถ้ามันต้องตรงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายธุรกรรมการซื้อขายก็จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็ก่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายได้สูงนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่เราเรียกว่ามีสมุดจดคิวสมุดจดคิวหรือออเดอร์บุ๊กนั่นเองนะครับสมุดจดคิวจะเป็นสมุดที่จดลำดับคำสั่งซื้อคำสั่งขายนะครับว่ามีคนต้องการซื้อต้องการขายกี่คนจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วการจับคู่ซื้อขายก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีคนฝั่งตรงข้ามที่เขาพร้อมจะซื้อจะขายในราคาเดียวกันและสามารถจะเข้าทำธุรกรรมได้เจ้าแพลตฟอร์มหรือเจ้าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เนี่ยครับก็จะทำหน้าที่ในการจับคู่ซื้อขายให้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้บริการลักษณะของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีสมุดจดคิวหรือมีออเดอร์บุ๊กนะครับก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์แห่งนั้นเนี่ยมีสมุดจดคิวที่มีคนเข้าไปรอซื้อรอขายเยอะหรือเปล่าซึ่งมันจะสะท้อนถึงสภาพคล่องแล้วก็โอกาสที่จะจับคู่ซื้อขายได้เช่นเดียวกันนะครับอันที่3เราเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่สามารถข้ามเครือข่ายกันได้ในโลกของเทคโนโลยีบล็อกเชนครับบล็อกเชนก็จะมีค่ายของเขานะครับบล็อกเชนค่ายหนึ่งก็สามารถที่จะออกเหรียญได้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับบล็อกเชนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอีเธอเรียมบล็อกเชนนะครับอีเธอเรียมบล็อกเชนสามารถจะสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลบนนั้นนะครับหรือสามารถจะสร้างเหรียญบนนั้นได้มากมายหลากหลายเลยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีบล็อกเชนอื่นๆที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันผมยกตัวอย่างเช่นจะมีบล็อกเชนอยู่อีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็นโซลาน่าบล็อกเชนนะครับอันนี้จะมีบล็อกเชน2ค่ายแล้วนะครับค่ายหนึ่งคืออีเธอเรียมค่ายหนึ่งคือโซลาน่านะก็เหมือนกับบ้าน2หลังเนาะบ้านหนึ่งชื่ออีเธอเรียมบ้านหนึ่งชื่อโซลาน่าตามปกติครับเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนมันต้องทำภายในบ้านเดียวกันนะจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญที่อยู่บนอีเธอเรียมบล็อกเชนก็ต้องไปใช้บริการกับอีเธอเรียมบล็อกเชนด้วยกันนะอยู่บนบ้านที่ชื่อว่าโซลาน่าใช้กับโซลาน่าด้วยกันแต่มันจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์รูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะของการเชื่อมบ้าน2หลังนี้เข้าหากันผมอาจจะมีเหรียญที่อยู่บนบล็อกเชนอีเธอเรียมแต่ผมสามารถไปแลกเปลี่ยนกับเหรียญที่อยู่บนบล็อกเชนโซลาน่าได้เห็นไหมครับมันก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะเราสามารถซื้อขายข้ามโครงข่ายบล็อกเชนกันได้นะครับนี่คืออีกรูปแบบนึงนะฮะของกลุ่มที่3ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์นะครับอีกลักษณะนึงนะครับคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์หรือกระจายอำนาจที่เราเรียกว่าเป็น aggregator aggregator เนี่ยครับจะคล้ายๆกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบแรกเนี่ยเราจะมี LP ใช่ไหมครับ LP คือคนที่พร้อมจะซื้อพร้อมจะขายแต่ว่าถ้าเป็นแบบ aggregator เนี่ยก็คือเราจะไม่มีคนที่พร้อมจะซื้อพร้อมจะขายแล้วครับถ้าผมต้องการจะซื้อจะขายเพียงแค่ผมเข้าไปส่งคำสั่งทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอีกคนนึงเขาต้องการจะขายต้องการจะซื้อแล้วมันตรงกันหรือเห็นราคาตรงกันก็ถึงจะเกิดการจับคู่ซื้อขายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการใช้การแลกเปลี่ยนแบบนาดแบบที่เป็น aggregator อาจจะต้องดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับว่ามีคนที่เขาพร้อมจะซื้อพร้อมจะขายมากน้อยขนาดไหนธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนเพราะมันจะสะท้อนถึงสภาพคล่องที่ตามมาด้วยนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับที่ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้คือการให้คำแนะนำเพื่อการลงทุนนะครับ
การให้คําแนะนําเพื่อการลงทุนปัจจุบันเนี่ยเราจะทําด้วยบุคคลใช่มั้ยครับก็มีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนให้คําแนะนําแต่ก็มีการนําเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับ AI ML เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแทนที่จะคุยกับคนเนี่ยก็ไม่ต้องคุยกับคนละนะคุยกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแทนนะครับหรือคุยกับเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์

เตอร์แทนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะออกแบบวิธีการลงทุนนะครับหรือออกแบบวิธีการจัดสรรเงินลงทุนหรือให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับข้อควรระวังนิดนึงนะครับสำหรับการใช้รูปแบบของการให้คำแนะนำการลงทุนอัตโนมัติเหล่านี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าช่องทางเว็บไซต์ที่เราจะไปใช้บริการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับที่เขาจะมาแนะนำการลงทุนโดยใช้ระบบอัตโนมัติเหล่านั้นนะครับเนื่องจากเบื้องหลังของการพัฒนาหรือการสร้างระบบอัตโนมัติเนี่ยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจริงไหมครับก็ต้องดูด้วยว่าแหล่งข้อมูลที่แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์นั้นเนี่ยใช้ในการสร้างหรือพัฒนาระบบอัตโนมัติเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับมีแหล่งข้อมูลที่อัปเดตหรือเป็นข้อมูลที่มากเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเราหรือเปล่าและท้ายที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะได้รับคำแนะนำจากแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับผู้ลงทุนเองก็ต้องพิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่งว่าคำแนะนำที่ได้มาจากระบบอัตโนมัติเนี่ยมันเหมาะกับเราจริงๆใช่ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับหากเราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้รวมถึงตัวของนักลงทุนเองตัวของประชาชนเองหากจะเข้าไปใช้บริการก็ต้องมีการเข้าใจก่อนการใช้บริการรวมถึงผลลัพธ์จากการใช้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการให้คำแนะนำการลงทุนแล้วนะครับก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีบวกกับศาสตร์ของการเล่นเกมนะครับใครว่าเล่นเกมแล้วไม่ดีใช่ไหมเล่นเกมก็ดีนะครับทำธุรกิจได้นะครับทุกวันนี้มีการใช้ศาสตร์ของการเล่นเกมบวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับเราเรียกว่าเกมฟิเคชันนะครับหรือศาสตร์แห่งการเล่นเกมนั่นเองนะครับนี่เป็นศาสตร์ใหม่นะครับในต่างประเทศเพิ่งเริ่มคิดกันเมื่อไม่กี่ปีนี่เองในเมืองไทยยิ่งค่อนข้างใหม่มากนะครับเรื่องของศาสตร์ในการเล่นเกมหรือเกมฟิเคชันคือการใช้การออกแบบเกมครับเหมือนเราเล่นเกมเราก็จะมีความรู้สึกเพลิดเพลินใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับนำความเพลิดเพลินจากการออกแบบเกมเนี่ยเอามาใช้ในการทำธุรกิจนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับมีร้านกาแฟอย่างที่ท่านรู้จักกันดีๆรู้จักกันอย่างดีนะครับคือStarbucks ใช่ไหมครับที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศใช้ศาสตร์ของการเล่นเกมนี่แหละครับในการกระตุ้นให้ลูกค้านะครับเกิดการซื้อมากขึ้นหรือเกิดการสะสมแต้มสะสมดาวใช่ไหมครับลักษณะของการสะสมแต้มสะสมดาวเหล่านี้ครับเราเรียกว่าเป็นศาสตร์แห่งการเล่นเกมมีการให้รางวัลหรือให้รีวอร์ดหรือให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้านะครับแล้วเมื่อลูกค้าสะสมหรือว่าล่าแต้มล่าดาวได้ตามจำนวนที่กำหนดก็จะมีการเลื่อนชั้นลูกค้าได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จในแต่ละระดับชั้นที่เกมเขาดีไซน์เอาไว้ก็ทำให้คนรู้สึกเกิดแรงกระตุ้นที่อยากจะเลื่อนชั้นหรืออยากที่จะเก็บสะสมแต้มสะสมดาวต่อไปเรื่อยๆหรือแบรนด์เรื่องของผลิตภัณฑ์กีฬาใช่ไหมเรื่องของ Nike ฮะหลายๆท่านก็ใช้อยู่ใช่ไหมรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องกีฬาของเขานะครับ Nike เองก็มีการนำศาสตร์แห่งการเล่นเกมมาใช้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เราท่านเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนาะอาจจะใส่รองเท้าวิ่ง Nike อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็อาจจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรือเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันของ Nike แล้วก็สามารถเล่นเกมไปกับเขาได้นะครับวันนี้ท่านออกไปวิ่งนะวันนี้ท่านวิ่งได้400เมตรวันต่อไปวิ่งได้500เมตรเนี่ยก็เป็นการทำภารกิจใหม่ๆนะให้สำเร็จมากขึ้น Nike ก็จะมีรางวัลให้ท่านนะครับแล้วรางวัลจากการทำภารกิจใหม่ๆหรือการ challenge หรือการท้าทายตัวเองให้ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆในเรื่องของการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ถูกนำแต้มเหล่านี้ครับไปรวมกันแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งของการเล่นเกมที่เรียกว่าเป็น leaderboard นะ leaderboardคะแนนสรุปนะครับเอาไป ranking แบบเอาไปเรียงลำดับทั่วโลกเลยนะว่าเฮ้ยท่านอยู่ในอันดับไหนของโลกนะในการที่ท้าทายตัวเองนะผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับในการเล่นกีฬาต่างๆแล้วก็ทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีมากขึ้นตามไปด้วยเห็นไหมครับมันก็เป็นการใช้เกมหรือใช้แรงกระตุ้นนะจากการเล่นเกมนะฮะให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนได้นะครับนี่คืออีกศาสตร์นึงนะครับจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของการดีไซน์การออกแบบเกมนะครับก็สามารถทำให้เราก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ได้นอกเหนือจากนั้นครับในการทำความรู้จักลูกค้าครับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนอันนี้ต้องจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการทำความรู้จักลูกค้าเราสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในการทำความรู้จักลูกค้าได้อย่างไรก็ดีนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี้นะครับจะต้องพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าที่มาทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับเป็นคนคนนั้นจริงๆนะครับต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะมีเทคโนโลยีที่มารองรับตรงนี้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายที่สุดเลยนะครับก็วิดีโอคอลใช่ไหมฮะเปิดวิดีโอคุยกันเลยนะครับว่าเป็นลูกค้าคนนั้นจริงหรือเปล่าเป็นบุคคลจริงๆใช่ไหมนะครับอันที่สองคือต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าหลักฐานที่นำมาแสดงตัวตนเนี่ยเป็นของแท้
อย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะฮะหรือแอปพลิเคชันต้องมีวิธีการในการตรวจสอบให้ได้ว่าบัตรประชาชนที่ลูกค้าคนนี้นำมาใช้เนี่ยเป็นบัตรของแท้ไม่ใช่บัตรที่ถูกปลอมแปลงหรือบัตรที่ถูกแจ้งหายไปแล้วซึ่งในทางปฏิบัติก็สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนได้ผ่านทางออนไลน์กับกรมการปกครองหรือมีวิธีการอื่นๆอีกนะฮะที่สามารถจะตรวจสอบเรื่องของความจริงแท้ของบัตรได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือเราต้องผนวก2เรื่องนี้เข้าด้วยกันให้ได้นะครับสำหรับผู้ให้บริการคือผนวกให้ได้ว่าลูกค้าคนนี้กับบัตรประจำตัวประชาชนที่เขาถือมาเนี่ยเขาครอบครองอยู่จริงนะครับไม่ใช่ว่าตัวอยู่ที่หนึ่งบัตรอยู่อีกที่หนึ่งแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับจะต้องมีวิธีการพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าลูกค้าที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวเพื่อเปิดบัญชีหรือเพื่อใช้บริการกับเราในวันนี้กับสถาบันการเงินในวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงๆหรือมีอำนาจในการครอบครองเอกสารหลักฐานเหล่านั้นจริงๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของช่องทางการติดต่อเนื่องจากเป็นการให้บริการแบบไม่ได้เจอตัวกันใช่ไหมครับผ่านออนไลน์หลายๆครั้งเราจะพบว่าสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการผ่านออนไลน์เนี่ยมักจะขอเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับหรือขออีเมลเป็นต้นนะครับอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นการยืนยันช่องทางการติดต่อได้นะครับก็จะส่งมีการส่งข้อความสั้นเข้ามาใช่ไหมครับเป็น one time password OTP เป็นต้นให้ท่านยืนยันว่าท่านได้รับรหัสตัวนี้และกรอกรหัสตัวนี้ได้หรือส่งไปที่อีเมลให้ท่านคลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนยืนยันการสมัครจะได้มั่นใจได้ว่าช่องทางการติดต่อนั้นตัวลูกค้าหรือตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ครอบครองหรือเป็นผู้ที่สามารถควบคุมคอนโทรลได้หรือใช้งานได้จริงนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์ยืนยันให้มั่นใจได้ว่านะครับการให้บริการในครั้งนั้นนะครับถูกต้องถูกคนนะครับไม่ใช่ไม่ได้มีตัวแทนหรือไม่ได้มีนอมินีไม่ได้มีบัญชีม้าเข้ามาในการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับอย่างไรก็ดีต้องคำนึงเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลนะครับข้อมูลจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราท่านด้วยใช่ไหมครับเลขประจำตัวชื่อนามสกุลที่อยู่ทะเบียนบ้านต่างๆนะครับก็ต้องระวังจัดการข้อมูลความปลอดภัยเหล่านี้ให้ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับความบกพร่องของผู้ให้บริการเองนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วไม่มีการตรวจสอบให้ดีก็อาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ที่ถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับหากระบบการชำระเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นมาหรือถูกนำมาใช้เนี่ยไม่ได้ผ่านการทดสอบให้ดีนะฮะไม่ได้มีเสถียรภาพที่ดีเนี่ยบางครั้งพอคนเข้ามาใช้งานได้เยอะแล้วระบบมันล่มหรือมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้บริการของลูกค้าได้นะครับกฎระเบียบเองครับหน่วยงานกำกับดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกราตหรือแบงก์ชาติธนาคารประเทศไทยเองนะครับก็ต้องเข้ามากำกับดูแลให้เท่าทันนะครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรที่ต้องระมัดระวังอะไรที่ต้องมีการกำกับดูแลเพิ่มเติมหรือสามารถลดการลงไปได้นะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงครับเรื่องของความเสี่ยงจากการแพร่กระจายนะครับการแพร่กระจายคืออะไรครับเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกอย่างอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในต่างประเทศมันจะวิ่งเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็แพร่หลายไปในหลายประเทศได้อย่างรวดเร็วก็ต้องหาวิธีการในการที่จะระงับยับยั้งนะครับหรือในการจัดการกับเหตุวิกฤตเหล่านั้นให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนรวมถึงความเสี่ยงที่

0: ิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการสอนเสริมครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยที่12 13แล้วก็14นะคะซึ่งเป็นเรื่องของสัญชาติกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแล้วก็ในเรื่องของการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะคะสำหรับวิทยากรในวันนี้นะคะก็จะมี2ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาวัฒน์นะคะและตัวอาจารย์เองนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ธนศิลปกุลค่ะในวันนี้ก็จะเป็นการสนทนากันนะคะเริ่มด้วยหน่วยที่12ก่อนนะคะในเรื่องของสัญชาตินะคะอาจารย์คะในเรื่องของสัญชาตินะคะเราก็จะดูกันในตามพระราชบัญญัติสัญชาตินะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศในโลกเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดเกี่ยวกับการได้สัญชาติ
1: จุดเกาะเกี่ยว
0: จุดเกาะเกี่ยวนะคะเพื่อที่จะเกี่ยวบุคคลกับประเทศนั้นนะคะซึ่งสัญชาติก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตามพระราชบัญญัติสัญชาติของเรานะคะซึ่งมีตั้งแต่พุทธศักราช2535พุทธศักราช2508นะคะแล้วก็พุทธศักราช2551นะคะนอกจากนั้นในช่วงหลังๆก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเป็นกฎหมายมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปี2561ด้วยนะคะในส่วนของพระราชบัญญัติสัญชาตินั้นก็จะมีส่วนหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือการได้สัญชาติการสูญเสียสัญชาติและการกลับคืนสัญชาติไทยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาลงในเรื่องของหลักการทั้ง3นั้นนะคะอาจารย์ลองอธิบายสิคะว่าหลักเกณฑ์ในการกำหนดการได้สัญชาตินั้นมันมียังไงบ้างคะในทางระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับขออนุญาตเรียนนะครับคืออย่างนี้ฮะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าโดยสภาพกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจุดเกาะเกี่ยวของความเป็นรัฐกับประชาชนกับประชาชนเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องมืออยู่ตัวนึงเรียกว่าเป็นสัญชาตินะครับไม่งั้นเนี่ยทางรัฐเองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะให้การปกป้องคุ้มครองคนชาติของตัวเองได้เพราะนั้นโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับก็คือเจตนารมณ์เนี่ยก็คือต้องการให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องมีสัญชาติเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นจุดเกาะเกี่ยวนะครับให้กับรัฐได้ปกป้องคุ้มครองคนชาติของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกประเทศนะครับทุกประเทศเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายภายในเพื่อที่จะรองรับว่าในกรณีที่จะต้องปกป้องคุ้มครองคนชาติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการได้สัญชาติการเสียสัญชาติแล้วก็การกลับคืนสัญชาตินะครับเพราะนั้น
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎหมายภายในนะแล
1: ้
0: วก็เป็นอธิปไตยของรัฐด้วยนะคะในการที่รัฐจะให้สัญชาติกับบุคคลใดนะซึ่งก็จะมีกรอบและกฎเกณฑ์
1: เป็นเรื่องของรัฐโดยแท้เลยว่าจะให้หรือไม่ให้
0: หร
1: ือ
0: ไม่ให้แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการทำให้บุคคลที่ไม่ได้รับสัญชาติเนี่ยจะมาเรียกร้องตามหลักความรับผิดชอบรัฐไม่ได้เลย
1: เพราะว่าเป็นเหตุผลอย่างนี้ท่านอาจารย์นักศึกษาทุกท่านครับเหตุผลของการได้สัญชาติเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงมันคือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรื่องของปัจจัยภายในประเทศด้วยนะคร
0: ับค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะคะว่าตามพระราชบัญญัติสัญชาติเนี่ยของเรานะฮะซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมายในหลายๆปีที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะคะเรามีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้สัญชาตินะคะซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็จะมีได้มาโดยการเกิดกับหลังการเกิดนะคะแล้วก็ในส่วนการได้มาโดยการเกิดก็ได้มาตามหลักสืบสายโลหิตแล้วก็ตามหลักดินแดนด้วยนะคะส่วนหลังการเกิดก็มีตั้งแต่เรื่องของการได้มาโดยการสมรสนะการแปลงชาตินะคะแล้วก็ประเทศนั้นโดยเฉพาะของประเทศไทยก็ยังมีกฎหมายพิเศษในการให้สัญชาติแก่บุคคลได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการได้สัญชาติโดยการเกิดก่อนนะคะตามกฎหมายพระราชบัญญัติสัญชาติของเรานะมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: การได้มาซึ่งสัญชาติไทยนะครับก็เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับสัญชาติพุทธศักราช2508นะครับได้วางเงื่อนไขวางหลักเกณฑ์ในการที่จะให้สัญชาติบุคคลนะครับเป็นไปตามมาตรา7นะครับซึ่งถ้านักศึกษาเนี่ยนะครับได้เคยอ่านพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508โดยเฉพาะมาตรา7เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด อนุ2มาตราที่พูดถึงการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับก็คือในอนุมาตรา1เนี่ยจะพูดถึงการได้สัญชาติไทยโดยหลัก10สายโลหิตหลัก10สายโลหิตก็คือก็จะประกอบไปด้วยบิดาหรือมารดาอันนี้เราจะลงรายละเอียดว่าเป็นบิดาก่อนนะฮะท่านอาจารย์
0: ค่ะ
1: คำว่าบิดาเนี่ยนะครับเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราจะพิจารณาอย่างไรก็หมายความว่าบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอันนี้เราลงที่บิดาก่อนนะฮ
0: ะ
1: เรายังไม่ต้องไปพิจารณาถึงมารดาเอาบิดาก่อนเพราะนั้นบิดาผู้มี
0: คือต้องนักศึกษาต้องทราบก่อนนะคะว่าในมาตรา7อนุ1เนี่ย
1: ค
0: ือบุคคลที่เกิดโดยมีบิดาหรือมารดานะคะเพราะฉะนั้นเราจะแยกเป็น2ส่วนคือส่วนบิดาก่อนแล้วก็ส่วนมารดานะคะซึ่งส่วนบิดาก็ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยก่อนหรือในขณะที่บุตรเกิดนะคะค่ะแล้วก็ยังต้องเป็นไงอีกคะ
1: ครับคือโดยบิดาเดิมทีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงคำจำกัดความหรือคำว่าบิดาตามกฎหมายเพราะนั้นตั้งแต่มีการแก้ไขกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4เนี่ยพุทธศักราช2551เนี่ยก็พูดถึงคำว่าบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยก็มีการกำหนดวิธีการพิสูจน์นะครับซึ่งมัน

0: ก็ง่ายกว่าเดิมนะฮะคำว่าบิดาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นบิดาที่สามารถรับรองบุตรได้ด้วยนะครับรับรองบุตรตามกฎหมายได้ด้วยไม่ว่าจะเกิดที่ใดก็ตามนะครับที่มีสัญชาติตามบิดาก็สามารถที่จะมีสัญชาติตามมาตรา7อนุ1ได้นะครับ
1: ค่ะโดยสรุปก็คือว่าในมาตรา7อนุ1นั้นบุคคลใดที่เกิดโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรนะคะบุคคลนั้นก็จะได้สัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิตค่ะและในส่วนของบิดานั้นนะคะจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยในขณะหรือก่อนนะคะที่เด็กนั้นเกิดนะคะและจะต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นก็คือได้สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายกับมารดานะคะส่วนในเรื่องของมารดาอันนี้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามารดาเกิดบุตรแล้วย่อมเป็นมารดาโดยชอบด้วย
0: กฎหมายอยู่แล้วตามที่เราเรียนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มานะ
1: คะค่ะโอเคอันนี้ก็คือหลักที่หนึ่งนะคะเรียกว่าหลักสืบสายโลหิตในการที่บุคคลจะได้สัญชาตินะคะโดยการเกิดนะคะหลักที่สองคะอยู่ในมาตรา
0: 7อนุ2
1: อ๋อเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคืออนุ1นั้นเนี่ยนอกจากคำว่าบิดาที่หมายถึงบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะคะในวรรค2ของอนุ1นะคะเพิ่มเติมในปี2551นะคะก็ยังได้บอกด้วยว่าให้รวมถึงบิดาที่ไม่ได้สมรสกับมารดานะคะ
0: คือกฎหมายรับรองให้เลย
1: กฎหมายรับรองแต่จะต้องพิสูจน์นะแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบิดากับบุตรนั้นเนี่ย
0: มีความสัมพันธ์กันจริงไหม
1: ทางสายโลหิตกันจริงๆเช่นนะคะเช่นการตรวจ DNA นะคะอันนี้อาจารย์ขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมต้องมีการเพิ่มเติมในอนุ1วรรค2นี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยสมมติว่ามีบิดาเป็นคนไทยนะคะแล้วลูกก็เกิดมาในแผ่นดินไทยด้วยซ้ำนะคะแต่ปรากฏว่าบิดากับมารดาไม่ได้สมรสกันนะคะแล้วบังเอิญตัวแม่เนี่ยเป็นคนที่ไปเข้า7ทวีนะคะทำให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยแม้จะมีพ่อเป็นไทยแม้จะเกิดในแผ่นดินไทยแต่มันไปเข้าข้อยกเว้นนะคะทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเนี่ยไม่ได้สัญชาติไทยนะคะมาตรานี้จึงเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้สัญชาติไทยแล้วเนี่ยครับมันก็จะเกิดปัญหาอื่นตามมาอีกซ
1: ึ่
0: งมันก็เป็นสิ่งที่รัฐจะต้องแก้ไขปัญหาต่อไปเพราะนั้น
1: ยุ่งยากขึ้นด้วย
0: รัฐก็เลยหาวิธีว่าใช้วิธีแบบนี้แหละที่จะต้องลดนะฮะลดจำนวนหรือจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายด้วยครับ
1: ทีนี้7อนุ2ว่ายังไง
0: ครับเรื่องหลักดินแดนนะครับจริงๆเรื่องหลักดินแดนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเยอะกว่าเรื่องหลักสืบสายโลหิตนะครับนักศึกษาทุกท่านเรื่องหลักดินแดนเนี่ยก็คือบุคคลใดก็ตามนะครับที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วก็มาเกิดในราชอาณาจักรไทยนะครับโดยบิดามารดานะฮะทีนี้
1: จะเป็นสัญชาติอะไรก็ได้นะฮะจะเป็นสัญชาติไม่ได้จำกัดที่สัญชาติละนะคะค่ะ
0: แต่ปัญหามันก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยวิธีใดนะครับเพราะนั้นมันจะมีมาตรา7เนี่ยทวิมาเป็นข้อยกเว้น
1: มาเป็นตัวกรอค่ะยกเว้นไม่ให้สิทธิ์แก่คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแล้วได้สัญชาติไทยนะคะโดยหลักก็คือมาตรา7อนุ2นะคะใครก็แล้วแต่ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก็จะได้สัญชาติไทยไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นสัญชาติใดนะคะโดยไม่คำนึงแต่มาตรา7อนุ2นี้จะตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวินะคะซึ่งอาจารย์ช่วยบอกนักศึกษาสิคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยไม่ได้สัญชาติไทย
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้านักศึกษาเคยอ่านเรื่องปว337ใช่ไหมฮะปว37ก่อนหน้านี้2515เนี่ยมีการกำหนดนะครับกำหนดเงื่อนไขว่าบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแล้วก็มีบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้สัญชาติในช่วงเวลานั้นนะครับมีกฎหมายบอกว่าถ้าในกรณีที่เข้ามาเนี่ยปว337เนี่ยก็คือให้บุคคลนั้นไม่มีสัญชาติขณะเดียวกันมาตรา7ทวีเนี่ยนะครับเป็นข้อยกเว้นนะครับเป็นข้อยกเว้นว่าการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเนี่ยจะต้องไม่เข้ามาโดยที่1เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาโดยเงื่อน

0: ไขอะไรก็แล้วแต่ที่มาตรา7อนุ2เนี่ยไม่ได้รับรองนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สัญชาติไทยที่สำคัญนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าบุคคลนั้นเนี่ยหรือบิดามารดาเนี่ยอาจจะเข้ามาในกรณีที่เป็นภายใต้กฎหมายพิเศษนะอาจารย์นะอย่างเช่นกรณีกงสุลทูตอะไรลักษณะเงี้ยนะก็จะไม่ได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน
1: เดี๋ยวอันนั้นจะอยู่ในมาตรา8
0: ครับผม
1: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตอธิบายเพื่อให้ทำความเข้าใจนะคะคือมาตรา7ทวินะคะเป็นข้อยกเว้นในการที่บุคคลเนี่ยเกิดในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา7อนุ2แล้วที่บอกว่าปกติต้องได้สัญชาติไทยจะไม่ได้สัญชาติไทยใน3กรณีคือ 1. เป็นบุคคลซึ่งบิดามารดาต่างด้าวทั้งคู่นะคะเพราะว่าถ้าบิดาหรือมารดาเป็นไทยแล้วก็จะได้ไปสัญชาติไทยตาม7อนุ1 นะเพราะฉะนั้นในมาตรา7ทวินะคะก็คือพ่อแม่ทั้งคู่ต้องเป็นต่างด้าวแต่พ่อหรือแม่หรือพ่อที่ไม่ได้แต่งงานกับแม่ซึ่งมาตรานี้จะพิเศษนะคะคือพ่อที่ไม่ได้แต่งงานกับแม่ด้วยนะคะก็นับด้วยว่าเป็นพ่อนะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายนั่นเองนะเข้าเมืองมาชั่วคราวแล้วก็เข้าเมืองมาโดยได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษนะคะบุคคลเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าภายใต้7ทวินั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้รับสัญชาติไทยนะคะทีนี้ในเรื่องเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบอันนี้ก็นักศึกษาจะเข้าใจได้ง่ายก็คือเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบแต่ในกรณีที่เข้าเมืองชั่วคราวหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงบุคคลซึ่งเข้าเมืองมาและได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองมาเป็นการชั่วคราวคือได้รับวีซ่านะเข้าเมืองมาชั่วคราวคือไม่ได้เข้าเมืองมาแล้วจะมีภูมิเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะคะเรียกว่า nonimmigrant visa นะคะซึ่งพวกนี้ได้แก่พวกเข้ามาประชุมสัมมนาท่องเที่ยวนะคะพวกนี้จะถึงแม้จะมาเกิดบุตรในประเทศไทยก็ไม่ได้สัญชาติไทยนะส่วนพวกเข้าเมืองมาผิดกฎหมายไม่ควรได้อยู่แล้วเพราะว่าละเมิดต่อกฎหมายนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือพวกที่เข้าเมืองมาแล้วก็ได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการเฉพาะรายไปนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเขาไม่ได้มีความผูกพันกับประเทศไทยเป็นการถาวรหรือระยะยาวนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นข้อยกเว้นของมาตรา7อนุ2นะคะขอให้นักศึกษาสังเกตนะคะจะใช้7ทวิต่อเมื่อพ่อแม่เป็นต่างด้าวทั้งคู่นะคะส่วนมาตรา8นั้นเป็นเรื่องไม่ได้บุคคลไม่ได้สัญชาติไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ได้สัญชาติไทยนะคะซึ่งก็จะมี4วงเล็บด้วยกันนะคะก็ได้แก่ทูตกงสุลคนทำงานในองค์การระหว่างประเทศนะคะ3กลุ่มนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือคนที่มีสถานภาพพิเศษซึ่งเขาบริโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะส่วนวงเล็บที่4เนี่ยยากนิดหนึ่งก็คือบุคคลซึ่งเป็นครอบครัวหรือคนรับใช้ของวงเล็บ1 2 3วงเล็บ4นี้นักศึกษาต้องเข้าใจว่าจะเข้าวงเล็บ4ได้ก็ต่อเมื่อเป็นบุคคลในคณะทูตคณะกงสุลหรือคณะครอบครัวหรือคนรับใช้ของคนที่ทำงานในองค์การระหว่างประเทศตามที่กฎหมายนั้นๆกำหนดนะคะคือไม่ใช่คนใช้ที่เข้ามาได้ในประเทศไทยหรือแม้แต่ได้มาจากต่างประเทศแต่ไม่ได้บุคคลในคณะทูตนะคะเพราะว่าทั้ง4วงเล็บนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลพิเศษที่จะบริโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจึงไม่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายภายในนะเพราะว่าการได้สัญชาตินั้นก็ถือว่าเป็นสิทธินะคะที่จะได้ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ที่คนที่มีสัญชาติไทยจะต้องปฏิบัติต่อประเทศนั้นด้วยนะคะซึ่งในมาตรา8จะต่างจาก7ทวิเพราะ7ทวินั้นจะนับพ่อที่ไม่ได้แต่งงานกับแม่พ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็แม่คือทั้ง3กรณีนะคะส่วนในมาตรา8นั้นจะต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะคะซึ่งในมาตรา8นี้ก็จะมีทั้งบิดาหรือมารดานะส่วนคำว่าบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นพ่อที่แต่งงานกับแม่แล้วพ่อเป็นทูตนะคะหรือแม่เป็นทูตนะคะพ่อจะเป็นประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พ่อหรือแม่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรา7ทวี

วิกับมาตรา8เป็นข้อที่ทำให้บุคคลที่เกิดในประเทศไทยไม่ได้สัญชาติไทยแต่คนละพื้นฐานนะมาตรา7ทวิเป็นเรื่องของการที่ไม่สมควรได้นะคะส่วนมาตรา8เป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องได้เพราะเขามีสถานภาพพิเศษแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือประเทศอื่นใดนะคะ

0: ทีนี้ที่อาจารย์ปีชาวัฒน์ได้พูดถึงปว337นะคะอันนั้นก็เพราะว่าในปีพุทธศักราช2515นะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีปว337นะคนที่เกิดในแผ่นดินไทยก็จะได้สัญชาติไทยต่อมาก็มีคนที่อพยพเข้ามาเกิดในประเทศไทยได้สัญชาติไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นในปีพุทธศักราช2515ก็เลยออกประกาศคณะปฏิวัตินะคะฉบับที่337ขึ้นมาทำหน้าที่2ประการประการที่1ก็คือณวันที่พรบฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับทำให้คนที่เกิดก่อนนะคะปีพุทธศักราช2515ที่เคยได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนเนี่ยแต่ไปเข้าเงื่อนไขของปว337นะคะก็คือเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบเข้าเมืองมาโดยเป็นกรณีพิเศษหรือเข้าเมืองมาชั่วคราวนะพวกนี้ถึงแม้จะเกิดในราชอาณาจักรไทยก็จะถูกถอนสัญชาติอันนี้คือหน้าที่อันที่แต่นักศึกษาต้องเข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีผลย้อนหลังนะคะเพียงแต่ว่าณวันที่ออกกฎหมายเนี่ยณวันนั้นเนี่ยบุคคลที่เข้าปว337เนี่ยจะถูกถอนสัญชาติหมดอันนี้เป็นหน้าที่ประการที่1นะคะประการที่2ก็คือคนที่เกิดในปี2515ที่ปว337เนี่ยเริ่มมีผลบังคับเป็นต้นไปนะคะบุคคลที่เกิดณวันนั้นเป็นต้นไปจะไม่ได้สัญชาติไทยนะคะและในปี2535เนี่ยค่ะที่ปว337เนี่ยถูกยกเลิกไปเพราะประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยมันแสดงถึงสถานภาพที่ไม่ปกตินะคะแล้วปว337นี่แหละได้ถูกแปลงให้เป็นมาตรา7ทวินะคะนับตั้งแต่นั้นในปีพุทธศักราช2535จึงมีมาตรา7ทวินะคะเข้ามาเสริมนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในปว337เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มนี้อย่างเดียวนะคะยังมีกลุ่มที่2ก็คือบุคคลเหล่านี้เนี่ยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยนะคะไม่ได้สัญชาติไทยในขณะนั้นเนี่ยต่อมาในปี2551นะคะมันจะมี4กลุ่มที่กลับมาได้สัญชาติไทยคือคนที่ถูกถอนสัญชาติตามปว337คนที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามปว337นะคะแล้วก็ลูกของทั้ง2กลุ่มนี้นะคะแล้วต่อมาในปีพุทธศักราช2535ที่แปลงจากปว337ให้เป็นมาตรา7ทวินะคะบุคคลที่เกิดแล้วเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่ได้สัญชาติไทยนะคะเป็น4กลุ่มนะในปี2551นะคะก็จะได้รับสัญชาติไทยด้วยนะคะทีนี้พออาจารย์ปรีชาวัฒน์พูดถึงประกาศคณะปฏิวัติอาจารย์ก็เลยจำเป็นต้องอธิบายไปนะคะอันนี้คือการได้สัญชาติโดยการเกิดนะคะกลุ่มที่2ได้สัญชาติหลังการเกิดมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: อาจารย์ครับผมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมฮะก็คือเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เรียนพูดถึงเรื่องการได้สัญชาติไทยที่เขาสมควรได้เน
0: า
1: ะตามที่เขาโทษทีที่ไม่สมควรได้ตามมาตรา7ทวินะครับที่มันจะมีมาตรา7ทวิวรรค2
0: ซึ่ง
1: ครับอันนี้มันเป็นเรื่องของอำนาจรัฐอย่างรบกวนอาจารย์อธิบายนิดนึงครับ
0: คือมาตรา7ทวิวรรค2 7ทวิวรรค1นี่ก็คือข้อยกเว้นที่มาตรา7อนุ2ได้สัญชาติแล้วก็ยกเว้นไม่ได้นะคะแต่7ทวิวรรค2นะคะรัฐเนี่ยจะให้สัญชาติแก่คนที่ไม่ได้สัญชาติตามข้อยกเว้นได้แต่เป็นการให้เป็นการกรณีไปนะคะแล้วก็คนที่ได้สัญชาติไทยในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ต้องเข้าเป็นบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติในปี2551เพราะเขาได้อยู่แล้วนะเพราะมิฉะนั้นกลุ่ม7ทวิเนี่ยก็จะไปได้สัญชาติไทยตามมาตรา51นะคะแต่ว่าในพรบปี51ก็จะมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องมีหลักฐานในการอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันต้องเป็นคนดีต้องไปขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็กับนายทะเบียนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้ได้สัญชาติไทยนะคะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นการได้หลังการเกิดนะคะ
1: ค่
0: ะทีนี้เรามาดูการได้สัญชาติไทยหลังการเกิดนะซึ่งมีตั้งแต่ได้โดยการสมรสตามมาตรา9นะคะการแปลงสัญชาติตามมาตรา10 11 12 12/1นะคะค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นเสียสัญชาติหมดเลยนะ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แล้วก็ไปได้สัญชาติกลับคืนสัญชาติใน

0: ตรา23และ24นะคะอาจารย์ลองสรุปมาตรา9ให้นักศึกษาฟัง
1: หลังการเกิดนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือโดยการเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วนะครับพอหลังการเกิดเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาครับนักศึกษาทุกท่านหลังการเกิดเนี่ยมันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเรื่องของมาตรา9นะครับเรื่องของการสมรสเนี่ยบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยโดยการสมรสเนี่ยนะครับก็ต้องอะไรฮะต้องมีสัญชาติตามสามีนะฮะตามสามี
0: เดี๋ยวจะให้องค์ประกอบนะคะมาตรา9เล็กๆเนี่ยแต่ต้องมีองค์ประกอบต้อง 7-8 องค์ประกอบนะคะ1ต้องเป็นผู้หญิงสรุปก่อนมาตรา9เนี่ยเป็นเรื่องของหญิงต่างด้าวที่สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยแล้วขอถือนะคะไม่โดยอัตโนมัตินะขอถือสัญชาติไทยตามคู่สมรสซึ่งเป็นคนไทยนะคะทีนี้องค์ประกอบนะคะนักศึกษาต้องละเอียดเลยนะคะ1ต้องเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็2ต้องเป็นผู้หญิงแท้นะ
1: 3แปลงเพศไม่ได้แล้วอาจารย์
0: แปลงเพศไม่ได้ค่ะ3ต้องเป็นหญิงต่างด้าวนะ4ต้องได้สมรสนะคะการสมรสนั้นต้องเป็นการสมรสโดยชอบนะคะสมรสกับใครสมรสกับผู้มีสัญชาติไทยแล้วผู้มีสัญชาติไทยนั้นต้องมีสัญชาติไทยก่อนหรือในขณะสมรสนะคะแล้วก็7ต้องได้ยื่นแสดงเจตนาขอถือสัญชาติไทยตามสามี8รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องอนุมัติ9ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหญิงต่างด้าวนั้นจึงจะได้สัญชาติไทยนะคะพ้นมาตราเล็กๆมาตราเนี้ยขาดองค์ประกอบใดไม่ได้เลยค่ะต้องครบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่1ของการได้สัญชาติหลังการเกิดโดยการสมรสค่ะกรณีที่2ค่ะอาจารย์เป็นไปตามมาตรา10 11 12 12 1 คือกลุ่มการแปลงชาตินะคะอันมาตรา10ก่อนค่ะอาจารย
1: ์มาตรา10เนี่ยนะครับโดยเงื่อนไขอย่างแรกเลยเนี่ยมาตรา10ก็คือ1แหละจะต้องเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะครับ
0: คือคนต่างด้าวใครก็แล้วแต่อันนี้ไม่ข้อจำกัดละ คนต่างด้าวใครก็แล้วแต่คนต่างด้าวที่จะมีสิทธิ์ขอแปลงชาติได้ต้อง1
1: ครับ
0: เป็นคนที่บรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะทั้งประเทศของตัวเองแล้วก็ประเทศของของประเทศไทยด้วยนะคะ2มีความประพฤติดี3เป็นไงคะ
1: รู้ภาษาไทย
0: สามต้องมีอาชีพก่อน
1: อาชีพเป็นหลักนะค
0: ะอาชีพเป็นหลักแหล่งก่อนนะคะ
1: เขากลัวอะไรอาจารย์ฮะ
0: โอ้ยเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าโรบินฮูดนะคะไม่ทำประโยชน์กับประเทศชายไทยนะสี่ต้องอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิดครบ5ปี
1: 5
0: ห้าต้องรู้
1: สมมติว่า4ปีกว่าๆนี่ก็
0: ไม่ได้
1: นะคะต้องเข้าเงื่อนไขนะคร
0: ับ ครบคือทั้ง5ประการนี้ต้องครบนะคะจึงจะเป็นแค่ขอมีสิทธิ์นะจึงจะเป็นแค่ขอมีสิทธิ์ที่จะขอแปลงชาตินะคะ
1: ซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก
0: ็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ที่สำคัญต้องประกาศใช่ไหมอาจารย์นะ
0: อันนี้ต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งในเงื่อนไขข้อนี้มีในปี2551
1: ซึ่งตามพระราชบัญญัติสัญชาติมาตรา5นะครับว่าถ้าเกิดในกรณีที่ต้องสมบูรณ์แล้วเนี่ยต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกิจจลักษณะนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถที
0: ่
1: จะ
0: ไม่ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของกลุ่มแปลงชาตินะคะกลุ่มแปลงชาติจะอยู่ตั้งแต่มาตรา10 11 12แล้วก็12ทับ1มาตรา10เป็นเรื่องของการแปลงชาติธรรมดาหรือแปลงชาติทั่วไปนะคะคือคนต่างด้าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขอแปลงชาติได้แต่ต้องมีคุณสมบัตินะคะ5ประการด้วยกันก็คือ1เป็นผู้บรรลุนิติภาวะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในของเขานะคะ2ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี3ต้องมีอาชีพเป็นมีอาชีพมีการงานนะคะแล้วก็4ต้องอยู่ในประเทศไทยครบ5ปีติดต่อกันนะคะแล้วก็ประการที่5ต้องรู้ภาษาไทยตามที่กฎหมายกำหนดไว้อันนี้เป็นแต่เพียงคุณสมบัติในการที่จะขอมีสิทธิ์แปลงชาติเป็นไทยนะคะส่วนได้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติหรือไม่และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะส่วนในมาตรา11นั้นเป็นเรื่องของการแปลงชาติในกรณีพิเศษนะคะบุคคลที่จะมีคุณสมบัติมีสิทธิ์ขอแปลงชาติในกรณีพิเศษก็คือ1เป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์หรือทำคุณงามความดีให้กับประเทศไทยนะคะ2เป็นคู่สมรสของ

ผู้ที่แปลงชาติแล้วก็3เป็นบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยมาก่อนแล้วก็4เป็นชายต่างด้าวที่สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยนะคะโดยในมาตรา11นั้นมีคุณสมบัติเพียง3ประการก็พอนะคะก็คือบรรลุนิติภาวะมีความประพฤติดีแล้วก็มีอาชีพแต่ไม่ต้องอยู่ในประเทศไทยจนครบ5ปีติดต่อกันแล้วก็ไม่ต้องรู้ภาษาไทยนะคะส่วนในมาตรา12เป็นเรื่องของบิดามารดาที่แปลงชาติเป็นไทยแล้วก็บุตรซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะซึ่งเขาไม่สามารถแปลงชาติได้ด้วยตัวเองนะคะบิดามารดาที่แปลงชาติสามารถแปลงชาติแทนบุตรได้นะคะทั้งนี้เพราะว่าการแปลงชาตินั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนนะคะแต่กฎหมายในปี51จึงให้สิทธิ์ให้มีผู้อื่นแปลงชาติได้นะคะกรณีที่1ก็คือพ่อแม่แปลงชาติให้กับบุตรผู้เยาว์นะคะซึ่งในกรณีนี้บุตรผู้เยาว์ที่ได้รับแปลงชาติเพราะบิดามารดานั้นถ้าบิดาหรือมารดานั้นถูกถอนสัญชาตินะลูกที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ก็จะถูกถอนสัญชาติไปด้วยนะคะและในมาตรา 12/1 นะซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาก็คืออนุญาตให้มีการแปลงชาติให้กับในหลายกรณีนะคะเช่นผู้รับบุตรบุญธรรมแปลงชาติให้กับบุตรบุญธรรมต่างด้าวนะคะผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แปลงชาติให้กับคนที่ไร้ความสามารถนะคะแล้วก็ในกรณีสถานสงเคราะห์แปลงชาติให้กับเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เหล่านั้นนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการได้สัญชาติกรณีที่2กรณีที่3ก็คือการได้สัญชาติตามมาตรา23ในพรบ.ปี51นะคะส่วนการเสียสัญชาตินั้นมีหลายประการนะมีตั้งแต่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติ1แล้วตัวเองได้สัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิตแล้วไปอยู่ในประเทศบิดาหรือมารดามีสัญชาติเนี่ยติดต่อกันนะฮะจนเกินนะคะการ5ปีนับตั้งแต่บรรลุนิติภาวะนะคะหรือมีหลักฐานว่าไปในอีกกรณีหนึ่งก็คือไปมีสัญชาติของบิดามารดาต่างด้าวนั้นนะคะนอกจากนั้นการถอนสัญชาติจากการสมรสโดยไม่ชอบตามมาตรา9หรือการแปลงชาติโดยไม่ชอบตามมาตรา10 11 12 12/1 นะคะแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็คือการได้กลับคืนสัญชาติไทยนะคะได้แก่บุคคลที่สูญเสียสัญชาติไทยตามมาตรา13นะคะอันนี้ให้ขอแล้วก็ได้สัญชาติไทยเลยกับกรณีที่2ก็คือคนที่เคยได้สัญชาติไทยขอกลับคืนสัญชาติไทยค่ะด้วยเวลาจำกัดนะคะทำให้ เราบรรยายสรุปได้เพียงเท่านี้นะคะนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดก็ถามกลับมาได้ในรายการนะคะและสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะกลับมาพบกันในหน่วยที่13อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการขัดกันแห่งกฎหมายนะคะก่อนอื่นก่อนที่นักศึกษาจะใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายอาจารย์ขออธิบายหลักเกณฑ์ในการใช้กฎหมายตัวนี้ให้นักศึกษาเข้าใจซะก่อนนะคะพอเข้าใจแล้วง่ายเลยค่ะคืออาจารย์จะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจว่าการที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอกชนที่ข้ามพรมแดนกันนะในเรื่องของนิติกรรมในทางแพ่งพาณิชย์เนี่ยแน่นอนมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะคะทีนี้เวลาเกิดปัญหาขึ้นอาจจะมีข้อพิพาทกันฟ้องร้องกันนะคะปกติถ้าเป็นเรื่องของภายในรัฐก็ฟ้องในรัฐนั้นที่มีเขตอำนาจศาลแต่ในกรณีที่มีเอกชนต่อเอกชนที่ข้ามพรมแดนมาทำนิติกรรมระหว่างกันอย่าลืมว่าแต่ละคนนั้นจะอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐของตนดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบอบนะคะเป็นรีจิมนะคะว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายซึ่งในทุกประเทศก็จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายหรือที่เรียกว่า law on conflict of law นะเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายที่จะมาบังคับกับคดีนะแต่ว่าก่อนที่จะไปหากฎหมายมาบังคับกับคดีแน่นอนต้องมีการฟ้องร้องในศาลก่อนนะซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของเขตอำนาจศาลอาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้านายดำคนไทยขายข้าวสารให้กับนายเฮนรี่ชาวอังกฤษนะคะแล้วปรากฏว่าตกลงทำสัญญากันเสร็จเรียบร้อยนะคะนายดำก็ส่งข้าวสารไปให้กับนายเฮนรี่แต่ปรากฏว่าข้าวสารเนี่ยมันเกิดสูญหายบุบสลายไปโดยไม่ใช่ความผิดของนายดำ

ซึ่งปกติถ้าเป็นกฎหมายไทยนะเมื่อสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเกิดขึ้นกรรมสิทธิ์จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีและถ้าเกิดมีความเสียหายอย่างไรนะคะในกรณีเช่นนี้เนี่ยในกฎหมายไทยของเราเองเนี่ยหนี้ที่ฝ่ายลูกหนี้จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้เป็นอันพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้ลูกหนี้จะหลุดพ้นนะคะ289นะคะและในทางตรงกันข้าม370นะคะลูกส่วนลูกหนี้ที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนกันแล้วก็มีการส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะฝ่ายหนึ่งชำระหนี้ไม่ได้เพราะว่ามันพ้นวิสัยแต่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งต้องชำระหนี้ตอบแทนก็ยังต้องชำระหนี้อยู่นะฮะเช่นนายกขายรถยนต์ให้กับนายขอเสร็จสับเรียบร้อยกรรมสิทธิ์โอนให้กับนายขอแล้วทั้งที่รถเนี่ยยังอยู่ในอู่ของนายกนะคืนนั้นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมารถเป็นจุนเลยนะคะเป็นรถของนายขอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนายกเนี่ยพ้นจากความรับผิดในการส่งมอบทรัพย์แต่นายขอยังมีหนี้ต้องชำระราคาให้กับนายกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ตามกฎหมายไทยแต่นายเฮนรี่ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษระบบกฎหมายอาจจะต่างจากของเราเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาว่า 1. จะฟ้องที่ศาลประเทศใด 2. จะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดมาบังคับกับคดีนะคะนักศึกษาเห็นภาพนะคะโดยเหตุนี้จึงต้องมีระบบกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายมาทำหน้าที่เป็นเครื่องมือนะคะทีนี้ในเรื่องของการฟ้องศาลทันทีที่เกิดคดีขึ้นนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะฟ้องที่ประเทศใดประเทศหนึ่งศาลประเทศนั้นก็มีอำนาจในการที่จะพิจารณาว่าคดีที่รับฟ้องนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้ฟ้องที่ศาลไหนประเทศนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการพิจารณาเขตอำนาจศาลสมมติว่านายดำเนี่ยส่งข้าวสารไปให้เฮนรี่แล้วข้าวสารสูญหายบุบสลายหมดนะฮะเฮนรี่ก็จะบอกว่าฉันไม่ได้รับสินค้าเพราะฉันยังไม่มีหนี้สมมุติว่ากฎหมายของประเทศอังกฤษเนี่ยบุคคลนั้นนะฮะซื้อจะมีหนี้ก็ต่อเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถูกของประเทศเขาส่วนในดำก็ถูกในตามกฎหมายของเราว่าเมื่อสัญญาซื้อขายเสด็จขาดเกิดขึ้นแล้วกรรมสิทธิ์โอนแล้วฉันได้ส่งไปแล้วนะแต่มันไม่สามารถที่จะไปถึงนายเฮนรี่ก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะคะดังนี้มันก็จะเกิดปัญหาว่าจะถูกต้องตามกฎหมายของประเทศใดนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเฮนรี่เนี่ยก็มาฟ้องนายดำว่าไม่ส่งมอบทรัพย์หรือนายดำจะไปฟ้องเฮนรี่ว่าคุณไม่ชำระราคานะคะดังนี้จะไปฟ้องศาลที่ประเทศอังกฤษหรือฟ้องศาลไทยเนี่ยก็ได้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าศาลที่รับฟ้องเนี่ยจะต้องเป็นศาลที่มีเขตอำนาจนะฮะซึ่งการกำหนดเขตอำนาจศาลนะฮะอย่างถ้ามาฟ้องที่ศาลไทยศาลไทยก็จะมีประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะที่กำหนดว่าศาลจะมีเขตอำนาจเนี่ยในกรณีใดบ้างนะคะก็คือ1ละภูมิลำเนาจำเลยภูมิลำเนาโจทก์สัญชาติโจทก์มูลคดีเกิดที่ตั้งทรัพย์นะเพราะนั้นถ้าศาลที่รับฟ้องนะคะพิจารณาแล้วมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ที่กล่าวมานะคะศาลก็จะรับฟ้องได้นะอันนี้เป็นขั้นตอนที่1 นะคะเช่นเดียวกันถ้านายดำไปฟ้องเฮนรี่ที่ศาลประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีอำนาจในการพิจารณาเขตอำนาจศาลของตนนะฮะเพราะฉะนั้นฟ้องที่ศาลใดก็ได้ซึ่งในการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งศาลใดศาลหนึ่งจะมีเขตอำนาจอันดับแรกก็ต้องมีเขตอำนาจรัฐก่อนนะคะเมื่อมีเขตอำนาจรัฐศาลประเทศนั้นจึงจะมีเขตอำนาจศาลหรือไม่ซึ่งจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นะฮะอันนี้ทำไมฟ้องได้เพราะแต่ละประเทศนั้นมีกฎเกณฑ์ในการรับฟ้องตามเขตอำนาจศาลซึ่งเขาเรียกว่าconcurrent jurisdiction นะ concurrent court jurisdiction คือเขตอำนาจมันสามารถทับซ้อนกันได้แต่โจทก์และจำเลยต้องตกลงร่วมกันว่าจะไปอยู่ในเขตอำนาจของศาลประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับในหน่วยที่14ด้วยนะคะว่าถ้าคดีนั้นเนี่ยสมมติฟ้องที่ศาลไทยก็ดีฟ้องที่ศาลอังกฤษก็ดีแล้วโจทก์ชนะคดีเนี่ยถ้าจะไปบังคับยึดทรัพย์แล้วจำเลยอยู่ในอีกประเทศหนึ่งแล้วจำเลยเนี่ยไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจศาลหรือไม่ได้เข้ามาเป็นจำเลยในคดีนั้นเนี่ยก็จะเอาคำพิพากษาเนี่ยของศาลต่างประเทศในประเทศหนึ่งไปให้ศาลอีกประ

ประเทศหนึ่งยอมรับบังคับไม่ได้โดยเหตุนี้จึงเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่ฟ้องว่าโจทก์จำเลยเนี่ยยินดีที่จะตกไปอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลประเทศใดแต่ศาลนั้นต้องเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นนะคะอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะคะทีนี้พอฟ้องเสร็จนะมีเขตอำนาจที่จะรับฟ้องแล้วเป็นกรณีที่หนึ่งประเด็นต่อไปก็คือเมื่อศาลรับฟ้องศาลมีหน้าที่ต้องนำกฎหมายมาบังคับกับคดีการที่จะนำกฎหมายมาบังคับกับคดีได้ศาลก็ต้องพิจารณาละว่าคดีนั้นเนี่ยเป็นคดีธรรมดาอยู่ในเขตอำนาจศาลหรือคดีนั้นเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติที่เรียกว่ามี foreign element นะคะซึ่งในกรณีเช่นนี้ศาลก็ต้องพิจารณาละว่ามีองค์ประกอบต่างชาติหรือไม่การที่จะพิจารณาว่ามีองค์ประกอบต่างชาติหรือไม่เช่นโจทก์จำเลยอยู่กันคนละประเทศอยู่ภายใต้อธิปไตยที่ต่างกันนะคะซึ่งบางครั้งอาจจะสัญชาติต่างกันบางครั้งอาจจะสัญชาติเดียวกันแต่อยู่กันคนละอธิปไตยก็ได้นะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยในประมวลในพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันก็จะได้พูดถึงด้วยนะคะเช่นนางสำลีคนไทยขายผ้าไหมให้กับนางใจคนไทยที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเห็นไหมคะสัญชาติเดียวกันแต่อยู่กันคนละอธิปไตยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติในทางตรงกันข้ามนายซิงคนอินเดียนะคะกับนายดาวนะคะคนไทยแต่ทั้งคู่อยู่ในประเทศไทยนะพิพาทกันด้วยการค้าขายอันนี้ขึ้นศาลไทยได้เลยเพราะไม่มีองค์ประกอบต่างชาติเว้นแต่ว่าไอ้คนต่างชาตินั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อมาซื้อขายแล้วมีการซื้อขายข้ามพรมแดนอันนี้ก็จะมีองค์ประกอบต่างชาตินะคะทีนี้ถ้ามีองค์ประกอบต่างชาติจะใช้กฎหมายภายในไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือในการหากฎหมายมาบังคับกับคดีนั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าถ้าชั้นที่หนึ่งฟ้องในศาลที่ไม่มีเขตอำนาจศาลศาลยกฟ้องถ้าอยู่ในเขตอำนาจศาลศาลต้องหากฎหมายมาบังคับกับคดีชั้นที่สองเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติหรือเปล่าถ้าไม่มีองค์ประกอบต่างชาติใช้กฎหมายภายในแต่ถ้าเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติต้องใช้เครื่องมือในการหากฎหมายนั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายทีนี้การที่จะใช้ เครื่องมือตัวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องรู้ก็คือประเด็นพิพาทคืออะไรนะเพราะประเด็นพิพาทนี้จะเป็นตัวชี้ว่าพิพาทกันด้วยเรื่องนี้ให้ใช้กฎหมายของประเทศอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าประเด็นพิพาทด้วยเรื่องของละเมิดกฎหมายขัดกันจะชี้เลยให้ใช้กฎหมายของประเทศที่มีการละเมิดเกิดขึ้นจัดการงานนอกสั่งลาภไม่ควรได้กฎหมายขัดกันจะชี้ให้ไปใช้กฎหมายของประเทศที่มีมูลของการจัดการงานนอกสั่งหรือลาภไม่ควรได้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของนิติกรรมนะที่ก่อให้เกิดหนี้หนี้นั้นก็มีตั้งแต่หนี้ที่เกิดจากนิติกรรมสัญญานะคะหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดเป็นต้นถ้าเป็นหนี้ที่เกิดจากนิติกรรมสัญญาเช่นสัญญาซื้อขายอันนี้ในมาตรา13ของพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันก็จะชี้ไปใช้กฎหมายซึ่งมีอยู่3สเต็ปด้วยกันนะคะสเต็ปที่1คู่สัญญาได้หรือคู่พิพาทแล้วในขณะนั้นนะคะได้เลือกกฎหมายไว้หรือเปล่านะคะถ้าเลือกก็ไปใช้กฎหมายของประเทศนั้นนะคะอันที่สองถ้าไม่ได้เลือกถ้าไม่เลือกคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าคู่พิพาทนั้นเนี่ยมีสัญชาติอะไรนะคะถ้าสัญชาติเดียวกันกฎหมายขัดกันของเราจะชี้ให้ไปใช้กฎหมายอันมีสัญชาติร่วมกันนะคะอย่างเช่นกรณีคนไทยต่อคนไทยด้วยกันแต่อยู่กันคนละประเทศเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างด้าวอย่างนี้ถ้าทั้งคู่เป็นคนไทยก็จะย้อนกลับมาใช้กฎหมายไทยนะสเต็ปที่3นะคะก็ไม่ได้ตกลงไว้ว่าจะใช้กฎหมายประเทศอะไรทั้งคู่ไม่ได้มีสัญชาติเดียวกันคราวนี้แหละต้องมาใช้กฎหมายของประเทศที่มีการทำสัญญาเกิดขึ้นนะคะเข้าใจนะคะซึ่งอันนี้เฉพาะกฎหมายขัดกันของไทยนะคะเพราะว่าในหน่วยการสอนเรายังไม่ได้เขียนไปถึงกฎหมายขัดกันของต่างประเทศนะคะเพราะนั้นเราก็เรียนแต่กฎหมายขัดกันของไทยแต่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลซึ่งอยู่ในระบอบนี้นะคะ
ทีนี้

พอหาประเด็นพิพาทได้นะคะซึ่งนักศึกษาก็ต้องรู้ต่อไปว่าวิธีหาประเด็นพิพาทนั้นยังมี2หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่1ก็เป็นหลัก Lex Gosse นะคะกับ Lex Fore นะถ้าใช้หลัก Lex Fore ก็คือใช้หลักเกณฑ์ในการหาประเด็นพิพาทตามหลักเกณฑ์ของประเทศศาลนั้นตั้งอยู่แต่ถ้าใช้หลัก Lex Gosseก็จะไปใช้หลักเกณฑ์ของประเทศที่เราจะเอากฎหมายมาบังคับกับคดีนะคะจะใช้หลักใดหลักหนึ่งนะคะจนกว่าจะได้ประเด็นพิพาทนะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็ใช้หลัก Lex Fore เพราะว่าใช้หลักเกณฑ์ของประเทศไทยถ้ามาฟ้องที่ศาลไทยนักศึกษาต้องเข้าใจนะคะไอ้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายเนี่ยการจะใช้หลักนี้ก็คือศาลนะคือศาลศาลเนี่ยเป็นคนใช้กับอีกกรณีหนึ่งพรบขัดกันจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อมีการฟ้องในศาลต่างประเทศแล้วศาลต่างประเทศนั้นเขาใช้กฎหมายขัดกันแล้วกฎหมายขัดกันของเขาเนี่ยชี้ให้มาใช้กฎหมายไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ามันจะถูกใช้ได้อย่างไรนะคะทีนี้พอศาลกำหนดประเด็นพิพาทโดยอาจจะใช้ Lex Fore Lex Gosse แต่ในประเทศไทยเราก็จะใช้หลัก Lex Fore นะเมื่อได้ Lex Fore แล้วนะเราก็จะมาดูว่าประเด็นพิพาทนี้เนี่ยพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้กฎหมายของประเทศอะไรตามที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของมรดกเรื่องของพินัยกรรมเรื่องของทรัพย์นะคะเช่นพิพาทกันด้วยเรื่องทรัพย์นะคะโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์กฎหมายก็จะชี้ไปใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะคะอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์จริงๆในเรื่องทรัพย์เนี่ยกฎหมายจะชี้ให้ไปใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เพียงแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์มันไม่ย้ายไปไหนแน่นอนก็ใช้ที่ตั้งทรัพย์แต่ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยทรัพย์อาจจะเคลื่อนย้ายไปได้นะซึ่งกรณีนี้ก็แบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือเคลื่อนไปแล้วนะเมื่อมีการฟ้องเคลื่อนไปแล้วแล้วมันไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเช่นเดินทางข้ามทวีปไปเดินเรือไปเนี่ยอันนี้จะใช้กฎหมายสัญชาติของเจ้าของทรัพย์นะแต่ถ้าในขณะฟ้องเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์เนี่ยเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนอันนั้นจะกลับไปใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในขณะฟ้องนะคะเหล่านี้ค่ะเป็นตัวชี้นะคะว่าพอเรารู้ประเด็นพิพาทแล้วนะคะชี้ไปใช้กฎหมายของประเทศอะไรนะคะหรืออย่างคนที่ทำพินัยกรรมหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกนะคะถ้ามรดกนั้นเกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็จะใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมนะคะก็จะต้องใช้กฎหมายภูมิลำเนาของเจ้ามรดกในขณะที่ถึงแก่ความตายเป็นต้นนะคะอันนี้คือชี้ให้นักศึกษาเห็นว่าวิธีการใช้พระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันเนี่ยต้องใช้ยังไงคือต้องรู้ประเด็นพิพาทซะก่อนแล้ววิธีหาประเด็นพิพาทคือเช่นนี้ทีนี้พอเจอแล้วนะคะว่าประเด็นพิพาทอย่างนี้ชี้ไปใช้กฎหมายประเทศนี้ยังอาจจะเกิดกรณีหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าการย้อนส่งนะเช่นสมมติว่านายดำรงคนไทยแต่งงานกับนางสาวมาร์กาเร็ตซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะฮะกฎหมายขัดกันของเราจะชี้ว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องเงื่อนไขการสมรสเงื่อนไขการสมรสนักศึกษาก็ต้องทราบต่อไปว่าเอ๊ะอะไรบ้างเป็นเรื่องเงื่อนไขการสมรสเช่นเรื่องอายุนะเรื่องญาติพี่น้องเรื่องสืบสายโลหิตระหว่างกันนะหรือเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่สามารถสมรสได้เป็นต้นนะคะหรือเป็นบุคคลที่มีคู่สมรสแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องเงื่อนไขการสมรสซึ่งเงื่อนไขการสมรสนั้นนะคะกฎหมายขัดกันเราชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาตินะคะการชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาติคือชี้ให้ไปใช้กฎชาติของแต่ละฝ่ายนะสมมติดำรงเป็นคนไทยก็ชี้ให้ไปใช้กฎหมายไทยกฎหมายขัดกันของไทยชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาติเป็นที่ยุติก็เข้าสู่กฎหมายภายในนะคะสมมุติว่าดำรงอายุ25ดำรงแต่งงานได้นะฮะเงื่อนไขในเรื่องอายุแต่งงานได้แต่สำหรับมาร์กาเร็ตนะเราก็ต้องตามไปดูว่ามาร์กาเร็ตซึ่งเป็นคนอังกฤษนะคะกฎหมายขัดกันเขาชี้ไปใช้อะไรนะสมมุติว่าถ้ากฎหมายอังกฤษ

นะเงื่อนไขการสมรสก็ชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาติเช่นกันอันนี้เรียกว่าขัดกันเชิงบวกนะเพราะกฎหมายขัดกันทั้ง2ประเทศตรงกันนะเมื่อไม่ต้องไปหาอะไรแล้วก็ใช้กฎหมายภายในของประเทศอังกฤษถ้าประเทศอังกฤษบอกว่าคนที่จะสมรสได้ต้องอายุ20นะคะมาร์กาเร็ตอายุ18อันนี้ก็สมรสไม่ได้แต่ถ้ามาร์กาเร็ตอายุ21ก็สมรสได้นะแต่ยังมีอีกกรณีหนึ่งเมื่อกฎหมายขัดกันของไทยชี้ให้ไปใช้กฎหมายขัดกันของอังกฤษซึ่งเป็นกฎหมายสัญชาติของมาร์กาเร็ตปรากฏว่ามาร์กาเร็ตเนี่ยเมื่อไปดูกฎหมายขัดกันของอังกฤษแล้วกฎหมายขัดกันของประเทศอังกฤษชี้ให้ไปใช้กฎหมายภูมิลำเนาคราวนี้แหละเราเรียกว่าขัดกันเชิงลบเพราะว่ากฎหมายขัดกันมันไม่เหมือนกันนะคราวนี้ก็ต้องหาละว่าภูมิลำเนาของมาร์กาเร็ตอยู่ที่ไหนถ้าภูมิลำเนาของมาร์กาเร็ตอยู่ที่ฝรั่งเศสกฎหมายขัดกันของอังกฤษก็จะต้องส่งไปดูกฎหมายขัดกันของฝรั่งเศสอันนี้เรียกว่าย้อนส่งแบบส่งต่อแต่ถ้ามาร์กาเร็ตเนี่ยมีภูมิเราอยู่ในประเทศไทยนะเช่นเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยมีภูมิเราหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกฎหมายขัดกันของอังกฤษก็จะย้อนส่งกลับให้มาดูกฎหมายขัดกันของประเทศไทยนะซึ่งในกรณีนี้เขาเรียกว่าย้อนส่งแบบส่งกลับนะแต่บ้านตาสี่ของพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันบอกว่าถ้าเราต้องใช้กฎหมายต่างประเทศแล้วกฎหมายต่างประเทศเนี่ยย้อนกลับมาใช้กฎหมายไทยนะกฎหมายไทยจะไม่ดูกฎหมายขัดกันอีกแล้วแต่กฎหมายไทยจะเข้าดูกฎหมายภายในเลยนะซึ่งก็คือนะอย่างเงื่อนไขการเรื่องอายุเราก็จะดูกฎหมายประมวลแพ่งพาณิชย์ก็ขึ้นอยู่กับมาร์กาเร็ตอายุเท่าไหร่นะถ้ามาร์กาเร็ตอายุ18เดิมนะคะปรากฏว่าของเรา17ก็สมรสได้มาร์กาเร็ตก็สมรสได้นะคะแต่ถ้าตอนส่งต่อไปดูกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์กฎหมายฝรั่งเศสขอโทษค่ะปรากฏว่ากฎหมายขัดกันฝรั่งเศสซึ่งเป็นกฎหมายขัดกันที่ชี้ให้ใช้กฎหมายภูมิเราเหมือนกันอันนี้ก็แสดงว่ากฎหมายขัดกันอังกฤษกับกฎหมายขัดกันฝรั่งเศสเนี่ยขัดกันเชิงบวกก็เข้าสู่กฎหมายภายในของฝรั่งเศสได้นะถ้ากฎหมายฝรั่งเศสบอกว่าคนที่จะสมรสได้เนี่ยต้องอายุ25แต่มาร์กาเร็ตอายุ21อย่างนี้มาร์กาเร็ตก็สมรสไม่ได้อันนี้ว่าด้วยเรื่องการย้อนส่งนะคะคือนักศึกษาดูเป็นลำดับนะคะดูเขียนหน้าศาลดูคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติดูประเด็นพิพาทดูการเลือกกฎหมายที่จะบังคับกับคดีทีนี้เราเจอละเจอกฎหมายภายในนะคะกฎหมายภายในก็คือกฎหมายที่พอกฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้กฎหมายขัดกันของประเทศนั้นแล้วไม่ต้องย้อนส่งไม่ต้องอะไรก็จะเข้าสู่กฎหมายภายในก็จะเจอกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายที่จะมาปรับใช้กับคดีนะคะที่เรียกว่า applicable law นะคะเอาละเจอแล้วศาลไทยที่รับฟ้องคดีนี้จะเอากฎหมายต่างประเทศมาใช้ได้หรือไม่ยังไม่ได้ทันทีนะคะยังต้องไปดูมาตรา5กับมาตรา8ของพรบขัดกันว่ากฎหมายที่เจอแล้วนะคะกฎหมายที่เจอแล้ว1ขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประเทศไทยหรือเปล่าถ้าขัดเราก็ไม่ใช้นะอย่างเช่นกรณีนายดำรงเนี่ยเกิดไม่ได้แต่งงานกับมาร์กาเร็ตนะฮะจะแต่งงานกับเด็กหญิงมารตีซึ่งเป็นชาวอินเดียสมมุติเราไปดูกฎหมายอินเดียแล้วกฎหมายอินเดียบอกแต่งงานได้ตั้งแต่10ขวบหรือแต่งงานได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไทยเราขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีอย่างนี้เราก็ไม่ใช้กฎหมายอินเดียที่เราหาเจอแล้วนะคะไม่ได้หรืออีกกรณีหนึ่งนายดำรงค้าขายกับนายโจชัวซึ่งเป็นชาววานัวตูนะคะแล้วเกิดไปทำสัญญาที่ประเทศวานัวตูนะซึ่งมาตรา13บอกว่าต้องใช้กฎหมายของประเทศที่มีการทำสัญญาเกิดขึ้นนะปรากฏว่ากฎหมายวานัวตูเนี่ยเขียนเป็นภาษาวานัวตูไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นายโจชัวก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้กฎหมายซื้อขายของเขาเนี่ยมันมีสาระว่าอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่ามันทำให้ศาลไทยเนี่ยไม่พอใจนะคะหรือพูดง่ายๆว่าไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่ากฎหมายของประเทศวานัวตูนั้นเป็นอย่างไร2กรณีนี้ศาลไทยจะกลับมาใช้กฎหมายไทยนะคะอันนี้คือขั้นตอนต่างๆไปจนถึงการหากฎหมายจนเจอแล้วจะใช้ได้หรือไม่ต้องดูตรง

นะคะแล้วจึงถ้าผ่านหมดนะผ่านหมดนะคะไม่โดนกันกองมาตรา5มาตรา8นั่นแหละศาลไทยถ้ามาฟ้องที่ศาลไทยแล้วเจอแล้วว่าเป็นกฎหมายต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อมาตรา5มาตรา8นะคะศาลไทยก็จะนำเอากฎหมายของประเทศนั้นซึ่งเป็น applicable law หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีมาเป็นกฎหมายบังคับคดีกับคดีที่ศาลไทยกำลังจะพิจารณาอยู่นะคะอันนี้คือกระบวนการในการใช้กฎหมายขัดกันนะคะดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้านักศึกษาเข้าใจกระบวนการในการใช้ทั้งหมดแล้วไอตัวพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเลยนะคะเมื่อเราหาได้แล้วว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเด็นพิพาทคืออะไรนะพอได้ประเด็นพิพาทแล้วก็ตรงไปยังกฎหมายที่กฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้นะคะแล้วนักศึกษาต้องเข้าใจว่าในเรื่องของกฎหมายขัดกันนั้นมันจะอยู่ชั้นกฎหมายขัดกันนะคะจนกว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าต้องใช้กฎหมายประเทศนั้นจึงเข้าสู่กฎหมายภายในนะเพราะนั้นอย่าสำคัญผิดนะคะมันจะต้องผ่านกระบวนการในการหากฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งให้เจอซะก่อนแล้วจึงเข้ากฎหมายภายในเว้นแต่ว่าประเทศนั้นไม่มีกฎหมายขัดกันแล้วกฎหมายขัดกันของเราชี้ให้ไปใช้กฎหมายของประเทศนั้นอันนี้ก็จะเข้าสู่กฎหมายภายในของเขานะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือเมื่อไหร่ที่ขัดกันเชิงบวกนะคะก็จะไปหากฎหมายของประเทศนั้นได้เลยไม่ต้องไปหาอะไรอีกก็จะเข้ากฎหมายภายในนะคะอันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ของกฎหมายขัดกันนั้นเนี่ยมาจากไหนนะก็คือมาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะเช่นหลักกฎหมายติดตามตัวนะหลักกฎหมายเกี่ยวกับหลักดินแดนหลักกฎหมายเกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐเป็นต้นนะอย่างเช่นหลักกฎหมายที่ให้ใช้กฎหมายสัญชาติอันนี้เขาเรียกว่าหลักกฎหมายติดตามตัวนะซึ่งมาตั้งแต่ยุคโรมันนะคะนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วนะฮะอย่างยุคโรมันเนี่ยถ้าเป็นชาวโรมันนะเขาจะใช้จุสซิวิลเท่านั้นนะเขาจะไม่ใช้จุสชองติอุมซึ่งเป็นคนต่างเผ่าไอ้หลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นหลักกฎหมายติดตามตัวเพราะถ้าอะไรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลก็จะไปใช้กฎหมายสัญชาติซึ่งเป็นกฎตามตัวนั่นเองนะคะทีนี้หลายประเทศเนี่ยอาจจะยึดถือหลักนี้นะคะเช่นถ้าเกี่ยวกับเรื่องความสามารถเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขการสมรสหรืออะไรเหล่านี้นะคะก็จะใช้กฎหมายติดตามตัวนะคะแต่บางครั้งเนี่ยบางประเทศก็อาจจะเอาหลักเกณฑ์ที่เป็นระหว่างประเทศเนี่ยมาบัญญัติในกฎหมายขัดกันหรือ law on conflict of law ที่แตกต่างกันได้นะคะซึ่งตรงนั้นแหละที่ทำให้เกิดการขัดกันเชิงลบแล้วก็ต้องมีการย้อนส่งละนะคะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นจะไม่ยากจะไม่ยากอีกทีนึงก็คือประเด็นพิพาทนะอย่างเช่นอาจารย์เคยออกข้อสอบว่าในสมศักดิ์ไปเช่าตึกที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็ทำสัญญาเช่าด้วยวาจาเป็นเวลา5ปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วสมศักดิ์ก็อยู่แค่3ปีจ่ายค่าเช่า2ปีอีกปีนึงธุรกิจไม่ดีหนีกลับประเทศไทยเลยนะนายตึกเฮงซึ่งเป็นเจ้าของตึกเนี่ยจะมาฟ้องค่าเช่านะที่ค้าง1ปีกับไอ้ค่าผิดสัญญาอีก2ปีได้ไหมนักศึกษาหลายคนก็ไปยึดที่ตึกนะเลยเข้าใจว่าเป็นประเด็นพิพาทเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์อันนี้ไม่ใช่เพราะมูลมันเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลนิติกรรมสัญญาต้องไปใช้มาตรา13นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีว่าประเด็นพิพาทมันเป็นประเด็นเรื่องอะไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะในกรณีนี้สัญญาเนี่ยทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ประเทศไทยนะตามมาตรา13ก็ต้องกลับมาใช้กฎหมายไทยทีนี้กฎหมายไทยเนี่ยสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าเกิน3ปีต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนแต่เขาทำด้วยลายลักษณ์อักษรธรรมดาก็บังคับได้แค่3ปีนะอีก2ปีก็บังคับไม่ได้แล้วใน3ปีนั้นเนี่ยนายสมศักดิ์จ่ายไปแล้ว2ปีขาดอีก1ปีก็บังคับได้อีกเพียงปีเดียวส่วนอีก2ปีเนี่ยบังคับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนซึ่งมันก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันทำสัญญาที่ประเทศไทยแล้วมันไม่ได้ไปจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะหรือเรื่องเงื่อนไขการสมรสนะคะเงื่อนไข

0: การสมรสเนี่ยต้องใช้กฎหมายสัญชาติทีนี้การถอนการสมรสการถอนการสมรสก็มีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่ถอนเพราะผิดเงื่อนไขกับกลุ่มที่ถอนเพราะนิติกรรมการแสดงเจตนานะเช่นสำคัญผิดแต่งงานผิดคนนะถูกกลช่อชนถูกข่มขู่อย่างเงี้ยไอ้กรณีที่ผิดเงื่อนไขการสมรสเพราะผิดถอนเพราะผิดเงื่อนไขอันนี้ใช้กฎหมายสัญชาติอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้นนะคะหรือในกรณีที่โอ้หาภูมิลำเนาของเจ้ามรดกที่ถึงแก่ความตายนักศึกษาก็อย่าไปสับสนนะภูมิลำเนานะไม่ใช่ที่ตายนะอย่างเช่นนายเฮงคนจีนมีภูมิลำเนาที่เซี่ยงไฮ้แต่มาเล่นน้ำที่พัทยาแล้วก็หัวใจวายตายนะคะซึ่งกฎหมายขัดกันบอกว่าต้องใช้กฎหมายภูมิลำเนาของประเทศที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนนะคะภูมิลำเนาในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเพราะขณะที่นายเฮงตายเนี่ยภูมิลำเนาก็อยู่ที่ประเทศจีนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะเพราะนั้นต้องใช้กฎหมายจีนนะไม่ใช่ใช้กฎหมายไทยนะเพราะว่านายเฮงแค่มาตายในประเทศไทยเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งละเอียดที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจแต่ว่าหลังจากที่นักศึกษาดูทีละสเต็ปไปจนหากฎหมายเจอแล้วนะคะหรือประเด็นพิพาทเจอแล้วนะคะก็ใช้ไปตามพรบกันได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะชี้แนะก็คือว่าในกรณีที่เช่นพิพาทกันด้วยเรื่องละเมิดนะคะนักศึกษาต้องดูนะกฎหมายขัดกันบอกว่าไอการที่จะฟ้องว่าเป็นละเมิดได้นั้นนะถ้ามาฟ้องในศาลไทยนะคะถึงแม้จะใช้กฎหมายของประเทศที่มีละเมิดเกิดขึ้นนะคะแต่ศาลไทยก็จะไม่พิจารณาถ้าคดีนั้นมันไม่ใช่ละเมิดนะคะอย่างเช่นถ้าหมิ่นประมาทนะถ้าแค่พูดจาหยาบคายมันไม่ใช่หมิ่นประมาทเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ละเมิดตามกฎหมายของเราซึ่งเราจะเป็นผู้ให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงหรือกำหนดประเด็นตามหลักLex Fourierนั่นเองนะคะหวังว่าการที่อาจารย์อธิบายขั้นตอนตรงนี้สำคัญมากกว่าการที่ไปรั่วมาตาอะไรชี้อะไรนะซึ่งอันนั้นง่ายนะคะอย่างไรก็ตามถ้านักศึกษามีปัญหาอะไรสอบถามเข้ามายังสาขาวิชานิติศาสตร์ได้นะคะก็ขอให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจอ่านหนังสือแล้วก็สอบผ่านได้เอชูทุกคนนะคะ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมคะเราก็กลับมาพบกันอีกนะคะในการบรรยายในหน่วยที่14นะคะในหน่วยนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็มีสาระสำคัญที่อาจารย์อยากจะอธิบายให้นักศึกษาทำความเข้าใจก่อนนะคะคือปกติแล้วนะคะการดำเนินคดีในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลอยู่ในเขตอธิปไตยของศาลประเทศใดนะคะก็จะมีการบังคับคดีในประเทศนั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่างประเทศก็จะไม่มานั่งรับฟังคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอธิปไตยนะจากการที่ทุกรัฐมีอธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะในทางระหว่างประเทศจำเป็นค่ะที่จะต้องมีการยอมรับและบังคับการตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะด้วยเหตุผลก็คือว่าปัจจุบันประชากรของประเทศต่างๆเนี่ยจะเคลื่อนย้ายอพยพไปอยู่ในประเทศต่างๆซึ่งกันและกันซึ่งการไปอยู่ในประเทศนั้นนะคะก็อาจจะมีประเด็นพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันถ้าไม่มีการยอมรับและบังคับการตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศก็จะทำให้ปัญหาที่มีข้อพิพาทระหว่างกันนั้นไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขนะคะ โดยเหตุนี้ประเทศต่างๆจึงยอมที่จะรับฟังคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะด้วยเหตุผลหลักๆในปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันต่างตอบแทนหลักในเรื่องอัธยาศัยไมตรีนะคะแล้วก็หลักในเรื่องของการยอมรับสิทธิที่เขาได้มาแล้วตามคำพิพากษาในต่างประเทศนั้นนะคะซึ่งถือว่าต่างเคารพในคำพิพากษาซึ่งเป็นอธิปไตยของประเทศอื่นแต่ที่สำคัญก็คือต้องอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันนะบางครั้งเราอยู่ประเทศอื่นนะขณะประเทศอื่นก็อยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็คือที่มาและหลักการของมันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนั้นอาจารย์ก็จะอธิบายนักศึกษาเข้าใจว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของเขียนอำนาจศาลล่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายที่จะบังคับกับคดีนะในเรื่องของเขตอำนาจศาลนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องศาลมันขัดกันนะฮะเพราะว่าแต่ละประเทศต่างก็มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดเขตอำนาจศาลของตนนะเพียงแต่หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลน่ะมีขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ว่าใครเมื่อมีประเด็นพิพาทจะฟ้องที่ศาลใดต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดนะหนึ่งในนั้นก็คือการฟ้องในศาลที่มีเขตอำนาจศาลนะดังที่ได้อาจารย์ได้อธิบายในหน่วยที่13แล้วนะคะว่าทันทีที่เราไปฟ้องศาลใดศาลนั้นก็จะมีสิทธิ์นะคะเขาเรียกว่าเป็น judicial task นะคะในการพิจารณาว่าตัวเองมีเขตอำนาจศาลหรือเปล่านะคะทีนี้พอมีหลักเกณฑ์ตรงนี้ยอมรับร่วมกันว่าเอาละถ้าจะไปฟ้องศาลใดศาลนั้นก็จะมีอำนาจอธิปไตยในการกำหนดเขตอำนาจศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือว่าคู่พิพาทต้องตกลงกันว่าจะไปฟ้องที่ศาลไหนถ้าตกลงกันไปฟ้องที่ศาลไหนคู่พิพาทต้องยอมนะร่วมกันที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลนั้นซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าการที่เลือกไปอยู่ในเขตอำนาจศาลใดนั้นไม่ได้ไปเปลี่ยนเขตอำนาจศาลนะคะซึ่งเขตอำนาจศาลเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคนที่จะไปฟ้องเนี่ยยอมไปอยู่ในเขตอำนาจศาลใดซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการรับฟ้องนะจึงไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลนะอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ในเรื่องของกฎหมายขัดกันกฎหมายขัดกันในระบอบกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลยอมรับร่วมกันทุกประเทศว่าจะต้องใช้เครื่องมือในการหากฎหมายนั่นก็คือกฎหมายขัดกันหรือ law on conflict of law อาจจะหลักเกณฑ์เหมือนกันอาจจะต่างกันก็แล้วแต่นะคะแต่มีวิธีในการหาประเทศที่จะนำเอากฎหมายมาใช้บังคับกับคดีนะอันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานทีนี้การที่จะต่างประเทศจะยอมรับคำพิพากษาเช่นคำพิพากษาศาลไทยแล้วไปขอให้ยอมรับและบังคับในต่างประเทศจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่ศาลนั้นจะยอมรับได้นะคะในกรณีเช่นนี้นะคะนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละประเทศอาจจะมีหลักในการพิจารณาที่แตกต่างกันแต่จะมีเขาเรียกว่า common rule นะคะหรือหลักเกณฑ์ที่ทุกประเทศจะยึดถือกันนั่นก็คืออันแรกเลยนะคะคดีที่ศาลต่างประเทศเขาพิจารณาจะต้องนำไปฟ้องคดีในศาลที่มีเขตอำนาจนะคะหนึ่งเลยนะคะต้องไปฟ้องคดีในศาลที่มีเขตอำนาจกรณีที่สองการใช้หลักกฎหมายขัดกันของศาลนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายขัดกันนะคะ 3. คำพิพากษาของศาลนั้นจะต้องชอบธรรมนะชอบธรรมคือไม่ได้เป็นคำพิพากษาที่ไม่มีความยุติธรรมหรือไม่ได้เป็นคำพิพากษาที่ขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีไม่ใช่คำพิพากษาที่ได้มาโดยกลช่อฉนข่มขู่นะซึ่งอันนี้เนี่ย ศาลที่จะยอม

0: รับเขาจะไม่ยอมรับนะคะแล้วก็คดีนั้นต้องเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคดีที่ไม่ถึงที่สุดแล้วก็นำไปให้เขายอมรับและบังคับอันนี้เกิดคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นอยู่ระหว่างอุทธรณ์อยู่ระหว่างฎีกานี่ก็จะทำไม่ได้แล้วมันก็จะมาถอยคืนไม่ได้ด้วยนะคะเพราะนั้นต้องเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าเป็นคดีที่ต้องมีการชำระเป็นตัวเงินนะตัวเงินนั้นก็ต้องแน่นอนหรือสามารถคำนวณได้เป็นตัวเงินเพราะว่าคำพิพากษาบางกรณีอาจจะไม่ได้บอกว่า 100,000 200,000 500,000 1ล้านแต่อาจจะบอกว่า 10% ของเงินเดือนอันนี้ก็คำนวณออกมาเป็นตัวเงินได้แต่ต้องแน่นอนนะคะแล้วก็ในบางคดีน่ะคำพิพากษาอาจจะสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงเช่นสมมุติว่าเกิดมีการละเมิดชนคนแล้วก็กระดูกสันหลังเนี่ยหักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าอาจจะใช้เวลาผู้พิพากษาหรือคำพิพากษาอาจจะสงวนไว้ว่า1ปีหรือ2ปีอันนั้นก็เรียกว่ายังไม่ถึงที่สุดนะคะทีนี้อีกประเด็นนึงที่นักศึกษาต้องทราบว่านอกจากลักษณะที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยมีลักษณะอะไรอีกที่ถือว่ายังไม่ถึงที่สุดนะเช่นการดำเนินคดีฝ่ายเดียวนะนักศึกษาเรียนวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าแพ่งพาณิชย์อย่างเดียวนะคะอาญาไม่เกี่ยวอาญาก็จะเป็นเรื่องของเขตอำนาจรัฐไปนะทีนี้เนี่ยการที่จะดำเนินคดีในลักษณะที่เรียกว่าถึงที่สุดนั้นถ้าเป็นการดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวอย่าลืมว่าฝ่ายที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็อาจจะร้องขอให้รื้อดำเนินคดีใหม่มานะคะเช่นคดีในประเทศไทยที่เป็นตัวอย่างก็คือคดีที่วัดสวนแก้วเนี่ยซื้อที่ดินที่ได้มาจากการครอบครองปรปักษ์นะคะแต่ว่าปรากฏว่าเป็นการดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวนะคะเพราะนั้นพอผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเดิมทราบเนี่ยก็ขอให้มีการดำเนินคดีกันใหม่ปรากฏว่ามันกลับนะไม่ใช่การครอบครองปรปักษ์เหล่านี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่การดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะค่ะเชิญค่ะ
1: มีประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาถามนะฮะเรื่องอยากจะเรียนถามอาจารย์เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูนะฮะค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยมันจะเป็นในอนาคตนะฮะมันจะไม่แน่นอนเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึง
0: ค่ะในเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นคือถ้ายังไม่แน่นอนเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่คำนวณได้เป็นตัวเงินนะคะอย่างเช่นสามีภรรยาอยากขาดจากกันแล้วก็มีลูกนะเพราะฉะนั้นพ่อต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะอุปการะเลี้ยงดูอดีตภรรยานะฮะอาจจะมีเงื่อนไขว่าจนกว่าจะไปสมรสใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นตราบใดไม่ได้สมรสใหม่แล้วก็เลี้ยงดูบุตรอาจจะมีด้วยนะคะว่าจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะนะซึ่งในกรณีเหล่านี้เนี่ยค่าอุปการะเลี้ยงดูแน่นอนอาจจะไม่ได้กำหนดออกมาว่าเดือนละ 10,000 บาทนะอาจจะกำหนดว่า 20% ของเงินเดือนของสามีหรือบิดาอย่างนี้ก็เรียกว่าได้นะไม่เรียกว่าไม่แน่นอนนะเพราะว่าพ่อถ้าเงินเดือน 50,000 ก็ 20% ของ 50,000 ถ้าเงินเดือนพ่อแสนหนึ่งก็ 20% ของแสนหนึ่งเป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่าแน่นอนได้ทีนี้อีกอันนึงก็คือคำว่าอุปการะเลี้ยงดูนะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับในหน่วยที่13ด้วยนะฮะกฎหมายขัดกันเพราะว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นอันนี้ไม่จำเฉพาะสามีภรรยาเท่านั้นนะอาจจะบิดามารดากับบุตรนะคะบุตรบิดามารดาสามีภรรยาแล้วก็รวมไปถึงบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้ต้องมีค่าอุปการะเลี้ยงดูเช่นจากละเมิดนะคะเช่นไปนายกเนี่ยขับรถชนพ่อแม่ทั้งหมดของเด็กเล็กๆ3คนน่ะตายหมดเลยนะคำพิพากษาอาจจะตัดสินว่าให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ของผู้วายชนก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คำว่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยครอบคลุมนะคะ
1: มันต้องนานขนาดไหนครับอาจารย์ถึงจะแสดงว่าครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมเนี่ยฮะ

0: นานคงไม่เกี่ยวกับนานนะคะคงจะเกี่ยวกับไอ้ความรับผิดมากกว่านะคะส่วนเรื่องนานเนี่ยอาจจะเช่นจนกว่าบุตรบรรลุนิติภาวะหรือว่าจนกว่าภรรยาอดีตภรรยาเนี่ยไปสมรสใหม่เงี้ยอันนี้คือเรื่องว่านานแค่ไหนนะคะส่วนความรับผิดเนี่ยอยู่ที่ความการกระทำความผิดของคนนั้นอย่างเช่นกรณีละเมิดที่อาจารย์ว่านะคะว่าโอ้ยชนพ่อแม่เขาตายหมดเลยนะแน่นอนก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูลูกจนกว่าบรรลุนิติภาวะเป็นต้นนะคะ
1: หลังจากบรรลุนิติภาวะแล้วก็คือก็จะหมด
0: ก็จะหมดไอ้คำพิพากษาตรงนี้นะคะทีนี้สมมติว่าไอ้คนชนเนี่ยมันคือนายโรเบิร์ตนะที่มาจากสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยแต่ว่าญาติหรือโจทเนี่ยฟ้องนายโรเบิร์ตที่ศาลไทยนะฟ้องเสร็จโรเบิร์ตกลับอเมริกาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาว่าอ้าวแล้วจะไปเรียกค่าเลี้ยงดูได้ยังไงตรงนี้แหละค่ะที่จะต้องเอาคำพิพากษาศาลไทยเนี่ยไปร้องขอให้ศาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับและบังคับตามนะฮะทีนี้คำว่ายอมรับและบังคับตามเนี่ยก็ยังมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มที่1แค่ยอมรับอย่างเดียวนะอย่างเช่นยอมรับว่าสมรสแล้วนะยอมรับว่าหย่าแล้วนะแต่ในกรณีที่ยอมรับอย่างเดียวไม่พอนะเพราะว่าเช่นหย่าแล้วต้องบังคับด้วยก็คือบังคับในเรื่องอะไรคะสินสมรสนะคะที่จะต้องแบ่งกันหรือยอมรับว่านายแดงตายแล้วนะแต่ต้องบังคับในเรื่องของการรับมรดกนะเช่นนายแดงเนี่ยอยู่ประเทศไทยแต่เกิดไปมีอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลีอย่างเงี้ยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลที่ให้มีผู้จัดการมรดกเนี่ยก็ต้องไปเอาทรัพย์มรดกในประเทศอิตาลีซึ่งแน่นอนจู่ๆจะไปเอามาไม่ได้นะคะก็จะต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะฮะไปให้ศาลประเทศอิตาลีเนี่ยยอมรับและบังคับให้นะคะนี่ก็คือประเด็นนี้ค่ะค่ะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ปรีชาวัฒน์เนี่ยเพิ่มเติมในส่วนที่อาจารย์อยากจะเสริมเข้ามาด้วยนะคะมีอะไรที่นักศึกษาควรจะทราบบ้างคะ
1: ครับจริงๆนะครับคือต่อเนื่องจากประเด็นของอาจารย์นะครับก็คือว่ามันจะมีกรณีที่ศาลเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธนะฮะสามารถที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับนะฮะหรือไม่ยอมในกรณีที่บังคับความพิพากษาเนี่ยคือไม่ยอมรับอย่างเช่นในกรณีที่มีการช่อฉนนะฮะอย่างเช่นเรื่องการสมรสโดยมีคนช่อฉนนะครับหรือในกรณีที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยอมรับนะครับเนื่องจากว่ามันขัดกับหลักกระบวนการยุติธรรมอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรคือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแน่นอนเรื่องของการยอมรับเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาคดีว่า เรื่องนั้นเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับแล้วก็มีความชัดเจนมีความแน่นอนหรือครบถ้วนตามเงื่อนไขของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับก็คือถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะครับศาลก็สามารถที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้แหละค่ะที่อาจารย์ได้กล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าองค์ประกอบเหล่านี้ต้องครบถ้วนนะคะไม่ใช่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นต้องครบถ้วนศาลจึงจะยอมรับได้นะคะทีนี้ยังมีประเด็นอีกนะคะก็คือว่าศาลประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศเนี่ยด้วยหลักเกณฑ์หรือว่าหลักการอะไรนะคะอย่างของประเทศอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเขายอมรับและบังคับให้เพราะได้รับสิทธิ์มาแล้วนะหมายความว่าในคำพิพากษาเนี่ยนะคะได้ตัดสินแล้วเป็นที่ยุติแล้วนะคะว่าให้โจทก์ชนะหรือว่าให้จำเลยเนี่ยได้รับการยกฟ้องนะถ้าในกรณีที่โจทก์ได้รับการตัดสินให้ชนะคดีโจทก์ก็มีสิทธิ์ภายใต้คำพิพากษาที่จะบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่ตัวเองได้มานะคะอันนี้คือหลักการที่บางประเทศเนี่ยเขามองว่านะคะไม่ใช่ว่าเขาไปยอมรับเขตอำนาจศาลของประเทศอื่นนะแต่เขายอมรับในสิทธิที่เขาได้รับมาแล้วนะคะอย่างของ

ประเทศอิตาลีก็เหมือนกันนะคะเขามองว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปยอมในอธิปไตยของประเทศอื่นนะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในของเขานะในเรื่องของการเคารพนะต่อสิทธิของบุคคล

ในกรณีที่ว่าบุคคลที่ได้รับสิทธิ์มาแล้วเขาก็คือเพียงแต่ปฏิบัติให้บุคคลนั้นได้รับสิทธิ์ตามที่เขาได้รับมาแล้วเท่านั้นนะคะในส่วนนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็มีการพิจารณาว่าเอ๊ะงั้นประเทศไทยเนี่ยใช้หลักเกณฑ์อะไรนะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ได้วางหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะของตนนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะรวมถึงกฎหมายอื่นๆด้วยนะคะประเทศไทยก็จะยอมรับนะคะหลักเกณฑ์หลักการและก็กระบวนการเนี่ยของประเทศอังกฤษนะคะก็หลักเกณฑ์ที่ถ้าในกรณีเราเนี่ยจะต้องไปยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะเราก็จะยึดหลักอันนี้นะคะว่า 1. คดีที่ตัดสินในศาลต่างประเทศนั้นต้องพิจารณาในศาลที่มีเขตอำนาจโดยชอบนะ 2. การพิจารณาตามหลักกฎหมายขัดกันก็ต้องกระทำโดยชอบนะคะคำพิพากษานั้นต้องถึงที่สุดนะคะคำพิพากษานั้นถ้าหากเป็นการตัดสินให้มีการจ่ายเงินนะคะตัวเงินก็ต้องแน่นอนหรือสามารถคำนวณได้เป็นตัวเงินนะต้องไม่ถูกก้นช่อชนต้องไม่เป็นคำพิพากษาที่ขาดความยุติธรรมนะคะถูกก้นช่อชนข่มขู่สัมผัสอันนี้ต้องครบถ้วนหมดนะคะครบถ้วนหมดรวมไปถึงไม่เป็นคดีที่พิจารณาคดีฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะโจทก์จำเลยจะต้องยอมรับเขียนอำนาจของศาลนั้นที่ไปพิจารณาคดีนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่ศาลไทยก็ไม่ยอมรับเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้องผิดศาลการดำเนินคดีไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายขัดกันนะคะอันนี้เราก็ไม่ยอมรับนะคะทีนี้วิธีการยอมรับบังคับถ้าหากว่าเช่นมีที่ดินมีทรัพย์สินนะของจำเลยอยู่ในประเทศไทยนะฮะกรมบังคับคดีก็จะบังคับให้นะแต่นั่นแหละนะคะมันก็ต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประมวลกฎหมายที่ดินของเราอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะต่างด้าวจะมาถือครองมันก็ไปขัดประมวลกฎหมายที่ดินเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้วิธีจำหน่ายนะฮะจำหน่ายแล้วก็นำตัวเงินเนี่ยมาชำระให้นะคะสำหรับในเรื่องของการขัดต่อกฎหมายอื่นอันนี้นักศึกษาก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะฮะอย่างเช่นประมวลกฎหมายที่ดินนะฮะอันนี้เนี่ย เดิมเนี่ยเคยมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการยอมรับสิทธิของคนต่างด้าวที่จะมาถือครองที่ดินโดยผลของสนธิสัญญาแต่ปัจจุบันตรงนี้ยกเลิกหมดแล้วนะคะก็จะไม่มีนะคะแต่เราก็จะมีว่าบุคคลซึ่งเป็นต่างด้าวนั้นไม่สามารถถือครองที่ดินได้นะคะแม้กระทั่งคนที่สมรสกับคนต่างด้าวถ้าการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาจากคู่สมรสที่เป็นต่างด้าวอันนี้เขาก็ซื้อไม่ได้นะคะแม้ว่าจะซื้อในนามตัวเองยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นคนไทยที่เกิดไปสมรสกับคนต่างด้าวแล้วก็สูญเสียสัญชาติไทยไปตามมาตรา13เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องไปถือสัญชาติของคู่สมรสเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่ประเทศนั้นนะก็เลยต้องสละสัญชาติไทยนะอันนี้บุคคลนั้นก็ถือว่าไม่ได้มีสัญชาติไทยนะเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพย์สินที่ดินอะไรที่เคยมีก่อนที่จะเสียสัญชาติไทยก็ต้องจำหน่ายจ่ายโอนภายใน1ปีนะแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าสมมติว่านางแดงเนี่ยคนไทยมีแม่คือนางขาวนางแดงเนี่ยไปสมรสกับนายโรเบิร์ตชาวอังกฤษแล้วก็ไปถือสัญชาติอังกฤษตามสามีเพราะนั้นทั้งแดงและโรเบิร์ตก็เป็นคนอังกฤษทั้งคู่แล้วลูกเกิดมา3คนก็เกิดที่ประเทศอังกฤษนะเพราะหลักดินแดนก็ไม่ได้หลักสืบสายโลหิตก็ไม่ได้แล้วเพราะแม่ได้ขอถือสัญชาติอังกฤษตามพ่อไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอนางขาวตายนะลูกหลานที่เป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยก็สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้โดยผลของการเป็นทายาทโดยธรรมนะที่จะรับมรดกเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเกิดมีคำพิพากษาของศาลไทยนะฮะว่านางแดงนางดำแล้วก็ลูก3คนเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกนะคะ
ก็สามารถที่จะเอาคำพิพากษาในศาลอังกฤษเนี่ยมาให้ศาลไทยยอมรับและบังคับได้เป็นต้นนะคะเพราะก็ขึ้นอยู่กับว่าคำพิพากษา

0: านั้นเนี่ยจะมีกฎหมายอะไรมาขัดหรือแย้งหรือทำไม่ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะค่ะคราวนี้อาจารย์ปรีชาวัฒน์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมขอเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับก็จริงๆก็เน้นย้ำนะครับเน้นย้ำอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะครับว่าคือหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจนะฮะใช้อำนาจอธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใช้อำนาจเหนือดินแดนบุคคลนะฮะการป้องกันหรืออำนาจสากลก็สุดแล้วแต่เพราะนั้นสาเหตุหลักๆเลยนะครับในการที่การที่จะยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาเนี่ยของเราเนี่ยมันมีหลักอยู่หลักหนึ่งครับอาจารย์ฮะก็คือเขาเรียกว่าหลักอัธยาศัยไมตรีเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับคือรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับก็คือแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์หรือผลประโยชน์เขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะฮะที่จะได้รับระหว่างกันที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นหลักเรื่องของพันธกรณีหรือ obligation ในทางระหว่างประเทศถือว่าสำคัญนะครับถ้าเกิดเราไปถ้อยทีถ้อยอาศัยตกลงอะไรกับเขาในลักษณะที่จะต้องต่างคนต่างรัฐเนี่ยจะต้องให้ความช่วยเหลือกันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการยอมรับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เราไปคุยไปพูดไว้ในเชิงระหว่างประเทศและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของสิทธิที่รับมาแล้วอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไปนะครับอันนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการยอมรับเขตอำนาจของรัฐอื่นแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะครับเขาก็ตอบรับไปในลักษณะที่จะต้องยอมรับไปลักษณะนั้นนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็น่าจะ
0: ค่ะก็ในเรื่องนี้เนี่ยในบางประเทศเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะคะ
1: ครับ
0: ถึงกับมีการทำสนธิสัญญาระหว่างกันนะคะอย่างเช่นประเทศอังกฤษกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าในหลายประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกานะก็จะมีการทำสนธิสัญญาระหว่างกันเลยว่าถ้ามีคำพิพากษาของศาลในประเทศซึ่งเป็นภาคีสมาชิกนะคะ อีกประเทศหนึ่งจะยอมรับและบังคับให้นะอันนี้ก็จะกลายเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกิดจากผลของสนธิสัญญาค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะเพื่อป้องกันนะปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมันไปขัดกับวิธีการหรือว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้อีกประเทศหนึ่งไม่ยอมรับแล้วก็ไม่บังคับให้อย่างไรก็ตามนะคะแม้ในประเทศที่มีการทำสนธิสัญญาระหว่างกันนั้นก็ใช่ว่าจะสามารถยอมรับและบังคับได้โดยไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าหลักเกณฑ์สากลที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วจะต้องมีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าหลักเกณฑ์นั้นครบถ้วนทุกประการประเทศคู่ภาคีก็จะยอมรับและบังคับให้นะเพื่อที่จะไม่ต้องใช้เวลาในการที่จะพิจารณาแล้วก็อุปสรรคทางด้านอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลกนะคะในการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาให้ค่ะค่ะนักศึกษาคะท่านผู้ชมคะเราก็กลับมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมตรวจสอบนะแต่สำหรับท่านผู้ชมทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีประเด็นอะไรที่สำคัญนะคะซึ่งนอกจากที่อาจารย์อธิบายโดยสังเขปโดยสรุปไปแล้วนะคะนักศึกษาคงอยากจะทราบล่ะค่ะว่าเอ๊ะเทอมนี้นะนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงนะคะแล้วก็ เพื่อที่จะให้สอบได้คะแนนได้ดีนะคะหรือท่านผู้ชมที่อยากจะรู้ว่าเออที่อาจารย์อธิบายไป3หน่วยนะมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอแนะนำซะก่อนนะคะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่จะมีการสอบนะคะทั้งปรนัยและอรรถนัยค่ะปรนัยนั้นก็จะออกข้อสอบจากทุกหน่วยนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้อ่านหนังสืออย่างเต็มที่นะคะนักศึกษามาเรียนมสท.เนี่ยแท้จริงแล้วเพื่อองค์ความรู้นะคะเพราะการสอบได้โดยไม่มีความรู้จึงผิดวัตถุประสงค์ของการเข้ามาเรียนเสียเงินเสียเวลาแล้วก็ เสียประโยชน์ที่ควรจะได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ขอแนะนำเลยนะคะว่าขอให้นักศึกษาอ่านให้จบครบทุกหน่วยนะคะแล้วก็จะสอบได้นะคะในส่วนของปรนัยนั้นจะมีทั้งหมดเนี่ย60ข้อแล้วก็ออกจากทุกหน่วยหน่วยละ4ข้อปรนัยของมสท.นั้นไม่ง่ายเพราะว่ามีตั้ง5ตัวเลือกแล้วก็แต่ละตัวเลือกก็จะมีความใกล้เคียงกันมากนะคะซึ่งถ้าไม่อ่านจนรู้แน่ชัดก็จะยากแก่การที่จะเดานะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ชัดนะคะแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ด้วยว่าที่สอบตกนะส่วนใหญ่ก็คือตกปรนัยนี่แหละเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสือนะคะถ้าเมื่อไหร่ไม่อ่านหนังสือก็จะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จะสอบไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะต่างจากวิชาอื่นๆซึ่งบางท่านอาจจะไม่มีเวลาก็ดูตัวบทเข้าใจตัวบทก็พอจะตอบได้แต่สำหรับวิชากฎหมายระหว่างประเทศมันมีความพิเศษเฉพาะนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในการคาดเดาของนักศึกษาเป็นวิชาที่ทั้งโลกนี้เรียนเหมือนกันนะเพราะนั้นไม่ว่านักศึกษาจะไปเรียนอยู่ประเทศไหนนักศึกษาก็จะเรียนนะคะโดยเฉพาะแผนกคดีเมืองนะซึ่งเป็นหน่วยที่1ถึงหน่วยที่11ในโลกนี้ทุกมหาวิทยาลัยที่สอนวิชานิติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศเรียนเหมือนกันหมดนะคะส่วนหน่วยที่12 13เนี่ยเนื่องจากเป็นเรื่องพระราชบัญญัติสัญชาติกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายอันนี้เป็นส่วนของประเทศไทยแต่ขอให้นักศึกษาเข้าใจว่าแม้นจะเป็นส่วนกฎหมายไทยแต่อยู่ในระบอบกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายไทยแบบทั่วไปทำไมเราต้องไปใช้กฎหมายต่างประเทศนะฮะอันนี้ขอให้พิจารณาให้ดีนะคะมันเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายมาบังคับกับคดีโดยอาจจะมีการฟ้องคดีในศาลไทยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องอ่านหนังสือให้จบครบทั้ง15หน่วยอันนี้ขอแนะนำนะคะถ้าใครอ่านไม่จบยังเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วันนะคะขอให้อ่านให้จบนะคะเพราะออกจากทุกหน่วยหน่วยละ4ข้อรวมแล้ว60ข้อนะคะอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2จะเป็นข้อสอบอัตนัยนะข้อสอบอัตนัยนี้จะมี3ข้อนะคะออกจากส่วนที่เป็นคดีเมืองนะคะ2ข้อแล้วก็ส่วนที่ออกจากคดีบุคคล1ข้อนะหน่วยไหนยากนะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยจะใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายให้ถูกต้องได้อย่างไรนะโจทย์ที่ออกมาก็จะเป็นข้อสอบที่เรียกว่าตุ๊กตาหมายความว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าโจทย์ว่าอย่างนี้อย่างนี้องค์ประกอบว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคะจะไปใช้กฎหมายนั้นได้อย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะนักศึกษาต้องรู้ก่อนนะคะว่าจะฟ้องที่ศาลใดนะเป็นที่มีองค์ประกอบต่างชาติหรือเปล่าจะใช้กฎหมายขัดกันมาเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายได้อย่างไรนะคะประเด็นพิพาทหรือการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็พิจารณาให้ได้นะคะว่าประเด็นพิพาทนั้นเนี่ยอย่าไปผิดลักษณะนะคะเขาถึงเรียกว่าให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับหนี้หนี้นั้นเกิดจากมูลละเมิดเกิดจากมูลนิติกรรมสัญญาหรือว่าเป็นเรื่องการสมรสการสมรสเป็นเรื่องเงื่อนไขการสมรสหรือเป็นเรื่องความสามารถในการสมรสหรือเป็นเรื่องแบบของการสมรสนะคะหรือเป็นเรื่องความสามารถที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ปกติความสามารถจะเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติแต่ถ้าในกรณีที่มาทำนิติกรรมในประเทศไทยแล้วบุคคลต่างชาตินั้นพร่องในความสามารถอย่างเช่นของเราอายุ20ก็ทำนิติกรรมได้เพราะว่าบรรลุนิติภาวะแต่ถ้า คนต่างด้าวนั้นเนี่ยเขาอายุ21แต่กฎหมายของเขาเนี่ยต้อง25อย่างนี้เนี่ยเขาสามารถทำนิติกรรมในประเทศไทยได้นะคะยกเว้นนิติกรรมที่เกี่ยวกับบับ5และบับ6อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้นะอย่างเช่นความสามารถในการทำนิติกรรมในการทำพินัยกรรมต้องเป็นไปตามกฎหมายสัญชาตินะเพราะฉะนั้นกฎหมายไทยเรา15ก็ทำได้แต่ถ้าตามกฎหมายสัญชาติของเขาเนี่ย15มันยังทำไม่ได้ต้อง20อันนี้ต้องเป็นของเขาจะมาใช้ของเราไม่ได้นะคะเว้นแต่ว่านะถ้าเขามีหลายสัญชาตินะคะแล้วหนึ่งในสัญชาตินั้นเนี่ยเป็นสัญชาติไทยนะอันนี้ก็ต้องใช้กฎหมายไทยเพราะการหาสัญชาติเพื่อหากฎหมายนะคะอันนี้อันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสัญชาตินิดหนึ่งนะคะในส่วนนี้นักศึกษาก็ต้องรู้ความปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสัญชาติกับเรื่องกฎหมายขัดกันถ้ากฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้สัญชาตินะคะการที่บุคคลมีหลายสัญชาติก็มีหลายลักษณะนะคะเช่นมีหลายสัญชาติเพราะการเกิดนะคะเกิดทีเดียวมีหลายสัญชาติเช่นพ่อเป็นอังกฤษแม่เป็นอเมริกาแล้วไปเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้ได้3สัญชาติตามหลักสืบสายโลหิตแล้วก็หลักดินแดนด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายขัดกันเนี่ยชี้ไม่ใช่กฎหมายสัญชาติคราวนี้แหละนักศึกษาต้องหาสัญชาติละว่าบุคคลนี้เนี่ยมีสัญชาติอะไรซึ่งถ้ามาฟ้องในศาลไทยศาลไทยก็จะมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสัญชาติในการเลือกสัญชาติหรือตามกฎหมายขัดกันว่าถ้ามีหลายสัญชาตินะคะซึ่งอยู่ในมาตรา6ในมาตรา6นั้นก็จะมีทั้งการได้หลายสัญชาติที่ได้มาจากการเกิดนะคะอันนี้เนี่ยจะยึดถือหลักภูมิลำเนาแต่ถ้าหากว่ามีหลายสัญชาติเพราะได้มาหลังการเกิดอันนี้จะยึดหลักสัญชาติสุดท้ายนะคะอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายขัดกันนะคะและถ้าในหลายสัญชาตินั้นเช่นพ่อเป็นเวียดนามแม่เป็นไทยแล้วก็ไปเกิดที่สิงคโปร์เราจะเห็นได้ว่าในหลายสัญชาตินั้นเนี่ยจะมีสัญชาติไทยอยู่ด้วยนะคะอันนี้กฎหมายขัดกันถ้ามาฟ้องที่ศาลไทยศาลจะใช้กฎหมายขัดกันชี้ให้ไปใช้กฎหมายสัญชาติซึ่งการเลือกสัญชาตินั้นก็จะต้องเลือกสัญชาติไทยนะคะในส่วนนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะนักศึกษาก็พอจะทราบนะคะว่าในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลต้องเตรียมหน่วยใดนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ชมนะคะท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการที่อาจารย์ชี้แนะตรงนี้นะคะว่าไอ้เรื่องของกฎหมายขัดกันนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเองเราก็อาจจะเจอปัญหานั้นเช่นเราเดินทางไปประเทศลาวเวียดนามเขมรพม่าเกิดเราไปชนใครเข้านะขับรถข้ามพรมแดนไปชนใครเข้านะเกิดละเมิดที่ประเทศนั้นนะแล้วเขาตามมาฟ้องเราถึงประเทศไทยนะซึ่งเขาฟ้องได้นะเพราะว่าจำเลยมีภูมิเนาอยู่ในประเทศไทยไม่ฟ้องในศาลที่มีเขตอำนาจศาลก็คือภูมิเนาของจำเลยนะแล้วการไปขับรถชนก็ถือว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดอย่างนี้ศาลไทยเมื่อใช้กฎหมายขัดกันก็ต้องชี้ไปใช้กฎหมายของประเทศที่มีการละเมิดเกิดขึ้นนะคะเหล่านี้จริงๆเป็นเรื่องสนุกค่ะนักศึกษาที่เรียนกฎหมายระหว่างประเทศหลายคนที่เรียนจนเข้าใจลึกซึ้งแล้วเนี่ยจะพบว่ากฎหมายขัดกันเนี่ยสนุกนะคะกฎหมายสัญชาติสนุกนะคะอย่างเรื่องสัญชาติเหมือนกันนะสัญชาติการได้สัญชาติการเสียสัญชาติการกลับคืนสัญชาตินะคะในกรณีที่มีการเสียสัญชาติไปมีหลายกรณีนะคะซึ่งตอนที่บรรยายหน่วยที่12เวลาค่อนข้างจำกัดนะคะอย่างเช่นเสียสัญชาติเพราะว่าไปแต่งงานกับคนต่างด้าวนะคะแล้วก็จำเป็นต้องไปอยู่ประเทศเขาก็เลยต้องไปถือสัญชาติของคู่สมรสเพื่อประโยชน์ทางด้านสิทธิประโยชน์ในประเทศเขานะก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยต้องสละสัญชาติไทยนะในมาตรา13นี้เนี่ยจะไปอยู่ในมาตรา23ที่ มาตรา23พรบสัญชาตินะไม่ใช่มาตรา23ของพรบปี2551นะคะอย่างนี้คนที่เสียสัญชาติโดยการสละสัญชาตินักศึกษาต้องเข้าใจนะถึงแม้นเดิมจะเป็นคนไทยแต่เมื่อสละสัญชาติไทยไปแล้วเขาก็ไม่ใช่สัญชาติไทยอีกต่อไปนะคะถึงแม้นคู่สมรสเสียชีวิตหรือว่าขาดจากการสมรสด้วยการหย่านะคะกลับมาอยู่ประเทศไทยเขาก็ยังเป็นต่างด้าวอยู่นะคะจนกว่าจะขอกลับคืนสัญชาติไทยในมาตรา23ซึ่งถ้ายื่นขอเมื่อไหร่นะคะอันนี้รัฐมนตรีไม่ต้องพิจารณานะให้ได้สัญชาติไทยนะคะทีนี้มีข้อน่าสังเกตอีกในทางตรงข้ามสมมติว่าหญิงต่างด้าวหรือชายต่างด้าวที่สมรสกับคนไทยนะหญิงต่างด้าวนั้นได้สัญชาติไทยตามมาตรา9ส่วนชายต่างด้าวนั้นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา11กรณีพิเศษทั้งคู่เนี่ยเป็นคนไทยนะต่อมาแม้จะหย่าขาดกับคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่คนต่างด้าวนั้นก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะคะตราบใดที่ยังไม่แปลงชาติกลับไปหรือไม่ได้ถูกถอนสัญชาติเขาก็ยังเป็นไทยอยู่ตรงนั้นนะฮะในทางกลับกันคนไทยที่สละสัญชาติหรือแปลงชาติเป็นชาติอื่นไปแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ในประเทศไทยตราบใดไม่ขอกลับคืนสัญชาติไทยหรือไม่ขอแปลงชาติกลับมาเป็นไทยซึ่งถ้าไม่แปลงในกรณีที่ไม่ใช่มาตรา13นะคะคนไทยที่ไปอยู่ต่างด้าวนะคะแล้วก็แปลงชาติเป็นต่างด้าวเนี่ยเวลาจะกลับต้องแปลงกลับนะคะแต่ว่าสามารถแปลงเป็นกรณีพิเศษได้เพราะเคยมีสัญชาติไทยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาต้องอย่าลืมนะคะบางทีลืมเผลอไปนงนุชเป็นคนไทยงานกับนายในโรเบิร์ตนะฮะสละสัญชาติไทยหย่าขาดจากสามีหรือว่าสามีตายแล้วกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไปแต่งงานกับอเลนเดลองซึ่งเป็นทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าลูกที่เกิดจากอเลนเดลองนั้นเนี่ยเป็นไงคะไม่ได้สัญชาติไทยนะคะเพราะอะไรเพราะตัวแม่เนี่ยไม่ได้เป็นไทยแล้วนะเป็นต่างด้าวไปแล้วแล้วไปแต่งงานกับต่างด้าวซึ่งเป็นต่างด้าวทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องระลึกนะเจตวิกับมาตรา8เนี่ยจะไม่ต้องดูเลยถ้ามีพ่อหรือแม่เป็นไทยจะดูเฉพาะพ่อแม่ทั้งคู่เป็นต่างด้าวนะคะแต่พ่อแม่ทั้งคู่เป็นต่างด้าวไม่ได้ทำไม่ได้สัญชาติไทยนะต้องเข้าเจตวิหรือไม่ก็เข้า8ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยแม่ที่เคยเป็นไทยแต่สละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสามีที่ตายไปแล้วแต่กลับมาไม่ได้ขอกลับคืนสัญชาติไทยตามมาตรา23ก็ยังเป็นต่างด้าวอยู่แล้วไปแต่งงานกับทูตเพราะฉะนั้นแม่ก็เป็นต่างด้าวพ่อก็เป็นต่างด้าวทีนี้พ่อเป็นต่างด้าวชนิดอะไรนะเวลาจะดูว่าเข้าลักษณะไหนเราต้องดูทีละมาตราเอาไม่เข้า7ทวิแน่ไปเข้ามาตรา8พอเข้ามาตรา8ปุ๊บเป็นไงคะพ่อเป็นทูตนะเพราะลูกที่เกิดมานะคะไม่ได้สัญชาติไทยนะเพราะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ไทยนะแล้วเกิดมาในราชอาณาจักรไทยซึ่งหลักนะฮะควรจะได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนแต่บังเอิญพ่อเป็นทูตนะไม่ต้องได้สัญชาติไทยอย่างเงี้ยนะฮะนักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีให้รอบคอบนะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องสัญชาติในเรื่องขัดกันยังไงก็ดูขัดกันให้เยอะๆนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูอีกว่าถ้าในเรื่องของการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะคะอันนี้นักศึกษาก็ต้องอย่าละเลยนะคะว่าองค์ประกอบทั้งหลายที่อาจารย์พูดไปนั้นเนี่ยจะต้องครบถ้วนส่วนใหญ่มันจะขาดอยู่อันหนึ่งก็คือโจทก์น่ะฟ้องแต่จำเลยไม่ได้ยอมเข้าไปอยู่ในเขตอำนาจศาลนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้ผิดหลักเกณฑ์12ประการประการที่1ก็คือจำเลยเนี่ยไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจศาลนะคะอันที่สองก็คือกลายเป็นคดีที่พิจารณาไปฝ่ายเดียวนะคะมันเคยมีเรื่องจริงที่เป็นคำพิพากษาศาลฎีกานะคะก็คือโจทก์และจำเลยเนี่ยเป็นคนเวียดนามแล้วก็ซื้อขายจักรยานกันนะต่อมาเนี่ยโจทก์ก็ฟ้องจำเลยในเรื่องของการไม่ชำระเงินแต่ปรากฏว่าจำเลยเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยต้องนานนะคะแล้วก็จำเลยเนี่ยไม่ได้รู้ว่าถูกโจทก์ฟ้องในประเทศเวียดนามแล้วก็ศาลที่ไส้ง่อนเนี่ยก็ตัดสินพิพากษาให้โจทก์ชนะแล้วก็บังคับให้จำเลยเนี่ย จ่ายเงินให้กับโจทก์แต่ปรากฏว่าเวลาปิดหมายหรืออะไรเนี่ยจำเลยไม่ได้อยู่ด้วย

เลยไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นโจทก็เลยเอาคำพิพากษาของศาลที่เวียดนามเนี่ยตามมาฟ้องจำเลยที่ประเทศไทยนะคะตามมาฟ้องเลยนะในกรณีนั้นตามมาฟ้องนะคะแล้วก็ขอให้ศาลไทยยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลเวียดนามนะที่ฟ้องในที่นี้ไม่ได้ฟ้องแบบดำเนินคดีนะคะฟ้องเพื่อให้จำเลยนะซึ่งอยู่ในคดีเดิมเนี่ยมายอมรับนะถูกศาลบังคับคดีนะแต่ในคดีนี้เนี่ยเนื่องจากจำเลยเนี่ยมาประเทศไทยก่อนที่จะถูกฟ้องนะคะแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นในคดีเนี่ยจึงเป็นคดีที่ดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวนะคะเพราะฉะนั้นศาลก็ปฏิเสธไม่ยอมรับนะคะเนื่องจากในคดีนั้นเนี่ยเป็นการดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวไม่ถือว่าเป็นคดีที่ถึงที่สุดถึงแม้ว่าจำเลยเนี่ยจะไม่ได้ไปรื้อฟื้นดำเนินคดีในประเทศเวียดนามก็แล้วแต่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจำเลยก็ต่อสู้ด้วยนะคะในประเด็นที่ถูกฟ้องโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะซึ่งคดีเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาผิดพลาดตรงนี้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือถ้าการฟ้องคดีในต่างประเทศแล้วก็มายอมรับในศาลไทยถ้าโจทก์จำเลยในต่างประเทศในคดีต่างประเทศนะมีการเลี่ยงกฎหมายไทยอันนี้ศาลไทยก็ไม่รับนะคะอย่างเช่นถ้าทั้งคู่เนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่อยากจะฟ้องหย่าแต่ฟ้องหย่าไม่ได้ด้วยไม่มีเหตุหย่าตามกฎหมายไทยนะในเรื่องหย่านี้อาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะการหย่าเนี่ยมีอยู่2กรณีคือหย่าโดยสมัครใจกับหย่าโดยมีข้อพิพาทถ้าหย่าโดยสมัครใจกฎหมายขัดกันบอกว่าให้ใช้กฎหมายสัญชาติแต่ละฝ่ายนะอันนี้ก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่อยากอยู่กันแล้วอยากจะหย่าแต่หย่าโดยสมัครใจก็แค่ไปจดทะเบียนหย่าแต่ก็ต้องดูกฎหมายสัญชาติแต่ละฝ่ายถ้าเป็นคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาตินะคะกรณีที่2ก็คือการหย่าโดยมีเหตุนะคะก็คือพิพาทกันอย่างนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือต้องใช้กฎหมายสัญชาติแต่เหตุหย่าจะขัดกับกฎหมายไทยไม่ได้มิฉะนั้นศาลไทยจะไม่บังคับให้เพราะฉะนั้นอันนี้จะมี2สเต็ปนะคะสเต็ปที่1ก็คือกฎหมายของคู่สมรสนั้นเนี่ยหย่าได้ไหมนะมีบางประเทศนะคะอย่างเช่นสมรสแล้วหย่าไม่ได้เลยอันนี้ก็จบเหนะเพราะฉะนั้นกฎหมายของคู่สมรสนะคะอาจจะสัญชาติต่างกันหรือสัญชาติเดียวกันก็แล้วแต่นะคะต้องอนุญาตให้หย่าได้นะคะแล้วก็เป็นไปตามเหตุหย่าของเขาแต่เหตุหย่านั้นเนี่ยจะขัดกับเหตุหย่าของกฎหมายไทยไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเหตุหย่าของกฎหมายไทยนะคะสามีจะฟ้องภรรยานะฟ้องหย่าได้ถ้าภรรยาเนี่ยมีชู้นะคะพูดง่ายๆมีกิ๊กอะไรก็ฟ้องหย่าได้แต่ภรรยาจะฟ้องหย่าสามีสามีหรือชายนั้นต้องยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยานะแต่สมมติในกฎหมายประเทศอื่นนะคะแค่ผู้ชายมีกิ๊กก็ฟ้องหย่าได้อย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็จะขัดกับกฎหมายไทยนะประเด็นนี้ก็เป็นที่เรียกร้องเหมือนกันนะว่าสิทธิไม่เสมอภาคนะเราก็คงจะไม่ใช่เรียกร้องว่าผู้หญิงมีกิ๊กก็ฟ้องหย่าไม่ได้นะฮะต้องยกย่องชายอื่นเป็นสามีนะคะแต่มองว่ามันมีความไม่เสมอภาคกันอยู่นะคะเพราะเหล่านี้นะคะถ้าบังคับใช้กฎหมายขัดกันไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักศึกษาต้องรู้อย่างละเอียดนะคะว่าเอ๊ะการฟ้องหย่านั้นชอบไหมทีนี้กลับมาที่เดิมที่อาจารย์บอกว่าเลี่ยงกฎหมายไทยสมมุติว่าฟ้องในศาลไทยไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีเหตุหย่าหรือเหตุหย่านั้นมันขัดกับกฎหมายไทยนะก็เลยหนีไปฟ้องหย่าที่ฟิลิปปินส์หรือเม็กซิโกซึ่งเหตุหย่าตามข้อเท็จจริงของคู่สมรสนั้นหย่าได้อย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้คำพิพากษาที่ให้หย่านะให้ยอมรับและบังคับตามคำสารนั้นได้มาจากการเลี่ยงกฎหมายไทยนะไอ้อย่างนี้ศาลไทยก็ไม่รับให้นะเพราะว่ามัน

ขัดกับหลักเกณฑ์และหลักการของประเทศไทยในทางตรงข้ามเลี่ยงกฎหมายต่างประเทศแต่มาฟ้องหย่าที่ประเทศไทยนะเช่นนายทิปรีกับนางมาการเร็ตเป็นคู่สมรสกันนะคะอยู่ด้วยกันมา30ปีนะคะแทนที่จะรักกันเป็นไงคะกลับเต็มไปด้วยข้อพิพาทกันนะคะทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันนะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะก็เลยอพยพมาอยู่เมืองไทยนะคะสามีก็เปิดร้านบาร์เบียร์ภรรยาก็เปิดสถานโยคะนะคะแล้วก็แยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้หย่านะคะต่อมาภรรยาเนี่ยเกิดไปพบรักกับนายดนัยอยากจะสมรสกับนายดนัยแต่สมรสไม่ได้เพราะยังไม่ได้หย่านะซึ่งตามกฎหมายไทยเนี่ยมันสมรสไม่ได้เพราะมีคู่สมรสอยู่อย่างเงี้ยนะคะมาการ์เร็ตก็เลยฟ้องหย่านะที่ปรีนะซึ่งอันนี้เนี่ยการฟ้องหย่าในศาลไทยเพราะทั้งโจทก์จำเลยมีภูมิเนาในประเทศไทยนะคะฟ้องหย่าก่อนนะแล้วค่อยไปสมรสกับดนัยนะถ้าในกรณีนี้ที่ปรีเนี่ยถึงแม้ไม่อยากอยู่กับมาการ์เร็ตละนะแต่ก็หวงไม่อยากให้มาการ์เร็ตไปแต่งงานกับใครนะขอให้คาแห้งอยู่ตรงนั้นนะอย่างนี้นะคะที่ปรีก็บอกว่าเนี่ยเคยฟ้องหย่าที่อิตาลีแล้วแต่หย่าไม่ได้เพราะไม่มีเหตุหย่าแต่ตามกฎหมายไทยหย่าได้นะคะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเหตุหย่าใช่อันนี้หย่าโดยไม่สมัครใจเพราะฉะนั้นต้องใช้กฎหมายสัญชาตินะคะซึ่งกฎหมายอิตาลีสเต็ปที่1ก็คือฟ้องหย่าได้พอสเต็ปที่1ฟ้องหย่าได้ก็ต้องมาดูเหตุหย่าว่าเหตุหย่านะของอิตาลีกับของไทยเนี่ยมันขัดแย้งกันไหมปรากฏว่าเหตุหย่าเนี่ยของเราหย่าได้นะคะไม่ได้ขัดกับกฎหมายไทยนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเท่ากับไปเลี่ยงกฎหมายอิตาลีนะคะแต่มาเป็นกฎหมายไทยซึ่งกฎหมายอิตาลีที่บอกว่าหย่าไม่ได้เนี่ยมันขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของเราเราก็ไม่ใช้นะตามมาตรา5หรือตามมาตรา8แล้วแต่กรณีนะคะนักศึกษาต้องดูตรงนี้ละเอียดไปทุกสเต็ปเลยอย่าลืมไอ้สเต็ปที่อาจารย์พูดตั้งแต่แรกเนี่ยถ้านักศึกษาเข้าใจตรงนี้ดีนะก็จะสามารถที่จะพิจารณาได้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างเหล่านี้ที่อาจารย์ยกมาเนี่ยก็คือยกมาเพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจนะคะเช่นถ้าเลี่ยงกฎหมายไทยแล้วไปฟ้องศาลอื่นเพื่อเอาคำพิพากษามาอันนี้เราไม่รับแต่ถ้าไม่ได้เลี่ยงกฎหมายไทยเลี่ยงกฎหมายอื่นแล้วมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการใช้กฎหมายขัดกันฟ้องในศาลไทยในเขตที่มีเขตอำนาจศาลนะคะอันนี้เราก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ได้ไปยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะแต่เป็นเรื่องของกฎหมายขัดกันตามกฎหมายไทยธรรมดานะคะเพียงแต่อธิบายให้เห็นว่าอันนี้ตรงข้ามกันนะถ้าเลี่ยงประเทศอื่นเราไม่ไปพิจารณาแต่ถ้าเลี่ยงเราแล้วไปฟ้องต่างประเทศแล้วเอาคำพิพากษากลับมานี่เราไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะขัดกับไอ้หลักการทางนิติธรรมของเราด้วยนะคะค่ะทีนี้ถ้านักศึกษาเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็สามารถที่จะถามกลับมายังสาขาวิชานิติศาสตร์ได้นะคะหนึ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายเพราะว่าตอนหน่วยที่12เนี่ยเวลามันน้อยก็คือในเรื่องของการได้สัญชาติไทยโดยกฎหมายซึ่งเป็นไปตามมาตรา23ของพระราชบัญญัติสัญชาติในปี51นะคะที่บอกว่า1กลุ่มที่ถูกถอนสัญชาติตามปว3372กลุ่มที่ไม่ได้สัญชาติตามปว337 3ลูกของทั้ง2กลุ่มแล้วก็4คนที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวินับตั้งแต่ปี35เป็นต้นไปนักศึกษาต้องระลึกไว้นะคะว่าไอ้ปว337น่ะถูกยกเลิกไปแล้วแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยมาตรา7ทวิที่ออกในปี35แต่มาตรา7ทวิเนี่ยยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะคะไม่ได้ถูกยกเลิกยังคงมีผลใช้อยู่แต่มาตรา23ของพรบปี51เนี่ยระบุไอ้4กลุ่มนี้ที่จะได้สัญชาติไทยแล้วกฎหมายใช้คำว่าให้ได้สัญชาติไทย
โดยไม่ได้บอกว่าให้รัฐมนตรีพิจารณาหรืออะไรแต่ต้องมีคุณสมบัติก็คือว่า 1. มีหลักฐานอยู่ในประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ว่ามาตรานี้ต้องไปแก้ไขนะเพราะว่าอะไรคะเพราะบอกว่าอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันแต่ไม่ได้บอกว่าติดต่อกันนานแค่ไหน2วันก็ติดต่อกันละนะอันที่2บอกว่าต้องเป็นคนดีนะมีความประพฤติดีแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะแต่ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้พิจารณานะนี่ก็ต้องไปแก้ไขเหมือนกัน3ให้ยื่นนะหลังจากพรบสัญชาติปี51นะมีผลบังคับ90วันเนี่ยให้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะให้ได้สัญชาติไทยเลยถ้าครบไอ้2อันนี้แล้วยื่นที่ไหนยื่นที่นายทะเบียนนายทะเบียนนี้ที่ไหนนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ออกหลักฐานการอยู่ในประเทศไทยอาจารย์ว่าอันนี้ไม่เหมาะนะเพราะว่าคนให้หลักฐานกับคนรับจดทะเบียนเป็นกลุ่มเดียวกันคนเดียวกันนะอาจจะเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้นะคะเพราะฉะนั้นในความเห็นของนักกฎหมายมาตรานี้ต้องแก้ไขเว้นแต่ว่าไปออกกฎหมายระดับลูกหรือระดับรองที่เรียกว่าเป็น implementing law นะคะที่กระชับรัดกุมแล้วก็มีกฎระเบียบในการที่จะให้สัญชาติตรงนี้มิฉะนั้นถ้าลำพังมาตรา23เนี่ยอาจารย์ว่าหลวมมากนะคะแล้วก็ไม่มีหลักฐานการเกิดด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคน4กลุ่มนี้ที่ควรได้สัญชาติไทยเนี่ยเพราะเขาเกิดในประเทศไทยแต่กับไม่ระบุว่ามีสัญชาติไม่ระบุว่าต้องมีหลักฐานการเกิดแต่มีแต่หลักฐานการอยู่นะจริงอยู่4กลุ่มนี้ต้องผ่านไอ้หลักเกณฑ์ของการเกิดในประเทศไทยแต่ในเมื่อไม่ต้องการหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าต้องไปแก้ไขนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะให้ได้สัญชาติทันทีนะเพราะว่ากฎหมายใช้คำว่าให้ได้สัญชาตินะคะซึ่งอันนี้ไม่เหมาะนะเพราะทุกมาตราเลยต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณานะคะแล้วก็การได้สัญชาติแบบเทคนิคแบบนี้เนี่ยมันมีช่องว่างช่องโหว่เยอะอาจจะเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้เยอะเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นของนักกฎหมายนะคะค่ะก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านนะคะที่ฟังรายการ3หน่วยนี้ก็คงจะมีความสุขนะคะแล้วก็สามารถเตรียมสอบได้เป็นอย่างดีนะคะก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านที่อ่านจบครบทุกหน่วยนะคะสอบได้แล้วก็ได้เอชูหรืออย่างน้อยก็ให้สอบผ่านนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านอาจารย์ปรีชาวัฒน์และอาจารย์ก็ขอลานักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะติดตามใหม่ได้หน้านะคะเทอมนี้หมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมประกอบการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการของสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะสามารถรับชมการสอนเสริมครั้งนี้นะคะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channelหรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทาง www.stou.ac.th ค่ะเลือกอิทูทอเรียลเลือกชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะการสอนเสริมสำหรับชุดวิชานี้นะคะมีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยด้วยกันซึ่งโดยภาพรวมค่ะต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีและการนำเสนอรายงานทางการเงินการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดทำธุรกิจและการใช้ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและการบัญชีต่อไปค่ะการสอนเสริมของชุดวิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่5ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยค่ะมีการสอนด้วยกัน3หน่วยนะคะคือหน่วยที่13เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยที่14เรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีและหน่วยที่15เรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในค่ะเมื่อรับชมไปแล้วนะคะหากว่ามีประเด็นหรือว่าข้อสงสัยต่างๆในเนื้อหานักศึกษาสามารถฝากคำถามไว้ที่กระดานสนทนาทาง www.stou.ac.th นะคะเลือก tutorial เลือกกระดานสนทนาและตอนนี้ขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่13เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศรีสุดาอัชวานันทกุลติดตามรับชมได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและก็นักศึกษานะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันของเนื้อหาบทที่13นะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะของหน่วยงานเองเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานขนาดเล็กเราอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคะว่าทางเจ้าของกิจการเองเนี่ยสามารถดูแลควบคุมได้อย่างทั่วถึงนะคะแต่พอกิจการขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจำเป็นอาศัยผู้อื่นเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้วยนะคะซึ่งผู้บริหารเองเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางแล้วก็จนทั้งถึงระดับสูงนะคะอยู่ที่ขอบเขตของงานที่เราให้เขามีการควบคุมดูแลนะคะเพราะฉะนั้นพอเราจะประเมินผลงานเองนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้บริหารในท่านนั้นๆได้ทราบว่าเขาจะต้องถูกประเมินผลด้วยอะไรนะคะ เราจึงกำหนดความรับผิดชอบเกิดขึ้นนะคะเราแบ่งหน่วยงานเป็นศูนย์ความรับผิดชอบนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งได้เป็น4ส่วนด้วยกันนะคะศูนย์แรกเราเรียกว่าศูนย์ต้นทุนนะคะศูนย์ต้นทุนเองนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ก่อให้เกิดต้นทุนแต่ไม่มีรายได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานนี้เนี่ยควรจะต้องทราบว่าเขาจะถูกประเมินผลงานด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้บริหารเองก็ต้องพยายามควบคุมต้นทุนให้ได้ถูกที่สุดหรือเป็นไปตามมาตรฐานต้นทุนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่เกินงบประมาณเป็นต้นอย่างนี้นะคะโดยที่จะต้องได้คุณภาพของการทำงานเนี่ยตามเกณฑ์ที่บริษัทคาดหวังเอาไว้ด้วยนะคะศูนย์ประเภทที่2คือศูนย์รายได้นะคะหน่วยงานประเภทนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการนะคะโดยอาจจะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นตรงส่วนนั้นนี่น้อยมากนะคะไปต้นทุนไปเกิดในส่วนงานอื่นเป็นส่วนใหญ่นะคะหน่วยงานนั้นก็จะรับรายได้เข้ามาเป็นหลักนะคะซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานนี้นะคะอาจจะต้องพิจารณาว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้เกิดรายได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าผลงานเขาก็จะดูจากรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะศูนย์ประเภทที่3นะคะเราเรียกว่าศูนย์กำไรละศูนย์ต้นทุนเองนั้นผู้บริหารก็จะดูแลรับผิดชอบเรื่องต้นทุนเป็นหลักศูนย์รายได้เองเนี่ยผู้บริหารของหน่วยงานก็จะดูแลในเรื่องของรายได้เป็นหลักนะคะแต่ในบางหน่วยงานเองเนี่ยในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยมีทั้งรายได้และก็ต้นทุนเกิดขึ้นในที่เดียวกันนะคะเพราะนั้นเพื่อให้สามารถควบคุมในการวัดผลงานได้เนี่ยเราก็จะวัดทั้งสองด้านคือวัดทั้งด้านรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะเราเรียกศูนย์ประเภทนี้ว่าศูนย์กำไรนะคะเพราะนั้นผู้บริหารเองต้องพยายามหารายได้ให้มากที่สุดแล้วก็ประหยัดต้นทุนที่สุดเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดนะคะเป็นผลงานของเขานะคะ ศูนย์ประเภทที่4นะคะเราเรียกว่าศูนย์การลงทุนนะคะศูนย์การลงทุนเองนะมักจะเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่นะคะซึ่งต้องเกี่ยวข้องทั้งประเภทรายได้ต้นทุนนะคะแล้วก็เงินลงทุนที่ใช้ด้วยนะคะในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นศูนย์ตรงนี้เองเนี่ยผู้บริหารต้องคำนึงถึงนะคะรายได้นะคะต้นทุนที่เกิดขึ้นและเงินลงทุนที่ใช้ไปนะคะเพราะนั้นการวัดผลออกมาก็จะดูเรื่องของอัตราผลตอบแทนต่างๆเป็นต้นนะคะที่จะเกิดขึ้นจากการนำเงินลงทุนนั้นไปใช้นะคะการจัดประเภทหน่วยงานที่เราแบ่งออกมาเป็น4แบบอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องจัดประเภทให้ถูกต้องนะคะ อย่างถ้าเราพูดถึงศูนย์ต้นทุนเมื่อไหร่ผู้บริหารเองก็จะรับผิดชอบโดยตรงกับต้นทุนที่เกิดขึ้นนะผู้บริหารก็ต้องควบคุมดูแลมันได้ด้วยนะคะถ้าบอกว่าจัดแบ่งหน่วยงานให้เขาเป็นศูนย์กำไรนะคะผู้บริหารก็จะต้องพยายามดูแลรับผิดชอบหากำไรให้มากที่สุดนะคะถ้าเป็นศูนย์รายได้เองเนี่ยนะคะก็เช่นกันผู้บริหารก็จะดูแลเรื่องของรายได้แล้วก็พยายามหารายได้ให้ได้มากที่สุดนะคะศูนย์การลงทุนก็ต้องพยายามละที่จะหาอัตราผลตอบแทนตรงเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อเสริมความเข้าใจนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถจัดแบ่งศูนย์ความรับผิดชอบนะคะของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างอันแรกนะคะแผนกประชาสัมพันธ์ของกิจการนะคะถ้าเป็นเราเองเนี่ยนะคะเราควรจะจัดศูนย์ประเภทนี้นะคะหน่วยงานนี้เป็นศูนย์ประเภทไหนนะคะศูนย์ประเภทความรับผิดชอบแบบไหนนะคะลองช่วยกันคิดให้เวลาคิดสักนิดนึงนะคะแผนกประชาสัมพันธ์ของกิจการนะคะดูแลรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์นะคะมีลูกค้าเข้ามาหาเขาอาจจะให้คำแนะนำนะคะคอยต้อนรับต่างๆพวกนี้นะคะคงหาคำตอบได้แล้วนะคะแผนกประชาสัมพันธ์ของกิจการนะคะผู้ดูแลแผนกประชาสัมพันธ์นี้เนี่ยน่าจะถูกวัดผลงานในลักษณะของเป็นศูนย์ต้นทุนนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีต้นทุนเกิดขึ้นตรงนี้รายได้ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะดูประเภทที่2นะคะหน่วยงานนี้ถ้าเราบอกว่าเป็นฝ่ายขายหรือฝ่ายจำหน่ายสินค้าของกิจการนะคะผู้บริหารหน่วยงานนะคะควรจะถูกวัดผลงานแบบไหนนะคะประเภทศูนย์ความรับผิดชอบอย่างไรนะคะลองคิดดูนะคะคำตอบมาแล้วนะคะเพราะนั้นฝ่ายขายหรือฝ่ายจัดจำหน่ายสินค้าเองเนี่ย อาจารย์ว่าน่าจะต้องวัดผลงานเขาในลักษณะของศูนย์กำไรนะคะบางคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมไม่ใช่ศูนย์รายได้นะคะถ้าเมื่อไหร่ลองนึกดูนะคะว่าถ้าเราจัดฝ่ายขายหรือฝ่ายจำหน่ายสินค้าเนี่ยเป็นศูนย์รายได้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะผู้บริหารของหน่วยงานเองนะจะถูกวัดผลงานด้วยยอดขายหรือยอดรายได้นะคะ

พราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามขายให้ได้มากที่สุดนะคะแต่การขายให้ได้มากที่สุดนั้นเนี่ยบางทีต้นอื่นตามมาด้วยอาจจะไปลดแถมลดราคาให้แถมสินค้าให้มากมายนะคะบางทีลูกค้าเครดิตไม่ดีเราก็จะขายละนะคะเพราะนั้นเพื่อให้ได้ยอดขายที่เข้ามาแต่ผลสุดท้ายที่ตามมาเนี่ยบางทีมันจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องนะการจำหน่ายสินค้าไม่ใช่มีแค่รายได้อย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของต้นทุนสินค้าที่จำหน่ายด้วยนะคะอาจจะมีค่าขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องอาจจะมีเรื่องของการพิจารณาการให้สินเชื่อแล้วอาจจะเกิดหนี้สินที่เกิดขึ้นนะคะต่อตัวกิจการเองนะคะเพราะฉะนั้นในศูนย์ฝ่ายขายหรือฝ่ายจัดจำหน่ายสินค้าเองเนี่ยไม่ควรถูกจัดเป็นศูนย์รายได้เพราะมันจะทำให้กิจการมีปัญหาตามมาในภายหลังได้นะคะสิ่งที่เหมาะที่สุดนะคะน่าจะเป็นศูนย์กำไรเขาควรจะมีเอาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายนั้นเข้าไปวัดผลงานด้วยนะคะมาดูกิจการนะคะฝ่ายผลิตสินค้าสมมติเป็นโรงงานแห่งหนึ่งนะคะของกิจการนะคะก็คือการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าน่าจะเป็นความรับผิดชอบประเภทไหนดีนะคะนะคะคงจะคิดตรงกันนะคะว่าแต่ฝ่ายผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเองเนี่ยไม่เกี่ยวกับราคาขายสินค้านั้นๆเลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับผู้บริหารคนที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้นเนี่ยก็คือต้นทุนนะคะเพราะนั้นฝ่ายผลิตสินค้าเองน่าจะจัดความรับผิดชอบเป็นศูนย์ต้นทุนนะคะเขาก็ต้องพยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดไม่ให้มีการสิ้นเปลืองเกิดขึ้นนะคะถัดลงมานะคะตัวอย่างนะคะสมมติเป็นฝ่ายขายโปรแกรมนะคะขายโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับลูกค้าของกิจการบริการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะลองดูนะคะว่าผู้บริหารของฝ่ายขายโปรแกรมท่องเที่ยวนี้นะคะน่าจะถูกวัดผลงานทางด้านไหนนะคะค่ะคงจะเห็นชัดเจนนะคะว่าฝ่ายขายเนี่ยนะคะฝ่ายขายโปรแกรมเนี่ยขายลูกค้าอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับการไปจ่ายค่าโรงแรมค่าเช่ารถต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นทางฝ่ายขายนี่เองน่าจะถูกวัดผลงานด้วยศูนย์การเป็นศูนย์รายได้นะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเขาขายโปรแกรมได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะเป็นผลงานของเขานะคะฝ่ายขายเองนั้นไม่ได้เขาไปรับผิดชอบด้านของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมท่องเที่ยวเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นฝ่ายดำเนินงานนะคะที่อาจจะต้องไปติดต่อในเรื่องของที่พักนะคะให้กับลูกค้านะคะเรื่องของการจัดรถรับส่งการจัดอาหารนะคะซึ่งฝ่ายขายโปรแกรมท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะนั้นต้นทุนไปเกิดในส่วนอื่นมากกว่านะคะไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายขายนะคะเราก็ควรจะวัดผลงานเขาในลักษณะของการเป็นศูนย์รายได้นะคะถัดมานะคะถ้าเป็นสาขาในต่างประเทศของบริษัทนะคะที่มีการผลิตเครื่องดื่มนะคะเราก็ไปตั้งโรงงานนะคะในประเทศนั้นๆ นะคะมีการดำเนินงานทั้งการจำหน่ายต่างๆนะคะเข้าไปนะคะค่อนข้างจะเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการวัดผลการดำเนินงานของผู้จัดการสาขานี้นะคะน่าจะเป็นอย่างไรนะคะเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องในหลายส่วนนะคะทั้งจัดจำหน่ายมีรายได้เกิดขึ้นต้นทุนในการผลิตนะคะแล้วก็มีการไปสร้างโรงงานนะคะมีการใช้เงินลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการวัดผลงานของหน่วยงานนี้น่าจะจัดให้เขาเป็นศูนย์ความรับผิดชอบนะศูนย์ความรับผิดประทานโทษขออนุญาตโทษทีค่ะอาจจะเริ่มเป็นศูนย์การลงทุนนะคะส่วนเป็นลักษณะของศูนย์การลงทุนละที่ถูกวัดผลงานทั้งเรื่องของเงินทุนที่ใช้ไปทั้งรายได้แล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะหน่วยงานสุดท้ายเนี่ยเราลองมาดูกันนะคะเราอาจจะเห็นสาขาต่างๆของบริษัทที่จำหน่ายอาหารนะคะมีสาขาตามศูนย์การค้าต่างๆทั่วไปหมดนะคะแต่ละร้านก็จะมีการตกแต่งร้านคล้ายๆกันนะคะมีเครื่องใช้ต่างๆคล้ายๆกันนะคะบริษัทผู้จัดการสาขานะคะประเภทนี้นะคะจะเป็นศูนย์ของรับผิดชอบประเภทไหนดีนะคะนะคะคำตอบนะคะก็น่าจะต้องวัดผลงานทั้งด้านรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จัดเป็นลักษณะของศูนย์กำไรนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่เป็นศูนย์การลงทุนนะคะอาจารย์ว่าถ้าสาขาลักษณะอย่างนี้เนี่ยการลงทุนเองนักมักจะมาจากสำนักงานใหญ่แล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในแต่ละสาขานะคะสาขาอาจจะมีการไปกำหนดการเช่าสถานที่ต่างๆแล้วก็ตกแต่งหน้าร้านมีเคาน์เตอร์มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการให้บริการ

นี่ไม่ได้ต่างกันมากในแต่ละสาขานะคะผู้บริหารสาขานั้นเนี่ยมักจะมาบริหารหลังจากที่สาขานั้นได้ถูกเปิดดำเนินงานนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เข้ามารับผิดชอบได้แล้วก็ควบคุมได้เนี่ยก็จะอยู่ที่รายได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะเราจึงควรวัดเขาในลักษณะของการเป็นศูนย์กำไรนะคะเมื่อเรากำหนดศูนย์ต่างๆได้แล้วนะคะผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยก็จะทราบว่าตัวเองจะถูกวัดผลงานอย่างไรนะคะทีนี้เมื่อเรามีศูนย์ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปเนี่ยนะคะหลายอย่างและต้นทุนเองไม่ได้เกิดขึ้นที่หน่วยงานนั้นๆเท่านั้นเองนะคะบางทีมันมีค่าใช้จ่ายหลายตัวนะคะที่เกิดขึ้นในส่วนกลางล่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้รวมกันด้วยหลายหน่วยงานนะคะมันจะมีหน่วยงานที่มาจากสำนักงานใหญ่บ้างนะคะที่จะกระจายต้นทุนให้กับสาขานะคะหรือในแต่ละสาขาก็ยังมีหลายแผนกงานนะคะซึ่งมีการใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายร่วมกันอยู่นะคะเป็นส่วนกลางนะคะเพื่อให้การวัดประเมินผลเองนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมนะคะต้นทุนส่วนนี้เนี่ยก็จะควรจะต้องถูกปันส่วนให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้แต่ละหน่วยงานทราบว่าเขามีค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องรับผิดชอบด้วยนี่เกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะคะต้นทุนที่นำมาปันส่วนนั้นเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อหลายๆหน่วยงานไม่ใช่เพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะเพราะนั้นการใช้เกณฑ์ในการปันส่วนเองก็ต้องเหมาะสมและเป็นธรรมกับแต่ละหน่วยงานที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนตัวนี้นะคะถ้าหากเราเลือกเกณฑ์ที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะหรือไม่เหมาะสมต่างๆพวกนี้นะคะเป็นหลักแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นตามมาได้นะเกิดขึ้นตามมาได้นะคะสังเกตได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะว่าถ้าบริษัทเองมีสาขา2สาขาคือสาขา1และสาขา2นะคะมีค่าใช้จ่ายมีรายได้นะคะถ้าเราดูสังเกตดูในนี้นะคะการจัดทำข้อมูลนะคะเราจะมีรายได้เกิดขึ้นนะคะของบริษัทซึ่งรายได้เกิดขึ้นของบริษัทนั้นมาจากสาขา2สาขารวมกันนะคะรายได้ที่มาจากสาขา1อยู่ 2,000 นะคะสาขา2อยู่ 1,000 รวมแล้วเป็นของทั้งบริษัทคือ 3,000 นะคะเราจัดแบ่งต้นทุนออกมานะคะเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรหรือต้นทุนผันแปรก่อนนะคะเราบอกว่าทำไมเราต้องแบ่งเพื่อให้เราสามารถได้เห็นกำไรส่วนเกินนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเรามีค่าใช้จ่ายผันแปรเองเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผันแปรไปตามยอดรายได้ถ้ารายได้มากค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็จะมากตามถ้ารายได้น้อยต้นทุนตัวนี้ก็จะน้อยตามนะคะเมื่อหักรายได้กับหากต้นทุนผันแปรไปแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะคะกำไรส่วนเกินเองนั้นมีความสำคัญมากก็คือว่ากำไรส่วนเกินนั้นหลังจากที่เรามียอดขายแล้วก็ต้นทุนผันแปรที่ต้องจ่ายผันแปรตามไปจากยอดขายนั้นแล้วเหลือออกมาเท่าไหร่นะคะซึ่งกำไรส่วนเกินนั้นจะนำไปชดเชยต้นทุนคงที่นะคะที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าเราขายแล้วหักต้นทุนแล้วกลายเป็นขาดทุนส่วนเกินเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเราบอกเราไม่ต้องคิดต่อละเพราะว่าแม้แต่ค่าใช้จ่ายผันแปรเองนะคะยอดขายยังไม่สามารถชดเชยได้หมดนะคะเราก็จะหยุดกิจการทันทีไม่ต้องมีการวัดผลงานละยังไงก็เป็นขาดทุนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่หน่วยงานเองเนี่ยสามารถทำกำไรส่วนเกินมาได้นะคะกำไรส่วนเกินนั้นจะนำมาชดเชยต้นทุนคงที่นะคะต้นทุนคงที่ในนี้เนี่ยแบ่งเป็นต้นทุนคงที่เฉพาะสาขาคือต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยตรงในแต่ละสาขานั้นนะคะเช่นเงินเดือนนะคะเงินเดือนของพนักงานที่อยู่ในแต่ละสาขาโดยตรงนะคะเราเรียกว่าเป็นต้นทุนเฉพาะนะคะสาขาไปนะคะหรือค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทนให้กับพนักงานในแต่ละสาขาเงินสวัสดิการที่เกิดขึ้นให้กับพนักงานในแต่ละสาขาไปนะคะหรือโฆษณาสินค้าหรือโฆษณาสาขาที่มีอยู่ในสาขานั้นๆโดยตรงนะคะเราเรียกว่าเป็นต้นทุนคงที่เฉพาะนะคะซึ่งบริหารผู้บริหารเองก็ต้องนำกำไรส่วนเกินมาจ่ายนะคะมาจ่ายตรงนี้แล้วก็ชดเชยได้นะคะเราจะเรียกว่ากำไรขาดทุนของสาขานะคะอันนี้เป็นกำไรขาดทุนของสาขาโดยตรงนะคะแต่ดูว่าผลงานดีไม่ดีเราก็อาจจะดูจากกำไรของส่วนนี้นะคะถ้าเท่าที่ดูตัวเลขแล้วเราจะเห็นว่าสาขาที่1มีกำไรส่วนนี้ออกมาที่500สาขาที่2ออกมาที่200นะคะเป็นกำไรของบริษัทอยู่ที่700นะคะต้นทุนคงที่บางตัวไม่ได้สามารถเฉพาะได้แต่ว่าเกิดขึ้นโดยรวมอย่างเช่นเงินเดือนของผู้จัดการสาขานะคะของบริษัทเองนะคะซึ่งดูแลทั้งสาขาหนึ่งและสาขาสองนะคะ

าจจะมีพนักงานส่วนกลางนะพนักงานบัญชีของบริษัทเองนะคะทำบัญชีให้ทั้งสาขา1และสาขา2นะคะเราถือว่าต้นทุนคงที่นั้นใช้ร่วมกันนะคะซึ่งจำเป็นต้องนำมาปันส่วนนะคะสมมติกรณีแรกนี้อาจารย์ว่าเราถ้าบริษัทเองใช้การปันส่วนเท่าๆกันเมื่อไหร่จำนวน500ตัวนี้นะคะจะถูกปันส่วนให้แต่ละสาขาจำนวน250นะคะคุณจะเห็นเลยว่าการ

คะจะเห็นว่าสาขา1ได้กำไรมา250แต่สาขา2จะขาดทุนทันทีนะคะเนื่องจากว่าเขามีกำไรของสาขาเพียงแค่200เท่านั้นเองนะคะถ้าเราดูกรณีนี้เนี่ยผู้บริหารของสาขาที่2น่ะก็จะถูกผลประเมินผลงานว่าดำเนินงานไม่ดีบริษัทอาจจะคิดยกเลิกสาขา2ไปก็ได้นะคะถ้าหากสมมติว่ามีการยกเลิกสาขา2ไปท่านลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทจะมีกำไรมากขึ้น50บาทหรือเปล่านะจริงๆแล้ว500ไม่ได้หายไปไหนนะคะถ้าเรายังยกเลิกสาขาที่2ไปเนี่ยต้นทุนคงที่ตรงส่วนกลางของบริษัทก็ยังคงอยู่คือ500บาทก็จะทำให้บริษัทนั้นต้องยก500บาทนั้นไปหักที่สาขาที่1ทั้งหมดนะคะเพราะนั้นในการดูข้อมูลอย่างนี้ถ้าปันส่วนโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดข้อสงสัยและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้นะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นกรณีนี้สาขา1เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเนื่องจากว่ามีรายได้สูงกว่านะคะแต่รับต้นทุนในการปันส่วนเท่าๆกันนะคะสาขา2ขาดทุนนะคะเนื่องจากว่ามีรายได้น้อยกว่านะคะถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีการปันส่วนใหม่สมมติเราดูตัวเลขนั้นข้างบนนั้นจะเหมือนกันมาหมดนะคะมาถึงกำไรขาดทุนของสาขานะคะสาขา1ก็ยังกำไร500สาขา2ก็ยังมีกำไรมา200นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูต้นทุนที่ส่วนกลางคือที่บริษัทถ้ามีการปันส่วนใหม่เกณฑ์ตัวนี้เนี่ยอาจารย์เรียกว่าติดตามสัดส่วนของรายได้สาขาไหนทำกำไรได้เยอะนะคะก็จะมีความสามารถในการรับต้นทุนได้สูงกว่านะคะสาขาไหนขนาดเล็กกว่ามีรายได้น้อยกว่านะคะก็จะรับต้นทุนไปน้อยกว่านะคะอาจารย์นำ500ตัวนี้มาปันส่วนใหม่ตามสัดส่วนของรายได้นะคะเพราะนั้นสาขา1เนี่ยก็จะรับต้นทุนในการปันส่วนนี้ไป2ใน3นะคะส่วนสาขา1ก็จะรับต้นทุนไป1ใน3นะคะพอเราเห็นตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยคุณว่ากำไรขาดทุนออกมาของแต่ละสาขาเนี่ยก็จะสามารถแสดงได้ว่าสาขา1มีกำไรเป็น167นะคะสาขา2ก็ยังมีกำไรไม่ขาดทุนเหมือนกรณีแรกนะคะเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ตัวนี้เราดูความสามารถในการรับต้นทุนนะคะของแต่ละสาขานะคะทุกสาขาก็จะมีกำไรเกิดขึ้นได้นะคะการทำอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสาขา2เองโดยตัวของเขาเนี่ยเขาสามารถทำรายได้มาชดเชยต้นทุนที่เกิดจากสาขาโดยตรงแล้วยังเหลืออีก200นะคะซึ่งไปช่วยจ่ายส่วนกลางนะจะว่ายังมีกำไรของสาขาอีก200ซึ่งสามารถไปช่วยจ่ายที่ส่วนกลางได้นะคะเพราะนั้นการปันส่วนโดยวิธีนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นผลการดำเนินงานนะคะที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ผู้บริหารสามารถเอาไปประเมินผลได้ถูกต้องมากกว่านะคะเพราะนั้นการปันส่วนต้นทุนเนี่ยนอกจากตัวอย่างที่อาจารย์พูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถเอาต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมาแบ่งได้อีกประเภท2ประเภทด้วยกันนะคะเราเรียกว่าต้นทุนที่ควบคุมได้กับต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้นะคะเพราะนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นในสาขานะที่เราต้นทุนที่เกิดเฉพาะต้นทุนคงที่เฉพาะสาขานั้นเนี่ยนะคะเรายังมาแบ่งได้อีกนะคะว่าเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้นะคะคำว่าควบคุมได้เองเนี่ยเราดูที่ว่าใครควบคุมนะคะถ้าหัวหน้าส่วนงานนะคะในส่วนงานนั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้เกิดจำนวนเท่าไหร่นะมากหรือน้อยไปเนี่ยนะคะตัดสินใจได้เปลี่ยนแปลงได้นะโดยการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนงานนั้นนะคะเราจะเรียกว่าผู้บริหารนั้นสามารถควบคุมต้นทุนตัวนี้ได้นะคะแต่ในทางตรงข้ามนะคะถ้าผู้บริหารเองไม่สามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้เกิดจำนวนมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยผู้บริหารต้องรับไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะไม่สามารถทำให้เกิดมากหรือน้อยได้นะเราก็จะเรียกต้นทุนตัวนี้ว่าต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้นะคะต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้นั้นเนี่ยนะคะเป็นต้นทุนของสาขาเช่นกันนะคะซึ่งเราก็จะนำมาประเมินผลงานด้วยนะคะนี้ถ้าลองดูว่าถ้าเราประเมินผลงานขอยกตัวอย่างนะคะว่าการประเมินผลงานของศูนย์กำไรเองนั้นเราดูจากรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะมีความยุ่งยากในการประเมินผลงานเนี่ยมากกว่าศูนย์

ต้นทุนและก็ศูนย์รายได้นะคะถ้าหากว่าเป็นศูนย์ต้นทุนเมื่อไหร่เนี่ยก็เพียงแต่เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะคะกับต้นทุนตามงบประมาณนะคะหรือต้นทุนตามมาตรฐานก็จะได้ผลงานแล้วว่าดีไม่ดีนะคะถ้าหากว่าเป็นศูนย์รายได้ก็เช่นกันค่ะเอารายได้ที่ผู้บริหารสามารถหามาได้เนี่ยเปรียบเทียบกับรายได้ตามงบประมาณหรือรายได้ตามเป้าหมายนะคะก็จะทราบว่าทำงานได้ดีหรือไม่ดีนะคะส่วนถ้าหากว่าเป็นศูนย์กำไรเองนั้นต้องจัดทำกำไรขาดทุนของส่วนงานนั้นๆ นะคะซึ่งเราก็จะนำมารายงานนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นรายงานของส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะผลการปฏิบัติงานนะคะรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์กำไรนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างของบริษัทใหญ่คือบริษัทคลองหลวงนะคะจำกัดนะคะบริษัทคลองหลวงเองนั้นยังแยกเป็น2สาขานะคะเรียกว่าสาขาอุบลกับสาขานครราชสีมานะคะในแต่ละสาขาก็จะมีกำไรขาดทุนของเขาเองนะคะเกิดขึ้นนะคะถ้ามีการดูย่อยลงไปอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะของสาขาอุบลเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานย่อยเข้าไปด้วยว่าเขาแบ่งนะคะเป็นห้องอาหารออร์แกนิกนะคะบริษัทคลองหลวงเองนั้นมีการดูแลผู้ป่วยนะคะผู้สูงอายุต่างๆนะคะเพราะนั้นเขาก็แบ่งแผนกงานภายในของเขาด้วยว่าเป็นลักษณะของห้องอาหารนะคะห้องอาหารที่ให้ดูแลให้บริการทั้งผู้ป่วยภายในแล้วก็ให้กับลูกค้าทั่วไปภายนอกที่อาจจะสนใจในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยนะคะที่มาอยู่ที่ศูนย์นะคะแล้วก็มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอกจากนี้นะคะเราก็ยังแบ่งส่วนงานอีกเป็นศูนย์กายภาพบำบัดนะคะที่ดูแลผู้ป่วยภายในของสาขาและก็อาจจะให้บริการแก่ผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านได้นะคะหรือผู้ป่วยภายนอกนะคะเพราะนั้นพอแบ่งลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะหรือกำไรขาดทุนนะคะของทั้งสาขาของทั้งหน่วยงานย่อยภายในแล้วก็มาของที่บริษัทนะคะถ้าเราดูตัวเลขด้วยกันนะคะเราจะเห็นว่าบริษัทคลองหลวงมีรายได้นะคะ 41,000 นะคะมันมาจากกำไรและทันโทษค่ะรายได้ของสาขาอุบล 25,000 แล้วก็รายได้ของนครราชสีมา 16,000 นะคะรวมกันแล้วก็จะเท่ากับของบริษัท 41,000 นะคะทีนี้ของสาขาอุบลเองที่มีรายได้ 25,000 นั้นเนี่ยมาจากไหนบ้างนะคะก็จะมาจาก3หน่วยงานย่อยที่อยู่ภายในนะคะก็คือมาจากห้องอาหารออร์แกนิกนะคะ1,400นะคะแล้วมาจากศูนย์ดูแลผู้ป่วยอีก1,200แล้วก็มาจากศูนย์กายภาพบำบัดอีก 4,400 นะคะรวมกันแล้วนะคะทั้ง3หน่วยงานย่อยนั้นเนี่ยนะคะก็จะมาเป็นของสาขาละยอดขายนะคะยอดรายได้ของสาขาอุบลอยู่ที่ 2,500 นะคะตัวเลขอื่นๆก็ในทํานองเดียวกันนะคะมาเรื่อยๆนะคะทีนี้ในการทำรายงานผลการปฏิบัติงานอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมีการนำรายได้มาแล้วก็หักด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายผันแปรเป็นกำไรส่วนเกินของส่วนงานนะของทั้งบริษัทคำว่าส่วนงานนั้นถ้าเราวัดผลงานของบริษัทส่วนงานก็คือบริษัทถ้าเราวัดส่วนงานเป็นสาขานะคะก็คือสาขาอุบลสาขานครราชสีมานะคะสาขาก็จะเป็นส่วนงานละที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะคะถ้าเราดูหน่วยงานย่อยลงไปห้องอาหารออร์แกนิกก็อาจจะเป็นส่วนงานที่เรากำลังประเมินผลงานอยู่นะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็ใช้คำว่าส่วนงานนะคะกำไรส่วนเกินนะคะที่ได้มาเองนั้นนะคะก็จะนำไปเปรียบเทียบนะคะเอาไปชดเชยกับต้นทุนนะคะทีนี้ต้นทุนเฉพาะสาขาเองเนี่ยเราก็จะแยกได้นะคะว่าเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้นะคะกับต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้นะคะต้นทุนที่ควบคุมได้นะคะของห้องอาหารออร์แกนิกเองเนี่ยก็จะหมายถึงผู้จัดการห้องอาหารสามารถตัดสินใจว่าให้เกิดเท่าไหร่นะจะจ้างเงินเดือนพนักงานมาอยู่ประจำห้องอาหารเท่าไหร่นะคะส่วนเงินเดือนของผู้จัดการห้องอาหารออร์แกนิกเองเนี่ยจะกลายเป็นต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้นะคะของผู้จัดการห้องอาหารออร์แกนิกเพราะเขาไม่สามารถกำหนดนะกำหนดได้ว่าตัวเองอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะแต่เงินเดือนของผู้จัดการห้องอาหารออร์แกนิกนั้นเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่คู่ได้ของผู้จัดการสาขาอุบลเพราะผู้จัดการสาขาอุบลเนี่ยจะเป็นคนที่จัดจ้างนะคะเป็นคนที่กำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้จัดการในแต่ละส่วนงานย่อยของเขาเองนะคะก็คือห้องอาหารออร์แกนิกหรือผู้จัดการ

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์กายภาพบำบัดนะคะเป็นต้นนะคะเพราะนั้นควบคุมได้ของคนหนึ่งเนี่ยอาจจะควบคุมไม่ได้ของอีกคนหนึ่งนะอยู่ที่ระดับของเขาเองนะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์พูดไปว่าเงินเดือนของพนักงานที่อยู่ในห้องอาหารออร์แกนิกเองนั้นผู้จัดการห้องอาหารควบคุมได้นะคะแต่เขาจะควบคุมเงินเดือนของตัวเองไม่ได้นะคะเงินเดือนของผู้จัดการห้องอาหารก็จะเป็นต้นทุนที่ผู้จัดการสาขาอุบลควบคุมได้เป็นต้นนะคะเมื่อเราหักต้นทุนนะคะที่ควบคุมได้แล้วเราจะเรียกตัวนี้ว่ากำไรของส่วนงานที่ควบคุมได้นะผู้บริหารในส่วนงานนั้นๆเนี่ยสามารถทำให้เกิดมากเกิดน้อยได้นะคะนี้เราก็จะได้ตัวเลขออกมานะคะว่าเป็นกำไรของแต่ละส่วนงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากกำไรตัวนี้มาเนี่ยเราก็จะหักด้วยต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้นะคะของผู้บริหารส่วนงานนั้นนะคะเพราะนั้นผู้ส่วนงานแต่ละส่วนงานเนี่ยมีต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้เข้าไปด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของค่าเสื่อมราคานะคะเงินเดือนของห้องอาหารกรณีเองเนี่ยสมมติต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ของเขาเนี่ยนะคะก็จะได้แก่เงินเดือนของผู้จัดการห้องอาหารเองนะคะอาจจะมีเรื่องของการตกแต่งห้องอาหารนะลงทุนไปในเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆในห้องอาหารเองนะคะการตัดสินใจเลือกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินใจของผู้จัดการสาขานะคะเพราะนั้นผู้จัดการห้องอาหารออร์แกนิกก็จะกลายเป็นว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเขาเลยนะคะแต่เขาก็ต้องถูกนำมาวัดด้วยนะคะเพราะนั้นเนื่องจากว่ามันถ้าไม่นำมาด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าต้นทุนไม่ครบถ้วนนะคะเพราะนั้นในส่วนงานย่อยต่างๆเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้เข้ามารวบรวมเข้ามาหักด้วยนะคะหลังจากที่หักด้วยต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นกำไรขาดทุนของส่วนงานนะกำไรขาดทุนของส่วนงานแต่ละส่วนงานในขณะนี้ก็ยังดูนะคะว่ามีกำไรบ้างขาดทุนบ้างนะคะหลังจากที่เราได้กำไรขาดทุนของส่วนงานแล้วนะคะเราจะได้ต้นทุนคงที่ร่วมที่เราต้องนำมาแสดงรวมกันไว้นะคะในการประเมินผลงานเองแล้วเนี่ยนะคะเราไม่นิยมที่จะปันส่วนต้นทุนร่วมที่เกิดขึ้นนะคะอย่างปัญหาที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ว่าถ้าเราเลือกใช้เกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมเมื่อไหร่เนี่ยบางส่วนงานอาจจะรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำนำไปใช้ผิดออกมาได้ด้วยนะคะเพราะนั้นพอเราทำรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วเนี่ยเรามักนิยมที่จะเอาต้นทุนร่วมที่เกิดขึ้นจากส่วนกลางนะคะเอามาไว้ที่ส่วนกลางนะคะไม่ปันส่วนให้กับหน่วยงานย่อยไปนะคะเพราะนั้นในท่านนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยสาขาอุบลสาขานครราชสีมาเองก็จะมีกำไรอยู่นะคะตัวบริษัทโดยรวมเนี่ยก็ยังมีกำไรอยู่นะคะเราลองพิจารณาดูนะคะว่าส่วนงานไหนตอนนี้เนี่ยดูการดูเบื้องต้นสุดแล้วเนี่ยนะคะส่วนงานไหนน่าจะมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่บ้างคะเราจะเห็นตรงกันไหมคะว่าศูนย์กายภาพบำบัดของสาขาอุบลนั้นเนี่ยจะมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนการใส่วงเล็บไว้เนี่ยคือขาดทุนนะคะมีรายได้หลังจากที่หักต้นทุนที่เกี่ยวข้องที่เข้าผู้จัดการควบคุมได้แล้วนะคะ20นะคะกลับมาหักต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ออกไป600นะคะทำให้ส่วนงานนี้ขาดทุนนะคะเป็น480นะคะถ้าท่านเป็นผู้บริหารคือบริษัทเนี่ยในระดับบริษัทเองเนี่ยนะคะท่านอาจจะต้องให้ความใส่ใจสนใจเข้าไปละและแม้แต่สาขาอุบลนะคะผู้จัดการสาขาอุบลเองก็ต้องให้ความสนใจกับศูนย์กายภาพบำบัดละนะคะต้องทำอะไรบ้างนะคะอาจจะต้องไปดูแล้วว่าต้นทุนตัวไหนนะคะที่มากเกินไปมีต้นทุนที่ไม่จำเป็นไหมนะคะเรามีคนงานที่ว่างอยู่นะคะโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือหารายได้กี่มากน้อยนะคะหรือต้องไปหารายได้เข้ามาเพิ่มเติมนะคะเพราะนั้นการให้บริการที่แค่ที่ศูนย์ให้กับบริการกับผู้ป่วยที่อยู่ภายในศูนย์ของเราเองเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอละนะคะเราอาจจะต้องไปคิดหาหนทางอย่างอื่นได้ว่าจะหารายได้เข้ามาโดยการที่จะให้ไปบริการที่บ้านหรือเปล่านะคะหรือเปิดให้บริการกับบุคคลภายนอกเข้ามาด้วยนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งละนะคะที่ผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารของบริษัทเองต้องไปใส่ใจ

0: ให้บริการเข้าไปด้วยนะคะเราลองมาดูนะคะอาจารย์บอกว่าหลังจากที่เราดูรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วมีกำไรเกิดขึ้นหลายตัวมากนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์ประเมินผลงานเนี่ยอาจารย์อาจจะประเมินผลงานได้2 อย่างด้วยกันคือประเมินผลงานของส่วนงานนะคะในนี้ก็คือสาขาละนะคะหรือหน่วยงานย่อยนะคะอาจารย์ยกสาขามาเป็นหลักละกันนะมาเป็นตัวอย่างอาจารย์ว่าบริษัทคลองหลวงถ้าเรามีสาขาคือสาขาอุบลนะคะกับสาขานครราชสีมาคำถามแรกที่อยากจะถามเนี่ยก็คือสาขาใดนะคะที่จะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าอีกสาขาหนึ่งคำตอบนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นสาขานครราชสีมาทำไมเป็นสาขานครราชสีมานะคะเพราะเหตุผลถ้าเราย้อนกลับไปดูที่สาขานครราชสีมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสาขานี้สามารถทำกำไรได้500นะ500หน่วยด้วยกันนะคะในขณะที่สาขาอุบลเองเนี่ยจะทำกำไรได้เพียงแค่200เท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นต้องยอมรับนะคะว่าสาขานครราชสีมาเองนั้นเนี่ยเขาสามารถทำรายได้มาหักต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะทั้งควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นั้นเนี่ยแล้วเนี่ยสามารถเหลือกำไรให้กับบริษัทได้มากกว่าสาขาอุบลนะคะเพราะนั้นสาขานครราชสีมาก็จึงเป็นสาขาที่มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่านะคะคำถามที่สองอาจารย์เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนมาถามถึงผู้บริหารนะคะผู้บริหารของสาขาใดนะคะระหว่างสาขาอุบลกับสาขานครราชสีมานะคะน่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคราวนี้คำตอบอาจจะเปลี่ยนต่างกันไปละนะคะคำตอบตัวนี้น่าจะเป็นผู้บริหารสาขาอุบลราชธานีนะคะสาขาอุบลราชธานีละทำไมไม่เหมือนอันแรกนะคะอาจารย์ว่าเหตุผลที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยเราพิจารณาจากกำไรของส่วนงานที่ควบคุมได้นะที่ควบคุมได้นะคะถ้าเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยเราดูตัวเลขเราจะเห็นว่าสาขาอุบลเองเนี่ยสามารถทำกำไรที่ส่วนงานควบคุมได้เนี่ยเป็น 2,060 นะคะมากกว่าสาขานครราชสีมาที่ทำได้ที่แค่ 1,700 เท่านั้นเองนะคะ 1,700 นะคะตรงนี้ต้องแสดงถึงฝีมือของผู้บริหารโดยตรงนะคะโดยตรงแล้วว่าเขาในสิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้ทั้งการหารายได้นะคะแล้วก็การที่เรามีต้นทุนที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาสามารถทำได้มากกว่านะคะส่วนกำไรของส่วนงานเขาเนี่ยเนื่องจากเขามีต้นทุนที่เขาควบคุมไม่ได้นะคะไม่สามารถไปแสดงฝีมืออะไรตรงนั้นได้เลยเนี่ยนะคะที่ถูกหักมากกว่านะคะถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเราสามารถตอบได้ว่าการประเมินผลงานนั้นเราประเมินทั้งหน่วยงานนะและทั้งผู้บริหารด้วยกำไรที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นหน่วยงานเราจะดูจากกำไรของส่วนงานซึ่งหักต้นทุนทุกอย่างนะคะที่ของเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นแล้วนะคะแต่สำหรับผู้บริหารเองเราจะประเมินจากผลงานที่ผู้บริหารควบคุมได้เท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าหากมีหน่วยงานเองขนาดใหญ่มากบางทีเราไม่เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในยกตัวอย่างสาขาอุบลสาขาอุบลมีกำไรกำไรทั้งส่วนงานตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเรายกยอดมาดูนะคะเราจะเห็นว่าหน่วยงานเองนั้นมีกำไรส่วนเกินของหน่วยงานทั้ง3หน่วยงานย่อยนะคะแต่พอมาหักต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่เกิดขึ้นของเฉพาะของหน่วยงานทั้งควบคุมได้ควบคุมไม่ได้แล้วนะคะเราจะมาเจอว่าศูนย์กายภาพบำบัดนั้นมีผลประกอบการเป็นขาดทุนนะคะอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าผู้บริหารเองบางครั้งเราแยกระดับสาขาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องแยกระดับย่อยลงมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วถึงสามารถที่จะนำไปบอกต่อได้นะคะใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะก็ฝากข้อมูลอย่างนี้ไว้ว่านักศึกษาหลังจากที่ไปดูเรื่องของการประเมินผลงานแล้วเนี่ยอาจจะแยกย่อยลงมาเพื่อให้เราทราบปัญหาได้ในระดับย่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะดูเรื่องต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าต้นทุนใดนะคะที่ควบคุมได้ควบคุมไม่ได้เป็นต้นนะคะจากตัวอย่างการวิเคราะห์ต่างๆที่อาจารย์กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ลองนำไปทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะว่าในการแบ่งส่วนงานเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้ทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะคะแล้วก็ต้นทุนที่มาเกี่ยวข้องก็จะมีหลายอย่างนะคะเราก็ลองไปพิจารณาดูนะคะ
1: ที่ฟังจบไปนะคะเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่13ตอนนี้ไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่14เรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์สิทธิโชคสกุลชัยตอนนี้ท่านพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ชมนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของชุดวิชา30208นะครับก็คือการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยในปัจจุบันในปัจจุบันเราต้องยอมรับนะครับว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันมีบทบาทมากที่จะทำให้องค์กรหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแต่เดิมเราอาจจะมองว่าความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ความสามารถของคนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเองเนี่ยเนื่องจากตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเครื่องอำนวยความสะดวกทำให้กิจการได้สารสนเทศที่ดีแล้วก็เอามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เหมาะสมเพราะนั้นเนี่ยกิจการในปัจจุบันเนี่ยก็เลยต้องมาให้ความสำคัญกับตัวสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหารของกิจการนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวระบบสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยผมขออนุญาตเล่าเรื่องความหมายของคำสามคำนี้นะครับก็คือคำว่าข้อมูลสารสนเทศแล้วก็ระบบสารสนเทศนะครับตัวข้อมูลนะครับหมายถึงข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมมาได้แล้วก็เป็นเพียงสิ่งบอกเหตุนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่มีความหมายนะครับหรือว่าไม่มีประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับเป็นเพียงข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้นำไปวิเคราะห์หรือประมวลผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้เพราะนั้นตัวข้อมูลเองเนี่ยก็อาจจะมีแหล่งที่มาทั้งจากภายนอกกิจการหรือภายในกิจนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าข้อมูลนะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่าสารสนเทศนะครับสารสนเทศก็จะหมายถึงข้อมูลนะครับที่ผ่านการประมวลผลแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจหรือนำไปใช้งานนะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าระบบสารสนเทศนะครับหรือเราเรียกมันว่า information system ที่เราเรียกว่าตัวย่อว่า IS นะครับก็หมายถึงระบบงานที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้งานนะครับเพราะนั้นนักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะครับกับข้อมูลคำนิยามของคำว่าข้อมูลสารสนเทศแล้วก็ระบบสารสนเทศแล้วนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่ามันมีความข้อมูลกับสารสนเทศน่ะมันมีความสำคัญสัมพันธ์กันในแผนภาพนี้นะครับก็คือตัว data ซึ่งเป็นข้อมูลดิบนะครับหรือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับที่รวบรวมได้ซึ่งมันอาจจะยังไม่มีประโยชน์ที่ผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยจะเอาไปใช้ในการตัดสินใจเพราะนั้นเพื่อให้มันเกิดสารสนเทศทางด้านขวามือก็คือตัว output ให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจทั้งผู้บริหารทั้งผู้ใช้ข้อมูลภายในภายนอกเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการประมวลผลหรือเรียกว่า processing ซึ่งกระบวนการประมวลผลก็อาจจะอยู่ในรูปของการจัดเรียงนะครับหรือว่าอยู่ในรูปของการจัดกลุ่มนะครับก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์กับการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้ซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นภาพที่นักศึกษาเคยคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือข้อมูลผ่านกระบวนการประมวลผลนะครับเพื่อจะให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานนะครับเมื่อนักศึกษาได้รับทราบความหมายของคำทั้ง3คำเมื่อสักครู่รวมทั้งความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลดิบแล้วก็สารสนเทศซึ่งเป็นเอาท์พุตนะครับที่ได้จากการประมวลผลเราไปใช้ประโยชน์นะครับเราก็ขอขยับมาที่เนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะตรงกับชื่อหน่วยของหน่วยนี้นะครับก็คือความหมายของระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับเราเรียกมันว่า Accounting Information System นะครับหรือโดยทั่วไปเราก็จะเรียกมันโดยย่อว่า AIS นะครับซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับให้เป็นสารสนเทศทางการบัญชีที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้นะครับซึ่งผู้ใช้เองเนี่ยฮะผู้ใช้สารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนั่นเองนะครับก็คือกลุ่มผู้ใช้ภายในกิจการนะครับกับกลุ่มผู้ใช้ภายนอกกิจการผู้ใช้ภายในกิจการหมายถึงใครนะครับก็หมายถึงผู้บริหารนั่นเองนะครับซึ่งในผู้บริหารก็อาจจะแบ่งเป็นระดับต่างๆก็คือระดับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับซึ่งตัวสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ภายในหรือผู้บริหารทั้ง3ระดับเนี่ยก็จะมีลักษณะหรือมีรูปแบบนะครับที่แตกต่างกันซึ่งผมจะเรียนให้นักศึกษาทราบในลำดับถัดไปนะครับกับผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าผู้ใช้ภายนอกกิจการนะครับผู้ใช้ภายนอกกิจการนะครับก็คือนอกเหนือจากผู้บริหารของเรานะครับก็คืออาจจะเป็นเจ้าหนี้นะครับนักลงทุนนะครับหรือผู้ให้สินเชื่อนะครับอาจจะรวมถึงลูกค้าของกิจการอาจจะรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะครับก็เอาข้อมูลนั้นไปใช้ได้ซึ่งเราเรียกว่าผู้ใช้ภายนอกกิจการนะครับเพราะนั้นตัวระบบสารสนเทศทางบัญชีซึ่งเขาจะแปลงนะครับข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับให้เป็นตัวสารสนเทศที่มีประโยชน์เนี่ยมันอาจจะผ่านกระบวนการแปลสภาพหรือกระบวนการประมวลผลเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะทำด้วยมือหรือด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่ก็ยังคงมีหน้าที่ที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะทำด้วยระบบมือหรือระบบคอมพิวเตอร์ก็คือยังคงมีหน้าที่ที่เหมือนกันก็คือมีการรวบรวมนะครับมีการบันทึกมีการประมวลมีการเก็บรักษาแล้วก็มีการจัดทำรายงานสารสนเทศนะครับคราวนี้เราลองดูรายละเอียดปีกย่อยนิดหน่อยนะครับก็คือว่าในหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างของระบบ AAS นะครับก็คือระบบของการรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เรียกว่า input นั่นเองนะครับก็คือเป็นการเอาข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมารวบรวมนะครับแล้วก็ให้ได้เพื่อให้ข้อมูลนั้นมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับก่อนที่จะไปประมวลผลนะครับแล้วผ่านขั้นตอนต่อไปก็คือการประมวลผลนะครับซึ่งการประมวลผลเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ในรูปของการจัดประเภทนะครับหรืออยู่ในรูปของการจัดเรียงนะครับหรืออยู่ในรูปของการจัดกลุ่มหรือรูปของการคำนวณการสรุปผลหรือการเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่2คือการประมวลผลนะครับส่วนหน้าที่ที่3เป็นเรื่องของการเก็บรักษานะครับก็คือเมื่อข้อมูลซึ่งมันผ่านการประมวลผลแล้วแล้วก็เอาได้เป็นตัวสารสนเทศซึ่งเป็นเอาท์พุตแล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกเอาไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปลอดภัยและสุดท้ายก็คือการจัดทำรายงานสารสนเทศนะครับเพื่อเอาเอาท์พุตนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งรายงานก็อาจจะมีรูปแบบหรือมีลักษณะที่แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ข้อมูลอาจจะเป็นคนบอกนะครับหรือเป็นคนกำหนดว่าต้องการข้อมูลหรือต้องการสารสนเทศที่เอาไปใช้ตัดสินใจเนี่ยในรูปแบบใดนะครับคราวนี้ส่วนประกอบนะครับของระบบสารสนเทศนะครับเมื่อสักครู่นักศึกษาได้เห็นกระบวนการใช่ไหมครับคราวนี้มาดูว่าส่วนประกอบของระบบสารสนเทศมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบที่หนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะครับในการออกแบบระบบสารสนเทศนะครับทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศทางบัญชีหรือว่าสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือต้องทราบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการออกแบบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเป้าหมายและวัตถุประสงค์เนี่ยจะได้จากใครนะครับคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีมากนะครับก็คือตัว user นะครับหรือว่าผู้ใช้ระบบเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรบ้างต้องข้อมูลที่จะมาใช้ในการประมวลผลนะครับแล้วก็สารสนเทศที่เขาต้องการนะครับเป็นยังไงเพราะนั้นเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการออกแบบสารสนเทศนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรเช่นต้องการได้ระบบบัญชีลูกหนี้เพื่อทำการบันทึกบัญชีลูกหนี้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เรียกเก็บทันเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นส่วนประกอบต่อไปก็คือข้อมูลเข้านะครับหรือว่าตัว input นะครับเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัวระบบที่สร้างมานั้นเนี่ยตัวข้อมูลนำเข้าเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของอะไรหรือมีลักษณะเช่นใดบ้างนะครับองค์ประกอบถัดไปก็คือตัวอุปกรณ์ในการประมวลผลนะครับก็คือจะใช้ในการจัดเรียงข้อมูลจัดจำแนกหรือว่าเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็คือต้องใช้อุปกรณ์นะครับแล้วส่วนประกอบถัดไปก็คือตัว output นะครับหรือว่าข้อมูลออกนะครับก็คือตัวสารสนเทศที่เราได้จากการจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับเมื่อได้ตัว output แล้วปัจจัยหรือองค์ประกอบส่วนประกอบตัวต่อไปก็คือการป้อนกลับนะครับเพราะว่าตัวสารสนเทศที่ผลิตออกมานั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องการรู้ว่ามันถูกต้องตรงตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วเนี่ยมันตรงไหมนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องการเอาข้อมูลป้อนกลับเนี้ยไปใช้ในการแก้ไขนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวขั้นตอนของการประมวลผลนะครับหรือขั้นตอนของข้อมูลเข้าก็ได้เพราะนั้นเราก็จะเอาตัวป้อนกลับหรือตัวฟีดแบ็กเนี่ยกลับไปแก้ไขนะครับเพื่อจะให้สุดท้ายเนี่ยได้สารสนเทศที่ถูกต้องแล้วก็ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะครับส่วนประกอบต่อไปก็คือการเก็บรักษาข้อมูลนะครับก็อย่างที่เรียนว่าตัวข้อมูลตัวสารสนเทศที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันได้ออกมาแล้วเนี่ยมันถือว่ามี ค่านะครับเราถือว่ามันเป็นตัวสินทรัพย์ที่มีประโยชน์สำหรับการดำเนินงานตัวหนึ่งเพราะนั้นมันก็ต้องเก็บรักษาข้อมูลให้ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับอาจจะมีการกำหนดเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงนะครับว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นได้บ้างนะครับองค์ประกอบต่อไปของระบบสารสนเทศก็คือต้องมีคำสั่งขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการออกแบบระบบเนี่ยก็จะมีการเขียนขั้นตอนเขียนคู่มือนะครับเพื่อที่อย่างน้อยที่สุดก็คือเอาไว้ใช้อ้างอิงเอาไว้ใช้ในการแก้ปัญหานะครับส่วนประกอบต่อไปซึ่งขาดไม่ได้ก็คือตัวผู้ใช้นะครับเพราะว่าคนเนี้ยจะเป็นคนใช้งานระบบสารสนเทศทางบัญชีซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็อาจจะรวมถึงผู้ดูแลระบบด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องช่วยในการบำรุงรักษาหรือช่วยในการแก้ปัญหานะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องการควบคุมแล้วก็รักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้เลยในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพราะว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับคราวนี้ตัวหน้าที่นะครับหน้าที่อย่างที่เรียนนะครับว่าไม่ว่าจะประมวลผลด้วยมือหรือประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับตัวระบบสารสนเทศทางบัญชีหรือเราเรียกว่า AAS เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่อยู่ด้วยกัน5ประการนะครับ1ก็คือทำการรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วรวบรวมข้อเท็จจริงได้แล้วก็ไปผ่านขั้นตอนของการประมวลผลนะครับซึ่งการประมวลผลอาจจะอยู่ในรูปของการจัดเรียงอย่างที่ผมเรียนให้นักศึกษาทราบนะครับการเปรียบเทียบการจัดกลุ่มการจัดประเภทนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่2นะครับส่วนหน้าที่ที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการกับข้อมูลนะครับซึ่งการจัดการข้อมูลนะครับก็จะมีกิจกรรมย่อยๆลงไปอีกใน3กิจกรรมก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลก็ได้หรือเก็บอยู่ในรูปของฐานข้อมูลก็ได้เพื่อที่จะเอาไปใช้อ้างอิงในอนาคตต่อไปนะครับในกิจกรรมของการจัดการข้อมูลก็จะมีกิจกรรมย่อยเรื่องการปรับปรุงข้อมูลนะครับตัวปรับปรุงข้อมูลก็คืออาจจะมีการอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสุดท้ายก็เป็นการค้นคืนหรือการดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมย่อยนะครับในกิจกรรมของหรือในหน้าที่ของการจัดการข้อมูลนะครับหน้าที่ต่อไปคือการควบคุมข้อมูลแล้วก็รักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะครับนะก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเนี่ยอยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับ1ก็คือเพื่อรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์นะครับซึ่งตัวสินทรัพย์เนี้ยได้รวมถึงข้อมูลนะครับแล้วก็สารสนเทศของสิ่งที่เราได้จากการประมวลผลด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความจำเป็นมากในการดำเนินธุรกิจเพราะนั้นเราก็จะถือว่ามันเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งเพราะนั้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือดูแลความปลอดภัยให้กับชุดข้อมูลแล้วก็สารสนเทศนั้นนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดควบคุมนะครับก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีการประมวลผลที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ที่4นะครับส่วนหน้าที่สุดท้ายนะครับก็คือการจัดทำสารสนเทศนะครับก็คือเมื่อได้สารสนเทศแล้วก็เอาไปจัดทำรายงานแล้วก็เสนอให้กับผู้ที่ใช้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์นะครับตามวัตถุประสงค์ซึ่งเขาต้องการนะครับประเด็นถัดไปก็คือว่าเมื่อนักศึกษาทราบแล้วว่าไอ้ตัวสารสนเทศเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาข้อมูลนะครับนำข้อมูลผ่านกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้ตัวสารสนเทศหรือเอาท์พุตนะครับประเด็นที่นักศึกษาต้องทราบต่อไปคือว่าแล้วสารสนเทศที่มันมีประโยชน์ต่อการใช้เนี่ยนะครับหรือมีประโยชน์ในการตัดสินใจเนี่ยมันมีลักษณะข้อลักษณะอะไรบ้างนะครับ1ก็คือต้องเกี่ยวสารสนเทศที่ทำได้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อันนี้เป็นลักษณะที่1นะครับลักษณะที่2ก็ต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลมันไม่น่าเชื่อถือนะครับมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในการเอาสารสนเทศนั้นเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจนะครับสารสนเทศต้องมีลักษณะสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับก็คือเมื่อเราต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างแน่นอนผู้บริหารต้องการสารสนเทศที่ครอบด้านนะครับก็คือได้ข้อมูลได้สารสนเทศมาครบถ้วนก่อนที่เขาจะทำการตัดสินใจนะครับข้อมูลนั้นต้องทันนะครับข้อมูลนั้นต้องทันเวลาก็แปลว่าข้อมูลถ้ามาช้านะครับหรือสารสนเทศนั้นประมวลผลแล้วได้มาช้าซึ่งการตัดสินใจนั้นมันอาจจะเป็นการตัดสินใจแบบทันทีทันใดหรือเรียลไทม์เพราะนั้นเนี่ยข้อมูลนั้นถ้าได้มาช้าก็จะถือว่าไม่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่ได้จะต้องสามารถทันเวลาสำหรับผู้บริหารเอาไปใช้หรือว่าผู้ใช้ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจได้นะครับลักษณะต่อไปก็คือต้องแสดงเป็นจำนวนได้นะครับการแสดงเป็นจำนวนมันมีความชัดเจนนะครับว่ามันคือเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าเขาบอกว่า มีลูกค้ามีความพึงพอใจมากนะครับซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่แต่ถ้าเราลองแสดงเป็นจำนวนเช่นมีความพึงพอใจ 4.5 นะครับจากคะแนน5อย่างเงี้ยก็มันทำให้แสดงออกมาเป็นจำนวนแล้วสารสนเทศนั้นน่าจะมีประโยชน์สำหรับการใช้งานมากกว่านะครับลักษณะต่อไปคือตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับแล้วก็สามารถเข้า

0: ใจได้แล้วก็สามารถไปเปรียบเทียบกันได้เพื่อให้ทำให้การตัดสินใจเนี้ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่านักศึกษาจะเห็นว่าตัวลักษณะสารสนเทศเนี่ยมันที่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่ได้กันหลายลักษณะคราวนี้คำถามที่ตามมาคือว่ามันจะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยได้ไหมสำหรับลักษณะสารสนเทศที่ดีนี้นะครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ทุกข้อเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารเองหรือว่าผู้ใช้ผู้พัฒนาระบบเองก็จะต้องมีการเทรดออฟหรือว่ามีการชั่งน้ำหนักดูว่าลักษณะข้อใดเนี่ยไม่มีความจำเป็นมากกว่านะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าจะเอาแบบสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับก็แปลว่าข้อมูลแบบสมบูรณ์ 100% เลยถูกต้อง 100% เลยแต่มาช้านะครับเห็นไหมเพราะนั้นมันก็จะไม่ได้เรื่องของทันเวลาซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่จะมาสารสนเทศที่ได้อาจจะมีความสมบูรณ์สัก 95% นะครับอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทั้ง 100% แต่เวลาได้ก็คือได้ข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจทันเวลาก็ถือว่ามีประโยชน์เพราะนั้นก็ต้องสิ่งสำคัญก็คือผู้พัฒนาระบบหรือผู้ใช้ก็ต้องทำการเทรดออฟดูนะครับหรือว่าทำการชั่งน้ำหนักดูว่าเราต้องการข้อไหนหรือลักษณะข้อไหนมากกว่ากันนะครับ
1: นักศึกษาและคุณผู้ชมคะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังการส่งเสริมกันต่อค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
9: กลับมาฟังการส่งเสริมกันต่อค่ะ
10: อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นผู้ใช้ภายในนะครับหรือผู้ใช้สารสนเทศภายในซึ่งเป็นผู้บริหารทั้ง3ระดับเนี่ยนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับก็จะมีความต้องการใช้สารสนเทศซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับก่อนอื่นก็มาดูว่าหน้าที่นะครับของผู้บริหารระดับต้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการควบคุมงานประจำวันหรือควบคุมการปฏิบัติการนะครับหรือที่เราเรียกว่างานรูทีนนะครับส่วนผู้บริหารระดับกลางก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการจัดการนะครับเป็นคนที่นำนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมาแปลงนะครับแล้วก็มาทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นแล้วส่วนผู้บริหารระดับสูงเองก็ทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์นะครับซึ่งแผนกลยุทธ์ก็เป็นแผนระยะยาว5ปี10ปีนะครับเพราะนั้นเนื่องจากภารกิจนะครับของผู้บริหารทั้ง3ระดับแตกต่างกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าลักษณะของสารสนเทศเนี่ยเพื่อจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนผู้บริหารทั้ง3ระดับเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยโดยมีปัจจัยเช่นแหล่งข้อมูลขอบเขตนะครับระดับของรายละเอียดความถี่ของการใช้นะครับและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องนะครับความถูกต้องแม่นยำแล้วก็รูปแบบที่ต้องการลองดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็นปัจจัยเรื่องแหล่งข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้นซึ่งเขาดูแลงานประจำวันนะครับข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากภายในซึ่งจะตรงกันข้ามกับผู้บริหารระดับสูงซึ่งเขาทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ให้กับกิจการข้อมูลนั้นส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งภายนอกนะครับแต่ถ้าเป็นระดับความละเอียดนะครับหรือถ้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเรื่องของระดับความละเอียดเนี่ยผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรต้องการข้อมูลในลักษณะที่เป็นการสรุปนะครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมานั่งอ่านรายละเอียดนะครับเพราะนั้นเราต้องได้เราต้องพัฒนาสารสนเทศที่จะสามารถทำให้ได้สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นการสรุปให้ผู้บริหารใช้เวลาน้อยในการที่จะอ่านและทำความเข้าใจซึ่งจะตรงกันข้ามกับผู้บริหารระดับต้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องการรายงานที่มีระดับของข้อมูลหรือระดับของงานเนี่ยรายละเอียดมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าผู้บริหารทั้ง3ระดับเองเนี่ยก็ต้องการสารสนเทศซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ ตั้งแต่เรื่องของแหล่งข้อมูลจนไปถึงรูปแบบที่ต้องการนะครับคราวนี้ในระบบสารสนเทศที่เราใช้ในองค์กรนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะครับว่าตัวระบบสารสนเทศนั้นแบ่งตามหน้าที่งานนะครับหรือระบบสารสนเทศนั้นแบ่งตามระดับของการบริหารองค์กรนะครับนี้เรามาดูด้านซ้ายมือก่อนนะครับก็คือระบบสารสนเทศที่แบ่งตามหน้าที่งานนะฮะอันนี้ก็คือแบ่งตามฟังก์ชันของการดำเนินธุรกิจเพราะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าตัวสารสนเทศระบบสารสนเทศที่แบ่งเนี่ยก็จะมีสารสนเทศทางการบัญชีนะครับก็คือฟังก์ชันหรือหน้าที่ทางการบัญชีระบบสารสนเทศทางการเงินทางการตลาดทางการผลิตหรือว่าระบบสารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย์นะครับอันนี้เป็นระบบสารสนเทศที่แบ่งตามหน้าที่งานของธุรกิจนะครับหรือถ้าเป็นคอลัมน์ทางขวามือนะครับในสไลด์นี้ก็คือเราแบ่งสารสนเทศตามระดับของการบริหารองค์กรนะครับก็จะมีตั้งแต่ระบบประมวลผลข้อมูลนะครับที่เราเรียกตัวย่อว่า TPS นะครับตัวระบบประมวลผลข้อมูลเนี้ยมันเป็นระบบพื้นฐานที่ตอบสนองนะครับให้กับผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้บริหารระดับต้นขององค์กรนะครับก็คือจะใช้งานประจำวันนะครับเป็นการแก้ปัญหาประจำวันสำหรับระบบตัว TPS นะครับตัว TPS ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะงานหรือเฉพาะแผนกนะครับแล้วก็ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็คือแทนที่จะบันทึกบัญชีด้วยมือก็อาจจะไปใช้ระบบบัญชีนะครับที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะบันทึกบัญชีได้รวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับส่วนระบบที่2นะครับที่เราเรียกว่าระบบ MIS นะครับระบบ MIS นี้ก็จะออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับผู้บริหารระดับกลางหรือระดับของการจัดการนะครับตัว MIS จะมีความต่างกับ TPS ก็คือจะรวมเอาหน้าตัวระบบย่อยๆนะครับนะซึ่งตัว TPS เองเป็นระบบย่อยใช่ไหมครับเพราะนั้น MIS ก็จะรวมเอาระบบย่อยๆเนี่ยมาไว้รวมกันนะครับแล้วก็ผนวกเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพราะนั้นระบบบัญชีระบบตลาดระบบผลิตระบบทรัพยากรมนุษย์ก็จะถูกรวบรวมไว้ให้เป็นระบบ MIS นะครับซึ่ง MIS เนี้ยก็จะได้สารสนเทศทั้งที่เป็นการเงินแล้วก็ไม่ใช่การเงินนะครับตัว MIS ที่พัฒนาออกมาเนี่ยก็จะสนองความต้องการของผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็คือมากกว่าตัว TPS นะครับคราวนี้รายงานนะครับรายงานที่จะได้จากระบบที่2นะครับก็คือระบบ MIS เนี่ยก็จะอยู่ในรูปของรายงานที่แสดงลักษณะที่มันผิดปกตินะครับก็คือมีความแตกต่างซึ่งน่าจะให้ความสนใจที่เราเรียกว่ารายงานที่แสดงสิ่งที่ผิดปกติเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาสำหรับผู้บริหารในการทำความเข้าใจกับรายงานนั้นนะครับเพราะนั้นจากเมื่อสักครู่เนี่ยตัวระบบที่2ซึ่งเป็น MIS เนี่ยก็จะมีลักษณะที่สำคัญก็คือมุ่งให้กับใช้ในการควบคุมนะครับของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะระดับกลางนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นน้อยนะครับรูปแบบรายงานจะค่อนข้างคงที่หรือว่าค่อนข้างตายตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากข้อมูลภายในมากกว่าข้อมูลภายนอกนะครับแล้วก็รูปแบบของปัญหาที่จะใช้ในการตัดสินใจส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลรูปแบบของปัญหาที่มีความแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นระบบที่3นะครับเราเรียกระบบว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือ DSS นะครับอันนี้ก็จะถามว่าช่วยผู้บริหารก็จะมีความสามารถช่วยผู้บริหารในลักษณะที่มีปัญหาค่อนข้างเฉพาะเรื่องนะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องลักษณะของการสร้างโมเดลนะครับหรือแบบจำลองในการวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เราเรียกว่า what if analysis นะครับซึ่งข้อมูลก็อาจจะมาจากภายในและภายนอกก็ได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็น DSS ก็จะมีตัวแปรเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นระบบที่4เราเรียกว่า ES นะครับนะระบบผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องนี้จะค่อนข้างมีความยุ่งยากนะครับแล้วก็อาจจะต้องผู้ตัดสินใจมีเวลาน้อยนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องใช้ระบบ ES เนี่ยเพื่อช่วยในการตัดสินใจส่วนสุดท้ายเป็นระบบสารสนเทศผู้บริหารระดับสูงนะครับอันนี้ก็คือระดับสูงโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ เพื่อต้องการให้ทราบปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกนะครับนะโดยเพื่อที่จะมาดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จขององค์กรนะครับนะเพราะนั้นตัว EIS หรือว่าตัวระบบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถูกออกแบบรวบรวมเอาสารสนเทศทั้งหมดของกิจการมาไว้ด้วยกันนะครับคราวนี้ความสัมพันธ์นะครับนะก็แสดงได้ดังรูปนี้นะครับก็คือตัวระบบสารสนเทศที่แบ่งตามระดับนะครับก็คือมี TPS MIS ES DSS แล้วก็ EIS นะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าตัว TPS เองเนี่ยก็จะเซิร์ฟหรือสนับสนุนผู้บริหารระดับต้นนะครับส่วน MIS ES แล้วก็ DSS เนี่ยก็จะเซิร์ฟผู้บริหารระดับกลางนะครับแล้วสุดท้ายก็คือตัว EIS นะครับก็เป็นสารสนเทศผู้บริหารระดับสูงแน่นอนครับก็ต้องสามารถสนับสนุนหรือเซิร์ฟ นะครับการใช้ข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงได้นะครับคราวนี้ตัวระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับก็จะแบ่งเป็นวงจรย่อยๆนะครับตามวงจรที่เราเรียกว่าวงจรรายการค้านะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น1ก็คือตัววงจรรายได้นะครับ2ก็คือวงจรรายจ่ายนะครับ3เรียกวงจรการจัดการทรัพยากรและ4เราเรียกวงจรบัญชีแยกประเภทแล้วก็การรายงานทางการเงินนะครับซึ่งทั้ง4วงจรเนี้ยผมก็จะอธิบายรายละเอียดตามลำดับนะครับคราวนี้มาดูวงจรหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบว่าวงจรรายการค้าซึ่งมันอยู่ในระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีด้วยกัน4วงจรนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ลองมาดูภาพนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าไอ้ตัววงจรรายได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขายการส่งสินค้ารวมไปถึงการรับเงินรับชำระหนี้ครับเราก็เรียกว่าวงจรรายได้ส่วนวงจรรายจ่ายก็จะเกิดขึ้นตอนที่เราซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบรับสินค้าและวัตถุดิบแล้วก็จ่ายชำระหนี้ก็คือวงจรรายจ่ายนะครับส่วนเงินสดรับกับเงินสดจ่ายที่เราได้มาจ่ายไปนะครับรวมทั้งการซื้อสินทรัพย์ถาวรนะครับก็จะจัดอยู่ในวงจรการจัดการทรัพยากรนะและนักศึกษาก็จะเห็นว่าทั้งหมดก็จะถูกรวบรวมไว้ในวงจรที่เรียกว่าวงจรบัญชีแยกประเภททั่วไปแล้วก็ทำวงรายงานทางการเงินซึ่งจะเป็นการรวบข้อมูลทั้งหมดไว้ที่วงจรนี้นะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละวงจรนะครับ1เราเรียกว่าวงจรรายได้นะครับก็หมายถึงกระบวนการทางกิจกรรมทางธุรกิจนะครับแล้วก็ประมวลผลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้านะครับตลอดจนการรับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าดังกล่าวเพราะนั้นท่านนักศึกษาดูสไลด์นี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าไอ้ตัววงจรรายได้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่การขายนะครับการส่งแล้วก็การรับชำระเงินนะครับก็จะเป็นไปตามคำนิยามของวงจรรายได้นะครับวงจรรายได้มีวัตถุประสงค์อะไรนะครับวัตถุประสงค์ของวงจรรายได้ก็คือต้องบันทึกรายการสั่งขายนะครับได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะครับเมื่อลูกค้าสั่งมาแล้วกิจวงจรรายได้ก็สามารถที่จะทำใบสั่งขายได้นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือลูกค้าที่ได้รับการอนุมัตินะครับเป็นผู้ที่มีเครดิตน่าเชื่อถือนะเพราะว่าถ้าเป็นการขายเชื่อนะครับลูกค้าที่อยู่ในกระบวนการของการให้สินเชื่อเนี่ยตัวระบบวงจรรายได้ก็ต้องสามารถที่จะช่วยสกรีนนะครับว่าลูกหนี้คนนั้นเนี่ยสามารถขายเชื่อได้นะครับมีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถส่งวัตถุส่งสินค้านั้นไปให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาตลอดจนมีการออกบิลแล้วก็แจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับมีการบันทึกรายการนะครับรับเงินได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อบันทึกรายการก็ต้องแน่นอนครับต้องผ่านรายการนะครับไปยังผ่านรายการขายแล้วก็เงินสดไปยังบัญชีลูกหนี้ที่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันแล้วก็ดูแลทรัพย์สินนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับอันนี้เอกสารเบื้องต้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับวงจรนี้ก็จะมีตั้งแต่ใบสั่งขาใบสั่งซื้อนะครับซึ่งใบสั่งซื้อเนี่ยมันเป็นเอกสารที่ลูกค้าเนี่ยส่งมาให้กับกิจการนะครับก็คือได้รับมาจากลูกค้าหลังจากนั้นก็มีใบสั่งขายนะครับมีใบเบิกสินค้ามีใบรายการบรรจุหีบห่อนะครับว่าได้บรรจุสินค้าแล้วนะครับมีรายการอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีใบแจ้งการส่งสินค้านะครับมีใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงินนะครับมีใบเมื่อรับชำระเงินนะครับต้องเอาเงินมาส่งนะครับแล้วก็เอาฝากธนาคารก็จะมีใบส่งเงินรายการเงินสดรับประจำวันรวมทั้งใบฝากเงินให้เข้าธนาคารนะครับเพราะนั้นตัววงจรรายได้เองก็จะมีกิจกรรมหลักอยู่4กิจกรรม1ก็คือการอนุมัติการขายนะครับก็คือตั้งแต่รับคำสั่งซื้อมาแล้วตรวจสอบว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยมีสินเชื่อนะครับอนุมัติสินเชื่อมีความน่าเชื่อถือนะครับก็อนุมัติหลังจากนั้นก็ตรวจสอบว่ามีสินค้าเพียงพอที่จะส่งนะครับถ้ามีสินค้าเพียงพอก็ออกใบสั่งขายแล้วก็เอกสารอื่นๆนะครับอันนั้นคือขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนอนุมัติการขายขั้นตอนต่อไปคือการจัดส่งครับนะครับก็คือการหลังจากเช็คสินค้าแล้วว่ามีสินค้าเพียงพอก็เบิกสินค้าออกมาจากคลังแล้วก็บรรจุหีบห่อนะครับแล้วก็ทำการจัดส่งให้ลูกค้าอันนี้คือกิจกรรมที่2กิจกรรมที่3เมื่อส่งสินค้าให้เขาแล้วนะครับก็ออกไปแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกบัญชีลูกหนี้นะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับหรือกิจกรรมสุดท้ายก็คือการรับเงินนะครับก็จะมีการในกรณีที่ลูกค้าสั่งนำเงินมาชำระในรูปของเช็คนะครับก็มีการเปรียบเทียบเช็คกับใบส่งเงินว่าตรงกันนะครับแล้วก็นำเช็คฝากเข้าธนาคารแล้วก็บันทึกการรับชำระเงินครับ นะครับสำหรับข้อมูลนะครับการจัดเก็บข้อมูลของวงจรของระบบสารสนเทศนะครับก็คือทั้ง4วงจรเนี้ยก็อาจจะอยู่รูปใน2ลักษณะอาจจะอยู่ในรูปของฐานข้อมูลก็ได้หรืออาจจะอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลก็ได้ถ้าอยู่ในลักษณะของฐานข้อมูลก็จะเหมาะสมกับกิจการขนาดใหญ่ซึ่งมีรายการค้าจำนวนมากนะครับข้อมูลนั้นควรจะเก็บไว้ที่เดียวกันที่เรียกว่าฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนในการจัดแยกการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละฝ่ายงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นก็จะถือว่ามีความสะดวกแล้วก็มีความเหมาะสมกับกิจการที่มีข้อมูลจำนวนมากแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้วยนะครับคราวนี้หรืออีกรูปแบบนึงนะครับคือการจัดการข้อมูลในลักษณะที่เป็นแฟ้มข้อมูลนะครับตัวลักษณะแฟ้มข้อมูลก็อาจจะเหมาะกับกิจการที่มีขนาดเล็กนะครับ transaction หรือว่ารายการค้าไม่มากนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อเสียตรงที่แต่ละฝ่ายงานนะครับหรือแต่ละหน่วยงานของกิจการก็อาจจะแยกกันจัดเก็บเพราะนั้นมันอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนเกิดการไม่ตรงกันของข้อมูลก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลในที่นี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างแฟ้มข้อมูลนะครับก็คือของวงจรรายได้ก็จะมีแฟ้มหลักนะครับแฟ้มหลักก็จะเป็นแฟ้มหลักลูกค้าแฟ้มหลักลูกหนี้แล้วก็แฟ้มหลักสินค้าแฟ้มหลักเนี่ยจะเป็นแฟ้มที่ค่อนข้างถาวรนะครับนะก็คือถูกจัดเก็บแบบถาวรแล้วก็จะได้รับการปรับปรุงหรือว่าอัปเดตข้อมูลนะครับโดยแฟ้มอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงหรือแฟ้มรายการค้านะครับก็คือแฟ้มใบสั่งขายนะครับนะก็คือกรณีที่กิจการสั่งขายแล้วนะครับตัวแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแฟ้มใบสั่งขายเนี่ยมันก็จะถูกไปอัปเดตอีกครั้งมาที่บัญชีแฟ้มหลักลูกหนี้นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือแฟ้มใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็แฟ้มรายการรับเงินอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแฟ้มที่เรียกว่าแฟ้มรายการขานะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตลอดนะครับหรือแฟ้มเอกสารแบบเปิดอันนี้เป็นเอกสารซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะครับเช่นใบสั่งขายเปิดนะครับก็คือยังกระบวนการขายยังไม่เสร็จหรือใบแจ้งหนี้เปิดก็คือมีการเรียกเก็บหนี้แต่ว่ายังไม่สามารถเก็บเงินได้นะครับรวมทั้งแฟ้มข้อมูลอื่นๆก็ได้แก่แฟ้มประวัติการขายแล้วก็แฟ้มพนักงานขายครับสำหรับวงจรที่2เป็นวงจรรายจ่ายนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการตลอดจนการรับชำระเงินตอนตลอดจนการจ่ายชำระเงินนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ก็มีหลายประการนะครับเช่นเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นน่ะซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ดีที่สุดนะครับได้รับสินค้าครบถ้วนแล้วก็บันทึกบัญชีแจกแจงได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ผ่านรายการหนี้รวมทั้งการจ่ายชำระหนี้ไปยังบัญชีเจ้าหนี้ถูกนะครับคราวนี้เอกสารเบื้องต้นของระบบของวงจรรายจ่ายก็มีใบขอซื้อนะครับจากหน่วยงานที่ต้องการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบนะครับใบสั่งซื้อซึ่งเราออกไปยังซัพพลายเออร์หรือผู้ขายนะครับเมื่อเขามาส่งแล้วเราก็ออกรายงานการรับของนะครับและเมื่อเขามาแจ้งหนี้เราก็ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายนะครับแล้วก็มาเป็นหลักฐานประกอบการทำเช็คสั่งจ่ายครับกิจกรรมในวงจรรายจ่ายก็จะมี1การสั่งซื้อนะครับก็คือการคัดเลือกผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นก็จัดทำใบสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์หรือผู้ขายขั้นตอนต่อไปก็คือการรับของนะครับก็ตรวจนับสินค้าให้ถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการอนุมัติใบแจ้งหนี้แล้วก็บันทึกบัญชีเจ้าหนี้และสุดท้ายครับก็คือการจ่ายเงินนะครับก็คือมีการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อมานำเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายนะครับแล้วก็บันทึกจ่ายเงินได้ถูกต้องนะครับแฟ้มที่เกี่ยวข้องก็จะมีแฟ้มหลักก็คือแฟ้มหลักผู้ขายแฟ้มหลักเจ้าหนี้แฟ้มหลักสินค้านะครับส่วนแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือแฟ้มใบสั่งซื้อรายการรับของใบแจ้งหนี้จากผู้ขายแล้วก็แฟ้มเงินสดจ่ายนะครับส่วนแฟ้มเอกสารเปิดซึ่งยังไม่เรียบร้อยนะครับก็คือเช่นใบสั่งซื้อเปิดนะครับส่วนระบบสารสนเทศอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นระบบสารสนเทศทางด้านบัญชีแยกประเภทแล้วก็รายงานทางการเงินนะครับซึ่งเป็นวงจรสุดท้ายก็จะมีระบบงานย่อยอยู่2ระบบก็คือระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและก็ระบบรายงานทางการเงินนะครับคราวนี้มาดูความหมายของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปก็คือระบบที่รวบรวมนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลรายการค้าทั้งหมดเลยครับที่เกิดขึ้นในธุรกิจแล้วก็นำมาสรุปผลนะครับเป็นรายงานทางการเงินนะครับในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับการตัดสินใจทั้งภายในและก็ภายนอกกิจการครับนะวัตถุประสงค์นะครับของวงจรนี้นะครับก็คือมีหลายประการนะครับผมยกตัวอย่างเช่น1ก็คือต้องบันทึกรายการบัญชีเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้นะครับรวมทั้งเพื่อต้องสามารถออกรายงานทางการเงินนะครับหรือถ้าเรียกง่ายหน่อยก็คืองบการเงินนะครับได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้แล้วก็ทันเวลา นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของวงจรนี้นะครับเอกสารเบื้องต้นนะครับที่ใช้ในวงจรบัญชีแยกเพศแล้วก็รายงานทางการเงินนะครับก็จะมีเอกสารที่สำคัญเลยนะครับอยู่1ใบเราเรียกว่าใบสำคัญรายวันนะครับซึ่งเราอาจจะเจอตัวย่อบ่อยก็คือตัว JV หรือใบ JV นะครับก็คือใบที่ใช้ในการบันทึกรายการค้าประจำวันนะครับซึ่งอาจจะเป็นใบสำคัญรายวันขายนะครับใบสำคัญรายวันเงินสดรับนะครับใบสำคัญรายวันซื้อหรือใบสำคัญรายวันเงินเดือนอันนี้ก็จำแนกไปว่ามันขึ้นอยู่กับตัวtransaction อะไรนะครับก็จะใช้ตัว JV เนี่ยเป็นเอกสารเบื้องต้นสำหรับวงจรบัญชีแยกประเภทนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำงานของวงจรบัญชีแยกประเภทแล้วก็การรายงานทางการเงินนะครับก็จะมีขั้นตอนในการทำงานอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดโครงสร้างของบัญชีแล้วก็การสร้างแฟ้มหลักนะครับอันนี้เราก็ต้องทราบว่ากิจการจะต้องใช้บัญชีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะใช้ในการบันทึกข้อมูลแล้วต้องมีแฟ้มนะครับแฟ้มหลักอะไรบ้างเพื่อจะใช้ในการเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อกำหนดการกำหนดโครงสร้างของบัญชีแล้วแล้วก็สร้างแฟ้มหลักของข้อมูลแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มาบันทึกรายการขั้นต้นนะครับแล้วก็ผ่านไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับหลังจากนั้นก็ไปทำการปรับปรุงบัญชีแล้วก็ปิดงบการเงินนะครับแล้วก็จัดทำรายงานทางการเงินนะครับแฟ้มข้อมูลนะครับแฟ้มข้อมูลของบัญชีแยกประเภททั่วไปนะครับก็จะมีแฟ้มหลักนะครับก็คือแฟ้มหลักบัญชีแยกประเภทก็จะบรรจุข้อมูลตั้งแต่รหัสบัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชีนะครับมียอดยกมาเมื่อต้นปีแล้วก็ยอดเดบิตเครดิตนะครับที่จะผ่านไปยังบัญชีนี้นะครับแล้วก็ยอดคงเหลือณวันสิ้นเดือนนะครับหรือแฟ้มใบสำคัญรายวันนะครับแฟ้มประวัติบัญชีรวมถึงแฟ้มรูปแบบของรายงานทางการเงินซึ่งเราออกแบบไว้นะครับสำหรับข้อมูลที่อยากจะให้นักศึกษาได้เพิ่มเติมก็คือว่าในแนวข้อสอบนะครับผมก็ลองยกตัวอย่างแนวข้อสอบมาจำนวน3ข้อเช่นกันนะครับว่าหลังจากที่นักศึกษาได้อ่านเนื้อหาในหน่วยนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาได้รับข้อมูลหรือว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างรวมทั้งประเมินผลว่านักศึกษาสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใดนะครับลองดูแนวข้อสอบในข้อแรกนะครับจากสารสนเทศนะครับระดับความพอใจของลูกค้าเป็น 4.5 จากคะแนน5ถือว่าเป็นสารสนเทศที่มีลักษณะตามข้อใดนะครับลักษณะสารสนเทศที่มีประโยชน์มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะนะครับแต่การที่ระบุเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นสารสนเทศที่มีลักษณะตามข้อคอควายนะครับก็คือแสดงเป็นจำนวนได้ก็คือให้เป็นตัวเลขดีกว่าคำบรรยายนะครับส่วนข้อ2นะครับระบบสารสนเทศซึ่งจำแนกตามระดับของการบริหารนะครับตามข้อใดมุ่งให้บริการแก่ผู้บริหารระดับต้นผู้บริหารมี3ระดับใช่ไหมครับระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงตัว IS หรือระบบสารสนเทศตามข้อใดที่เซิร์ฟผู้บริหารระดับต้นนะครับคำตอบก็คือตัว TPS นะครับซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลหรือบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันนะครับแล้วก็แยกตามแผนกงานนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อกไก่ TPS ครับมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อใดคือแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงนะครับของวงจรรายได้นะครับแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงคือแฟ้มที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงเนี้ยก็จะไปคอยอัปเดตแฟ้มรายการหลักนะครับก็ไก่แฟ้มหลักลูกค้าแฟ้มใบสั่งขายเปิดแฟ้มประวัติการขายแฟ้มใบสั่งขายแล้วก็แฟ้มใบแจ้งหนี้เปิดนะครับตัว transaction file หรือแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงนะครับในข้อ

0: ผมยกตัวอย่างมาเพื่อให้นักศึกษาได้เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อไปครับ
1: ทั้งหมดเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่14นะคะเพื่อความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ค่ะเราไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่15เรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในทางรายการได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วสวรรณวัฒน์ค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาในหน่วยที่15นี้ก็จะเป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในก่อนอื่นจะต้องทราบถึงความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในกับการกำกับดูแลกิจการก่อนนะคะโดยมีภาพความสัมพันธ์ดังนี้นะคะภาพนี้แสดงโดย IFAC คือ International Federation of Accountants นะคะก็คือ International Federation of Accountants เป็นสมาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศก็ได้นำเสนอความสัมพันธ์ในรูปภาพจะเห็นว่าการควบคุมภายในเนี่ยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแล้วก็อยู่ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการนะคะหรือว่าจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าองค์กรเนี่ยจะต้องจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการโดยส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลเนี่ยก็คือต้องมีการบริหารความเสี่ยงซึ่งในการบริหารความเสี่ยงนั้นเมื่อพบว่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ใดก็จะต้องจัดให้มีการควบคุมภายในในส่วนนั้นเพื่อให้ลดผลกระทบและก็ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยให้ลดน้อยลงนะคะและเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการนั้นเนี่ยเป็นความหมายที่กว้างที่สุดในเรื่องนี้นะคะโดยส่วนที่กว้างนั้นเนี่ยมันคืออะไรเราก็จะมาศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะคะในประเทศไทยเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่เริ่มในปีพ.ศ. 2540ในยุคนั้นก็คือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะเสร็จแล้วรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เลยจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี2545ตอนนั้นกำหนดไว้15ข้อนะคะต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปี2549ก็ได้มีการปรับจาก15ข้อเป็น5หมวดด้วยกันแล้วปี2555เนี่ยก็ได้มีการปรับปรุง5หมวดนั้นจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2560ก็มีการออกเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่า CG Code 2560มาจากคำว่า Corporate Governance Code for Listed Company 2017ตัวเลข2017นี้ไม่ได้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนในปี2017นะคะแต่เป็นตัวเลขที่บอกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี้ยออกโดยสำนักงานกลต.ในปี2017ค่ะทีนี้สำนักงานกลต.เนี่ยก็คือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนก็ต้องการให้สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ลงทุนทั้งหลายซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปดังนั้นเนี่ยก็ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดเป็น8ข้อด้วยกันนะคะข้อนี้ถือว่าเป็นหลักการใหญ่ใน8ข้อและใน8ข้อนี้ก็จะมีข้อย่อยๆแล้วก็มีคำแนะนำในแต่ละข้อซึ่งในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะหลักใหญ่ๆทั้ง8ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือต้องตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนอันนี้คือเน้นบทบาทของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดเป็นผู้นำองค์กรจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความรับผิดชอบให้แก่กิจการให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนอ

ในข้อ2จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือเน้นให้กับลูกค้าและก็ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในข้อ3จะต้องเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลตรงนี้หมายถึงว่าโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะกรรมการนะคะเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในข้อที่4จะต้องมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารงานบุคลากรที่สามารถจะสรรหาได้บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการมาบริหารกิจการในข้อที่5ต้องส่งเสริมนวัตกรรมนวัตกรรมก็คือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นวิธีคิดเป็นวิธีการปฏิบัติหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ใหม่ๆหรือเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้คุณค่านั้นแก่ลูกค้าแล้วองค์กรก็จะต้องประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยในข้อที่6ก็จะต้องมีการดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมตรงนี้ก็คือต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรียกว่า Audit Committee ซึ่งมีความเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทในข้อที่7ก็จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการบริหารการเงินรวมถึงในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานด้วยในข้อที่8ก็จะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตรงนี้จะเน้นเรื่องการให้สิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้เข้าร่วมประชุมและในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมในที่ประชุมแล้วก็มติที่ประชุมนั้นต้องเปิดเผยมีการรายงานในที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีความถูกต้องและก็ครบถ้วนนะคะทั้ง8ข้อนี้สำนักงานกลต.ไม่ได้ใช้คำว่าคอมไพล์คอมไพล์นั้นหมายถึงเป็นข้อบังคับที่บริษัทจดทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามแต่เป็นหลักปฏิบัติที่ใช้คำว่าแอปพลายหมายถึงว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถนำ8ข้อนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทของตนเองนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการเนี่ยมีความหมายที่กว้างมีทั้งหมด8ข้อนะคะแต่ว่าในส่วนของหน่วยนี้จะเน้นในข้อที่6คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนะคะดังนั้นต่อไปก็จะอธิบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแต่ก่อนอื่นอยากจะชี้ประเด็นนิดนึงก่อนว่าขอย้อนกลับไปนะคะใน CG Code 2560เนี่ยแตกต่างจาก CG ในปี2555เนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะคะประเด็นใหม่นั้นก็คือในเรื่องของการเพิ่มความชัดเจนในบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและบทบาทของฝ่ายบริหารนะคะไม่ให้มีการล่วงล้ำต่อกันเพราะนั้นกรรมการของบริษัทเนี่ยถือเป็นคณะกรรมการบริหารที่รับผิดชอบสูงสุดก็ต้องกำกับดูแลงานของฝ่ายจัดการให้ดำเนินไปอย่างตามนโยบายและก็กลยุทธ์ที่กำหนดในบางอย่างคณะกรรมการบริษัทไม่ควรลงไปดำเนินการเองอย่างเช่นในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างกรรมการบริษัทจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องนโยบายที่มอบหมายให้กับฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติดังนั้นตนเองก็จะต้องดูแลกำกับให้เป็นไปตามนโยบายแล้วก็เกิดความโปร่งใสแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาทั้งตัวกรรมการแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็จะต้องมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่เรียกว่า succession plan อันนี้ก็หมายถึงว่าตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็ตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดเนี้ยจะต้องมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ย
เป็นไปอย่างต่อเนื่องใน CG ใหม่เนี้ยก็ยังเน้นในเรื่องการสร้างนวัตกรรมนะคะที่อธิบายเมื่อสักครู่นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆเนี้ยเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ได้ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวงก็คือต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยข้อใหม่อีกอันนึงก็คือจะต้องกำกับดูแลรักษาความลับของข้อมูลไม่ให้รั่วไหลที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแล้วก็จะถือว่า IT คือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องคำนึงถึงความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้มีกลไกและหรือแผนที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดทำรายงานความยั่งยืนรายงานความยั่งยืนเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustainability report นะคะก็คือเป็นการรายงานตามความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นคือต้องรายงานตามความเป็นจริงคือมีทั้งแง่บวกและแง่ลบแง่บวกคือตัวรายงานนี้จะมี3ด้านด้วยกันด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นต้องรายงานด้วยความเป็นจริงในแง่บวกก็คือการที่กิจการผลิตสินค้าได้ในสิ่งที่มีการพัฒนาสินค้าออกมาดีเนี่ยก็จะทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีการผลิตเกิดการจ้างแรงงานทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขเมื่อประชาชนมีรายได้นะคะแต่ว่าก็มีในแง่ลบคือการที่กิจการทำการผลิตก็อาจจะมีการเผาผลาญหรือใช้ทรัพยากรไปแล้วก็เกิดความที่มีขยะหรือของเสียมีมลพิษทั้งทางด้านเสียงหรือควันหรือฝุ่นละอองอะไรที่ออกมาหรือว่าแม้แต่ว่ากากของเสียที่ออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะนั้นบริษัทก็ต้องรายงานสิ่งเหล่านี้ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงนะคะไม่ปกปิดนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ได้เน้น CG 2560นะคะทีนี้เราจะมาลงที่การบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เรียกว่า Enterprise Risk Management อันนี้จะใช้แนวคิดของโคโซนะคะโคโซ ERM 2017โคโซคือใครโคโซคือสถาบันวิชาชีพ5สถาบันร่วมกันนะคะเป็นคณะกรรมการร่วมจาก5สถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีการเงินแล้วก็การตรวจสอบภายในนะคะโคโซ ERM เนี่ยได้มีมาตั้งแต่ปี2504แล้วตอนนั้นจะเป็นลักษณะเป็นลูกเต๋ามี8องค์ประกอบแต่ว่าในปี2017เนี่ยได้มีการพัฒนาเป็นรูปเกี่ยวตรงนี้นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่องค์กรต้องกำหนดมิชชั่นหาพันธกิจวิสัยทัศน์คุณค่าหลักแล้วก็พัฒนามาเป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะปฏิบัติแล้วก็มีการ performance คือประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมดนี้มันจะเป็นเกี่ยวขึ้นที่สัมพันธ์กันแล้วก็นำไปสู่การสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรโดยที่จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยส่วนข้างล่างนี้นะคะซึ่งก็จะแปลเป็นไทยส่วนองค์ประกอบแรกก็คือการกำกับดูแลและวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กรองค์ประกอบที่2คือกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรองค์ประกอบที่3การทำให้บรรลุความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรองค์ประกอบที่4การทบทวนและปรับปรุงใหม่และองค์ประกอบที่5คือสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งการรายงานด้วยในแต่ละองค์ประกอบใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติย่อยๆหรือข้อย่อยนะคะข้อที่1เนี่ยการกำกับดูแลและวัฒนธรรมความเสี่ยงได้เห็นว่าอันนี้เป็นคำใหม่ที่โคโซ ERM 2017เนี่ยได้กำหนดขึ้นนะคะก็คือกรรมการบริษัทจะต้องดูแลในเรื่องความเสี่ยงมีการกำหนดโครงสร้างการปฏิบัติการมีการกำหนดวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กรอย่างบางบริษัทเนี่ยเขาก็จะมี
เขาเรียกว่าตัวแทนขององค์กรเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นRisk Ambassador นะคะก็คือเป็นคนต้นแบบที่ในให้ความสนใจแล้วก็เป็นตัวแบบที่ดีในการที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงมีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการคำนึงถึงการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีการแสดงพันธะผูกพันที่มีต่อคุณค่าหลักขององค์กรมีการจูงใจแล้วก็พัฒนาเพื่อจะทำรงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในองค์ประกอบที่2เป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรองค์กรก็จะต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาสาระของประการประกอบธุรกิจมีการกำหนดว่าความเสี่ยงแค่ไหนที่จะยอมรับได้มีการประเมินทางเลือกในแต่ละกลยุทธ์แล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจองค์ประกอบที่3เป็นขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงนะคะที่เรียกว่าทำให้บรรลุผลสำเร็จนั้นก็คือว่าจะต้องมีการระบุความเสี่ยงมีการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยจะต้องสูญเสียมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็จะจัดลำดับความเสี่ยงเมื่อทราบว่าในส่วนไหนกิจกรรมใดหรืองานใดมีความเสี่ยงมากก็จะต้องรีบบริหารจัดการก่อนโดยการตอบสนองความเสี่ยงเรียกว่า response ซึ่งที่ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า4Tนะคะก็มีการ take ก็คือ take นี่คือยอมรับความเสี่ยงคิดว่าความเสี่ยงนั้นไม่กระทบกระเทือนรุนแรงก็เทคคือการยอมรับโดยไม่ได้ต้องทำอะไรนะคะหรือทีสก็คือการที่จะลดความเสี่ยงก็โดยการจัดให้มีการควบคุมในแต่ละจุดนั้นในแต่ละจุดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงนั้นเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นการทีสส่วนอันที่3คือ terminate คือการหลีกเลี่ยงถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนเกิดความเสี่ยงเราก็จะไม่กระทำหรือว่าเรารู้ว่าในการผลิตนั้นชิ้นส่วนที่เราจะผลิตเนี่ยเราไม่สามารถจะทำได้ดีก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ทำการผลิตนั้นเองโดยการไปใช้วิธี outsource ก็คือจัดหาจากภายนอกเข้ามานะคะและอีกอันนึงที่จะตอบสนองก็คือการ transfer หรือเรียกว่า risk sharing นะคะซึ่งโดยการทำการประกันภัยหรือกรณีที่ขายสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยก็จะกลัวเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็จะทำริสก์แชร์ลิงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะคะในส่วนที่3เนี่ยก็จะต้องมีการสรุปภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรด้วยในองค์ประกอบที่4เมื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงใหม่มีการประเมินในการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญมีการทบทวนว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันยังคงมีอยู่ไหมผลของการจัดการความเสี่ยงนั้นเนี่ยได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็จะหาทางปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้คือจะต้องมีสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนั้นผู้บริหารต้องผลักดันให้องค์กรมีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีการสื่อสารในเรื่องของความเสี่ยงมีการจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องของวัฒนธรรมความเสี่ยงและผลการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมภายในที่กล่าวว่าเมื่อเราประเมินความเสี่ยงแล้วว่าพบว่าจุดใดมีความเสี่ยงคือมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดแล้วเนี่ยมีผลกระทบรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะมาจัดการโดยการกำหนดจุดควบคุมภายในขึ้นอันนี้ได้อาศัยความหมายนะคะของโคโซ่โคโซ่ได้ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับในองค์กรเนี่ยได้ร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลอันนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าจัดให้มีการควบคุมแล้วเนี่ยทุกอย่างจะสมบูรณ์ 100% นะคะก็คือให้ความมั่นใจเพียงแค่สมเหตุสมผลว่าถ้าดำเนินการตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้แล้วเนี่ยจะทำให้กิจการนั้นสามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์3ประการนะประการแรกก็คือการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบางคนจะเรียกตรงนี้ว่าตัว O นะคะ operation ป
ประการที่2รายงานทางการเงินของกิจการมีความเชื่อถือได้นะ financial reporting นะตัว F แล้วก็ประการที่3มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ compliant นะคะบางคนก็จะเรียกวัตถุประสงค์เนี้ยเพื่อความจำคือ OFC นะคะทีนี้โคโซได้ศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535หรือคริสต์ศักราช1992นั่นเองก็ได้นำมาใช้จนตรงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะมี5องค์ประกอบองค์ประกอบที่เป็นรากฐานอยู่ข้างล่างสุดเนี่ยนะคะก็คือสภาพแวดล้อมของการควบคุมนะคือถ้าสภาพแวดล้อมดีเนี่ยสิ่งอื่นๆก็จะดีตามไปด้วยนะสภาพแวดล้อมนั้นก็คือเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะดูในองค์ประกอบแต่ละตัวนะคะอันที่2ก็คือมีการประเมินความเสี่ยงอันที่3คือมีการกิจกรรมจัดกิจกรรมการควบคุม4ก็คือจะต้องมีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรนะคะแล้วก็ที่สำคัญ5คือต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบโคโซได้ออกหลักการ17ข้อในแต่ละองค์ประกอบในปีค.ศ.2013เราก็เลยเรียกตรงนี้ว่าโคโซ2013มีทั้งหมด17หลักการในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยอย่างองค์ประกอบที่1สภาพแวดล้อมการควบคุมก็จะมี5หลักการการประเมินความเสี่ยงมี4หลักการการควบคุมมี3หลักการสารสนเทศและการสื่อสารมี3หลักการแล้วก็การติดตามมีอยู่2หลักการนะคะเราลองมาดูคีย์เวิร์ดในแต่ละหลักการองค์ประกอบที่1สภาพแวดล้อมของการควบคุมควรจะมีในเรื่องของอะไรบ้างนะหลักการที่1ก็คือเน้นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรมอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์คอนโทรลคือมีอยู่ในใจของแต่ละคนแล้วเนี่ยก็จะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยสามารถจะดำเนินไปได้ดีคือสมเหตุสมผลที่ได้ว่าจะไม่เกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์คอนโทรลก็ต้องมีในจริยธรรมของผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูงสุดลงมาถึงพนักงานทุกคนเลยนะคะหลักการข้อที่2คือกรรมการบริษัทนั้นต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารกรรมการบริษัทเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสูงสุดเนี่ยจะต้องอิสระไม่ลงไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องผลประโยชน์กับฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้หลักการข้อที่3ในฝ่ายของบริหารเองก็ต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนหลักการข้อที่4มีการจูงใจพัฒนาและก็รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้หลักการข้อที่5บุคลากรจะต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในองค์ประกอบที่2การประเมินความเสี่ยงก็จะล้อกับในเรื่องของหลักการประเมินความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วก็คือมีการกำหนดวัตถุประสงค์คือการที่เราจะรู้ว่าเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยเนี่ยเราต้องรู้ว่างานนั้นเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วมีการระบุว่าจะมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เราไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้นะคะเช่นถ้าเกิดเราเดินทางเราวางแผนว่าจะไปทางเชียงใหม่แล้วเกิดภาวะที่มีฝนตกก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ว่าเราจะต้องไปเจอกับปัญหาน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็จะทำให้เรามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ว่าจะชัดเจนก่อนว่าคืออะไรแล้วก็ระบุเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์นั้นในหลักการข้อที่7ก็คือเราจะต้องทำอย่างทั่วทั้งองค์กรนะคะไม่ใช่ทำแค่จุดใดจุดหนึ่งหลักการข้อที่8ก็ได้ไปรวมไปถึงการที่เราจะประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและการข้อที่9ก็จะต้องมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในองค์ประกอบที่3อันนี้จะต้องเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในไม่ใช่ว่าจะใช้กิจกรรมใดก็ได้เพราะว่าการที่เราสร้างกิจกรรมควบคุมขึ้นมาเยอะๆเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมีต้นทุนเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการควบคุมในเรื่องนั้นแล้วในกรณีที่
กิจการมีระบบสารสนเทศก็จะต้องมีการควบคุมทั่วไปที่เรียกว่า general control อย่างเช่นในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์เนี่ยการที่จะเข้าศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก็จะต้องมีการสแกนนิ้วมือหรือไม่ก็สแกนม่านตาค่ะในการที่จะพัฒนาระบบผู้ที่พัฒนาระบบกับผู้ที่ปฏิบัติการจะต้องเป็นคนละคนกันนะคะแล้วก็มีการใช้พาสเวิร์ดหรือการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งคือจะต้องกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัตินะคะที่ชัดเจนในส่วนสารสนเทศและการสื่อสารก็จะมีหลักการ3ข้อคือสารสนเทศนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องความเกี่ยวข้องและมีคุณภาพนะคะเพราะสารสนเทศที่มากมายจนเกินไปนั้นมันก็จะทำให้เกิดการเบลอคือความไม่ชัดเจนดังนั้นต้องเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเท่านั้นแล้วก็ข้อ14มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้การควบคุมภายในนั้นสามารถดำเนินการไปได้แล้วก็นอกสื่อสารภายในแล้วเนี่ยหลักการอีกข้อหนึ่งก็คือต้องสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะถ้ามันมีประเด็นเกิดขึ้นแล้วจะกระทบกับการควบคุมภายในองค์ประกอบที่5ในการติดตามและประเมินผลเนี่ยองค์กรจะต้องมีการประเมินการควบคุมตนเองประเมินผลตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะเขาเรียกว่า control self assessment ซึ่งจะทำการประเมินตนเองหรืออาจจะใช้ผู้ประเมินอิสระจากภายนอกก็ได้แล้วสุดท้ายก็เมื่อมีการประเมินแล้วได้พบข้อบกพร่องเนี่ยก็รีบสื่อสารอย่างทันท่วงทีนะให้กับผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการบริษัทเนี่ยได้รับทราบเพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างทันท่วงทีค่ะคราวนี้ก็จะมาลงรายละเอียดนิดนึงในการควบคุมด้านเงินสดนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นเงินสดรับกับเงินสดจ่ายในด้านเงินสดเราก็ต้องกำหนดผู้มีหน้าที่รับเงินนะคะตรงนี้ผู้มีหน้าที่รับคือรับเงินสดก็คือตัวแคชเชียร์เนี่ยจะต้องกำหนดชัดเจนว่าให้ใครเป็นผู้มีหน้าที่ตรงนี้เพราะเกิดหากเงินสูญหายเราก็จะได้กำหนดจับตัวผู้รับผิดชอบนี้ได้ว่าเป็นใครนะคะรู้ว่าเป็นใครนะคะทีนี้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเนี่ยก็ถ้าเป็นการรับเงินหน้าร้านก็จะต้องมีเครื่องบันทึกเงินสดหรือ cash register ในเครื่องนี้ก็จะมีเทปเป็นกระดาษที่จะบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเวลาที่ลูกค้านำสินค้ามาพนักงานก็จะสแกนตัวบาร์โค้ดซึ่งจะอ่านตัวบาร์โค้ดเนี่ยจำนวนเงินแล้วก็รายการสินค้าจำนวนเงินก็จะบันทึกอยู่ในตัวเครื่องนะคะอันนี้ก็จะสามารถนำไปตรวจสอบกับตัวเงินที่ได้รับได้แล้วก็มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงินกับผู้บันทึกบัญชีเงินสดแล้วก็ผู้ที่เก็บรักษาเงินเป็นคนละคนกันในตัวเงินสดนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะเช่นในตู้เซฟหรือห้องมั่นคงแล้วก็มีการจำกัดการเข้าถึงบริเวณที่เก็บรักษาเงินสดนะคะอย่างการเปิดเซฟได้เนี่ยจะต้องมีการให้บุคคล2คนที่จะใส่รหัสแล้วก็เปิดเข้าในห้องมั่นคงเนี้ยสามารถที่จะต้องคือคนเดียวไม่สามารถจะทำได้นะคะต้องมีรหัส2คนในส่วนของการรับเงินหน้าร้านเมื่อสักครู่ก็คือเมื่อสิ้นวันเนี่ยตัวที่เป็น Treasurer หรือว่าผู้ที่ดูแลทางด้านการเงินเนี่ยก็จะมาทำการควบคุมโดยการตรวจนับตัวเงินที่ได้จากในกระบะที่พนักงานรับเงินเนี่ยนะคะแล้วก็มาตรวจสอบจำนวนเงินเนี่ยว่าตรงกับจำนวนที่ได้นำฝากธนาคารไหมก็คือจะต้องมีสำเนาใบนำฝากธนาคารนะคะเพื่อยืนยันกันแล้วหลักการสำคัญอีกอันนึงก็คือตัวเงินสดที่ได้รับนั้นเนี่ยจะต้องนำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้นนะคะห้ามนำไปใช้จ่ายและอีกข้อหนึ่งก็คือกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเนี่ยต้องใช้เวลาพักผ่อนประจำปีนะคะทั้งนั้นถ้าองค์กรใดเราเห็นว่าพนักงานเงินสดเกี่ยวกับเงินเนี่ยไม่ลาพักผ่อนเลยอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าเขาอาจจะมีการทุจริตแล้วก็ปิดซ่อนเร้นไว้ก็กลัวว่าถ้าหากใครมาทำหน้าที่แทนเนี่ยก็จะค้นพบการทุจริตนั้นดังนั้นเราอย่ามองว่าเขาเป็นคนขยันนะคะเราต้องให้เขามีการใช้เวลาพักผ่อนประจำปีด้วยในส่วนของด้านเงินสดจ่ายก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สำคัญคือการจ่ายเช็ค
นะคะเพราะว่าการจ่ายเนี่ยเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่ให้กับซัพพลาย

หรือผู้ค้าวัตถุดิบหรือผู้ค้าสินค้าเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเป็นเช็คการใช้เช็คต้องใช้เรียงตามลำดับเลขที่เช็คนะคะให้ลำดับเลขที่ไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีการตรวจสอบก่อนที่จะจ่ายเงินเนี่ยเอกสารสำคัญก็คือใบสั่งซื้อใบรับของแล้วก็ใบกำกับสินค้าจะต้องตรวจสอบให้ตรงกันก่อนว่าได้สั่งซื้อจริงรับของมาจริงแล้วก็มีเจ้าหนี้จากภายนอกนะคะใบกำกับสินค้าเนี่ยเป็นเอกสารภายนอกส่วนใบสั่งซื้อเป็นกับใบรับของเป็นเอกสารภายในก็จะยืนยันได้ว่าถูกต้องจึงจะสามารถที่จะลงนามอนุมัติรายการสั่งจ่ายเช็คนั้นได้และเอกสารประกอบการจ่ายทั้งหมดที่ว่านี้เมื่อได้จ่ายไปแล้วก็ให้ประทับตราจ่ายเงินแล้วนะคะหรือเพศก็เพื่อป้องกันไม่ให้นำมาเบิกเงินซ้ำนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือต้องกำหนดเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้นที่จะสามารถลงนามในเช็คได้นะคะตรงนี้จะเห็นว่าเขาใส่คำว่า treasurer treasurer นี่ก็คือผู้อำนวยการทางด้านการเงินเนี่ยก็จะดูแลควบคุมนะส่วนมากก็จะมีอำนาจในการลงนามเช็คในกรณีที่รายการนั้นได้ตรวจสอบแล้วนะคะและแต่ว่าการลงนามเช็คเนี่ยกรณีก็ต้องมีการกำหนดวงเงินว่าถ้าวงเงินเช่น 20,000 อาจจะลงนามได้คนเดียวก็สามารถลงได้แต่ว่าถ้ามากกว่า 20,000 อาจจะต้องกำหนดให้มีผู้ลงนาม2คนร่วมกันแล้วก็อีกอันนึงคือแบ่งแยกหน้าที่ผู้ลงนามในเช็คต้องไม่มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชีเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำเองลงบัญชีเองมันก็จะเกิดการทุจริตคือเปิดโอกาสให้ทำการทุจริตได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการควบคุมภายในด้านสินทรัพย์ถาวรหรือ Fixed Assetสินทรัพย์ถาวรพวกที่ดินอาคารหรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรเนี่ยเคลื่อนย้ายได้ยากนะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงนั้นเราก็จะมีการควบคุมตามวงจรเหมือนวงจรชีวิตของสินทรัพย์ตัวนั้นนะคะตั้งแต่ acquisition ก็คือการได้สินทรัพย์นั้นมาแล้วต้องมีการทำงบประมาณการลงทุนมีการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนนะพอได้มาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินตัวนั้นนะคะแล้วก็ในระหว่างปีที่มีการใช้เนี่ยก็จะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา depreciation ตรงนี้นะคะเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาตามนโยบายบัญชีซึ่งก็จะต้องเหมาะสมกับสินทรัพย์นั้นๆแล้วในระหว่างการใช้งานก็จะต้องมีการดูแลรักษาอาจจะมีการซ่อมบำรุงก็ต้องมีประวัติการซ่อมบำรุงไว้นะคะแล้วก็พอสิ้นปีเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งก็จะต้องมีการตรวจนับว่าสินทรัพย์นั้นยังอยู่ในสถานที่ที่กำหนดแล้วก็มีผู้ดูแลแล้วก็มีจำนวนเนี่ยถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เมื่อสินทรัพย์นั้นหมดอายุการให้ประโยชน์ก็จะต้องมีการกำจัดหรือจำหน่ายออกจากบัญชีตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการขออนุมัติในการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้วก็ถ้ายังมีมูลค่าที่ยังมีเศษซากหรือมูลค่าคงเหลือที่จะขายได้จำนวนมากก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้การขายนั้นเนี่ยได้เงินในจำนวนที่เหมาะสมกับคุณค่าที่เหลืออยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวงจรในการควบคุมของสินทรัพย์ถาวรค่ะอีกส่วนหนึ่งเป็นการควบคุมด้านเงินเดือนและค่าแรงเนื่องจากว่าพนักงานในองค์กรที่มีพนักงานเยอะๆเนี่ยการทุจริตในเรื่องเงินเดือนและค่าแรงเนี่ยก็มาจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะอันนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโดยมีการทะเบียนคุมเงินเดือนและค่าแรงนะคะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีการบันทึกโดยใช้รหัสพนักงานชื่อพนักงานเนี่ยซึ่งตรวจสอบได้จากฝ่ายบุคคลนะคะเพราะการทุจริตมักจะเกิดขึ้นจากการที่มีพนักงานที่ไม่มีตัวตนเอาชื่อใครมาก็ไม่ทราบที่ไม่ได้งานบริษัทนะคะตรงนี้สามารถตรวจสอบได้กับฝ่ายบุคคลแล้วก็ในช่องอัตราเงินเดือนและค่าแรงตรงนี้ก็ตรวจสอบได้กับฝ่ายบุคคลเช่นกันนะคะว่าเป็นอัตราเงินเดือนที่เขาประจำอยู่ในปีนี้หรือในเดือนนี้หรือเปล่าในส่วนของค่าแรงหรือเงินเพิ่มอันนี้ก็จะต้องมีผู้ควบคุมงานนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่จะลงนามนะคะในการควบคุมงานว่ามีการทำงานล่วงเวลาหรือมีเงินเพิ่มพิเศษเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการรายการหักต่างๆเช่นหักภาษีเงินได้หักประกันสังคมแล้วก็หักเงินสะสมรวมถึงรายการอื่นๆแล้วก็หายอดเงินสุทธิการจ่ายนั้นเนี่ย

0: เราจะไม่จ่ายเป็นเงินสดนะคะบริษัทก็จะใช้วิธีการที่จะเขียนเช็ค1ฉบับหรือทำการโอนเงินจากบัญชีบริษัทเนี่ยเข้าบัญชีพนักงานแต่ละคนโดยทำสัญญากับธนาคารไว้ตรงนี้ก็จะหลีกเลี่ยงจากการสูญหายของเงินถ้าหากมีการเบิกเงินสดมาจ่ายนะคะนั้นก็ใช้วิธีการโอนจากระหว่างธนาคารกับบริษัทเพื่อเข้าบัญชีของพนักงานแต่ละคนแล้วก็ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะใช้วิธีการจ่ายเป็นเช็คนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาในหน่วยที่15เนี่ยนักศึกษาก็จะได้ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในก็ขอให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อประเมินความรู้ของตนเองที่ได้รับนั้นขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบวิชานี้นะคะ
1: นักศึกษาและคุณผู้ชมค่ะนั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่13ถึงหน่วยที่15ค่ะในการสอนเสริมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของชุดการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการหวังว่าคงจะช่วยให้นักศึกษานั้นได้รับความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้นค่ะในโอกาสนี้นะคะทางรายการขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ศรีสุดาอาชวานันทกุลรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วสวรรณวัฒน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์สิทธิโชคสกุลชัยที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะนักศึกษาและคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการสอนเสริมย้อนหลังของชุดวิชา30208การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการครั้งที่1ถึงครั้งที่5นะคะทาง www.stou.ac.th ค่ะและท้ายสุดนี้ที่ฉันขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านนั้นโชคดีในการสอบและพบกับการสอนเสริมในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตวิทย์ที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับกระบวนการการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะหัวข้อนี้นะคะก็จะนำเสนอนะคะถึงเรื่องของแนวคิดนะคะแนวปฏิบัตินะคะในกระบวนการการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะการหาความจำเป็นการออกแบบนะคะการดำเนินการและการประเมินผลซึ่งจริงแล้วก็ขยายผลจากในส่วนที่เราได้พูดถึงแนวคิดพื้นฐานนะคะในเชิงของการพัฒนาทรัพยมนุษย์ไปนะคะอันนี้เป็นในเชิงของกระบวนการทำจริงละนะคะความหมายของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือการพัฒนาคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การนะคะก็คือการเสริมสร้างคุณภาพคนนั่นแหละนะง่ายๆนะคะโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นแค่ตัว KSA ก็คือเรื่องของความรู้ทักษะแล้วก็ทัศนคตินะคะระยะหลังตั้งแต่1973เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะมองถึงคุณลักษณะที่มันสามารถวัดได้นะคะมีการประเมินที่มันออกมาชัดเจนนะคะว่าคนมีความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะต่างๆเนี่ยที่ส่งผลต่อผลกำเนิดงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นกระแสหลักเลยแหละนะคะสำหรับองค์การในการพัฒนาทรัพยมนุษย์ในกระบวนการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะว่าจะพัฒนาเขาได้เนี่ยจะต้องอาจต้องมีการวัดในส่วนนี้ด้วยนะคะว่าพัฒนาไปจริงแล้วเนี่ยมันเกิดผลจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยได้สถานะที่ต้องการไหมนะคะอันนี้หลายองค์การจายเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีการทําการวัดหาแก๊ปแอนาลิซิสนะคะหรือว่าการวิเคราะห์ข้อช่องว่างอ่ะในเชิงของสถานะจริงๆนะคะเกิดขึ้นเป็นระบบอ่ะมีระบบของการประเมินผลแล้วก็มีการวัดที่ชัดเจนนะคะก็นําไปสู่การที่เราสามารถจะกําหนดหลักสูตรแล้วก็เรื่องที่เราจะพัฒนาได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยมนุษย์เราก็จะไม่ได้มองแค่เป็นการพัฒนาระยะสั้นในการฝึกอบรมแค่วันสองวันแล้วก็มุ่งผลระยะยาวนะคะแต่เราหวังว่าเอ๊ะมันจะเกิดผลระยะยาวด้วยอะค่ะไม่ได้แค่ผลระยะสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็ต้องมองนะว่าไอ้เรื่องที่เราพัฒนาไปเนี่ยมันส่งผลระยะยาวหรือผลในอนาคตยังไงบ้างอย่างเช่นเราต้องการให้เกิด talent people นะคะหรือว่าคนที่เป็นคนเก่งที่จะมีความก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงเป็นผู้บริหารในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมนะคะกับคําที่จะทำให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ด้วยนะคะรวมถึงการดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันนี้กระบวนการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะในองค์การต่างๆเนี่ยก็อาจต้องมีการดูสภาพแวดล้อมเนี่ยบ่อยครั้งหน่อยนะคะก่อนที่เราจะมีการจัดการพัฒนาใดๆก็ตามนะคะเพื่อให้องค์การเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพนะคะในส่วนของความสําคัญนะคะของกระบวนการนี้นะคะสําคัญทั้งต่อตัวผู้บริหารนะผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ให้การพัฒนาองค์การแล้วก็หน่วยงานที่เขาจัดนะคะผู้บริหารนี่แน่นอนเลยถ้าเราได้พัฒนาคนได้อย่างมีคุณภาพนะคะทั้งเชิงความรู้ทักษะทัศนคติแล้วก็สมรรถนะเนี่ยผู้บริหารก็เบาใจแล้วเหมือนมีคนมาช่วยงานนะคะตัวผู้เข้ารับการพัฒนาเองก็แน่นอนก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่อาจจะเคยเกิดขึ้นเช่นขวัญกำลังใจเรื่องของการขัดแย้งกันอะไรเงี้ยถ้าทําได้เกิดประสิทธิภาพนะคะในเชิงกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันลดน้อยลงนะคะหรือว่าผู้ให้การพัฒนาอย่างวิทยากรเองก็คงคาดหวังแหละนะคะเมื่อเขามาพัฒนาให้ใครเนี่ยนะคะในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งครูอาจารย์นะคะซึ่งจริงๆก็อยู่ในกระบวนการพัฒนาโดยตลอดนะวิทยากรเนี่ยเขาก็หวังว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาพัฒนาไปเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะกับผู้ที่เข้าร่วมการพัฒนาด้วยนะคะหรือว่าคนจัดนะอย่างเช่นกองการเจ้าหน้าที่นะคะกองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะศูนย์ e-learning หรือว่าหน่วยงานที่เขาทําหน้าที่เรื่องของการพัฒนาคนนะในรูปแบบต่างๆเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คาดหวังแหละนะคะว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่ทำให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจะมีความสำคัญทั้งต่อทุกกลุ่มนะคะในองค์กรนะคะขั้นตอนการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะอย่างที่ได้ทราบในหน่วยที่หนึ่งไปแล้วนะคะหรือว่าในส่วนของการพูดถึงแนวคิดพื้นฐานการพัฒนา

มนุษย์นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันต้องเริ่มจากการประเมินความต้องการก่อนจนถึงการออกแบบการดำเนินการแล้วก็การประเมินผลนะซึ่งความต้องการเนี่ยต้องมีการอัปเดตในการประเมินเสมอนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เคยเห็นในหน่วยงานต่างๆเนี่ยบางทีทําการประเมินความต้องการเนี่ยเป็นเทรนนิ่งนี้คือการดูการอบรมอะค่ะว่าต้องการอบรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขามักจะทําช่วงแบบปลายปีหรือว่าช่วงที่เขาต้องทําแผนเนี่ยพัฒนาในอนาคตนะคะจริงๆสามารถทำได้ตลอดนะในช่วงของการจัดหลักสูตรต่างๆค่ะสามารถถามได้เลยอ่ะในตัวของแบบสอบถามหรือแบบสำรวจนะคะเมื่อมีการพัฒนาไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะเขาอยากจะอบรมอะไรต่อหรือว่าอยากจะพัฒนาอะไรต่อนะคะซึ่งเขาอาจจะคิดออกเพราะว่าช่วงนั้นเขาเพิ่งได้รับการพัฒนาไปนะคะเขาอาจจะเอ๊ะส่วนนี้ยังขาดไปหรือว่าหัวข้อที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงในแง่มุมนี้นะคะก็สามารถจะสำรวจความต้องการได้ตลอดนะไม่ต้องรอให้เป็นแบบปลายปีแล้วค่อยมาสำรวจบางทีเขาลืมไปแล้วค่ะแล้วเขาก็อาจจะจำไม่ได้ว่าเขาต้องการพัฒนาในส่วนไหนนะคะส่วนการออกแบบนะอันนี้ก็พยายามจัดให้มันมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาให้ได้มากที่สุดนะอย่ายึดติดแค่รูปแบบที่เราคุ้นชินกันเช่นการอบรมในห้องเรียนนะคะจริงๆก็มีหลายๆรูปแบบที่สามารถเอามาปรับใช้ได้ดูความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะแม้กระทั่งการเรียนรู้แบบ e-learning ออนไลน์ e-training อะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้และให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเขาอาจจะมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะไม่ได้แบบฟิกว่าต้องมาตามกําหนดการระยะสั้นที่เรากําหนดแค่3ชั่วโมงนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถมาเรียนรู้ของเขาในเวลาที่เขาสะดวกหรือว่าเวลาว่างได้หรือว่าการจัดการความรู้การสร้างเวทีแชร์ลิงแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยมันก็สามารถทําได้หลากหลายเลยปัจจุบันเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะนะคะในการจะเปิดเวทีอะนะเกิดฟอรั่มนะฟอรั่มดิสคัชชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรต่างๆได้ง่ายเยอะกว่าเมื่อก่อนมากนะคะแล้วก็ดําเนินการพัฒนานะคะรวมถึงการประเมินผลด้วยส่วนแนวทางนะคะก็จะต้องมีการวางแผนดําเนินการแล้วก็ประเมินผลนะแนวปฏิบัติจริงนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่ต้องไปศึกษาจริงแหละนะคะในการวางแผนก็ต้องพอประเมินความต้องการแล้วเนี่ยจะออกแบบขึ้นมานะคะว่าจะพัฒนายังไงออกมาเป็นแผนการพัฒนาประจําปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการค้นหาความต้องการนะคะแล้วก็วิเคราะห์องค์การให้เหมาะสมนะอย่างเช่นองค์การอาจจะมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะในภาครัฐมีปัญหาคอร์รัปชันบ่อยๆเนี่ยต้องมีการจัดหลักสูตรเรื่องของความซื่อตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมหรือว่าความซื่อตรงอะค่ะที่ให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงเอ๊ะทำไงเขาไม่น่าเบื่อหรือว่าเหมือนกับมาฟังบรรยาย2-3 ชั่วโมงแล้วก็กลับไปก็เข้าสู่ลูปเดิมหรือว่าเกิดโยโย่เอฟเฟกต์นะคะพฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเราทำไงเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะจริงต้องอิงกับเรื่องของการประเมินผลด้วยนะคะหลังการพัฒนาซึ่งไม่ใช่แค่การทดสอบความรู้อะว่ารู้นะหาสาระแค่ไหนแต่ว่าต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเราอาจต้องมีการออกแบบการพัฒนาที่มันเหมาะสมส่วนการดําเนินการนะคะก็อาจจะยึดโยงกับรูปแบบเดิมวิทยากรส่วนกลางในบางเรื่องนะแต่บางเรื่องก็อาจต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนเข้ามาช่วยด้วยนะคะอาจจะมีสื่ออะไรต่างๆเข้ามาสนับสนุนทําให้การพัฒนาเนี่ยมันเกิดผลจริงๆนะคะการประเมินผลนะก็มีหลายแบบนะส่วนการประเมินผลเนี่ยสามารถเลือกเกณฑ์ได้หรือออกแบบเครื่องมือได้นะคะอาจจะเป็นแบบประเมินสมรรถนะนะคะหรือว่าเป็นแบบประเมินความรู้นะแบบเกมก็ได้นะคะที่ทำออกมาเป็นเกมก็ได้ในการประเมินแล้วก็ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระยะยาวก็ได้เหมือนกันถ้าเราต้องการประเมินถึงพฤติกรรมนะคะเช่นอาจจะสอบถามกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารหรือว่าทีมงานของเขาอ่ะนะผู้ร่วมงานนะคะจะเป็นการประเมินแบบ360 องศานะคะประเมินผู้รับบริการด้วยนะคะผู้ร่วมงานด้วยนะทั้งภายในภายนอกหรือว่าผู้บริหารผู้บังคับบัญชาด้วยอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงตัวเขาเองก็สามารถประเมินตัวเองได้อ่ะว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็แปลผลการประเมินเพื่อให้ได้ข้อสรุปอ่ะว่าสิ่งที่เราพัฒนาไปจริงแล้วมันเกิดผลจริงๆหรือเปล่านะคะนี่มาดูในรายละเอียดนะคะอย่างเรื่องของการวิเคราะห์นะคะหาช่องว่างในเชิงของการพัฒนานะคะหรือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่จริงกับสิ่งที่เราคาดหวังนะคะในอนาคตสําหรับบุคลากรของเราเนี่ยเราก็อาจต้องมีการวิเคราะห์ gap analysis นะคะดูช่องว่างนั้นนะคะอาจจะมีการ

การดูจาก competency ที่กำหนดเช่นในหน่วยงานต่างๆในปัจจุบันเขาจะมีพวก core competency นะคะสมรรถนะหลักนะสมรรถนะตามสายงานนะ functional competency นะคะสมรรถนะสำหรับผู้บริหารนะคะสมรรถนะแบบmanagerial competency อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยแต่องค์การเขามักจะทำไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยก็จะทำเอาไว้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องเอาไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยอ่ะเอามาใช้ในการประได้นะคะวัดว่าเอ๊ะมันตอนนี้สมรรถนะของคนในองค์การเป็นยังไงนะคะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาได้ด้วยนะเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันยังมีแก๊ปอยู่นะเขายังไม่ได้ตามเป้าที่เราคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละตำแหน่งแต่ละคนเนี่ยเราจะมีความคาดหวังแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยตำแหน่งระดับปฏิบัติงานเนี่ยเราอาจจะคาดหวังแบบหนึ่งตำแหน่งเชี่ยวชาญเราก็คาดหวังแบบหนึ่งนะคะดังนั้นสมรรถนะของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันอ่ะนะเราก็ต้องหาข้อมูลในส่วนนี้เพื่อจัดหลักสูตรให้เหมาะเขาด้วยนะคะระดับปฏิบัติต้องให้ความรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะระดับที่เป็นเชี่ยวชาญต้องมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ดูจากสิ่งที่เราได้ประเมินมานะคะแล้วก็ความคาดหวังที่กำหนดเอาไว้ในเอกสารสมรรถนะของในแต่ละตำแหน่งงานนะคะในส่วนของการวิเคราะห์องค์การนะคะนี่ก็ในภาพรวมก็วิเคราะห์ได้นะในส่วนของสภาพแวดล้อมทั่วไปสภาพแวดล้อมเฉพาะนะคะหรือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยองค์การเราคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนะคะต้องการสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราอาจต้องผู้นําต้องการผู้นําการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแล้วองค์การเรายังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจต้องมีการวิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นี่แหละจะนําไปสู่หลักสูตรที่ต้องสร้างขึ้นเช่นหลักสูตรผู้นําในระดับต่างๆนะคะที่เน้นในเรื่องของการเป็น transform leadership มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือการวิเคราะห์ตัวคนนะวิเคราะห์ตัวงานนะคะว่าเขายังขาดในส่วนไหนนะคะในแต่ละบุคคลแล้วก็โดยเนื้องานเองต้องการอะไรมากบ้างนะคะสำหรับการพัฒนาในอนาคตให้เขาเติบโตยิ่งขึ้นนะคะในเชิงจริยธรรมนะคะในการที่เราจะไปหาความต้องการของเขาในการพัฒนาเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับการทําวิจัยเลยนะคะคือต้องมีจริยธรรมด้วยเช่นเดียวกันน่ะไปเอาข้อมูลเข้ามานะคะบางทีเราก็ต้องระมัดระวังเช่นบางทีเราให้เขาตอบแบบสํารวจนะคะความต้องการของเขาเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปขอชื่อเขานะคะหรือว่าต้องไม่เกิดประโยชน์ในเชิงที่ต่อตัวเราอ่ะแต่ว่าเกิดผลเสียต่อเขานะคะเช่นเราอาจจะได้ประโยชน์จากข้อมูลของเขาแต่ว่าเขาตอบมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยไม่ค่อยพอใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการไม่ระบุชื่อนะคะการระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะรวมถึงเรื่องของหลักคุณธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งที่ควรต้องมีเนี่ยสำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะคะให้โอกาสทุกคนได้ให้ข้อมูลเราแล้วก็รวมถึงการนำไปใช้เนี่ยต่างๆนะคะต้องนำไปสู่การพัฒนาคนที่แบบไม่ใช้ในเชิงของระบบอุปถัมภ์อย่างเดียวอะนะคะต้องดูด้วยว่ามันหรือให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนนะคะเราต้องดูความเท่าเทียมกันนะคะหรือว่าเออโอกาสของคนที่รับการพัฒนาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูความต้องการของเขาด้วยว่าเขามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่ควรพิจารณาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่รับโอกาสอย่างมากพอเนาะมันก็ทําให้เขาเนี่ยขาดโอกาสในการพัฒนาในอนาคตนะคะตัวเขาเองเขาอาจจะไม่ค่อยมีทรัพยากรหรือมีเงินอยู่แล้วอาจจะไปหาหลักสูตรอบรมเองเป็นไปได้ยากนะคะก็ต้องอาศัยองค์การนี่แหละที่จะต้องสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยส่วนของการออกแบบนะคะก็นอกจากในเรื่องของเนื้อหาสาระแล้ววิทยากรก็สําคัญนะคะในส่วนของการเลือกวิทยากรที่จะมาให้ความรู้อ่ะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ตามหลัก merit system เลยอะค่ะคือต้องมีความรู้ความสามารถนะตรงกับเนื้อเรื่องที่กำลังให้การพัฒนาอยู่นะคะรวมถึงเลือกใช้วิธีการก็เทคนิคที่เหมาะสมนะคะแล้วก็กำหนดในส่วนกำหนดการการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมี timeline นะคะที่กำหนดแล้วออกแบบไว้ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของการดําเนินการจริงแล้วการประเมินผลนะการดำเนินการเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนก็คือจริงๆแล้วเป็นบทบาทของทางเจ้าที่นะคะนะเช่นเป็นการพัฒนาบุคลากรเนี่ยในองค์การส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะหรือฝ่ายพัฒนาบุคลากรนะหรือกองการเจ้าที่นะคะหรืออย่างถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเองเนี่ยสถาบันการศึกษาเองเนี่ยจริงๆหลักสูตรต่างๆก็จะมีหน้าเจ้าที่สนับสนุนนะ

ค่ะซึ่งเจ้าที่เหล่านี้เขาจะทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชิญวิทยากรติดต่อวิทยากรนะคะการประสานงานนะคะการให้การต้อนรับนะกล่าวแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหน่วยนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะด้านสถานที่นะคะนี่ก็จะเป็นพวกการถ้าเป็นต้องจัดแบบออนไซต์นะคะก็ต้องมีความพร้อมในเชิงของการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ใช่ไม้ไม่ดังนะคะหรือว่าอุณหภูมิห้องไม่เหมาะสมสถานที่ไม่เอื้ออํานวยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องจัดเตรียมเรื่องของสถานที่ด้วยเรื่องของเอกสารนะคะข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้กับผู้เข้าร่วมพัฒนาเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะเอกสารที่เราใช้ในการเวิร์กช็อปนะหรือว่าการลงทะเบียนนะหรือแบบประเมินใบประกาศอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาจากในภาคส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆเช่นอาจต้องมีการ observe การดําเนินการจริงอะค่ะว่าเอ๊ะสังเกตดูว่าคนสนใจฟังแค่ไหนนะคะมีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ตรงประเด็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะคะหรือว่าเป็น MC นะอันนี้ก็หลายท่านก็ถ้าเป็นเจ้าที่ฝึกอบรมหรือเป็นเจ้าที่ทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็อาจต้องฝึกเรื่องของการเป็น MC หรือพิธีกรด้วยนะคะผู้ดำเนินรายการอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเข้ามามีบทบาทนะคะในวันที่มีการฝึกอบรมหรือว่าการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะส่วนของการประเมินผลนะคะการประเมินผลเนี่ยก็คือการวัดความสําเร็จนะคือการตัดสินน่ะนะคะว่าสําเร็จล้มเหลวยังไงเหมือนการสอบนะคะก็เราสอบในเรื่องของการศึกษาหลักการเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคนะคะที่เราอาจจะคุ้นชินกันนะในระบบการศึกษานะคะการพัฒนาในองค์กรเองอ่ะเขาก็จะมักจะมีการประเมินผลนะคะเพื่อวัดความสําเร็จของเขาอ่ะว่าเขาได้จัดการพัฒนาไปเนี่ยมันทําให้เกิดความสําเร็จล้มเหลวยังไงบ้างนะคะซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินน่ะนะคะนั้นในเชิงตัวบุคคลด้วยว่าอาจนำไปสู่การประเมินหรืออะไรต่างๆนะคะในอนาคตของเขาด้วยนะคะหรือว่าในเชิงของตัวโครงการพัฒนาเองต้องมีการปรับปรุง PDCA เนาะต่อไปว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องแอคชั่นหรือปรับเปลี่ยนอะไรยังไงต่อไปนะคะโดยหลักการของการประเมินผลการพัฒนาแล้วนะคะมันจะมีโมเดลกลางๆอ่ะที่เขาไว้ใช้กันนะคะคือแบบจําลองการประเมินผลการพัฒนานั่นเองนะคะแบบจำลองนี้เนี่ยจะมีการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเข้าอบรมที่เป็นออนไซต์เนี่ยบางทีเขาอาจจะมีสถานที่ที่เขาเป็นห้องแล้วก็มีกล้องวิดีโอจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเห็นปฏิกิริยาของคนที่เรียนอยู่ในห้องหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมคอยสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของคนที่เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมพัฒนาเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างวิทยากรเป็นยังไงบ้างการแต่งกายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถประเมินในเชิงของปฏิกิริยาตอบสนองได้นะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะสถานที่จัดอบรมหรือว่าการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะมีการถามแล้วมีการโต้ตอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้เบื้องต้นด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเป็นในระบบออนไลน์เนี่ยอย่าง Microsoft Teams หรือโปรแกรมต่างๆนะคะที่เขาใช้กันในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็สามารถจะมีการอัดนะหรือเก็บข้อมูลปฏิกิริยาตอบสนองในห้องเรียนได้หรือว่าห้องอบรมได้อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวประเมินได้อีกนะคะหรือว่าการประเมินการเรียนรู้อันนี้เราจะคุ้นชินกันในระบบการศึกษานะคะการทำ pre-test post-test หรือการทําแบบประเมินก่อนหลังนะคะอันนี้มสท.ก็จะทําบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในรูปของกระดาษหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ถ้าในระบบ e-learning ก็มาจะใช้เป็นรูปแบบของออนไลน์ที่สามารถจะทําแบบสำรวจออนไลน์ได้มีแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถใช้ประเมินได้อย่างเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า SDG เนี่ยทางสหประชาชาติเองเขาทำแพลตฟอร์มที่ใช้ประเมินการเรียนรู้นะคะเป็นออนไลน์ในมิติของความเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะเราควรต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะทั้งในระดับที่เป็นระดับบุคคลระดับองค์การระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็องค์การต่างๆหรือว่าสถาบันศึกษาก็สามารถปรับใช้ออกแบบให้เหมาะสมกับองค์การตัวเองได้หรือสถาบันการศึกษาของตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่น่าสนใจในปัจจุบันเหมือนกันนะคะแล้วเขาจะประเมินการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเขาก็ทําเป็นแบบออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มนะคะที่คนสามารถใช้ได้นะคะที่เปิดเลยนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้หรือการประเมินพฤติกรรมนะอันนี้ก็เป็นการประเมินหลังจากที่มีการอบรมหรือว่าการพัฒนาไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มาจะไปสอบถามทางผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารนะคะว่าพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะหรือว่ายัง
โยโย่

นะคะกลับไปเป็นแบบเดิมนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วที่เราจัดไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะคะเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพจริงไหมแล้วก็เชิงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การนะแบบจําลองนี้ก็จะมองไปถึงผลลัพธ์ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์การเนี่ย

0: พัฒนาคนของเรานะคะนี่ก็แล้วแต่ว่าเราตั้งตัวชี้วัดนะตั้ง OKR อะไรต่างๆเอาไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยเขาก็ต้องมีการเลือกเกณฑ์นะคะว่าเราจะวัดหรือตัดสินด้วยเกณฑ์อะไรนะอย่างเหมือนการศึกษาของเราก็จะมี A B C D นะคะหรือว่ามสทก็จะมีซูซูกินะคะมีฮอนด้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลในเรื่องของการเรียนรู้ในเชิงของความรู้นะคะวัดความรู้เป็นหลักอาจจะมีวัดเรื่องความเข้าใจบ้างเรื่องการวิเคราะห์บ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องมีเกณฑ์ในการที่ตัดสินเหมือนกันเวลาเราพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราในองค์การนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้อาจจะเป็นแบบทดสอบนะคะเหมือนกับเราสอบในสถาบันการศึกษาหรือว่าอาจต้องมีการทำแบบอะไรสักอย่างอะนะในการประเมินอะที่ให้เห็นได้ว่ามันมีการพัฒนาแล้วดีขึ้นนะคะหรือมีเกมที่จะวัดก็ได้นะคะหรือว่ามีการทดลองปฏิบัติจริงนะคะเรามีการพัฒนาเขาโดยการจัดสาธิตให้แล้วเนี่ยพอเขาปฏิบัติจริงเนี่ยเขาทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประเมินในเชิงของผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะรวมถึงการแปลผลอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในกระบวนการการประเมินผลแล้วก็มีการทํารายงานด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนหลายๆคนเคยเข้าอบรมหรือเข้ารับการพัฒนาตัวเองแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขามักจะมีการแจกแบบต่างๆให้เราแล้วก็สุดท้ายเขามีการรายงานผลด้วยนะคะว่าโดยภาพรวมเนี่ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยมีพวกชื่อของโครงการอบรมนะคะวัตถุประสงค์นะคะซึ่งแน่นอนก็จะบ่งบอกแหละว่าคาดหวังอะไรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการอบรมครั้งนี้นะคะวิธีการประเมินนะคะแล้วก็ผลการวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนต้องสอดคล้องกับหัวข้อวัตถุประสงค์นะคะและนําไปสู่ข้อเสนอแนะนะรวมถึงข้อมูลต่างๆจะเป็นพวกภาคผนวกอะไรที่บ่งบอกถึงแบบต่างๆที่เอามาใช้ในการซัพพอร์ตหรือสนับสนุนน่ะว่าเป็นหลักฐานว่าเรามีการประเมินจริงนะนะคะเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการรายงานจริงเวลามีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรนะคะให้เหมาะสมนะหัวข้อนี้ก็เลยมุ่งเน้นว่าในเชิงของการปฏิบัติจริงนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะทั้งในเชิงของแนวปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการทําจริงนะคะในทางปฏิบัตินะคะสวัสดีค่ะ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: สวัสดีค่ะสำหรับการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะถึงเรื่องของแนวคิดหน้าที่แล้วก็ในการบริหารการดำเนินงานการพัฒนาจริงๆนะคะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะในส่วนของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะพอขึ้นชื่อว่าเป็นการบริหารแล้วนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนการจัดองค์การนะคะการนำและการควบคุมค่ะอย่างก็เป็น4คำหลักนะคะซึ่งใช้ในการบริหารในทุกๆเรื่องนะบริหารทั่วๆไปก็ได้นะคะแล้วก็ในการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมเนี่ยในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาคนนะคะโดยการฝึกอบรมการพัฒนาการศึกษานะคะเพื่อพุ่มพูนความรู้นะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะคะการพัฒนาทักษะนะคะที่จำเป็นรวมถึงการปรับทัศนคติแล้วก็การเสริมสร้างสมรรถนะด้วยนะคะว่าทำให้องค์การเนี่ยเกิดความสำเร็จนะคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตตัวอย่างเช่นนะคะสมมติเราอยากต้องการพัฒนาผู้บริหารในอนาคตนะคะให้มีทักษะในการนำเสนอในการสื่อสารนะคะเราอาจต้องมีการวางแผนการฝึกอบรมนะคะจะต้องมีแผนปฏิบัติการนะคะเรื่องของการพูดในที่สาธารณะนะคะเพื่อเพิ่ม

คุณทักษะในเชิงของ soft skill นะคะให้กับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่เป็นผู้บริหารในอนาคตนะอาจจะเป็นกลุ่ม talent people อะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีหลายมิติด้วยกันนะคะแล้วก็มีขั้นตอนหลักๆนะคะประกอบด้วยขั้นตอนก่อนนะคะการพัฒนาระหว่างการดําเนินการพัฒนาหลังการดําเนินการนะคะในส่วนก่อนนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดทําแผนนะคะถ้าเรามีแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วนะคะเราอาจจะต้องมีการพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะคะก่อนจะทําแผนปฏิบัติการนะคะที่เป็นแผนประจําปีนะคะแล้วก็มีการจัดทําเป็นโครงการในรายละเอียดการประชาสัมพันธ์แล้วก็การประสานงานนะคะขั้นตอนเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของก่อนการพัฒนานะคะส่วนเรื่องของการดําเนินการระหว่างการพัฒนาหรือระหว่างฝึกอบรมนะคะก็จะมีการให้บริการนะคะการประสานงานการแก้ไขปัญหานะคะอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการจริงนะคะก็ต้องมีการแก้ไขไปนะคะเช่นเสียงไม่ดังบ้างนะคะหรือวิทยากรอาจจะติดปัญหาในการนําเสนอนะคะด้วยสื่อที่อาจจะมีขุกขักในระหว่างการดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแก้ไขได้ในส่วนของการดําเนินการการพัฒนาส่วนมนุษย์นะคะระหว่างดําเนินการนะคะการติดตามตรวจสอบนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระหว่างดําเนินการภายหลังการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการติดตามละนะคะหลังจากที่เรามีการพัฒนาไปแล้วนะคะเรามีการพัฒนาคนไปแล้วเนี่ยเกิดผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามวัตถุประสงค์ไหมแล้วก็อาจจะถึงผลที่มีต่อองค์การในภาพรวมในระยะยาวด้วยนะคะประสิทธิภาพนะคะในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีประสิทธิภาพทั้งในแง่มุมของค่าใช้จ่ายในแง่มุมของกระบวนการนะคะแล้วก็แง่มุมของผลลัพธ์นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะหรือว่ารวมถึง AI เนี่ยมาใช้เนี่ยก็อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงในเชิงกระบวนการที่มีขั้นตอนที่มันน้อยลงนะคะแล้วก็เกิดการนำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งในภาพรวมให้กับองค์กรได้นะคะแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็อาจจะประเมินทั้งในแง่มุมที่มาจากมุมของผู้เข้ารับการพัฒนาแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดนะคะตัวอย่างเช่นอย่างมสทเองเนี่ยก็มีโครงการความร่วมมือหลายโครงการที่ทํากับหน่วยงานภายนอกนะคะกระทรวงทบวงกรมนะคะอันนี้เราก็สามารถจะไปพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เขาทํา MOU กับเรานะคะหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่จัดการพัฒนานะคะก็คือมสทเองนะคะแล้วก็เป้าหมายในการพัฒนาบุคคลกับผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะว่ามีคนจบการศึกษาตาม MOU เนี่ยกี่คนนะคะตามเป้าหมายไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนานะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะผู้ที่มาเข้ารับการพัฒนาทั้งในเชิงของการศึกษาการอบรมเนี่ยเขาพอใจแค่ไหนอย่างเช่นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมสทนะคะแล้วก็จะมีนักปกครองท้องที่เนี่ยมาเข้ารับการพัฒนานะคะหลักสูตร4 ปีเราก็สามารถจะไปถามเขาอาจจะถามเป็นรายวิชาก็ได้นะคะหรือถามในแต่ละเทอมรวมถึงในช่วงของการที่เขาจบการศึกษาแล้วนะคะช่วง4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความพึงพอใจต่อการบริหารการพัฒนานะคะในส่วนของการจัดโครงการความร่วมมือตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เป็นการวัดในเชิงประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาได้ด้วยนะคะในเชิงของรูปแบบนะคะที่เขาจะมีการบริหารการพัฒนากันนะคะก็จะมีทั้งลักษณะที่หน่วยงานดําเนินการจัดเองอันนี้ก็มักจะเป็นโครงการสูบลมนะคะที่ไม่ซับซ้อนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่สองก็คือว่าให้หน่วยงานอื่นเนี่ยหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดําเนินการนะคะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยอาจจะมอบให้มสทนะคะเป็นคนจัดหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักปกครองท้องที่นะคะหรือว่ามีการผสมผสานนะคะนี่ก็สามารถจะออกแบบรูปแบบให้เหมาะสมได้นะคะแล้วก็มีการดําเนินการกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประเมินความต้องการนะคะว่ามีนักปกครองท้องที่เนี่ยประสงค์มาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะจนถึงการจัดทําเป็นแผนแล้วก็ดําเนินการประเมินผลนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมโดยรวมนะของการที่จะดําเนินการจริงนะคะในกระบวนการการบริหารการพัฒนานะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญสําหรับในส่วนนี้นะคะคือการวางแผนจัดองค์การนําแล้วก็ควบคุมนะคะก็จะขออนุญาตนำเสนอกระบวนการแรกนะคะก็คือในส่วนของการวางแผนนะคะการวางแผนนี่ก็จะเหมือนเป็นตัวเปิดเลยนะคะสำหรับทุกเรื่องนะคะต้องซึ่งสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสิ่งที่ควรทำสำหรับคนที่จะเป็นนักบริหารนะคะเป็นนักบริหารด้านการพัฒนา

มาคนหรือเป็นผู้บริหารด้านการฝึกอบรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะโดยตําแหน่งแบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องทําก็คือต้องวางแผนนะคะซึ่งอาจจะต้องทําร่วมกับบุคลากรในองค์การนักฝึกอบรมหรือว่าวิทยากรด้วยนะคะในส่วนของการวางแผนก็ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นมีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นมีการเปิดประเทศนะคะรวมกลุ่มประเทศมากขึ้นต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใช้ AI literacy อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเข้ามาต่อการที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วต้องมีการศึกษาด้วยว่าความต้องการในการพัฒนาของคนในองค์การเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างเรื่องของ AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หาข้อมูลไม่ยากนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถจะเรียนรู้จากสื่อต่างๆภายนอกองค์การได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการศึกษาความต้องการของเขาด้วยว่าเขาต้องการอบรมในหลักสูตรแบบไหนนะคะการประชาสัมพันธ์นะคะการจัดทําเป็นแผนแล้วก็จัดทําโครงการรวมถึงเรื่องของการขออนุมัติแผนแล้วก็ดําเนินการประสานงานในเบื้องต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดําเนินการนะคะเพื่อที่ทําให้เกิดการวางแผนนะคะที่มันครอบคลุมนะคะแล้วก็ทํางานก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะในรายละเอียดนะคะโครงการเขาจะมีหัวข้อในการจัดทําโครงการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อโครงการนะคะจนถึงเรื่องของผู้รับผิดชอบนะคะเรื่องของกิจกรรมงบประมาณทรัพยากรนะคะแล้วก็ผลที่ได้รับนะคะหรือผลตอบแทนซึ่งถ้ามีหลายโครงการด้วยกันนะคะแล้วเขาเป็นโครงการประเภทที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันเนี่ยก็อาจจะทําชื่อแผนงานขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นชื่อแผนงานเนี่ยจะเป็นกลุ่มของโครงการนะคะที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เดียวกันต่อมานะคะในเรื่องของการจัดองค์การนะคะการจัดองค์การเนี่ยก็จะมีการออกแบบนะคะคือเหมือนออกแบบงานแหละนะคะว่างานไหนที่มีความใกล้เคียงกันมีเนื้องานใกล้เคียงกันก็จะอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปโดยราบรื่นนะคะอย่างที่อาจารย์เห็นบ่อยๆตามหน่วยงานราชการหรือองค์การภาครัฐเนี่ยเวลาเขามีหน่วยทางด้านฝึกอบรมหน่วยทางด้านการพัฒนาคนเนี่ยเขามักจะมีฝ่ายหลักๆก็คือฝ่ายบริการวิชาการฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่ดูแลทางด้านการวิเคราะห์หลักสูตรหรือว่าเนื้อหาสาระค่ะที่ควรจะต้องมีการจัดอบรมหรือจัดการพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะว่าตอนนี้อะไรที่เป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ยภาษาอังกฤษอย่างเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่แน่นอนเป็นทักษะที่จําเป็นในยุคปัจจุบันนะคะรวมถึงการจัดทําสื่อนะคะอันนี้เขาก็จะช่วยทางวิทยากรด้วยจะต้องร่วมมือกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นสื่อที่เป็นกระดาษนะคะเพื่อใช้แจกในห้องอบรมนะคะปัจจุบันก็อาจจะมีสื่อหลายรูปแบบนะคะที่สามารถจะทําคําก่อนได้นะคะก่อนที่จะมีการฝึกอบรมจริงนะคะก็ทําร่วมกับวิทยากรนะคะหรือว่าอาจจะขอเนื้อหาสาระของวิทยากรมาแล้วก็มาทําสื่อนะคะภายหลังก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเป็นเรื่องของการประเมินผลนะคะว่าเอ๊ะเราจัดหลักสูตรต่างๆไปแล้วเนี่ยในภาพรวมมันบรรลุเป้าหมายแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายด้านการฝึกอบรมนะคะซึ่งฝ่ายนี้เขาจะมีการดําเนินการในส่วนของการทําจริงแหละเขาเจอวิทยากรประสานงานกับวิทยากรนะคะเขาก็จะเห็นปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรต่างๆที่ต้องร่วมมือกับฝ่ายบริการวิชาการเขาลงมือแอคชั่นนะคะในส่วนของอีกงานหนึ่งก็คืองานทางด้านหรือฝ่ายทางด้านงานธุรการนะคะหรืองานพวกสํานักงานต่างๆพวกนี้เขาจะดูแลเรื่องเอกสารธุรการการเงินการบัญชีแล้วก็พัสดุนะคะยิ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการอบรมแบบออนไซต์นะคะหรือว่ามีการจัดสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเรื่องของรายละเอียดนะคะในเรื่องของเอกสารนะคะที่ต้องให้งานธุรการเนี่ยเขาดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะเช่นหนังสือเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะดูแลภาคส่วนในส่วนที่เป็นคนสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลยก็คือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือคนที่อยู่ในเรื่องของการดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราต้องจัดหาเขาให้เหมาะสมด้วยรวมถึงพัฒนาเขาด้วยนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์นะคะจากการที่เขาได้รับการฝึกอบรมมาเขาก็ต้องได้รับการฝึกอบรมเช่นเดียวกันนะคะหรือการพัฒนาเช่นเดียวกันแล้วก็การทำนองรักษาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นโครงการเทศโครงการความร่วมมือนะคะแล้วต้องมีการพัฒนาคนในส่วนนี้บางทีถ้าเป็นลักษณะของโครงการเนี่ยเขาอยู่แบบไม่ได้ถาวรนะคะไม่ได้เป็นงานประจำเนี่ยหลายครั้งเขาจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะซึ่งเขาอาจจะ
อยากได้ค่าตอบแทนที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเขาก็มาจะหางานอื่นอะนะคะที่เป็นงานประจำด้วย

ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการพยายามทำรงรักษาคนที่มีคุณภาพเอาไว้กับโครงการพัฒนาต่างๆด้วยนะคะที่มีการจัดขึ้นมาในส่วนของตัวคนนะคะในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะจะมีคนหลักๆอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นผู้บริหารโครงการซึ่งบางครั้งนะคะก็เป็นวิทยากรด้วยนะคะเพราะหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นวิทยากรมาก่อนนะคะอาจจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมการบรรยายการพัฒนาในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ได้ช่วยงานทางด้านงานบริหารด้วยนะผู้บริหารโครงการเนี่ยนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าขอผอโครงการก็ได้นะคะก็ทําการวิเคราะห์ความต้องการดําเนินโครงการแล้วก็ติดตามประเมินผลด้วยนะคะส่วนเจ้าที่นะคะก็จะเป็นเจ้าที่ฝึกอบรมนะคะส่วนเราจะเรียกกันว่าเจ้าที่ฝึกอบรมนะคะหรือเจ้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานนะคะทั้งในเชิงวิชาการเช่นเรื่องของการจะจบมาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็จะมีหลายหลักสูตรนะคะในสถาบันการศึกษาของไทยนะคะที่มีการจัดหลักสูตรเหล่านี้อยู่นะคะก็ต้องมีความรู้ในเชิงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งเป็นในเชิงวิชาการนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ควรต้องเป็นคนที่สามารถประสานงานได้อย่างดีนะคะเพราะว่าต้องติดต่อวิทยากรนะคะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะในระหว่างที่มีการจัดการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะในการพัฒนามีหลายรูปแบบไม่ใช่มีแค่การบรรยายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะว่าเราก็จะมักจะเป็นคนที่ต้องมาก่อนวิทยากรนะคะอุทิศตนนะคะเพื่อส่วนรวมเพราะว่าเป็นงานในเชิงของการพัฒนาคนนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะคะหรือว่ามีความรู้ในเชิงของเทคนิคการพัฒนานะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคนิคหรือวิธีการในการพัฒนาในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะมีทั้งการสาธิตการบรรยายนะคะการเอาติ้งหรือว่าการใช้บทบาทสมมุตินะคะแอคทีฟเลิร์นนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเทคนิคที่ค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเจ้าที่ฝึกอบรมก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานในเทคนิคเหล่านี้บ้างจะได้ออกแบบหลักสูตรเนี่ยได้เหมาะสมนะคะรวมถึงร่วมกับวิทยากรในการทำกิจกรรมด้วยมีมนุษยสัมพันธ์นะคะมีความสามารถในการรับฟังซักถามนะคะอันนี้ก็จําเป็นโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆนะคะมีผู้เข้ารับการอบรมหรือว่าเข้ารับการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะคะมีจิตใจที่ใจกว้างยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นนะคะเพราะบางทีหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ฟังความเห็นหรือเทรนนิ่งนี้นะคะจากผู้เข้ารับการอบรมเลยบางทีก็จะเป็นโครงการซ้ำๆนะคะซึ่งอาจจะทําให้คนไม่ค่อยเข้าร่วมนะคะมีความสนใจในงานวิชาการและงานวิจัยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้นะคะในส่วนของกระบวนการในเชิงของการนํานะคะการนําก็จะเป็นบทบาทของโครงการหรือผู้บริหารโครงการนะคะแล้วแต่ละหน่วยงานจะเรียกนะคะแต่หน่วยงานก็จะมีคนที่จะเป็นนำแหละนะคะไม่ว่าจะเรียกโดยตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ตัดสินใจนะคะเวลามีหลักสูตรอะไรต่างๆนะคะว่าจัดเวลาไหนอะไรยังไงนะคะการสื่อสารนะคะนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะสื่อสารทั้งระดับบนลงล่างนะคะหรือว่าระดับเดียวกันได้นะคะสามารถที่จะนำคนได้จูงใจคนเนี่ยให้ทำงานได้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงของการจูงใจด้วยตัวเงินอย่างค่าตอบแทนแล้วก็จูงใจโดยการอาจจะให้คำยกย่องชมเชยนะคะสนับสนุนทีมงานนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างทีมงานให้เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในกระบวนการการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนอกจากการนำแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการควบคุมด้วยนะคะการควบคุมก็จะมีทั้งคุมในเชิงของปริมาณนะคะอย่างเช่นเราจัดการพัฒนาไปเนี่ยนะเรามุ่งเป้าหมายว่าควรต้องมีการผ่านการอบรมอย่างน้อย 80% นะคะของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูซิว่ามันเป็นไปตามที่เราได้วางเป้าไว้ไหมนะคะทั้งในเชิงเป้าแบบตัวชี้วัดหรือว่า OKR นะคะการควบคุมในเชิงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมในแต่ละวันนะคะจริงๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นเจ้าที่ฝึกอบรมประจำโครงการเนี่ยก็อาจต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็คอยดูควบคุมเวลาของวิทยากรด้วยนะคะบางทีวิทยากรก็บรรยายเพลินนะคะก็อาจต้องมีการควบคุมเวลาให้เหมาะสมแล้วก็ควบคุมในภาพรวมด้วยว่าเราจัดได้ตามเวลาที่เราวางแผนปฏิบัติการไว้ไหมนะคะหรือแอคชั่นแผนนะคะว่าเราแอคชั่นตามนั้นไหมหรือว่าการควบคุมในเชิงของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเราได้รับจัดสรรงบประมาณมาค่าใช้จ่ายที่เราได้รับเนี่ยเราใช้เกินไหมนะคะควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้กำหนดเอาไว้ได้รับจัดสรรนะคะการควบคุมในเชิงคุณภาพนะคะ
อย่างผู้เข้ารับอบรมเนี่ยเขามาอบรมแล้วเขาเข้าใจไหมอย่างเนื้อหาเรื่องปัญญาประดิษฐ์ก็อาจจะมีความซับซ้อนพอสมควรนะคะหรือว่าเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบใหม่ๆขององค์การสมัยใหม่เนี่ยนะคะบางทีผู้เข้ารับอบรมก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยค่ะผู้เข้ารับอบรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็พึงพอใจแค่ไหนนะคะต่อการจัดอบรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีความซับซ้อนนะคะหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารการดําเนินการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในเชิงการบริหารการดําเนินการนะคะเราลงมือทําจริงเนี่ยในขั้นตอนของการเตรียมการเนี่ยเราก็มักจะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนอย่างเช่นประชาสัมพันธ์ไปว่าเรามีหลักสูตรนี้นะมีโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในหลักสูตรการศึกษาในเชิงของนักปกครองท้องที่เนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เขาได้ทราบนะคะว่าเรามีโครงการนี้เขาจะได้มีการสำรวจความต้องการของคนที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการสำรวจสถานที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยทางมสท.แล้วก็รวมถึงทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังไม่ได้มีสถานที่ในเชิงของศาลากลางหรือว่าสถานที่สำหรับการพัฒนาอย่างแน่ชัดนะคะแล้วก็ไปอาศัยการเช่าสถานที่จากโรงเรียนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะสถานที่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าหลายๆโครงการก็ยังมีลักษณะออนไซต์อยู่นะคะหรือว่าอย่างบางงานนะคะที่เป็นงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องใช้เรื่องของการสาธิตการฝึกปฏิบัติอันนี้ก็จําเป็นนะคะที่จะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมด้วยหลักสูตรที่อาจารย์เคยเจอใหม่ๆบ่อยๆนะคะก็คือหลักสูตรเพื่อการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะคะกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทํางานนะคะเช่นในสารประกอบการต่างๆหรือว่าในองค์การภาครัฐเองก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเราจะช่วยเขายังไงในเบื้องต้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการจัดสถานที่ที่มันเหมาะสมต่อการสาธิตแล้วก็การฝึกปฏิบัติด้วยหรือว่าเรื่องของการประสานงานนะคะอันนี้ก็ประสานทั้งตัวผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการพัฒนาแล้วก็ประสานกับตัววิทยากรอย่างมสท.เองบางทีจัดหลักสูตรพวกที่เป็นการให้การศึกษานะคะเป็นลักษณะของการร่วมมือกันเนี่ยระหว่างหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทําลายกลุ่มเนี่ยเพื่อการประสานงานนะคะได้ติดต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะในบางโครงการบางหลักสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอาจต้องมีการติดโดรนนะติดกล้องให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกควบคุมการเขียนโปรแกรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการเตรียมตั้งแต่แรกนะคะสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะของการดําเนินการนี้บทบาทหลักจะไปที่เจ้าที่ฝึกอบรมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคนสําคัญแหละในการจัดโครงการอบรมสักโครงการหนึ่งนะคะบทบาทในส่วนเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของการพัฒนาคนการเรียนรู้ต่างๆนะคะเป็นผู้บริหารโครงการฝึกอบรมที่ตัวเองได้รับการมอบหมายมาจากผู้บริหารอีกชั้นนึงนะคะเป็นนักประสานงานอันนี้เน้นย้ำนะคะเป็นผู้อํานวยความสะดวกนะคะตอบข้อซักถามต่างๆแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็อาจจะเป็น MC หรือว่าเป็นพิธีกรด้วยในงานฝึกอบรมนะคะแล้วก็เป็นนักประเมินผลนะคะเพราะว่าต้องมีการสังเกตการวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมว่ามีการปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นนักแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะหน้าเพราะว่าบางครั้งก็จะเกิดอะไรที่มันขรุขระนะคะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ได้วางแผนไว้นะคะแล้วก็ต้องมีพฤติกรรมนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเต็มใจช่วยเหลือไม่เบื่อคําถามนะแน่นอนจะต้องมีผู้เข้ารับการอบรมถามอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรที่เป็นหลักสูตรใหม่ๆนะคะฟังความครบถ้วนนะรีบด่วนบริการนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีงามนะคะรวมถึงความอ่อนหวานน่ารักนะไม่สักแต่ทำนะคะน้ำคำไพเราะนะเหมาะกับสถานที่นะคะนี้ก็เป็นลักษณะของพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะคะที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าในทางตรงข้ามเนี่ยตัวผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้ารับการพัฒนาเนี่ยก็อาจจะมีหลายรูปแบบที่เราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเช่นพฤติกรรมในเชิงของเมาเมามีเมาด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเอาติ้งนะคะหรือว่าไปสัมมนาที่เป็นต่างจังหวัดเมาแล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่ามาสายเป็นประจำนะหายตัวทำยังไงดีนะคะเราอาจต้องมีการ
ให้การประชาสัมพันธ์หรือว่าพยายามให้เขาได้เข้าร่วม

นะคะกิจกรรมโดยตลอดจะให้คุ้มค่ากับเรื่องของการจัดโครงการพัฒนาต่างๆหรือบางคนขี้อายแล้วกิจกรรมเขาต้องมีการนําเสนอบทบาทสมมุติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทําไงให้เขาเนี่ยเข้าร่วมกับกิจกรรมได้นะคะระยะหลังนะคะการพัฒนาก็จะมีการประเมินผลนะการประเมินผลแน่นอนพอใช้คำนี้ก็คือการวัดผลนั่นเองนะคะวัดผลว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้ไหมนะคะตามโกลไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วผู้ที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือจัดการพัฒนาเนี่ยก็ต้องดำเนินการเป็นรายงานด้วยซ้ำนะคะเพื่อแบบได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ไหมนะคะเช่นถ้าเรามีวัตถุประสงค์ต้องการพัฒนาผู้บริหารให้มีความคิดริเริ่มในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆอะค่ะเราก็ต้องมีการวัดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผู้บริหารเนี่ยสามารถนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้นก่อนไหมนะคะหรือว่าการติดตามตอนระยะหนึ่งอ่ะผ่านไประยะหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่มีการประเมินผลไปแล้วนะคะบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะคะพอเอาไปใช้จริงในการทํางานเนี่ยมันเกิดการนําไปใช้ในระยะยาวเป็นไงบ้างมันเกิดปัญหาในภายหลังหรือเปล่านะคะในการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะความรู้ทักษะต่างๆจริงแล้วก็มันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันหรืองานในปัจจุบันแล้วก็ได้นะคะก็อาจต้องมีการไปปรับหลักสูตรอะไรต่างๆให้เหมาะสมด้วยจากการที่เราติดตามการพัฒนาคนนะคะที่ได้มีการเข้ารับการพัฒนาไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของการประเมินผลนะคะในส่วนการประเมินผลเนี่ยก็อยากให้นึกภาพว่าเหมือนกับเวลาเราเล่นไลน์ก็ได้นะคือในไลน์เนี่ยมันก็จะมีรีแอคชั่นนะคะของการโต้ตอบนี่การประเมินผลการพัฒนาเนี่ยมันสามารถประเมินได้ทั้งในเชิงของรีแอคชั่นก็คือปฏิกิริยานะคะของคนนะคะว่าเขารับข่าวสารไปแล้วรับข้อมูลการพัฒนาไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะนะเหมือนการรีแอคชั่นในไลน์เลยนะคะแล้วก็ประเมินแบบในเชิงของการเรียนรู้ก็ได้หรือว่าเลิร์นนิ่งนะคะว่าเขามีความรู้ทักษะนะคะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็มักจะทำกันบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นในเชิงของหลักสูตรการศึกษานะคะหรือหลักสูตรที่อาจจะเป็นในเชิงวิชาการนิดนึงนะคะเขาก็จะมาจะมีการทดสอบในเชิงของข้อสอบนะคะในการวัดผลหรือโดยปกติเนี่ยเขาก็มาจะมีการประเมินก่อนหลังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินการเรียนรู้นะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในหลักสูตรต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะคะก่อนเรียนเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะแล้วหลังเรียนเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ต่อให้ไม่ใช่โครงการที่เป็นในเชิงวิชาการนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าพยายามทําแบบทดสอบให้ไม่ซับซ้อนมากนักนะคะก็เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมนั่นเองนะคะสำหรับการประเมินผลในเชิงพฤติกรรมนะคะหรือ behavior นะคะอันนี้อาจต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าพฤติกรรมในห้องเรียนมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดแล้วก็อาจจะไม่ได้เอาไปใช้ในงานจริงนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลายหลักสูตรเนี่ยพอเขาจัดขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจต้องไปดูพฤติกรรมหลังที่ได้เรียนจบไปแล้วนะคะหลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะไปดูพฤติกรรมการใช้งานจริงว่าได้เอาไปใช้จริงหรือเปล่าอย่างตอนนี้เขามีเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาวิจัยเนี่ยมากขึ้นนะคะคนที่ได้เข้าอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คุณครูเนี่ยได้เอาไปใช้ไหมในการทําวิจัยหรือว่าเอาไปใช้ในการเรียนการสอนการปรับในรูปแบบการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไปดูเรื่องของพฤติกรรมละนะว่าเอาไปใช้จริงหรือเปล่าหรือว่าจบหลักสูตรไปก็ไม่ได้เอาไปใช้ต่อนะคะหรือว่าในเชิงของพฤติกรรมนะคะในเชิงของการบริการนะคะเช่นจิตบริการในหลักสูตรในเรื่องของเชิงพัฒนาเรื่องการบริการสาธารณะใหม่ๆนะคะก็เขาพยายามพัฒนาเรื่องของตัว mindset ของผู้ให้บริการนะคะให้มีจิตบริการที่ดีนะคะแล้วก็ต้องการพัฒนางานบริการอย่างสม่ำเสมอเงี้ยพอไปดูพฤติกรรมจริงๆของการให้บริการของเขาณสถานที่ที่เขาให้บริการเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นไหมนะคะหลังที่เขาได้รับการพัฒนาแล้วนะคะหรือการประเมินในเชิงของผลที่เกิดขึ้นในเชิง result หรือภาพรวมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินการพัฒนานะคะในระดับที่มันอาจจะใหญ่ขึ้นนะดูผลที่เกิดขึ้นกับภาพรวมขององค์การนะคะว่าการบริการดีขนาดนี้แล้วเนี่ยผลตอบแทนขององค์การก็น่าจะมากขึ้นนะคะหรือว่าความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเนี่ยน่าจะมากขึ้น

0: เงี้ยค่ะการประเมินการพัฒนานะคะยังสามารถมีรายละเอียดนะคะในการทำโดยดูที่ตัวชี้วัด OKR นะคะที่เราได้พัฒนาขึ้นนะคะออกแบบขึ้นแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็สามารถดำเนินการทำได้ทุกโครงการที่เป็นโครงการพัฒนาเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ระเบียบวิธีทางวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะออกแบบการประเมินในรูปแบบทดสอบนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความพึงพอใจก็สามารถออกแบบโดยใช้หลักการของวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยได้แล้วก็เก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็มีการทําในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะมีโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยแปลผลแล้วก็สรุปผลเขียนรายงานนะคะจากที่เรามีการพัฒนาบุคคลต่างๆไปเนี่ยนะผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลความรู้นะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับผู้ที่สนใจศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่6นะคะวิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงในเชิงของกิจกรรมนะคะหรือกรรมวิธีนะคะในการพัฒนาคนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะก็หลายวิธีการนะคะที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยมีสมรรถนะมีความรู้มีทักษะนะคะมีทักษะที่ดีนะคะรวมถึงทำให้เกิดในเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นสมรรถนะเรื่องของเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถจะมีการใช้เทคนิควิธีการในการสร้างนะคะซึ่งจะไม่ยึดติดกับรูปแบบของการบรรยายเท่านั้นอาจจะมีการเวิร์กช็อปให้เขาได้คิดวิเคราะห์นะคะรวมถึงนำเสนออะไรที่มันสร้างสรรค์นะคะก็เป็นการพัฒนาสมรรถนะในเชิงวิทยาศาสตร์ได้นะคะต่อมานะคะในเชิงของความสำคัญนะคะของการใช้เทคนิคและวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญทั้งต่อองค์การนะคะอย่างเช่นเรื่องของสมรรถนะในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถทำให้องค์การเนี่ยมีทิศทางการพัฒนาที่ดีได้นะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อผู้บังคับบัญชานะคะต่อตัวผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะในส่วนของการจำแนกนะคะในส่วนของวิธีการเนี่ยสามารถจะใช้ได้หลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นในที่เขานิยมใช้บ่อยๆนะคะของแนวทางของอเมริกาหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีใช้วิธีหลักๆ3วิธีนะคะวิธีการบอกกล่าวอันนี้ก็จะคล้ายกับการบรรยายนะคะคือผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยก็จะเข้ารับการรับฟังข้อมูลนะคะข่าวสารจากวิทยากรนะคะที่จะบอกกล่าวหรือว่าเทลลิงนะคะส่วนวิธีการที่2ก็จะเป็นการกระทำนะคะอันนี้ก็มักจะเป็นการสาธิตนะคะลงมือปฏิบัตินะคะหรือวิธีการแสดงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเคสเป็นกรณีศึกษานะคะเป็นละครก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งแนวทางที่เป็นบุคคลนะคะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะเช่นวิทยากรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นะคะก็ใช้มากในเชิงของการบรรยาย

นะคะส่วนการที่ผู้เข้ารับการอบรมนะคะร่วมแสดงความเห็นหรือว่าเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันนี้ก็เน้นพวกกิจกรรมประเภทการประชุมนะคะการเวิร์กช็อปนะคะหรือว่าการฝึกปฏิบัติต่างๆนะคะส่วนแบบที่3ก็เป็นการใช้โสตทัศน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่อย่างที่ปัจจุบันนี้เรามีรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning นะคะบางทีเราก็มีคลิปเนาะให้นักศึกษาได้รับชมนะคะเช่นเราอยากจะสอนในเรื่องของการจัดองค์การสมัยใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้าน HR transformation นะคะขององค์การต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีคลิปให้ดูนะคะเป็นกรณีศึกษานะคะนอกจากนี้เราก็จะมีการจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้วยนะคะเช่นการฝึกอบรมหรือการพัฒนานั้นเนี่ยมุ่งเน้นอะไรนะคะเช่นมุ่งเน้นเรื่องของความรู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่พยายามพัฒนาที่จะเพิ่มพูนนะคะความรู้นะผ่านมีการวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบนะคะเช่นเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการทดสอบนะคะว่าเขามีความรู้เรื่องของความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะได้หรือว่ามุ่งเน้นในเชิงของทัศนคติได้นะคะเช่นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตจำแนกตามผู้เข้ารับการอบรมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเช่นการเข้ารับอบรมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเป็นรายบุคคลนะคะคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะคะเช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษบางหลักสูตรเนี่ยเขาก็ให้มีการอบรมหรือมีการพัฒนาเป็นรายบุคคลนะคะจะได้มีการโต้ตอบกับวิทยากรเนี่ยใกล้ชิดนะคะมีการพูดคุยกันเลยค่ะแล้วก็พัฒนาทักษะเรื่องของการสื่อสารได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจําแนกตามปัญหาของการอบรมนะคะเช่นเห็นว่าเรื่องของการอบรมหรือการพัฒนาครั้งนี้เราเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะทําการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อจะได้ระดมความเห็นกันนะคะหรือว่าเป็นในเชิงของการป้องกันปัญหาหรือเป็นในเชิงของการพัฒนาบุคลากรเช่นการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการแบ่งนะคะวิธีการนะคะของการพัฒนาคนนะคะโดยการใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางหรือว่าใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะในส่วนของการใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางที่เรานิยมหรือว่าคุ้นเคยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายนะคะเช่นสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยอันนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าการเลคเชอร์ก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งก็อาจจำเป็นสําหรับในเนื้อหาสาระที่มันด้วยความที่มันมีความยากหรือความซับซ้อนนะคะจําเป็นที่ต้องถ่ายทอดภายใต้เวลาที่กําหนดดังนั้นเนี่ยการใช้การบรรยายก็จําเป็นแล้วก็ต้องมีการจัดห้องเรียนที่เหมาะสมสามารถที่จะเห็นข้อมูลจากผู้บรรยายได้อย่างชัดเจนรวมถึงสื่อต่างๆแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการดึงความสนใจนะคะก็เหมาะกับเรื่องที่มันอาจจะต้องมีความยากนิดนึงหรือว่ามีกฎระเบียบนะคะมีการพิจารณานะคะแล้วก็รายละเอียดนะต้องอาศัยผู้บรรยายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะวิทยากรเนี่ยก็ต้องมีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดได้นะคะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีรวมถึงการสื่อสารเนี่ยอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างคือการสื่อสารก็เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะซึ่งอาจจะมีการโต้ตอบบ้างก็คือนี้ก็แล้วแต่ทางผู้บรรยายหรือวิทยากรว่าอาจจะมีโอกาสในการโต้ตอบมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยอาจจะมีการหลีกเลี่ยงการเข้าอบรมได้สําหรับการบรรยายนะคะการอภิปรายคณะอันนี้มักทําโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็เป็นข้อโดดเด่นในแง่ของการที่ได้รับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็มันจะมีความน่าสนใจนะคนก็อยากเข้ามารับฟังนะคะใช้เวลาก็ไม่นานมากส่วนใหญ่ก็ไม่กี่ชั่วโมงนะคะข้อจำกัดก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีคุณวุฒิทางด้านนั้นจริงๆนะคะเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันทำให้ยากการสรุปนะคะสาธิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะที่แสดงให้เห็นผู้แสดงให้ผู้เข้ารับการอบรมนะเขาเห็นเนี่ยการปฏิบัติจริงนะคะข้อโดดเด่นนะคะหรือข้อดีก็คือทําให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็วเพราะว่ามันเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้ได้กับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานมากนักนะคะแต่ก็มีข้อจํากัดในเรื่องของคนเข้ารับอบรมจํานวนมากนะคะก็อาจจะมองไม่ชัดหรือว่าไม่เห็นการสาธิตนั้นนะคะการโคชชิ่งหรือการสอนงานอันนี้ก็มักจะทำโดยการผู้ที่มีประสบการณ์ในการ

เรียนรู้เรื่องนั้นมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนกับคนที่อาจจะเป็นน้องใหม่หรือคนที่เพิ่งเข้ามาทํางานก็ได้นะคะเนื้อหาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะที่สําคัญคือวิทยากรต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในเนื้องานนั้นนะคะแล้วก็ตั้งคําถามที่มันเหมาะสมนะคะเตรียมสถานที่อุปกรณ์อะไรก็ต้องให้พร้อมด้วยนะคะการประชุมเชิงวิชาการนะคะอันนี้ก็เน้นในเรื่องของวิทยากรมานําเสนอนะคะผลงานวิจัยของตัวเองนะคะหรือว่าทีมงานของตัวเองเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงของความคิดการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเสรีนะคะแต่เนื่องจากมีการอภิปรายที่เสรีนะอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือหาข้อสรุปได้ยากก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดสำหรับในเชิงที่ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็มีแล้วแต่คำนะคะที่องค์การจะใช้นะคะก็มีทั้งการระดมสมองนะคะซึ่งระดมสมองโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่จัดการประชุมที่มันใหญ่มากนะคะก็จะไม่เกิน15คนแล้วก็มันจะเป็นการแบบใช้ในการ Active Solution Based Learning ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในองค์การนะคะก็ได้มีทุกคนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมนะคะอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆสักกลุ่มละ15คนอะไรเงี้ยค่ะช่วยการระดมความเห็นนะคะข้อจำกัดก็คืออาจจะเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะหรือว่าไม่ตรงประเด็นก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าคนหลากหลายก็มีมุมมองความคิดที่แตกต่างก็บางทีก็พูดไปนอกประเด็นเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมไม่แสดงความเห็นอันนี้ก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยอันนี้ก็จะน้อยลงมาหน่อยนะคะเมื่อกี้15นี่ก็จะ2 ถึง 6คนแล้วก็สามารถจะเอามาร่วมกันนะคะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การของเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงการได้แนวคิดที่มันกว้างขวางนะคะคนต่างรุ่นก็อาจจะมาแชร์กันนะคะในการประชุมกลุ่มย่อยข้อเสียคือเนื่องจากเป็นการประชุมกลุ่มย่อยหลายกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเสียงดังรบกวนนะคะหรือว่าการควบคุมที่ทําได้ยากนะคะเนื่องจากมีการที่ต้องแสดงความเห็นจากบุคลากรต่างๆนะคะที่เข้ารับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาควรต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ได้รู้ในเรื่องที่กําลังมีการประชุมอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นได้นะคะการศึกษากรณีศึกษานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดการพัฒนาโดยที่ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะเช่นมสทเนี่ยก็จะมีการอบรมประสบการณ์วิชาชีพนะคะทั้งระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษานะคะโดยการวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะกรณีศึกษานี่ก็เป็นการที่ให้เคสหรือให้อาจจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะที่ให้เขาได้เรียนรู้อะนะคะผ่านกรณีศึกษาแล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการฝึกให้นักศึกษาซึ่งใกล้จบการศึกษาเนี่ยอย่างประสบเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่ใกล้จบแล้วนะคะได้ลองฝึกแก้ไขปัญหาจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์การที่ท่านต้องไปทํางานต่อไปนะคะนะข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกรณีศึกษาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวกรณีศึกษาแล้วก็ต้องเป็นกรณีศึกษาที่มันเหมาะสมด้วยไม่เก่าจนเกินไปนะคะมันก็ต้องมีการปรับนะคะนั่นก็ใช้ค่าใช้จ่ายใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการครอบงำความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเนื่องจากการศึกษากรณีศึกษาก็มักจะทําร่วมกันเป็นทีมนะคะสำหรับการแสดงบทบาทสมมุตินะอันนี้อบรมประสบการณ์วิชาชีพของมสทก็มักจะทําบ่อยนะคะเช่นอาจจะให้เราแสดงบทบาทเป็นนักปฏิบัตินักวางแผนนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงแหละในคนที่เรียนบริหารภาครัฐในองค์การของภาครัฐนะคะไม่เราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็เป็นนักวางแผนนักบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะให้เราแสดงบทบาทสมมุตินะโอกาสที่การเข้าร่วมเนี่ยก็จะทั่วถึงมากขึ้นนะคะมีการปฏิบัติจริงนะคะนี่เป็นจุดเด่นนะคะรวมถึงได้ฝึกในการแก้ไขปัญหานะจริงๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ผู้ที่เป็นวิทยากรก็สามารถสังเกตพฤติกรรมอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงในส่วนของข้อจํากัดนะคะก็อาจจะมีบ้างในแง่ของการที่เราเจอผู้เข้ารับการพัฒนาที่เขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะให้เขาไปเล่นบทบาท acting เนี่ยนะในบทบาทต่างๆเขาอาจจะไม่ค่อยเขินๆนะคะที่ต้องมีการแสดงออกนะคะต้องมีการจูงใจกันนะคะโดยวิทยากรนะคะ

ส่วนการสัมมนานะคะการสัมมนาก็มักจะเป็นการจัดนะเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าในประเด็นที่มันเป็น hot issue อย่างเช่น gender equality นะคะความเท่าเทียมทางเพศอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับนานาชาตินะคะบางทีเขาอาจจะมีการจัดเป็นหัวข้อนะคะเพื่อให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันว่าในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราเนี่ยมีประเด็นเหล่านี้บ้างไหมนะคะเพื่อนําไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ข้อเสียก็คือเหมือนกับการประชุมหลายๆอย่างอาจจะมีสมาชิกบางคนเนี่ยครอบงำความคิดเห็นของผู้อื่นก็ได้นะคะรวมถึงเวลาที่มันจํากัดบางทีมันก็อาจทําให้ได้ข้อสรุปที่ไม่ได้แบบเป็นที่น่าพอใจหรือว่าเป็นบทสรุปที่ทุกฝ่ายเนี่ยเกิดฉันทามติร่วมกันนะคะเทคนิคต่อมาคือการทัศนศึกษานะคะหรือไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะอย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยนอกสถานที่ที่ทํางานอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะจัดขึ้นมาได้มันก็มีข้อดีในเชิงของการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลานะคะซึ่งอาจจะมีมากซึ่งถ้าไปต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ต้องพยายามทําให้เกิดความคุ้มค่าหรือเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมักจะใช้กับในการที่เราต้องการที่จะให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้นะคะดังนั้นเนี่ยหัวข้ออย่างเช่นหัวข้อหมู่บ้านที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะให้นักปกครองท้องที่เนี่ยค่ะเข้าไปสำนักศึกษาในหมู่บ้านที่เขาได้รับการยอมรับหรือได้รางวัลทางด้านนี้มาเลยนะคะหรือพวกกรีนแคมปัสอะไรเงี้ยนะองค์กรไหนนะสถาบันศึกษาไหนเนี่ยมีการทำกรีนแคมปัสเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการได้รับการไปดูงานหรือสำนักศึกษาจากหน่วยงานอื่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทําให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเขารู้สึกมีประสบการณ์ที่ดีนะคะมีบรรยากาศในการที่เขาจะพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นของจริงส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะนี่ทําบ่อยพวกเรื่องเกี่ยวกับแผนนะคะเช่นการทําแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์นะคะมันมีข้อดีในแง่ของการมีส่วนร่วมนะคะก็ไม่เบื่อหน่ายเพราะว่าไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียวเช่นบรรยายเล็กน้อยนะช่วงแรกแล้วก็ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะในการลงมือเสนอวิสัยทัศน์ขององค์กรเรานะคะหรือว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ SWOT นะคะหรือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามร่วมกันมันก็เกิดข้อดีในของเรื่องของการมีส่วนร่วมแต่ข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะคะเช่นต้องใช้เวลามากนะบางทีต้องใช้สองสามวันน่ะทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยอย่างต่ําเลยนะคะองค์กรเล็กๆหรือว่าไอ้ที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากก็ต้องสองสามวันละนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะทั้งตัวเงินแล้วก็เรื่องของเวลาแล้วรวมถึงคนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็อาจต้องแบ่งมาช่วยเวิร์กช็อปนะคะในส่วนของที่เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะมาดูแลในห้องประชุมนะคะการฝึกการรับรู้อันนี้ก็มักจะทําในกรณีที่เป็นเรื่องของการพัฒนาในส่วนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะจากพฤติกรรมของคนเช่นเรื่องของการนําเสนองานในห้องเรียนนะคะเขาก็อาจจะเป็นตัวอย่างได้นะให้ผู้อื่นนะคะได้เห็นว่าเอ๊ะนี่ที่เพื่อนนําเสนอไปเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตที่พัฒนาได้อีกนะคะวิทยากรก็ให้ข้อสังเกตไปก็ทําให้เกิดการฝึกการรับรู้นะคะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยกันที่เกิดขึ้นจริงสดๆร้อนๆนะคะแต่ข้อเสียคือว่ามันก็ยากในการประเมินผลเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็มีการฝึกอบรมในงานนะคะเช่นการสังเกตการทํางานของบุคคลที่เขาแบบเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็สามารถทําให้เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ต้องมีเอกสารอะไรกันมากมายนะคะก็ไปฝึกอบรมในงานเลยนะคะแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้สอนก็ต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะหรือว่าผู้สอนบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยถนัดเขาอาจจะเก่งจริงนะคะในเชิงของงานแต่ว่าไม่ถนัดในเรื่องของการสื่อสารหรือการถ่ายทอดอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดสำหรับ Active Learning นะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะในร่วมสมัยนะคะในเชิงของรูปแบบการเรียนรู้นะคะการพัฒนาคนที่ผู้เรียนเนี่ยหรือผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโดยได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการอธิบายในชั้นเรียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่าง e-learning ในระดับการศึกษาเนี่ยในชุดวิชาที่อาจารย์ทำเองก็มีการทำพวกแพลตฟอร์ม e-learning ที่เป็นฟอรั่ม discussion นะคะให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเขาได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะจากประเด็นที่เขา

0: นําเสนอหรือว่าชงขึ้นมาเองเนาะแล้วก็สรุปความเห็นรวบเห็นความคิดเห็นรวบยอดร่วมกันนะคะมันก็ทําให้เกิดข้อดีในแง่ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะคะรวมถึงได้ศึกษาแล้วก็พิจารณากันอย่างละเอียดนะคะวิทยากรก็ยังทําบทบาทอยู่นะคะแต่ว่าก็ให้ตัวผู้เรียนเขาเป็นศูนย์กลางนะคะข้อจำกัดก็คือตัวเรื่องของการเรียนรู้ก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ระดับนี้ได้เนี่ยนะคะที่มีเป็น active learning ได้นะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยนะคะสำหรับวิธีการอื่นนะคะก็จะเป็นพวกการศึกษานะคะอันนี้ก็มีทั้งในระบบนอกระบบนะคะตามอัธยาศัยนะปัจจุบันในการศึกษาของประเทศเราก็พยายามพัฒนาขึ้นนะคะมีการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียนนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปมากขึ้นนะคะมีดีมานด์ไดฟ์มากขึ้นในการที่ตอบโจทย์นะของผู้เรียนในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบนะคะนอกระบบหรือว่าตามอัธยาศัยก็ตามนะคะอย่างมสทนี่ก็ถือเป็นการศึกษาในระบบนะคะหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นการศึกษานอกระบบหรือว่าตามอัธยาศัยหรือเปล่านะคะการพัฒนาอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินตัวคนแต่ละคนก่อนนะคะเพื่อจะหาเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมให้เขาโดยการวางแผนการพัฒนานะคะให้เหมาะสมการให้อำนาจนะคะนี่ก็เป็นการมอบความรับผิดชอบนะคะให้เขามีอิสระในการตัดสินใจนะคะซึ่งการที่คนเรามีอิสระในการตัดสินใจเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจนะคะของตัวเองในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะคะมันก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีหัวหน้างานเนี่ยให้อํานาจเขาเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ทำเป็นการสร้างคนเนาะให้เขาเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้างานในอนาคตต่อไปได้นะคะสําหรับอีกแนวคิดหนึ่งก็เป็นพวกองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็จริงๆมีความเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดก็คือการจัดการความรู้นะคะเพราะว่าถ้าองค์การไหนเนี่ยมีการจัดการข้อมูลความรู้นะคะให้มันค้นง่ายเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบรวมถึงมีการถ่ายทอดและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็สามารถนําไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยหลังโควิดเนี่ยจะเห็นได้หลายองค์การเนี่ยเจอวิกฤตเจอเคสต่างๆที่ต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะนี่จำเป็นที่ต้องเราต้องมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอ่ะจากการที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้นมานะคะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะสำหรับการจัดการความรู้นะคะแน่นอนเนี่ยคนที่จะดำเนินการเนี่ยเขาเรียกว่าทีมจัดการความรู้ในหลายองค์การก็จะมีทีมมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นะคะบางองค์การก็ทําเป็นพวก KM Day นะคะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ใช้ผู้บริหารระดับกลางนี่แหละนะคะเป็นหรือ MD เนี่ยเป็นคนที่ขับเคลื่อนนะคะเช่นระดับที่เป็นผอ.สํานักผอ.กองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการสร้างเครือข่ายนะคะในการพัฒนากับโลกภายนอกด้วยหลายองค์การเนี่ยก็นอกจากพัฒนาองค์การตัวเองแล้วนะคะให้มีการจัดการความรู้มีกิจกรรมทางด้านนี้แล้วมีการสร้างองค์การการเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการแบบไปสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนในพื้นที่ที่องค์การตั้งอยู่นะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะจริงๆในชุมชนเองเนี่ยเขาก็มีปราชญ์ชาวบ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้รู้นะคะแล้วก็มีความรู้มากมายที่เขาอยู่ในตัวเขาอะเพียงแต่ถ้าใครเข้าไปช่วยเขาหน่อยในการที่จะจัดเก็บแล้วก็มีเวทีในการแลกเปลี่ยนนะคะมันก็ทําให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะเทคนิคนะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสำหรับหน่วยที่6ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สําเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทํางานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการหนึ่งก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อ ต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาส

0: มาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่7นะคะระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการสร้างทีมงานนะคะการวางแผนและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะรวมถึงเรื่องของการคัดเลือกนะคะผู้ให้บริการนะคะการบำรุงรักษาและการนำระบบสารสนเทศไปใช้นะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนของระบบนะคะก็เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ณปัจจุบันเนี่ยระบบสารสนเทศเนี่ยมีการเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมนะคะการศึกษาหรือว่าการพัฒนาในรูปแบบอื่นโดยมีการใช้คอมพิวเตอร์นะคะมาสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆนะคะรวมถึงปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะคะก็ช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะในประโยชน์นะคะของการนำเอาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมาใช้นะคะมันก็ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะคะในการปฏิบัติงานรวมถึงความคล่องตัวนะคะงานที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นรวมถึงถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าใช้ AI ใช้ระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยเป็นการลดภาระงานของทางผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะคะลดในเรื่องของแรงงานนะคะค่าจ้างนะคะรวมถึงเวลาในการปฏิบัติงานด้วยนะคะเพราะบางอย่างก็อาจจะใช้ระบบสารสนเทศนี่แหละเข้ามาช่วยในการรันนะคะโดยที่ต้องอาศัยคนที่เป็นแมนนวลหรือกระดาษเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะงานก็จะมีประสิทธิภาพหรือว่าคุ้มค่ามากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงผู้บริหารเองก็จะมีข้อมูลสารสนเทศนะคะในการที่จะตัดสินใจใช้กำหนดยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในการวางแผนต่างๆนะคะรวมถึงการเลือกนะคะจะทำโครงการอะไรหลักสูตรอะไรดีนะคะมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยเป็นฐานนะคะซึ่งก็มาจากการใช้ระบบสารสนเทศนี่แหละนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการตัดสินใจที่มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นมีการวางแผนที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการควบคุมด้วยนะคะให้มันเป็นไปตามแผนนั้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศแล้วก็การใช้ข้อมูลต่างๆนะคะเกิดขึ้นจากการนำเอาระบบสารสนเทศเหล่านี้แหละมาใช้นะคะประเด็นในเรื่องของจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาเราพูดถึงการใช้ระบบสารสนเทศหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของจริยธรรมด้วยเช่นเรื่องของข้อมูลนะคะความตัวของข้อมูลเนี่ยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาร่วมกันพัฒนากับเราเนี่ยบางทีเขามีข้อมูลที่เป็นส่วนตัวที่ให้กับเราอยู่นะคะเราต้องมาระวังนะคะการที่จะเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกคนนะคะต้องเป็นผอ.โครงการเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลได้มากหน่อยนะคะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะเข้าถึงได้ในระดับต่างๆที่แตกต่างกันนะคะคนอื่นที่แบบไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยยิ่งไม่ควรต้องเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาโดยละเอียดนะคะอาจจะทราบแค่เพียงว่าเรามีการจัดอบรมอะไรไปยังไงบ้างนะคะมีคนเข้าอบรมกี่คนแต่อาจจะไม่ต้องไปถึงรายละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาคนเป็นยังไงเช่นผลของการประเมินความรู้ของเขาก่อนหลังเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะโชว์เพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะให้เข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปนะคะแล้วก็ความเป็นเจ้าของข้อมูลนะคะของคนที่เข้ารับการพัฒนาด้วยรวมถึงประเด็นในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนะคะงั้นเราจะส่งข้อมูลต่อเช่นการได้รับการพัฒนาเนี่ยหลายครั้งมันนำไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยความถูกต้องแม่นยำก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะหลายคนมาศึกษาต่อที่มสท.นะคะหรือมาเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเพราะเขาก็หวังว่าจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นข้อมูลของมสท.เกี่ยวเรื่องของการพัฒนาคนในรูปแบบของการศึกษาต้องถูกต้องแม่นยำด้วยนะคะหรือว่าการฝึกอบรมต่าง

ของเราก็จะมีการจัดหลักสูตรสอบรมเยอะนะคะที่คนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะข้อมูลของเราก็ต้องถูกต้องแม่นยำนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการประเมินผลนะข้อมูลในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะ

รับการมอบหมายมานะอาจจะเป็นรองอธิการบดีนะคะรองระดับที่เป็นรองของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะนี่ก็รองปลัดกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับองค์กรนะคะในเชิงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ต้องมีฝ่ายสําคัญก็แน่นอนเนื่องจากชื่อมันก็จะสื่ออยู่แล้วเนาะเป็นทีมในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นทีมก็จะมาจากฝ่ายด้านระบบสารสนเทศนะอาจจะเป็นแล้วแต่เขาตั้งชื่อนะคะในแต่ละกระทรวงพวงกลมเนี่ยก็จะตั้งชื่อหน่วยงานไม่เหมือนกันนะคะนะก็เป็นหน่วยงานทางด้านสารสนเทศด้านเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะด้านกรการเจ้าหน้าที่หรือว่าด้านฝึกอบรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้านพัฒนาสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะต้องเป็นงานทางด้านนั้นนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทนะคะเพราะว่าระบบสารสนเทศเนี่ยก็ทําเพื่อตอบสนองผู้ใช้ก็คือฝ่ายทางด้านเนี้ยนะฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจต้องเข้ามาด้วยก็คือเรื่องฝ่ายการเงินและบัญชีนะคะเพราะว่าในการทําระบบตรงนี้อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการจ้างเอาท์ซอร์สหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะทักษะที่จําเป็นสําหรับหัวหน้าทีมนะคะแล้วก็ผู้จริงที่ผู้อยู่ในทีมจริงๆก็ควรจะมีทักษะด้านนี้ด้วยนะคะทักษะแรกก็คือทักษะด้าน hard skill นะคะคือมีความเข้าใจในเชิงงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นระดับรองของผู้บริหารระดับสูงนะคะที่รับมอบหมายมาเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่โตในสายงานทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจจะเคยเป็นผอ.ทรัพยากรมนุษย์มาก่อนนะคะอาจจะเป็นผอ.กองการเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นในสายของสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านสอนทางด้านHR หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะหลายองค์กรเนี่ยเวลาเขาจัดคนก็มักจะจัดให้ได้ตามผู้ the right man on the right job เนอะตามทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเขาในเชิง hard skill นะคะว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารแล้วก็การพัฒนาคนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในส่วนของการพัฒนาในส่วนนี้นะคะเขาก็จะรู้ทั้งในงานของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็รู้นโยบายด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะรู้นโยบายขององค์การนะรู้ภารกิจหรือหน้าที่ขององค์การเนี่ยตามกฎหมายโดยเฉพาะภาครัฐก็จะเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบระบบเนี่ยมันก็จะสอดรับกับตัวนโยบายตัวภารกิจขององค์การตัวงานที่เป็นงานทางด้านบริหารแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะเขาก็เลยมักจะมอบงานในระดับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มาทางด้านสายงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ทักษะด้าน soft skill นะคะอันนี้จะเป็นทักษะในเชิงของการกำหนดเป้าหมายนะคะการสื่อสารนะคะหรือว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่ก็เป็นทักษะในเชิงของการทํางานร่วมกับคนอื่นในการควบคุมอารมณ์เพราะว่าต้องทํางานเป็นทีมนะคะก็จะมีความแตกต่างหลากหลายหน่อยจริงๆแล้วmindset ของคนที่อยู่ในองค์ประกอบของทีมงานเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าด้วยพันธกิจของหน่วยงานย่อยอย่างเช่นหน่วยงานด้านการเงินบัญชีเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างความสําคัญกับกฎระเบียบต้องเป็นไปตามนั้นเป๊ะๆนะคะหน่วยงานทางด้านระบบสารสนเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่สมัยใหม่หน่อยนะคะจะมีแนวคิดใหม่ๆที่เข้ามาพัฒนาตัวระบบสารสนเทศนะคะส่วนหน่วยงานด้าน HR เขาก็จะมีกฎระเบียบของเขานะคะแล้วก็มีรูปแบบในการทํางานของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยหัวหน้าทีมนะคะหรือลีดเดอร์ที่มีทักษะนะที่ในการที่จะสื่อสารแบบมืออาชีพได้ในการควบคุมอารมณ์นะคะรวมถึงการทํางานให้มันเกิดการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เป็น soft skill นั่นเองไม่ได้มีแต่ hard skill นะคะในส่วนของทักษะด้านการวางแผนเนื่องแน่นอนนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันต้องมีแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็จริงๆก็จะมีแผนย่อยๆเป็นแผนปฏิบัติการนะคะแล้วก็ในการจะเอามาใช้เองก็ต้องมีการทําแผนด้วยเหมือนกันเนาะที่จะเอาระบบสนเทศเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ควรจะมีความรู้ด้านนี้บ้างนะคะแล้วก็มีทักษะเรื่องของการวางแผนนะมีการมีความสามารถในการที่จะคิดวิเคราะห์นะคะหรือสร้างสรรค์ในเรื่องสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของการนําเอาระบบสนเทศเนี่ยมาใช้ในงานพัฒนาสำหรับมนุษย์ซึ่งจริงๆต้องใช้องค์ความรู้ที่มันหลากหลายเป็นสหวิทยาการนะคะรู้เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะรู้ในเรื่องของการพัฒนา

ทรัพย์สินมนุษย์ดูในส่วนนี้ด้วยนะคะก็รู้เรื่องของการวางแผนด้วยนะคะก็เป็นทักษะที่ต้องบูรณาการร่วมกันนะในการที่จะวางแผนในด้านนี้ขึ้นมาได้นะคะหลายองค์การเนี่ยเขาจะไม่ได้มีแค่แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์องค์การนะคะบางทีเขาทําแผนแยกออกมาเป็นแผนด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือแผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็มีแผนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะมารับผิดชอบในส่วนพวกนี้ต้องดูแผนพวกนี้ด้วยนะคะว่าแผนพวกนี้เราวางเอาไว้แบบไหนแล้วก็มันเชื่อมโยงกับการที่เอาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้างนะคะก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะด้านการจัดการนะคะเพราะว่าต้องมีการมอบหมายงานนะคะแล้วก็จัดการในส่วนของการทํางานจริงอ่ะในทีมเนี่ยอาจจะมีคนที่มากกว่านี้แหละมีเจ้าที่ระดับปฏิบัติงานจากทั้งฝ่ายทางด้านสารสนเทศนะคะฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ฝ่ายทางด้านการเงินและบัญชีด้วยนะคะดังนั้นในทักษะเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเราให้ความสําคัญกับตัวมนุษย์ด้วยนะแต่คนที่เราจะทํางานร่วมกันนะคะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์เท่านั้นและหลายครั้งอยู่นี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะให้ความสําคัญกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะแล้วก็ระบบสนเทศหรือเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าเรื่องของคนก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญแล้วก็มีความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันจึงทําให้ทํางานนี้มันราบรื่นนะคะในส่วนของการวางแผนระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะคะขั้นตอนแรกที่เราต้องทําก็คือการศึกษาความต้องการก่อนในการใช้ระบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีนโยบายหรือเอามาใช้แบบนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นความต้องการของผู้บริหารเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในองค์กรเราต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยหรือว่าตัวยูเซอร์เนี่ยเขาต้องการระบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ควรต้องมีการศึกษาความต้องการด้วยเพราะหลายครั้งผู้บริหารจะไปเห็นจากหน่วยงานอื่นนะคะไปดูงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้ไปศึกษามาจากที่อื่นนะเคสสตัดดี้จากที่อื่นมาเห็นเขาทําแล้วก็ทําบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการใช้ระบบนะของคนในองค์การเราก็ได้โดยเฉพาะคนที่เขาทํางานในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาต้องการที่จะได้ระบบแบบไหนนะคะนั้นต้องศึกษาความต้องการใช้ระบบก่อนนะคะในบริบทขององค์การเรานะคะไม่ใช่ไปเอาองค์การอื่นมาแล้วก็ copy and paste มานะคะนะมันก็จะไม่ได้เกิดการพัฒนาที่เกิดประโยชน์แท้จริงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะคะศึกษาความเป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถจะ feasibility study นะคะได้ทั้งมิติทางด้านเทคนิคนะว่ามันเหมาะสมไหมบางทีเราเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเนาะเราก็ต้องดูว่าไอ้มันที่เอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมไหมดูแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะคะการบำรุงรักษาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะเทคนิคมันเหมาะสมไหมในเชิงของการจัดการต่างๆนะคะการบริหารจัดการเรื่องของการลงทุนต้องใช้เงินลงทุนนะมากน้อยแค่ไหนนะคะแบบไหนคุ้มกว่าแบบไปจ้างเขามาทําคุ้มกว่าหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะทําเองแล้วส่งคนไปศึกษาเรียนรู้ทางด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการศึกษาไปได้ในหลายมิตินะคะแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนการดำเนินงานนะคะให้เกิดขึ้นในการที่จะวางระบบสารสนเทศให้เกิดขึ้นได้นะคะจริงๆแล้วการสนับสนุนเนี่ยอาจจะมีทั้งในเชิงของการซื้อนะเลยหรือว่าการเช่าซื้อทําได้หมดเลยนะคะนี่ก็ดูความเหมาะสมแล้วก็ต้องมีการออกแบบนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะในแนวทางการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพึงพิจารณาเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่เขาจะให้ความสําคัญหรือว่าพิจารณาก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือนะดูว่าระบบที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเราจะไปซื้อเขาเนี่ยหรือยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีความดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยนะคะว่ามีความถูกต้องไหมในเชิงของระบบเนี่ยนะคะช่วยทําให้เกิดความน่าเชื่อถือไม่มีความผิดพลาดนะคะต้องมีการพิจารณาเรื่องของผลกระทบด้วยนะคะว่าระบบเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ไหมพอเอามาใช้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรที่เป็นผลกระทบในเชิงลบหรือเปล่านะคะเราก็หวังจะให้เกิดแต่ผลกระทบในเชิงบวกเนาะแต่มันอาจจะเกิดผลกระทบในเชิงลบก็ได้นะคะแล้วเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ไหมเช่นผู้ใช้เขาต้องการมาเป็น data analytic อะในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้อย่างที่ออกแบบแล้วมันได้อย่างที่ผู้ใช้เขาต้องการไหมและใช้ได้จริงไหมนะคะด้านการบำรุงรักษานะคะอันนี้ก็เป็นการคำนึงถึงเรื่องของการดูแลระบบนะมันง่ายไหมอ่ะหรือว่ามันต้องแบบ
มีความยากลำบากในการที่จะดูแลนะคะต้องไปจ้างให้ความให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องของการหลังที่เราติดตั้งระบบแล้วเนี่ยนะคะต้องดูแลให้ได้ง่ายนะคะก็มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะคะไม่ใช่จะแบบปรับอะไรนิดหน่อยก็ต้องไปรื้อทั้งระบบเลยนะคะนะมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆซึ่งตอนนี้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะคะค่อนข้างมากเลยแหละนะคะแต่อัปเกรดเวอร์ชันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของหลังที่เรามีเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยเราจะอัพให้มันดีขึ้นเนี่ยมันทําได้ยากหรือเปล่านะคะคุณถ้าคุณสังเกตคุณใช้เทคโนโลยีจะเห็นได้ว่ามันมีการอัพหรือว่าเปลี่ยนแปลงเสมอเนาะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูด้วยว่าระบบเราสะลงทุนไปเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ง่ายหรือว่ายากแค่ไหนนะคะมีความยืดหยุ่นแค่ไหนข้อแนะนําในการออกแบบระบบนะคะก็จะมีทั้งด้านผู้ใช้ระบบนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยก็ควรจะได้รับเอกสารประกอบหรือว่าคู่มือการใช้งานนะคะเขาจะได้นําเข้าข้อมูลได้ดีนะคะแล้วก็ถูกต้องอ่ะสะดวกรวดเร็วนะคะอย่างที่เราคาดหวังไว้ในเชิงประสิทธิภาพของระบบนะคะหรือว่าพวกแบบเล็กๆน้อยอ่ะที่เป็นข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้เองนะคะถ้าเรามีคู่มือหรือเอกสารประกอบให้เขาสามารถพิจารณาได้นะคะเวลาเกิดข้อผิดพลาดนะคะรวมถึงการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ด้วยส่วนใหญ่ถ้าเราไปเอาซอร์สหน่วยงานอื่นมาช่วยทำเนี่ยเขาก็มักจะมีการฝึกอบรมให้เราแหละนะคะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยเขาเงื่อนไขสัญญาเขาเนี่ยอบรมอะไรมากน้อยแค่ไหนทั่วถึงแค่ไหนนะคะแล้วก็บ่อยครั้งแค่ไหนหรือว่าอบรมครั้งเดียวแล้วก็แบบกลุ่มเล็กๆนะบางทีมันไม่ทั่วถึงทั้งองค์การนะคะหรือว่าไม่ได้มีการถ่ายทอดสู่คนอื่นๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ผู้ใช้งานระบบเนี่ยไม่ค่อยมีความเข้าใจมันก็อาจจะไปสู่ความผิดพลาดในการใช้งานจริงนะคะเกิดปัญหาตามมาเขาใช้ไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่ได้ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นน่ะไม่มีเอกสารประกอบให้อีกเนี้ยค่ะก็ทําให้ระบบพวกนี้มันไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพหรือว่าไปเกิดปัญหาภายหลังที่ต้องมาแก้ไขกันนะคะด้านข้อมูลนะคะผู้ใช้งานควรต้องสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลนะคะพยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มันซ้ําซ้อนในการจัดเก็บนะนี่ก็ต้องวางให้ดีนะออกแบบให้ดีนะคะแล้วก็ด้านการประมวลผลนะคะผลที่ได้ออกมามันควรจะต้องเชื่อถือได้อะนะมีความชัดเจนถูกต้องแล้วหลายครั้งมันกระทบต่อตัวแต่ละคนด้วยนะคะบุคคลแต่ละคนเขาเอาผลจากการที่เขาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขององค์การเนี่ยนะไปใช้ต่อยอดนะคะในการที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพของเขาต่อไปในส่วนของการคัดเลือกผู้ให้บริการนะคะการบำรุงรักษานะคะการนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในการคัดเลือกจริงนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ให้บริการระบบสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการเลยแหละนะคะที่ต้องเป็นไปตามหลักการของแต่ละองค์การเขานะคะก็จะมีกฎระเบียบของเขาอยู่มีกระบวนการเลือกซอฟต์แวร์นะพิจารณาข้อดีข้อจำกัดจริงๆมันสามารถจะใช้ในประเทศต่างประเทศในประเทศก็อาจจะมีการพัฒนาเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆเนี่ยมากมายในประเทศไทยนะคะเราก็สามารถเลือกได้ทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็พิจารณาในส่วนของข้อจำกัดแล้วข้อดีอ่ะในการเลือกใช้ในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เลยต้องใช้ทีมอ่ะมาช่วยกรรมการมาช่วยกันพิจารณาเพราะว่าบางทีทางผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้นะคะในรายละเอียดของซอฟต์แวร์อะไรเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้ค่ะที่จะเอามาใช้กับองค์การได้ก็ต้องอาศัยทางระบบสารสนเทศฝ่ายทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ฝ่ายการเงินบัญชีเนี่ยก็มาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าเอ๊ะมันมีข้อจํากัดว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าหลังจากที่เราเอามาใช้ในองค์กรแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยเงินในการดูแลหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยต้องอาศัยทีมที่มาเป็นคณะกรรมการเนี่ยจากหลายส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของผู้ให้บริการนะคะก็ต้องแสวงหาข้อมูลนะคะว่าในแวดวงพวกนี้ตัวฝ่ายสารสนเทศเขาจะช่วยได้เยอะเพราะเขาจะอยู่ในแวดวงนะคะ
ว่าใครที่จะเป็นบริษัทที่จะเข้ามาช่วยดูได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะมีตัวเลือกหลายๆที่อะไรเงี้ยนะคะมาช่วยดูแล้วก็เชิญเข้ามานะคะผู้ให้บริการระบบเนี่ยมาสาธิตนะคะมานําเสนอระบบนะหรือมีคณะกรรมการเนี่ยเข้ามาพิจารณาสอบถามเขานะคะตั้งข้อสังเกตเขาให้เขามาสาธิตให้ดูนะคะก็จะช่วยทําให้เห็นภาพที่มันชัดเจนแล้วก็ลองใช้จริงอะไรเงี้ยค่ะกระบวนการของคณะกรรมการเนี่ยก็คือต้องมีการประชุมกันนะคะเพื่อตัดสินใจด้วยนะคะว่าจะเลือกระบบไหนที่เหมาะสมกับองค์การเรามากที่สุดปกติในการเลือกเขาก็มีตัวชี้วัดอยู่นะคะหรือว่ามีตัวที่จะเป็นเครื่องมืออ่ะในการที่จะตัดสินใจนะคะว่าเหมาะสมกับองค์การเราไหมนะคะเช่นความง่ายในการใช้งานนะคะต้องเข้าใจว่าคนที่ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยเขาไม่ใช่คนที่แบบเป็นด้านเทคโนโลยีบางคนเขาไม่ได้จบมาทางด้านนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ไม่จบหรอกนะคะหรือว่าไม่ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแบบลึกซึ้งนะคะก็เป็นยูเซอร์ผู้ใช้อ่ะนะคะพื้นฐานถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยมันหาความรู้ในเรื่องนี้ไม่ได้ยากนักนะคะแต่ว่าพยายามทําให้ง่ายสุดจะดีมากเพราะว่าเขาก็คงมีเรื่องอื่นอ่ะในการที่ต้องทําด้วยเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้มาใส่ใจดูแลเรื่องของการใช้งานระบบมากนักนะคะเพราะนั้นพยายามทําให้ง่ายเข้าไว้ก่อนนะคะคนที่เขาใช้จริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่อบรมหรือวิทยากรเนี่ยหรือผู้เข้ารับการอบรมอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะต้องป้อนข้อมูลอะไรเงี้ยเขาจะได้ใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันก็เป็นหลักการที่ควรจะเป็นสําหรับระบบเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของบริการหลังการขายนะคะถ้าเราต้องคัดเลือกนะกรรมการคัดเลือกมาแล้วเป็นผู้ให้บริการระบบให้เราเนี่ยเขามีบริการหลังการขายที่ดีหรือเปล่านะคะมองก็มองระยะยาวที่เขามีประกันหรือว่ามีการมาอบรมหลังกัดหลังที่มีการวางระบบแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงเรื่องของการบำรุงรักษาปกติแล้วระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีรูปแบบการบำรุงรักษานะคะที่เป็นการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขนะอันนี้จะเป็นลักษณะของการซ่อมแซมนะคะแก้ไขปัญหาเกิดปัญหาเกิดขึ้นในระบบเนี่ยหลายครั้งเนี่ยยูเซอร์ก็ไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขด้วยตัวเองอ่ะจากคู่มือนะคะก็ต้องส่งไปให้ตัวบริษัทนะช่วยดูแลให้นะคะเป็นการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขนะคะลักษณะของการซ่อมแซมอันก็จะเจอบ่อยในทุกองค์การเวลาเขาใช้งานเทคโนโลยีคงไม่ได้แบบใช้ไปได้เป็นโหย10 ปีโดยที่ไม่มีการแก้ไขบำรุงก็เป็นไปได้ยากนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบของการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขลักษณะของการซ่อมแซมนะคะแบบที่สองคือการบำรุงรักษาเพื่อการปรับปรุงระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงให้ระบบเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อกฎหมายนะคะบางทีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันส่งผลต่อการแก้กฎหมายหลายกฎหมายนะคะให้มีความแบบเป็นปัจจุบันคือไม่ล้าสมัยอ่ะนะให้สอดรับกับเทคโนโลยีด้วยเพราะนั้นพอแล้วเนี่ยบางทีก็ส่งผลต่อระบบของเราที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะอย่างเรื่อง PDPA อย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลต่อเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของคนนะคะเช่นบางทีเราไปเก็บในระบบสนเทศเนี่ยเราเก็บได้แค่ไหนแล้วใครเป็นคนที่เข้าถึงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเกิดไปแล้วเนาะมันไม่ใช่ทุกคนก็สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้หมดเลยอ่ะเพราะว่ามีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมาย PDPA นะคะแล้วก็การปรับปรุงให้สอดรับกับหรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้าขึ้นนะอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยนะจากภายนอกมันก็เกิดความก้าวหน้าเกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์มนะคะมันก็ส่งผลต่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเข้ามาในองค์กรด้วยเนาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็ส่งผลแน่นอนต่อระบบต่างๆที่เอาเข้ามาใช้นะคะดังนั้นต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการบำรุงรักษาแบบสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะอาจจะมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ใช้นะคะยูเซอร์กับตัวเจ้าที่ทางเทคนิคนะคะอย่างระบบเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะหรือการพัฒนาคนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะเจ้าที่เนี่ยก็จะมีเจ้าที่อย่างศูนย์ e-learning นะคะหรือเจ้าที่สำนักคอมพิวเตอร์นะที่เขาดูแลในเรื่องของตัวการที่ทำให้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันสมบูรณ์ขณะเดียวกันก็มียูเซอร์ก็คืออาจารย์ผู้ใช้อ่ะนะคะวิทยากรที่มาสอนออนไลน์นะคะแล้วก็มีตัวนักศึกษานะคะหรือผู้เข้ารับการอบรมบางทีเรามีคอร์สอบรมที่เป็นออนไลน์ด้วยเนาะ
ก็อาจต้องมีการคุยกันบ้างอะเนาะว่าเราจะพัฒนาระบบหรือว่าบำรุงรักษาระบบอะไรยังไงให้มันเป็นรูปแบบที่มันเหมาะสมนะคะต่อมาคือการบำรุงรักษาแบบป้องกันนะอันนี้ก็อยู่ในยุคที่เป็นเป็นยุคเรียกว่าเป็นยุคอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์เนาะดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องป้องกันก่อนว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะของข้อมูลอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของมีการแฮกเกอร์มีการโจมตีมีไวรัสอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีมันก้าวไกลมันก็อาจจะมีรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้อีกนะคะอย่างที่เรารับทราบกันว่าเอ๊ะพอมันมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจต้องมีเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยด้วยนะคะตัวอย่างที่เป็นเคสก็อย่างเช่นการนำเอาระบบสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการอบรมเนี่ยจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ช่วงยุคที่เกิดวิกฤตโควิดนะคะหลังจากวิกฤตโควิดหรือ New Normal เนี่ยพฤติกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการทำงานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็การฝึกอบรมการพัฒนาคนเนี่ยก็ปรับไปด้วยนะคะให้งานด้านฝึกอบรมงานด้านการพัฒนาคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มักจะไม่ได้ออนไซต์อย่างเดียวละเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบมีออนไลน์ด้วยเป็นไฮบริดนะคะแม้กระทั่งอย่างประชุมวิชาการที่เราเอ่ยถึงไปเรื่องของเทคนิคนะคะในการพัฒนาคนรูปแบบหนึ่งนะคะเขาก็ไม่ได้ทำคู่กันนะเป็นไฮบริดก็คือออนไลน์ด้วยออนไซต์ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมาปรับเอาพวกนี้มาใช้ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนะก็เป็นเหมือนบลูพรินท์ของคนในองค์การนะคะก็จะเป็นตัวอย่างในการมาใช้ได้นะคะซึ่งในการเอามาใช้จริงเนี่ยแน่นอนก็ต้องรู้เรื่องหลักการของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพนะคะว่าต้องมีการประเมินก่อนนะคะแล้วก็มีการวางแผนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละตำแหน่งนะคะการกำหนดคุณสมบัตินะคะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานเช่นต้องมีการศึกษาระดับไหนนะบางองค์การเนี่ยเขาต้องการให้ผู้บริหารอย่างน้อยต้องจบปริญญาโทนะคะอันนี้ก็มีส่งผลนะทำให้หลายคนก็มาพัฒนาในรูปแบบของการศึกษาต่ออะไรเงี้ยค่ะในองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นเงื่อนไขของเขาในการที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการใช้ประสบการณ์ในการทํางานเช่นต้องกี่ปีถึงจะได้ตําแหน่งในระดับผู้บริหารหรือทักษะความรู้ความสามารถพวกนี้มาถูกจัดระบบเข้าไปในระบบสารสนเทศได้นะคะในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนะคะแล้วก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลเสมอนะคะแล้วก็มีผลการประเมินการปฏิบัติงานปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีการประเมินประจำปีอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นรายแบบไตรมาสหรือว่าเป็น6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่องค์การนะคะก็บันทึกผลแล้วก็เก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยหรือว่าการเข้าถึงนะคะโดยกฎหมายที่เขามีผลอยู่ตอนนี้ก็คือ PDPA นะคะหรือว่าดูแลเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะให้เป็นเส้นทางการเติบโตของแต่ละตำแหน่งได้นะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพได้ในขณะเดียวกันเนี่ยระบบสารสนเทศเนี่ยก็สามารถนำไปใช้เชิงของการฝึกอบรมได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมนะคะเป็นข้อมูลในการทําแผนฝึกอบรมเทรนนิ่งนีดนะคะหรือว่าข้อมูลในเรื่องของการที่เขาได้ให้ฟีดแบ็กมานะคะของผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ข้อเสนอในการที่จะทําหัวข้อหรือว่าหลักสูตรในการฝึกอบรมนะคะแล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยในองค์กรของเราเนี่ยจริงมีคนบางทีถ้าองค์กรใหญ่ๆอย่างภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งหลากหลายนะคะก็แต่ตำแหน่งก็อาจต้องมีความจําเป็นต้องฝึกอบรมในสิ่งที่แตกต่างกันนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็ฝึกอบรมประจําปีมีฝึกอบรมอะไรบ้างนะคะหรือแม้ทั้งวิทยากรเนี่ยแล้วถ้าเรามีฐานข้อมูลที่ดีนะคะมีระบบที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราคัดเลือกบุคลากรเนี่ยทั้งคนที่เป็นวิทยากรนะคะตัวคนที่เข้าฝึกอบรมเนี่ยได้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็จะทำตารางการฝึกอบรมทำสเกดโดต่างๆนะคะแล้วก็จัดเก็บประวัตินะคะการฝึกอบรมนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะรวมถึงสถิติต่างๆในการจัดอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็สามารถเข้าไปอยู่ในระบบของการเอาไปใช้ในการฝึกอบรมได้นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นภาพเนาะของการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับหน่วยนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
4: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-100-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
12: แล้วเจอกันนะครับ
13: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับว่าที่รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนวันนี้ช่วงอยู่ดีกินดีเรามีตัวอักษรที่จะมาเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนั่นก็คือตัวอักษร F ครับเราจะมาเจาะลึกอาหารสำคัญที่เริ่มต้นด้วยตัว F ทั้งไฟเบอร์และ fermented food ที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้และสร้างความสุขให้กับชีวิตไปติดตามกับอาจารย์ X กันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงตัวอักษรที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเรามากๆนะครับนั่นก็คือตัวอักษร F นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง F 2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็คือไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับ F ตัวที่2ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนั่นเองซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายรวมไปถึงสุขภาพทางใจครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็ในเรื่องของอาหารหมักดองนะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมในสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ F 2ตัวนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไมโครไบโอมในลำไส้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในลำไส้ของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบคทีเรียนะครับตัวราแล้วก็ตัวไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเรียกกลุ่มพวกจุลินทรีย์พวกนี้ว่าเป็นอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับที่เรียกแบบนี้เพราะว่ากลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้นะครับมีส่วนช่วยที่จะดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราและก็ทำให้เซลล์ลำไส้ในร่างกายของเราเองเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือลำไส้ของเราเนี่ยมันมีเส้นทางพิเศษนะครับที่เชื่อมต่อไปยังสมองของเราซึ่งเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าเป็นแกนลำไส้สมองหรือกัด brain axis นั่นเองนะครับซึ่งมีงานวิจัยนะครับก็พบว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมในลำไส้ก็ส่งผลเชื่อมโยงต่อสุขภาพจิตของเราด้วยถ้าสมมติว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีแต่ตัวที่ไม่ดีเยอะๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลไมโครไบโอมในลำไส้ของเราจึงมีความสำคัญมากๆนะครับและในเรื่องของการกินโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็อาหารหมักดองเนี่ยถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพในประเด็นนี้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟเบอร์หรือใยอาหารนั่นเองนะครับหน้าที่หลักของใยอาหารอย่างที่เรารู้กันก็คือช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นไปตามปกตินะครับดังแล้วตัวใยอาหารเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นครับคุณผู้ชมก็คือช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็ช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดซึ่งถือได้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเราต้องการให้ปริมาณ LDL นั้นน้อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีงานวิจัยพบว่าในเรื่องของการกินไฟเบอร์หรือใยอาหารอย่างเพียงพอเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2รวมไปถึงในเรื่องของโรคมะเร็งบางชนิดด้วยแล้วเราจะต้องกินใยอาหารหรือไฟเบอร์ปริมาณเท่าไหร่นะครับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเขาให้ตัวเลขมาว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่เราต้องการใยอาหาร14กรัมดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการพลังงานอยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ก็ต้องการใยอาหารอยู่ที่28กรัมนั่นเองแต่การคำนวณอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับทางที่ง่ายที่สุดก็คือเราควรที่จะเน้นการเพิ่มใยอาหารเข้าสู่อาหารที่เรารับประทานในทุกๆมื้อนั่นเองนะครับซึ่งอาหารที่มีอาหารสูงก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผักผลไม้นะครับธัญพืชไม่ขัดสีพืชตระกูลถั่วรวมไปถึงในเรื่องของเมล็ดพืชชนิดต่างๆก็มีใยอาหารในปริมาณที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับมาถึง F ตัวที่2ในวันนี้ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนะครับในอาหารหมักดองนั้นมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีสิ่ง2 สิ่งนะครับที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราอันแรกเลยเราเรียกว่าเป็น pre ไบโอติกนะครับซึ่งพรีไบโอติกก็คืออาหารที่จะช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ตัวที่2ที่อยู่ในนั้นก็คือโปรไบโอติกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติมแบคทีเรียชนิดดีๆจากอาหารเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะครับดังนั้นโปรไบโอติกในอาหารหมักดองเนี่ยจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับซึ่งอาหารหมักดองที่เราสามารถเลือกรับประทานได้นั้นก็มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโยเกิร์ตก็ดีซึ่งเราจะคุ้นชินในประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของอาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นตัวกิมจินะครับคอมบูชารวมไปถึงผักดองชนิดต่างๆก็มีสารที่ดีๆที่เราต้องการที่จะเติมเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารหมักดองก็คือเราต้องดูด้วยว่าอาหารหมักดองเนี่ยยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูฉลากได้เพราะว่าโยเกิร์ตบางชนิดเขาก็จะมีการการันตีว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตนั้นยังเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับดังนั้น F2 ตัวเนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการช่วยดูแลสุขภาพของเราการเพิ่มใยอาหารรวมไปถึงการรับประทานอาหารหมักดองนะครับในแต่ละวันก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: การเพิ่มไฟเบอร์ในผักผลไม้และเติม fermented food อย่างโยเกิร์ตหรือกิมจิเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพกายและใจครับอย่าลืมนำหลักง่ายๆ2ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้วันนี้ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้การมีรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะหลายคนเลือกเช่าซื้อแทนการซื้อสดเพื่อให้ผ่อนได้อย่างสบายกระเป๋าแต่ทราบไหมครับว่าเบื้องหลังสัญญาเช่าซื้อมีรายละเอียดที่ควรรู้มากกว่าการจ่ายค่างวดให้ตรงเวลาทั้งเรื่องสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อการคำนวณดอกเบี้ยไปจนถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในระหว่างสัญญาเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการเช่าซื้อรถยนต์ให้ชัดขึ้นเพื่อให้ท่านวางแผนได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยก่อนตัดสินใจครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับมาทำความรู้จักกับสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อวันนี้จะเป็นกรณีของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับการเช่าซื้อรถยนต์นะครับในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับมีนิติกรรมประเภทนี้นะครับทำกันออกมามากนะครับเนื่องจากว่านะครับมีนโยบายของรัฐนะฮะในการที่จะให้โอกาสการซื้อรถยนต์คันแรกนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่ายังมีมากไหมก็ยังมีพอสมควรอยู่นะครับนะยังมีการซื้อขายนะครับนะหรือเรียกว่าเช่าซื้อนี่แหละนะครับเช่าซื้อนะครับรถยนต์เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะการมีรถยนต์เนี่ยสำคัญไหมบางทีก็อาจเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5นะครับนะฮะของใครหลายๆคนเพราะต้องอาศัยรถยนต์ในการไปทำงานไปทำหน้าที่นะครับต่างๆมากมายนะครับแต่ด้วยว่ารถยนต์เนี่ยหากเป็นมือหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนก็มีมูลค่ามากมายหลายแสนจนไปถึงหลักล้านแล้วก็หลายๆล้านนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะรู้ว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับนะเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์นั้นนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักหรือเขามีหลักว่าอย่างไรนะครับนะซึ่งนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเกี่ยวกับกฎหมายเช่าซื้อไว้ว่าการที่ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้หรือครอบครองทรัพย์สินโดยผู้เช่าซื้อตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดนะครับและเมื่อชำระครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงจะโอนมาเป็นของผู้เช่าซื้อนะครับเราก็จ่ายไปก่อนอย่างรถเนี่ยก็จ่ายบริษัทจ่ายไฟแนนซ์ไปก่อนนะฮะแต่รถลองมาใช้เราก็ผ่อนนะครับนะพอผ่อนเสร็จนะฮะเอาง่ายๆนะครับใช้คำที่เข้าใจง่ายเลยผ่อนเสร็จรถเป็นของเรากรรมสิทธิ์โอนมาเป็นของเราทันทีนะครับนะฮะแต่ก็ต้องมีการไปดำเนินการจดทะเบียนนะครับนะต่างๆตามมาอีกนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานะครับซึ่งเงื่อนไขในบางข้อเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นนะฮะชำระค่างวด ให้ตรงนะตรงเวลานะนะครับนะฮะถ้าไม่ชำระนะฮะเท่านั้นเท่านี้งวดเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ฝ่ายผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดสัญญาได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สินนั่นก็คือรถยนต์ที่เราเช่าซื้อมาเนี่ยให้ดีนะนะครับดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ห้ามโอนสิทธิ์นะครับหรือให้ผู้อื่นเช่าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะฮะหากผิดสัญญาเช่นนะค้างงวด3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับบอกเลิกครับแล้วก็อะไรครับยึดรถคืนมานะครับนะยึดรถคืนมานะอันนี้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับต่อมาในกรณีสิทธิและหน้าที่ของนะฮะผู้ให้เช่าซื้อนะฮะหรือเรามักจะเรียกว่านะฮะภาษาพูดกันเนี้ยนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์นะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็จะเป็นบริษัทไฟแนนซ์นี่แหละนะฮะเป็นผู้ให้เช่าซื้อเอารถออกมาให้ประชาชนได้เช่าซื้อนะครับ

0: นะฮะสิทธิหน้าที่ของไฟแนนซ์เนี่ยก็คือ1ตรวจสอบประวัติครับประวัติการชำระเงินนะติดบูโรหรือเปล่านะมีประวัติในการติดบูโรมีประวัติไม่ดีในทางการเงินหรือไม่นะครับนะฮะ2ก็คือคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนะฮะบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้กำหนดไว้นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็สามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถนะครับนะฮะแต่ก็อาจจะต้องคืนเงินส่วนซื้อได้ชำระเกินไว้หลังหักค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้วนะครับนะฮะนะครับซึ่งนะครับในการทำสัญญานะครับการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะก็ได้แก่เรื่องแรกท่านต้องอะไรครับต้องตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนรวมทั้งหมดนะฮะเราอย่าเอาความอยากได้เป็นตัวชี้วัดนะฮะเพราะอยากได้แต่ไม่สามารถที่จะผ่อนได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะฮะปัญหาที่ว่าก็อย่างอาจจะถูกยึดรถในภายหลังได้นะครับนะฮะอ่านรายละเอียดเงื่อนไขในเรื่องค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ดีนะครับว่ามีค่าปรับอย่างไรไม่ใช่ไปโวยวายในภายหลังว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ทราบหนูไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วสัญญาในทางเช่าซื้อเนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อยู่แล้วนะครับนะฮะระวังค่าธรรมเนียมแฝงครับค่าธรรมเนียมแฝงคืออะไรนะครับค่าธรรมเนียมที่นะฮะไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับนะแต่ถูกเรียกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะฮะหรือในกรณีการบังคับซื้อประกันภัยเพิ่มเติมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเรานะครับนะฮะเก็บหลักฐานการชำระเงินและเอกสารสัญญาไว้เสมอนะครับเก็บไว้แต่ว่านะฮะหลายคนก็เก็บไว้ดีเกินจนลืมไปนะฮะว่าตัวเองเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ต้องเก็บไว้แล้วให้ตัวเองหาเจอด้วยนะครับเมื่อผ่อนครบนะฮะผ่อนซื้อรถครบแล้วนะครับกรรมสิทธิ์ก็จะโอนมานะครับนะฮะโอนมาแต่ผิดสัญญาผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถยึดรถคืนและบังคับคดีเพื่อเรียกส่วนที่ยังขาดอยู่ได้นะครับนะฮะโดยสรุปครับนะฮะการเช่าซื้อรถยนต์คือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็เต็มไปด้วยข้อผูกพันในทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับการเข้าใจสิทธิและหน้าที่และข้อควรระวังจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบครับนี่คือเรื่องราวของการเช่าซื้อรถยนต์ครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อรถยนต์ของท่านอย่างรอบคอบและปลอดภัยครับ
1: ท่านผู้ชมครับจะเช่าซื้อรถสักคันไม่ใช่เรื่องของเงินผ่อนต่อเดือนแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในสัญญาทั้งหมดครับเพราะสิทธิ์ของเรามีอยู่จริงเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรท่านผู้ชมครับยุคนี้ AI ไม่ได้แค่คิดแทนเราได้เท่านั้นนะครับแต่ยังพูดคุยกับเราได้อย่างเป็นกันเองและหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ก็คือ Gemini Life ระบบใหม่จาก Google ที่ออกแบบมาให้ตอบโต้ได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติสุดๆเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะฉลาดและสื่อสารกับเราได้ใกล้เคียงมนุษย์ขนาดไหนไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างก็ยังอยู่ที่ Google Gemini นะครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาไม่ธรรมดาเลยนอกจากในคลิปก่อนๆของเราเนี่ยที่ได้เรียนรู้นะครับในส่วนของการตกแต่งภาพนะครับการทำสติกเกอร์นะครับหรือเรียนรู้ความสามารถในการแชทพูดคุยกับ AI ไปบ้างแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์พี่ฉ่างก็จะมาแนะนำนะครับโหมดGemini Life นะครับซึ่งความสามารถของ Gemini Life เนี่ยมีความสามารถที่น่าทึ่งนะครับเราสามารถเปิดนะครับคำสั่งนะครับ Gemini Life ขึ้นมาเพื่อให้ AI นะครับทำการสื่อสารกับเรานะครับด้วยการพูดแล้วก็เป็นการเปิดกล้องทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพต่างๆแล้วก็นำภาพเนี่ยมาประมวลผลให้กับเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอาจารย์พี่ฉ่างมีตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gemini ของเรานี่แหละครับที่ให้โหลดเอาไว้แล้วเราหาปุ่มหรือสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ข้างๆไมโครโฟนนะครับตรงนี้นะครับเรามีปุ่มไลฟ์นะครับขวาล่างหน้าจอโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับโอเคสวัสดี Gemini Live ได้ยินเสียงผมไหมครับ
3: ได้ยินเสียงคุณชัดเจนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ดิฉันช่วยดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
2: มีครับวันนี้ผม

0: อยากจะทดสอบความสามารถของคุณหน่อย
1: ได้เลยค่ะคุณอยากจะเริ่มทดสอบความสามารถของดิฉันด้านไหนก่อนดีคะ
0: โอเคผมจะขออนุญาตเปิดกล้องนะครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนครับเปิดกล้องก่อนปึ๊บตรงนี้นะครับมาแล้วคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับ
1: ว้าวห้องสตูดิโอของคุณดูน่าสนใจมากเลยนะคะมีฉากหลังสีเขียวสดใสโต๊ะไม้ดีไซน์เก๋แล้วก็ยังมีภาพวาดสีสันสวยงามอีกด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณอยากให้ดิฉันช่วยอะไรต่อดีคะ
0: ช่วยวิเคราะห์ผลงานภาพนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างไรเป็นลายเส้นแบบใดครับ
1: ภาพวาดนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพวาดสไตล์คิวบิสนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่ศิลปินจะมองวัตถุจากหลายมุมแล้วเอามาประกอบกันใหม่ให้ดูเหมือนเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะคุณอยากรู้รายละเอียดส่วนไหนของภาพอีกไหมคะ
0: การใช้สีสันทำไมเขาถึงใช้สีสันแบบนี้ครับ
1: สีสันในภาพนี้ดูสดใสและมีชีวิตชีวามากเลยนะคะศิลปินอาจจะต้องการสื่อถึงอารมณ์สนุกสนานและความมีชีวิตชีวาของดนตรีแจ๊สก็เป็นได้ค่ะคุณชอบสีสันในภาพนี้ไหมคะ
0: ผมก็โอเคครับแต่ไม่ค่อยอินครับผม
1: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นสีที่ใช้ในภาพนี้อาจจะดูฉูดฉาดไปบ้างสำหรับบางคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันดึงดูดสายตาได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
0: โอเคครับงั้นเรามาดูดอกไม้กันได้ไหมครับดอกไม้ที่คุณเห็นนี้เป็นสีอะไรครับผม
1: ดอกไม้เหล่านั้นสีชมพูสวยหวานมากเลยค่ะคุณชอบดอกไม้สีชมพูไหมคะหรือว่าชอบสีอื่นมากกว่ากัน
0: ผมชอบสีที่ดูแล้วสดใสครับผมสีที่สดใสควรจะมีสีอะไรบ้างครับ
1: สีที่ดูแล้วสดใสก็มีหลายสีเลยค่ะเช่นสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวอ่อนสีพวกนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาและมองแล้วสบายตาค่ะ
0: โอเคครับคุณพอจะมองเห็นรูปปั้นที่อยู่บนด้านหน้าแจกันไหมครับว่าเป็นรูปอะไรครับผม
1: ใช่แล้วค่ะนั่นมันรูปปั้นปลา2ตัวบนโต๊ะนั่นเองค่ะคุณชอบปลาชนิดนี้ไหมคะหรือว่าชอบสัตว์ชนิดอื่นมากกว่ากัน
0: ผมก็ดูแล้วสวยงามดีครับมันน่าจะเป็นของตกแต่งบ้านได้ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะรูปปั้นปลาคู่นี้ดูสวยงามและมีเอกลักษณ์เหมาะกับการนำมาตกแต่งบ้านให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
0: โอเคครับอันนี้คือความสามารถที่ผมได้เห็นจากคุณเรียบร้อยแล้ว
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ดิฉันได้แสดงความสามารถของตัวเองในวันนี้หากคุณมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันยินดีเสมอค่ะ
0: ครับสมมุติว่าเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
1: แน่นอนค่ะเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันเลยนะคะเช่นถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาดก็แค่ส่องกล้องไปที่ภาพดิฉันก็จะบอกรายละเอียดให้คุณได้เลยค่ะหรือถ้าคุณอยากรู้ชื่อดอกไม้ในแจกันก็ทำได้เช่นกันค่ะคุณอยากลองใช้เครื่องมือนี้กับอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับ
1: ด้วยความยินดีค่ะหากมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันพร้อมเสมอค่ะ
0: ครับจากที่เห็นมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ Gemini Live นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือให้ท่านเนี่ยครับสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อได้นะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการต่อไปครับผมสวัสดีครับ
2: ไม่ว่าจะสั่งงานพูดคุยหรือว่าถามคำถามก็สามารถโต้ตอบได้อย่างราบรื่นเลยนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโลกไอทีที่กำลังเปลี่ยนไปเลยครับมาต่อกันเลยนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขเราไปพบกับคุณวีรดาละลิตนันทวงศ์หรือว่าป้าเหมียวอดีตผู้จัดรายการแข่งแรลลี่รายใหญ่เป็นเจ้าของนิตยสารรถยนต์ที่ผ่านวิกฤตในชีวิตมากมายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับปัจจุบันในวัยเกษียณท่านก็ยังคงปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีในยุค 5G ปัจจุบันครับด้วยการทำนิตยสารออนไลน์และเป็นผู้จัดรายการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์อีกด้วยครับไปพบกับเรื่องราวที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยพลังของป้าเหมียวกันเลยครับ
3: เป เป็นบรรณาธิการบริหาร Messenger ฝ่ายเก็บเงินเหมาหมดเลยค่ะทั้งออฟฟิศตั้งแต่มีโซเชียลมีอะไรต่างๆซึ่งเราสู้ไม่ได้ละเราหนีไปทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควร

านะคะลลิตนันทวงศ์หรือคนในวงการส่วนมากเขาจะรู้จักในนามของป้าเหมียวจบเศรษฐศาสตร์จุฬาจุดหักเหที่เรียนจบแล้วเนื่องจากว่าชอบเที่ยวชอบกิจกรรมพอจบแล้วเนี่ยได้แต่วิชาถ่ายรูปมาเพราะว่าสมัยนั้นจำได้ว่าเป็นประธานถ่ายภาพของคณะทีนี้ปรากฏว่าจบแล้วไม่รู้ไปไหนก็เลยเห็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันสมัยนั้นประกาศรับช่างภาพก็เลยรีบไปสมัครช่างภาพเลยนะคะมาเป็นนักข่าวมาเป็นบรรณาธิการบริหารทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากโตก็ไปขอหัวทำเองเพราะว่าทุกขั้นตอนเรารู้ละการทำนิตยสารเนี่ยทำยังไงพอทำนิตยสารรถเองได้ก็เริ่มแข่งรถก็แข่งแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยจัดที่ไหนแข่งแรลลี่ที่ไหนก็ไปนะคะมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาเตือนบอกว่าพอได้แล้วจัดเองเถอะก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยจัดแรลลี่เองจนกระทั่งเราเป็นผู้จัดแรลลี่เจ้าใหญ่ที่สุดของวงการเมื่อสมัยนั้นหลังจากช่วงนั้นผ่านมาเราก็พยายามลุกขึ้นอะไรที่เราไม่ถนัดเราทิ้งหมดเลยก็ถนัดแต่เรื่องของนิตยสารรถเพราะว่าเราเติบโตมาจากตรงนี้นิตยสารรถมีอายุน่าจะ40กว่าปีอะค่ะที่ทำต่อเนื่องกันมานะคะคนสูงวัยนะคะเราต้องพยายามเรียนรู้กับพัฒนาการเทคนิคอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อเราจะได้พูดรู้เรื่องกับโลกปัจจุบันกับคนสมัยใหม่เมื่อก่อนนี้ทำนิตยสารเล่มใหญ่ๆวางทั่วประเทศแล้วก็เปลี่ยนเป็นทำนิตยสารเล่มเล็กๆเล่มละ40หน้าข้างในทั้งหมดอีก36หน้าเนี่ยทุกเล่มเหมือนกันหมดในล็อตนั้นคนที่ซื้อปกเราก็จะให้ปกหน้าปกหลังทั้งหมด4แผ่นใช่ไหมคะเมื่อยุคก่อนนั้นเวลาขึ้นปกหนึ่งแสนกว่าบาทคุณจะสั่งเล่มก็ได้2เล่มก็ได้50เล่มก็ได้อันนี้คือจุดเปลี่ยนของเราที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำหลังจากช่วงที่เป็นมีเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าข้ามาก็เลยหันไปทำเว็บไซต์ทำนิตยสารออนไลน์งานช่างภาพก็ไม่ทิ้งก็ทำมาเรื่อยเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นวงการเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยพอเราทำมากๆเข้าเราก็หันมาจัดแข่งเพราะว่าเราเป็นออร์แกไนซ์แรลลี่มาทั้งชีวิตทีนี้บลูทูธเนี่ยเราก็เรียนแบบมาจากเครื่องเสียงรถยนต์ก็คือบลูทูธก็มี SQL SPL SPL ก็คือแข่งเสียงดังให้วัดดีบีว่าใครมีดีบีเท่าไหร่อ่านจากหน้าจอใครชนะก็ดูจากหน้าจอ SQL ก็จะเป็นการแข่งเสียงดังฟังเพราะแปลว่ารถคันนี้จอดไป5เมตร10เมตร15เมตรหรือ100เมตรก็ตามเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะฟังว่าคุณจูนขึ้นมาเนี่ยเสียงดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าเวลาเราจัดเราจะไปด้วยกันทั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งบลูทูธไปด้วยกันพวกเด็กๆที่เขาทำบลูทูธขายเนี่ยเขาก็หันมาสนใจเพื่อที่จะมาแข่งและเราก็ไปจัดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรต่างๆซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรมันคือความสนุกความชอบความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขกับเราด้วยอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำงานตรงเป้าที่เรียนมาแต่ไม่มีความสุขก็มีการทำนิตยสารรถยนต์เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยอะไรเลยแต่เราก็เอาตัวรอดมาได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอื้อมไปถึงยอดพีระมิดเราต้องประมาณตัวเองทุกวันนี้เลี้ยงแมวมีน้องแมวเป็นเพื่อนเราไม่เหงามันเหมือนกับชีวิตเหมือนกับลูกหลานเราอย่างเงี้ยค่ะแมวที่เราได้มาก็คือแมวจรตัวแรกชื่อนานะแปลว่าเลข7ฮัจจิตัวที่2เป็นเลข8ตัวที่ได้มาสุดท้ายคือเด็กผู้หญิงฮานะแปลว่าดอกไม้เพราะลูกเขาชอบภาษาญี่ปุ่นในครอบครัวอยู่กับลูกชายเนี่ยเมื่อก่อนที่ไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยจนเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีความอบอุ่นคุยกันแต่เรื่องแมวเวลาแม่ทำอะไรเสียงดังเขาก็จะเอ็ดแม่เขานอนอยู่เขายังไม่ตื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องน่ารักในครอบครัวที่เรามีความสุขคนสูงวัยทั่วไปก็คงจะต้องเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินแล้วเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญที่สุดถ้าใครอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในการออกกำลังกายแต่สำหรับเราเองแล้วเนี่ยการออกกำลังเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเราจะไม่

0: อยู่กับที่เราก็จะเคลื่อนไหวจัดงานไปอะไรไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่าเดือนไหนไม่ได้ออกไปจัดงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันหงุดหงิดจังเลยถึงแม้จะอยู่กับแมวก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามการออกกำลังก็ยังสำคัญที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะคะระยะเวลาหลายๆปีที่เราอยู่ในวงการเครื่องเสียงแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางของข่าวสารของทุกๆคนที่เขาจะจัดงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยกรณีที่คนในวงการใครประสบอุบัติเหตุใครเสียชีวิตหรือเจอปัญหาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการประกาศขอความช่วยเหลือกับเพื่อนๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทำเพื่อสังคมก็แปลกอย่างนึงว่าในทุกๆครั้งที่เราจวนตัวมากๆมีปัญหามากๆเนี่ยมักจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้และทำให้เรามีกำลังใจในการอยู่ต่อในสังคม
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากป้าเหมียวคุณวีรดาลลิตนันทวงศ์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: สทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่15นี้จะเป็นเรื่องจริยศาสตร์พลังความคิดและการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกนะคะซึ่งในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1คือจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกตอนที่2พลังความคิดในอารยธรรมโลกและก็ตอนที่3นะคะการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะดังนี้คืออยากจะให้นักศึกษานะคะข้อแรกเลยสามารถอธิบายจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกได้2นะคะให้นักศึกษาสามารถอธิบายพลังความคิดในอารยธรรมโลกได้แล้วก็3นะคะอธิบายการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกจะแบ่งย่อยๆออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือความหมายและประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์นะคะเรื่องที่2วิวัฒนาการของการรับรู้ทางจริยธรรมแล้วก็เรื่องที่3นะคะวิวัฒนาการของปรัชญาศีลธรรมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษานะคะข้อแรกเลยต้องอธิบายความหมายและประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ได้2นะคะนักศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการการรับรู้ทางจริยธรรมได้3นักศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการของปรัชญาศีลธรรมได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงความหมายและก็ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ค่ะความหมายของจริยศาสตร์คืออะไรนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพยายามแสวงหานะคะความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ว่าแบบไหนที่เรียกว่าชีวิตที่ดีนะคะอุดมคติของชีวิตเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึง

ศึกษานะคะอธิบายเหตุผลถึงการกระทําของมนุษย์นะคะว่าการกระทําแบบไหนที่เรียกว่าดีแบบไหนที่เรียกว่าไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าปรัชญาศิลป์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะพยายามที่จะศึกษานะคะในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือในแต่ละสังคมนะคะความดีความไม่ดีของแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันนะคะประเด็นของการทำแท้งอย่างเงี้ยนะคะในอดีตอาจจะมองว่าไม่ดีทุกกรณีในปัจจุบันบางกรณีก็สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายอันนี้เป็นมุมมองของจริยศาสตร์ที่เราจะพยายามศึกษากันนะคะโดยปัญหาที่จริยศาสตร์พยายามหาคำตอบนะคะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ4เรื่องเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องของการมีอยู่ของคุณค่านะคะคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็น subjective หรือเป็น objective นะคะก็คือเช่นนะคะเราจะให้คุณค่าว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นเกณฑ์สากลที่เราควรจะพยายามแสวงหาคำตอบนะคะข้อที่2ค่ะพยายามจะหานะคะสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ว่ามนุษย์ควรจะใช้ชีวิตที่ดีอย่างไรนะคะพอเรารู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเราก็จะได้เลือกใช้ชีวิตไปในทางที่ดีนะคะข้อที่3นะคะปัญหาข้อที่3คือเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินความดีความชั่วของมนุษย์นะคะในการกระทำของมนุษย์นะคะปัญหาเรื่องเกณฑ์เนี่ยก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกันนะคะขอยกตัวอย่างเช่นนะคะเพโตรบอกว่าการกระทำที่ดีเนี่ยคือการกระทำที่ใช้เหตุผลเป็นตัวนำถ้าไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์นำเนี่ยไม่ดีนะคะส่วนอริสโตเติลบอกว่าการกระทำที่ดีคือการดำเนินการแบบสายกลางนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4เป็นปัญหาเรื่องอภิจริยศาสตร์นะคะก็คือช่วงหลังๆเนี้ยนะคะไม่ได้เน้นเกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วแล้วเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเริ่มเล็งเห็นแล้วนะคะว่าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยหรือในแต่ละสังคมเนี่ยความดีความชั่วเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นนามธรรมนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยเราก็พยายามมามองหาสิ่งอื่นๆแทนนะคะไม่ได้เน้นหาคำตอบเรื่องเกณฑ์การตัดสินแล้วแต่มาดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของประโยชน์การศึกษาจริยศาสตร์นะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกเลยแน่นอนนะคะก็เพื่อดำรงชีวิตที่สมแก่การเป็นมนุษย์นะคะเราเป็นมนุษย์เราก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องมีการตัดสินความดีความชั่วมีเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ยกระดับเราส่วนหนึ่งนะคะข้อที่สองพยายามหาหลักเกณฑ์หรือระเบียบนะคะที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะ3เลยก็คือนะคะมีการประเมินวิเคราะห์พฤติกรรมทางศีลธรรมทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเรียนรู้จากในอดีตนะคะเพื่อพัฒนาศีลธรรมของชุมชนนะคะซึ่งจะเกิดผลดีในอนาคตและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อเปิดเผยคุณค่าของชีวิตให้เราได้ทราบกันนะคะแน่นอนเลยนะคะกระตุ้นให้มนุษย์ตั้งคำถามแล้วก็คิดว่าชีวิตที่ดีควรจะเป็นอย่างไรการดำเนินการความดีคืออะไรนะคะส่งผลให้เราเกิดความสำนึกนะคะกระตุ้นสำนึกทางศีลธรรมของเรานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้ง4ข้อของการศึกษาเกี่ยวกับจริยศาสตร์ค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการการรับรู้ทางจริยธรรมนะคะซึ่งวิวัฒนาการเนี่ยนะคะในแง่ของประวัติศาสตร์เราสามารถแบ่งวิวัฒนาการออกเป็น6ยุคด้วยกันนะคะ1เลยนะคะยุคแรกคือยุคแห่งความมืดสลัวของมโนธรรมก่อนที่จะมีมนุษย์ขึ้นนะคะแน่นอนเลยเรื่องของการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับมนุษย์นะคะอย่างในอดีตที่อย่างที่เราทราบกันนะคะเมื่อก่อนที่จะมีมนุษย์อาจจะเป็นโลกของไดโนเสาร์หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสัตว์ใช้การดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณนะคะจะไม่มีมโนธรรมหรือว่าตัดสินว่าสัตว์ตัวนี้เลวตัวนี้ไม่ดีตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นยุคก่อนที่จะขึ้นนะคะสองคือยุคของการกระทำตามจารีตประเพณีเมื่อเริ่มมีมนุษย์นะคะอ่ะพอเริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นทางหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราวิวัฒนาการมาจากการเป็นลิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ในทางศาสนาอาจจะบอกว่าเป็นแล้วแต่ศาสนานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามพอเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นนะคะการอยู่ร่วมกันของคนเนี่ยนะคะย่อมต้องมีกฎกติกาอะไรบางอย่างตอนแรกยังไม่ถึงเกิดระบบแบบกฎหมายนะคะก็เกิดเป็นการทำจำจารีตประเพณีนะคะเช่นการไปขโมยของ
คนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องถูกลงโทษตามจารีตอาจจะถูกขับไล่จากหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นยุคที่2นะคะยุคที่3นะคะเป็นยุคของการกระทําตามกฎหมายเมื่อมีระบบกษัตริย์เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจารีตนี่เอาไม่อยู่แล้วนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวทำอย่างนี้ผิดผีแต่ยุคหลังๆพอมนุษย์อยู่ร่วมกันเยอะขึ้นเริ่มไม่สนใจนะคะก็เลยต้องเริ่มมีกฎหมายที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่กฎหมายจะกำหนดบทลงโทษนะคะจะไม่ได้กำหนดการให้รางวัลนะคะอันนี้ก็ทำให้มนุษย์เกิดเกรงกลัวนะคะไม่กล้ากระทำความชั่วหรือทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามีกฎหมายรองรับอยู่ในยุคที่4นะคะเขาบอกว่าเป็นยุคการกระทำตามเจ้าลัทธิหรือว่าศาสดานะคะหลังๆเนี่ยเริ่มเกิดนะคะอาจจะเป็นเจ้าลัทธิอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเต๋าหงจื้อเป็นพราหมณ์ฮินดูเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเริ่มเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหลายๆคนเริ่มหันไปพึ่งนะคะลัทธิต่างๆเหล่านี้ลัทธิเต๋าบอกว่าชีวิตที่ดีเนี่ยต้องใช้ไปแบบธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติมีหยินมีหยางอะไรก็แล้วแต่ในทางพราหมณ์ฮินดูนะคะก็อาจจะบอกว่าการนับถือพระเจ้าการสวดมนต์การอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วแต่เลยทีนี้คนก็จะเริ่มเลือกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปอยู่ในลัทธิไหนหรือศาสนาไหนนะคะยุคที่5นะคะเป็นยุคที่กระทำตามเหตุผลเมื่อมีระบบปรัชญาเกิดขึ้นนะคะก็เป็นยุคที่คนเริ่มมองว่าทำไมแต่ละศาสนาสอนไม่เหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆกันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่มันก็จะมีหลักอะไรบางอย่างที่ศาสนานี้ห้ามศาสนานี้ไม่ห้ามคนก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะคะก็เลยเริ่มเกิดการใช้เหตุผลขึ้นในระบบปรัชญานะคะเป็นยุคที่5ส่วนในยุคสุดท้ายนะคะยุคที่6นะคะเป็นยุคการใช้วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เราเห็นถึงความหลากหลายของศาสนาของกฎหมายของจารีตประเพณีแล้วก็ระบบความคิดต่างๆนะคะทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการรับรู้ทางจริยธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกตายตัวแต่ว่าเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์เป็นกรณีไปนะคะอย่างเช่นเรื่องการทำแท้งอย่างเงี้ยกรณีนี้อาจจะทำได้กรณีนี้ไม่ได้นะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องอันนี้เป็นยุคในปัจจุบันนะคะที่เราจะเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของวิวัฒนาการของปรัชญาศิลธรรมค่ะซึ่งวิวัฒนาการนี้นะคะจริงๆแบ่งออกเป็นหลายยุคด้วยกันนะคะเพราะว่าเรามีวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะหลักๆแล้วแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันนะคะยุคที่1คือยุคโบราณนะคะในยุคโบราณแน่นอนการที่เราจะยึดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใหญ่นะคะเราก็จะทำตามนักคิดหรือว่าศาสดานะคะกลุ่มแรกเลยนะคะเป็นศาสนาในยุคโบราณค่ะที่เกิดขึ้นก็มีพราหมณ์ฮินดูยิวพุทธเต๋าหงจื้อพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มศาสนาในสังคมยุคโบราณนะคะต่อมานะคะเป็นกลุ่มของนักคิดที่เน้นการหาความสุขในโลกนี้นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นในยุคโบราณเหมือนกันนะคะจริงๆมีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะมี5กลุ่มนะคะ1พวกโซฟิสต์2พวกสโตอิก3พวกสุขนิยม4พวกเอพิเคนส์แล้วก็5พวกซีนิกพวกนี้ส่วนใหญ่เน้นการหาความสุขนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพวกสุขนิยมก็จะมองว่าชีวิตที่ดีนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขอันนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ดีที่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อมานะคะอีกกลุ่มหนึ่งของยุคโบราณเป็นกลุ่มนักคิดที่ไม่ได้แสวงหาความสุขนะคะแต่แสวงหาความรู้นะคะส่วนใหญ่หลักๆแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อก็คือมีนักคิดนะคะนักปรัชญาที่ชื่อว่าโซเครติสเพโตรแล้วก็อริสโตเติลนะคะพวกนี้จะเน้นที่จะหาความรู้นะคะเพราะมองว่ายิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าชีวิตแบบไหนที่เราควรจะดำเนินที่ควรจะใช้นะคะอันนี้เป็นในยุคโบราณนะคะส่วนต่อมานะคะยุคที่2เป็นยุคกลางค่ะยุคกลางเนี่ยนะคะกำเนิดศาสนาใหม่ขึ้น2ศาสนาเพิ่มเติมจากในยุคโบราณนะคะก็คือศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะส่วนใหญ่แนวคิดนะคะทางจริยศาสตร์ของยุคกลางเนี่ยนะคะก็จะถูกคิดค้นนะคะด้วยกลุ่มที่เป็นนักบวชนะคะเช่นเซนต์ออกัสตินนะคะเซนต์ออกัสตินเนี่ยก็มองว่าคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือการที่จะ
รักพระเจ้านะคะถวายชีวิตให้กับพระเจ้าไปเลยนะคะหรือตัวอย่างเช่นเซนต์โทมัสอควินัสนะคะอันนี้ก็มองว่าการกระทําดีเนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าถึงพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นในยุคกลางนะคะค่ะยุค

่3นะคะเป็นยุคใหม่ค่ะในยุคนี้นะคะเกิดแนวคิดทางจริยธรรมใหม่ๆขึ้นมาหลายแนวหลายแนวคิดเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของความสำนึกในหน้าที่นะคะแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนถ้าทุกคนทำตามหน้าที่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรแล้วปฏิบัตินะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้สังคมสงบสุขนะคะ2เลยนะคะก็คือเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนนะคะหรือผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะเชื่อว่าจริงๆแล้วความจริงสูงสุดอะไรพวกนี้จริยธรรมพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นนามธรรมอาจจะเข้าถึงได้ยากหรือเข้าถึงไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราได้ประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะต่อมาพัฒนาขึ้นมาจากประโยชน์ส่วนตนนะคะเป็นหลักประโยชน์ส่วนรวมนะคะมองว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่จะให้ประโยชน์กับคนในกลุ่มที่มากที่สุดนะคะอันเนี้ยเน้นประโยชน์ส่วนรวมนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางอย่างการกระทำเราเนี่ยอาจจะต้องยอมเสียสละยอมลำบากเพื่อให้คนอื่นส่วนใหญ่ได้ผลประโยชน์อันเนี้ยนะคะก็เป็นในหลักของประโยชน์ส่วนรวมหรือสุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของการใช้จารีตประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละเป็นหลักยึดนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันหลังๆเราจะเริ่มตระหนักในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะบางคนอาจจะทำแบบนี้ได้ในบางสังคมแต่ในสังคมเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยหลังๆหลายคนเริ่มจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ามันมีความหลากหลายจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบนะคะโดยที่ไม่ต้องไปยึดว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเป็นแบบแน่นอน 100% นะคะส่วนในยุคปัจจุบันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นหลักจริยศาสตร์แบบสมัยใหม่นะคะซึ่งมีหลายแนวคิดที่เกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่ยึดติดนะคะว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะคะไม่มีการสรุปแบบปลายตัวนะคะซึ่งทำให้นะคะมีความยุ่งยากเหมือนกันนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาการตีความการถกเถียงทำให้ในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นยุคของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันถูกหรือมันผิดกันแน่แบบในยุคของศาสนาค่ะในตอนที่2นะคะเรื่องพลังความคิดในอารยธรรมนะคะจะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1นะคะความสามารถในของมนุษย์เรื่องที่2การใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิดนะคะแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องของฐานความคิดในโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกนะคะที่แตกต่างกันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะให้นักศึกษานะคะหลังจากศึกษาแล้วเนี่ยนะคะข้อแรกเลยคือสามารถอธิบายการทำงานของสมองกระบวนการคิดแล้วก็คุณค่าของการคิดได้นะคะข้อที่2คือสามารถระบุรูปแบบของภาษาที่ใช้สื่อความคิดได้ข้อที่3นะคะสามารถระบุรูปแบบของการแสดงถึงความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลได้นะคะแล้วก็ข้อที่4สามารถเปรียบเทียบฐานความคิดในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกได้นะคะโดยเราจะมาดูกันเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของความสามารถในการคิดของมนุษย์ค่ะค่ะมนุษย์เราเนี่ยนะคะสามารถคิดได้คิดเป็นเนื่องจากเรามีระบบหรือสมรรถนะของสมองนะคะโครงสร้างของมนุษย์เนี่ยนะคะมีสมองมีการเชื่อมโยงระบบประสาททำให้เกิดกระบวนการคิดแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายนะคะโดยจริงๆแล้วสมองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะเช่นส่วนของแกนกลางหรือก้านสมองเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมการหายใจการไหลเวียนของโลหิตนะคะต่อมานะคะเป็นสมองในส่วนของควบคุมการคิดนะคะอันเนี้ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ซีกที่หลายๆท่านอาจจะรู้กันนะคะก็คือแบ่งออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะคะซึ่งทำงานไม่เหมือนกันนะคะในซีกขวาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของการรับรู้อารมณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการนะคะส่วนซีกซ้ายจะควบคุมในเรื่องของการรับรู้การใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การพูดการคำนวณหรือว่าการใช้ภาษานะคะซึ่งสมรรถนะของสมองทั้งสองซีกในแต่ละบุคคลอาจจะไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะเก่งสมองใช้สามารถฝึกได้ทั้งสองซีกเลยก็เป็นไปได้นะคะซึ่งคุณค่าของสิ่งที่เวลาเราคิดเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพลังของความคิดเกิดอะไรขึ้นความคิดกำหนดการแสดงออกของมนุษย์ค่ะเวลาเราคิดอะไรเราก็จะแสดงออกแบบนั้นใช่ไหมคะทำให้เรารู้จักจัดการนะคะช่วยทำทรัพยากรต่างๆจัดการทรัพยากรต่างๆให้เป็นระบบระเบียบอันนี้ก็เป็นคุณค่าของความคิดนะคะทำให้มนุษย์รู้จักประดิษฐ์สิ่งที่สวยงามหรือสิ่งที่ประณีตนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีงานศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนเลยการคิดของมนุษย์เนี่ย
ทำให้โลกนี้เปลี่ยนไปอย่างเยอะมากๆเลยนะคะบางประเด็นก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะแต่บางอย่างก็อาจจะเกิดผลเสียซึ่งมนุษย์ก็จะพยายามคิดค้นป้องกันหาทางแก้ไขยับยั้งปัญหาเหล่านั้นอยู่เสมอๆนะคะในทุกยุคนะคะโดยการคิดของมนุษย์นะคะผ่านมาแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันนะคะอาจจะบางคนเรียกว่าเป็นหลายคลื่นนะคะคลื่นลูกแรกของการคิดเนี่ยคือเรื่องของสังคมเกษตรนะคะเราก็คิดที่จะปลูกพืชปลูกผักนะคะตั้งถิ่นฐานยุคที่2นะคะคลื่นลูกที่2เนี่ยก็คือสังคมอุตสาหกรรมเริ่มคิดผลิตเครื่องจักรขึ้นนะคะไม่ต้องแฮนด์เมดอย่างเดียวนะคะในคลื่นลูกที่3นะคะก็คือสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเริ่มมีโทรคมนาคมหรือการสื่อสารอะไรต่างๆนะคะในยุคนี้เริ่มคิดค้นขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในคลื่นลูกที่4นะคะก็คือสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเช่นในปัจจุบันนี้เองนะคะค่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิดนะคะแน่นอนเลยนะคะภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราไม่สามารถคิดได้โดยที่ไม่ใช้ภาษานะคะลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราจะคิดอะไรบางอย่างแต่เราจะไม่ใช้ภาษาไทยอังกฤษหรือภาษาใดๆเลยเราจะคิดได้หรือไม่นะคะแน่นอนเลยคิดไม่ได้นะคะเราต้องใช้ภาษานะคะพวกเราเนี่ยนะคะภาษาไทยซึ่งก็หลักๆแล้วการใช้ภาษาจะแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันนะคะที่จะทำให้เราคิดนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือการพรรณนานะคะวัตถุประสงค์ของการพรรณนาเนี่ยนะคะก็เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความคล้อยตามนะคะแบบที่2นะคะก็คือการบรรยายการบรรยายเนี่ยเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดมโนภาพข้อเท็จจริงนะคะรับรู้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะคะนี่เป็นการบรรยายส่วนการอธิบายนะคะอันต่อมาก็คือเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรื่องที่เสนอว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะคะต่อมานะคะในแบบที่4คือชวนให้เชื่อแบบนี้นะคะก็คือพยายามที่จะพูดโน้มน้าวนะคะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดการเชื่อถือตามในเรื่องที่เรานำเสนอนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของฐานความคิดในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกแน่นอนเลยเรามีระบบความคิดหรือว่ารากฐานทางความคิดที่แตกต่างกันส่งผลให้พวกเราที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนะคะของเราเนี่ยเป็นโลกตะวันออกนะคะก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงที่ต่างจากพวกฝรั่งนะคะที่อยู่ในโลกของตะวันตกนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ารากฐานอะมันถูกพัฒนามาต่างกันนะคะเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะในโลกของตะวันตกมีวิวัฒนาการหรือว่ามีรากฐานเป็นอย่างไรนะคะรากฐานของเขาเลยมาจากชาวกรีกนะคะที่เป็นกลุ่มแรกนะที่วางรากฐานระบบการใช้เหตุผลนะคะการใช้เหตุผลของชาวตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเวลาตัดสินอะไรบางอย่างเขาจะใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะส่งผลให้สังคมเขาเป็นแบบไหนนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของการให้เสรีภาพในการใช้เหตุผลนะคะปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกภาพของความรู้เขาจะพยายามใช้เหตุผลในการอธิบายสิ่งต่างๆนะคะก่อให้เกิดเป็นรากฐานของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะเช่นเวลาฟ้าร้องฝนตกนะคะในแถบบ้านเราอาจจะแบบพระเมฆขลาหรืออะไรสู้กันนะคะยักษ์เยอะแต่ของเขาอาจจะพยายามหาว่ามันคืออะไรทำไมฟ้าถึงต้องผ่าหรือฟ้าถึงต้องร้องนะคะต่อมานะคะเขามีการแสวงหาความรู้ที่เป็นแบบการคิดแบบเหตุผลแล้วก็มีระบบระเบียบนะคะแล้วก็ความรู้เพื่อความรู้เองนะคะไม่ได้หาความรู้เพื่อไปสนับสนุนความเชื่ออะไรต่างๆนะคะต่อมาในทางซีกโลกตะวันออกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะอารยธรรมในโลกตะวันออกที่ดังๆเลยก็จะมีจีนกับอินเดียนะคะชาวอินเดียเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นนักคิดที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีการใช้เหตุผลแต่การใช้เหตุผลของซีกโลกทางตะวันออกอาจจะแตกต่างจากซีกโลกทางตะวันตกนะคะอย่างชาวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็จะมีลัทธินะคะอย่างเช่นนยายะเนี่ยเขาบอกว่าความรู้ต้องได้มาจาก4วิธีคือ1ความรู้ประจักษ์2ความรู้เปรียบเทียบ3ความรู้จากการบอกเล่าของผู้อื่นหรือ4ความรู้จากการอนุมานอันเนี้ยจริงๆแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าคนตะวันออกหรือว่าพวกเราเองเนี่ยนะคะก็มีการใช้เหตุผลในแบบของพวกเราแต่พวกเรานะคะชาวตะวันออกเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะ
นะคะไม่ได้มีการ

ช้เหตุผลแล้วก็มีเสรีภาพในการใช้เหตุผลนะคะอย่างเป็นปัจเจกเท่าคนของตะวันตกนะคะทำให้รากฐานทางความคิดเนี่ยแตกต่างกันและแน่นอนทางตะวันออกส่วนใหญ่นะคะจะเน้นความศรัทธาความเชื่อในศาสนานะคะซึ่งบางทีจะไม่กล้าคิดนอกกรอบอะไรที่มันดูแบบคิดแล้วอาจจะไปขัดแย้งกับศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามไม่ไปแตะนะคะแต่ในทางตะวันตกเนี่ยเขาอาจจะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะโดยบอกมาเลยนะมาเลยว่ามันไม่เป็นจริงไปตามอย่างที่ศาสนาบอกอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เขาก็เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก่อนเรานะคะค่ะต่อมานะคะเป็นตอนที่3เกี่ยวกับการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกนะคะจะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกัน1ก็คือการใช้เหตุผลแบบนิรนัย2การใช้เหตุผลแบบอุปนัย3การใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็4ข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลนะคะซึ่งหลังจากศึกษาแล้วนะคะอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะข้อแรกเลยสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบนิรนัยได้2ก็คืออธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบอุปนัยได้3คือนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ได้และ4นะคะสามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลได้ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักนะคะกับ4รูปแบบเนี่ยนะคะเราต้องมาดูก่อนว่ามีคำหลักๆใดที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับการใช้เหตุผลนะคะอันแรกเลยก็คือคำว่าตรรกศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านออกมาทางภาษาเพื่อมุ่งพิสูจน์ความถูกผิดหรือกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลนะคะ2เลยคำว่าเหตุผลคืออะไรก็คือความสามารถในการคิดของสมองมนุษย์นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูการใช้เหตุผลแบบนิรนัยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วการใช้เหตุผลแบบนิรนัยเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการอ้างเหตุผลนะคะที่เริ่มจากหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นยอมรับที่ถูกยอมรับอย่างสากลนะคะส่วนใหญ่นะคะอาจจะเป็นความรู้แบบคณิตศาสตร์หรือความจริงเชิงนามธรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็นำความจริงเหล่านั้นมาสรุปนะคะเช่นนะคะความรู้แบบนิรนัยเนี่ยบอกว่าสามเหลี่ยมนะคะรวมกันแล้วเนี่ยต้องมีมุม180องศาอันนี้เป็นความรู้แบบนิรนัยก็คือสากลถูกยอมรับใช่ไหมคะเวลาเราวาดรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเราก็สามารถนิรนัยได้ว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยมันต้องมีมุมรวมกัน3มุมเท่ากับ180องศาเพราะว่ามันมีความจริงแบบสากลอยู่นะคะอันนี้เป็นแบบนิรนัยจำง่ายๆเลยนิรนัยเนี่ยนะคะก็คือเป็นการอ้างจากหลักการใหญ่ไปสู่สิ่งย่อยนะคะหลักการใหญ่ก็คือสามเหลี่ยมทั้งโลกเลยเนี่ยรวมกันมุมเนี่ย180องศาสามเหลี่ยมที่เราวาดเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นสิ่งย่อยรวมกันก็ต้องได้180องศาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบนิรนัยหรือถ้าอ้างว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าอันนี้เป็นแบบความจริงสากลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแดงก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นแดงสักวันหนึ่งก็ต้องตายต้องเสียชีวิตไม่สามารถอยู่ไปตลอดได้อันนี้เป็นการใช้เหตุผลแบบนิรนัยนะคะต่อมานะคะเรามาดูแบบอุปนัยนะคะแบบอุปนัยก็คือสลับกันนะคะแบบอุปนัยเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการอ้างเหตุผลที่อาศัยความเชื่อหรือประสบการณ์ของบุคคลเป็นตัวตั้งนะคะอุปนัยเนี่ยส่วนใหญ่จะสรุปเกินข้ออ้างนะคะก็อนุมานจากสิ่งย่อยๆหลายๆสิ่งรวมกันแล้วก็ไปสรุปเป็นไอเดียใหญ่ๆนะคะแบบที่3นะคะเป็นการใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์นะคะแบบวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่เป็นหลักนะคะที่ยึดกันอย่างเป็นสากลข้อแรกเลยนะคะในการที่จะคิดใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์เราต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาก่อนนะคะว่าปัญหาคืออะไร 2. สังเกตปรากฏการณ์นั้นนะคะเริ่มจากการสังเกตนะคะหลังจากเจอปัญหาเราก็สังเกต 3. ก็คือตั้งสมมติเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นะคะ4ก็คือพยายามพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะ5ก็คือทดสอบหรือทดลองสมมติฐานนะคะต่อมา6ก็คือเป็นการสรุปความรู้ที่เราได้จากการทดสอบหรือทดลองออกมาเป็นทฤษฎีนะคะ
ในเรื่องที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะการใช้เหตุผลเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเรามาดูกันว่าบกพร่องแบบไหนได้บ้างแบบแรกเลยนะคะคือการใช้ภาษาบกพร่องค่ะแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะเวลาเราจะคิดหรือเวลาเราจะให้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้ภาษาแต่ถ้าการใช้ภาษาของเราไม่ดีหรือบกพร่องมันจะส่งผลนะคะให้การใช้เหตุผลนั้นเนี่ยผิดพลาดได้สองคือคำกำกวมนะคะคำกำกวมนะคะคำว่าตาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหมายถึงลูกตาหรือหมายถึงตาที่เป็นคุณตาก็ได้นะคะต่อมานะคะสิ่งที่นำมาอ้างเนี่ยเนื้อหาบกพร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้างสิ่งที่เกิดก่อนเป็นสาเหตุของสิ่งที่เกิดตามมาการด่วนสรุปนะคะการตั้งสมมติฐานที่สรุปไม่ได้หรือการเล่นง่ายอย่างผิดๆพวกนี้นะคะเป็นข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลทั้งสิ้นนะคะตัวอย่างเช่นข่าวนะคะช็อกกราดยิงร้านสปา3แห่งในแอตแลนตาผู้ตายเนี่ยมี8ชีวิตนะคะโดยเป็นเชื้อสายชาวเอเชียไป6ก็เลยสรุปนะคะว่าแสดงว่าการกราดยิงครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การทำร้ายคนเอเชียหรือว่ากระแสของการต่อต้านการเกลียดคนเอเชียในอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วนะคะอาจจะเป็นการด่วนสรุปเพราะว่าผู้ตายอาจจะสติไม่ดีแล้วก็ฆ่าไปทั่วก็เป็นไปได้นะคะต้องสืบสวนให้แน่ชัดก่อนนะคะสุดท้ายนะคะบกพร่องโดยการทิ้งเหตุผลหรือใช้จิตวิทยานะคะไม่ว่าจะอ้างความไม่รู้อ้างคนส่วนมากอ้างการแย้งที่ตัวบุคคลอ้างว่าผู้อื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหรือการขอความเห็นใจนะคะอ้างความไม่รู้เนี่ยเช่นปัจจุบันเนี่ยมันคลุมเครือนะคะในเรื่องของกระแสกัญชาว่าถูกกฎหมายหรือยังถูกแบบไหนไม่ถูกแบบไหนเราก็เลยครอบครองกัญชาแล้วก็เสพกัญชาพอตำรวจจับเราก็บอกอ้าวไม่รู้นึกว่าถูกกฎหมายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะคะอ้างความไม่รู้อย่างเงี้ยเป็น

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาวะเผชิญทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตอนที่1ความผันแปรของสภาพอากาศระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอาเซียนมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนคือภูมิภาคพื้นทวีปและภูมิภาคพื้นสมุทรวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพายุไซโคลนนากิสนะครับที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามหาอุทกภัยในประเทศไทยแล้วก็มีเหตุการณ์นะครับทางฝากฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เหตุการณ์ฝากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกพายุไซโคลนนากิสนะครับเริ่มก่อตัวขึ้นมาที่บริเวณอ่าวเบงกอลนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียแล้วก็บริเวณใกล้กับประเทศบังคลาเทศแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามายังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพม่านั่นเองนะครับการก่อตัวขึ้นมาเป็นพายุไซโคลนนากิสเนี่ยส่งผลกระทบนะครับต่อพม่าอย่างมากมายเพราะว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมีการเพาะปลูกข้าวเป็นอันดับ1 2 3ของโลกสลับกันไปมานะครับที่จะมีการจัดอันดับกันไว้ประเทศพม่าหรือเมียนมาเนี่ยนะครับก็ต้องประสบปัญหากับอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากการเตรียมพร้อมที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยค่อนข้าง